0: เต็มที่แต่ถ้ามันไม่เต็มที่ก็ต้องน้ำไม่เต็มแก้วต้องรับฟังก็ปฏิบัติจะไปน้อยใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะผมเชื่อผู้บัญชาไม่รู้นะมุมมองผมนะผู้บัญชาก็ไม่ได้จะมาอะไรกับเราหรอกเพียงแต่ว่าภาพบริหารมันอาจจะต่างกันมองบริหารระดับภาพใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้น้อยใจแต่ว่าถ้าจะให้เต็มก็เสียง นี่แหละครับว่าเต็มที่ในของผมแล้วจริงๆแต่อาจจะไม่เต็มที่ในสายตาผู้บริหารอันนี้ก็น้อมรับครับน้อมรับครับ
1: นี่ฮะแน่นอนนักข่าวก็ไล่ลงไปถามชาวบ้านที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีดูเมื่อวานนี้ก็มีนางสมรักชาวบ้านหมู่4ระบุนะครับว่าเห็นผ่านโซเชียลตอนนายอำเภอไลฟ์แจกถุงยางชีพให้ผู้สูงอายุที่ติดด้านน้ำท่วมไปกับผู้ใหญ่บ้านกับนายอบต.แม้ตัวเองยอมรับว่าไม่เคยเห็นนายอำเภอตัวจริงเห็นจากในโทรศัพท์ผ่านโซเชียลทั้งนี้อีกคนหนึ่งชื่อนางโอบอกตั้งแต่น้ำท่วมไม่มีใครมาช่วยเหลือดูแลมีแค่ข้าวกล่องวันละรอบน้ำดื่มไปเขตนึงนายอำเภอเนี่ยลงพื้นที่มาครั้งหนึ่ง
2: เหมือนมาเดินดูเฉยๆไม่เห็นพูดอะไรแล้วก็ไม่ให้ถ่ายรูป
1: อันนี้เป็นมุมหนึ่งท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งดวงดาวอันนี้นักข่าวในพื้นที่ส่งมา
2: บอกน้ำท่วมบอกกุ้งเสียหายหมดบ้านก็โดนน้ำท่วมในอำเภอไม่เคยลงพื้นที่มาดูยกเว้นมันจะมีตอนที่สามีเธอไม่สบายอะค่ะที่ในอำเภอมาเยี่ยมเพราะสามีเป็นอส
3: ยังไม่มีค่ะมีแต่ข้าวกล่องสองกล่องแล้ววันละรอบเคยมาหุ่นหนึ่งแต่เขาก็มาเดินดูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เห็นพูดอะไรไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถามอะไรจ้ะ
4: แล้วแกโดนย้ายเนี่ยรู้ยัง
3: อะไรนะคะ
4: แล้วเธอโดนย้ายเนี่ยรู้ไหม
3: หนูไม่รู้
4: แล้วปกติเนี่ยรู้ที่ใส่การทำงานแกไหม
3: ไม่
5: ช่วงเยอะอยู่ที่ปีนี้เข้าบ่อหมดเลย
6: แล้วทำบ่ออะไร
5: ทำบ่อกุ้ง
6: แล้วน้ำท่วมหมดเลยไหม
5: หมดเลยไม่เหลืออะไรแล้ว
6: กุ้งออกหมดเลย
5: ไปแล้วปลาเปิร์หมดโดนทุ่มหมดอะไรจ้ะ
6: เรามาอยู่เนี่ยเคยเห็นในอำเภอบ้านสร้างมั้ย
5: เห็น
6: ที่ไหน
5: เห็นได้ที่อำเภอ
6: เห็นที่อำเภอ
5: เขายังว่ากันอยู่ของก็ไม่เห็นมาจากใต้วัดบ้างถามว่าตอนที่แฟนหนูไม่สบายอ่ะแกก็เคยมาดูรอบนึงเพราะว่าตอนนั้นพ่อแฟนหนูก็เป็นอสอยู
6: ่อสอ
5: เ
6: ป็นจากชาวบ้านทั่วไปอ่ะ
5: อ
6: ัน
5: นี้หนูไม่รู
1: ้นี่อันนี้มุมหนึ่งนักข่าวที่ปราจีนบุรีนักข่าวส่วนกลางลองไปสอบถามดูวัชราตาคำเมื่อวานนี้ก็ลองไปสุ่มสำรวจดูที่บ้านสร้างรายหนึ่งบ้านท่วมถูกเกือบถึงชั้น2อยู่กับเมีย2คนไม่อพยพพอไปถึงถูกถามปุ๊บบอกแต่เพียงว่าคนดีย้ายไปหมดเดี๋ยวคนชั่วมาคนดีอยู่ไม่นานหรอกเป็นไงก็ไม่รู้แล้วก็ยืนแต่ว่านายอำเภอลงพื้นที่ตลอดแต่เป็นการดูจากคลิปนะ
2: ค่ะ
1: ผมดูคลิปประจำช่วยเหลือประชาชนทั่วไปหมด
2: ช่วยคนแก่ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็มา
1: ถามว่าคิดยังไงนายอำเภอถูกย้ายชาวบ้านรายนี้บอกว่าก็รู้กันอยู่
2: ที่นี่มันอย่างนี้แหละคนดีอยู่ไม่นานธรรมดา
1: ส่วนที่บอกนายอำเภอมาเกิดตระร้อนชาวบ้านรายนี้บอกกับนักข่าวว่าเขาเห็นหรือเปล่าฟังแต่ชาวบ้านเขา
2: ในอำเภอทุกคนไม่เห็นเคยลงมาแบบนี้มีแต่คนนี้แหละที่สนใจประชาชน
1: นี่ทั้งนี้ชาวบ้านคนนี้บอกไม่รู้เขามีอะไรกันรู้ว่าในอำเภอเขาดีจริงเข้าถึงประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกรณีนายกพิจารณาคำสั่งย้ายสำหรับชาวบ้านก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นผู้น้อยเขาเอาแต่ใจเขาไม่เข้าใจประชาชนดอกรัฐบาลชุดนี้ก็อย่างนี้แหละ
7: ลงเลยผมดูคลิปแกประจำแหละติดตามก็อยู่ตลอดแกก็ไปท่วมหมดนะช่วยเหลือประชาชนท่วมหมดแกลงหมดแหละช่วยคนกงคนแกมาด้วยตัวเองตั้งกันเป็นนายอำเภอมาคนนายอำเภอไม่เคยมาหรอกมีคนนี้มาประจำชาวบ้านเดือดร้อนแกก็มาก็อย่างว่าแหละลูกก็อยู่ที่นี่มันอย่างนี้แหละคนดีอยู่ไม่ได้นานธรรมดาไอ้คนดีก็มาอยู่ด้วย
8: แล้วคิดยังไงที่นายกบอกว่าโอ้นี่ไม่กระตือรือร้นเนี่ย
7: เขาฟังหรือเปล่าเขาดูเห็นหรือเปล่าอ่ะเขาดูเห็นหรือเปล่าเขาเห็นหรือเปล่าเขาลองมาดูว่าฟังจากชาวบ้านเขาใช่ไหม
8: แล้วท่านทุ่มเทไหมกระตือรือร้นในการทำงานไหม
7: ทำครับผมเนี่ยเหมือนว่าผมเป็นผู้ช่วยมา20 ปีนะนายอำเภอทุกคนไม่เคยลงมาแบบนี
8: ้
7: มีคนนี้ที่บอกเขาสนใจประชาชนมากที่รู้เขามีอะไรกันผมไม่รู้ข้างในวงในผมไม่รู้แต่รู้ดิเขามาอยู่ในอำเภอเราเนี่ยเขาดีจริงๆอ่ะเขาถึงประชาชนแต่ผมไม่รู้จะพูดไงเราผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเอาแต่ใจเขาเลยเขาไม่เอาใจประชาชนหรอกรัฐบาลชุดนี้ก็อย่างนี้แหละ
8: ปีอะไรนะ
7: เปล่า
1: ไอ้ที่เบาๆเนี่ยฟังจับใจเขาว่าขี้คุย ขณะที่ชาวบ้านอีกรายที่บ้านสร้างบอกนะครับว่าช่วงน้ำท่วมในอำเภอก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เริ่มเห็นเวลาในอำเภอโพสต์คลิปผ่านโซเชียลชาวบ้านก็ได้คอมเมนต์แจ้งพื้นที่ประสบภัยในจุดที่ไม่มีใครเข้าถึงแล้วในอำเภอก็มาทันทีแล้วก็เห็นแกลงพื้นที่ตลอดทำงานทุกวันที่ถูกย้ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะในอำเภอทำงานไม่ใช่ไม่ทำลงพื้นที่ทุกวันไม่ค่อยได้อยู่อำเภอเข้าทุกที่ที่บอกในอำเภอไม่กระตือร้นความเห็นของชาวบ้านคนนี้บอกก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโดนย้ายชาวบ้านในพื้นที่เขารู้ท่านในอำเภอเนี่ยเยี่ยมทุกบ้าน
9: จริงเพราะว่าตั้งแต่พี่อยู่ที่นี่มา26ว่าเยอะแล้วยังน้อยกว่าม
8: าช่วยอะไรบ้าง
9: นายมาตั้งแต่น้ำเริ่มมาเพราะว่านายลง TikTok เนาะแล้วนายก็พูดแล้วคนที่บ้านอ่ะคณะทุ่มน่ะเขาคอมเมนต์ไปนายอ่ะลงมาดูเลยนายอำเภอหนูดีนะ
8: ไปถึงนายอำเภอ
9: เศรษฐวุฒิวงศ์ระวุฒิใช่นายลงพื้นที่ตลอดค่ะจริงนายหนูลงพื้นที่ตลอดนายทำงานทุกวันกับหนูที่สัมผัสกับนายเนาะดีมากมันไม่เป็นธรรมกับนายเพราะนายก็ทำงานนะไม่ใช่นายไม่ทำนายลงพื้นที่ทุกวันนายทำงานนายไม่ค่อยได้อยู่ที่อำเภอมากเท่าไหร่แต่นายลงดูแลผู้ป่วยผู้อะไรนายดูแลหมดเลยอะค่ะทุกที่ทุกกลุ่มปอบงปอบางนายเข้าถึงหมดแม้แต่กระทั่งคนที่เดือดร้อนนายก็ยังน้ำยังไม่ท่วมนายก็ยังเอาของไปให้ก่อนเลยอย่างเงี้ย
8: บอกว่ามันกระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงาน
9: หนูก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงหนูก็ไม่เข้าใจเพราะหนูยังสั่งหนูก็ไม่เข้าใจแต่สำหรับนายอำเภอคนนี้หนูว่าดีมากสำหรับตัวหนูเนาะหนูสัมผัสกับแกเนาะตั้งคำถามแต่ก่อนหนูไม่มีคำตอบว่าทำไมนายถึงโดนย้าย
1: นี่ก็เห็นว่าคลิปที่ถูกเผยแพร่โดยตัวนายอำเภอเองก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมขนาดที่บางส่วนก็แสดงความเห็นกับนักข่าวเหมือนกันว่าคนบ้านสร้างไม่งง
2: มีแต่คนในโซเชียลที่งง
1: แล้วก็ใช้คำว่าทำงานจริงกับคอนเทนต์เนี่ยคนละเรื่องเป็นต้นเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่มุมขนาดเดียวกันที่น่าสนใจมากก็คือว่าในส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ดูจะมีแหล่งข่าวคือไม่เปิดหน้าบอกเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันว่ามีการตรวจสอบจากผู้ดำเนินงานจริงไม่ได้คำสั่งตามกระแสโดยแหล่งข่าวระบุว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฏประเด็นไม่ได้เกิดจากการรับฟังข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ดำเนินการตามกระแสหรือการถูกตำหนิจากฝ่ายการเมืองก็หมายถึงนายกแต่มีการรายงานสถานการณ์เข้าสู่ภูมิคับบัญชาตามระดับและมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประเด็นที่มีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับการย้ายในอำเภอบ้านสร้างที่ว่านี้บอกนะครับทุกชมคนที่อยู่หน้างาน
2: ย่อมเห็นรายละเอียดมากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะและข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจริงก็ต้องถูกนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
1: เมื่อย้อนดูเอกสารต้นเรื่องไม่ใช่เพิ่งมาเสนอย้ายนะจริงๆปรากฏว่าหนังสือเนี่ยมีวันที่30กันยายนเมื่อวานท่านยกพูดวันที่8ย้ายเนี่ยวันที่6ต้นเรื่องเนี่ยเป็นหนังสือของผู้ว่าปราจีนบุรีในขณะนั้นวีรพันธ์ดีอ่อนทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองขอพิจารณาย้ายข้าราชการโดยเสนอให้ย้ายนายเฉลิมวุฒิไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่ปราจีนบุรีเนื้อหาระบุว่าจังหวัดปราจีนบุรีประสบสถานการณ์ฝนตกทั่วไปตั้งแต่22กันยายนกระทบวงกว้างทั้ง7อำเภอโดยนายอำเภอ
2: ในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามกฎหมายมีหน้าที่บริหารจัดการเหตุสาธารณภัยภายในเขตอำเภอ
1: หนังสือระบุว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
2: ในอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพอ
1: ันนี้คือตัวเหตุผลถูกไหมปรากฏว่าอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด
2: ในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัย
1: ส่งผลให
2: ้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
1: จึงเสนอให้อธิบดีกรมปกครองพิจารณาให้อำเภอบ้านสร้าง
2: ไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ขณะที่ท่านผู้ชมแหล่งข่าวอ้างอิงว่ามีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่บางส่วน ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของในอำเภอบ้านสร้างช่วงเกิดภัยพิบัติ
2: คือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าจริงๆแล้วในอำเภอเนี่ยควรจะให้น้ำหนักกับการลงพื้นที่การบัญชาการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าจะสื่อสารหรือผลิตคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา
1: โดยระบุว่าท่ามกลางภัยพิบัติ
2: ประชาชนต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วกลไกฝ่ายปกครองทุกระดับต้องสามารถทำงานเป็นทีมเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: นี่ฮะท่านผู้ชม
2: เพราะว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเขาบอกสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นไม่ใช่ว่าใครอยู่ตรงไหนแต่มันคือใครกำลังทำอะไรเพื่อช่วยประชาชน
1: อ้าวมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาฝั่งเสนอให้ย้ายเป็นอดีตผู้ว่าปราจีนซึ่งเกษียณไปและลงนามหนังสือขอให้ย้ายในวันสุดท้ายของการทำงานนะ
2: 30กันยายนนะคะ
1: ท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ย
2: ใช่ค่ะคุณวีรพันธ์ดีอ่อน
1: ขนาดเดียวกันตัวของตัวนายอำเภอเศรษฐวุฒิถ้าปรากฏตามโซเชียลเนี่ยก็มีจริงๆอ่ะในแง่ของการนำเสนอผ่านโซเชียลของท่านเป็นต้นว่านี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งเป็นวันที่คุณเศรษฐนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยระบุว่าได้รับหนังสือแจ้งเตือนน้ำจากผู้ว่าวันนั้นก็มีคลิปแนะนำชาวบ้านในการขอเงินเยียวยาน้ำท่วมและโพสต์คำสอนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า
2: เมื่อมีหน้าที่แล้วต้องเอาใจใส่ให้การงานสำเร็จลุล่วงไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
10: ถึงน้ำไม่ท่วมบ้านแต่น้ำล้อมนะครับน้ำล้อมบ้านก็ได้นะครับแต่ทีนี้หลักเกณฑ์ว่าหนึ่งละล้อมแค่ไหนล้อมกี่ด้านต้องล้อมทุกด้านไหมนะครับล้อมกี่วันนี่ครับระดับความสูงของน้ำเท่าไหร่นะครับต้องท่วมทางเข้าทางออกอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่ต้องรอหลักเกณฑ์ได้ความคืบหน้าเนี่ยก็จะมาเรียนให้พวกเราได
1: ้นี่ก็ใช้โซเชียลเป็นสื่อและช่วงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย23กันยา 5:46 น
2: ท่านก็โพสต์คลิปลงพื้นที่ไปพร้อมผู้ใหญ่บ้านนะคะ
1: ซึ่งเป็นวันแรกบ้างที่ลงพื้นที่ใช่ไหมถ้าดูตามเวลานะก็บอกว่ามาดูพื้นที่ก่อนบอกกับชาวบ้านพยากรณ์อากาศบอก 23-27 ฝนจะตกนะเลยมาดูสถานการณ์ถ้าตกออกมาหนัก4วันชาวบ้านจะเดือดร้อนแค่ไหนแต่ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทให้เตรียมรับมือและช่วง 24-30 กันยายนเนี่ย
2: ก็โพสต์คลิปที่ลงไปแจ้งเตือนชาวบ้านค่ะแล้วก็มีคลิปเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: เรื่องหลักเกณฑ์ชดเชยเยียวยาน้ำท่วมคลิปไปตรวจแม่น้ำปาจีนบุรีที่ไหลผ่านอำเภอบ้านสร้างผู้ใหญ่นะครับคลิปเอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มไปมอบผู้ประสบภัย
2: แล้วก็มีคลิปที่นั่งเรือไปรับเด็กอายุ3เดือนที่ติดน้ำท่วมอ่ะค่ะ
11: อ
2: าย
11: ุ3เดือนนะอยู่ในบ้านตอนนี้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วล่ะกำลังจะไปรับนะที่เห็นไกลๆคือนาข้าวนะครับไม่ใช่แม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ำนาข้าว
12: ใช่มั้ยซ้ายกับซ้ายซ้ายมือ
1: โน้นเหรออันนี้ยกเป็นตัวอย่างวันที่1ตุลาเนี่ยตัวนายอำเภอก็โพสต์เตือนประชาชนอพยพโดยระบุอพยพด่วนขณะนี้อำเภอบ้านสร้าง
2: กำลังรองรับน้ำจากจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีทำให้น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะสูงกว่าปี56ค่ะให้รีบอพยพ
1: แล้วหลังจากนั้นก็โพสต์คลิปและไลฟ์การทำงานลงพื้นที่ช่วยประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนหลังจากนั้นเนี่ยทั้งไปเยี่ยมศูนย์พักพิงแจกของผู้ประสบภัยเอาเรือเข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้ประสบภัยสูงอายุให้ออกจากบ้านโพสต์สุดท้ายก่อนจะเกิดประเด็นคือ 6:55 น.วันที่6
2: เป็นการไลฟ์ตอนลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ถูกสัตว์มีพิษกัดจนมือบวมค่ะไปหาหมอไม่ได้จะขนไปเนี่ยจากบ
11: างแสนไปถึงลงครับคุณหมอครับพอดีผมมีเคสเหลืองแดงนิดนึง
1: สุดท้ายก็ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเรือไปรับไปส่งโรงพยาบาลและหลังจากนั้น3ทุ่มกว่า
2: ก็มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการออกมาค่ะ
1: เอาเรื่องนี้ก็ร้อนแรงขึ้นมาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมขนาดที่ประเด็นดราม่าอย่างมุมชาวบ้านไทยรัฐไปเจอนักข่าวถึงขนาดเนี่ยเรื่องนี้เป็นดราม่าถึงขนาดลุกลามไปด่านายกไง
2: บอกฝากไปด่านายกหน่อยปลดนายอำเภอทำไมนายอำเภอแสนดีจะตายช่วยลูกบ้านอ่ะนายกทำแบบนี้ไม่ถูกนายอำเภอคนนี้เขาดีมากเขาเข้าออกทุกตำบลเข้าออกทุกหมู่บ้านเขาช่วยเหลือทุกอย่างคุณน่ะไปปลดตัวเองก่อนเลยรองผู้ว่าน่ะไม่เคยออกมาดูเลยอยากรู้เนี่ยมาหาที่หมู่บ้านเรานี
1: ่ดูเดือดดราม่าด่านายกเลยทีเดียวขนาดที่นายกตอนนี้อยู่สิงคโปร์ท่านผู้ชมบินไปวงซอฟที่สิงคโปร
2: ์ค่ะ
1: นอกจากนี้มันมีมุมน่าสนใจก็นึกได้อดีตผู้ว่าซึ่งลงนามในคำสั่งขอย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยอดีตผู้ว่าเคยมีประเด็นใช่ไหมที่ไปตั้งคนที่ถูกระวัวเป็นทุนจีนเข้ามาเป็นที่ปรึกษา
2: คุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดโดนตำหนิแล้วเข้ามาขอโทษนายกจำได้ไหม
2: ค่ะ
1: นั่นแหละท่านผู้ชมใช่ใช่ไหมเอาประเด็นที่เขามาขอโทษนายกเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เอาที่นายกก็เคยตำหนิเรื่องให้ทุนเจนเป็นที่ปรึกษาคงจะจำได้ก็ปรากฏว่ามันมีมุมเพจเพื่อนตำรวจพระจันทร์ลายกระต่ายแชร์คลิปนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำชับให้แต่ละหมู่ไปตรวจสอบคุมเข้ม
2: อย่าให้มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็บอกให้ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานด้วยอย่าให้เกิดเรื่องหรือข่าวไม่ดีมาแปดเปื้อนอำเภอบ้านสร้าง
1: เพจตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้หรือเปล่า
2: ที่ทำให้ท่านในอำเภอบ้านสร้างถูกเด้งแบบฟ้าผ่า
1: เพราะไปขัดกลุ่มทุนจีนไหมเป็นการตั้งข้อสังเกตโดยที่คุณวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าที่เกษียณไปเมื่อ30 กันยาเป็นคนทำหนังสืออย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมตัวท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ยเคยเป็นกระแสร้อนเลยถูกวิจารณ์การไปร่วมงานพิธีของกลุ่มทุนโรงงานอุตสาหกรรม
2: โดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิลของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ปราจีนบุรีอะค่ะ อย่างเช่นงานวางศิลาฤกษ์โรงงานรีไซเคิลของทุนจีนในอำเภอกบินบุรี
1: นอกจากนี้ยังถูกวิจารณ์ตอนนั้นฮือฮาพี่ก็จำได้นะ
2: กรณีตั้งในจูเจิ้นเฉิงนักธุรกิจชาวจีนมาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าค่ะหนังสือเนี่ยแต่งตั้งไว้21 เมษายน 68แต่พอมีกระแสสังคมก็ได้ยกเลิกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งนั้นไป
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นจำได้เลยตอนนั้นคุณอนุทินนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีมหาไทยเคยบอกว่าการแต่งตั้งไม่เหมาะสม
2: แล้วตัวคุณวีรพันธ์ก็ไปเข้าพบเพื่อกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีต่อกรณีนี
1: ้แต่ประเด็นก็คือลงนามแต่งตั้งคือสาเหตุคือไม่ปฏิบัติตามหรือประสานกับผู้บัญชาถูกไหม
2: ไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัดค่ะ
1: แล้วท่านลงนามตั้งแต่30 กันยานู่นน่ะ
2: ใช่ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการคือวันสุดท้ายพอดีอะค่ะ
1: 7:19 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
13: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
14: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9 ชนิด
15: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
2: อยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: เรื่องเล่าเช้านี้7นาฬิกา23นาทีขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับโค้งสุดท้ายแล้วกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย
12: ์ชวนคนขั้วเข้มหลุนทองค่ะ
11: แจกทองกับแบบจัดเต็ม
12: กว่า299เส้นนะคะรวมมูลค่ามากกว่า1ล้าน6แสนบาทค่ะรีบส่งซองไปร่วมหลุนทองกันได้นะคะถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะร่วมลุ้นโชคได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าหรือที่เขาเรียกกันว่าเนสซองขาวอะค่ะเสร็จแล้วก็เอาซองเปล่าพร้อมแนบกระดาษที่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยย้ำว่าต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริงเท่านั้นนะคะส่งไปที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160ค่ะ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์ไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วส่งซองไปลุ้นทองกันได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะคะรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคุณผู้ชมติดตามได้ทาง Facebook Nes กาแฟค่ะ
11: อ้าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับย้ำเลยนะ
12: Nes กาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มหลุนทองค่ะวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะ
11: อ
12: ้
11: าวแล้วก็ว่ากันต่อไปยังไงก็ยังให้ความสำคัญกับอุทกภัยอยู่
12: ค่ะ
11: น้ำโซนตะวันออกยังหนักหนาสาหัสแล้วก็ลามมาถึงบริเวณองครักษ์หน้ามศ องครักษ์ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งอยู่บนเส้นถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามศ องครักษ์และเส้นนี้ก็โยงใยไปถึงองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวซึ่งเกิดปัญหาเรื่องคันดินที่ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่วางล่าสุดภาพเป็นอย่างนี้ภาพนี้เผยแพร่โดยแขวงทางหลวงและผู้ใช้โซเชียลก็คื ดำทะมึนเหมือนน้ำมันดิบแล้วเนี่ย
12: ใช่สีดำแล้วก็ส่งกลิ่นด้วยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ตกใจเพราะว่ามองเผินๆมันเหมือนกับมีน้ำมันดิบรั่วไหลอยู่บนพื้นถนนนะคะภาพนี้เผยแพร่โดยแขวงทางหลวงและผู้ใช้โซเชียลระบุว่า7ตุลาคม11โมงบริเวณทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงกิโลเมตรที่41+800หน้ามสว.องครักษ
11: ์
12: น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างแล้วมันเกิดภาพนี้ค่ะคือมันดำเข้มผิดปกติแล้วก็ส่งกลิ่นนะคะมองไกลๆนึกว่าน้ำมันมันรั่วออกมา
11: โอ้โหไม่ได้ไปปรุงแต่งใช่ไหม
12: เนี่ยค่ะ
11: ฮะโอ้โหท่านผู้ชมหน้าตนกตกใจจริงๆยิ่งยังไม่นับปราจีนบุรีซึ่งนอกจากน้ำท่วมใหญ่แล้วจังหวัดนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่หนักที่สุดอุทกภัยเพราะอะไรโรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำที่ชาวบ้านย่อมต้องกังวลเกี่ยวกับขยะพิษแล้วก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับคราบที่มันเป็นสีรุ้งเนี่ยทราบแต่ว่าหยุดการผลิตไปหมายถึงหยุดการเดินโรงงานไปอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆอีกส่วนหนึ่งอุทกภัยนะครับตัวชมและจะแจ้งตรงนี้สักนิดหน่อยปรากฏว่าเมื่อวานนี้รักษาการแทนผู้ว่าปราจีนบุรีชนาธิปโคกมณีลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งอย่างที่บอกท่านไม่ได้เป็นคนลงนามนะคนลงนามคืออดีตผู้ว่าที่เกษียณไปถูกไหม
12: ใช่ค่ะ
11: ก็ปรากฏว่าประเด็นกระแสข่าวการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจนกระทั่งเกิดดราม่าเนี่ยตนไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชนเปิดกว้างให้ผู้ต้องการทราบข้อจริงไปถามเอาเอง
12: ไปถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานร่วมกับในอำเภอโดยตรงได้จะได้ทราบข้อมูลความจริง
11: มันร้อนขึ้นมาตรงที่สถานการณ์เมื่อตึงเครียดนางสาวชริพรฉาวัฒนะแกนนำที่ระบุว่าเป็นภาคประชาชนโพสโซเชียล
12: เชิญชวนประชาชนร่วมกันพายเรือฝ่าน้ำท่วมออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องในอำเภอเศรษฐวุฒิค่ะ
11: นี่
12: คือคุณสิริพรเธอบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุแล้วก็ประกาศว่าตัวเธอนี่แหละจะขอเป็นแนวหน้าในการจัดเตรียมเสบียงอาหารสนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชน
11: ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ปิดท้ายกันเบรกนี้เอาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องสักหน่อยท่านผู้ชมเรื่องของน้ำมัน
12: ค่ะ
11: น้ำมันในประเทศไทยไม่มีการประกาศแจ้งปรับหรือขึ้นหรือลงไม่มีแต่น้ำมันโลกลดลงต่อเนื่องท่านผู้ชมน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนก็ยังปิดตลาดลดลง38เซนต์อยู่ที่ 100.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบนิวยอร์กเวสเท็กซัสอินทิมิเดียของสหรัฐ
12: ปิดตลาดก็ลดลง 1.16 ดอลลาร์ค่ะอยู่ที่ระดับ 88.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
11: เหตุก็เพราะว่าปัจจัยหนุนจากการที่สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA
12: ตกลงที่จะเร่งระบายน้ำมันสำรองค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับน้ำมันดีเซลเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการ
11: IEA ระบุว่าจะเร่งระบายน้ำมันสำรองตามแผนที่ประกาศไว้ก่อนหน้าให้เสร็จโดยเร็ว
12: อาจจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราวๆ100ล้านบาร์เรลค่ะถึงแม้ว่านักวิเคราะห์กับรัฐบาลบางประเทศจะมองว่าตัวเลขนี้ไม่ได้หมายถึงการแทรกแซงตลาดด้วยปริมาณน้ำมันใหม่ในจำนวนนั้นทั้งหมดก็ตาม
11: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีรายงานด้วยว่าฝรั่งเศส
12: จะระบายน้ำมันดีเซลจำนวน10ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยนะคะ
11: เจ็ดนาฬิกา 29 นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อประเด็นเรื่องเยียวยาเมื่อวานนี้ในที่ประชุมปพช.นายกนั่งบัญชาการสั่งการตั้งข้อสงสัยประเด็นว่าที่มีการโอนเงินหมื่นกว่าครัวเรือนเงินจะเข้าวันที่9ปพ.ต้องไปคุยกับออมสินเมื่อรายชื่อไปแล้วต้องกดเงินโอนทันทีวันที่7ก็คือเมื่อวานได้รับรายงานว่าโอนแล้วหมื่นครัวเรือนทำไมเงินไปเข้าวันที่9ทำไมมันต้องมีเวลาเดินทางถึง2วันนี่ก็ปรากฏว่าอธิบดีก็เด้งรับทันทีต่อไปนี้ส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
12: ใช่ค่ะ
11: ลดเวลาจาก2วันลงมาเหลือ1วันหรือทันทีขณะที่เงินเยียวยาแฟดคลองจันก็ร้อนแรงเงินเยียวยาแฟดคลองจันเดี๋ยวกลับมาไล่ภาพให้เห็นปัญหาขณะนี้ นอกจากการทำให้น้ำลดป้องกันน้ำใหม่จัดการขยะ
12: ค่ะ
11: ฟื้นฟูเยียวยานี่เป็นข้อสำคัญที่สุดเดี๋ยวกลับมา

0: ่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
7: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
6: ว่าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
5: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
10: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
11: มาว่ารอการตรวจสอบบ้างหรือไม่ได้บ้าง
12: ค่ะ
11: อันเนื่องจากเป็นประเด็นน้ำล้อมเรานึกภาพของแฟดคลองจันท่านผู้ชมแฟดคลองจันเนี่ยผู้อยู่อาศัยก็คือจะอยู่ชั้น2ด้านล่างอาจจะมีร้านรวงซึ่งเช่าพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติแฟดคลองจัน
12: ค่ะ
11: ไอ้ที่น้ำท่วมบ้านเรือนร้านรวงต่างๆไม่มีปัญหา
12: ค่ะ
11: รับเงินเยียวยาแน่เพราะน้ำท่วมแต่ประเด็นคือด้านบนเนี่ยคือน้ำไม่ถึงแต่น้ำล้อมกฎเกณฑ์ของรัฐบาลปภ.ก็คือกรณีน้ำล้อมเกิน7วัน
12: ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะ
11: ข้อนี้แหละท่านผู้ชม เช่นเดียวกับข้อที่4เหมือนกันเลย
12: ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะ
11: 1 2จะเป็นประเด็นน้ำเข้าบ้าน
12: ค่ะ
11: 7วัน3กับ4ก็คือน้ำไม่ถึงบ้านแต่น้ำล้อม
12: ค่ะ
11: นี่คือเกณฑ์ปภเมื่อวานนี้มีประเด็นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองทวีดากบลเวชก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับตัวชมหลังจากประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเพราะน้ำล้อมบ้านไปถึง7วันโดยท่านรองระบุว่ากทมได้สำนักงานเพจลงพื้นที่ตรวจให้ละเอียดแต่ละพื้นที่มีน้ำเท่าไหร่หมายถึงระดับแม้จะมีน้ำล้อมเข้าออกได้แล้วในวันที่7หรือวันที่8ยังมีน้ำล้อมอยู่จะมีแนวทางอย่างไรกำลังคุยกับปภ.ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีเกี่ยวกับกรณี7วันเนี่ยมันเป็นมติครั้มตีท่านผู้ชมฮะเป็นมติครั้มตีวันนี้จะต้องได้ข้อมูลอย่างละเอียดท่านพูดตอนสายเมื่อวานมีการถกเถียงกันว่าตกลงนับวันประสบภัย7วันอย่างไรซึ่งพอๆก็ทราบอยู่มันมีพื้นที่เหลื่อมกันอย่าง
12: น
11: ี
12: ้ดังนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดความเสียหายให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบว่ามีหลักฐานจริงหรือไม่ระดับน้ำมีอยู่จริงหรือไม่ในสัปดาห์นี้จะจบ
13: ที่ให้สำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยลงละเอียดเลยให้ยืนยันเลยว่าแต่ละอาคารแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่อาจจะสามารถเข้าออกได้แล้วในวันที่7ที่8แต่ถ้ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่เนี่ยเราสามารถพิจารณาไงอันนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่น้ำล้อมแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรัพย์สินที่ท่านแสดงได้ว่าท่านใช้ในการดำรงชีพอันนี้มันจะมาได้ในฝั่งของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็วันนี้ต้องเสร็จว่าข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ทางกรมป้องกันทราบอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เราคุยกันว่ามันมีพื้นที่ที่มันเหลื่อมมากจริงๆเพราะนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะว่าความเสียหายเป็นยังไงล้อมอยู่ที่ไหนแล้วเรามีหลักฐานจริงไหมยังมีระดับน้ำอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภายในที่นี้ก็ต้องจบเหมือนกันค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าต้องการให้ความช่วยเหลือที่ตามมติครม.ออกให้ไวที่สุดในจำนวนเงินที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้ประชาชนก่อนภายในที่นี
11: ้ก็ปรากฏว่านักข่าวฐานทิพย์ดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรถ้าประเด็นนี้ไปฟังเสียงอธิบดีดูก็แล้วกัน
14: มีแต่คำสั่งเนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันยังไม่เข้าข่ายพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยา
15: ไหมไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั้งร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
14: หมายว่าของครม.จะเป็นพวกค่าตอบแทนเป็นหลัก
15: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นมันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาแล้วมีหลักยึดครับ
14: ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเองชื่อไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องเอาคนมาเป็นคนมอบอำนาจอย่างเงี้ยนะครับ
15: มันมีทั้งการช่วยเหลือเจ้าบ้านและก็ช่วยเหลือผู้เช่าผู้อยู่อาศัยก็มีหลักเกณฑ์ซึ่งดูไม่ยากนะก็ติ๊กว่ามันท่านอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยเขาช่วยตามหลักเกณฑ์สถานะนั้นอยู่แล้วครับ
11: คือแปลความว่าถ้าเป็นเยียวยาน้ำล้อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ 5,000 เนี่ยอาจจะมันมีหลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับเจ็บป่วยระหว่างน้ำท่วมอะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็จะมีหลักเกณฑ์ซึ่งแยกออกไปนะครับทุกชมแต่ประเด็นเรื่องเยียวยา 5,000 เนี่ยฟังอธิบดีคือไม่เข้าเกณฑ์ไม่ถึง7วันเกณฑ์ก็ต้องเป็นเกณฑ์ก็ปรากฏว่าเดือดสิครับทุกชมเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปสำรวจตรวจสอบ เอาจริงๆเอาลงไปสำรวจหลังจากมีการยืนยันจากอธิบดีว่าไม่ถึง7วันก็ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาและเป็นช่วงก่อนที่บอกท่านผู้ชมไปตอนต้นแล้วคุณเจเฉดออกมายืนยันว่าได้เพราะนับแล้วเกิน7ณเวลานั้นเมื่ออธิบดีปภ.บอกเนี่ยคุณอภิชยาชาวแฝดคลองจันเล่าทั้งน้ำตางงไม่ได้ได้ยังไงทั่วมันตั้งแต่คืนวันที่25จนถึงวันที่2ตุลา
12: ระยะเวลามันมากกว่า8วันด้วยซ้ำ
11: นี
12: ่มันก็เกินกว่าเกณฑ์7วันที่ทางปภ.กำหนด
16: 9,000 บาทถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นิดหน่อยเหมือนเยียวยาจิตใจเล็กน้อยว่ายังไม่ลืมประชาชนแต่ช่วยเรื่องทรัพย์สินที่เขาเสียหายไหมไม่ช่วยเลยค่ะมันไม่พอพูดก็ยังน้ำตาจะไหลเลยว่าท่านไม่มาดูหรอว่าประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนรถพี่เนี่ย 30,000 เนี่ยพี่ยังหาเงินไม่ซ่อมไม่ได้เลยทีนี้ว่าคนอื่นอีกคนที่ไม่ได้ไปทำงานบริษัทก็มีเกณฑ์ประเมินตัวเขาอีกคนที่เจ็บป่วยก็ต้องรักษากันเองช่วยเหลือกันเองวิ่งเต้นกันเองคืออันนี้ก็อยากให้เห็นใจประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่ได้มาเฟกมาอะไรหรอกท่านก็ลงมาด้วยตัวเองแล้วท่านก็เห็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นท่านก็ควรจะได้รับรู้ท่านก็เป็นคนพูดเองท้องเขาหิวเขาเดือดร้อนที่เขาตะโกนด่าท่านอ่ะท่านไม่ว่าแต่วันนี้ความเดือดร้อนตรงเนี้ยท่านจะเยียวยาให้เขาสักเล็กน้อยเนี่ย 9,000 ไม่ช่วยอะไรหรอกน้องพี่บอกเลยกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแต่พี่ก็อยากให้เห็นใจคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้มีเหตุการณ์ปุ๊บอยู่ๆจะลอยแพทิ้งประชาชนอย่างนี้หรอทั้งๆที่สถานการณ์มันเกิดขึ้นตัวท่านเองก็ได้เข้ามาดูแลเข้ามาแล้วเข้าไม่เห็นกับตาท่านยังลงน้ำไม่ได้เลยท่านยังต้องพายเรือขึ้นเลยท่านลองลงมาดูบ้างสิว่าไอ้วันตั้งแต่วันที่คืนวันที่25ถึงวันที่2ตุลาเนี่ยท่านบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์7วันเนี่ยท่านเอาอะไรมานับนะท่านเอาอะไรมานับนี่มัน8วันแล้วค่ะ
11: เดือดฮะท่านผู้ชมคุณชัดคัดชานนท์ชาวแฝดคลองจันทร์อีกรายนึงก็บอกว่าไอ้ที่มาอ้างว่าต้อง7วันขึ้นไปเนี่ยไม่สมเหตุสมผล2วันมันก็เสียหายแล้วไม่ใช่เหรอ
17: วันความเสียหาย2วันมันก็เสียหายแล้วไม่ใช่เพราะไม่ถึง7วันแล้วไม่เสียหายครับเนี่ยเราอยากฝากทางพพหรือว่ารัฐบาลให้ช่วยเหลือหน่อยควรปรับหลักเกณฑ์ครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ชั้น4แล้วเราไม่เดือดร้อนมันเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งน้ำทั้งไฟโดนตัดของกินไม่มีห้องพี่อ่ะเข้าของเสียหายหมดเลยเพราะพี่ย้ายไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราไม่ได้เก็บแปลกใจครับแปลกใจครับแปลกใจมากว่าทำไมถึงพี่ดูข่าวพี่ดูในโทรศัพท์เมื่อกี้เพิ่งจะเห็นประกาศพี่บอกเฮ้ยมันใช่เหรอเขายังคุยกับน้องเลยว่ามันใช่เหรอตรงนี้มันหนักนะเห็นพี่เห็นแต่ละวันออกคลองจันทร์กับอะไรนะล่มเก้าหนักสุดแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยมันถ้าเกิดว่าให้ถึงกับขั้นหาดใหญ่มันก็เราก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นจริงแต่ว่าความเดือดร้อนโดยรวมมันค่อนข้างหนักใช่เพราะท่านน่าจะพิจารณาเนาะเพราะท่านเห็นกับตาไม่ใช่ว่าท่านไม่เห็นครับนั่นแหละว่าท่านก็เห็นกับตาว่าท่านยังนั่งเรือมาเลยแล้วคนที่อยู่ในเนี้ยเขาต้องล่องออกไปหาอาหารกินน่ะแล้วน้ำแค่นี้ขอฝากเรื่องรัฐบาลนายกปภ.ช่วยพิจารณาอีกรอบนึง
11: ทางรองผู้ว่าทวีดาก็พยายามจะเอาข้อมูลคือมันดูถึงขนาดว่าวันไหนน้ำระดับน้ำเท่าไหร่ถือว่าล้อมไหมนึกออกใช่ไหม
12: ค่ะ
11: ก็ให้รายงานไปเพื่อจะไปหารือกับปภ.กับรัฐบาล
12: ค่ะ
11: ว่าจะให้ดูระดับได้ไหมหรือยังไงเรื่องมันร้อนเมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่ในกรรมกรข่าวคุยนอกจออยู่เลยเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกแบบประชดประชันมันสูบเร็วไปไหมสูบช้าไปสักวันหนึ่งอาจจะได้เงินเยียวยา
12: อ
11: ันนี้ประชดนะท่านผู้ชมสูบเร็วว่าถูกต้องแล้วล่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัมตีช่วยมาไทยเข้ามาเม้นทันทีหลังเจอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาในเพจของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่า
12: ถึง7วันได้ครับ
11: นักข่าวตามไปหาคุณเจเศรษฐที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้หลังจากที่อธิบดีปภ.ออกมายืนยันว่าคลองจันทร์ไม่ถึง7วันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาเบื้องต้นทั้งนี้คุณเจเสบอดนะครับท่านผู้ชม
12: เข้าเกณฑ์แน่นอนน้ำล้อม
11: ได้สอบถามอธิบดีปภ.แล้วคงอธิบดีสื่อสารไปเข้าใจผิดไม่เป็นไรผมในฐานะกำกับดูแลปภ.ถ้าคนได้ประชาผิดพลาดหรือสื่อสารผิดพลาดผมรับผิดชอบเองให้สื่อต่อไปนี้ถามผมโดยตรงเลย เรียนด้วยความเคารพ
12: สถานการณ์ที่คนกทมเจออยู่นี้เข้าข่ายการเยียวยาอย่างแน่นอนไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหน
11: กทมเข้าข่ายหมดนั่นแหละนี่บอกว่าอย่างนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเป็นการกลับลำหลังจากเกิดดราม่าหรือเปล่าคุณเจเศรษฐ์ถามบอกว่าผมถามหน่อย
12: น้ำขึ้นมาเนี่ยขึ้นพร้อมกันหมดทั้งกทมเลยผมพูดถูกไหม
11: แล้วตอนที่
12: ลดที่แรกก็คือคลองจันทร์และแฟลตที่เข้าเกณฑ์ที่อื่นก็ต้องเข้าเกณฑ์พูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลย
11: ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่สื่อสารออกมาแล้วผิดพลาดก็ขออภัยพี่น้องประชาชนเราจะรีบดำเนินการเนี่ยท่านผู้ชม
18: ส่วนของคลองจันทร์เนี่ย7วันแน่นอนนะครับในส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารบ้านเรือนเข้าเกณฑ์ในการเยียวยาในการที่ถูกสถานการณ์ของน้ำล้อมแน่นอนนะครับเป็นที่แน่นอนครับในส่วนของท่านทิพย์ดีเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามเนี่ยท่านทิพย์ดีท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้สื่อสารไปแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คนในภายใต้การบังคับบัญชาของผมเนี่ยนะครับผิดพลาดหรือสื่อสารอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับผมก็ขอรับผิดชอบนะครับแต่ขอให้พี่ๆนักข่าวเนี่ยครับยินดีที่จะสื่อสารโดยตรงนะครับมีอะไรให้สอบถามผมได้ครับผมเพื่อความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเรียนด้วยความเคารพสถานการณ์ที่คนกทมเจออยู่นี้เข้าข่ายในการเยียวยาอย่างแน่นอนครับไม่ว่าท่านจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับ
19: ชาวบ้านก็มองว่าเหมือนเรากำลังเพราะถูกขับเคลื่อนจากไฟฟ้าอะไรแบบนี้
18: ผมถามหน่อยว่าท่านเนี่ยน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านขึ้นพร้อมกันหมดทั้งกทมเลยผมพูดถูกไหมครับนะครับแล้วตอนที่รถเนี่ยรถที่แรกก็คือที่แฟตถูกไหมและที่แฟตเข้าเกณฑ์ที่อื่นก็ต้องเข้าเกณฑ์ครับผมเอาง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละ
11: จริงจริงที่รถก่อนที่แฟตเรามีคุณใจเศษเพชรบุรีตัดใหม
12: ่ค่ะ
11: อันนั้นเนี่ยน้ำล้อมเขาได้ไหมแต่ถ้าฟังจากท่านเจเศษก็ถือว่าได้ไหม
12: บอกน้ำขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมกันทั้งหมด
11: เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยลงก่อน
12: ค่ะ
11: แล้วชุมชนละแวกนั้นก็มีถูกไหม
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ก่อนแฟดกองจันทร์มี
12: ค
11: ่
12: ะ
11: แต่ยังว่าท่านผู้ชมมันก็ต้องไปดูรายละเอียดเพราะในมุมกทมก็เรื่องหลักเกณฑ์ไงเพราะมันต้องเกิน7วันขึ้นไปนักข่าวถามคุณเจเศษว่าเนี่ยท่านรองผู้ว่าทวีดาจะหารือกับปภ.กับครม.อยู่เลยว่าเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงค
12: ุ
11: ณเจเชก็บอกไม่มีการปรับกฎเกณฑ์เพื่อพื้นที่เหมือนพื้นที่ใดผมนับนิ้วเองยังไงก็ต้อง7วัน
18: เนี่ยนะครับเราถูกขีดและกำหนดไว้เนี่ยนะครับมีบุคคลหรือว่ากลุ่มคนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยที่เข้าหลักเกณฑ์นี้และก็ทำหลักเกณฑ์นี้เนี่ยมาเป็นจำนวนหลายปีถ้าเขาจะพูดแทนกรมคอทมผมก็บอกไว้เลยว่าหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับพี่น้องคนกทมแล้วเราในฐานะกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยเราจะไม่ปรับกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งนะครับเอื้อให้กับคนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราก็ต้องยืนในหลักเกณฑ์ของเรานะครับแต่ผมก็ต้องบอกคนกทมว่าพวกท่านได้แน่นอนนะครับท่านเข้าหลักเกณฑ์แน่นอนยังไงก็7วันนะครับจะนับนิ้วยังไงก็7วันนะครับก็เราก็ยืนในหลักการนะครับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เนี่ยนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันตอนนี้แล้วทางเรามีแอปทางรัฐเราอำนวยความสะดวกให้น้องชนให้สะดวกสบายที่สุดลงให้รวดเร็วที่สุดกทม.มีแอปมีช่องทางของท่านนะครับตรงนี้ท่านก็ต้องทำให้รวดเร็วที่สุดทำให้ครอบคลุมที่สุดนะครับอันนี้คือบทบาทของท่านในที่สำคัญณวันนี้นะครับ
11: นี่เมื่อวานนี้จริงๆนักข่าวเราในระหว่างนั้นก็ไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในแฟลตคลองจันทร์อาคาร25 ก็มีความกังวลเนี่ยท่านผู้ชมฮะอย่างคุณวาคนนึงมีเสียงไหมบอกไอ้คำว่าน้ำล้อมในทางปฏิบัติก็คือประชาชนในแฟลตทุกคนมันถูกตัดขาดออกไปใช้ชีวิตออกไปทำงานไปประกอบอาชีพไม่ได้เลยเนี่ย
20: ชาวแฟลตคลองจันทน์ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับเงินเสี่ยงภัยเพราะว่าน้ำท่วมไม่เกิน7วันเกินไม่เกินน่ะคือมันต้องมีมาตรการเยียวยาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมันเสียหายกันหมดพี่รถน่ะจมกันหมดเพราะไม่มีใครเขาเอาออกกี่คันล่ะพี่คิดดูน่าสงสารจะตายทุกคนไปทำงานเหมือนเด็กนักศึกษาจบใหม่ต้องนั่งรถเมย์ไม่เสียหายจริงแต่ว่าไม่เสียหายในเรื่องของเขาเรียกว่าอาศัยแต่เสียหายในเรื่องของทรัพย์สินรถยนต์ค่าเสียโอกาสทำงานอย่างเงี้ยไปทำไม่ได้ขาดรายได้ต้องมองมุมนั้นด้วยใช่จะมองแค่ว่าบ้านไม่จมน้ำไม่เสียหายแล้วต้องกินอะไรล่ะคะก่อนจะมีบ้านก็ต้องมีเงินคือเขาจะมองแค่ว่าบ้านน้ำไม่ท่วมไม่เสียหายไม่ได้ถึงไม่เสียหายแต่มันไปไหนไม่ได้ไงนึกออกใช่ไหมคือปภ.ผิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วน้ำท่วมวันศุกร์แจ้งเตือนประชาชนวันเสาร์ตอนเช้าเวลา 9:30 แจ้งให้ขนของนี้น้ำมาคนยังไงวันเสาร์ตอน 9:00 น้ำมันอยู่นี้แล้วนี่ เนี่ยรอยน้ำอ่ะมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าปภ.อยากจะรับผิดชอบแบบควรแก้แต่ SOS Alert ถ้าสมมุติแจ้งเตือนแต่คืนพันพฤหัสอย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่าประชาชนไม่เก็บไม่อะไรอันนั้นน่ะเป็นความผิดประชาชนอันนั้นน่ะคือไม่โดนแต่อันเนี้ยมากลับลำไปกลับลำมา SOS Alert ตัวเองก็ยังไม่ได้มาตรฐานก็ถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่ช่วยจริงๆก็ต้องช่วยตัวเองนั่นแหละมันทำไงได้อะเนาะพี่เนาะนั่นแหละก็ฝากไว้ให้คิดนะคะอย่ามองภาพรวมต้องมองกว้างๆอย่ามองแค่ว่ามุมเดียวบ้านน้ำไม่ท่วมอย่างนี้ไม่ได้รับแถวนี้มันเป็นชุมชนมันเป็นชุมชนมันไม่ใช่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรมันเป็นชุมชนฉะนั้นอะมันได้รับความเสียหายอยู่แล้ว
11: นักข่าวไปตามผู้อำนวยการเขตบางกะปิเมื่อวานนี้เลยเอาว่ายังไงแน่ถ้าอำนวยการเขตบางกะปิก็ตัดสินใจบอกเลยจิรศักดิ์ของแปดบอกนะครับยืนยันบางกะปิประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนรับผลกระทบบางกะปิน้ำท่วมตั้งแต่คืนวันที่24
12: แล้วก็มาคลี่คลายคือเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคาบเกี่ยวมา2ตุลาค่ะ
11: เพราะฉะนั้น
12: นับเป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ8วันค่ะ
11: 8วัน
1: ของแฟดคลองจันทน์นะครับน้ำเนี่ยเริ่มท่วมคืนของวันที่24แล้วก็มาสิ้นสุดเนี่ยในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างคืนของวันที่1ข้ามมาวันที่2ด้วยซ้ำซึ่งบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้แห้งสนิทแต่พอวันที่2เนี่ยก็ด้วยการระบายน้ำต่างๆเนี่ยวันที่2นี้ก็ถือว่าน้ำเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้ก็ในเรื่องของการเยียวยาก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงคลองจันทน์ก็น่าจะเป็นใน

0: มีภาพที่ถูกแชร์กันโซเชียลเป็นภาพบ้านหลังหนึ่งที่สมุทรปราการทราบแล้ว
1: ค่ะ
0: น้ำท่วมเข้าไปในรั้วบ้านในซอยถูกน้ำท่วมทั้งหมดภาพนี้ถูกติดบอร์ดที่หน่วยงานรถแห่งหนึ่งที่แรกไปนึกว่ากทม.ราชกระบังไม่ใช่ไปที่เมืองแพร่กระสาใหม่ที่เมืองสมุทรปราการท่านผู้ชมภาพเนี่ยเขียนเลยตัวอย่างรูปภาพไม่เข้าเกณฑ์
1: นี่ค่ะแล้วก็เป็นสองภาพนี้ค่ะ
0: นี่พอภาพนี้ถูกแชร์ออกไปคนก็มาแสดงความเห็นมากมายเลยท่านผู้ชมเป็นต้นว่าเอาไว้น้ำท่วมตึก5ชั้นแล้วค่อยผ่านเกณฑ์หรือเอาไว้มิดหลังคาก่อนแล้วค่อยผ่านเกณฑ์หรือต้องนอนในน้ำด้วยครับถึงจะได้เกณฑ์เยียวยา 7:53 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
10: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละ

0: จะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: มีอำนาจในการสั่งการในการปรับปรุงข้อความแจ้งเตือนให้มันชัดเจนแล้วก็ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นได้คุณเอกนิติเองก็สะท้อนปัญหาจากการลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะว่าภาครัฐเนี่ยยังดูมีสภาพในการต่างคนต่างทำอยู่แล้วใครที่จะเป็นคนนั่งหัวโตในการเคาะให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกันถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มองว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเป็นคนที่ลอยตัวหนีปัญหามากที่สุดจริงๆภารกิจของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คงมีความจำเป็นหลากหลายนะครับถ้าตัวท่านจะไม่อยู่สิ่งที่ประชาชนต้องการได้ยินก็คือแล้วใครนะที่จะเป็นตัวแทนรัฐบาลนะครับในการนั่งหัวโต๊ะกำกับบริหารสถานการณ์ได้นะครับซึ่งเราก็จะอาจจะเห็นว่านายกออกมามีการแบ่งพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนไปดูแต่ละภาคนะครับแต่ว่าถึงแม้มีการแบ่งไปแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการเลือกว่าตกลงแล้วจะไปปฏิบัติราชการต่างประเทศหรือการบริหารสถานการณ์ในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ประชาชนกำลังถามแล้วครับสิ่งที่เรากำลังถามก็คือตกลงแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีในฐานะคนที่เป็นประมุขฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับสามารถกำกับดูแลนะครับแล้วก็บริหารสถานการณ์ให้ลดความสูญเสียของประชาชนได้มากน้อยขนาดไหน
1: ก็เป็นตั้งข้อกล่าวหาในการแถลงทีเดียวว่าบริหารสถานการณ์วิกฤตผิดพลาดทุกครั้งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อแล้วก็ที่งานจะออกมาชี้แจงข้อมูล
3: คุณลุงได้ส่งเป็นหนังสือหรือว่าแจ้งผ่านสื่อเฉยๆค่ะที่จะให้มาชี้แจง
2: มีหนังสือค่ะแต่ว่าวันนี้มีประชุมพอดีเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ 9:30 น
3: แล้วข้อมูลตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารข้อมูลทั้งของคุณไอเดียในข้อหาต่างๆเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงข้อหาของสามี
2: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
4: อีกจะสักนานแค่ไหนครับว่าดูเหมือน
2: อีกไม่นานค่ะท่านนี้บอก
4: มั่นใจในหลักฐานทั้งหมดใช่ไหมว่าเราสามารถขัดล้างกันได
2: ้เดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
5: ขณะที่คุณวังชมันรอมก่อนจะประชุมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนเรื่องประเด็นเชิญคุณสุชาดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยและสามีคือไทหยางซางให้มาชี้แจงเรื่องทรัพย์สินและธุรกิจของไทหยางซางซึ่งก็อย่างที่ทราบว่าคุณสุชาดากับสามีไม่มาชี้แจงตัวคุณโรมบอร์ดนะครับท่านผู้ชมระบุตั้งแต่ก่อนการประชุมว่าจริงๆคุณสุชาดาควรจะมาชี้แจงประเด็นต่างๆขณะเดียวกันอันในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะจะไม่ชี้แจงข้อมูลที่สังคมสงสัยจริงๆเหรอพร้อมกับเรียกร้องไปถึงรัฐบาลอนุทินประเด็นว่ากรณีนี้กับมีกระบวนการซึ่งเหมือนน้ำติวิธรรมออกมาฟอกขาวที่ระบุเกี่ยวกับกรณีจดทะเบียนเว็บพนันในต่างประเทศที่กฎหมายข้านุญาตก็คงจะหมายถึงเว็บพนันซึ่งเกี่ยวข้องกับสามีของคุณสุชาดาคุณรังสิมันต์ระบุนะครับตัวชมว่ากลายเป็นว่ามาฟอกขาวให้แล้วมันกลายเป็นข้อครหาสำคัญว่าใครเป็นสีส้มถูกตรวจสอบแต่พอเป็นสีน้ำเงินเรียกออกมาฟอกขาว
6: สายที่สังคมมีในวันนี้เนี่ยนะครับมันกำลังขยายไปที่รัฐบาลเพราะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนั่นก็คือการตรวจสอบกรณีนี้แต่สิ่งที่เรากลับเห็นโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยคือการเป็นตราสแตมป์ให้กับสามีคุณสุชาดาในเรื่องของเว็บพนันซึ่งแน่นอนครับเว็บพนันจำนวนมากที่มีการดำเนินการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเผลอๆก็มีการไปจดทะเบียนดำเนินการเนี่ยทำธุรกิจที่ต่างประเทศและอาจจะถูกกฎหมายในประเทศนั้นๆด้วยฮะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ามันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายในประเทศนั้นประเด็นก็คือว่ามันถูกกฎหมายหรือมันผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะครับมันมีคนไทยเข้าไปเล่นหรือเปล่ามันมีความพยายามในการเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยหรือเปล่าแล้วไหนสิ่งที่รัฐบาลนี้พยายามภาคภูมิใจนักหนาว่ามีการปิดเว็บไซต์พนันเนี่ยเป็นล้านเว็บเนี่ยคำถามคือทำไมเช้าวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยให้ทีมงานเข้าไปที่ในเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูพรบ.ฟอกเงินนะครับแค่มีเพียงความสงสัยซึ่งในกรณีนี้ผมว่าสงสัยอย่างยิ่งนะครับจริงๆแล้วปปง.เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเอาเส้นเงินเนี่ยไปตรวจสอบได้เลยสังคมเนี่ยกำลังมีคำถามว่าคุณไอเดียอาจจะยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยไม่ถูกต้องและอาจจะเข้าองค์ประกอบว่ามีความร่ำรวยเนี่ยเกินฐานานุรูปซึ่งโดยหลักการนะครับภาระการพิสูจน์เนี่ยนะครับเผลอๆจะตกอยู่ที่คุณไอเดียไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราตรวจสอบพยานหลักฐานแน่นหนายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระบวนการต่อไปแน่นอนผมไม่ปฏิเสธว่าข้อมูลที่มีการขุดคุยกันออกมาจำนวนมากเนี่ยบางส่วนผมก็มีแบบนั้นนะครับแต่บางส่วนที่ยังไม่ถูกขุดออกมาเนี่ยก็ยังมีอยู่วันนี้ประเด็นมีเต็มไปหมดแล้วการที่คุณยังนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มาชี้แจงต่อกรรมธิการเนี่ยคำถามก็คือไหนที่คุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์ใจผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาฟอกขาวเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหาสำคัญคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นส้มเนี่ยนะคุณเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะนักการเมืองควรจะได้รับการตรวจสอบเชิงรุกแบบนี้แต่เฮ้ยหน้าน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยหลายเรื่องคุณจะรีบออกมาสแตมป์นะครับรีบออกมาฟอกขาวเนี่ยผมว่าถ้าทำแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับและอาจจะเข้าข่ายกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้
5: หลังจากนั้นสุภชัยใจสมุทรเป็นชื่อในชื่อภูมิใจไทยซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการประข่าวทันทีท่านผู้ชมว่าคุณโรมจัดประชุมกรรมการตามอำเภอใจ เหมือนกรรมธิการเป็นของคุณโรมการใช้อำนาจมีปัญหาเนี่ยได้ทำหนังสือถึงกรรมธิการทุกคนแล้วเนี่ยว่าจู่ๆประธานทำเองเองไปตรวจสอบอาจจะผิดข้อบังคับแล้วบรรดากรรมธิการคนอื่นจะเดือดร้อนยืนยันว่าเรื่องคุณสุชาดากรรมธิการกฎหมายของคุณโรมชุดนี้ที่คุณสุชัยเป็นรองประธาน

0: ใจไทยซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการคณะคุณโรมเนี่ย
1: เหมือนว่าการมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15การมาธิการแล้วก็ท่านแน่นอนท่านเป็นประธานแต่การใช้อำนาจประธานของท่านก็เป็นปัญหาบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช้านี
0: ้นี่ฮะท่านผู้ชมและจากนั้นไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณโรมหรือกรรมาธิการประธานกรรมการกฎหมายซักไซ้คุณสุชาดากับสามีเพราะไม่มากลายเป็นว่าคุณสุภชัยกับคณะเป็นต้นว่าคุณรัฐพุทธประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณพรรคภูมิใจไทยซักประธานมีความดุเดือดเกิดขึ้นในทำนองว่าดำเนินการโดยไม่ชอบใช้อำนาจประธานบรรจุหรือแบบวระอย่าทำงานบันเทิงยกคุณปิยบุตรแสงกระดกคุณอีกว่านี่บันเทิงที่ประทายก็มีความดุเดือดกันอยู่เนี่ยคุณลมซักพักก็บอกให้ดำเนินตามระเบียบวาระก่อนซึ่งเป็นระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์ขณะที่ฝ้าของคุณสุภชัยก็ไม่ยอมมีความดุเดือดเกิดขึ้นเนี่ย
2: คือการดำเนินการมันไม่ใช่ดำเนินการโดยประธานจะมีอำนาจหน้าที่พิเศษมากกว่าคนอื่นการที่ท่านได้ทำไปบางเรื่องบางครั้งมันเป็นเรื่องพลาดการ
3: ท่านขอสรุปท่านขอไปสรุปนิดนึงครับท่านเนี่ยท่านเราเฉพาะประเด็นที่ท่านแสดง
2: ไปคือเรื่องนะผมทราบว่าบางเรื่องผมจะร้องจริยธรรมกรรมาธิการว่าดำเนินการโดยไม่ชอบต่อข้อบังคับเนี่ยจริงๆก็ควรจะร้องนายรังสีมาโรงคนเดียวแต่พวกเราจะโดนกันทุกคน
4: ท่านประธานเป็นคู่กรณีกับผู้กล่าวหาเนี่ยแล้วท่านก็ใช้อำนาจของประธานเนี่ยเอาบรรจุระเบียบวาระโดยไม่ผ่านกระบวนการในที่ท่านสุภชัยได้กล่าวถึง
3: ท่านอาจารย์ช่วยพูดให้ชัดหน่อยว่าองค์ประกอบแบบไหนที่เรากำลังกระทำผิดอยู
4: ่พูดไม่ได้แต่พฤติกรรมมันแสดงออก
3: พฤติกรรมไหนท่านระบุไปว่าเป็นแบบกรณีไหนที่มันเป็นการไต่สวน
4: แค่ทุกครั้งที่เชิญมาประชุมนะครับผมยกตัวอย่างนะรัฐมนตรีชัยชนกมาไม่มาท่านก็ด่าท่านก็ว่ามาแล้วพอไปให้ต่อหน้าท่านก็ด่าท่านก็ว่ามันเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะ
3: ครับ
4: เหมือนหมาป่ากับลูกแกะครับ
2: เราอยากทำงานรูทีนทำไปเรื่อยๆเขาบอกว่าสีเทาเขาบอกว่าบันเทิงแล้วเราจะต้องบันเทิงกันต่อไปเรื่อยๆ
3: ต้องเอาไว้ชัด
2: คือผมกำลังจะบอกว่าวาระที่3เนี่ยคณะกรรมการเราเนี่ยท่านประธานไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะผมเห็นว่า
3: คือ
2: การดำเนินการมันไม่ชอบ
3: ด้วย
2: เรื่องข้อบังคับ
3: ด้วยความรู้กับทุกท่านนะครับผมคิดว่าผมได้วินิจฉัยไปแล้วผมได้ทำหน้าที
2: ่ในการประชุมผมคิดว่าดำเนินการพร้อมมติได้ไหมครับ
4: ใช่ๆ
3: ดังนั้นเนี่ย
2: ถ้าพร้อมข้อเสนอผมได้ไหมครับ
3: ผมขออนุญาตเดินต่อนะครับนายกรัฐมนตรี
2: ผมทักท้วงเรื่องนี้ว่าการดำเนินตามวาระ3เนี่ยต่อไปทำไม่ได้
3: ท่านสุภชัยครับ
2: ขอมติท่านประธานด้วยผมขอ
3: ช่วยอยู่ในความสงบด้วยครับท่านสุภชัย
2: ก็ยังไงน้ำรองแบกครับ
3: ท่านช่วยอยู่ในความสงบด้วยครับขออนุญาต
2: ไม่ผมใช้สันติวิธีอยู่แล้วไอ้นี่คือปาเลมองที่ควรพูดกัน
0: สุดท้ายบรรยากาศแบบนี้คุณโรมแถลงหลังจากเสร็จการประชุมนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ชัฟเฟิลโรมระบุว่ากรรมาธิการพิจารณากฎหลักกฎหมายว่าแม้ว่าเว็บพนันจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไหนแต่ตามกฎหมายไทย
5: หากมีการกระทำบางส่วนที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรไทยก็อาจจะอยู่ใต้การบังคับใช้กฎหมายไทยค่ะ
0: กรณีคนไทยไปสมัครหรือไปเล่นพนันหรือมีการกระทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศไทยก็อาจจะเข้าข่ายกฎหมายไทยเมื่อวานนี้11โมงกรรมาธิการตรวจสอบยังเข้าไปใช้ได้อยู่เลยจากประเทศไทย
5: ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนไทยไปสมัครหรือว่าเล่นพนันดังนั้นมันเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับเว็บไซต์บนแผ่นดินไทย
0: สุดท้ายมันเกิดประเด็นเมื่อคืนนี้กระเพจของกระทรวงยุติธรรมโพสต์ข้อความข่าวบิดเบือนคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้ถ้าอยู่ในประเทศที่อยู่นอกถ้าทำในประเทศที่อยู่นอกขอบเขตของไทยและขออนุญาตโดยถูกกฎหมายของประเทศนั้นเพจระบุว่าบิดเบือนโดยสาระสำคัญระบุว่าหลักกฎหมายอาญาของไทยเนี่ยการกระทำที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่ภายใต้บังคับแผ่กฎหมายไทยหรือไม่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและลักษณะการกระทำประกอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นรายกรณียกมาตรา5กรณีการกระทำความผิดแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรหรือผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร เคยยกมาจากประเด็นที่ท่านตีวิธรรมเคยพูดเอาไว้อะว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วชัฟเฟิลเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องในประเทศคูราซาวอยู่นอกเขตอำนาจกฎหมายไทยก็เปิดว่าเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาโดยกระทรวงยุติธรรมเองโพสต์เนี่ยท่านผู้ชมว่าไอ้ที่บอกว่าคนไทยทำเว็บพนันได้ทำอาชีพเว็บพนันได้ถ้าทำในประเทศซึ่งอยู่นอกขอบเขตของไทยและได้ขออนุญาตโดยถูกกฎหมายจากประเทศนั้นกระทรวงยุติธรรมบอกบิดเบือนนั่นทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมารังสิมันต์โรมแชร์โพสต์นี้ของกระทรวงและระบุว่าร
5: บกวนคนในกระทรวงยุติธรรมช่วยส่งข่าวชี้แจงเฟกนิวส์ในเพจกระทรวงยุติธรรมให้รัฐมนตรียุติธรรมได้อ่านหน่อยครับท่านรัฐมนตรีจะได้เข้าใจและเลิกเกียร์ว่างตรวจสอบคนของตัวเองสักทีย
0: ังมีหลายมุมที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
11: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
12: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ตรวจสอบศูนย์แห่งนี้มาแล้วทีนึงค่ะเพราะว่ากิจการนี้เปิดมาก่อนที่กฎหมายกับหลักเกณฑ์จะกำหนดขึ้น
2: และ
1: ปี68ก็ตรวจอีกทีนึงค่ะแล้วก็แจ้งให้ปรับปรุงห้องน้ำไป
2: เห็นหรือยังว่ามีลวดหนามมีลูกกรงเนี่ย
1: คือคุณนยนายืนยันว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็คือตอนปี68ไม่พบเตียงลูกกรงหรือกรงสำหรับผู้รับบริการ
2: แม่พัดกับคนอื่นที่เป็นผู้ป่วยออกมาแล้วยืนยันว่ายังแม่พัดผู้มาร้องเรียนก็บอกว่า2ปีครึ่งไปเจอกรงตัวเองอยู่ในกรงเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยังเห็นกองเตียงด้วยถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่นายนาบอกไม่เห็นเหรอ
1: ตอนปี68น่ะ
2: 68คือปีที่แล้วเองนะ
1: ไม่พบเตียงลูกกรงหรือกรงสำหรับผู้รับบริการค
2: ่
1: ะ
2: แล้ว
1: ก็จำนวนผู้รับบริการในวันที่ไปตรวจก็ไม่ได้เกินกว่ากรอบที่ขออนุญาตเอาไว้ด้วย
2: อ๋อ50ใช่ไหม
1: แล้วก็ยืนยันว่าถ้าวันนั้นตรวจเจอก็จะไม่ให้เอากรงหรือเตียงลูกกรงมาใช้เพราะมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
2: แล้วยังไง
1: ส่วนไอ้ห้องลูกกรงสีเขียวอะค่ะที่ทางแม่พัดบอกว่ามีทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะคุณนยนายอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นพื้นที่นี้แต่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้รับบริการค่ะ
2: สรุปว่าไม่เห็นมาก่อน
1: ไม่เห็นค่ะลวดหนามหีบเพลงก็ไม่เห็นนะคะตอนที่ตรวจสอบอะค่ะ
2: ไม่เห็นเลยเหรอ
1: ค่ะลวดหนามหีบเพลงที่ขึงอยู่รอบๆรั้วค่ะ
3: พวกไอ้เตาปลาปิ้งนี่เหรอฮะ
4: ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันผู้รับบริการน่ะมันยังไม่ได้เกินนะคะไม
3: ่ในปี68นะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ไม่เจอ
4: ค่ะค่ะยืนยันค่ะว่าเราไม่เจอค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเจอเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้อยู่แล้วค่ะ
3: แต่ว่าตัวพี่แมวเขายืนยันนะครับว่าสวสเข้าไปตรวจตลอดแล้วก็เจอเห็นเขาถึงได้ทำฮะ
4: เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสวส.ไม่ได้อนุญาตให้ทำด้านข้างที่เป็นกรงสีเขียวนะคะเราก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยเขาทะเลาะกันเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปเลิกทะเลาะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นปีบอะไรที่มันเป็นลวดอะไรข้างบนอ่ะเราไม่ได้ให้ทำอยู่แล้วค่ะ
5: สรุปว่าท่านเนี่ยเห็นว่าไอ้ลูกกรงสีเขียวเนี่ยท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับ
4: เพราะมันอยู่ติดด้านหน้าเลยนะคะ
5: ท่านเห็นอยู่
4: ด้านหน้า
5: ท่านเห็นว่ามันมีอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับ
4: ค่ะแต่เราไม่ให้ใช้บริการนะคะ
5: เมื่อกี้นี้ท่านยังบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
6: เมื่อกี
4: ้ในส่วนนี้เราแจ้งอยากให้ใช้บริการตรงจุดนี้เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
5: ไอ้ลูกกรงเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมครับ
4: ลูกกรงนี้เราไม่ได้ให้ใช้บริการ
5: ถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอาไปใช้ได้ชั่วคราวท่านผอ.มีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตใช้ครับ
4: ณขณะนั้นน่ะคือเราแจ้งเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วคือเราไม่เห็นด้านในที่ข่าวออกนะคะเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างใน
3: จริงๆแล้วเขาไปตรวจแค่หน้างานนะฮะคือเขาไม่เข้าไปตรวจข้างในให้มันลึกกว่านั้นเหรอครับ
4: เราไปตรวจเฉพาะจุดที่เขาขออนุญาตค่ะ
3: ก้าวแรกที่เดินเข้าไปฉากกระทัดแรกที่เห็นมีลูกกรงไหม
7: ทางเข้า
3: ตั้งแต่ทางเข้ามีลูกกรงครับท่านผอ.ครับนี่ประตูเลยครับเอาผอ.บอกไม่เห็นลูกน้องผอ.บอกไม่เห็น
4: ค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เขาปรับขึ้นมาใหม่เลยนะคะก็คือว่าที่เราไม่ได้อนุญาต
5: แล้วทางเข้ามันมีลูกกงมีลวดหนามเพลงครับท่านผอ.
6: แล้วผอ.อนุญาตไปได้ยังไงครับ
4: ไม่มีนะคะ
2: ท่านผู้ชม
1: ค่ะ
2: เอาเป็นว่าในที่สุดเนี่ยไปตรวจเห็นหรือไม่เห็นก็เถียงกันอยู่เนี่ยขนาดที่สปส.ในที่สุดลมเองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็สั่งปิดหรือเพิกถอนอนุญาตสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งนี้ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีให้เหตุผลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย 1. ให้บริการพื้นที่เกินกว่าที่ขออนุญาต 2. ก็เป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตไปเมื่อวานนั่นแหละรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งต้องห้ามมีโทษตามกฎหมายก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับรับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยตัวที่ปดีที่ไปตรวจก็บอกว่าถ้าอาการสีเขียวคือไม่มีอาการอะไรได้
1: ตัวเองได้อันนี้ได้ค่ะ
2: แต่ถ้าเหลืองหรือแดงไม่ได้ก็ผิดเพราะอันนั้นต้องส่งสถานพยาบาลก็เพิกถอนอนุญาตขณะที่กรมคืออันนี้เรามองภาพใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมสังคมสูงวัยความห่างเหินของครอบครัวคนสูงอายุคนที่เป็นผู้ป่วยพึ่งพิงรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชซึ่งสถิติประเทศไทยเรามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นในโลกเลยนะอันนี้เป็นหลักประกันที่ทางการจะต้องดูเนี่ย เอาเป็นว่าในส่วนของสปสออกประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งทั่วประเทศให้เสร็จภายใน2เดือนเพื่อจะสร้างความมั่นใจและปลอดภัยได้คุณภาพตรวจทุกแห่งภายใน2เดือนแล้วก็จะรอให้ท่านตรวจไหมขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เกิดประเด็นอีกที่นนทบุรีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะมีคนบอกว่าเพิ่งออกมาหรือยังไง
1: มีผู้เสียหายเป็นคุณลุงคนนึงค่ะบอกว่าเพิ่งจะออกมาจากสถานพักฟื้นแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่นนทบุรี
2: ปรากฏว่าไปตรวจสอบสินะข่าวเนี่ย
1: นักข่าวไปดูประตูสูงมากค่ะแล้วข้างในเนี่ยมีผู้สูงอายุประมาณ 4-5 คนเดินอยู่ก็กดออดก็ไม่มีใครออกมาจนกระทั่งตอนที่นักข่าวยืนกันอยู่มีผู้ป่วยหลายคนที่อยู่ในนั้นตะโกนออกมาผ่านหน้าต่างค่ะ
2: ในทำนองว่า
1: ถูกจับขังอยู่ในห้องนี้ถูกล่ามโซ่เคยจะหนีแล้วมันหนีไม่ได้ถูกให้อดอาหารหลายวันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วบอกครอบครัวให้หน่อย
8: อยากออกครับ
9: อยากออกหรอ
8: ล็อกโต้อะคร
9: ับ โอ้เราเคยโดนล็อกโต้ไหม
8: เคยหลายคนโดนล็อก
10: โต้พ่อแม่พามาหรือเรามาเอง
11: พ่อแม่พามาครับ
10: เรามองว่าลักษณะการความเป็นอยู่ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหม
2: กันต่อท่านผู้ชมคือถ้าเรามองภาพใหญ่สังคมสูงวัยเราปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือถ้าป่วยจิตเวชถึงขั้นที่มีอาการอาจจะคุ้มข้างทำร้ายคนอื่นเอาไปโรงพยาบาลแต่ผู้สูงอายุผู้ป่วยพึ่งพิงแม้กระทั่งผู้ป่วยจิตเวชซึ่งไม่มีอาการอะไรเนี่ยสภาพอย่างนี้ไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เรื่องใหญ่ระดับประเทศ
1: ค่ะ
2: เกิดนวัตกรรมอย่างนี้ขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูต่อก็แล้วกันที่ดราม่าเขาจะว่าคงออกรายการจังหวะนั้นน่ะพอนักข่าวไปถึงสักพักมีชายคนหนึ่งเข้ามาปลดตู้แดงที่หน้าศูนย์เนี่ย
1: ใช่ค่ะคือตู้แดงก็คือจุดที่ตำรวจต้องมาตรวจเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าศูนย์นี้ที่นนทบุรีเลยแล้วชายคนนี้มาปลดออกไปค่ะ
2: พอสอบถามได้ความว่าตำรวจให้มาปลด
1: ตำรวจขอแรงให้มาช่วยปลดออกให
2: ้แปลว่าตำรวจก็ต้องรับผิดชอบเหรอว่ามาตรวจทุกวันเนี่ยข้างในเขาต้องส่งเสียงแบบที่เจอกับนักข่าวถูกไหมสังคมสูงวัยกระทรวงสาธารณสุขสบศนี่ฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกผมอายุเยอะก็กลัววันหนึ่งเกิดเป็นผู้ป่วยพึ่งพิงเป็นจิตเวชขึ้นมาเนี่ยมีใครจะดูแลผมถ้ามันยังมีกรณีอย่างเกิดขึ้นบ้านบางแคนี่ก็เต็มต้องรอคิวยาวมากเดี๋ยวข้อมูลมาให้ดูในกรรมกรข่าวคุยนอกจอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
10: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:31 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมวันพฤหัสบดีแล้วค่ะ8ตุลาคม2569อยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และทักทายไปยังคุณผู้ชมนะคะทางเพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ด้วยทักทายกันได้คุยข่าวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทาง Facebook ของเราแล้วก็ทางวิทยุทักทายกันหลากหลายพื้นที่ทาง Facebook เนี่ยมีคุณผู้ชมบางท่านเคยทักมาจากต่างประเทศก็มีนะมาจากทางเกาหลีส่วนญี่ปุ่นส่วนอเมริกาคือความ Facebook อ่ะมันก็ไปไกลทั่วโลกอยู่แล้วเนาะก็จะมีทักทายกันมาดังนั้นใครได้มีโอกาสติดตามรับชมแล้วอยู่ที่ต่างประเทศส่งข้อความบอกได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนรวมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดอะไรเล่าสู่กันฟังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานแดดดีมากใครซักผ้ายกมือเลยใครซักผ้าเมื่อวานแดดดีฟ้าโปร่งคือแบบฟินมากอากาศเมื่อวานสำหรับกรุงเทพมหานครนะเช้านี้อากาศโปร่งวันนี้อากาศจะยังคงดียังคงปลอดโปร่งแบบนี้แต่พรุ่งนี้ล่ะค่ะเริ่มต้นกับฝนอีกหนึ่งระลอกน่าจะเป็นชุดสุดท้ายของปีหรือไม่เดี๋ยวไว้ให้กรมอุตุเขาพูดให้ฟังก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆตี 5 8 ตุลาคมกรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักจนถึงหนักมากวันที่9ถึง13ตุลาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวนจะมีฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกได้นะลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยมาดูเป็นภาคๆและเป็นวันๆไปเริ่มพรุ่งนี้ก่อนศุกร์9ตุลาคมฝนตกหนักจนถึงหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้วันศุกร์กรุงเทพยังไม่มีเห็นไหมกรุงเทพจะไปเจอเต็มเสาร์อาทิตย์เสาร์10ตุลาภาคที่จะเจอฝนตกหนักจนถึงหนักมากเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เสาร์10ตุลาและอาทิตย์11ตุลาเจอฝนตกหนักเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เมื่อวานเนี่ยยังนำเสนอคำเตือนจากกรมอุตุไปว่าวันจันทร์กรุงเทพก็โดนใช่ไหมแต่อากาศคุณมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่แล้วมาล่าสุดกับการออกประกาศของกรมอุตุณเช้าของ8ตุลานะฝนระลอกนี้กรุงเทพจะเจอแค่เสาร์อาทิตย์เสาร์10อาทิตย์11พอไปจันทร์12อังคาร13ภาคใต้อย่างเดียวแล้วครับภาคอื่นไม่มีฝนแล้วตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเจอฝนเฉพาะศุกร์เสาร์นี้และพอวันอาทิตย์ไม่มีอีสานแล้วค่ะกรุงเทพเจอเสาร์กับอาทิตย์ส่วนจันทร์อังคารภาคใต้อย่างเดียวเลยจันทร์12อังคาร13ภาคใต้อย่างเดียวค่ะเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะแจ้งเตือนกันตามนี้สำหรับฝนน่าจะเป็นระลอกสุดท้ายของปี9ถึง13ตุลาคมโฟกัสเฉพาะศุกร์9ตุลาคมพื้นที่ไหนฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้9ตุลาคมฝนตกหนักที่จังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบล4จังหวัดเท่านั้นภาคตะวันออก9ตุลาฝนตกหนักที่จันทบุรีกับตราด2จังหวัดเท่านั้นศุกร์9ตุลาคมภาคใต้ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาใต้โดน6จังหวัดบอกเป็นวันๆเฉพาะ9ตุลาคมนะคะที่จะเจอฝนตกหนักจนถึงหนักมากส่วนอากาศประจำวันของวันนี้นะเอาเฉพาะวันนี้นะคะกรมอุตุเปิดชื่อ30จังหวัดฝนฟ้าคะนองระวังอันตรายอันนี้ของวันนี้วันเดียวนะซึ่งยังไม่ถึง พีเรียดของฝนที่จะตกหนักอันนั้นไปเริ่มพรุ่งนี้แต่วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งไทยตอนบนฝนลดแต่ก็มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแล้วก็ตอนล่างของภาคตะวันออกนะคะมาดูรายภาคกันภาคเหนือฝนน้อย8ตุลาคมวันนี้นะ8ตุลาคมวันนี้ฝนน้อยเกือบทุกพื้นที่จะไปเริ่มเยอะพรุ่งนี้9ตุลาคม8ตุลาคมภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตะวันออกเชียงเหนือฝนน้อยมาก8ตุลาคมวันนี้ฝนแค่ร้อยละ10แถวเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็อุบลภาคกลางก็ฝนน้อยฝนฟ้าคะนองร้อยละ30แถวอุทัยกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30แถวชลบุรีระยองจันทร์ตราดแต่ใต้นั่นแหละที่เยอะนะสำหรับ8ตุลาคมนะใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งชุมพรสุราษฎร์นครศรีสงขลายะลานราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองพังงาวันนี้ซักผ้าตากผ้าชิลๆได้เลยจ้ะอีก1วันสำหรับกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะสำหรับกทมอันนี้เฉพาะวันนี้ก่อนนะคะวันที่8ตุลาคมคุณมี่ส่ง Facebook ของเรามาบอกน้องแขมแดดดีครึ่งวันแรกพอเริ่มบ่าย2บ่าย3ฝนตกเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนๆแล้วเมื่อวานก็ตกไหมคุณมี่จ๋าเมื่อวานเนี่ยฟ้าโปร่งมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโปร่งกันแบบทั่วๆทั้งจังหวัดทั้งกรุงเทพหรือเปล่าด้วยนะฉะเชิงเทราคุณเห็นภาพฉะเชิงเทรามั้ยน่าเห็นใจมากฉะเชิงเทราคือค่อนข้างอ่วมเลยค่ะตอนนี้แล้วนี่ที่น่าไปฉะเชิงเทราบ่อยแล้วก็เห็นเขาถ่ายคลิปตรงวัดสำคัญสำคัญนะคะหลายวัดเลยค่ะที่เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยที่ฉะเชิงเทราอ่ะน้ำสูงเลยฉะเชิงเทราอ่วมน้ำยังไม่ลดบางหลังเกือบมิดหลังคาเลยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบางคล้าฉะเชิงเทราจากข่าวสดนะฮะบอกว่าน้ำที่ท่วมในพื้นที่ยังมีระดับสูงไม่มีทีท่าจะลดลงเลยบางหลังเกือบมิดหลังคาบ้านชาวบ้านบางส่วนก็อพยพไปแล้วแต่บางคนนะคะก็เป็นห่วงบ้านเลือกที่จะไม่อพยพใช้โฟมเป็นพาหนะในการสัญจรไปมากุ้งปลาชาวบ้านเลี้ยงไว้ลอยไปตามน้ำเลยแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองน้ำท่วมรอเมื่อไหร่น้ำที่ท่วมสูงจะลดลงแต่ทุกหน่วยงานก็พยายามเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอ้าวล่ะกลับมาที่กรุงเทพมันมีประเด็นนี้ออกมาสำหรับที่กรุงเทพเนี่ยนะประเด็นเรื่องของน้ำล้อมประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาตอนแรกบอกน้ำล้อมน้ำล้อมก็คือไม่ได้เข้าตัวบ้านหรืออย่างแฟลตคลองจันทร์มันเป็นแฟลตไงมันเป็นอาคารสูงสูงไอตัวคนน่ะมันไม่ได้อยู่บนน้ำแต่น้ำมันล้อมมันออกไปไหนไม่ได้เงินเยียวยาจะให้ไม่ให้ตอนแรกบอกให้เอาไปมามีผู้บริหารท่านหนึ่งบอกไม่ให้แฟลตคลองจันทร์ไม่ได้จะไม่ให้เขาไม่ได้เขาเดือดร้อนแสนสาหัสจริงๆจนมาล่าสุดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐการันตีว่าแฟลตคลองจันทร์เข้าหลักเกณฑ์น้ำล้อมต้องได้รับเงินเยียวยาต้องได้ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพูดถึงกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์ที่กังวลว่าจะไม่ได้รับเงินเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมล้อมรอบเป็นเวลา7วันบอกว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้หากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่จะได้รับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระแสความกังวลของชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ที่อาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมน้ำท่วม7วันนายเจเศรษฐบอกขออภัยประชาชนหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนถามว่ามีพื้นที่ใดจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในเจเศรษฐ์บอกไม่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่นายเจเศษบอกหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาขอให้สื่อถามโดยตรงเพื่อให้เกิดความชัดเจนตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายเงินให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งที่มีหลักเกณฑ์รองรับอาจนำไปสู่การร้องเรียนหรือการดำเนินคดีภายหลังส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันนายเจเศษบอกจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบทันทีกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือการทำรายการในระบบเนื่องจากผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการหลายขั้นตอนอาจเกิดความผิดพลาดหากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่และเข้าเกณฑ์ต้องได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เงินเยียวยาเงินดังกล่าวเป็นเงินภาษีของประชาชน 100% เป็นสิทธิ์ของประชาชน 100% ที่จะได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้ขอให้ประชาชนสบายใจได้ในส่วนของเงินเยียวยาเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดสรุปน้ำล้อมได้รับเงินเยียวยาชาวแฟลตเคหะคลองจันต้องได้รับเงินเยียวยาจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยืนยันอย่างนั้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นโอ้โหยิ่งชาวคลองจันคือเดือดร้อนแสนสาหัสจริงๆนี่เป็นช่วงแรกนิธินาถขอส่งท้ายเบรกแรกกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจจากการประปานครหลวงกปน.ค่ะเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกที่ทุกเวลาผ่านบริการสำคัญ MWA on Mobile แอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการไว้ในมือทั้งตรวจสอบค่าน้ำชำระเงินแจ้งปัญหาติดตามสถานการณ์ให้บริการ MWA Line Connect ติดต่อกปน.ได้ทันทีผ่าน Line Officialaccount สอบถามข้อมูลแจ้งเหตุขัดข้องรับข่าวสารอย่างรวดเร็ว MWA e-bill รับใบแจ้งค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและชำระค่าน้ำได้ง่ายลดการใช้กระดาษและไม่พลาดทุกกำหนดชำระ TWQ online ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำประปาออนไลน์ได้แบบ real time เพิ่มความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจในทุกการใช้น้ำกปน.มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพัฒนาบริการที่ทันสมัยเพื่อประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกสบายมีความมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากการประปานครหลวงกปน.ค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกลับมาช่วงหน้าต้นเบรก2เช่นเคยเก็บคะแนนกันต่อกับชาวร่วมลุ้นไปเที่ยวชิงเต่าหลังจากเล่นเกมเก็บคะแนนเสร็จอัปเดตข่าวที่น่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาช่วงแรกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
7: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
9: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
10: แปดนาฬิกา49นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เอาละสำหรับใครที่รอร่วมลุ้นไปเที่ยวชิงเต่าเน้นย้ำว่าเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้โชคดีผ่านรอบแรกของเรามาแล้วเท่านั้นใครไม่ได้เริ่มเล่นเกมตั้งแต่รอบแรกก็คือไม่ได้ส่งคลิปมาร่วมลุ้นที่นั่งไปเที่ยวชิงเต่าไม่ต้องตอบคำถามนะคะให้ตอบเฉพาะคนที่ผ่านรอบแรกแล้วเท่านั้นสำหรับกิจกรรม106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วัยนักขรหัดจางอยู่พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนที่เราชวนแฟนๆได้ร่วมค้นหาส่งคำตอบเหมือนเดิมวันนี้เก็บคะแนนวันที่4เหลือวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นนะส่งคำตอบมาที่4838106นะคะด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณส่งลงทะเบียนไว้กับทีมงานทางอินบ็อกซ์เอาไว้แล้วมาจ้ะคำถามที่4พร้อมแล้วนะใครที่จะร่วมเล่นเกมของเราเหมือนเดิมเราจะมาที่ตัวเลือกกันก่อนนะตัวเลือกของเราวันนี้จะเป็นสถานที่ที่ในกิจกรรมที่เราจะพาคุณไปเที่ยวชมเนี่ยแหละที่เราจะพาคุณไปชิงเต่าไปจีนเนี่ยแหละเป็นช้อยของวันนี้ นะที่เราจะพาไปช้อยทั้งหมด5ช้อยจะพาไปหมดนี่เลยแหละ5ช้อยนี้เลยตั้งใจฟังพิมพ์ได้ไม่หมดคุณจำเลข1 2 3 4 5คุณตอบมาเป็นเลขได้1 2 3 4 5ฟังช้อยนะคะ1พระราชวังไท่ชิงบนเขาเหลาซาน2อุทยาน8เซียนข้ามทะเล3ศาลา8เหลี่ยมหุยหลานเก๋อปลายสะพานจ้านเฉียว4มหาวิหารเซนต์ไมเคิลบนถนนเจ้อเจียง5พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่าบอกช้อยส์หรือตัวเลือกทั้ง5ช้อยส์อีก1ครั้งค่ะช้อยส์หรือตัวเลือก1พระราชวังไท่ชิงบนเขาเหลาซาน2อุทยาน8เซียนข้ามทะเล3ศาลา8เหลี่ยมหุยหลานเก๋อปลายสะพานจ้านเฉียว4มหาวิหารเซนต์ไมเคิลบนถนนเจ้อเจียง5พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่าเอาละคำถามถามว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่ที่มีอายุน้อยที่สุดพูดง่ายๆคือเพิ่งสร้างเสร็จหลังสุดสถานที่ใดที่มีอายุน้อยที่สุดคือเพิ่งสร้างเสร็จหลังสุด 1. พระราชวังไท่ชิงบนเขาเหลาซาน 2. อุทยาน8เซียนข้ามทะเล 3. ศาลา8เหลี่ยมหุยหลันเก๋อปลายสะพานจ้านเฉียว 4. มหาวิหารเซนต์ไมเคิลบนถนนเจ้อเจียง 5. พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่าส่งมาทาง SMS ค่ะคำตอบของคุณ4838106ช่วงท้ายรายการกลับมาเฉลยเช่นเคยไวมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราไวมากตอบกันเข้ามาแล้วนะจ๊ะตอบถูกเป็นคนแรกก็10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มกันไปเลยหลังจากนั้นก็คะแนนลดหลั่นกันต่อไปมาอัปเดตเรื่องของข่าวกันต่อโอ้โหเมื่อวานนี้

ำเภอบ้านสร้างเชื่อมีเหตุคลาดเคลื่อนหวังว่าอธิบดีจะหาข้อเท็จจริงค่ะนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebookแสดงความประหลาดใจกรณีอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้ไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนาน1เดือนมีผลทันที7ตุลาคมซึ่งมีกระแสข่าวเกี่ยวกับความไม่กระตือรือร้นช่วยประชาชนช่วงน้ำท่วมอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์โพสต์บอกว่าข่าวของข้าราชการมหาดไทยในการไม่ทุ่มเทการทำงานบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนหรือประพฤติตัวไม่ดีนับเนื่องตั้งแต่ผมเกษียณอายุราชการ1ตุลาคม67ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆแต่ผมไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะตำแหน่งทางราชการมีคนมาดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่ได้เกษียณไปพร้อมคนยกเว้นจะมีการยุบเลิกไปแต่สำหรับนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตามที่เป็นข่าวนั้นอดีตปลัดมหาดไทยบอกผมประหลาดใจและไม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี66ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิเช่นนี้ต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้คลองใจน้องๆที่เสียสละตนทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรณีของท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิผมในฐานะคนนอกที่เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าน้องๆในอำเภอและคนมหาดไทยทุกคนยามที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์จากสาธารณภัยใดๆไม่มีวันที่พวกเราจะทอดทิ้งประชาชนแน่นอนนั่นแหละก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ให้ชัดเจนก่อนนี่เป็นจากทางด้านของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาพูดนะคะแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลบอกว่าข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการรับฟังข้อมูลด้านเดียวไม่ได้เป็นการดำเนินการจากกระแสข่าวหรือการตำหนิจากฝ่ายการเมืองอย่างเดียวหากแต่มีการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่เข้าสู่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับทั้งจากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงในพื้นที่เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาประชาชนผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยก็จะเป็นแหล่งข่าวของทางมหาดไทยก็บอกคนที่อยู่หน้างานจริงย่อมเห็นรายละเอียดมากกว่าคนไม่อยู่ในเหตุการณ์ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติจริงก็ต้องถูกนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเออนี่ไงก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวตกลงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่การฟังความทั้งสองด้านฟังความทั้งสองฝ่ายสำคัญตรงเจ้าตัวเลยค่ะเปิดใจในอำเภอบ้านสร้างหลังถูกเด้งฟ้าผ่าน้อมรับคำสั่งเตรียมหาทางฝ่าน้ำท่วมไปรายงานตัวผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างถึงการรับคำสั่งปฏิบัติตามแนวทางของกรมการปกครองนายอำเภอเศรษฐวุฒิบอกรับทราบคำสั่งให้เดินทางไปช่วยราชการแล้วพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมาตนได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแต่เมื่อมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาออกมาก็น้อมรับและต้องดำเนินการตามขั้นตอนราชการทันทีนายเศรษฐวุฒิเล่าถึงอุปสรรคในการเดินทางไปรายงานตัวที่กรมการปกครองกรุงเทพในวันนี้ว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมล้อมรอบทุกทิศทางการเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องใช้รถยนต์พยายามหาเส้นทางสัญจรที่พอจะสัญจรได้เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพนี่นะก็ยินดีรับฟังในอำเภอบ้านสร้างถูกเด้งรับถูกเด้งฟ้าผ่าแต่ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่ก็เห็นว่ามีประชาชนในพื้นที่ออกมาให้กำลังใจกันเหมือนกันว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิ
วงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างเนี่ย

0: ปฏิบัติงานเข้าหาประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าทางมหาดไทยเขาก็บอกว่าเขามีการตรวจสอบแล้วคนลงไปหน้างานนั่นแหละตรวจสอบแล้วว่าทำงานหรือไม่ทำงานอย่างไรถึงได้แจ้งกลับขึ้นมาอย่างหน่วยเหนืออย่างกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เรื่องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยท่านนายกนั่นแหละถึงได้เป็นประเด็นกันออกมานะคะก็ฟังความทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อเนื่องคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮิโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727 รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

0: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ใครทานเจก็จะทราบว่ากำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะซึ่งเทศกาลกินเจทุกปีเลยที่เราต้องคุยกันถึงที่เยาวราชการจัดงานเทศกาลกินเจเยาวราช2569จัดยิ่งใหญ่เลย9ถึง19ตุลาคมในงานจะมีอะไรกันบ้างนะคะเราคุยกันกับคุณประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ค่ะคุณประสิทธิ์คะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะเจ
9: ยินดีครับยินดีครับ
8: สวัสดีค่ะเจเริ่มพรุ่งนี้นะคะวันที่9
9: ครับเจเริ่มพรุ่งนี้เขาเรียกวันเชิญเจ้าละฮะวันเชิญเจ้าวันที่9ถึงวันที่18ตุลานะฮะไม่ใช่19
8: อ๋อ9ถึง18
9: ตุลาครับครับ
8: ค่ะ
9: พรุ่งนี้เป็นวันเชิญเจ้านะฮะ
8: ค่ะขอรายละเอียดเลย
9: ทางจีนเรียกว่าซาจับแล้วมะรืนนี้เขาเรียกมะรืนนี้เป็นวันแรกของการกินเจ
8: น
9: ะพรุ่งนี้เป็นวันล้างท้องนะฮะเขาจะเริ่มส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มกินเจกันแล้วพรุ่งนี
8: ้
9: นะแล้วก็วันแรกของการกินเจก็คือมะรืนนี้วันที่ชิวอีกวันที่10ครับเรามีพิธีเราก็เริ่มฉลองเชิญเจ้ากันพรุ่งนี้แล้วครับ
8: ค่ะ
9: ครับ
8: เป็นวันเชิญเจ้าแล้วก็วันล้างท้องคือวันศุกร์ที่9แต่ถ้าถามว่ากินเจของปีนี้ตรงกับวันไหนก็จะเป็น10ถึง18
9: ครับ10ถึง18นี่ว่าวันที่9ถึง18ก็ได้10วันก็ได้ครับมันก็เหมือนกันครับเพราะต้องเชิญเจ้าก
8: ็
9: ต้องเชิญเจ้าครับ
8: ได้เลยค่ะถ้างั้นเล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกเลยได้ไหมคะตั้งแต่วันที่9เลยการเชิญเจ้าคือตรงไหนอะไรยังไงกันบ้าง
9: อ๋อครับได้ครับคืออย่างนี้สภาวัฒนธรรมนะเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดงานเจเยาวราชประจำปี2569ขึ้นในวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้นะบริเวณซุ้มประตูโอเดียนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติตกรอบพระชนพรรษาถนนเยาวราชนะฮ
8: ะ
9: เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้สืบต่อไปเรื่อยๆนะฮ
8: ะ
9: ปัจจุบันเป็นปีที่21แล้วนะฮะที่เรามีการจัดงานเจเนี่ยตั้งแต่เยาวราชเนี่ยปีนี้เป็นปีที่21 20ปีผ่านไปละปีนี้เป็นปีที่21โดยในปีนี้นะฮะวันที่9คือพรุ่งนี้นะเรามีพิธีเชิญเจ้านะพิธีเชิญเจ้าเราก็เริ่มตั้งแต่11 น.ที่วัดโลกานุเคราะห์ที่ทรงวาดที่สำเพ็งแถวนั้นน่ะ ที่สำเพ็งวัดโลกานุเคราะห์18เราจะถวายพระทหารเพลและรับประทานอาหารร่วมกันนะฮะอันนี้ทางวัดจัดให้กินฟรีนะฮะช่วง11นถึง13น13นก็จะ13บ่ายโมงนะฮะก็จะมีพิธีเชิญเจ้าเชิญเจ้าเสร็จเรียบร้อยประมาณ 14.10 ก็จะมีการแห่เจ้านะฮะแห่ตัวหุกโจ้แห่กระถางทูบโจ้กระถางทูบ22ศาลเจ้าอะไรให้มาประดิษฐานเป็นขบวนใหญ่นะฮะขบวนหล่อโพสิงโตมังกรมีเหมือนเป็นขบวนใหญ่จะแห่จากสำเพ็งนะฮะวัดโลกามาเรื่อยๆผ่านเสือป่าเจริญกรุงมาถึงวงเวียนโอเดียนตลอดทางก็จะมีสิงโตมังกรเล่นแล้วก็มีจุดประทัดอะไรเป็นคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดทางจนประดิษฐานไว้ที่ประดิษฐานไว้ที่มณฑลนะฮะมณฑลวงเวียนโอเดียนนะฮะซึ่งเราทำไว้สวยงามนะฮ
8: ะ
9: จนไปถึงที่นู่นก็ประมาณ 14.10 นแล้วก็เราก็จะมีพระภิกษุสงฆ์มาสวดพิธีจะเสร็จประมาณ 14.30 ประมาณ 16.30 น 16.30 นจะพิธีจะเสร็จแล้วพิธีเสร็จเราก็จะมีพิธีเสร็จเราก็จะมีอาหารให้เลี้ยงรับประทานคนที่มาร่วมงานนะฮะนี่ฟรีอาหารฟรี
8: อ
9: าหารเป็นสแน็คนิดๆหน่อยๆนะฮะกุยช่ายอะไรพวกนี้ให้กินฟรีครับแล้วส่วนในวันที่11เป็นวันจริงนะฮะวันที่11เราก็ได้เชิญท่านผู้ว่าชัดชาตินะฮะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยเวลาโดยเฉลี่ยก็18.30 น18.30 วันที่10นี่ฮะ15เราจะเริ่มที่15นะฮะ 15.30 มีการลงทะเบียนนะฮะแล้วก็18.30 นก็มีการท่านชาติชาตินะฮะประธานในพิธีก็จะมาเปิดงานแล้วก็จะมีซุ้มเราจะมีเวทีใหญ่นะฮะแล้วก็มีการผัดหมี่วันนั้นจะเป็นวันที่มีการผัดหมี่นะฮะผัดหมี่ประมาณ18น18ถึง 18.30 นมีการผัดหมี่แล้วก็ให้ชิมหมี่นะฮะหมี่เราเรียกว่าหมี่มังกรสัมพันธ์นะฮะปีนี้ 1,000 จานจะแจกให้กับประชาชนมารับประทานกินฟรีกันนะฮะเป็นเมนูจากโรงแรมแกรนด์ไชน่าเป็นผู้จัดโรงแรมแกรนด์ไชน่ามาผัดให้เรานะฮะหลังจากนั้นก็มีพิธีปล่อยขบวนนะฮะหลังจากนั้นนะ18ประมาณโดยประมาณ 18.30 นจะมีพิธีปล่อยขบวนบุพผาชาติรถบุพผาชาติขบวนแห่มังกรสิงโตตลอดและตั้งแต่เวลานั้นนะฮะมันจะปิดการจราจรโดยสิ้นเชิงนะฮะตั้งแต่วัดวงเวียนโอเดียนถึง4แยกเฉลิมบุรีจะปิดการจราจรประมาณ3-4ชั่วโมงนะฮะซึ่งจราจรจะไม่มีรถละขบวนแห่ก็จะมีการเล่นของสิงโตมีการมีการแห่องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมซึ่งคัดเลือกมาจากสาวที่อายุไม่เกิน25นะฮะที่ได้รับการคัดเลือกนะฮะปีนี้เราคัดเลือกมาสวยฮะแล้วก็ดูดีครับปีนี้ก็รถบุพชาติก็เป็นขบวนยาวนะฮะแล้วก็จะเดินตลอดเยาวราชเลยแล้วก็หันกลับมาที่เสือป่ากลับมาที่ซุ้มประตูอีกครั้งหนึ่งจนถึงเวลาประมาณ 19.30 นก็จะเสร็จสิ้นพิธีขบวนแห่นะหลังจากนั้นก็ตลอดระยะเวลานะฮะวันที่9นะฮะวันที่9ถึงวันที่18นะฮะสองข้างทางที่จัดงานก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารเจนะฮะ100กว่าร้านเฉพาะช่วงที่จัดงานในพื้นที่ตรงนี้1ประมาณ140เจ้านะครับมีบริการมีการขายอาหารเจที่ดีราคาไม่แพงนะฮะที่เราคัดสรรมาไม่ให้เยาวราชนี่อายคนอื่นนะฮะเราคัดสรรมาสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นสะอาดและราคาไม่แพงครับครับ
8: นี่นะคะก็ดังนั้นแล้วถ้าใครจะไปหาซื้ออาหารเจเยาวราชเนี่ยโหและอร่อยทุกเจ้าแน่นอนแล้วมีเยอะมากร้อยกว่าเจ้านะคะสามารถไปกันได้เลยการเดินทางไปเยาวราชแนะนำเป็นรถสาธารณะดีที่สุดนะคะ MRT
9: นะฮะไปลงที่หัวลำโพงก็ได้ลงที่ส ันเจ้ามังกรก็ได
8: ้
9: สถานีมังกรก็ได้แล้วก็เดินมาสะดวกมากครับสะดวกที่สุดละนะฮะไม่ต้องหาที่จอดรถยาวละฮะจอดรถลำบากครับ
8: นะคะแต่ถ้าแบบไม่สะดวกจริงๆจะเอารถไปคือเข้าไปข้างในขนาดนั้นเราไม่ได้อยู่ละแต่ว่ามันก็จะมีละแวกไม่ไกลจากจุดงาน
9: มีหัวลำโพงนะฮะหัวลำโพงก็ที่จอดรถลานกว้างนะหัวลำโพงแล้วก็เดินมาหน่อยหรือไม่ก็ที่จอดรถตรงแถวสำเพ็งแถวนั้นมันมีวัดยวนหลายที่เขารับจอดรถแต่ว่าผมไม่ทราบว่าจะเต็มหรือเปล่าวันนั้นนะ
8: ใช่น่าจะเต็มแหละค่ะทางที่ดี MRT แหละแล้วก็เดินเอาหน่อยนะคะเดินเอาหน่อยก็น่าจะสบายปกติแล้วของปีนี้นี่เราประเมินว่าจะมีพี่น้องประชาชนไปกันเยอะมากกว่าน้อยกว่าหรือน่าจะพอๆกับปีที่ผ่านมาไหมคะคุณประสิทธิ
9: ์ปีนี้น่าจะเยอะกว่านะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะ100กว่าเจ้าบนถนนที่เราจัดงานในช่วงตรงนี้นะมันแค่100กว่าเจ้านะฮะแต่ว่าเวลาตกกลางคืนเนี่ย18นขึ้นไปถึง5ทุ่ม6ทุ่มมันจะมีฟู้ดสตรีทฟู้ดไงสตรีทฟู้ดของเยาวราชต่อเนื่องกันไปตรงนั้นมีอีก200กว่าเจ้านะแต่ตรงนั้นมีสองรวมกันแล้ว400เจ้าได้นะทั้งถนนเยาวราชอ่
8: ะ
9: มันเยอะมากเลยแล้วทีนี้ชาวต่างชาติก็นิยมมาสตรีทฟู้ดที่เยาวราชแล้วก็พอเขาได้ข่าวว่ามีงานเจเขาก็จะรีบมาหน่อยเที่ยวงานเจก่อนเป็นที่เป็นศึกษาว่าเป็นอะไรต่างๆนานาขนบธรรมเนียมของชาวบ้านนะพวกต่างชาตินี่เขาชอบนะฮะหนังสือพิมพ์ชาวต่างชาติก็เอามาทำข่าวกันเรื่องนี้เขาก็จะมาช่วงมาอย่างเงี้ยมาศึกษามาสอบถามเรื่องงานเจกับผมเนี่ยนะแล้วก็มาเที่ยวสตรีทฟู้ดที่เยาวราชด้วยนะได้สองต่อสตรีทฟู้ดเยาวราชก็มีอาหารเจอาหารชออะไรมีหมดแต่ว่าที่ถนนเรานี่ไม่มีอาหารชออะไรมีอาหารเจล้วนๆเลยนะเยอะมากแล้วเยอะมาก
8: ถ้าอย
9: ่
8: างนั้นทำความเข้าใจอย่างนี้เผื่อคนที่ไม่ได้ทานเจแล้วก็ไม่ค่อยได้มาแต่อยากมาคือในช่วงเนี้ย10วันตรงเนี้ยอาหารเจเป็นส่วนใหญ่แต่บรรดาที่เคยขายสตรีทฟู้ดอยู่แล้วของเยาวราชก็มี
9: ครับก็มีฮะต่อเนื่องจากที่เราจัดงานไปเลย
8: แต่คนละจุดใช่ไหมคะเพียงก็ต่อเนื่องกัน
9: นะฮะ
8: เพราะว่าโซนที่เราทำเจก็จะเป็นช่วงหนึ่งเลยของถนนจะไม่มีเนื้อสัตว์คนเลย
9: ใช่
8: ไหมคะ
9: เพียงก็ตอนนั้นจะคึกคักหน่อยสว่างสวยหน่อย
8: นะคะสามารถไปกันได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์
9: ครับ
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณครับครับคุณโอ๊คครับ
8: สวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์องค์วัฒนาค่ะประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์วันพรุ่งนี้วันเชิญเจ้าวันล้างท้องเริ่มต้นกินเจจริงๆวันเสาร์ที่10จนถึง18ตุลาคมไม่ใช่19นะจนถึง18ตุลาคมนะคะพรุ่งนี้เที่ยงมีพิธีเชิญเทพเจ้าทั้งหมด22ศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราชจากวัดโลกานุเคราะห์นะคะด้วยขบวนเกี้ยวสิงโตมังกรหลอโก้ไปประดิษฐานซุ้มประตูโอเดียนพร้อมด้วยพิธีบูชาดาวนพเคราะห์แล้วตอนเย็นก็มีพิธีสวดเปิดมนต์พระพุทธเจ้าแจกอาหารฟรีนะไฮไลท์วันที่10เลยพิธีเปิดงานที่วงเวียนโอเดียนตีกลองมังกรพัดมีมงคลสัมพันธ์ 1,000 จานปล่อยขบวนบุพชาติองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมแห่รอบเยาวราชกลับมาที่วงเวียนโอเดียนพิธีสวดมนต์พิธีเวียนธูปมีการตั้งโรงทานแจกอาหารปิดการจราจรตอนเย็นกลางวันเขาเปิดนะกลางวันถนนนะถนนเปิดปกตินะคะปิดการจราจรตอนเย็น 6:00 นถึง 4:00 น6โมงเย็นถึง4ทุ่มส่วนวันที่15ตุลาจะมีพิธีสำคัญนะคะเป็นการลอยกระทงสะเดาะเคราะห์แบ่งปันกุศลให้ผู้ไร้ญาติขาดมิตรตั้งขบวนที่ท่าน้ำสวัสดีแล้วก็เดินแห่ไปตามซอยในย่านต่างๆ18ตุลาคมวันสุดท้ายเนาะจะมีพิธีทิ้งกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้ง 1,200 ชุดนี่แหละที่คนจะมหาศาลเลยแล้วก็แจกอาหารเจอีก 1,000 ชุดส่วนเช้าวันจันทร์19ตุลาเป็นพิธีส่งเจ้าตลอดการจัดกิจกรรมมีการแสดงสาธิตสอนทำอาหารเจแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยย้ำเรื่องของการปิดการจราจรนะคะพิธีเปิดงานในวันเสาร์นี้นะ10ตุลาคมปิดการจราจรถนนเยาวราชช่วงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงแยกถนนลำพูนชัย4โมงเย็นถึง4ทุ่ม4โมงเย็นถึง4ทุ่มจุดไฮไลท์จุดสำคัญของงานจะอยู่ตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนนะคะจุดจะอยู่ตรงนั้น 10ตุลาอย่างที่บอกว่าพิธีเปิดงานนั่นแหละที่จะปิดถนน4โมงเย็นถึง4ทุ่มส่วนช่วงของกินเจก็จะปิดถนน6โมงเย็นเป็นต้นไปนะจนถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันใครจะเดินทางธุระปะปังหรือนี่นาดมาทำงานเช้าๆลงทางด่วนตรงสามย่านแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านหัวลำโพงแล้วเข้าเยาวราชผ่านได้นะคะ6โมงเช้าผ่านได้เพราะเขาปิดตอนกลางคืน6โมงเย็นไปแล้วแต่แนะนำว่าคุณไป MRT แล้วคุณขึ้นสถานีวัดมังกรออกมาเลยจ้ะตรงวัดเล่งได้ยี่เลยตรงวัดเล่งได้ยี่เลยสะดวกมากสะดวกมากส่วนถ้าหากว่าใครจะเอารถมาจริงๆแอมชัยนาทาวอยู่ไม่ไกลจากวัดเล่งได้ยี่อยู่เส้นนั้นนะคะเจริญกรุงจอดฟรี3ชั่วโมงซื้อสินค้าหรือบริการครบ900บาทตามเงื่อนไขศูนย์การค้านะจอดได้ที่โรงแรมแกรนด์ชัยนาชั่วโมงละ50บาทจอดได้ที่วัดเกาะวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารชั่วโมงละ30อาคารพิชัยญาติชั่วโมงละ50อาคารกาญจนทัศน์ทาวเวอร์ชั่วโมงละ50แต่แนะนำว่ารถ MRT เพราะว่าถึงจะมีจุดจอดรถแต่ก็เต็มเป็นประจำอยู่แล้วนะจ๊ะเน้นย้ำกันตรงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงที่4ของรายการอัปเดตอีกหลากหลายเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
1: ้เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
8: 9นาฬิกา23นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569กลับมาขอเริ่มต้นกันที่ไทยสมุทรประกันชีวิตถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุด เริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ค่าจากไทยสมุทรประกันชีวิตแจ้งทราบกันหน่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้แล้วที่จะมีการประชุมเป็นการประชุมยิ่งใหญ่มากอย่างที่เราคุยกันมาหลายวันว่าเป็นการประชุมผู้บริหารการเงินการคลังระดับโลกจะเข้าเมืองไทย 15,000 กว่าคนรัฐบาลเปิดวัน Work From Home และวันหยุดพิเศษรับประชุม World Bank ขอประชาชนวางแผนเรื่องติดต่อราชการด้วยรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ประชุมวันที่12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะนายกให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพนะคะเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาตรการกำหนดรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 กว่าคนจาก190ประเทศทั่วโลกมาเยือนไทยในการประชุมในครั้งนี้ดังนั้นจึงจะมีการปรับส่วนราชการในการทำงานค่ะ12ตุลาคมวันจันทร์ Work From Home เพราะว่า13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ว14-15ตุลาคมWork From Home 16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษราชการนะสัปดาห์หน้านะวันนี้ที่เล่าให้คุณฟังคือวันพฤหัสที่8สัปดาห์หน้าจันทร์12ตุลาคมข้าราชการ Work From Home 13ตุลาคมวันอังคารเป็นวันหยุดทุกคนหยุดอยู่แล้วแล้วก็พุธ14พฤหัส15ข้าราชการ Work From Home ศุกร์16ตุลาเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษก็คือพยายามจะทำการจราจรให้โฟลว์ที่สุดมากัน 15,000 คนรถจะจำนวนมากเลยที่วิ่งจากที่พักมุ่งหน้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจดังนั้นก็จะต้องเคลียร์การจราจรในกรุงเทพให้ได้มากที่สุดจึงจัดทั้ง Work From Home แล้วก็วันหยุดเป็นกรณีพิเศษด้วยจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าส่วนเอกชนรัฐวิสาหกิจไม่ได้ต้องหยุดโดยอัตโนมัตินะแต่รัฐบาลขอความร่วมมือก็แล้วกันหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดเอกชนใดอยากจะทำตามรัฐบาลวันจันทร์12 Work From Home พุธพฤหัส Work From Home วันศุกร์16หยุดแล้วแต่ภาคเอกชนเลยสถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษโรงพยาบาลสถานีตำรวจหน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจนะประชุมIMF World Bank 12-18 ตุลาคมนะแล้วก็ประชุมครม.เป็นวันพุธ14ตุลาคมเพราะว่าวันอังคาร13ตุลาคมเป็นวันหยุดอยู่แล้วการประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกเป็นโอกาสของไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมแจ้งทราบเรื่องของวันหยุดกันตามนี้นะคะมากันต่อที่ประเด็นอันนี้ดีกว่าจากยุติธรรมหลายคนบอกว่าฟังเรื่องนี้แล้วก็จะงงๆกันอยู่นะคะคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากกรณีเรื่องของคนทำเว็บพนันแต่ว่าอยู่ต่างประเทศตกลงทำได้ไม่ได้อย่างไรยุติธรรมแจงคนไทยทำเว็บพนันได้ถ้าจดทะเบียนถูกต้องในประเทศนั้นนอกเขตไทยเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์คุณต้องฟังให้จบทั้งข้อความก่อนนะเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์จากเพจ Facebook กระทรวงยุติธรรมเลยครับ Facebook อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมเลยโพสต์อธิบายหัวข้อข่าวบิดเบือนคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้หากทำในประเทศซึ่งอยู่นอกขอบเขตของไทยและขออนุญาตโดยถูกกฎหมายจากประเทศนั้น หัวข้อนี้เป็นข่าวบิดเบือน Facebook กระทรวงยุติธรรมบอกตามที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอประเด็นคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้หากทำในประเทศซึ่งอยู่นอกขอบเขตของไทยและขออนุญาตโดยถูกกฎหมายจากประเทศนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา4วรรค1บัญญัติหลักเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาของไทยแก่การกระทำความผิดในราชอาณาจักรกำหนดว่าผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายมาตรา5กำหนดหลักเกี่ยวกับกรณีที่การกระทำความผิดแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรหรือผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักรและมาตรา6มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่ความผิดได้กระทำในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายอาญาถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรแม้การกระทำของผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมบางรายจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรก็อาจถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข่าวบิดเบือนเนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาของไทยมาตรา4มาตรา5มาตรา6แห่งประมวลกฎหมายอาญาแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาว่าการกระทำที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบกันจึงไม่อาจสรุปผลทางกฎหมายโดยอาศัยเพียงข้อเท็จจริงว่ากิจการดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือดำเนินการอยู่ในต่างประเทศแต่เพียงประการเดียวนะข้อมูลที่ออกมาจึงเป็นข่าวบิดเบือนเป็นเฟกนิวจะมาบอกว่าคนไทยทำเว็บพนันได้ถ้าจดทะเบียนถูกต้องในต่างประเทศนอกเขตประเทศไทยไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเน้นย้ำตามนี้นะจ๊ะว่ากันไปเรื่องของป้าแมวป้าแมวเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ปิดศูนย์เรียบร้อยจ้ะเมื่อวานมีการร้องเพลงล่ำลากันในศูนย์ด้วยป้าแมวเปิดใจหลังศูนย์ถูกปิดยันไม่มีทำร้ายร่างกายหวังปรับปรุงแล้วจะกลับมาเปิดใหม่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรเร่งจะทำเอกสารออกคำสั่งยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของศูนย์ดังกล่าวทันทีมีการแจ้งให้ยกเลิกก็ปรากฏว่าป้าแมวเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุออกมาเปิดใจบอกโดยส่วนตัวรู้สึกเป็นกังวลใจว่าในอนาคตจะมีใครกล้าเปิดดำเนินการศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวชเช่นนี้เพราะต้องมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดำเนินคดีเหมือนเช่นกรณีของตนกรณีของป้าพัดป้าแมวยืนยันว่าศูนย์ได้รับการร้องขอจากลูกชายป้าพัดให้รับตัวมาอยู่ในการดูแลมีการดำเนินการไปรับตัวมาตามขั้นตอนไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอย่างที่ถูกกล่าวหาระหว่างป้าพัดอยู่ในความดูแลของศูนย์ป้าแมวบอกตนเองเคยติดต่อไปยังลูกชายป้าพัดให้มารับแม่กลับไป3ครั้งแต่ก็ถูกผัดผ่อนมาโดยตลอดสุดท้ายจึงยอมมารับกลับไปเองโดยไม่ได้มีความพยายามหน่วงเหนี่ยวกักขังจนป้าพัดต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากญาติให้ช่วยตามหาอย่างที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดป้าแมวบอกหลังจากนี้ยังไม่รู้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างจะต้องปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวตนเองยังหวังว่าในอนาคตเมื่อตนปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งแต่จนถึงตอนนี้ต้องบอกกับพนักงานทุกคนว่าคงต้องแยกย้ายกันไปก่อนหากมีความเดือดร้อนเรื่องเงินใดๆก็ยังสามารถติดต่อมาขอความช่วยเหลือจากตนเองได้ขณะเดียวกันศูนย์เองมีการนำเอาเตียงที่มีการครอบลูกกลงมาชำแหละแยกชิ้นส่วนออกเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยที่ญาติยังไม่สามารถมารับกลับไปดูแลหน่วยราชการจะรับหน้าที่ในการนำไปอยู่ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการดูแลต่อไปนี่คือเปิดใจป้าแมวเจ้าของศูนย์ถูกปิดยังคงยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ป่วยหรือคนที่มาอยู่ในการดูแลแต่อย่างใดไม่รู้ว่าเขาจะให้ปิดถาวรจะให้ปิดชั่วคราวเดี๋ยวจะปรับปรุงแล้วก็รอวันกลับมาต เปิดใหม่นี่เป็นหนึ่งในประเด็น Talk of the Town ที่เกิดขึ้น 2-3 วันจากรายการโหนกระแสโอ้ Talk of the Town สุดๆจริงๆเรื่องต่อมาศาลสั่งจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีหมอบี386ปีสั่งชดใช้300ล้านคดียักยอกเงินวัดหมื่นล้านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเด็ดขาดสั่งจำคุกอดีตพระอลงกฎรวม742ปีหมอบีทูตสื่อวิญญาณรวม386ปี 1,840 เดือนแต่เนื่องจากคำให้การมีประโยชน์ให้รับโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายที่50ปีสั่งให้ทั้งคู่ร่วมกันคืนเงินวัดกว่า300ล้านบาทโอ้ก็เป็นคดีที่เคยเป็นคดีใหญ่มาก่อนนะสองคนนี้ถูกจับข้อหาร่วมกันทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุและฟอกเงินรวมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทคือเป็นร้อยปี700ปี300ปีแต่ว่าโทษตามกฎหมายสูงสุดก็คือ50ปีนั่นเองอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่ได้ติดตามกันต่อเนื่องพักกันอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังช่วงหน้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะเสียงผู้บริโภคจากสภาผู้บริโภคนะที่จะได้คุยกันแล้วก็ช่วงท้ายของรายการเฉลยสำหรับลุ้นไปเที่ยวชิงเต่ากับ106ออนทัวร์ของเราพักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คเนทิน่าเดี๋ยวมาค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
12: ้อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
14: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
14: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
14: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
13: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
15: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9นาฬิกา38นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะคะเข้าสู่ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคช่วงนี้มีข้อถกเถียงเรื่องการเปลี่ยนแหล่งรายได้ของไทย PBS จากเงินบำรุงตามกฎหมายไปเป็นการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเรื่องแหล่งเงินเกี่ยวอะไรกับความเป็นอิสระขององค์กรสื่อสาธารณะอยากให้ลองนึกภาพค่ะวันหนึ่งช่องสื่อสาธารณะต้องไปยื่นขอเงินจากรัฐบาลทุกปีและถ้าไปรายงานข่าวไม่ถูกใจผู้มีอำนาจล่ะปีหน้าอาจได้งบน้อยลงนะข่าวที่เราได้ดูจะยังเหมือนเดิมหรือไม่วันนี้เราจะทำความเข้าใจกันว่าร่างนี้เปลี่ยนอะไรเหตุผลของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรประชาชนอย่างเราเกี่ยวข้องตรงไหนเราคุยเรื่องนี้กันนะคะไปที่สายรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคค่ะอาจารย์ยุพดีคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะค่ะ
2: สวัสดี
3: ค่ะทางผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากให้ช่วยสรุปให้ฟังว่าร่างแก้กฎหมายไทย PBS ฉบับนี้ขอเปลี่ยนอะไรกันแน่แล้วทำไมสภาผู้บริโภคออกมาคัดค้านคะ
3: ค่ะก็ต้องกล่าวในเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะรู้จักแต่ว่าเป็นกฎหมายไทย PBS นะคะจริงๆชื่อกฎหมายมันคือกฎพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี61ปี51นะคะต้องบอกว่าเป็นเจตนารมณ์ที่จะให้มีองค์การทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะที่เป็นอิสระนะคะทีนี้ในกรณีที่กฎหมายฉบับนี้ความเป็นอิสระเนี่ยเรากฎหมายตั้งแต่ตราปี51เนี่ยก็มีเจตจำนงที่จะชัดเจนนะคะว่าองค์การเนี่ยทำงานเรื่องของการสื่อสารให้ความรู้ประชาชนที่เป็นกลางเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็เป็นอิสระดังนั้นส่วนหนึ่งที่เขาไปสร้างให้องค์การเนี่ยมีความเป็นอิสระได
2: ้
3: ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่มาของงบประมาณค่ะนะคะก็มีการกำหนดไว้ในมาตรา11มาตรา12ซึ่งเป็นตัวสาระสำคัญหลักนะคะว่าให้องค์การเนี่ยค่ะก็คือตัวไทย PBS ที่เรารู้จักกันเนี่ยมีนะคะมีอำนาจในการที่จะไปเรียกว่าจัดเก็บเงินบำรุงจากภาษีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าภาษีบาปนะคะภาษาฝรั่งเรียกติมแท
2: ็
3: กแต่อันนี้ก็คือภาษีที่เก็บมาจากเรื่องของสุราคือเหล้าบุหรี่นี่แหละค่ะนะคะซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่ามีสิทธิ์จะไปขอเรียกเก็บเพิ่มนะคะไม่ใช่ไปเบียดบังงบจากการที่รัฐเก็บภาษีสรรพสามิตต่างๆนะคะหรือภาษีสุรากร
2: อ
3: ันนี้เก็บเพิ่มได้อีก 1.5 แต่ก็ต้องไม่เกินตัว 2,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
3: นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องที่จะทำให้การได้มาซึ่งแหล่งเงินในการไปทำงานขององค์การเนี่ยค่ะขององค์การไทยพีบีเอสเนี่ยค่ะเสร็จไปได้โดยอิสระซึ่งเราก็คงเห็นนะคะถ้าเราจำเป็นจะต้องไปที่ของงบประมาณจากรัฐบาลมันจะมีเข้าเรียกอะไรนะวงจรการของงบประมาณนะคะตั้งแต่ผ่านตัวหน่วยงานรัฐต่างๆนะคะซึ่งต้องไปขอผ่านสำนักงบต้องไปขอเข้าสภาต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยการทำหน้าที่ของ IPBS ก็อาจจะมีผลกระทบได้นะครับเพราะว่าความเป็นอิสระส่วนหนึ่งเนี่ยมันความเป็นสื่ออย่างที่ท่านทราบนะมันหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะต้องพูดความจริงซึ่งอาจจะมีหลายท่านที่ไม่ชอบนะคะและอาจจะไม่พึงประสงค์ที่จะให้พูดอะไรมากนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของสภานะคะว่าอย่างเดิมมันดีอยู่แล้วแล้วเราจะแก้เพื่ออะไรการที่จะต้องโปรดิสแหล่งเงินนะคะจากการได้รับเงินจากภาษีบาปเนี่ยค่ะไปสู่การขอเข้าสู่วงจรการของงบประมาณตามปกตินะคะซึ่งมีโอกาสมากนะคะเรากังวลมากเรื่องของการแทรกแซงจริงๆเห็นหลายท่านเขาก็พูดนะคะว่ามันก็ต้องเข้ามาในระบบปกติกันสินะส.ส.ส.ว.ท่านก็จะได้มีทำหน้าที่ในการกันกรองโครงการงบประมาณ นะคะอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะในหลักการทั่วไปแต่ถ้าเกิดการทำงานที่จำเป็นและมีโอกาสจะไปกระทบความไม่พออกพอใจของส่วนของการเมืองก็อาจจะเป็นประเด็นได้นะคะ
2: นั่นเนี่ยสิคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นกลางความอะไรนะคะอาจารย์ระบบเดิมที่ไทย PBS ได้เงินจากภาษีสุราและยาสูบถ้าถามคำถามว่าออกแบบมายังไงและเปลี่ยนมาใช้งบประมาณรายปีจะต่างกันตรงไหนคะอาจารย
3: ์คืออย่างที่พี่แจ้งนะคะว่าออกแบบมาให้เป็นอำนาจขององค์การเนี่ยคือของไทย PBS นะคะในการที่จะเรียกเงินภาษีเพิ่มเติมนะคะจากส่วนที่เป็นภาษีปกติที่รัฐจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากรที่เก็บเหล้าบุหรี่นะคะนะคะอีกประมาณ 1.5% แต่ว่าก็มีแคปเพดานไว้ว่าไม่เกิน2บาทนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดเรามองว่าไปตัดช่องทางการเรียกเงินจากภาษีบาปอันนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีหลักประกันนะคะว่าเงินภาษีบาปที่เรามาใช้เนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ระบบภาษีปกติค่ะเพราะอันนี้อย่างที่แจ้งค่ะมันเป็นการได้เงินเพิ่มเติมจากระบบ
2: ค่ะ
3: นะคะภาษีเดิมดังนั้นต้องบอกว่าอันนี้ค่ะผลประโยชน์มันจะตกกับใครเราก็คิดได้นะคะว่าผู้ประกอบการได้รับเงินทอนกลับไปเต็มๆค่ะนะคะดังนั้นเราผู้ประชาชนทั่วไปอาจจะนึกว่าเมื่อไม่ให้เงินกับทางไทยพีบีเอสแล้วเนี่ยเงินจะเข้าภาษีรัฐบาลไม่ใช่นะวันนี้ส่งเป็นเงินเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะเรียก 1.5% ที่ไทยพีบีเอสได้เดิมเนี่ยมันก็กลับไปที่ผู้ประกอบการค่ะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราตั้งคำถามเลยนะคะว่าข่าวเวลาจะนำเสนอเนี่ยมันจะไปกระทบกับผู้มีอำนาจหลายเรื่องเลยอาจจะไปกระทบกับเรื่องของกระทรวงอะไรแล้วมันจะทำได้ไม่เต็มที่นะคะใช่ไหมถ้างบประมาณเราต้องออกมาจากส่วนนั้นทีนี้เหตุผลที่ถูกพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือวินัยการเงินการคลังตรงนี้ฟังขึ้นไหมคะอาจารย์ตัวเลขที่เกี่ยวข้องใหญ่แค่ไหน
3: สภาผู้บริโภคเองเราก็ใช้ข้อมูลนะคะจากที่ท่านอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะคะโดยอย่างเช่นอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มาพูดชัดเจนเลยว่าเงินทั้งหมดทั้งปวงนะคะจริงๆงบภาษีจากซินแท็กเนี่ยหามไปที่อีก4องค์กรนะคะก็สสส.ที่เรารู้จักกันหรือกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมทั้งหมดแล้วมันก็แค่ประมาณ 0.5% ของงบประมาณรัฐนะคะก็ไม่เยอะค่ะดังนั้นถามว่าการจะไปหมายถึงผลกระทบหรือ impact มันนะคะมันไม่ได้มีผลกระทบกับในส่วนของค่าใช้จ่ายของรัฐภาพรวมเท่าใดนะคะแต่ว่าอันนี้จริงๆต้องบอกว่าในพรบ.วินัยการเงินการคลังเมื่อปี61เนี่ยท่านก็ได้เขียนชัดเจนนะคะว่ายกเว้นกฎหมายที่ได้มีการตราไว้ล่วงหน้าแล้วคือลักษณะอย่างที่ฉบับเนี้ยค่ะท่านเป็นบทเฉพาะการที่จะไม่ไปก้าวล่วงแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนเนาะในเรื่องของการสนับสนุนก่อนจะตรากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยทุกคนต้องคิดกันอย่างหนักนะคะวันหนึ่งเราจะมาแก้กฎหมายโดยเปลี่ยนท่องบประมาณเนี่ยวันนี้คงต้องคิดกันอย่างเยอะๆหน่อยนะคะว่าจริงๆผลกระทบของสิ่งที่ความดีงามของสี่กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยค่ะมันจะกระทบอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างไทยพีบีเอสที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะอาจจะอย่างกระทบอย่างที่ว่าใจแตกพวกน้องๆที่เป็นสื่อคงพอทราบนะคะว่าวันนี้เราต้องพึ่งพิงสปอนเซอร์จากเอกชนนะคะเราก็ต้องดูทิศทางลมทิศทางอากาศต่างๆนะคะดังนั้นการที่มีกฎหมายเฉพาะคือประวองการที่เรื่องของการกระจายเสียงเนี่ยค่ะไทยพีบีเอสเนี่ยมันจึงเป็นเกราะป้องกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีช่องเนี้ยที่เป็นตลาดแล้วก็น่าจะปลอดจากไอ้ผลประโยชน์ซับซ้อนต่างๆ
2: ค่ะในฐานะสภาผู้บริโภคเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์โอ้ต้องบอกว่าเกี่ยวอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำงานร่วมกับทางไทยพีบีเอสอย่างหนักเลยนะคะตั้งแต่เวลาเรามีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในแต่ละเรื่องค่ะเราส่งผ่านทางไทยพีบีเอสแล้วก็เรามีความ เรียกคอนเนคชั่นกันที่ดีมากนะคะเพราะข้อมูลดีๆเนี่ยบางทีอย่างที่ว่านะคะข้อมูลถ้าเป็นข่าวดีๆนี่อาจจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงออกเท่าไหร่ดังนั้นไทยพีบีเอสก็จะเป็นพันธมิตรที่จะช่วยเราในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งคือที่สำคัญคือเรื่องของการเตือนภัยค่ะเวลาเรามีเหตุเรามีการสำรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆมีปัญหาค่ะคนที่จะมาช่วยเราไทยพีบีเอสเนี่ยมาประจำนะคะมาช่วยเราเรื่องของการเตือนภัยผู้บริโภคให้ระวังการบริโภคสินค้าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีการทำงานร่วมกันนะคะเรื่องของการรับเรื่องของผู้แก้ปัญหานะคะเรากับทางสถานีประชาชนนะคะซึ่งชื่อมันก็เพาะนะคะสถานีประชาชนซึ่งเป็นที่พึ่งเวลาผู้คนเดือดร้อนนะคะเขาเข้าไปสู่กระบวนการและทางสภาเองก็ถือว่าเป็นพันธมิตรนะคะที่จะเข้าไปร่วมในการแก้ปัญหาผู้บริโภคนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าหน้าที่สำคัญขององค์การนี่คือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เข้ามานำเสนอข้อเสนอต่างๆมันถูกบัญญัติอยู่ในตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เลยนะคะซึ่งน่าจะเป็นซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นกรอบแนวทางที่ทำให้ไทยพีบีเอสเนี่ยต้องดำรงการทำงานอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรมนะคะ
2: อืมค่ะนอกจากเนื้อหาของร่างแล้วเห็นว่าสภาผู้บริโภคยังตั้งคำถามถึงกระบวนการด้วยตรงนี้ยังไงนะคะ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่ากว่าเราจะได้กฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยเมื่อปี51นะคะมันผ่านกระบวนการคิดและไต่ตรองค่ะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราต้องการสื่อที่เป็นกลางสื่อที่เป็นอิสระนะคะบางทีเราอาจจะมีสื่อรัฐส่วนนะคะซึ่งท่านอาจจะต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งบางอย่างเนี่ยการถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งสื่อที่ทำที่เป็นรัฐแท้ๆนะคะก็คือรับงบแท้เนี่ยก็อาจจะทำไม่สามารถทำได้เต็มที่ดังนั้นตอนนี้ทางท่านสสนะคะท่านก็รวบรวมรายชื่อเข้าชื่อกัน20คนท่านก็มีสิทธิ์ทำนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎบัญญัติของแต่ว่าก็อาจจะตั้งคำถามในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะที่จะเข้าไปรับฟังความเห็นเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะขอให้ทางท่านสสนะคะก็น่าจะมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อดีข้อเสียนะคะเราเชื่อว่ามีคนที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งดีๆที่ทางไทย PBS ทางสสส.หรือกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนการกีฬาแห่งชาติเขาได้ทำคุณูปการไว้เยอะนะคะการจะมาวันหนึ่งแก้ง่ายนะคะเชื่อว่าถ้าท่านสสท่านจะเดินหน้าก็แก้ง่ายเพราะว่าท่านมีสอในสภาเพียงพอแล้วแก้ไม่กี่มาตราเลยค่ะไปหมดเลยค่ะ
2: นะคะ
3: ดังนั้นก็คิดว่าควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็เราต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนค่ะว่าสิ่งที่ทางสภากำลังทำเนี่ยอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายขอสักหนึ่งนาทีค่ะอาจารย์ขาฝากอะไรเพิ่มเติมถึงคุณผู้ฟังบ้าง
3: ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่กฎหมายนี้อยู่ในการรับฟังความคิดเห็นท่านเมื่อเช้าเห็น
2: ค่ะ
3: เข้าไปดูนะคะมีคนเข้าไปดูร่างกฎหมายในเว็บรัฐสภาค่ะ90,000คนแต่ให้ความเห็นไปแค่30,000คนซึ่ง 95% 30,000คนเนี่ยค่ะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขฉบับนี
2: ้
3: ดังนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราคิดว่าการแก้มันแย่กว่าไม่แก้เนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของรัฐสภาแล้วก็ไปแสดงความเห็นนะคะหากไม่เห็นด้วยก็แสดงไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเห็นด้วยก็แสดงความเห็นด้วยนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ที่ประชาชนมีสิทธิ์ในระบบประชาธิปไตยนะคะที่จะมีสิทธิ์แสดงความเห็นค่ะ
2: ได้เลยวันนี้ชัดเจนจากอาจารย์ยุพดีนะคะขอบพระคุณสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ขา
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขนะคะอาจารย์เป็นรองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคกับประเด็นที่เราคุยกันเรื่องแก้กฎหมายภาษีบาปเกี่ยวกับประชาชนอย่างไรในช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ
0: ช วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9:53 น.คุณผู้ฟัง

0: ามทะเลค่ะเป็นสถานที่ที่ถูกจัดสร้างเมื่อช่วงทศวรรษ1990นี่เองแล้วก็เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2003นี่เองค่ะส่วนสถานที่อื่นๆนะพระราชวังไท่ชิงบนเขาเหลาซานเป็นศูนย์กลางของลัทธิเต๋าอันนี้ประวัติยาวนานเลยโดยเฉพาะพระราชวังไท่ชิงประวัติตั้งแต่140ปีก่อนคริสตกาลนู่นเลยสมัยราชวงศ์ฮั่นอายุ 2,000 กว่าปีค่ะสำหรับช้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ศาลาแปดเหลี่ยมนะช้อยที่3หุยหลานเก๋อปลายสะพานจ้านเฉียวเนี่ยตัวสะพานจ้านเฉียวก่อสร้างเมื่อปี1891ส่วนตัวศาลาถูกสร้างทีหลังในปี1931ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญภาพศาลาเองก็คือสัญลักษณ์ที่คุ้นตาบนโลกโก้ของเบียชิงเต่านั่นเองมหาวิหารเซนไมเคิลบนถนนเจ้อเจียงเป็นวิหารที่สร้างโดยคณะมิชชันนารีชาวเยอรมันระหว่างก่อสร้างอุปสรรคเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะแต่อย่างไรก็ตามด้วยศรัทธาสามารถสร้างสำเร็จอย่างสวยงามในปี1934พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่าเนี่ยเป็นการปรับปรุงโรงเบียร์เก่ามาทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ100ปีของการดำเนินกิจการเมื่อปี2003นะนั่นหมายความว่าโรงเบียร์แห่งนี้สร้างและดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี1903เลยทีเดียวยินดีด้วยใครตอบถูกแล้วมาคนที่1รับไปเลย10คะแนนเต็มนะจ๊ะตามนี้พรุ่งนี้อีก1วันร่วมเก็บคะแนนอีก1วันแล้วเราจะได้ดูว่าทีมไหนจะเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวชิงเต่ากับเรา106ออนทัวร์มาที่เรื่องของข่าววงการกีฬาของเราสนุกสนานอีกแล้วปิงปองไทยช็อกโลกอรวรรณโค่นมือ1โลกจีนถึงถิ่นว้าวในศึกไชน่าสแมช2026น้องทิพย์อรวรรณพารนังนักเทเบิลเทนนิสมืออันดับ101ของโลกทำช็อกโค่นมือ1ของโลกชาวจีนคาบ้านจีนเลยค่ะศึกไชน่าสแมชรอบ32คนสุดท้ายสร้างผลงานให้กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยอีกครั้งหลังนอตั้นดาวรุ่งวัย16เพิ่งจะสร้างเซอร์ไพรส์ล้มอดีตมือ1โลกในศึกเอเชียนเกมมาได้น้องทิพย์อรวรรณพารนังนักเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดสะเทือนในศึกไชน่าสแมชที่กรุงปักกิ่งหลังพลิกสถานการณ์จากตามหลังนะกลับมาเอาชนะได้นะคะปราบซุนอิงซาเมอร์1ของโลกจากจีน3-1เกมทะยานเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้อย่างยิ่งใหญ่เกมนี้อรวรรณออกสตาร์ทด้วยการพ่ายไปก่อน8-11แต่จากนั้นสาวไทยระเบิดฟอร์มเก็บ3เกมสำคัญรวด11-4 12-10 12-10 โดยเฉพาะเกมสุดท้ายอรวรรณตามหลัง8-10แต่สามารถเซฟ2เกมพอยต์แล้วพลิกแซง11-10ปิดแมตช์ไปที่12-10ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นชัยชนะครั้งนี้ส่งอรวรรณเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการันตีเงินรางวัลคิดเป็นเงินไทย 470,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมโลกเพิ่มอีก380คะแนนรอบต่อไปจะพบกับโฮโนกะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งวันนี้ 18:10 นตามเวลาบ้านเรานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักตบลูกเด้งไทยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโค่นนักกีฬาระดับมือหนึ่งโลกในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก่อนหน้านี้ในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนอตันธิตภัทรปรีชายานนักปิงปองดาวรุ่งทีมชาติไทยวัยเพียง16รั้งอันดับ275ก็ล้มหลินซื่อตรงยอดฝีมือจากจีนมืออันดับ8ของโลกอันเป็นอดีตอันดับ1ของโลกด้วยนะในการแข่งขันประเภทชายไปแล้วสุดยอดมากแต่นักกีฬาคือเก่งกันมาทุกปีนี่แหละค่ะทุกปีแล้วก็เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นทุกปีจริงๆสุดยอดปีนี้เป็นปีทองของไทยมากหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามานี่น่าได้อ่านแล้วเรียบร้อยทุกข้อความขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์เพิ่มเติมกันด้วยพรุ่งนี้วันศุกร์ฝนตกแต่กรุงเทพเจอฝนเต็มๆเสาร์อาทิตย์นะพรุ่งนี้อาจจะยังแต่ก็หลากหลายภาคที่พรุ่งนี้เจอฝนระลอกน่าจะสุดท้ายของปีนะคะเจอมาคุยกันข่าวกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุ

ครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้วันพฤหัสบดี8ตุลาคม2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีไลฟ์สดผ่านแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังโอเค เอาละมาต่อกันค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยปุ๊กจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับมอลลี่ออลลี่นะคะเขาเป็นไอศกรีมเจลาโต้ที่แบบไม่งอนมวัวเลยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นแพลนเบสด้วยนะคะที่สำคัญในช่วงของเทศกาลกินเจเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ด้วยค่ะโตฟูเจลาโต้นะคะเป็นเจลาโต้ที่แบบเป็นถั่วเหลืองเป็นเต้าหู้อะไรเงี้ยโอ้แปลกดีเนาะไม่เคยเห็นน่ะเดี๋ยวลองไปคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณออมโชติมามีมุ่งธรรมนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ได้คุยกันเนาะวันนี้บรรยากาศร้อนๆ นะคะแต่ร้อนแบบนี้คุณฟังเย็นๆฝนตกแน่นอนเมื่อวานนี้ตอนแถวๆช่วงมืดๆค่ำๆเย็นๆโอ้โหที่บ้านปุกฝนตกหนักมากเลยค่ะก็หลายพื้นที่นะพยายามจะดูเรื่องของน้ำก็ยังไม่ลดในกรุงเทพหลายพื้นที่เลยนะคะน้ำยังไม่ลดเลยแล้วก็บางพื้นที่ก็บอกว่าเตรียมตัวรับมือนะกับฝนที่กำลังจะตกในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มปริมาณน้ำแค่ไหนการผ่องถ่ายน้ำนะคะในแถวบางปะกง แถวปราจีนบุรีโอ้ก็พยายามรีบเร่งดำเนินการกันอยู่เนาะช่วงนี้เราน่าจะหันมารับมือกับน้ำนะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าเราอ่ะคงจะหลีกหนีไม่พ้นกับปริมาณน้ำที่มันท่วมสูงขึ้นในช่วงของน้ำหลากในช่วงของหน้าฝนแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยหลายธุรกิจนะคุณผู้ฟังอย่างมีตัวอย่างที่จังหวัดน่านเนาะที่เราเคยคุยกันร้านกาแฟร้านหนึ่งชื่ออาราบิก้าเขาเป็นร้านที่อยู่ในเมืองนะคุณผู้ฟังแล้วเวลาน้ำท่วมอ่ะอย่างตัวอาคารอ่ะความเสียหายมันคือเป็นพวกสีพวกฝาผนังอะไรนี้มันก็ยังไม่ได้แบบการซ่อมแซมมันอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าความเสียหายที่เยอะสุดอ่ะคือเรื่องของเครื่องที่เป็นเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์ในการทำขนมโอหงอาหารแต่เครื่องกาแฟเนี่ยถือว่าแรงสุดเพราะว่าเครื่องเขาอะเกือบล้านเนี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าคิดวิธีที่จะรับมือกับน้ำให้ได้คือให้มันเป็นเหมือนแบบอยู่ในแพที่สามารถลอยน้ำได้พอน้ำท่วมก็ปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยให้มันสามารถยกตัวเองขึ้นมาหมายถึงว่าไอ้พวกแท่นชงกาแฟพวกอะไรเงี้ยโอ้ดิปุ๊กว่าเป็นความคิดที่ดีนะแล้วก็พอไปดูภาพ AI หรือภาพที่แบบหลายคนน่ะที่เขาเคยอยู่ในเมืองที่น้ำท่วมเขาก็ทำแบบนั้นอย่างเช่นถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ฟังได้ฟังหรือเปล่าที่ปุ๊กเล่าให้ฟังถึงเนเธอร์แลนด์ที่เขาทำตึกที่มันลอยน้ำได้คุณผู้ฟังพอแบบตึกลอยน้ำได้ใช่ไหมพอน้ำท่วมตึกเนี้ยจะไม่จมน้ำมันก็จะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่บนผิวน้ำอุ๊ยอันนี้ดีมากคือเวลาเราอยู่กับภัยพิบัติเนาะมนุษย์เราเนี่ยจะมีความเก่งมากในการที่จะปรับตัวเองเพื่อจะอยู่ให้ได้กับธรรมชาติที่มันเป็นไปในช่วงเวลานั้นๆหรืออย่างญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ปรับตัวเองมากๆเลยนะคะเขามีแผ่นดินไหวเนาะถ้าเป็นบ้านเรือนแบบดั้งเดิมเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเขาสร้างบ้านเรือนเหมือนตุ๊กตามันแบบพร้อมพอเสียหายก็สร้างใหม่ได้ไม่แพงมากแต่ปัจจุบันนะคะตึกใหม่ๆของญี่ปุ่นข้างฐานข้างใต้อ่ะมันจะสามารถรับแรงสั่นไหวของแผ่นดินไหวได้เคยไปอยู่ในญี่ปุ่นประมาณตีหนึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วแผ่นดินไหวคุณฟอโหใจแบบแล้วมันไหวแบบไม่ได้ไหวธรรมดาเนอะบ้านเราที่มันไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวเท่าไหร่เราอาจจะแบบรู้สึกไม่คุ้นชินแต่คนที่นั่นบอกโอ้ไม่เป็นไรตึกนี้เป็นตึกใหม่รับแรงสั่นไหวได้รู้มันรับได้จริงคุณผู้ฟังเราจะรู้สึกว่าเหมือนตึกเนี้ยมันล้อแบบการสั่นไหวของแผ่นดินอันนี้ก็คือการปรับตัวเพื่อจะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติอะเนาะแล้วเราจะทำยังไงบ้านเราก็นะวันนี้เชื่อว่ารัฐบาลเองก็ดีจังหวัดต่างๆก็ดีนะคะน่าจะหาทางร่วมมือกันในการรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมันท่วมใหญ่ท่วมเยอะแม้ว่าบางท่านอาจจะบอกโอ๊ยน้ำมันรอการระบายนะคะแต่ว่าถ้าท่วมเกินอาทิตย์นี้มันคงไม่รอการระบายแล้วมันก็คือน้ำท่วมนะคะยังไงส่งกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่เลยที่น้ำยังท่วมขังอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือเปล่ามีคุณลูลูนะคะมาทักทายกันคุณลูลูสวัสดีนะคะมีคุณนิกูลด้วยสวัสดีคุณนิกูลนะคะสวัสดีคุณประภาสวัสดีพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีแล้วก็สวัสดีพี่สาคุณซูซันนาด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊กไม่อยู่นะคุณฟังพรุ่งนี้ปุ๊กไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้องคนไหนที่จะมารับหน้าที่แทนพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊กมีภารกิจนะคะต้องไปถ่ายรายการให้กับช่อง3ไปที่จังหวัดสระบุรีเนาะไปพระบาทนะคะแล้วก็ไปกับท่านอาจารย์โอเล่เดี๋ยวจะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากหรือไม่ก็รอดูติดตามนะคะในช่อง3ส่วนจะเป็นช่วงเวลาไหนรายการอะไรอุบไว้ก่อนเดี๋ยวมาฝากเดี๋ยวเอามาฝากคุณภูริสวัสดีนะคะมีข่าวจากการไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังพร้อมเต็มระบบ MEA เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการดูแลไฟฟ้างาน IMF World Bank 2026ค่ะโดย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะยกระดับความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund หรือ IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group WBG ประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยนะคะกลับมาเป็นเจ้าภาพกันอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็เป็นเวทีสำคัญด้วยนะคะในการที่จะรวบรวมผู้แทนจากทั่วโลกโดย MEA ค่ะเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานตรวจสอบระบบจ่ายไฟและอุปกรณ์สำคัญเตรียมทีมปฏิบัติการและบำรุงรักษาตลอดจนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการในวันที่8ตุลาคม2569ณอาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และมีการประสานการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงแล้วก็ความพร้อมของระบบไฟฟ้ารองรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยราชการหยุดนะหยุดยาวๆเลย work from home ด้วยแล้วก็กรุงเทพน่าจะถนนโล่งนะคุณฟังแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยถนนก็เริ่มโล่งละคนอาจจะไปทำงานกันไม่ได้แหละคนก็ทำงานกันอยู่ที่บ้านก็มีเยอะนะคะยังไงเราก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ได้มาเพียงแค่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเดียวเท่านั้นแต่บางคนเนี่ยก็พาครอบครัวมาด้วยถือเป็นการท่องเที่ยวนะคะบางคนก็เที่ยวเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะบางคนก็ไปเที่ยวยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยซึ่งเรามีทัศนียภาพมีความงดงามรอคอยช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคอีสานเริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะคุณผู้ฟังอย่างทางเหนือนะปุ๊กเริ่มเห็นน้องๆในหลายพื้นที่เลยค่ะเริ่มแบบถ่ายโอ้มีหมอกให้ได้เห็นเนาะสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็เริ่มใหม่อีกแล้วนะคะขออย่างเดียวเนาะขอเป็นเจ้าภาพที่ดีใครที่อยู่ในส่วนของงานบริการก็เป็นการบริการแบบมีสวิตช์ไมล์ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่โกงราคาเกินควรอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องทำมากนะคะแล้วก็ในช่วงห่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มเป็นเทศกาลกินเจนะคะ9ถึง18ตุลาคมนะคะเทศกาลกินเจหลายจังหวัดมีโอคุยกับทางด้านของเขาเรียกว่าเยาวราชเนาะที่มีการจัดงานปีที่แล้วไม่ได้จัดนะคะแต่ปีนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะก็น่าจะมีหลายคนเดินทางไปเยอะทีเดียวค่ะมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันนะคะเพิ่มเติมคุณสืบสกุลสวัสดีนะคะแล้วก็คุณน็อตสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านมากมีแฟนๆหลายๆท่านนะคะเข้าไปทักทายกันใน YouTube เนาะจริงๆแล้วปุ๊กอยากจะบอกว่าปุ๊กก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบตั้งใจทำมากๆเลยนะเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เนาะเราจัดรายการวิทยุก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเราอยู่ในวงการมานานแต่พอเข้าไปสู่วงการ YouTube TikTok นะคะหรือว่า Facebook ที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า Content Creator เราเป็นมือใหม่มากเลยเคยไปเจองานแบบที่เขามีคนแบบอยู่พวกอินฟลูพวกคนดังๆของโลกออนไลน์ไปนะโอ้เราเป็นตัวเล็กตัวน้อยมากเลยยังไงต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ซัพพอร์ตผู้สนับสนุนของปุ๊กทุกท่านเลยนะคะที่ก็เป็นแฟนๆรายการนี่แหละไปตามในแต่ละช่องทางที่หลายท่านสะดวกนะคะบางคนมีบัญชี YouTube ก็ไปกดติดตามกด follow บางคนมี TikTok ก็กด TikTok บางคนใน Facebook ก็แล้วแต่คือทุกช่องทางของปุ๊กใช้ชื่อไปกับปุ๊กนะคะถ้าคิดถึงกันก็ไปดูพวกคอนเทนต์ต่างๆในช่องทางต่างๆได้ล่าสุดนี้ลงเรื่องราวของพัทยาเอาไว้นะคะลองไปติดตามดูเนาะมีคนได้เห็นนาเกลือแล้วก็มีคนมาเล่าสู่กันฟังบอกว่าเคยไปนาเกลือด้วยค่ะนาเกลือเป็นที่ที่มีอาหารทะเลราคาเบาๆตอนนี้ปุ๊กว่าของน้อยลงไปจากเดิมเยอะมากนะคะเมื่อก่อนเนี้ยนาเกลือตลาดเก่าเนี่ยโอ้จะพื้นที่ใหญ่มากแล้วของจะขายแบบมีทั้งผักหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ตอนนี้เหมือนแบบเขาเจาะเป็นที่อาหารทะเลซะส่วนใหญ่นะคะราคาก็มีหลายล้านเนาะลองเข้าไปดูได้นะคะเป็นคลิปล่าสุดส่วนคลิปที่จะลงวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของเมืองยะโมค่ะโคราชของกินอร่อยเยอะมากระดับมิชลินก็เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะออนให้ดูในช่วงเย็นๆประมาณ6โมงเย็นเนาะ มีคุณสุรศักดิ์เข้ามาทักทายกันนะคะบอกว่าภูเก็ตเมื่อวานนี้ไม่มีฝนลักษณะเนี่ยมีเมฆสลับแดดตอนนี้อากาศยังครึ้มยังไม่มีฝนมีการจราจรตอนเช้าเบาบางลงบ้างนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยทยอยปิดเทอมกันแล้วการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวภูเก็ตกำลังจะมีงานใหญ่เนาะก็คือเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการฝากคุณสุรศักดิ์เล่าสู่กันฟังด้วยนะถ้าแบบกิจกรรมเขาเป็นยังไงเนาะเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงจะขอบคุณมากๆเลยบ้านเมืองเขาตัดเตรียมความพร้อมประดับประดากันไปแค่ไหนอย่างไรแล้วบ้างแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าพาไปดูไอศกรีมที่ไม่งอนมวัวเขาชื่อว่ามอลลี่ออลลี่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
12: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
5: 10นาฬิกากับ23นาทีแล้วนะคะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart SME เป็นช่วงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจดังนั้นเนี่ยเราก็จะคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอะไรใดๆต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเทศกาลด้วยเนาะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไอศกรีมนะคะไอศกรีมที่ไม่งอนมวัวคือไม่ได้ใส่นมวัวเลยนะคะแล้วก็เป็นแพลนเบสด้วยนะคะที่สำคัญในช่วงของตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะมีไอศกรีมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโตฟูเจลาโต้นะคะไอศกรีมเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ของหวานอีกต่อไปแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องสุขภาพไลฟ์สไตล์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคด้วยวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณโชติมามีมุ่งธรรมนะคะคุณออมนะคะเป็นเจ้าของเนี่ยแหละค่ะมอลลี่ออลลี่นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณออมสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
5: ได้ยินเสียงพี่ปุ๊กชัดเจนนะคะ
15: ได้ยินชัดเจนค่ะ
5: วันนี้นะคะคุยกับคุณออมเนาะถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า Molly Ali ซึ่งเป็นไอศกรีมที่เรียกได้ว่าเป็นเจลาโต้เป็นแพลนเบสด้วยใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
5: จุดเริ่มต้นที่คุณออมมาทำ Molly Ali เนี่ยแรงบันดาลใจมันเกิดจากอะไรคะคุณออม
15: โอเค ก็คือมอลลี่แอลลี่เนี่ยค่ะเริ่มต้นจากความตั้งใจที่เราอยากทำให้อาหารเพื่อสุขภาพอะค่
5: ะ
15: เป็นเรื่องที่คนรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยอาหารเพื่อสุขภาพเราต้องยอมรับกับรสชาติที่ดรอปลงกว่าอาหารที่กินแล้วฟูลฟิลใจ
5: คือพูดง่ายๆว่าไม่อร่อยอะใช่ไหม
15: อ
5: ๋
15: อใช่แบบรสชาติมันอาจจะอร่อยแต่อร่อยประมาณนึงเราก็ยอมรับได้เพราะว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดว่าเออมันช้อยส์ของอาหารเพื่อสุขภาพที่กินแล้วยังเติมเต็มความสุขในหัวใจเราได้เหมือนเรากินขนมหวานหรือของหวานอื่นๆอ่ะมันมีน้อยมากๆอะค่
5: ะ
15: เราก็เลยทำมอลลี่แอลลี่ขึ้นมาค่ะเป็นไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวแลคโตสฟรีน้ำตาลก็ใช้เป็นแบบน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็อยากพัฒนามันขึ้นมาด้วยความตั้งใจแรกคืออยากให้มันอร่อยโดยที่ไม่รู้ถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้เลยว่านี่คือไอศกรีมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าไอศกรีมปกติค่ะ
5: คือเรียกได้ว่ามอลลี่ออลลี่นี่เป็นไอศกรีมที่ดีต่อใจและสุขภาพว่าง่ายๆเนาะทีนี้ตัวชื่อแบรนด์เองอะมอลลี่ออลลี่นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงคะ
15: ก็มอลลี่แอลลี่อะค่ะมาจากสองคำสองคำเนาะก็คือมอลลี่ก็คืออย่างแรกอะเรามองว่าไอศกรีมอะค่ะเป็นแค่เพียงแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมอลลี่เลยเรามันก็เลยมาจากเหมือนแตกออกมาจากคำว่าโมเลกุล
5: อ
15: ะเราสิ่งเล็กๆที่รวมกันเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้มันเป็นโมเลกุลของความสุขละกันในเมื่อมันเป็นแค่ไอศกรีมถ้วยเล็กๆถ้วยนึงที่อาจจะแบบฟูลฟิลใจของคนในวันที่เหนื่อยหรือในวันที่แบบเอ้ยอยากเติมของหวานสักถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยส่วน all ลี่อะค่ะก็หมายความถึงทุกๆคนเราอยากทำให้ไอศกรีมถ้วยเนี้ยมันกลายเป็นโมเลกุลแห่งความสุขที่สามารถส่งไปได
5: ้
15: ถึงทุกๆคนจริงๆเพราะว่าคนที่กินไอติมมอลลี่อารีได้อะสามารถกินได้ตั้งแต่น้องๆเด็กๆไปจนถึงแบบผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยสามารถทานได้ทั้งเป็นไอศกรีมที่ทานได้ทั้งครอบครัวโดยไม่ต้องกังวลเลยค
5: ่
15: ะ
5: โอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เข้าใจแล้วที่มาที่ไปของมอลลี่ออลลี่ทีนี้พอเราคิดว่าเราอยากจะทำตัวของไอศกรีมมอลลี่ออลลี่เองเราเปิดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะถ้านับถึงวันนี้เนาะนานหรือยังคะ
15: มอลลี่ออลลี่เปิดมา5ปีแล้วค่ะ
5: โอ้5ปีแล้วย้อนกลับไป5ปีที่แล้ววันที่เริ่มต้นทำเลยแล้วเปิดตัวสู่ตลาดเลยโอ้การแบบฟีดแบ็กกลับมายังมอลลี่ออลลี่เป็นยังไงบ้างคะ
15: ตอนนั้นมันเป็นตอนที่เปิดตัวค่ะเป็นในช่วงของโควิดด้วยค่ะเราก็เหมือนกับขายผ่านช่องทางออนไลน์เนาะก็มีคนที่แบบสนใจเข้ามาเยอะประกอบกับช่วงนั้นน่ะเทรนเรื่องของ plant based
5: อ
15: ่ะกำลังมาพอดีด้วยค่ะก็จริงๆแล้วฟีดแบคที่ได้รับกลับมาก็คือลูกค้าค่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแปลกใหม่เนาะเขาไม่เคยเห็นไอศกรีมที่แบบไม่มีนมวัวแต่มันครีมมี่นะมันเข้มข้นเหมือนไอติมปกติเลยอะไรเงี้ยก็ยังเป็นลูกค้าประจำกันมาจนถึงวันนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะ
5: กว่าจะได้เป็นแบบไอศกรีมเจลาโต้นะคะที่เขาเรียกว่าไม่งอนมวัวเลยแบบของมอลลี่ออลลี่นานไหมคะกว่าที่คุณออมจะคิดค้นแล้วทำสูตรออกมาได้อย่างที่แบบต้องการลองผิดลองถูกกันอยู่นานไหม
15: ก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์มอลลี่ออลลี่อะค่ะเราใช้เวลาในการลองผิดลองถูกกันมาแบบปีหนึ่งค่ะในการแบบทดลองสูตรเพราะว่ามันคือการทำความเข้าใจใหม่หมดน
5: ะ
15: เวลานั้นไม่มีใครที่สอนทำไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัว
5: ค
15: ่
5: ะ
15: อ๋อฮะออมก็เลยมีการแบบบินไปเรียนเพื่อที่จะเข้าใจโครงสร้างของไอศกรีมทั้งหมดอะค่
5: ะ
15: ที่อิตาลีก็คือไปเรียนด้วยตัวเองเลยเพื่อที่จะเอากลับมาพัฒนาตรงนี้ค่ะ
5: ค่ะพี่ปุ๊กขอความรู้จากคุณออมหน่อยได้ไหมให้แฟนๆรายการได้รู้ด้วยเนาะระยะหลังๆอะเราจะได้ยินคำว่าเจลาโต้กันเยอะไอศกรีมกันเยอะความอะไรเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ความโดดเด่นของเจลาโต้ที่มันต่างจากไอศกรีมบ้านเรามันคืออะไรคะคุณออม
15: จริงๆแล้วถ้าพูดตรงไปตรงมาเนาะไอศกรีมเจลาโต้อะมันเป็นภาษาการเรียกไอศกรีมภาษาอิตาลีเราก็จะเรียกมันว่าเจลาโต้แล้วก็ traditional ของเจลาโต้เลยอะค่ะ มันคือการที่ใช้ส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบจริง
5: ๆ
15: เช่นสมมุติเราบอกว่าไอ้เจลาโต้รสพิสตาชิโอเขาก็จะใส่พิสตาชิโอที่เป็นอินกรีเดียนจริง
5: ๆ
15: หรือว่าเจลาโต้สตรอเบอรี่หรืออะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นเน้นผลไม้จริงวัตถุดิบจริงๆอะค่ะในขณะที่ไอศกรีมเนี่ยมันก็จะหลากหลายเนา
5: ะ
15: เป็นเรื่องของจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ครีมเนี่ยเยอะกว่าเจลาโต้ค่ะแล้วก็ไอศกรีมบางประเภทก็จะมีการแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ใส่สตรอเบอรี่หรือวัตถุดิบ real ingredient จริงๆเข้าไปข้างในประมาณนี้ค่ะ
5: ค่ะนะคะนี่พอจะแยกได้ยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้ลองทานก็จะพอแยกได้เลยทีนี้ตอนที่มอลลี่ออลลี่เปิดตัวไอศกรีมของเรามีหลากหลายรสชาติไหมคะ
15: ตอนวันแรกที่เปิดมีแค่4รสชาติเองค่ะ
5: 4รสชาติมีรสอะไรบ้างคะ
15: มีช็อกโกแลตค่ะพิสตาชิโอเลมอนพายแล้วก็อะโวคาโดฮันนี่ค่ะซึ่งยังเป็น4รสที
5: ่
15: ย
5: ัง
15: ม
5: ี
15: ขายมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีมากกว่า40รสชาติแล้วค่ะ
5: เยอะมากผ่านมา5ปีมีกว่า40รสชาติไอ้รสชาติที่มันแบบเขาเรียกว่าค่อยๆงอกมามันมาจากอะไรคะคุณอมลูกค้าหรือว่าฤดูกาลซีซันนิ่งหรือว่าอะไรยังไงคะ
15: ใช่ก็คือความสนุกของการกินไอศกรีมอ่ะคือการแบบได้มาลองชิมที่หน้าร้านหรืออะไรแบบนี้เป็นความสนุกในการเลือกละกันก็เลยแบบอยากสร้าง
5: ค
15: อมบิเนชันของการเลือกเนี่ยออกมาให้ลูกค้าได้สนุกกับการกินได้สนุกกับการมิกซ์รสนี้กับรสนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องของซีซันนอลด้วยค่ะ
5: แล้วเราปัจจุบันนี้เนาะจากที่แบบตอนนั้นเราแค่ออนไลน์เนาะตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะสำหรับมอลลี่ออลลี่ของเรา
15: โอเคตอนนี้เรามีหน้าร้านทั้งหมดสาขาหลักนะคะ5สาขาค่ะก็มีที่ The Circle ราชพฤกษ์นะคะ Skyline
5: ค่ะ
15: โรงพยาบาลพระราม9 The Grass Market บางนาค่ะแล้วก็มีหน้าร้านที่หัวหินด้วย
5: ค่ะ
15: แล้วก็ปัจจุบันนะคะก็จะมีโทฟูเจลาโต้ค่ะที่เป็นคอนเซปต์โตใหม่ของเราค่ะที่มีการเอาโทฟูหรือเต้าหู้ที่คนเนี่ยเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วเอามาตีความใหม
5: ่
15: เอามาทำเป็นเจลาโต้ทั้งหมดแบบกว่า20รสชาติค่ะให้ลองที่เอ็มพอร์เทียค่ะชั้นจี
5: มีคุณผู้ฟังถามว่าที่ราชพฤกษ์ก็คือที่เดอะเซอร์เคิลเนอะใช่ไหมเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์
15: ใช่ค่ะเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะ
5: นะคะมีคนรอจะไปบอกอยากไปชิมมากๆทีนี้ในส่วนของโทฟูเจลาโต้อันนี้คือหมายถึงว่าเราแยกออกมาจากมอลลี่ออลลี่เลยไหมคะหรือว่ายังไงคะ
15: โทฟูเจลาโต้อันเนี้ยณปัจจุบันนะคะครั้งแรกที่เราลอนช์ออกมาที่เอ็มคอเทียเนี่ยที่เพิ่งลอนช์ไปเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมา
5: ค่ะ
15: ค่ะเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่ที่ยังไม่ได้แยกออกมาจากมอลลี่แบบเด็ดขาดอยู่ภายใต้ล่มคันเดียวกันอยู่เงี้ยค่ะแต่ว่าพัฒนาคอนเซ็ปต์ด้วยความที่โอเคแลคโตสฟรีดีต่อสุขภาพมากกว่าแต่ว่ามาในรูปแบบที่เอ้ยเข้าใจง่ายมากขึ้นเราพูดถึงเบสเดียวในร้านทั้งร้านไปเลยจากเดิมที่มอลลี่อารีเนี่ยทำไอศกรีมแลคโตสฟรีไม่มีนมวัวที่สร้างจากทั้งแบบเบสนมอัลมอนด์นมโอ๊ตซอยมิลค์นมพิสตาชิโออยู่แล้วนะคะอ
5: ัน
15: เดิมแต่พอโทฟูเนี่ยเรามาเหมือนเอาสิ่งที่คนเข้าใจง่ายๆมาตีความใหม่แล้วทำให้เบสไอศกรีมทั้งร้านนะคะมาจากเฟรชออร์แกนิกโทฟูที่เราต้มเองตั้งแต่หน้าโรงงานแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็มีเฟสออร์แกนิกโทฟูต้มสดให้ลูกค้าได้ทานเป็นเครื่องดื่มด้วยค่ะ
5: โอ้โหพัฒนาไปหลายอย่างมากเลยแปลว่าคุณออมมีความสนุกเนาะในการที่จะทำแล้วก็ต่อยอดแล้วโดยดูจากแบบความต้องการของลูกค้าเลยเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะสนุกมากยิ่งโปรเจกต์โทฟูเจลาโต้อันนี้สนุกมากมากเพราะมันเป็นคอนเซปต์สโตร์ที่เราอยู่ที่เราจะอยู่ที่เอ็มคอเทียประมาณ2เดือนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกาค่ะเราก็เลยใส่ความสนุกเข้าไปเต็มที่ในการจับคู่โทฟูกับวัตถุดิบอันนู้นอันนี้เช่นแบบกับมะเขือเทศเอามาลองทำเป็นทีรามิสุเอามาทำเป็นแบบ โตเกียวบานาน่ามีใส่ซอสคาราเมลมิโซะลงไปอะไรเงี้ยมันดูแบบสนุกมากๆแล้วก็รสชาติที่โทฟูเจลาโต้ที่เอ็มคอเทียเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะทุกๆแบบ2วีคอะไรเงี
5: ้
15: ย
5: เปลี่ยนไปเพื่อความสนุกเพื่อความหลากหลายด้วยเนาะแล้วเราอยู่ที่นี่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นชั่วคราวเนาะแล้วพอเราจากเอ็มคอเทียแล้วถ้าเป็นตัวโตฟูเจลาโต้เองอะในมอลลี่ออลลี่เองเรามีไปจำหน่ายด้วยไหมคะในสาขาต่างๆที่เรามีอยู่อะค่ะ
15: โอเคตัวโทฟูเจลาโต้อะค่ะจะเริ่มมีวางจำหน่ายที่มอลลี่ออลลี่สาขาอื่นๆอยู่ด้วยค่ะเป็นแบบเทคโฮมหรือว่าจะมีรสชาตินึงที่เป็นรสออริจินอลโทฟูก็สัปดาห์นี้ประมาณสัปดาห์นี้ค่ะก็จะสามารถไปเจอที่สาขาอื่นได้แต่ถ้าหากว่าอยากเจอโทฟูเจลาโต้เต็มๆ12รสชาติที่หน้าตู้อย่างเงี้ยก็มาได้ที่เอ็มคอเทียค่ะ
5: ค่ะอย่างในช่วงของเทศกาลกินเจโอ้มีคนสงสัยเนาะไอศกรีมของเรานับเป็นเจไหมคะเพราะว่าจริงๆเราเป็นแพลนเบสแล้วก็ไม่มีนมวัวด้วยเน
15: า
5: ะ
15: ใช่ค่ะเป็นเจค่ะจริงๆไม่ว่าจะทั้งที่โทฟูเจลาโต้หรือว่ามอลลี่ออลลี่สาขาหลักเป็นทั้งหมดเลยค่ะ
5: ดังนั้นใครที่กินเจเนาะกินถือศีลกินผักก็สามารถที่จะไปกินไอศครีมของมอลลี่ออลลี่ได้ใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
5: อยู่กับวงการของไอศครีมที่เป็นแพลนเบสมา5ปีแล้วโอ้การตอบรับของลูกค้าเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนาะมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมคะ
15: จริงๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเรารู้สึกว่ามันมีคนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่ใช่คือมอลลี่ออลลี่ไม่ได้ตอบโจทย์แค่แลคโตสฟรีหรือว่าแพลนเบสอย่างเดียวอะค่ะน้ำตาลที่เราใช้อ่ะเราไม่ใช้น้ำตาลทรายเลยเราใช้เป็นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว 100% ค่ะซึ่งโลจีไอกว่า อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ตอบโจทย์แค่ฝั่งของแพลนเบสเนาะคือมันมีคนที่ทานอาหารปกติอยู่ไม่น้อยมีคนที่แต่ในขณะเดียวกันอ่ะก็มีคนที่มีข้อจำกัดในการทานเช่นกังวลเรื่องของน้ำตาลหรือว่าไม่สามารถทานผลิตภัณฑ์ที่นมวัวได้อ่ะไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรายังแบบแฮปปี้กับการที่เราเป็นตัวเองได้ทุกวันนี้ก็คือลูกค้าเหล่านั้นนะคะแบบพิมพ์กลับมาบอกว่าแบบมันเป็นไอศกรีมเดียวที่เขาแบบว่ากินได้ขอบคุณมากๆที่แบบทำสิ่งนี้ให้หรือแม้กระทั่งแบบลูกเขาน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้นมวัวทานอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าพอเห็นไอติมมอลลี่อารีก็คือวิ่งเข้าใส่เลยแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความสุขมากๆเลยค่ะ
5: อันนี้เข้าใจนะบางคนแพ้อยากกินคือก็อยากกินไอติมอะแต่กินไม่ได้เพราะมันแพ้คือมันมีช่วงเวลาของการท้อคือการที่ยังหาลูกค้าไม่เจอหรือลูกค้ายังไม่เจอเราอะไรเงี้ยมันมีช่วงเวลาที่แบบคุณออนท้อโอ๊ยพอแล้วไม่ทำแล้วไม่ไปต่อแล้วมันเคยเกิดช่วงเวลาแบบนี้บ้างไหมคะ
15: ท้อเหรอจริงๆอะออมอะมองว่ามันมีนะแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะแบบพอแล้วไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่มาคิดเนาะว่าเอ๊ะมันเราจะสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจยังไงนะ มันไม่ใช่ว่าเอ้ยรักสุขภาพมากๆถึงจะกินมอลลี่ออลลี่แต่คือเขาสามารถกินมอลลี่ออลลี่ได้ในทุกๆวันทุกๆโอกาสทุกๆช่วงเวลาอาจจะเป็นวันที่ออกกำลังกายมาเหนื่อยมากๆไม่อยากกินอะไรหนักๆก
5: ็
15: กินมอลลี่ออลลี่ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ต้องหมุนหาแกนใหม่ๆที่ลูกค้าจะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างโทฟูเจลาโต้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่พอเราก้าวออกมาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากเอ้ยมอลลี่ออลลี่แพนเค้กไอศกรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาลองทำเป็นโทฟูเจลาโต้ลูกค้าก็ฟีดแบคที่ได้กลับมาคือเอ้ยคนเข้าใจได้ง่ายกว่ามากๆในขณะที่มันอยู่บนคอนเซ็ปต์เดิมเลยค่ะก็คือดีต่อสุขภาพอร่อยดีต่อใจไม่มีส่วนผสมของนมวัวเหมือนเดิมไปเลย
5: คือดีมากเลยมันทำอะไรถ้าเราทำด้วยความรักเนาะเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยเราจะพัฒนาแล้วเราก็จะหาทางแก้ไขเนาะเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายที่เป็นความสำเร็จได้อันนี้คุณออมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เลือกทำในสิ่งที่รักนะคะวันนี้ตลาดเจลาโต้บ้านเราโอ้โหมันต่างจาก5ปีที่แล้วเยอะนะคุณออมวันนี้มันเยอะมากเลยการแข่งขันสูงขนาดนี้ ต้องถามว่าตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่แบบอยู่กับวงการเจลาโต้ด้วยถ้าจะให้เราพูดถึงความโดดเด่นของเจลาโต้เองในตลาดเจลาโต้ปัจจุบันนี้อะไรที่ทำให้เราโดดเด่นแล้วก็ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่มันสูงมากๆอย่างนี้ค่ะ
15: ออมรู้สึกว่าสิ่งที่ออมแตกต่างจากเจลาโต้อื่นๆและทำให้เรายังคงอยู่ได้มันเป็นเรื่องของความที่เราค่อนข้างพูดยังไงดีล่ะเชื่อในเชื่อแล้วก็ยึดมั่นว่าเอ้ยเรากำลังทำสิ่งเนี้ยไปเพื่อใครเรากำลังทำเจลาโต้ที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราภูมิใจที่จะให้คนในครอบครัวเราอ่ะกินไอติมทุกรสที่ผลิตมาภายใต้มอลลี่อารีเราใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบคือเราเหมือนเราชัดเจนอ่ะว่าเราจะทำอะไรไปเพื่อใครมันทำให้จุดต่างเนี้ยมันยังคงอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าเมื่อถ้าปีที่แล้วออมยอมแพ้ไปเนาะว่าแบบเอ้ยเจลาโต้เพื่อสุขภาพอ่ะมันขายต่อให้เราทำมาอร่อยเนาะแค่ไหนอ่ะแต่ว่ามันขายยากกว่าเจลาโต้ปกตินะเพราะว่าคนก็ยังperceiveอยู่ว่าเอ้ยเจลาโต้จากนมจะอร่อยกว่าแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยออมก็คงไปทำเจลาโต้ที่มีนมวัวไปแหละมันง่ายกว่าด้วยซ้ำเนา
5: ะ
15: แต่ว่าก็จะไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นที่อยู่ในท้องตลาดออมว่าตรงเนี้ยมันคือจุดที่ทำให้เรายังคงต่างอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยแหละการยึดถือว่าแบบเราทำอะไรอยู
5: ่นี่มีหลายคนบอกว่าเพิ่งรู้เลยว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้น้ำตาลแต่ว่าใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะโอ้อันนี้แล้วก็มีคนอยากชิมด้วยนะมีคนถามว่าที่ M Quartier เนี่ยอยู่ตรงชั้นไหนยังไงคะสำหรับโตฟูเจลาโต้นะคะ
15: โอเคโตฟูเจลาโต้ค่ะอยู่ตรงชั้น G ค่ะหน้าโกเม่มาร์เก็ตเลยค่ะบันไดเลื่อนหน้าโกเม่มาร์เก็ตอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยตรงนั้นเลยค่ะ
5: อันนี้ก็คือสะดวกสบายแต่ว่า M Quartier นี้เราอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะ
15: M Quartier อยู่ถึงวันที่30พฤศจิกาค่ะ
5: ก
15: ็แล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวโทฟูเจลาโต้ก็จะไปเริ่มไปโผล่ตรงอื่นต่อไปค่ะจะเป็นที่พารากอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะพอเรามองแล้ววันนี้คือมอลลี่อัลลี่เป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ด้วยมองตลาดต่างประเทศด้วยไหมคะเราแบบเราตั้งเป้ากับมอลลี่อัลลี่เอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
15: ค่ะก็เราค่อนข้างตั้งใจกับมอลลี่อัลลี่มากๆแล้วเราก็เห็นว่าคนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่อยากกินไอศกรีมที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยค่ะ
5: hey.
15: เราเองอ่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ไอศกรีมของคนไทย แท้ๆก็อยากจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะพาแบรนด์ไทยเล็กๆอะค
5: ่ะ
15: ให้กลายเป็น global brand ในสักวันหนึ่งตอนนี้ก็มีคุยกับตลาดต่างประเทศอยู่บ้างค่ะ
5: โอ้โหต้องไปได้ไกลแน่ๆนะคะเพราะว่าดูจากความตั้งใจแล้วแพลนเบสเนาะตอนนี้เป็นอะไรที่ทั่วโลกเนาะกำลังนิยมแล้วก็หันมาดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นด้วยนะคะทีนี
15: ้
5: ช่วงนี้ให้คุณออมฝากร้านเพราะว่าโอ้โหเป็นเทศกาลกินเจด้วยบางคนบอกโอ้ยกินเจก็อยากกินขนมของหวานเนาะหนึ่งในนั้นก็กินของเราได้เหมือนกันเชิญเลยค่ะคุณออม
15: โอเคค่ะก็อยากฝากมอลลี่อัลลี่นะคะไว้ในอ้อมใจของทุกคนนะคะ เป็นไอศกรีมที่เข้มข้นอร่อยแล้วก็ครีมมี่ค่ะ ดีต่อสุขภาพค่ะกับสาขาหลักทั้ง5สาขานะคะ 4สาขาที่กรุงเทพค่ะ The Circle สกายเลนโรงพยาบาลพระราม9 The Glass Market บางนาค่ะแล้วก็ที่หัวหินค่ะ รวมทั้งมอลลี่อัลลี่เนี่ยยังมีตั้งอยู่ตามร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็เลมอนฟาร์มค่ะถ้าเห็นตู้ของมอลลี่อัลลี่เนี่ยก็ทานได้นะคะแล้วก็ อยากชวนทุกคนมาลองโทฟูเจลาโต้ค่ะที่เป็นคอนเซ็ปต์โตของเราค่ะที่เอ็มคอเทียชันจีค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองทานเต้าหู้ค่ะในมุมใหม่ๆ ก
5: ับ
15: อาหารที่เราคุ้นเคยค่ะว่าสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นของหวานที่สนุกดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อย ได้ยังไงบ้างค
5: ่ะแล้วถ้าเป็นออนไลน์สั่งได้ส่งได้ทั่วประเทศไหมคะถ้าเป็นออนไลน์
15: สามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะเรามี delivery hub กระจายอยู่ค่ะออนไลน์ก็สามารถสั่งได้ที่delivery platform ค่ะเป็น Grab นะคะแล้วก็ Shopee หรือว่าจะ add line add sign ค่ะMolly Ali
5: ได้เลย
15: มาสั่งก็ได้ค่ะ
5: เอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณออมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณค่ะ
5: เนี่ยคุณผู้ฟังทำอะไรด้วยความรักนะอันนี้คือพอฟังคุณออมเล่าอ่ะรู้เลยว่าธุรกิจทุกธุรกิจคุณผู้ฟังมันไม่ได้แบบมีแต่ความสวยงามมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นปัญหาแต่เขามักจะพูดกันเสมอๆว่าถ้าเราทำอะไรด้วยความรักเนี่ยปัญหามันจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราหยุดเราท้อแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสนุกกับการที่เราจะแก้ไขจะพัฒนาแล้วทำมันให้สำเร็จนะคะหลายคนฟังแล้วแบบอยากลองทานไอศกรีมของ Molly Ollie นะคุณผู้ฟัง LINE แอดนะคะมี A กลมๆข้างหน้าแล้วก็ M O double L Y Adouble l y @ molly ollie นะคะคุณผู้ฟัง molly ollie ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสาขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะสำหรับพี่ๆที่อาจจะเรียกว่าถนัดช่องทางโทรศัพท์จดเบอร์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ095 961556นะคะ095 961 6556นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยหรือว่าจะสั่งใน Grab ใน Line Man ใน Shopee อะไรเงี้ยเขาก็มีนะคะมีให้คุณได้สั่งด้วยมีหลายท่านเลยบอกว่าอยากลองพี่รุ่นสีส่งมาบอกชอบรสช็อกโกแลตนะคะอยากให้มาเปิดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าบ้างแต่ The Circle ก็ไม่ไกลจากเรานะอยู่เส้นราชพฤกษ์นี่เองนะคะเดี๋ยวปุ๊กว่าจะไปลองทานนั่นแหละที่แถวเส้นราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แถวๆนี้เนาะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการลงทุนกันสักครู่เดียวค่ะ
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
16: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
17: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
18: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
19: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
18: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
20: สมาร์ท SME
21: สนับสนุนโดย
20: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: 10นาฬิกา49นาทีค่ะมีคุณผู้ฟังอยากได้ LINE Ad นะคะLINE แอดนะปุ๊กย้ำทวนนะคะแอดไซน์เอกลมกลมข้างหน้านะคะ M O double L Y A double L Y แอดไซน์มอลลี่ออลลี่นะคะแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์นะ0959616556นะคะถ้าเป็นตัวโตฟูเจลาโต้เขาจะมีอยู่ที่ M Quartier นะคะตรงด้านหน้ากูเม่นะคะจะสามารถที่จะไปดูได้ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกับบันไดเลื่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่ไม่แพ้นมวัวเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็แลคโตสฟรีด้วยที่สำคัญนะคะน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายอะไรใดๆเขาใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนี่ก็ดีนะเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟหลายๆร้านจะมีน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวมาใช้ปุ๊กก็ชอบนะปุ๊กว่ากลิ่นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวมันหอมมากเลยค่ะไปดูหุ้นกันดีกว่าคุณผู้ฟังวันนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องราวของสถานการณ์หุ้นเนาะในต่างประเทศนะคะ S&P 500เนี่ยหลังจากที่อุ๋ยปรับตัวไปสูงสุดเป็นประวัติการล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟัง CNBC รายงานนะคะตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในวันพุธที่ผ่านมาขณะที่แรงกดดันในตลาดพันธมิตรยังคงเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุดนะคะเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมานานกว่า2ทศวรรษแล้วนะคะโดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะลดลง 341.41 จุดหรือ 0.66% ปิดที่ 51,179.87 จุดส่วนดัชนี S&P 500นะคะลดลง 0.22% ปิดที่ 7,801.77 จุดค่ะในขณะที่ดัชนี Nasdaq นะคะก็ลดลง 0.22% ปิดที่ 27,538.69 จุดนะคะนักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลนะคะหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุ10ปีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2002นะคะไปอยู่ที่ 5.365% ในวันพุธขณะที่ยิวพันธบัตรอายุ30ปีก็แตะระดับสูงสุดนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2002ที่ 5.732% ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะปิดตลาดลดลง 1.3% นะคะที่ 88.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพุธขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลปิดที่ 100.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลง 0.4% ค่ะไปดูตลาดหุ้นบ้านเราค่ะตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะมีรายงานจากตลาดหลักทรัพย์เข้ามาสำหรับการซื้อขายในภาคเช้านะคะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังอ่ะดูกันหน่อยภาคเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างโอ้เปิดตลาดมาก็ร่วงเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวในภาคเช้าหุ้นนะคะปรับลง 4.55 จุดนะคะหรือว่า 0.29% อยู่ที่ 1,580.08 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 8,402.02 ล้านบาทนะคะโดยนักวิเคราะห์คุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจาก Asia Plus นะคะบอกว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยคาดว่าจะแกว่งตัวลงตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะโดยทิศทางตลาดหุ้นเนี่ยยังมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยรายงานการประชุมธนาคารกลางนะคะยังมีความเห็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่ที่ยังสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้ปีนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะคุณผู้ฟังตอนแรกอ่ะก็คาดการณ์ว่าโอ้น่าจะไม่ขึ้นแล้วมั้งแต่ปรากฏว่าเสียงจากคณะกรรมการนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยังอยากให้ขึ้นอีกสักหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยก็ส่งผลเลยค่ะทีนี้ราคาน้ำมันนะคะแม้ว่าที่ปุ๊กรายงานไปอ่ะจะปรับตัวลงแต่ก็ยังมีการปรับตัวขึ้นนะคะเพราะว่า

0: ส่วนราคาทองคำวันนี้สมาคมค้าทองคำนะคะประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมาเนี่ยไม่หวือหวานะคุณผู้ฟังประกาศมา3รอบแต่ขึ้นมากกว่าลงนะคะครั้งล่าสุดที่ประกาศเนี่ยคือ 9:57 นค่ะราคาทองคำยังสูงขึ้นสูงกว่าการปิดตลาดเมื่อวานอยู่100บาทนะคะตอนนี้เนี่ยทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 65,650 บาทขายออก 65,850 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 64,339 บาท4สตางค์ขายออก 66,650 บาทนะคะแล้วก็ทางด้านของ Gold Spot ค่ะอยู่ที่ 4,136 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.63 นะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศช่วงนี้มีหลายคนเดินทางเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆปิดเทอมนะคุณผู้ฟังเด็กๆปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่หลายคนพาลูกๆไปเที่ยวนะคะจะเที่ยวใกล้เที่ยวไกลก็แล้วแต่เมืองที่คนรู้สึกว่าไปเที่ยวกันเยอะช่วงนี้แล้วก็เที่ยวเยอะกว่าหลายๆประเทศในเอเชียคือจีนยุโรปบางคนช่วงนี้ก็ไม่ไปนะคะด้วยสนนราคาค่ะตัวค่าอะไรที่แพงขึ้นคนก็มาเที่ยวจีนกันเยอะมากเกาหลีเนี่ยตอนนี้นะคะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆแต่ปรากฏว่าคนก็จะมีความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะไปแล้วจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้หมายความว่ากรอกรายละเอียดได้ KETA แล้วแบบจับได้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันตม.ล้วนๆดังนั้นคนก็เลยไม่กล้าบอกว่าไปเที่ยวที่รู้สึกว่ามีความมั่นใจดีกว่าไปญี่ปุ่นไปจีนอะไรอย่างนี้ดีกว่าญี่ปุ่นนี่คนก็เริ่มแผ่วๆนะคะแต่คนมาเที่ยวจีนตอนนี้เยอะมากทุกเมืองเลยโอ้จัดโปรโมชั่นค่าตั๋วค่าอะไรโอ้ถูกไปเยอะเลยดูนะคะว่าวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงดอลลาร์สหรัฐ 33.91 เงินปอนด์นะคะ 45.09 ยูโร 38.12 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.95ฮ่องกงนะคะ 4.35 มาเลเซีย 8.20 สิงคโปร์ 26.87 บรูไนค่ะ 26.50 เงินหยวนไชน่า 5.11 แล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0255 ฟิลิปปินส์มีคนถามมานะ 0.55 นะคะจะไปเหรอคะฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์มาอยู่บ้านเราก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ไต้หวันนะคะ 1.07 ค่ะออสเตรเลีย 23.93 นิวซีแลนด์ 19.31 สวิตเซอร์แลนด์ 40.86 นะคะแล้วก็ทางด้านของเวียดนาม 1.36 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.14 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบีย 8.94 ค่ะนี่คือเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณบรรจงด้วยนะคะมาทักทายกันเนาะมีใครที่ปุ้งไม่ได้ทักทายต้องขออภัยด้วยนะคุณทรายคุณน็อตเนาะคุณวิรัตนะคะน่าจะครบหมดแล้วมั้งเอาละค่ะพรุ่งนี้ถือศีลกินเจกันแล้วนะคะวันแรกของเทศกาลกินเจก็ขอให้กินเจอย่างมีความสุขปุ๊กกลับมาอีกทีเนี่ยวันจันทร์เลยนะคุณผู้ฟังฝากไปติดตามไปกับปุ๊กทาง YouTube ด้วยพรุ่งนี้มีตอนใหม่ออกนะคะออนในช่วงประมาณ 18:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
7: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
8: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
10: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
11: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการ ตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
12: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
13: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย
15: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
16: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
17: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
18: การ8ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
19: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าวสามครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
18: ค่ะ
19: อ้าวแน่นอนครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับก็เรื่องราวของน้ำท่วมประเด็นที่กำลังร้อนแรงตอนนี้นะครับก็คือเรื่องราวของทางในอำเภอที่บ้านสร้างนะก็คือถูกย้ายคุณผู้ชมครับปรากฏว่าชาวบ้านเขาฮือขึ้นมาแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมกับทางด้านในอำเภออ้าวลองดูครับคุณผู้ชมครับก็คือสำหรับคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะร้องขอความเป็นธรรมแทนในอำเภอนะครับก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะคือนางสาวสิริพรฉายวัฒนะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนครับในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับให้กับทางคุณเศรษฐวุฒวงลอวุฒนะฮะแกเป็นแนมเพอบ้านสร้างครับโดยมีการระบุอย่างนี้ฮะบอกว่าต้องการเห็นพลังของชาวบ้านสร้างเนี่ยออกมาปกป้องข้าราชการที่ดีนะฮะซึ่งตนเองเนี่ยมองว่าถูกกลั่นแกล้งจากคำสั่งโยกย้ายพร้อมกับระบุว่าหากมีการรวมตัวจะขอเป็นแนวหน้าในการเคลื่อนไหวและเตรียมอาหารรวมไปถึงข้าวสารเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนี่ฮะนี่คือแนมเพอนะเนี่ยนะครับคุณสิริพรนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ด้วยบอกว่าตนเองเนี่ยมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไม่เป็นธรรมกับนายอำเภอเลยแล้วยืนยันนะว่าติดตามการทำงานผ่านเพจของนายอำเภอมาโดยตลอดนายอำเภอเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับประชาชนได้รับทราบรวมไปถึงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมายังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงเงินเยียวยาด้วยตนเองในฐานะคนปราจีนบุรีโดยกำเนิดเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในอำเภอท่านเป็นข้าราชการที่ดีและไม่เห็นด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่ารู้สึกเสียใจกับคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวและตั้งใจนะครับที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังดูครับ
20: แค่ลำพังคำสั่งที่สั่งย้ายเนี่ยมันก็ทำใจไม่ได้แล้วนะน้ำตาไหลแล้วนะ
0: ับ
20: แต่นี่เล่นไปออกโทรทัศน์ประจานคนดีๆอ่ะอย่างนี้ใครเขาจะทนได้จริงๆแล้วพี่พรน่ะเป็นคนอำเภอนาดี
0: ครับ
20: ไม่ได้รู้จักใครในอำเภอบ้านสร้าง
0: ครับ
20: แต่มีญาติอยู่ 2-3 คนก็บอกออกมาไม่ได้เพราะติดกระแสน้ำ
0: ครับ
20: แต่พี่พรก็กำลังติดต่อทั้งฝั่งอื่นทางโซเชียลถ้าคนบ้านสร้างติดต่อมาหาพี่พรแค่50คน
0: ครับ
20: พี่พรจะพาไปที่สารกลาง
0: ครับ
20: อาหารการกินไม่ต้องห่วงแถมมีค่าน้ำมันให้กลับด้วยค่ากินอาหารข้าวสารกลับไปกินตอนน้ำลดอีก
0: ครับ
20: พี่พรมีโครงการค่าระดับประเด็นอยู่แล้วถ้าติดต่อพี่พรได้พี่พรจะกลับประจีนคืนนี้แล้วไปยืนรอที่สารกลางเลย
19: นี่คือพี่พรนะ
21: มีแต่คนชมว่าพี่พรสวยจัง
19: เห็นไหมล่ะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนาดีกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามนะฮะที่ประจินบุรีนะคุณชมครับแล้วก็ยังมีที่ศรีมโหสถนะครับก็น้ำเนี่ยก็ไหลไปรวมกันที่อำเภอบ้านสร้างฮะทำให้ตรงจุดนั้นมีระดับน้ำที่สูงขึ้นนะครับกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวครับประชาชนเองได้รับผลกระทบทุกตำบลถนนทุกสายถูกตัดขาดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่เองครับได้เดินทางนำส่งของเข้าไปในพื้นที่นะฮะเพื่อให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงส่งเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระชาภัยภูเบศนะครับแล้วก็ทีมนักจิตวิทยาเนี่ยลงพื้นที่ไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณผู้ชมมวลน้ำมหาศาลครับที่หลากทะลักผ่านมาจากพื้นที่เมืองประจินบุรีผ่านอำเภอบ้านสร้างมาถึงตำบลบางแตนเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดรับน้ำพื้นที่สุดท้ายของประจีนนะฮะที่แม่น้ำสายหลัก3สายก็คือแม่น้ำประจีนบุรีแม่น้ำนครนายกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำบางประกงก่อนจะระบายผ่านพื้นที่ของฉะเชิงเทราลงสู่อ่าวไทยเนี่ยครับน้ำก็จะมีไปตามทางของเขา
21: ค่ะ
19: ล่าสุดเนี่ยไปที่บางแตนนะครับ
21: เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของประจีนบุรี
19: โดยที่บางคล้าฉะเชิงเทราครับพบว่าน้ำที่ท่วมในพื้นที่ก็ยังสูงอยู่นะครับทั้งที่มันไหลไปแล้วนะแต่ก็ยังสูงอยู่ผู้ชมครับคือไม่มีทีท่าจะลดลงไปเลยฮะบางหลังบ้านเนี่ยเกือบมิดหลังคานะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ได้มีการอพยพออกไปบ้างแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ยังเป็นห่วงบ้านอยู่เลือกไม่ออกไปไหนครับโดยมีการใช้โฟมเป็นพาหนะในการสัญจรภัยมาเขาจะมีโฟมนั่นนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเอาโฟมมาแทนเรือชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะครับบอกว่าแหมจริงๆแล้วไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเลยปีนี้เป็นปีที่สาหัสหนักหนาสาหัสจริงๆแต่ก็ยังดีนะมีทั้งกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือคือนำอาหารเอามาให้กิน
21: ค่ะ
19: ขอบคุณมากๆเนี่ยนะครับนี่คือชาวบ้านก็บอกมาครับคุณผู้ชมครับ
21: และล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงพบว่าทางกองทัพเรือได้นำเรือผลักดันน้ำ30ลังเข้ามาติดตั้งเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำค่ะแล้วก็จะเร่งผลักดันมวลน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุด
19: ครับก็แน่นอนนะครับเรื่องราวของในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยผู้ชมครับก็เป็นประเด็นที่ทางฝั่งชาวประจินบุรีทางบ้านสร้างเขาบอกว่าโอ้โหทำอย่างนี้มันไม่แฟร์เลยนายกไปฟังใครที่ไหนทำไมถึงมาย้ายทางในอำเภอของเขาในอำเภอคนนี้เป็นคนดีนะฮะคือล่าสุดผู้ชมครับทางฝั่งของคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านออกมาว่าไงพี่หมวย
21: ท่านพูดถึงคำสั่งย้ายบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนรายงานท่านนายกเองแล้วก็เพิ่งทราบว่าอดีตผู้ว่าก็ทำหนังสือมาเช่นกันจากปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันคือคุณพลพีก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าคือผมเองได้รับรายงานมาทั้งจากรองผู้ว่าจากนายกอบจ.จากผู้นำท้องถิ่นแล้วทุกคนรายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับในอำเภอบ้านสร้างส่วนหนังสือของอดีตผู้ว่าทำมาตั้งแต่วันที่30กันยายนคือวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการเนื้อหาก็คือเป็นไปในทำนองเดียวกันว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยทางรัฐมนตรีพลพีบอกด้วยว่าแม้ว่านายอำเภอจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการทำหน้าที่ในสื่อออนไลน์แต่ว่าในเชิงการปฏิบัติหน้างานจริงๆหรือว่าการสนองรับนโยบายอาจจะไม่ได้เป็นแบบในโซเชียลที่ทุกคนได้เห็นลองฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะ
22: รายงานท่านนายกเองนะครับว่าเราได้รับรายงานอย่างนี้มาจากจังหวัดเรื่องก็เป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดเลยว่าในการที่ ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดผมเข้าใจว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เหลี่ยมไม่มีสองด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับ
0: ท่านนายธรรมศาสตร์เนี่ยมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าเรื่องการให้ถุงจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ตรงนี้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
22: ก็ถ้าเกิดมีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนน่ะถ้าเกิดว่าตั้งกรรมการสอบจริงแล้วสอบแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามข่าวหรือตามรายงานท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับ
19: ก็บอกว่าขอสอบก่อนเพราะมีคนร้องมา
21: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับรายงานจากทั้งรองผู้ว่านายกอบจแล้วก็จากผู้นำท้องถิ่นด้วย
19: ก็ไม่รู้ว่าคือเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที
21: ่
19: ถูกไหมฮะแต่คนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่บอกท่านดี
21: ค่ะน้ำท่วมท่านก็มา
19: แต่ผู้ว่าอบต.บอกว่ามีปัญหา
21: ค่ะทำแต่โซเชียลมีเดียหน้างานไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น
19: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราก็ไม่อยู่ในพื้นที
21: ่ค่ะมีทางอดีตผู้ว่าปราจีนค่ะที่เป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายแล้วเป็นคนเซ็นวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะบอกว่าคือในอำเภอบ้านสร้างมัวแต่ทำคอนเทนต์คนในพื้นที่ถึงจะทราบว่าการทำงานของในอำเภอเป็นยังไงคนในคนนอกพื้นที่พยายามจะช่วยแต่ก็ถูกปฏิเสธคือลักษณะอารมณ์ค่อนข้างเกรี้ยวกราดประมาณว่าทำได้แต่จริงแล้วในอำเภอรับไม่ไหวคนนอกอาจจะมองว่าภาพสวยเพราะว่าแกทำคอนเทนต์ทุกวันแต่เวลาทำงานมันไม่เหมือนกับที่คิด
1: เนี่ยก็ที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการทำงานแล้วก็มีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับคือถ้าคนในพื้นที่เนี่ยถึงจะทราบนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยการทำงานกับของในอำเภอนี่เป็นอย่างไรที่สำคัญก็คือทุกคนก็พยายามช่วยนะครับปรากฏว่าถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงออกอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดทำนองว่าตัวเองทำได้ว่างั้นเถอะแต่ผมเอาเข้าจริงๆมันรับไม่ไหวแล้วครับและที่สำคัญก็คือวาจาเนี่ยนะครับด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยไม่ฟังใครแล้วก็พูดจาก็ไม่ค่อยดีนะครับ
19: ม
1: ีแต่คนโทรมาฟ้องทั้งคนทั้งอสผมส่งลงไปช่วยอพยพชาวบ้านเนี่ยถูกไล่กลับออกมานะครับส่งที่ดินจังหวัดก็โดนกระเพิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอ
2: เฮ้ยเย่อหยิ่งจองหองขนาดนั้นเหรอจริงเหรอ
1: โอ้โหก็คนเขาไม่เห็นตัวจริงตัวจริงเขาเนี่ยพิยุทธถึงบางอ้อแล้วการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลพิยุทธเพราะว่าไม่ได้เตรียมการน่ะผมว่ามัวแต่ไปคอนเทนต์น่ะผมก็อยากจะเตือนน้องมันด้วยนะว่าภาษาโบราณก็บอกยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความจริงก็จะปรากฏครับพิยุทธ
2: ถ้าอดีตปลัดสุทธิพงษ์เนี่ยท่านออกมาตั้งข้อสังเกตว่าท่านไม่เชื่อนะ
1: ประเภทเดียวกันพิยุทธ
2: ฮะ
1: ประเภทเดียวกันคนเราเนี่ยถ้ามันของจริงเนี่ย มันต้องมีการละครการละครให้เป็นเรื่องของนักแสดงเขาหนุน
19: โอ้โหแต่ท่านก็พูดแรงนะ
21: ค่ะ
19: พูดชัดเลยบอกโอ้โหคอนเทนต์สายคอนเทนต
21: ์ค่ะ
19: บอกว่าในอำเภอเนี่ยที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยนะเพราะดูจากเนี่ยคอนเทนต์นี่แหละเห็นไหมแต่เอาเข้าจริงๆอะไรความจริงทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลย
21: ไม่มีการเตรียมการ
19: เนี่ยแต่ว่าเวลาเอาของไปให้แอคชั่นปุ๊บอย่างเงี้ยเหรอ
21: เรียวกราดหงุดหงิด
19: ไม่เวลาแอคชั่นปุ๊บก็จะมีการให้ของถ่ายคอนเทนต
21: ์ค่ะ
19: แต่เวลาไม่มีกล้องปุ๊บก็จะเป็นอีกแบบนึงคือเมื่อกี้ที่ท่านบอกมานะ
21: ค่ะ
19: ที่ผู้ว่าบอกมาแล้วพอพี่ยุทธถามถึงปลัด
21: สุทธิพงษ
19: ์พันปลัดก็บอกเฮ้ยก็โอเคนะ
21: ค่ะ
19: เหมือนกัน
21: พวกเดียวกัน
19: โอ้ไม่รู้จะเชื่อใครเลยเนี่ย
21: แล้วท่านก็พูดว่าการละคร
19: งงเลยนี
21: ่ค่ะ
19: อ้าวนะ
21: ต้องเป็นคนในพื้นที่ถึง
19: ต้องเป็นคนในพื้นที่ต้องคนที่เขาไปเห็นกันจริงจังอ่ะผมก็เราก็ตอบไม่ได้จริงๆอ่ะ
21: ค่ะ
19: เนี่ยครับ เอ้าคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของขยะกันหน่อยนะฮะชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าซอย14ร้องสื่อบอกกองขยะปิดทางเข้าออกปากซอยแม้แต่มอเตอร์ไซค์เองก็แทบจะเข้าออกไม่ได้เมื่อสำรวจเจอซอยย่อยอีกโอ้โหเขาบอกเต็มเลยฮะคุณผู้ชมลงไปดูหน่อยฮะภาพนี
21: ้โอ้นาอ้น
19: มายังไงเนี่ยขยะเยอะมากเลยนาอ้นลงไปดูอีกแล้ว
21: ค่ะ
19: นี่ดู
21: พอน้ำลดนาอ้นก็จะแต่งตัวหล่อแบบนี้ค่ะ
19: ใช่ครับแต่งรอแบบนี้มีคนเคยคิดแกเป็นทนายความ
21: ใช่ค่ะ
19: นี่
21: จะมาขอให้แกช่วยทำคดีให้
19: ใช่ครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านบอกน้าอ้นช่วยขนขยะให้หน่อย
21: ค่ะ
19: น้าอ้นบอกว่าแหมดูชุดผมด้วยใช่แล้วปกติเนี่ยมันรถเนี่ยฮะนี่คือซากกองขยะครับที่อยู่ปากซอยเคหะร่ม94ที่ถูกกองขยะขนาดใหญ่ปิดทางเข้าออกเอาไว้นะครับจนกระทั่งไม่มีทางเดินฮะจากซอยที่มีความกว้างถึง4เมตรอ่ะคุณผู้ชมครับเหลือช่องทางเดินไม่ถึง30เซนฮะแม้แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยยังผ่านได้ยากเลยนะซึ่งขยะที่ถูกนำมาทิ้งส่วนใหญ่เป็นซากเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาที่อยู่ในบ้านแล้วถูกน้ำท่วมเสียหายครับไม่สามารถใช้การได้อีกรวมถึงยังมีเศษกระจกเศษขวดเศษแก้วที่แตกอีกจำนวนมากนะครับเขาบอกกระจายเกลื่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะนางซิมเป็นคนที่อยู่ในซอยเคหะร่ม94บอกแบบนี้บอกว่าไอ้ภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวนะพอน้ำมันท่วมสูงขึ้นมาไอ้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เนี่ยมันก็เสียหายเกือบทั้งหมดแล้วแหละพอน้ำลดทุกคนก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนมันบวมไงไม้น่ะซึ่งมันก็เยอะจริงๆอ่ะนะคือมันมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมแล้วแม้แต่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะคนเอามาทิ้งไว้ตรงนี
21: ้ใช่ค่ะขยะมันขวางทางเข้าซอยไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็คุณซิมยังบอกด้วยว่าตอนนี้ก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทำงานหนักทุกคนแต่ยังไงก็อยากจะให้เขามาช่วยเก็บขยะออกจากซอยหน่อย
3: หน้านี้ก็ยังพอทนได้ยังมัวไปออกได้ตรงนี้ค่ะโกดังของร้านน
4: ี้ร้าน
3: นี้10
4: ก็รถเข้าออกไม่ได้
3: ไม่ได
4: ้ก็เดินผ่า
3: ค่ะต้องเดินอย่างเดียวค่ะ
4: เดินผ่ากองขยะ
3: จ
4: ้ะทำไมแล้วมันทิ้งกัน
3: ข้างในออกมา
4: เราก็ว่ากันไม่ได้
3: ใช่เราว่าเขาไม่ได้
4: เพราะว่า
3: แต่แค่ว่าอย่าให้ขวางหน้าร้านเราแค่นั้นเองเพราะว่าเราต้องเดินเข้าออกเอาของใช
4: ่แต่ตอนเนี้ยปัญหาคือรถก็เข้าออกไม่ได้
3: ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได
4: ้โอ้โหเป็นมากี่วันแล
3: ้
4: ว
3: เนี่ยเพิ่งจะเป็นเนี่ยวันนี้มาวันนี
4: ้วันนี้
3: ใช
4: ่ก่อนหน้านี้ก็ยังพอทน
3: ใช่ยังมอเตอร์ไซค์ออกได
4: ้แต่วันนี้
3: ไม่ได
4: ้ ทำไมยังมีรอยยิ้มล่ะ
3: เฮ้ยยิ้มไปงั้นแหละค่ะสู
19: ้นี่ครับผู้ชมครับระหว่างที่ทางณอ้นแกก็กำลังสำรวจกองขยะปรากฏไปเจอน้องเนี่ยฮะน้องน้ำอิงเด็ก9ขวบคุณผู้ชมครับทีมข่าวนี่ก็ไปถามบอกว่าหนูทำไมหนูไม่เดินผ่านกองขยะนี้ล่ะลูกปรากฏน้องก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกไม่เอาหรอกหนูไม่เดินหรอกคือน้องเขาบอกงี้ฮะบอกไม่กี่วันมาเนี่ยมีป้าคนนึงเดินผ่านกองขยะแล้วปรากฏป้าเนี่ยไปโดนเศษแก้วที่ซ่อนอยู่ในกองขยะบาดมือเข้าหนูก็เลยไม่กล้าที่จะเดินผ่านกองขยะนี้เลยกลัวด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เลี้ยงต่างนานาเนี่ยมานะครับกลัวจะมีสัตว์ที่มีพิษซ่อนตัวอยู่ในนั้นทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะออกจากซอยต้องยอมเดินอ้อมกองขยะเอานี่ฟังเสียงละอ้นกับน้องดู
4: แล้วหนูเดินไม่ได้มากี่วันแล้วลูก
7: ประมาณตั้งแต่น่ะที่มาทำความสะอาดแล้วแรกประมาณ2-3ตุลาค
4: ่ะ2-3ตุลาแล้วหนูเดินเข้าออกไม่ได้ปกติหนูใช้ชีวิตยังไงลูกเข้าออกได
7: ้หนูก็ต้องเดินเข้าไปในร้านแล้วมุดออกหน้าร้านอย่างน
4: ี้ตอนเนี้ยไม่กล้าเลยเหรอ
7: ไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่ามีแก้วหนูก็กลัวมีส
4: ั
7: ตว์อะไร
4: กลัวมีสัตว์ด้วยเหรอตรงนี้ลูกเหรอปกติหนูวิ่งเล่นเข้าออกเนี่ยตลอดเลยลูกแล้ววันนี้หนูเองก็เลยไม่กล้าเลย
7: ไม่กล้า
4: ให้สิบบาทกล้าเดินผ่านนะเอาไปสิบบาทเลยเอาเงินสดเอาไหมไม่เอา
7: ไม่เอา
4: เอา20บาทเอาไห
7: ม
4: ยังไงก็ไม่กล้า
7: ไม่กล้า
4: แล้วเท่าไหร่ถึงจะกล้าเดิน
7: ไม่กล้าเลย
4: ไม่กล้าเลยอ๋อเป็นกำลังใจให้ลูกกัน
19: นี่แล้วโอนแล้วติดสินบนได้แล้ว
21: ค่ะ
19: จะให้ไปเดินผ่านกองขยะบอกให้10บาท
21: 10บาทไม่เดิน20บาทได้ไห
19: ม
21: น้องก็ไม่เดิน
19: เด็กมึงคิดในใจนะโอนเอาไป50หนูให้ตอนนี้นะโอนไปเดินแล้วกันฝากกองขยะนี้หน่อยเด็กคงคิดในใจเนี่ย
21: ค่ะ
19: นี่นะอ้นนะ
21: หลังสัมภาษณ์เสร็จค่ะทีมข่าวได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือค่ะทีมข่าวก็เลยเดินไปที่เคหะร่มเกล้า24ก็เป็นน้าอ้นเนี่ยแหละค่ะที่ฝากกองขยะเข้าไป
19: นี่เด็กจ้างหรือเปล่า
21: ค่ะน้าอ้นไปเจอกับคุณชัยภูมิค่ะคุณชัยภูมิบอกว่าตอนนี้ปากซอยมีแต่ขยะขวางเดินเข้าออกไม่ได้ปกติจุดนี้ไม่ใช่จุดทิ้งขยะแต่ว่าพอหลังน้ำท่วมคนก็แห่เอากองขยะมาทิ้งไว้จนไม่มีทางเดินจะเดินเข้าออกซอยก็ต้องฝากกองขยะแบบนี้ที่สำคัญมันมีขยะอันตรายบางทีมีเศษตะปูซ่อนอยู่แล้วกลิ่นก็แรงช่วงฝนตกกลิ่นแรงมากน้าอ้นช่วยบอกให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อย
8: บ้านนี้ทางนี้คือถูกปิดตายครับ
9: ทำไมอ่ะ
8: เพราะขยะล้นไม่สามารถเดินออกได
9: ้
8: ความเดือดร้อนก็เข้ามาเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยคือ
9: ใครให้พี่มาทิ้งที่เนี่ย
8: มันไม่มีใครให้มาทิ้งคือน้ำรถก็ชาวบ้านก็พากันขนของมาทิ้งเองครับไม่คือไม่สามารถห้ามใครได้ครับเพราะต่างคนต่างเดือดร้อนทุกอย่างอ่ะคือเขาต้องรีบแบบน้ำรถเคลียร์ของออกจากบ้านแบบเนี้ยแล้วชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเสียงเดียวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามคนอื่นที่แบบรอบๆบริเวณได
9: ้ก็ทำให้ที่บ้านที่ตรงไหนนะ
8: บ้านที่บ้านผมอยู่หลังนี้ครับ
9: ในทุกวันนี้
8: ใช้ชีวิตลำบาก
9: เข้าออกไม่ได้เลย
8: ไม่ได้เลย
9: แล้วจะไปนี่ไปไงก็ลุยไปเนี่ย
8: ก็เดินแบบอย่างนี้แหละครับเดินลุยไปค่อยๆเดินลุยไปแบบนี้แหละครับ
9: ที่ว่าน้ำท่วมลำบากแล้ว
8: ขยะมาทิ้งลำบากกว่าครับ
9: เพราะมันมีอะไร
8: มันมีทั้งตะปูมีทั้งสัตว์เลื้อยคลานสารพัดเลยครับคือมีทั้งแบบว่าของมีคมอะไรที่เราไม่สามารถเดินออกได้อะ
9: และนี่ยังไม่รวมฝนตก
8: ใช่ครับ
9: ถ้ารวมฝนตกไปไง
8: ยิ่งลำบากคือจะมีพวกกลิ่นพวกน้ำขยะไหลแบบเน่าออกมา
19: เนี่ยคุณผู้ชมครับลำบากเลย
21: ค่ะตอนนี้ชาวบ้านคาดว่าขยะที่มากองทิ้งไว้อะค่ะ100ตันนะคะ
19: โอ้โหเยอะมาก
21: ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการขนย้ายเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองพรพรมนศวิกิเศษบอกว่าจำเป็นต้องใช้รถหนีบขยะของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยค่ะแต่ก็รถแบบนี้มีข้อจำกัดก็คือจะเข้าไปซอยเล็กๆไม่ได้ทีนี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะให้ขนขยะออกมาวางที่หน้าถนนใหญ่ตอนนี้ในซอยต่างๆก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันค่ะทางรองผู้ว่าบอกว่ากทม.ก็กำลังพยายามทำงานเร่งในการระดมเจ้าหน้าที่มาทำงานไล่เก็บไปเรื่อยๆเห็นใจนะคะมากองปิดขวางทางเข้าออกแล้วก็ชาวบ้านก็เข้าออกลำบากค่ะ
19: นะฮะเอาคุณผู้ชมครับไปที่สุวินทวงศ์65หรือพี่หม
21: ีค่ะใช่ค่ะ
19: นะฮะคือก็บอกงี้ฮะในเนื้อข่าวบอกว่าลงพื้นที่แล้วนะฮะอบต.สระแดงจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งเก็บซากปลาบึกจำนวนมากตายเกลื่อนบึงใหญ่จากน้ำขังเน่าเสีย13วันนะฮะหลังจากโค้ชขอให้เร่งจัดเก็บวันส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้านแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะนี่ครับจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กครับก็คือคุณศักชัยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใช่ไหมพี่หมวย
21: นุ่นหมิ่น
19: นุ่มนุนุ่ม
21: นุ่นหมิ่นหรือว่านุ่นหมิ่น
19: ศักชัยนุ่นอะไรล่ะ
21: นุ่นหมิ่น
19: นุ่มนั่นแหละคุณผู้ชมอ่านเอาเองแล้วกันนะหรือพี่โจคุยกาแฟนะครับหรืออาจารย์ออสโพสต์ภาพปลาบึกตัวใหญ่จำนวนมากนอนตายนะเกลื่อนบึงใหญ่ครับย่านแถวๆสุวินทวงศ์65พร้อมข้อความเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับสำเนานะถึงในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับรวมไปถึงสื่อหลายช่องเลยฮะแล้วก็มีโหนกระแสด้วยบอกว่ามาช่วยหน่อยได้ไหมเพราะได้รับผลกระทบจากกลิ่นเน่าเหม็นน้ำเสียปลาบึกตายยกบึงเลย
21: จากคลิปและภาพอะค่ะก็จะเห็นสภาพน้ำขังอยู่ในบึงคือตอนนี้มันเป็นน้ำที่นิ่งแล้วดูสีคือสีดำแบบดำเน่าอะค่ะส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็ปลาบึกเป็นปลาบึกตัวใหญ่เลยหลายสิบตัวนอนหงายตายอัดอยู่ที่ริมพงหญ้าชาวบ้านแถวนั้นก็กังวลใจนะคะว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ไม่ได้รับการบำบัดไม่มีการจัดเก็บซากเดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นเหม็นมากๆไปทั่วบริเวณแล้วจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคล่าสุดเช้าวันนี้ทางผอ.กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลสารแดงที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราผอ.สิริกรทองยาลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า บึงนี้ที่มีปลาบึกลอยตายเป็นบ่อดินเก่ามีเนื้อที่อยู่ประมาณ20ไร่เจ้าของก็เป็นชาวบ้านแถวๆเนี้ยก็นำปลามาปล่อยเพื่อจะเลี้ยงในบ่อแต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมคาดว่าน้ำหลากเข้าไปท่วมบึงแล้วปลาเกิดอาการน็อกน้ำแล้วก็ตาย
19: ตัวใหญ่มากนี่เหมือนอืดนะพี่หมวย
21: ตัวใหญ่มากใช่ค่ะโอ้เป็นหลายสิบตัวเดี๋ยววันนี้ค่ะผอ.บอกว่าจะเริ่มเอาปลาบึกออกจากบึงก่อนแต่ก็ต้องไปขอเรือไปขอรถแม็กโครจากรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มาในการตักซากปลาบึกแล้วก็จะเอาขึ้นรถบรรทุกไปฝังกลบอีกทีแล้วหลังจากนั้นจะมีการโดยปูนขาวด้วย
19: กันเชื้อ
21: ใช่ค่ะ
19: กันเชื้อโรคนะเอาลองฟังดูครับ
10: ในเรื่องของการอย่าเพิ่งใช้สารเคมีที่เป็นจุลินทรีย์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปลามันเน่ามากขึ้นแล้วจุลินทรีย์เพิ่มมันจะยิ่งน้ำยิ่งจะเหม็นมากขึ้นนะคะวิธีการของเราก็คือว่าจะต้องเอาปลาเนี่ยค่ะขึ้นมาจากบ่อให้หมดก่อนที่มันจะเน่าตอนนี้นะคะก่อนที่มันเนื้อจะเปื่อยนะคะก็คือยังพอขึ้นมาได้อยู่แต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่ามันกระจัดกระจายเต็มบ่อเลยนะคะก็คือว่าอยากจะได้เป็นเรือที่ลากมารวมกันก่อนนะคะอาจจะใช้ตะข่ายนะคะลากมาแล้วก็เอามารวมกันจุดนึงก่อนตอนนี้นะคะก็คือจะต้องหารถแมคโครหรือว่าอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะขนเอาไปฝังที่อื่นได้นะคะก็ก่อนที่จะฝังเราก็จะมีวิธีการที่จะใช้ตัวปูนขาวเลยตรงข้างหน้าได้แล้วก็ตัวปลาได้มันจะทำให้ดับกลิ่นได้บ้าง
11: คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการ
10: ใช่ค่ะวันนี้เลย
11: มันเริ่มที่จะมีกลิ่นเริ่มจาก
10: กระทบแล้วค่ะถ้ายิ่งช้ามันจะยิ่งยาก
19: โอ้โหดูนี่พี่หมวยเห็นไหมนะ
21: ตัวใหญ่มาก
19: นี่บึกใช่ไหม
21: บึกค่ะส่วนฝนรอบใหม่ก็จะตกลงมาเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตามที่กรมอุตุได้มีการประกาศล่าสุดจะเป็นประกาศเตือนฉบับที่3ฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องยาว5วันค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือ9จนถึงวันที่13ตุลาคมโดยมีพื้นที่ที่จะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมแรงมีลูกเห็บตกแล้วบางแห่งฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะวันพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักบางแห่งจังหวัดพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมจะลงมาที่ภาคกลางค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าวันเสาร์นี้จะมีฝนตกเป็นฝนที่ตกหนักกินพื้นที่มากที่สุดก็จะเห็นสีเหลืองกับสีส้มเยอะสุดเลยนะคะเสาร์ที่10ตุลาคมแล้วก็ต่อเนื่องไปวันอาทิตย์ค่ะบางจังหวัดก็มีสีส้มด้วยสีส้มคือปริมาณฝนเกิน125มิลลิเมตรส่วน12และ13ตุลาคมก
19: ็
21: จะลงใต้แล้ว
19: ลงไปใต
21: ้ก็จะมีวันเสาร์ที่10ตุลาเนี่ยแหละค่ะที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ลงมาใต้ด้วย
19: เพราะตอนแรกวันที่12เนี่ยจะหนักที่เรานี่แสดงพัดไปแล้ว
21: ค่ะ
19: ใช่ไหม
21: ใช่จำได้ค่ะ
19: ที่เราภาวนากันว่าขอให้มันเปลี่ยนทางเปลี่ยนอะไรไปกันนะเนี่ยครับเอาไปดูความชัดเจนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยคุณผู้ชมครับกรณีของแฟลตคลองจันทน์ครับหลังถกเถียงกันนะครับว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับผลกระทบเกิน7วันหรือเปล่าเนื่องจากเมื่อวานนะครับทางอธิบดีปอพอเนี่ยบอกว่าถ้าน้ำล้อมไปถึง7วันก็ไม่เข้าเกณฑ์ในขณะที่ทางรัฐมนตรีเจเศษนะครับท่านก็บอกว่าแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์หลายคนก็เลยงงเอ้าทางรัฐมนตรีท่านบอกอย่างนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอธิบดีปอพอท่านบอกอย่างตกลงจะฟังใคร
21: ท่
19: านว่างฮะเขาว่ากันอย่างนั้นล่าสุดเช้านี้นะครับทางด้านของนายนิรัตพงสิทธิถาวรท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าผมไม่ได้พูดคำว่าคลองจันทร์สักคำเพราะมีคำถามเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์หากตั้งต้นคำถามว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คำถามนั้นมีคำตอบในตัวเองซึ่งผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทร์นะเมื่อถามย้ำว่ามีความชัดเจนหรือไม่ว่าแฟลตคลองจันทน์นั้นเข้าเงื่อนไขทางท่านอธิบดีปอพอบอกว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมของกทมผู้ว่ากทมต้องไปสำรวจถ้าเข้าหลักเกณฑ์ไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มอะไรเลยฟังเสียงดูครับ
12: ก่อนอื่นจะตอบก่อนนะเมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องคลองจันทน์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบในตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นเปล่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทมก็ท่านผู้ว่ากทมก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
19: เนี่ยนะ
21: ค่ะทีนี้ก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์นะคะเป็นหลักเกณฑ์ตามมติครม.จะมีอยู่4เงื่อนไขข้อแรกก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายจะได้ตัวเรือนละ 9,000 บาท2ก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป 9,000 3ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมจนส่งผลทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วัน 5,000 บาทครัวเรือนละนะคะแล้วก็สุดท้ายคือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 5,000 บาท
19: นะ
21: ค่ะ
19: เอาพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็น่าจะมีข่าวของนี่เนาะไอ้อะไรนะกาญจนบุรีใช่มั้ย
21: แม่พัด
19: แม่พัด
21: แม่แม่พัดป้าแมว
19: มีแม่พัดมีป้าแมวมีอะไรต่างๆนานา
21: วันนี้แม่พัดไปสน.ค่ะ
19: ไปกับเอกสายใหม่นะ
21: ใช่ค่ะ
19: โอเคน่าจะแจ้งความลูกชายด้วย
21: ค่ะ
19: นะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะ
23: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
6: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
24: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
25: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stabil Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
26: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
27: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
26: มาเตรียมพร้อมกัน
28: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
29: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
30: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่าย ได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
0: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
16: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
19: บอกว่ามีไอเตียงที่มันแบบเป็นเตียงตะแกงต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยทางผมเองก็มีโอกาสคุยทางฝั่งของตัวพี่แมวซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์แห่งนี้พี่แมวบอกเลยบอกว่าอยากให้ไปดูหน่อยมาดูได้เลยว่าเราเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะสบส.5มาดูแล้วผ่านอนุญาตไม่มีผิดหลักเกณฑ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญมาดู
17: ค่ะ
19: เราก็ทำตามน้ำจิตน้ำใจที่เขาอยากจะเชิญผมก็เลยส่งทีมงานไปวันนั้นเลยพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็ได้ภาพออกมานะฮะก็ตามที่ผู้ชมได้เห็นไปหลากหลายภาพเนี่ยนะครับมันจะเป็นประตูลูกกรงเป็นหีบเพลงอยู่บนรั้วนะฮะมีห้องที่ลักษณะเหมือนซอยเป็นกรงเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีเตียงนี่อันนี้เป็นห้องที่เป็นเขาเรียกแดน3เขาว่างั้นนะฮะพี่แมวซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ก็พาเขาไปดูแหละครับถามว่าพาไปดูไหมเขาต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเนี่ยฉันทำถูกต้องไม่มีอะไรปิดบังเลยตำรวจมาก็มาดูได้ไม่เป็นไรนี่ก็ในเมื่อสบส5มาดูแล้วมาตรวจแล้วทุกอย่างเขาผ่านหมดพี่แม่ก็เชื่อโดยสุจริตใจว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรรวมไปถึงไอ้เตียงปลาปิ้งนะฮะเตียงปลาปิ้งก็คือเป็นเตียงที่มีตะแกรงครอบไปข้างบนเนี่ยก็ถามบอกอันเนี้ยสบสเห็นไหมเห็นมาตรวจแล้วดูเรียบร้อยหมดเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏหลังจากนั้นครับพอเรื่องมันแตกออกมาเพราะภาพนี้ผมก็ส่งให้สื่อแตกออกมาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าสบส.บอกไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ที่ไปตรวจเนี่ยตรวจแค่ 1,600 ตารางเมตรตามที่ได้มีการทำสัญญาหรือว่าตามที่มีการอนุญาตแต่จริงๆเนี่ยมีการซุกซ่อนอยู่อีก 4,000
17: ค่ะ
19: อะไรแบบนี้ป้าแมวฟังแล้วก็งงว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ในวันนั้นมันเป็นอีกแบบนึงนี
17: ่
19: แล้วก็อนุญาตใช่แล้วไงสุดท้ายล่าสุดโดนปิดแล้วนะครับโสธรชัยนะครับ
17: ก็บรรยากาศจะเป็นการที่ญาติญาติเดินทางมาที่โสธรชัยแห่งนี้เพื่อมารับคนที่อยู่ภายในศูนย์กลับไปดูแลค่ะทีมข่าวได้คุยกับคุณเอนามสมมุติเดินทางมาจากจันทบุรีมารับลูกชายวัย32ปี ทางแม่เอบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยรู้จักศูนย์นี้จากคำแนะนำของเพื่อนลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยตัดสินใจให้ศูนย์มารับตัวลูกไปอยู่ในความดูแลเพื่อจะปรับพฤติกรรมอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3เดือนค่ะทางแม่เอยอมรับว่าไม่ได้มาส่งลูกตอนที่เข้ามาอยู่ที่ศูนย์นี้แต่มาเยี่ยมลูกครั้งแรกเห็นสภาพของลูกตกใจทางแม่เอบอกว่ารับไม่ได้เลยคือวันที่เห็นลูกชายผมยาวผมเผ่ารุงรังรังแคเต็มหัวน้ำลายไหลยื
19: ด
17: ถามตอบไม่รู้เรื่องค่ะทั้งที่ก่อนที่แม่เอจะพาลูกมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ลูกพูดจารู้เรื่องไม่ได้มีอาการแบบนี้แล้วที่สำคัญแม่เอยังให้ข้อมูลด้วยว่าที่ศูนย์ไม่อนุญาตให้ลูกใช้โทรศัพท์ก็เลยทำให้ไม่สามารถติดต่อพูดคุยได้แล้วทุกครั้งเวลาที่มาเยี่ยมลูกจะมีคนดูแลนั่งคุมอยู่ด้วยตลอดจนแม่เอมาเห็นข่าวเกี่ยวกับศูนย์นี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมารับลูกชายกลับทันทีค่ะ
4: มาเยี่ยมครับ
7: ความเยี่ยมเป็นยังไงบ้างในบรรยากาศ
4: ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ลูกตัวลูกแบบสภาพก็คือแบบแย่มากเลยก็คือสกปรกผมยาวแล้วก็รังแคหัวเหนียวเรารู้สึกเรารับไม่ได้เลยวันนั้นแหละถ้ามีข้อความ
7: แค่บอกแค่บอกอะไรมันโดนไ
4: ม้แม่ก็คือมีเจ้าหน้าที่มา
19: คุม
4: นั่งอยู่ตัว
19: ก็เลยไม่กล้าพูดเป็นร่องรอยบาดแผลอะไร
4: ถามบางคำก็ไม่ตอบเฉยๆ
19: ซึ่งระหว่างที่คุยกับเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่อยู่ด้วยผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี่ไหมถังลองดูถังอีกทีเมื่อกี้ถังที่ถ่ายมานี
17: ่ถังที่ใช้
19: ถังนี่นะอันนี้ไม่ใช่ถังล้างหน้านะ
17: ค่ะถังที่ใช้อึใช้ฉี
19: ่เออ
17: เราก็ไว้ในห้องแบบนี้ค่ะ
19: นี่ไอ้นี่คือที่ฉี
17: ่ค่ะ
19: อันนี้ที่นั่งฉี่นั่งอึอะไรเงี้ยเนี่ยผู้ชมดูสิเยอะมากนี่นะครับ
17: ยังมีอีกครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมค่ะแต่ว่าจะให้ข้อมูลตรงข้ามกับแม่เอทางครอบครัวนี้บอกว่าลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวก็เลยตัดสินใจส่งลูกมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ปรากฏว่าลูกมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะลูกไม่เคยบอกว่าถูกทำร้ายไม่เคยบอกว่าถูกทารุณกรรมแต่ตัดสินใจมารับลูกกลับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าศูนย์แห่งนี้จะถูกปิดส่วนเหตุผลที่ให้ลูกมาอยู่ที่นี่ก็คือสถานบำบัดของภาครัฐไม่สามารถดูแลลูกชายได้เขาให้อยู่เพียง1เดือนยังไม่ทันจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ให้กลับบ้านแล้วหลังจากที่นี่ถูกสั่งปิดค่ะทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ต้องหาศูนย์ใหม่ที่จะส่งลูกไปอยู
7: ่ตอนมาทีแรกเป็นยังไง
8: ก็ตัดคือค่ะมาอย่างหนักคือพูดจาวายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าก็โอเคแล้ว
7: แล้วประมาณเงียบเป็นยังไงพัฒนาการเขาดี
8: ดีค่ะคือเงียบสงบลงคือก็ธรรมดา
9: เขาก็กล่าวว่ารักปีใหม่มารับ
19: ครับ
9: แล้วรักแล้ว
19: ตอนนี้เอากลับก่อนเพราะ
9: จำเป็นต้อง
8: ปิดแล้วก็ปิดศูนย์เราก็ต้องมารับก่อนนะคะ
19: ต้องมารับก่อนเน
8: า
19: ะ
8: ใช่ค่ะ
9: ก็ตอนที่อื่นดีก็ต้องการ
7: ยินดีอยากให้มีเพราะยอมรับเลยภาครัฐไม่มีแบบนี
9: ้ตอนมันเดือนเดียวผมเลยก็จำเป็นต้องตรงใช
8: ้โรงพยาบาลรัฐที่เอาแค่ให้หนึ่งเดือนใช่ไหม
19: ครับ
9: ยังไม่ถึงวันเสียเหมือนเดิม
7: ยังไม่คลีน
8: ยังใช่ค่ะ
7: ยังไม่ชาลา
8: แต่เราก็เข้าใจนะเราของรัฐบาลเราเข้าใจเหมือนกัน
7: ต้องยอมรับว่าทางภาครัฐไม่พอที่จะดูแลทุกคน
19: เนี่ยท่านผู้ชมครับคือทางด้านของนายบอลนะฮะนายบอลเนี่ยบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ศูนย์แห่งนี้ครับทุกอย่างเป็นปกติดีเลยก็ได้ทานอาหารครบ3มื้อนะได้สวดมนต์ด้วยได้ออกกำลังกายอีกตอนมาอยู่ใหม่ๆตนเองเนี่ยยอมรับนะเคยนอนเตียงปลาปิ้งนะนอนอยู่5วันเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพฤติกรรมผมมันก็ก้าวร้าวจริงๆแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวได้แต่เมื่อปรับตัวได้เนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปนอนในเตียงปลาปิ้งอีกเลยเขาก็เอาผมออกมาแล้วก็ไปอยู่ในห้องอื่นส่วนห้องพักที่มีลักษณะคล้ายกับกรงขังเนี่ยนะรวมไปถึงการที่ต้องนั่งอึนั่งฉี่ใส่กระป๋องเนี่ยก็ยอมรับนะว่ามันก็มีจริงนั่นแหละแต่จะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ยังมีพฤติกรรมอาละวาดเท่านั้นเองส่วนตนเองที่ปรับตัวได้แล้วก็สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำตามปกติได้ไม่ต้องขี้ใส่กระป๋องลองฟังดูครับ
10: ใครทำร้ายอะไรไหม
11: ไม่มี
10: อยู่กันแบบทุกคนรู้จักกันหมด
11: มีแบ่งมีอะไรก็แบ่งกันกินตลอด
12: จริงไม่มีที่ถูกแบบตบถูกตีข้างใน
11: ก็ไม่มีครับ
12: แต่กรงนั้นพี่เคยนอนไหมกรงที่มีครอบ
11: เคยมาครั้งหนึ่ง
12: เคยนอนหรอ
11: เคยนอนเพราะ
12: ตอนกี่คืนครับกรงนั้น
11: ห้าคืน
10: ขยับตัวได้ไหม
12: ขยับ
10: ได้อยู่
12: เขาผูกเราไหมเขาผูกเชือกเราไหมครับ
5: ไม่ผูกไม่ผูกครับ
12: แต่เอากรงเข้าไว้ล็อกกุญแจ
5: ใช่
12: แล้วตอนนั้นเราโวยวายจำได้ไหมขยับหรือ
5: ดิ้นได้จำได้
6: พังเลยไหม
12: พัง
6: เ
12: รา
6: ใหญ่ด้วย
5: กลัวนะไม่ผมไม่ประมาณนั้น
19: เนี่ยคุณผู้ชมครับก็อันนี้เป็นผู้ป่วยในศูนย์นะในบอล
17: ค่ะ
19: ลักษณะแบบก็อยู่ได้ไม่เป็นไรไม่โดนอะไรเนี่ยนะฮะอยากอยู่ต่อหรือไม่รู้นี่ผมก็ตอบไม่ได้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับนำเอาเตียงปาปิ้งออกมานะนี่ครับเข็นออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับระหว่างนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวที่เขาลงไปเกาะติดสถานการณ์จากหลายช่องเลยเขาเห็นปุ๊บขอไทยรัฐลองหน่อย
17: ค่ะ
19: ลองหน่อยไทยรัฐลองหน่อยนี่อยากจะพิสูจน์แล้วถ่ายไว้

0: โรคผิวหนังก็มีและอันนี้เขาก็ยังไม
1: ่
0: ได้ไม่ได้ทำความสะอาดในนี้ฝากพี่ๆสื่อมวลชนที่ไปบอกพี่ต้องระวังด้วยสักนิดนึงนะเนี่ยระวังนะ
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าคือมันอึดอัดมากลูกกรงอยู่ห่างจากหน้าไม่ถึงคืบอะค่ะแล้วพลิกตัวก็ไม่ได้คือถ้าฟังที่ป้าแมวให้สัมภาษณ์ป้าแมวก็จะบอกว่าเขาก็จะมีอิสระในการพลิกตัวในการเคลื่อนไหวแต่พอผู้สื่อข่าวลงไปนอนแล้วไม่สามารถพลิกตัวได
0: ้ครับก็คุณผู้ชมครับล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปที่โสธรชัยนอสซิงโฮมอีกครั้งหนึ่งครับก็พบว่าบรรยากาศยังเงียบเหงาแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวก็บันทึกภาพได้จากด้านนอกเท่านั้นโดยทราบนะครับว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากศูนย์หมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ภายในศูนย์ก็เหลือเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนนะครับก็เดินทางมาเก็บข้าวเก็บของที่สำคัญครับทางฝั่งของตัวป้าแมวหรือพี่แมวซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้มาปรากฏตัวที่ศูนย์แต่อย่างใดนะครับในส่วนของคดีความครับผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อสอบถามไปที่ผู้กำกับการที่สภ.ท่าม่วงก็ทราบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติคนไหนไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะครับก็เลยยังไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้ทางผู้กำกับบอกมาซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเคยมีคนไปแจ้งแต่กลิบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นนะนะเดี๋ยวไปดูภาพย้อนอดีตศูนย์โสธรชัยนอสซิงโฮมนะครับเอ้ยนอสซิงแคร์โฮมหรือแคร์พี
1: ่นอสซิงโฮม
0: นอสซิงโฮมนั่นนี่เขาเขียนมานอสซิงแคร์กูงงนอสซิงแคร์ลักษณะมีคาแคร์อะไรเงี้ยก็ไม่รู
1: ้นอสซิงโฮม
0: นอสซิงโฮมนะเขาบอกมีลวดหนามหีบเพลงแต่ปี65
1: ค่ะก็คือเมื่อวานนี้ที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์คุณนายนาที่เป็นผอ.สบส.5ค่ะที่แกลงพื้นที่ไปตรวจก็แกก็บอกว่าไม่เห็นลวดหนาม
0: คือไอ้ที่มาที่ไปอันนี้นะมันเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสมันก็มีกรณีของทางท่านผอ.นายนาซึ่งเป็นคนที่ผมเองเนี่ยเรียกหาอยู่ทุกวัน
1: ค่ะ
0: คือผมทำเรื่องนี้ตั้งแต่เดย์แรกเลยก็คือวันจันทร
1: ์
0: นะฮะผมทำแต่วันจันทร์เลยเอามาเปิดเรื่องว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าทางฝั่งของตัวพี่แมวเนี่ยแกหลุดปากมาคำหนึ่งแกบอกว่าสบส.5เนี่ยผอ.นายนาเนี่ยแกมาดูแล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แกมาดูแล้วผมก็จำขึ้นหูเลยขึ้นหัวใจเลยว่าผอ.นายนาเป็นสบส.5ผมก็พยายามเรียกหาแกอยู่ตลอดทุกวันในการอ่านข่าวผมบอกเลยบอกว่าคุณจะให้อธิบดีหรือให้ท่านรองอธิบดีออกมาออกหน้าแทนมันไม่ได้เพราะตัวท่านเองอยู่ในพื้นที่และท่านก็ไปคุมทั้งกี่จังหวัดนะ7-8 จังหวัดนะเสร็จท่านก็ต้องออกมาพูดบ้างว่ามันคืออะไรเมื่อวานมีโอกาสนะได้มีโอกาสคุยกันคือตัวท่านก็บอกเลยบอกว่าไม่เห็นลูกน้องลงไปก็ไม่เห็น
1: ค่ะ
0: ไอ้เตียงปลาปิ้งเห็นไหมไม่เห็นแล้วท่านเห็นลูกกรงไหมไม่เห็น
1: ค่ะ
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
0: ไปนี่เห็นอะไรลูกกรงครับ
1: ค่ะ
0: ลวดหนามครับ
1: เห็นแต่ตารางเมตรแรกที่เข้า
0: ไปเลยพออก็บอกว่าตอนนั้นมันมันอย่างเงี้ยผมก็เลยอาจจะงั้นโทรหาอธิบดีดิ
1: ค่ะ
0: อธิบดีก็เพิ่งลงไปนี
1: ่
0: ทางพออก็ไปด้วยถามอธิบดีอธิบดีเป็นยังไงครับท่านอธิบดีตอบเลยอ๋อเห็นตั้งแต่แรกครับพอบอกทางฝั่งท่านพออครับเห็นตั้งแต่แล้วเราก็ไม่ได้ละเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ละเลย
1: พอมีภาพปรากฏเป็นข่าวเราก็เข้มงวดแล้วก็ลงไปดูแล้วก็จะลงไปดูศูนย์อื่นๆแบบนี้ด้วยท่านบอกว่าก็เข้มงวดกวดขันท
0: ่
1: านผอ.เ
0: รามีเสียงพวกนี้อยู่ไหม
1: มีค่ะ
0: มีไหมเสียงที่คุยเนี่ยผอ.เนี่ยผอ.ลองฟังนี้คุณนายนาไม่เห็นพวกไอ้เตาปลาปิ้งเนี่ยเหรอฮะ
5: ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันผู้รับบริการน่ะมันยังไม่ได้เกินนะคะไม
0: ่ในปี68นะฮะ
5: ใช่ค่ะค่ะยืนยันค่ะว่าเราไม่เจอค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเจอเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้อยู่แล้วค่ะ
0: แต่ว่าตัวพี่แมวเขายืนยันนะครับว่าสบส.เข้าไปตรวจตลอดแล้วก็เจอเห็น เขาถึงได้ทำฮะ
5: เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสวส.ไม่ได้อนุญาต

0: ให้ทำด้านข้างที่เป็นกรงสีเขียวนะคะเราก็บอกว่าไอจุดเนี้ยเขาทะเลาะกันเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปเลิกทะเลาะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นทีบอะไรที่มันเป็นลวดอะไรข้างบนอ่ะเราไม่ให้ทำอยู่แล้วค่ะ
1: ไอ้ลูกกรงสีเขียวเนี่ยท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะแต่เราไม่ให้ใช้บริการนะคะ
1: เมื่อกี้นี้ท่านยังบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
2: เมื่อกี
0: ้ในส่วนนี้เราแจ้งอยากให้ใช้บริการตรงจุดนี้เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
1: ไอ้ลูกกรงเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมครับ
0: ลูกกรงนี้เราไม่ได้ให้ใช้บริการ
1: ถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอาไปใช้ได้ชั่วคราวท่านผอ.มีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตใช้ครับ
0: คือเราแจ้งเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วคือเราไม่เห็นด้านในที่ข่าวออกนะคะเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างใน
3: จริงๆแล้วเขาไปตรวจแค่หน้างานนะฮะ
0: เราไปตรวจเฉพาะจุดที่เขาขออนุญาตค่ะ
3: ผอ.บอกไม่เห็นลูกน้องผอ.บอกไม่เห็น
0: ค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เขาปรับขึ้นมาใหม่เลยนะคะ
1: แล้วทางเข้ามันมีลูกกงมีลูกดาบมีเพลงอะครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มีอีก
3: เอาเปิดภาพมา
0: วันนี้เราเห็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากๆด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆค่ะเราดำเนินการแบบที่มีความสุจริตในการดำเนินงานค่ะขอให้มั่นใจว่าสปส.5เราตั้งใจทำงานจริงๆค่ะสิ่งที่มันเป็นผิดพลาดของสปส.5มันไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่
3: ใช้คำนี้ไม่ได้หรอกครับสำหรับผมมองเลยนี่คือความผิดพลาดของสปส.5ครับผมโทษสปส.5ครับ
0: ขอเหตุความเห็นใจว่าสปส.5เนี่ยไม่ได้ละเลยแล้วไม่ได้ดิ้งนอยใจในเมื่อเกิดเหตุ
3: ละเลยครับ
0: ขึ้นค่ะ
3: ละเลยครับท่าน
0: พอเราทราบเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็ดำเนินการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะ
3: พี่หมวยคิดว่าไงคิดว่าสปส.5ละเลยไหม
4: ละเลยค่ะเพราะว่าลงไปต้องเห็น
3: ใครบอกไม่ละเลยอ่ะท่านผมถามจริงๆเหรอท่านใช่ไหมพี่หมวย
4: ค่ะ
3: คือเพราะมันเห็นกันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางจ่าพิชิตเขาก็มีการไปใช้ Google Earth ดูย้อนกลับไปยังเห็นเลย
4: เห็นลวดหนามหีบเพลงตั้งแต่ปี2024ค่ะ
3: แต่ในขณะเดียวกันนั่นผอ.อยู่ในพื้นที่กับลูกน้องเป็นตับ
4: ค่ะ
3: ไม่เห็นลงพื้นที่ไปไม่เห็นเอาจริงๆนะนี่คือไม่ได้เข้าข้างพี่แมวเลยนะกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าสปส.5ลงพื้นที่ไปแล้วบอกลูกกงนี่ไม่ได้นะผิดไอเตียงเนี่ยผิดพี่แมวจะกล้าทำปะล่ะ
4: ไม่กล้าก็ต้อง
3: ไม่กล้าหรอก
4: ปรับปรุง
3: ไม่กล้าหรอกจะกล้าได้ยังไงถ้าเอาจริงเอาจังแต่อันเนี้ยไปแล้วบอกไม่เห็น
4: ค่ะ
3: บอกไม่เห็นแต่ในขณะเดียวกันพี่แมวอ่ะกล้าที่จะให้ทางช่อง3ทางผมเนี่ยไปดูกับตาว่าเตียงอันเนี้ยมันไม่ผิดเพราะสปส.เนี่ยเขาอนุญาต
4: พี่แมวพูดเลยว่าสปส.มาตรวจ
3: เลยนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างคือ1พี่แมวโกหกแล้วก็เอาไอ้เตียงนั้นหลบหนีไป
4: ในวันที่
3: สปส.ไปตรวจกับ2สปส.ลงพื้นที่แล้วเห็นแต่เห็นแบบผ่านๆหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู
4: ้
3: ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ควันเทาๆควันเทา
4: ๆผอ.บอกว่าน้องที่ไปตรวจก็ไม่เห็นตอนเดือนพฤษภาคม68แล้วที่จ่าลงอะค่ะจ่าบอกว่าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรั้วแบบนี้ติดตั้งมาตั้งแต่ปี2022แล้วถ้าย้อนกลับไปปี2021ค่ะรั้วของศูนย์แห่งนี้เป็นลวดหนามปกตินะคะ

0: ที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
2: ค่ะ
3: แต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเหมือนกับสบส5ตัดหางโสธรชัยแล้วคือเหมือนตัดหางแล้วคือไม่รู้อ่ะไปจัดการกันเองแล้วที่แปลกคุณผู้ชมเมื่อวานท่านบอกมาเนี่ยทางท่านผอ.สบส5ท่านนายนาท่านบอกว่าพื้นที่เนี่ยจริงๆอนุญาตแค่
2: 1,600
3: 1,600 แต่เขามี 4,000 กว่าตารางเมตรเดี๋ยวผมถามลูกชายป้าแมวหน่อยเจแปน
2: ครับ
3: ผมถามนิดนึงพื้นที่ของคุณเนี่ยไอ้ศูนย์เนี่ยโสธรชัยเนี่ยมัน 4,000 ตารางเมตรเหรอ
4: ไม่นะครับ 1,600 ตั้งแต่แรก 1,600
3: มีการเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,000 มั้ย
4: มาจากไหนผมก็ไม่ทราบนะครับทางผมเองก็ตั้งใจจะอุทธรณ์อยู
3: ่ผมถามนิดเดียวตกลงที่ทางฝั่งของผอ.นยนาพูดเมื่อวานเนี้ยสบส5เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาอนุญาตแค่ 1,600 ตารางเมตรเขาไปตรวจสอบได้แค่ 1,600 ตารางเมตรแต่ไอ้ที่เห็นเป็นลูกกงเนี่ยมันอยู่นอกเหนือที่เขาต้องตรวจสอบเพราะมันเป็น 4,000 ตารางเมตรออกไปใช่หรือเปล่าหรือมันอยู่ใน 1,600 ตารางเมตรนั่นแหละ
4: มันต้องอยู่ใน 1,600 ตารางเมตรครับเพราะว่ามันก็คือที่ผมทั้งหมดอ่ะบ้านผมมี4ไร่
3: อ่ะคุณพูดอย่างนี้ผอ.นยนาเสียคนนะคุณไม่กลัวเหรอเขาเสียคนนะเนี่ยเขาบอกว่า 4,000 ตารางเมตรนะไอ้ที่คุณสร้างลูกกงอยู่ในลูกกงเขาไม่เห็นเพราะมันอยู่ 4,000 เขาดูแค่ 1,600 มันไม่มี
4: ผมคิดว่าอาจจะเป็นคือมีทางสตาฟเขาแจ้งนะครับคือเหมือนเรามีวัดของเราและวัดของเขาอาจจะวัดผิด
3: วัดผิด
4: หมายถึงว่าทางเราข้อมูลตอนแรกกับ 1,600 ตารางเมตรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนวัดผิดนะครับ
3: เหมือนเขาวัดผิดเหรอ
4: หมายถึงว่าตอนแรกในครั้งแรกที่เป็นที่เราแจ้งแบบมี4ไร่อะไรอย่างเงี้ย
3: คือแต่
4: พอวัดใหม่แล้วเป็น 4,000
3: เอาง่ายๆเลยผมถามคุณง่ายๆเลยไอ้ลูกกรงทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในศูนย์ของคุณของแม่คุณเนี่ยมันอยู่ใน 1,600 ตารางเมตร
4: อยู่ครับ
3: หรืออยู่ใน 4,000 ตารางเมตร
4: อยู่ใน 1,600 ตารางเมตรครับ
3: อุ๊ยตายผอนี่ผมไม่ได้ขยี้นะผอจะเกษียณออกไปเนี่ยมันต้องสง่างามนะนี่จะเกษียณออกไปแล้วมันมีคำครหาแบบนี้ไม่ได้นะ
2: ค่ะ
3: จะได้เกษียณหรือเปล่าเนี่ย
2: เพราะว่าเมื่อวานนี้แกตอบชัดนะคะว่าเราตรวจเฉพาะ 1,600 ตารางเมตรที่มีการขออนุญาตแต่ว่าส่วนที่เป็นลูกกรงที่อยู่ด้านหลังออกไปไม่ได้มีการตรวจเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่มีการขออนุญาต
3: เขาว่างั้น
2: เขาพูดอย่างนี้ค่ะ
3: พอพูดแบบนั้น
2: พูดแบบนี
3: ้แต่วันนี้เขามายืนยันเลยเขาบอกเลยเนี่ยทางลูกชายของป้าแมวเดี๋ยวถามป้าแมวเองก็ได้เดี๋ยวโฟนอินถามด้วยว่าตกลงมันอยู่ใน 1,600 หรือ 4,000 เพราะเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับป้าแมวผมก็ถามเรื่องนี้เหมือนกัน
2: ค่ะ
3: บอกตกลงป้าแมวผมถามจริงๆเหอะไอ้ที่ท่านผอ.เขาบอกเนี่ยนะว่าไอ้ลูกกรงทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะมันไปหลบอยู่ใน 4,000 ที่มันงอกออกมาที่เขาต่อเติมสร้างขึ้นมาแต่ 1,600 เนี่ยผอ.นายนาเขาไม่เห็นลูกน้องเขาก็ไม่เห็น
2: ค่ะ
3: ป้าแมวบอกเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ใน 1,600 ตารางเมตรนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: จริงๆมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นอย่างนะผอ.ผมบอกเลยถ้าพี่แมวเขาพูดออกมานะจบเหผมบอกเลยผมรับทราบมาแล้วด้วยโอ้โหสุดๆเลยผมบอกเลยพี่หมวยถ้าพี่หายไปตามแถวๆนู้นนะ
2: เขาปิดศูนย์ไปแล้ว
3: มันอาจจะมีศูนย์อื่นหรือเปล่าไม่รู้ไงไปตามแถวๆนู้นนะแถวการนะยังไงต่อพี่หมวย
2: แต่ว่าถ้าย้อนฟังสัมภาษณ์ป้าแมวอะค่ะคือบางช่วงวันแรกที่อามลงไปอะป้าแมวชี้ให้ดูไอ้เตียงปาปิ้งเลย ว่าสบสมาตรวจอันเนี้ยแสดงว่าทีมของสบส5ก็ต้องเห็นเตียงปาปิ้งด้วย
3: เดี๋ยวค่อยไปคุยในนุชเดี๋ยวค่อยไปถามในผลกระแสวันนี้เขาพูดหมดเจแปนพูดหมดนะยินดีพูดหมดนะ
4: ครับ
3: พี่บอกเลยไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าวันนี้โสธรชัยของคุณเองเนี่ยมันแย่มากที่สุดละวันนี้สิ่งที่มันจะกู้คืนมาได้เนี่ยมันคือศักดิ์ศรีของความถูกต้องและความเป็นธรรมคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคุณจำคำนี้เอาไว้อะไรก็ตามแต่เนี่ยผมไม่ได้บอกให้คุณต้องไปโยนไปซัดใครอะไรไม่ใช่นะคุณแค่ต้องพูดความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของประชาชนที่เขาต้องไปพึ่งพิงสถานที่หรือศูนย์แบบนี้อีกหลายที่มันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอันไหนที่คุณผิดคุณก็ยอมรับตามที่คุณผิดอันไหนที่คุณไม่ผิดคุณถูกใส่ความคุณก็ต้องยืนว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะต้องรับทั้งหมดคุณเข้าใจใช่ไหม
4: ครับ
3: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กลับมาพรึกครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
14: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
15: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของ4สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: มีไปแจ้งความนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางฝั่งของตัวแม่นภัสเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนชายชะกันเนี่ยนะฮะจับมัดมือมัดเท้าปิดปากนะครับแล้วก็มีการต่อยท้องแล้วก็พาไปส่งที่โสธรชัยคุณเอกนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็เดินทางไปที่สน.วังทองหลางนะครับพร้อมกับแม่นภัสแม่นภัสบอกแบบนี้บอกว่าถูกลูกชายเนี่ยใช้บุคคลมาอุ้มแล้วก็รับตัวจากบ้านไปแล้วถูกนำไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งต่อมาพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือพี่น้องสาวก็คือน้องบีมขอโทษนะฮะเป็นน้องเป็นอาอีนะครับจนกระทั่งได้กลับออกมาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแสจนสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะฮะแต่วันนี้ผู้ชมครับประเด็นที่ทางฝั่งของตัวแม่นภัสเองเนี่ยต้องการให้ตำรวจตรวจสอบไม่ได้มีเพียงเรื่องของสภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแต่ยังไปถึงเกี่ยวข้องถึงเรื่องราวของชายชะกันด้วยที่มานำตัวออกไป
2: ค่ะคือแม่บอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันนำตัวออกจากบ้านแล้วระหว่างทางก็มีการทำร้ายร่างกายมีการเปลี่ยนรถที่ปั๊มน้ำมันแม่พัดตั้งข้อสงสัยค่ะว่าอาจจะเป็นการหลบเลี่ยงการติดตามก่อนจะถูกนำตัวไปที่ศูนย์ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามแม่พัดนะคะบอกว่าคือถ้าหากแจ้งความดำเนินคดีลูกชายกับลูกสาวอาจจะมีความผิดด้วยพอคำถามนี้ค่ะแม่พัดก็คือเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบด้วยน้ำเสียงสะอื้นบอกว่าสงสารแต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
3: ต่อยจริงๆค่ะแล้วล็อกกุญแจมือเนี่ยแม่ก็ถามเขาตลอดเลยจะพาเราไปไหนมีการเปลี่ยนรถค่ะเขาก็พูดโทรศัพท์ตอนที่เขายกพูดโทรศัพท์เสื้อที่เขาใส่มามันหลุดมันหล่นออกมาแบบนี้เราก็จำรอยสักที่มือขวาเขาได้เลยค่ะมันมีรถที่รอจอดอยู่แล้วแล้วเขาก็จอดไปชิดกันเลยพอแม่ก้าวลงจากรถคันนี้เขาก็ผลักไปรถคันนี้เลยมันไม่มีโอกาสที่จะอะไรทั้งนั้นแม่จำทะเบียนรถได้เหมือนเอาถ่ายภาพไว้ในสมองเลย
4: เราจะดำเนินคดีกับใครบ้างคะวันนี้
3: จะมีกู้ภัยที่มาจับเราสองคนนั้นนะแล้วก็พี่แมวแล้วเจ้าหน้าที่ที่ตีเราในนั้น
5: สังคมอยากถามแม่มาก
6: คุณแม่ตอบเลย
7: นะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับใครที่อยากจะนำไปนะไปใช้
5: ไม่ใจอ่อนแล้วนะ
3: ให้เป็นไปตามกฎหมายเลยเพราะว่าเขาไม่รู้สึกผิดเลยเขาแบบไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำกับแม่มันหนักมากที่สุดในชีวิตแม่แล้ว
2: ทางพี่เอกก็บอกว่าเดินทางมาแจ้งความวันนี้ต้องการให้ตำรวจตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่กู้ภัยหรือคนที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับตัวแม่พัดออกจากบ้านรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำตัวการควบคุมตัวและผู้ที่อาจจะมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ถ้าพบว่าบุคคลใดมีส่วนทำผิดอยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าต้องตามกันต่อด้วย
2: ค่ะ
1: นะครับคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าตัวแม่นภัสเนี่ยก็เคยมาออกโหนกระแสแล้ว
2: พี่หนุ่มโพสต์ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยจำไม่ได้เนี่ย
2: 8ปีที่แล้วใช่ไหม
1: 8ปีก่อนแล้วแกมากับบีมลูกสาวแกเนี่ย
2: แต่ว่าผมเผ่าคนละทรงนะคะ
1: ทีเนี้ยพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมาคับคล้ายคับคลานะฮะแล้วก็เริ่มแบบคิดเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าปรากฏว่าจำได้เนี่ยก็คือคุณภัทรเนี่ยแกเป็น LGBTQ นะ
2: ซึ่งพี่หนุ่มเคยพูดครั้งนึง
1: ใช่แกเป็น LGBTQ พี่เคยพูดพี่หมวยฟังใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก่อนที่จะมีเรื่องนี้เรื่องข่าวเรื่องที่มาออก8ปีก่อนถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอมาเห็นอันนี้ผมยิ่งมั่นใจเลยว่าใช่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอ้ข้อมูลหลั่งไหลมาเยอะมากนะครับพูดลำบากเลย
2: ค่ะพี่หนุ่มรู้ได้ยังไงคะคือมีคนบอกหรือว่าม
1: ีคนมาบอกทีมงานมาบอกว่าเนี่ยทางคุณณภัทรเคยมาออกรายการโหนกระแสแล้วนะเป็นทีมงานของเพจโหนเนี่ยแหละชื่ออ้อมาบอกผมก็เลยเช็คก็ปรากฏว่าไปเจอก็เปิดดูก็อ๋อเคสนี้แต่ผมจำไม่ได้เพราะว่า ตัวลูกสาวเนี่ยตอนแรกใช่คนเดียวกันเหรอวะปรากฏใช่นะฮะแล้วก็ตัวพี่ณภัทรเนี่ยแม่ณภัทรเนี่ยก็เป็นคนเดียวกันเพียงแต่นั้นผมสั้นเขาเป็น LGBTQ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีคู่กรณีของแกเนี่ยหลายคนคู่กรณีของแม่ณภัทรหลายคน
2: ค่ะ
1: มีทั้งพนักงานส่งอาหาร มีทั้งฝั่งของตัวคนที่เคยทำงานด้วยคนที่เคยไปรับเหมามีเยอะมากเลยอะส่งมาหาผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันต้องแยกกันนะ
2: ต้อง
1: แยกกันนะฮะไอ้เรื่องวีรกรรมของแกมันคือเรื่องนึงไอ้เรื่องที่แกถูกกระทำคือเรื่องนึงไอ้เรื่องศูนย์คือเรื่องนึงเรื่องของสบส.คือเรื่องนึงถูกไหมฮะมันก็ต้องแยกมันเรื่องลูกชายแกอีกเรื่องนึงมันต้องแยกให้ชัดอะมหากาพย์อะบอกเลยเรื่องเนี้ยมหากาพย์ที่มีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยมหากาพย์แบบเยอะมากทั้งคนนี้ทั้งลูกสะใภ้ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวหมดเลยตอนเนี้ย
2: ค่ะ
1: งงไปหมดแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเรามีโอกาสสัมภาษณ์ทางฝั่งของตัวคุณลุงคนนึงคือคุณลุงเ
2: อ
1: สัมภาษณ์ไปก็แกก็บอกว่าแกไปอยู่ที่โสธรชัยนี่แหละแต่แกก่อนที่จะไปอยู่โสธรชัยแกบอกแกเคยไปอยู่ที่ศูนย์แห่งหนึ่งครับอยู่ในนนทบุรีนะชื่อว่าศูนย์เสริมสุข
2: ค่ะ
1: นะปรากฏแกก็บอกว่าไอ้ตอนนั้นผมหนีไปผมก็ถามหนีทำไมอ๋อที่ผมหนีไปเนี่ยเพราะเขาล่ามตีตัวล่ามโซ่ผมไว้โอ้โหเท่านั้นแหละบอกตีตัวล่ามโซ่ไว้บอกที่เสริมสุขนะทำไมบอกเขาไม่ให้ผมหนีมีขวดให้ผมฉี่ใส่เท่านั้นเองขวดนึงผมก็เลยไม่รู้ทำไงผมก็เลยหนีเสร็จปุ๊บเขาเลยไปจับได้ผมก็เลยจับผมไปอยู่โสธรชัยบอกอ๋อแล้วผมเหมือนกันละเหมือนกันเสร็จปุ๊บตอนพักทีมข่าวลงเลย
2: ลงพื้นที่ไป
1: ทีมข่าวของช่อง3ลงพื้นที่ไปเลย
2: ค่ะ
1: ส่งกลับมาปุ๊บ
2: ค่ะ
1: ไปดูภาพนี้เป็นภาพนี้ครับแน
2: ่มีผู้ชายคนหนึ่ง
1: ไปถอดตู้แดงเป็นจุดตรวจ
2: ค่ะ
1: ถอดเลยโอ้โหแล้วของสภ.เมืองนนทบุรีด้วยเนี่ยครับนักข่าวก็ถ่ายนะ
2: ค่ะ
1: นักกล้องเห็นไหมถ่ายนะสื่อเราก็ถ่ายนะ
2: ถ่ายแล้วถามด้วยค่ะว่าใครให้มาถอด
1: ก็ตอบว่า
2: เขาตอบว่าโรงพักขอแรงให้มาช่วยถอดให้
1: โรงพักบอกกูอยู่ไม่ได้แล้วแหมไอ้หนุ่มมาเสนอข่าวแล้วอยู่ดีๆก็พาดพิงมาถึงตรงจุดที่เขามีจุดตรวจด้วย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครไปตรวจสอบไปเห็นตู้แดงอยู่ไม่เหมาะ
2: ค่ะ
1: เอาออกก่อนเอาออกก่อนไปละไปละไปพร้อมตู้แดงละกางเกงแดงไม่พอตู้แดงด้วยนะ
2: สภ.เมืองนนทบุรีค่ะ
1: นี่นักข่าวพยายามเรียกนะไม่ออกมา
2: อุ๊ยกดออดเป็น10ครั้งเลยค่ะ
1: ไม่
2: มีคนออกมาเปิดประตู
1: เสร็จปุ๊บหลังจากที่เป็นข่าวออกไปนำเสนอไปในโขนกระแสทีนี้นักข่าวสื่ออื่นๆเขาเห็นเขาไปเลย
2: ค่ะ
1: เขาไปเหมือนกันปรากฏพอไปถึงนี่ยังไงพี่หมวย
2: ไปถึงค่ะ

0: สถานปฏิบัติธรรมหรือมันศูนย์อะไร
1: ค่ะคือทางตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีแล้วก็ยังมีผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสบส.ผอ.พรเทพล้อมตรมแล้วก็มีผอ.ศูนย์การสุขภาพที่4สบส.4ทางผอ.สุภชัยสิงห์โห
0: ไปเลยนะ
1: ไปเลยค่ะพบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชมีผู้สูงอายุเป็นผู้ชายทั้งหมด81คนอยู่บนอาคาร3ชั้นลักษณะห้องก็คือเป็นห้องโถงแต่ละห้องจะมี15เตียงเข้าไปดูแบบนี้เลยเวลานอนก็คือหันเท้าชนกันห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมมีการล็อกประตูเพื่อป้องกันการหลบหนีค่ะแต่ว่าไม่พบว่ามีการล่ามโซ่ตามที่ถูกพูดถึงไม่พบวัตถุที่เป็นโซ่อยู่ในพื้นที่ด้วย
0: เสร็จแล้วปรากฏว่านักข่าวเขามีโอกาสตะโกนคุยกับทางฝั่งของตัวผู้พักพิงอยู่ที่นี
1: ่ค่ะ
0: เขาตะโกนเป็นยังไงผู้พักพิงก็ตะโกนอยู่ที่นี่ครับแล้วยังไงต่อเขามีเสียงไงต่อนะพี่หมวยเขามีเสียงมานะนี่เอาฟังเอง
2: เข้ามากี่มือพี่มือมีทำลายร่างกายเราบ้างไหมมีทำอะไรอ่ะคะพี่บอกให้หน่อย
3: เตะเป้าตาพี
2: ่ทำไมเขาถึงทำร้ายพี่อ่ะพี่
0: หลังจากนั้นยังมีการตะโกนถามนะบอกว่าแล้วเขามีโซ่แท้กุญแจมือโซ่ไหมที่เขาล่ามเนี่ยตัวเตินเนี่ยมีครับพี่แต่เขาเพิ่งเอาออกไปครับพี
1: ่
0: เพิ่งออกไปตอนที่ออกรายการผมก็แตะแล้วครับพี
1: ่ค่ะทางผู้ป่วยบอกว่าคนที่อยู่ที่ศูนย์บอกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ข้างบันไดมันมีกุญแจมือด้วยนะคะแล้วก็โซ่ที่ใช้ล่ามถูกซ่อนไว้ข้างบันไดเหมือนจะมีเสียงด้วยนะคะช่วงนี
0: ้อ่ะฟังดู
1: ค่ะ
0: มาเสียงมาไม่มาเดี๋ยวพูดเองนะตะโกนเองนะกำลังดึงอยู่
1: ค่ะคือก็เป็นลักษณะ
0: ข่าวมั้งแต่เมื่อวานบอกกำลังดึงอยู่
1: คือลักษณะเป็นการตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
4: อยากออกอยู่นานหรือยังครับ
5: อยากออกครับ
4: อยากออกหรอ
6: ต้องขู่ว่าจะล็อกโต้อะคร
4: ับ เราเคยโดนล็อกโต้ไหม
6: เคยหลายคนโดน
2: ครับพ่อแม่พามาหรือเรามาเองพ่อแม่พามาครับเรามองว่าลักษณะการความเป็นอยู่ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหม
5: ใช่ครับ
7: ใช่ครับ
2: เราข้างในให้ฟังหน่อยโดนขังมานานเท่าไหร่แล้วคะ
7: มีโดนมาเกลียดเดือนครับ
2: โอ
4: ้เคยโดนฉีดยาไหมเคยโดนให้กินยาไหมหนูยาสลบอ่ะ
7: ใช่ครับกินยาแอมครับแอมยานอนหลับครับ
2: ยานอนหลับ
4: เขาให้กินตอนไหน
7: ตอนก่อนนอนครับ
4: ก่อนนอน
7: ตอนลุกขึ้นครับ
4: ทุกวันเลยเหรอ
7: ใช่คร
8: ับ แล้วตอนนี้ข้างบนมีใครถูกล่ามโซ่ไหมครับ
7: ผมครับ
8: ตอนนี้เหรอ
7: ผมเพิ่งปลดโซ่ได้ไม่กี่อาทิตย์เองครับ
4: เพราะอะไรอ่ะ
7: เพราะว่าผมหนีครับผมตอนนี้ผมเพิ่ง18นะครับผมอยู่ที่นี่ไม่ไหวนะครับ
9: ไม่โทรศัพท์
8: ต้องเขียนจดหมายอย่างเดียวเหรอครับ
7: ใช่คร
8: ับแล้วเขียนไปเนี่ยมันถึงพ่อกับแม่ไหม
7: ถึงครับแต่ว่าต้องรอสองอาทิตย์เขียนได้ครั้งนึงครับ
0: เนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนบอกว่าแหมเขาไม่น่าเอ่ยชื่อเลยเขาเลยเอาของไปแอบได้ไม่เป็นไรครับเอ่ยได้ต่อให้เอาไปแอบเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเรื่องของประจักษ์พยานก็คือบุคคลที่โดนล่ามเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเขาก็ยืนยันเขาจะจริงได
1: ้ดังเมื่อกี้ก็บอกว่าเพิ่งจะปลดโซ่ผมเอง
0: นะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับคือถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลจริงๆอะนะยังไงเนี่ยคือเชื่อว่าแล้วมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะตอนนี้ในสังคมเนี่ยเขาตรวจได้หมดตรวจได้หมด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวของคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาสามารถพูดได้หมด
1: ค่ะ
0: ต่อให้บอกไม่มีครับนู่นนี่คุณเอาไปแอบเลยสุดท้ายก็ไม่รอดถ้าผิดกฎเขาจริงๆนะถ้าผิดกฎจริงๆนะพี่ขอให้สบส.4เนี่ยก็อย่าเหมือนกับต้องสบส.5
1: แต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือไม่พบโซ
0: ่ก็ไม่เป็นไรไม่พบก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันเป็นประจักษ์พยานจากคนพูดเนี่ยพี่หมวยนะ
1: ค่ะ
0: เอ้าโอเคพักสักครู่ครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: ก็มีอะไรไหมพี่หมวย
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วเนาะ
1: ก็จะมีที่แม่พัดไลฟ
0: ์แม่พัดไลฟ์ว่าอะไร
1: ที่มาออกโหนกระแสเมื่อ8ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกอะค่ะแม่พัดก็ขึ้นไลฟ์เมื่อคืนนี้นะคะเล่าถึงโรงงานผลิตครีมไทยที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์มาเป็นลูกค้าแม่บริษัทแม่ติด1ใน10ของประเทศด้วยแล้วก็บอกว่าบริษัทแม่อยู่ที่ไหนสร้างแบรนด์ยังไงมีคุณภาพยังไงแล้วก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่แม่เจอก็คือเป็นเรื่องดีๆที่แม่ได้ช่วยคนในนั้นออกมาช่วยจากสถานที่ที่โหดร้ายมีบางคอมเมนต์ที่มาต่อว่าแม่คือทำไมแม่ไม่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยไปออกรายการโหนกระแสมาก่อนแม่บอกว่ามันเป็นเรื่องหลุดจากความคิดไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยแล้วก็แม่ก็ต้องระวังตัวลองฟังที่คุณแม่ไลฟ์ค่ะ
2: ขอให้แม่เจอแต่เรื่องดีขอบคุณค่ะวันนี้เจอเรื่องดีๆแล้วได้ช่วยคนในนั้นออกมาแล้วก็สถานที่โหดร้ายแบบคือจริงๆแล้วบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าแม่มากเลยนะว่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไปออกโหนกระแสก็ไม่ยอมเปิดเผยว่าออกรายการโหนกระแสเนี่ยคือแม่บอกมันก็เป็นเรื่องที่มันหลุดจากความคิดเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยอ่ะเรื่องที่ดีใจก็แบบได้ช่วยคนละโอเคส่วนแรงกดดันอ่ะทุกคนก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะแรงกดดันของแม่เนี่ยสบายมากแม่ขายบ้านอยู่ต่างประเทศเลยนะอยู่เมืองไทยนะ FC ก็ยังมีกำลังใจอ๋ออยู่ต่างประเทศก็ไลฟ์ได้ใช่ไหมแต่ว่าเมืองไทยน่าจะคุ้นเคยที่สุดนอนได้แล้วค่ะแม่โอ้คุณทักทายเราแม่ปิดไลฟ์ใช่ไหมได้ออกมาจากแกแมวแล้วทุกคน
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปหนกระแสนะครับวันนี้ทางเป็นลูกชายของป้าแมวนะฮะเขาจะมาชี้แจงในมุมของโสธรชัยบ้างจริงๆตอนแรกวันนี้ป้าแมวก็จะมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าแกเนี่ยเมื่อคืนแกเครียดสุขภาพก็เลยทรุดนะฮะก็เลยมาไม่ไหวแกไม่สบายใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แกเป็นอะไร
3: คือจริงๆเดิมทีคุณแม่มีโรคประจำตัวด้วยแหละแล้วเมื่อวานเนี่ยภารกิจเยอะมากเราก็
0: โรคประจำตัวแกคืออะไรพูดได้ไหมอ
3: ะไรนะครับ
0: โรคประจำตัวแกคืออะไร
3: มาครบอะครับมะเร็งเบาหวาน
0: แกเป็นมะเร็ง
3: แ
0: กเป็นเบาหวานอันนี้คือป้าแมวนะป้าแมวนะโอเคแกไปฉายแสงมาทำคีโมทำอะไรมาใช่ไหม
3: อ
0: ๋
3: อเรียบร้อย
0: แล้วก็แกต้องใส่วิกด้วยใช่ไหมในบางครั้งใช่ไหม
3: ถูกครับ
0: ใช่ไหมที่พี่บอกว่าแกใส่วิก
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะฮะอ้าวมีทนายแก้วมาเดี๋ยวมีเอกสายไหมมาแล้วก็จะมีทางฝั่งของตัวแม่นภัสมา
1: ค่ะ
0: นะครับจะได้คุยกันต่อหน้าเลยเพราะทางนู้นเขายืนยันบอกว่าทางนี้นะทางโสธรชัยยืนยันว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องสาวของแม่หรืออีอ่ะไม่ได้เป็นคนไปตามอะไรเลยแต่คนนี้แหละเดย์แปนนี่แหละเป็นคนโทรไปตามลูกชายให้มารับใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าคุณเพราะอะไรถึงไปตามเข้ามา
3: ผมกลับมาเนี่ยผมก็ดูว่าเราทำถูกต้องไหมเรามีการรับฟังคนไข้ก็เป็นต้นเหตุที่ว่าคุณณภัสร้องทุกข์มาผมก็ไปเช็คอันนี้เรายอมรับว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเราเก็บไม่ครบผมก็เลยเร่งเรื่องว่าคุณณภัสต้องกลับไปอย่างน้อยไปพบหม
1: อ
3: ซึ่งเราก็ต้องแจ้งให้ญาติเขามารับ
0: คุณเป็นคนแจ้งให้มารับใช่ไหมแล้วตอนแรกลูกชายเขาไม่ยอมมารับใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: คุณมีหลักฐานใช่ไหม
3: มีครับ
0: หลักฐานเป็น
3: วิดีโอครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกชายกับทางอีเขาไปรับเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยไปตามให้มารับณภัสกลับไป
3: ถูกครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับว่าอีไปตามเองมีเบอร์โทรศัพท์แอบส่งไปให้แล้วโทรมาตามอะไรไม่มีอยู่จริงเหรอ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้ส่วนตัวผมไม่ทราบไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมจริงๆอ่ะกลับมาช่วยคุณแม่ทำต่อก็ต้นปีเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นอันเนี้ยตัวผมก็จะไม่ทราบครับ
0: ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง
1: ค่ะ
0: คืออยากให้คุณผู้ชมนำเสนอเนี่ยอยากให้ฟังหลายๆมุ
1: ม
0: มันมีมุมนี้แต่คุณต้องเอากลับไปคิดเองว่าคุณจะเชื่อใครแกงงไหม
4: งงครับเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับว่าใครกันแน่ที่พูดจริงพูดเท็จกันนะครับ
0: เริ่มงงนะ
4: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็งงไปกันหมดอะแต่ที่แน่ๆไอ้เรื่องสถานที่เนี่ยมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วว่ามันไม่ถูกต้องถูกไหม
3: ถูกครับ
0: ในมุมนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ถูกต้องจริง
3: ๆครับผม
0: ถูกไหมฮะ
3: ถูกครับทางเราก็ยืดอกรับแหละเพราะว่าอย่างที่คุณแม่ค่อนข้างมั่นใจนะตั้งแต่ตอนแรกที่ชวนพี่หนุ่มไปตะลุยดูกันเนี่ยก็คือคุณแม่ก็เชื่อด้วยความสุจริตใจแหละว่าเราผ่าน
4: ได้รับอนุญาต
3: ได้รับอนุญาตครับ
0: ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวลองฟังอีกมุมนึงดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทางคุณณภัทรมาจะได้คุยกันต่อหน้าเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคุณเอกสายใหม่มานะครับโอเค
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำใหญ
3: ่ยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่เราทำกันมาโอ้โหมันเป็นมหากาพย์จริงท่านผู้ชมครับแต่ผมก็อยากให้คุณฟังในทุกๆมุมนะฮะคุณจะได้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้มีจุดจบแค่จุดเดียวนะฮะคือตอนจบมันอาจจะไม่ได้จบแบบนี้อย่างที่คุณได้เห็นมันอาจจะมีตอนจบหลากหลายตอนเหมือนในละครก็ได้หลากหลายแบบที่มันจะถูกสื่อออกมาจากคำสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลที่มาออกรายการคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ผมไล่เรียงให้ฟังสักนิดนึงมันเกิดจากการที่ทางฝั่งคุณแม่ณภัทรนะฮะร้องไปที่เพจของโหนกระแสต้องการความช่วยเหลือเพราะตัวเองเนี่ยบอกว่าถูกลูกชายแท้ๆครับชื่อว่าเบนซ์นะฮะส่งคนเนี่ยไปรับตัวมาจากบ้านโดยการมัดมือมัดเท้าแล้วต่อยท้องเอาขึ้นรถแอมบูเลนส์หลังจากนั้นมีการไปเปลี่ยนรถกลางทางแล้วก็หลังจากนั้นขับไปที่กาญจนบุรีจุดสุดท้ายที่ไปถึงก็คือโสธรชัยนอสซิ่งโฮมนะฮะคือเป็นที่พักพิงดูแลผู้ป่วยสูงอายุจะใช้คำผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ด้วยต้องใช้คำเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุกันละกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่ณภัทรเองเนี่ยเขาออกมาได้ก็ถามว่าออกมาได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยได้มีการฝากเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวเขาเองที่เขาเรียกว่าอีนะฝากน้องฝากเบอร์โทรศัพท์ออกมากับคนที่กำลังจะออกมาจากโสธรชัยแล้วก็ให้โทรไปหาน้องสาวเขาว่าให้มาช่วยฉันหน่อยฉันติดอยู่ที่นี่ทางอีก็บอกว่าใช่เนี่ยก็โทรไปตามหากันจนกระทั่งโทรไปหาลูกชายลูกชายตอนแรกก็ไม่ยอมจะไปรับนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ตัดสินใจไปรับด้วยกันเอาแม่ออกมาได้พอแม่ออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโรงงานของตัวแม่เองนะฮะซึ่งได้มีการก่อสร้างเอาไว้เนี่ยตกไปอยู่ในมือของลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ไปแล้วลักษณะว่าแม่เองเนี่ยก็เข้าใจว่าลูกเนี่ยเอาฉันเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อต้องการจะฮุบสมบัติฉันฮุบกิจการของฉันมุมของลูกชายกับลูกสะใภ้บอกไม่ใช่แม่เลิกทำตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่ผมจะส่งตัวแม่ไปอยู่อีกแต่ด้วยที่แม่ต้องไปเพราะแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรงแม่เนี่ยทำร้ายร่างกายน้องสาวผมคือลูกของแม่อีกคนหนึ่งก็คือน้องบีมแม่ควนเขาจนกระทั่งคอเขาพังหมดนะฮะแล้วก็หน้าแม่เองก็โดนน้องสาวเนี่ยขวนหน้าเหมือนกันคือตีกันอ่ะแม่ลูกตีกันอ่ะผู้หญิงกับทางแม่ไอ้ลูกชายเห็นก็แบบไม่ไหวนะก็เลยเอาตัวส่งไปลูกชายบอกแบบนั้นทีเนี้ยแม่ก็ยังเชื่อในมุมของลูกสาวว่าลูกสาวไม่ได้เป็นคนอกตัญญูแบบนั้นลูกชายนี่แหละอกตัญญูแล้วก็มีตัวเมียนี่แหละเป็นคนที่คุ้มกะลาหัวอยู่เพราะลูกชายทำมาหากินได้ไม่เป็นเลยแต่ว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็เข้ามาช่วยดูแลเหมือนกับลักษณะจะมาฮุบกิจการของเธอหลังที่เธอออกมาได้เธอไปแจ้งความนะครับเรื่องราวของเซฟใบหนึ่งซึ่งเขาบอกมีเงินอยู่ข้างในเนี่ย9ล้านโทษนะมีทองด้วยมีทรัพย์สินสมบัติเนี่ยรวมๆเป็นเงินก็ประมาณสัก9ล้านหลังจากนั้นครับผมเองก็มีโอกาสติดต่อไปหาทางฝั่งของตัวเจ้าของศูนย์ชื่อว่าป้าแมวป้าแมวก็บอกผมเลยบอกว่าศูนย์แห่งนี้ถูกต้องคุณหนุ่มเชิญมาดูเลยให้เห็นกับตาเลยมาวันไหนก็ได้ผมบอกผมจะไปวันเนี้ยก็คือวันจันทร์วันที่มีการออกอากาศเนี่ยผมส่งทีมงานไปเดี๋ยวนั้นเลยก็คืออาร์มพออาร์มไปถึงเสร็จปุ๊บอาร์มเข้าไปอาร์มถ่ายรูปส่งกลับมาให้ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอผมก็เลยเอาภาพเนี้ยส่งให้สื่อบางสื่อแล้วก็ส่งให้กับทางฝั่งของตัวคุณเอกสายไหมว่าเฮ้ยเอกลองดูดิอย่างนี้มันได้เหรอสุดท้ายเรื่องเนี้ยมันก็กระจายเป็นวงกว้างคุณก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่ามันมีเตียงปลาปิ้งมีห้องที่เป็นลูกกรงมีกรงขังแม่พัดบอกเขาถูกจับอยู่ในกรงขังหมาต่างๆนานาเรื่องก็แตกประเด็นมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมักเรื่องของลูก กับแม่มันกลับกลายเป็นเรื่องของที่ขังแบบเป็นเหมือนกับขออภัยนะเหมือนคุกนรกเหมือนค่ายนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็ไปตีประเด็นกันตอนนี้ว่าเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็ถามบอกอ้าวเปิดได้ยังไงทำไมมีแบบนี้เกิดขึ้นเขาพ่อแม่บอกเลยบอกว่าฉันมั่นใจที่ให้คุณมาดูเนี่ยเพราะว่าสบส5โดยผอ.นยนาเนี่ยเขาผ่านเขาอนุญาตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องนะแตกไปเรื่องสบส.แล้วคุณผู้ชมสบส.ยืนยันบอกว่าไม่เคยเห็นเตียงมาก่อนไม่เคยเห็นกรงแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของป้าแมวเนี่ยแหละเป็นคนซุกซ่อนต่อเติมขึ้นมาเองและซ่อนไว้ไม่ต้องการให้ชาวโลกเห็นแล้วไปกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายป้าแมวต้องโดนแน่แต่สบส.ไม่ผิดเพราะสบส.เนี่ยไปตรวจมาแล้ว 1,600 ตารางเมตรไม่มีอะไรเลยนี่คุณผู้ชมคือไล่เลียงให้ฟังนะแต่วันนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องราวของทางฝั่งของป้าแมวอีกหนึ่งครั้งที่จะต้องพูดคุยกันเพราะวันนี้ลูกชายก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับผมเลยอันไหนที่ผิดก็คือผิดแต่ถ้าอันไหนไม่ผิดมันก็ต้องไม่ผิดนะเดี๋ยววันนี้ไปฟังเรื่องราวจากปากของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่ณภัทรว่าทำไมถึงออกมาได้รวมไปถึงเรื่องราวที่เขาสร้างไอ้ศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าที่เขาดำเนินการมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาดำเนินการภายใต้คำสั่งของสบส.เท่านั้นถ้าสบส.บอกผิดเขาปิดตั้งแต่แรกเลยครับวันนี้ฮะเจแปนมานั่งนะฮะสวัสดีครับเป็นลูกชายของป้าแมวนะมีทนายแก้วนะฮะ
5: สวัสดีครับ
4: แล้วก็เดี๋ยวจะมีทางฝั่งของตัวคุณเอกภพหลืองประเสริฐนะฮะแล้วก็ทางแม่ณภัทรมาแต่ตอนนี้เขาเพิ่งไปแถลงข่าวเดี๋ยวเขาจะมารอแป๊บนึงก่อนเมื่อกี้ที่พี่พูดไปประมาณนี้ถูกไหม
6: ประมาณนี้ครับ
4: จ้าพี่พูดไม่มีอะไรตกหล่นใช่ไหม
5: ไม่มีครับครบถ้วนครับ
4: โอเคแม่เนี่ยมีลูกกี่คน
6: มี2คนครับ
4: คุณเป็นคนโตหรือคนเล็ก
6: ผมเป็นคนเล็กครับ
4: คนเล็กคนโตเป็นผู้ชายผู้หญิง
6: เป็นผู้หญิง
4: เป็นผู้หญิงนะต
6: ั
4: วคุณเองนี่ทางศูนย
6: ์ก็ตั้งแต่ผมกลับมาประมาณปี
4: ช่วงมาจากไหน
6: นิวซีแลนด์ครับ
4: คุณไปเรียนที่นิวซีแลนด
6: ์
4: ค
6: ุ
4: ณไปเรียนอะไรมาครับ
6: ไปเรียน Health Science ครับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4: ดูแลเกี่ยวโดยตรงเลยนะเนี่ย
6: ก็เป็นวิทยาการสุขภาพประชากรซ
4: ึ่
6: งผมก็เรียนวิชาหลักๆก็เนี่ยแหละพวกจิตเวชติดยาแล้วก็บริหารแล้วก็เรื่องการเก็บข้อมูล
4: เพราะว่า
6: ครับ
4: นะฮะคุณกลับมาเนี่ยแล้วมันเอางี้ดีกว่าผมถามเลยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับในศูนย์นี้ไหมคุณทำอะไรอยู่ในศูนย์นั้น
6: ก็กลับมาก็จะตั้งนโยบายใหม่ครับตั้งว่าเราจะบริหารศูนย์เนี้ยไปในทิศทางไหน
4: นะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้ววันนี้ทางฝั่งของตุ๊บป้าแมวเนี่ยก็จะมาเองนะฮะแต่เมื่อคืนนะแกสุดแกป่วย
6: ครับ
4: คือแกเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะฮะแกก็ฉายแสงทำคีโมรักษาตัวอะไรเงี้ยพอดีมาเจอเรื่องนี้แกเลยสุดแกไม่ไหวก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาแต่ลูกชายก็พอจะรู้เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมฮะ
6: คร
4: ับ พี่ถามแบบนี้ไอ้ศูนย์แห่งนี้มันเปิดมา20ปีแล้วนะก
6: ็
4: ดูแลกันมาอย่างนี้ใช่ไหม
6: ก็เริ่มแรกเนี่ยคุณแม่ดูแค่กลุ่มผู้สูงอายุนี่แหละนะครับเริ่มจากเตียงเดียวแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆครับทีนี้ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นปกตินะครับที่จะเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วก็บางก็จะมีโรคจิตเวชตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเหมือนขยายกลุ่มของคนไข้เรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเนี่ยตัวโสธรชัยเนี่ยไปอยู่ภายใต้เวชกรรมชั้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นสบส.ยังไม่มานะครับสบส.มาในช่วงปี 62-63 ที่ชี้แจงว่าโอเคคนที่ทำศูนย์แบบนี้นะคุณต้องมาอยู่ภายใต้เราซึ่งเป็นนะซึ่งโฮม
4: ครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือตกลงแล้วที่เนี้ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของ อาการทางจิตมันคืออะไรกันแน่ศูนย์แห่งเนี้ยแม่คุณทำเกี่ยวกับอะไร
6: แม่ผมเนี่ยเราดูแลทั้งผู้สูงอายุที่เราจะเน้นเป็นกลุ่มคนที่สมองเสื่อมมีอาการจิตเวชและเราก็ดูแลกลุ่มคนอายุเป็นผู้ใหญ่นะครับก็มีอาการจิตเวชแล้วก็มีติดยาแต่ติดยาเนี้ยจะเป็นติดยาที่เราเน้นว่าคือเหมือนเคยติดยาใช้ยาแล้วสมองก็เริ่มเสื่อมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เราเล็งอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยามาก่อนจนจะต้องรับการทานยารักษาอะไรเงี้ยครับ
4: ที่ศูนย์คุณจ่ายยาเองเหรอ
6: ไม่ครับ
4: ไม่ได้จ่ายยาใช่ไหม
6: เราไม่มีจ่ายยาแน่นอนครับ
4: มีหมอไหม
6: ทางศูนย์เราไม่มีหมอ
4: แต่เขาบอกว่ามีหมอมาซูม
6: ใช่ทางเราถ้ามีหมอก็จะเป็นหมอที่เราคอนซัลต์ฝ ากเหมือนเรารีเฟอร์ให้ครับนั้นจริงๆเจ้าของเคสเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอที่เราติดต่อให้หรือเป็นคุณหมอที่ทางญาติเนี่ยเขาไปประสานเองครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยในฐานะสวทชัย Nursing Home ก็คือว่าเราเมคชัวร์ว่าคนไข้ได้ทานยาเพราะในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นปกติเลยที่คนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทานยาแล้วก็จะมีทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยนะครับ
4: นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในมุมของตัวสถานที่แห่งเนี้ยทำไมมันถึงต้องมีลูกกรงมีหีบเพลงไอ้หีบลวดหนามนะมีห้องขอโทษนะเขาใช้คำว่ากรงขังหมาขังลิงมีเตียงปลาปิ้งมันทำเพื่อมาเพื่ออะไร
6: ทำเพื่อความปลอดภัยครับของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้ที่อยู่ร่วมกันเพราะว่าเราเองเนี่ยทำมา20ปีเนี่ยก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนไข้อาจจะทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ได้เพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาดื้อหรืออะไรอย่างนี้เป็นหลักนะบางทีคนไข้ในกลุ่มจิตเวชพอเข้ามาอยู่ในที่ตรงนี้ก็อาจจะแน่นอนว่าต้องไม่คุ้นชินก็เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการหูแว่วมาเขาก็ต้องกลัวใช่ไหมครับเขาต้องป้องกันตัวเองก่อนในทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครทำร้ายเขา
5: หมายความว่าในกรณีที่คุณเอาคนมารวมกันเนี่ยคุณเอาคนมาคละกันหรอครับคนที่คนไม่ป่วยทางจิตกับคนปกติมาอยู่รวมกันหรอครับ
6: ในศูนย์เรามีการแบ่งโซนชัดเจนนะครับในอย่างในภาพที่ขึ้นอย่างนี้เนี่ย
5: ครับ
6: คือในแต่ละโซนนะโซนสันทนาการโซนคนไข้หญิงเราต้องแยกแหละเพราะว่าป้องกันนะเหตุการณ
4: ์แล้วก็แต่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของตัวลุงช้างเนี่ย
5: ลุงช้าง
4: เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเองต้องไปนอนอยู่ร่วมกับทางฝั่งของตัวผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เป็นจิตเวชนะแต่ต้องไปอยู่ห้องเดียวกันเขาบอกผู้ป่วยคนนั้นน่ะมาชะโงกหน้ามองเขาแบบเนี้ยจนเขาแบบรู้จะทำยังไงเขาก็ต้องทำเป็นหลับไปอะไรเงี้ยเพราะกลัวอย่างเนี้ยไปอยู่ร่วมกันได้หรอ
6: ทีนี้อันนี้อาจจะผมไม่แน่ใจพูดได้ไหมเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตัวคนไข้อย่างเงี้ยทีนี้ตัวผมส่วนตัวเนี่ยคือผมไม่รู้จักลุงช้างแต่ว่าเบื้องหลังเราก็มีการปรึกษาเอ้ยคนนี้คือคนไหน
4: เมื่อวานคุณเห็นใช่ไหมที่แก
6: ทางผมคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่อ่ะเราก็วิเคราะห์กันแหละก็คนนี้คือเขาเสพยาครับ
4: คนไหน
5: ลุงช้างเหรอครับ
6: ลุงช้างครับมีประวัติในการใช้สาร
5: เสพติด
6: ที่นี้ผมขออภัยนะอาจจะแบบตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นสารเสพติดหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์แต่ทางนี้เนี่ยคือเบื้องหลังเนี่ยก็คนไข้แทบทุกคนที่เนี่ยก็คือจะมีประวัติพอใช้ปุ๊บสมองบางทีคิดไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็วุบญาติก็เดือดร้อนเพราะว่ามีการอาละวาดเพราะฉะนั้นทางเราอ่ะมั่นใจนะว่าเคสของคุณช้างเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณมีอาการจริง
4: ผมว่าวันนี้ทางคุณพูดได้เลยข้อเท็จจริงมันเคลียร์คุณพูดได้เลยคุณอาจจะไม่ต้องแบบอึกอักหรอกเพราะว่าผมเข้าใจคุณกลัวจะไปพูดเรื่องประวัติของผู้ป่วยเขาถูกไหมแต่วันนี้มันผมว่าเขาไม
5: ่ได้ผ่านจุดนี้มาแล้ว
4: มันผ่านไปแล้วมันผ่านจุดนี้ไปแล้ว
5: คุณถูกสั่งปิดไปแล้วค
4: ุ
5: ณก็ต้องอธิบายถึงหลักเกณฑ์และเหตุผลว่าศูนย์คุณเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรได้มีการแบ่งการจัดเลเวลของเทียร์ยังไงกับผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้ยังไงเมื่อกี้กลับมาตรงที่คำถามที่พี่หนุ่มบอกว่าหมายความว่าศูนย์กำลังมีคละกันเหรอครับระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับคนปกติเหมือนกับที่ลุงช้างโดนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
6: ไม่ครับ
5: ถ้าคุณต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
6: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
5: คือลุงช้างก็เป็นผู้ป่วยโรคจิตเหมือนกันเลยไปอยู่ด้วยกันได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
6: ก็อาจจะเป็นติดยาด้วยแต่ใช่ครับต้องมีอาการมีที่มา
5: แต่หลักการของศูนย์นี้ก็คือว่าจะแยกอย่างชัดเจนจ
6: ิ
5: ตก็จิตคนปกติก็ปกติ
4: ตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยหรือโทษนะคนเฒ่าคนแก่เข้ามาเนี่ยคุณมีการตรวจสอบพวกประวัติของผู้ป่วยไหมเวชระเบียนต่างนานาว่าเขาป่วยอะไรเป็นยังไงคุณนิดมีการตรวจสอบไหม
6: จริงๆคนทุกคนเนี่ยนะโดยที่เราทำเนี่ยก็คือขั้นตอนเลยนะเริ่มมาเราเพราะว่าเรารับมาจากแอมบูเลนมีการติดต่อมาก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าตอนที่คนไข้มาแล้วอาการอาละวาดเนี่ยตรงนั้นเราไม่ได้มีตำรวจอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องหยุดสถานการณ์ก่อนเพื่อให้มันเกิดความสงบถูกไหมฮะเพื่อความปลอดภัยของคนณตอนนั้นเพราะฉะนั้นปกติเวลาคนไข้มาเนี่ย 2 อย่างคือบางทีคนไข้อาจจะเงียบเลยกับ2ก็คืออารวาสอยู่
4: ผมเข้าใจแต่ทีเนี้ยการที่เราจะไปดูแลใครสักคนนึงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงถูกป่ะมันต้องดูจากเวชระเบียบแล้วก็ประวัติอาการในการตรวจสอบเขาต่างๆนะคุณได้ดูไหมทางศูนย์คุณได้ดูไหมเพราะว่าตอนที่ผมคุยกับแม่คุณวันก่อนนะแม่คุณบอกว่าแม่คุณเองเนี่ยไม่ได้ดู
6: เรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับแล้วก็จะดูครับคนไข้ทุกคนเนี่ยจริงๆก็จะมีเอกสารมาก่อนเอางี้ผมแยกงี้เริ่มแรกอ่ะตอนมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยเราก็ต้องรับมาก่อนเพื่อดูอาการเพื่อความปลอดภัยหน้างานแล้วผมก็เชื่อว่าศูนย์อื่นๆที่ทำคล้ายๆกันก็ไปแนวนี
4: ้
6: แต่ทีนี้พออยู่เพื่อดูอาการใช่ไหมครับเราก็ต้องเนี่ยแหละติดตามญาติเพื่อขอเอกสารต่างๆซึ่งในเคสทุกเคสในที่ควรจะเป็นของที่ผมเนี่ยเราก็จะมีการเช็คอยู่แล้ว
5: ถ้าฟังแบบนี้หมายถึงว่าผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยคุณดูทุกราย
6: ทีนี
5: ้ดูเวชระเบียบทุกรายอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
6: ผมใช้คำว่าควรเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าอย่างนะวันนี้เนี่ยศูนย์ผมถูกปิดมันก็คือมีความผิดที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะอย่างในเคสของคุณณภัทรอันเนี้ยทางเนี้ยเรายอมรับว่าเรามีความผิดพลาดในการที่ว่า
5: ไม่ได้ดูเวชระเบียบ
6: ครั้งแรกเราไม่ได้ดูเวชระเบียบแต
5: ่
6: พอเราดูเราก็มีการ
5: รู
6: ้ตาม
4: คือที่มาดูที่หลับคุณเป็นคนมาดูเองใช่ไหม
6: ผมเนี่ยมาดูเองอีกทีก็ตอนที่เขาอยู่ที่เรามา
4: แสดงว่าก่อนที่คุณจะมาดูเนี่ยคือที่บ้านคุณเนี่ยคือไม่ได้ดูก่อน
6: ดูครับดูเราจริงๆเรามีการติดต่อไปหาทางคุณลูกชายอ่ะ2ครั้งอันนี้ที่ผมเช็คแล้วคอนเฟิร์มแน่ๆมี2ครั้งแน่ๆอย่างเป็นทางการ
4: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าคุณจะพูดเดี๋ยวพูดต่อหน้าเขานะฮะเดี๋ยวทางฝั่งของตัวคุณเอกสายไหมมาละแล้วก็เดี๋ยวเอาแม่ณภัทรมานั่งด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณคุยเลยว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นคุณยืนยันใช่ไหมว่าลูกชายเขาต้องการที่จะเอาแม่เขามาทิ้งไว้ที่นี่จริง

0: ปี
1: แล้วมันมีที่งอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประเด็นสำคัญ
0: เพราะเมื่อวานเนี่ยเขาพูดมาว่าไงแก้วอธิบาย
1: เขาบอกว่าไอ้พันหกร้อยเนี่ยเขาอนุญาตจริงแต่ว่าไอ้กงเนี่ยมันอยู่เกิน1,600ก็คือมันอยู่ประมาณ4,000-3,000กว่า
0: ตารางเมตรที่มันงอกออกมา
1: ที่มันงอกออกมา
0: คือพูดง่ายมีการสอดไส้อะหมกเม็ดอะเขาบอกของคุณอะหมกเม็ดแล้วเขาไม่รู้มาก่อนเลย1,600ตารางเมตรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเขาไปดูปกติ
1: ไม่เห็นเขาเห็นปกติ
0: เห็นปกติหมดเลยเขาว่างั้นนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
4: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำใหญ
5: ่ยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: เดี๋ยวมันต้องขยายความกันต่อไปนะฮะแม่เดี๋ยวแม่ฟังไปเรื่อยๆนะคือวันนี้มุมนี้เขามีอีกมุมนึงมานะครับผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนนะ
6: ครับ
5: แต่เดี๋ยวค่อยๆมาไล่ๆกันไป
6: ครับ
5: โอเคเจแปนพี่ถามแบบนี้ไอ้ลูกกรงเหล่านี้เจแปนที่บ้านเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีไหน
7: ตอนผมกลับมาแล้วกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วเห็นนะครับก็ปี67ที่ผมเห็น
5: 67นะทีมงานเดี๋ยวฝากต่อสายหาป้าแมวไว้ด้วยนะ67นะฮะโอเคจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วไอ้เตียงปาปิ้งเนี่ยใครเป็นคนออกแบบคุณหรือเปล่าเห็นคุณไม่พูดคุณเป็นคนออกแบบ
7: อันนี้ขออนุญาตแก้ข่าวนะครับอันนี้ตัวผมไม่ได้เป็นคนออกแบบเองเริ่มทีเนี่ยไม่อยากพาดพิงคุณแม่แต่อันนี้คุณแม่ก็พูดไม่ได้สัมภาษณ์แล้วเหมือนกันแต่มันไม่แมสก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนออกแบบเองครับ
5: ทำไมถึงไปออกแบบอย่างนี้อ่ะ
7: จากก็ด้วยจากประสบการณ์เขาแหละที่เขาเล่ามานะครับในเรื่องการป้องกันไม่ให้แขนบวมอันนี้แล้วก็เป็นการไม่อยากให้คนไข้เนี่ยปีนไปตอนกลางคืนออกมาแล้วแบบเราก็ไม่อยากให้เขาไปล้มแต่ทางนี้เรายอมรับว่ามันดีไซน์มันหลุดโลกจริง
5: ๆยอมรับดีไซน์หลุดโลกจริง
7: ๆยอมรับครับ
5: แล้วคุณก็ใช้กันมาอย่างเงี้ย
7: คือทางผมเองเนี่ยตอนกลับมานะก็มีการโต้เถียงกันภายในนั่นแหละว่าไม่ควรจะทำ
5: อ๋อคุณบอกแม่แล้วว่าไม่ควรจะทำ
7: แต่ทีนี้
5: เขาบอกแม่คุณไปดูมาจากกวางโจว
7: อันนี้ไม่ใช่ครับคือคุณแม่เขาก็พูดเป็นการเปรียบเปยแหละ
5: เปรียบเปยว่า
7: แต่หมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไปเพื่อที่จะไปดูของต่างๆในต่างประเทศแต่ว่าอันนี้ผมว่าอันนี้ต้องขอโทษพี่น้องทางบ้านคือตอนพูดหน้างานเนี่ยคือเขาอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปอย่างเงี้ยทางนี้สังคมก็เลยไปจับในเรื่องตรงนั้นอันนี้ทางนี้ผมก็ต้องขอโทษแทนคุณแม่ที่จริงๆเขาจะมาในวันนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มาหาไง
5: ครับอ๋อก็เอาเป็นว่าแม่ออกแบบเอง
7: แม่ออกแบบ
5: แม่ออกแบบเองผมพี่ถามนิดนึงไอ้กรณีที่กับรัดแขนเนี่ยมันเคยเกิดเหตุมันเคยเกิดอะไรเหรอคุณถึงต้องไปออกแบบเนี้ย
7: อ๋อมีแน่นอนครับแล้วก็เป็นความทั่วไปในคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมนะแล้วก็เหมือนว่ามีการที่มันตัวเตียงมันต่ำเนี่ยคือโดยทั่วไปคนแก่เขาก็จะเหมือนตัวผอมๆเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กด
5: มันจะมีภาพที่คุณส่งมาให้ใช่ไหม
7: ที่เป็นอันนี้คือเป็นตัวอย่างครับถ้าเกิดว่ามันมัดเยอะแล้วมันถูกละเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถไปถึงจุดนี้ได้ฉะนั้นผมคิดว่าก่อนหน้านี้ที่คุณแม่อธิบายมาแล้วมาอีกเนี่ยส่วนหนึ่งชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันรุนแรงได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้เราเอง
5: ที่มัดมือไว้เหรออันนี้มัดไว้เป็นแบบนี้เหรออ
7: ันนี้คือเคยมัดไว้แล้ว
5: เขาเป็นแบบนี
7: ้แล้วก็เป็นแบบนี
5: ้ก็เลยไม่อยากจะมัด
8: มัด24ชั่วโมงเลยนะ
5: มัด24ชั่วโมงเลยเหรอ
8: มัด24ชั่วโมงเลยค่ะ
7: คือไอ้หมายถึงอันนี้หมายถึงอะไรนะ
5: ไม่หมายถึงเวลามัดมือเนี่ยมัด24ชั่วโมงไหม
7: จริง
5: ๆไม่แต่ว่าตอนแม่เขาไปมันไม่มีมัดแล้วนี่เพราะเขาเป็นกรงแล้วไง
8: กรงก็มัดค่ะ
5: กรงก็มัดเหรอ
8: ด้วยครอบด้วยก่อนที่น้าจะได้ออกมาเนี่ยอาหงอ่ะก็ยังโดนมัดแล้วก็ครอบแล้วอาหงก็ตายก่อนที่แม่ออกมาก่อนที่นภัสออกมาได้ประมาณ ไม่กี่วัน
5: ซึ่งศพมันมีไหมมีครอบไปแล้วก็มัดไว้ด้วยไหม
8: ท้องเขาขยับไม่ได้เขาจะร้องโหยหวนทุกวันเลย
7: ถ้าอันเนี้ยผมเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อันเนี้ยอาจจะเป็นคนละข้อมูลกันนะตัวผมอะทางนี้ตัวแทนทางศูนย์ที่ผิดไปแล้วเนี่ยก็คือทางเราก็ยืนยันว่าไม่ได้มัดพร้อมกับอยู่ใต้กรงอะครับ
5: โอเคทีนี้ไอ้กรงอันนี้แม่เป็นคนออกแบบเองนะ
7: ครับผม
5: แม่ออกแบบเองนะอันนี้นะนี่นะโอเคตอนออกแบบต้องส่งแบบให้ใครดูไหม
7: จริงๆไม่นะครับไม่ได้อยู่ในข้อบังคับอะไรแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าตอนแรกผมแย้งไปแม่อันนี้มันแปลกๆนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปเช็คคือสปส.มาตรวจอะแล้วมันผ่านอะ
6: ตรวจแบบนี้ใช่ไหมแบบที่มีกรงครอบอย่างนี้แล้วนะ
7: ก็ต้องเห็นแล้ว
9: เดี๋ยวมาถึงว่าสปส.เจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วแล้วเขาก็อนุญาตว่าทำได้เหรอ
7: ก็ต้องเห็นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามานะแล้วเขาไม่เห็นกงอย่างนี้ข้างหลังเนี่ยแต่อย่างน้อยเขาก็ต้องเช็คด้านหน้าอยู่แล้วครับแล้วเนี่ยมันอยู่ด้านหน้า
5: คือสรุปแล้วคืออันเนี้ยมันอยู่ด้านหน้าคือเปิดเข้าไปเจอเลยใช่ไหม
7: ครับเปิดเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยครับ
5: เขาบอกคุณเอาหลบหนีไปเพราะเขามาแล้วเขาไม่เห็น
7: คือผมว่าเตียงมันใหญ่นะมันไม่รู้จะไปมุดไว้ตรงไหนแบบตรงบันไดไม่ได้
6: พูดดี
5: เตียงมันใหญ่มาก
6: บางอันมันเชื่อมติดกับเตียงที่มันเปิดฝาครอบออกมา
9: เปิดถูกข้างๆใช่ไหมครับ
6: ถูกมันเปิดข้างบนพี่
5: คือเตียงเนี่ยมันเป็นสลักล็อกไว้งี้เลยเปิดมาเป็นบานอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะยกหนีไปคงเป็นไปไม่ได้นะฮะคือยืนยันว่าสปส.เคยเห็นสปส.5นะ
7: ยืนยันครับ
5: นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางป้าแมวนะป้าแมวสวัสดีนะครับป้าแมวป้าแมวช่วยปิดโทรทัศน์ปิดทีวีปิดอะไรก่อนป้าแมวทีมงานช่วยบอกเขาก่อนได้ไหมฮะว่าเขาปิดทีวีก่อนที่จะเข้าสายนะมันน่าเกียดอ่ะเอาโอเค
10: ตอบไม่ตอบให้น้องตอบ
5: ฮะ
10: ให้น้องตอบ
5: ไม่คุณบอกเขาดิ
9: บอกกับแม
5: ่บอกแม่ดิแม่คุยได
7: ้อันนี้คำถามคืออะไรนะ
5: พี่แมว
10: ค่ะ
5: ครับไอ้เตียงอันนี้ตกลงพี่แมวเป็นคนออกแบบใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
5: โอเคพี่แมวครับผมถามนิดนึงสปส.เคยเข้ามาดูไหม
10: ก็มาตรวจทุกปีนั่นแหละ
5: แล้วเขาเห็นไหมครับพี่แมวพี่แมวแม่เขากูสปส.ใช่ไหม
10: ไม่อยากถอมฮะไม่อยากให้ใครต้องมา
5: เขาไม่อยากให้ใครต้องมา
6: เดือดร้อนเหรอ
5: เดือดร้อน
7: คือ
5: คุณพูดได้เลยคุณพูดแทนเลยอ่ะ
7: ผมคิดว่า
10: อาจจะไม่เห็นก็ได้มันก็เหยีย
5: ดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่แมวเดี๋ยวขอคุยกับลูกก่อนเอาเชิญ
9: ยังไงครับ
7: ผมว่าเราตอบไปในความจริงที่เราเป็นมุมของเราไปผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็การควบคุมในประเทศนี้ครับ
6: ดี
7: ก็เป็นความจริงในมุมของเรานะ
6: คุณพูดแทนคุณแม่ได้เลย
5: คุณพูดแทนได้เลยคือไม่ต้องกลัวเลย
9: แล้วที่เขามาเห็นแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาออกใบอนุญาตอย่างไรเชิญเลยครับ
7: โอ้นี่ผมขอพูดในข้อเท็จจริงครับตัวผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น
9: เข้าใจครับ
6: ที่คุณทราบมาว่าไงบ้าง
7: ก็ที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีการเข้ามาเช็คเราอย่างล่าสุดเลยก็พฤศจิกา
9: 68
5: พฤศจิกาหรือพฤษภา
7: พฤศจิกาก็ต้องเป็นอะไรผมโทษทีเดือน11ใช่ไหม
9: เดือน11
5: พฤศจิกานะ
6: ครับรอบเขา
5: เป็นไงฮะเข้ามายังไง
7: ทุกอย่างที่เห็นกันในรายการมันก็อยู่อ่ะครับไม่ได้ไปซ่อนที่ไหนอะไรยังไง
5: เขาเห็นใช่ไหม
7: ก็ถ้าเข้ามาก็ต้องเห็น
5: ไม่ผมถามคุณง่ายๆเลยเขาเห็นใช่ไหม
7: ก็ต้องเห็น
5: เห็นใช่ไหม
7: เห็น
9: หมายถึงว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ลงมาปี68ลงมาเยอะไหมครับมีการกระจายกำลังมีการเจ้าหน้าที่ก็เดินดูกันทั่วๆไปอย่างนั้นถูกไหมครับ
7: ใช่ครับ
9: ซึ่งสถานที่ก็คือพวกกรงพวกนี้ก็วางอยู่จุดๆเดิมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนเลย
7: ไม่ได้เคลื่อนย้ายครับอาจจะมีเตียงเวอร์ชั่นใหม่ๆมาบ้าง
5: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3ต่อนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับ ช่วงนี้นะครับพบกับคุณปุ้ยพิมลวันนะฮะกับไตรจินา 15X แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่องทางของช่อง3ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปโซเชียลนะครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับพี่ปุ้ยพิมลวันครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเราอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมลองสังเกตผิวหน้าตัวเองนะคะถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเราทุกข์ใจเราเครียดเราทำงานเยอะเนี่ยมันฟ้องทางสีหน้าเลยนะแต่ถ้าเราตื่นเช้ามามองกระจกแล้ววันนี้ผิวเรามันเรียบเนียนมันสวยมันผ่องอุ้ยใจเรามันก็ฟูจริงไหมคะคุณผู้ชมเราถึงต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วทุกคนจะรู้ว่าพี่ปุ้ยนะคะเป็นคนดูแลตัวเองมากเพราะการดูแลตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าคือมันไม่ได้หายไปไหนมันเห็นผลกับตัวเรานี่แหละค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากจะย้อนกลับไปดูแลตัวเองตั้งแต่ตัวเองเนี่ยอายุประมาณ30ช่วงวัยทำงานคุณผู้ชมดูผิวหน้าตอนนั้นมันดูแก่มันดูโทรมมันดูริ้วรอยเยอะอันนั้นต้องแต่งหน้ากลบตลอดเวลาเลยนะคะไม่เคยได้โชว์หน้าสดแต่วันนี้พี่ปุ้ย55พี่หนุ่มคะออกกำลังกายหน้าสดเห็นหน้าตัวเองแล้วมีกำลังใจกล้าไปทำอะไรใหม่ๆอีกเยอะซึ่งพี่ปุ้ยก็ใช้ไตรลาจิน่ามาตลอด8ปีนะคะแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นในทุกๆวันดีสวนทางกับอายุเลยค่ะแล้ววันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าไตรลาจิน่าเขาทำตัวใหม่ออกมาแล้วคือไตรลาจิน่า 15X สารสกัดอะไรที่ว่าใหม่ในวงการสกินแคร์เนี่ยเอามาอยู่ในไตรลาจิน่า 15X ตัวนี้ดูแลลงลึกกว่าตัวเก่าค่ะที่สำคัญเรามีเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่าคอลลาโปนะคะผิวมันจะแลดูเรียบเนียนริ้วรอยมันจะแลดูจางลงครอบคลุมการดูแลจากตัวเดิมได้มากขึ้นค่ะและยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้นานถึง72ชั่วโมงอันนี้มีเอกสารรับรองมีผลวิจัยรับรองด้วยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างที่บอกค่ะยิ่งตัวใหม่ 15X เนี่ยคุณผู้ชมต้องยิ่งเปิดใจลองเลยเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงเปิดตัวนะคะราคายังไม่แพงตกวันละ30กว่าบาทเพราะฉะนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นมากดจองเลยค่ะที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @trilagina brand นะคะวันนี้200บ้านเท่านั้นที่จะได้เซรั่ม Trilagina 15X 2กระปุกใหญ่ได้พกพาด้วยเหมือนเดิมแล้วก็ได้กันแดดตัวใหม่ตัวเด็ดไปอีก1นะคะทั้งหมดนี้ 9,790 บาทคุณผู้ชมจ่ายราคา 2,990 บาทเอาไปใช้เกือบครึ่งปีเลยค่ะแล้วเหมือนคุณผู้ชมบำรุงหน้าตอนเช้า15บาทก่อนนอนอีกแค่15บาทเท่านั้นเรื่องเงินกติกาเดิมค่ะของถึงหน้าบ้านค่อยสแกนจ่ายก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมสามารถรูดบัตรก็ได้แต่ว่าต้องกดมาจองโปรนี้ให้ทันที่หมายเลข1577นะคะกันแดดของ Trilagina หลอดนี้มี SPF 50 PA 4 บวกค่ะจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดจากมลภาวะต่างๆแดดแรงเอาอยู่ปกติเนี่ยขายกันเป็นพันนะคะแต่วันนี้ไม่ขายจะแถมฟรีให้ไปเลยในเซตค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลังเลนะคะเพราะโปรที่ให้เนี่ยมีทั้งเซรั่ม 15X ตัวใหม่แถมคู่กับกันแดดด้วยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะวันนี้คุณผู้ชมกดมาเลยค่ะกดตอนนี้เลยที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @trilagina brand คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยจ่าย 2,990 บาทสำหรับ Trilagina Presenter อยู่ครบทุกคนและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากได้ใช้ตัวใหม่ 15X เข้มข้นกว่าเดิมเยอะมากผิวมันจะแลดูอ่อนเยาว์ดูฉ่ำเพียง14วันหรือ2อาทิตย์รู้สึกได้เลยว่าผิวดีขึ้นนะคะและโปรวันนี้ได้ครบเซตจริงๆทั้งบำรุงผิวหน้าและป้องกันแสงแดดถ้าซื้อแยกคุณผู้ชมจ่ายแพงกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบเลยค่ะ1577หรือว่า LINE @trilagina brand นะคะเหลือไม่ถึง50สายแล้วนะที่จะได้เซรั่ม Trilagina 15X ตัวใหม่2กระปุกใหญ่ได้พกพาด้วยแล้วได้กันแดดตัวเด็ดไปอีกนะคะ 2,990 บาทหารมาแล้วเหมือนเราบำรุงหน้าวันละ30บาทเท่านั้นเองส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะรูดบัตรก็ได้ของถึงหน้าบ้านค่อยสแกนจ่ายก็ได้แต่ต้องกดย้ำๆมาจองให้ทันในรายการนี้ที่1577หรือว่า LINE @trilagina brand หลังรายการนี้เป็นโปรอื่นนะคะโทรเลยค่ะ1577ค่ะ
5: คุ้มจริงๆนะครับ1577ด่วนตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
11: คุ
5: ยครับวันนี้เวลาหมดคุณผู้ชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปM NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
18: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: เยอะเมื่อกี้ตอนพักเบรกน้องเขาอยากพูดเยอะมากเลยครับ
5: เอออ่ะเชิญเลย
7: คืองี้ผมก่อนหน้านี้ผมอึกอักนิดนึงนะเพราะว่าผมแอบไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าเราโทษทุกอย่างไปในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าในกรณีนี้สปสคุณผิดพลาดกับผมทำให้ทางเราเนี่ยมันเหมือนเปิดโอกาสที่ทำให้เกิดคนไข้ที่ไปซวยแบบคุณภัณฑ์ได้อันนี้ผมขอโทษทางผมเนี่ยก็คือสมควรโดนปิดตามระเบียบทั้งนี้ผมแค่อยากจะชี้คำถามที่ผมคิดว่าเราควรจะถามมากกว่าใครควรโดนลงโทษในเรื่องนี้ที่หนักที่สุดผมมาโดนไปละสปสก็อาจจะโดนพี่หนุ่มระเบิดลงแต่ว่าต้องถามนิดนึงฮะว่าคืออย่างวันนี้เราเห็นที่นนทบุรีใช่ไหมครับมีที่มีเนอร์ซิ่งโฮมอีกที่หนึ่งที่คู่กรณี
5: ที่มีตัวไว้
7: ใช่สถานที่แบบนี้เนี่ยมีมากมายในไทยถามว่าแล้วทำไมมันถึงไปอยู่ภายใต้สปสกันซะส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าช่องทางที่เราจะไปอยู่ภายใต้กรมที่ถูกต้องเนี่ย มันมีกำแพงกั้นครับตัวผมเองเนี่ยกลับมาเนอะคุยกับคุณแม่ผมมีนโยบายเราอยากย้ายค่ายเพราะว่าเรารู้ผมเรียนมาไงผมก็รู้ว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนไปแต่ด้วยความที่ว่าพอคุยกับคุณแม่สปส.ยืนยันทำได้เราก็คิดว่าอ่ะมันก็ต้องทำได้ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าทางกฎหมายว่ามาอย่างนั้นที่อื่นก็น่าจะต้องทำเหมือนกันครับ
9: คำว่าทำได้หมายถึงว่าสปส.ออกใบอนุญาตหลังจากที่ไปตรวจของคุณก็เลยออกใบอนุญาตให้คุณคุณก็เลยมีความมั่นใจมากกว่าเดิมถูกไหมครับ
7: ใช่ครับ
9: อย่างนั้นถูกไหมครับ
7: ถูกต้อง
6: แต่ตัวเราก็เอ๊ะใช่ไหมว่าเฮ้ยเรากลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็เอ๊ะว่าไอ้ลูกกงเหล่านี้หรือว่าเตียงที่เป็นปิ้งปลาปิ้งเนี่ยมันใช้ได้ยังไงเราก็ยังเอ๊ะอยู่ใช่ไหมในความรู้สึกของเราอะ
7: คือในบริบทของประเทศไทยเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามุมมองการตีตากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะฉะนั้นในมาตรฐานเมื่อไปเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการมีไปกักบริเวณคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ใช้แบบนี้กันนั่นแหละครับ
6: แสดงว่าเขาก็เชื่อว่าไอ้ทำแบบนี้มันถูกต้อง
9: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปอนุญาตเขาไงคือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเขาผมว่ามันก็คงจะไม่เกิดลุกลามไปแบบนี้นะครับ
5: คือ
6: แล้วมีอีกกี่ที่เนี่ยแบบเนี้ย
9: โอ้ผมว่าหลายที่
5: หลายที่
9: ผมว่านะ
5: น่าจะมีอีกหลายที่เพราะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่
9: เสริมสุข
5: เสริมสุขที่นนทบุรี
9: ครับ
5: แล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเสริมสุขเนี่ยรู้สึกเจ้าของก็จะเป็นข้าราชการนะ
6: จริงเหรอ
9: เอ้าเหรอครับ
5: เป็นข้าราชการผมก็เลยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนเนี้ยแต่ทีเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เป็นสเต็ปไปกันแล้วกัน
9: ครับ
5: เดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อน
9: ค
5: ืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ย ที่ผมอยากเข้ามาเนี่ยหรืออย่างที่พี่แมวมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมก็คุยกับทางคุณนายนานะ
9: ครับ
5: ผอ.ซึ่งเป็นเรื่องที่เบียดเบี้ยไม่ได้ผมต้องเรียนแบบนี้ว่าเมื่อวานอย่างที่เอกพูดถูกต้องมากเอกบอกว่าเอ้ยคุณนายนาจะบอกว่าคุณเดินเข้าไปคุณไม่เห็นอะไรเลยถ้าเกิดคุณผลักภาระทางนี้แต่ถ้าทางนี้เขามีหลักฐาน
6: มีรูปถ่ายมีคลิป
5: มีรูปถ่ายเนี่ย
6: ไปตรวจ
5: คุณโดนนะ
6: 157ใช่ครับ
5: ถูกป่ะ
6: ใช่ครับ
5: มีไหม
7: โอ้อันนี้ทางผมไม่ได้
5: ม
7: ีไม่ได้มีแต่ว่ายืนยันว่ามีการเข้าไปก็อย่างที่เขาแจ้งเขาเข้าไปดูเขาก็ต้องก็อนุมัติขึ้นมาบนเว็บไซต์ว่าผ่านแล้วจ้าอย่างเงี้ย
5: เวลาคุณมีการขอตอบใบอนุญาตเนี่ยคุณขอผ่านทางฝั่งของตัวเว็บไซต์ถูกไหม
7: เป็นเว็บไซต์ของสปส.
5: แล้วเขาจะต้องลงมาตรวจสอบก่อนไหมหรือว่าผ่านแค่นั้นเลย
7: ก็ต้อง
5: แนบรูปไปไหม
7: แนบมีแนบรูป
5: แนบรูปนะ
7: แล้วก็เขาก็มาด้วย
9: เดี๋ยว
5: แนบรูปนะอันนี้สำคัญนะ
9: และเขาก็ลงมาพื้นที่ด้วย
7: ไม่ใช่รูปแบบว่าในครั้งนี้นะแบบว่าเป็นพวกแบบแปลนอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเช็คอีกครั้งแต่ว่าในการยื่นครั้งล่าสุดเนี่ยคือไม่แทบไม่ต้องยื่นกดอะไรมากอ่ะเพราะว่าวันนั้นผมนั่งอยู่ในห้องธุรการเหมือนเลขาก็กดอยู่แล้วก็อ้าวได้แล้วเหรอยังไม่ทันต้องอะไรเลยมันผ่านเลย
5: ผ่านแค่ต่อเลย
7: ใช่แต่ทีนี้ผมก็เลยตอนแรกอึกอักเพราะว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วเขาลงมาตอนไหนเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์แต่ก็โอเคอาจจะเป็นไปได้ว่ามาวันที่ไม่รู้ผมอาบน้ำอยู่หรือเปล่า
9: แต่เขามาเดือนพฤศจิกาปี68เขาเคยลงพื้นที่มาครั้งหนึ่งถูกไหมครับ
7: ครับครับใช่ใช่
9: เพราะคุณแอนนาบอกแบบนั้นเมื่อวานเขาบอกแบบนั้นว่าเขามีการส่งเจ้าหน้าที่ลงมาพื้นที
5: ่
9: เมื่อพฤศจิกาปี68เหมือนกัน
5: แต่ที่ผมได้ข้อมูลมาคืนเป็นพฤษภาแต่ผมไม่แน่ใจนะลองไปเช็คอีกทีที่ลงมาเนี่ยแต่ว่านี่ทางนี้บอกพฤศจิกาถูกไหม
6: แต่ในรอบปีนี้เขาบอกพฤศจิกาเมื่อวานเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้เขาจะตรวจพฤศจิกาอีกทีน
5: ึงสิ้นปีนี้เขาจะตรวจพฤศจิกา
6: ใช่พฤศจิกา
5: แต่ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจพฤษภาหรือพฤศจิกา
9: โอเคครับ
5: แต่ที่แน่ๆเขาลงไปแหละ
7: ต้องลงมา
5: แต่ที่ลงไปเนี่ยคำถามชัดๆของผมคือเขาเดินกับของคุณเองเนี่ยเข้าไปประตูแรกก้าวแรกเนี่ยเห็นลูกกงเห็นลวดหนามเห็นเลยไหม
7: ใช
9: ่มีลวดหนามหีบเพลงเห็นชัดเลยถูกไหมครับรั้วเราเห็นไหมครับรั้วรอบขอบชิดเรามีรั้วหนามด้วยถูกไหมครับ
7: มีด้วยครับ
5: เดี๋ยวผมขอเอกสารเมื่อวานนี้หน่อยที่เขาปิดนะเอกสารเมื่อวานเนี้ยขอผมดูสักนิดนึงเป็นใบที่สั่งปิดของคุณอะเนี่ยลองดูนะเนี่ยครับในเนี้ยเขาเขียนนะเนี่ยฮะที่ทางสปส.5เนี่ยนะฮะเขาได้มีการส่งเรื่องเนี้ยนะครับไปให้กับทางสปส.ใหญ่สปส.กลางเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยโดยบริเวณพื้นที่ให้บริการพบเตียงของผู้รับบริการมีการดัดแปลงโครงเหล็กเป็นลูกกรงเอาไว้สำหรับครอบปิดผู้ให้บริการไว้ขายเงี้ยพบการบริการให้นอกพื้นที่ ได้รับอนุญาตเห็นไหมฮะพบการให้บริการนอกพื้นที่ได้รับอนุญาต พบห้องลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อกกุญแจภายนอกได้และ
2: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
20: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักสุวรรณนะครับมาพูดคุยในเรื่องราวเชิงลึกของฟุตบอลไทยนะครับส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับพบกับผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับหมอเมานะครับนะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวณิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารายการนี้นะครับมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใครที่อยากฟังในการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็สามารถฟังได้นะครับวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆที่ตอนนี้เป็น Talk of the Town สำหรับคนที่เดินทางไปสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองนะครับมีบริการใหม่นะครับ Airport Premium Service นะครับบางท่านเนี่ยที่ไม่ได้ไปสนามบินนานเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะพาคนพิเศษนะครับผู้โดยสารคนพิเศษเดินทางก็คือผู้สูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอายุเกิน60 70 80เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคนปกติที่มีปัญหาเช่นเจ็บที่ข้อเท้าหัวเข่าไม่สามารถเดินได้สะดวกนะครับตอนนี้นะครับบริการ Airport Premium Service ตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับเพราะเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการที่เราเรียกว่า Airport Premium Service ซึ่งจะมีการบริการให้3 อย่างนะครับอย่างแรกที่เขาเรียกว่า personal butler หรือว่าผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับพอเราเนี่ยนะครับโทรศัพท์ไปนะครับบอกว่าเราจะใช้บริการ Airport Premium Service นะครับ personal butler นะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลจะมารอท่านนะครับที่สนามบินนะครับพอท่านไปถึงสนามบินเนี่ยก็ติดต่อ personal butler เขาจะเอาเอกสารทั้งหมดที่ท่านนำมาเนี่ยนะครับไปนะครับเรียกว่าเคลียร์ให้นะครับที่เคาน์เตอร์นะครับจนกระทั่งเสร็จนะครับพิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับเขาถึงจะเชิญท่านไปโชว์ตัวหลังจากผ่านผู้ช่วยส่วนบุคคลแล้วนะครับเขาก็จะมีการบริการที่เรียกว่าพาท่านเนี่ยผ่านช่องทางพิเศษที่เรียกว่า Express Lane นะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปยืนรอคิวนะครับแล้วก็บริการสุดท้ายหลังจากเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วนะครับการเดินนะครับไปที่เกตเนี่ยมันไกลนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบัคกี้รถกอล์ฟไฟฟ้านะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยเดินทางไปถึงเกตนะครับเพื่อรอขึ้นเครื่องนะครับ การบริการทั้งหมด3อย่างเนี่ย Personal Butler, Express Lane แล้วก็ Buggy เนี่ยเราเรียกว่าบริการ Airport Premium Service นะครับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้สำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะพานะครับผู้โดยสารคนพิเศษจะเป็นคนสูงอายุหรือว่าคนมีอาการบาดเจ็บเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันบอกต่อด้วยสำหรับบริการ Airport Premium Suite นะครับส่วนท่านที่ต้องการจะทานอาหารฝรั่งในกรุงเทพเนี่ยผมแนะนำนะครับที่เมืองทองธานีนะครับคุณมีร้านชื่อเอก Second Bar and Kitchen เป็นร้านอาหารฝรั่งนะครับพวกเป็นฝรั่งที่เข้าใจคนไทยนะครับแล้วก็ทำอาหารฝรั่งมาอย่างยาวนานนะครับเรียกว่ายกความสะดวกสบายไว้ให้ท่านได้กินได้ดื่มกับร้านอาหารฝรั่งที่แสนอร่อยในเมืองทองธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดชนิดต่างๆหรือว่าเมนคอร์สอย่างสเต็กวากิวสเต็กปลาแซลมอนนะครับสเต็กโทมาฮอคหรือว่าไส้กรอกรวมถึงซุปนะครับสั่งได้เลยนะครับส่วนเครื่องดื่มก็มีมากมายหลากหลายสัญชาติให้ท่านได้ดื่มนะครับที่สำคัญเนี่ยร้านเอกเซคอนด์บาร์คิทเช่นเนี่ยร้านกว้างใหญ่นั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงสามารถเทคเอาเวย์กลับบ้านได้นะครับร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มโทรศัพท์ไปสั่งจองโต๊ะหรือว่าtake away กับบ้านที่0902459838หรือเข้าไปที่ Facebook ไปดูนะครับหน้าตาหรือว่าเมนูอาหารที่เอก Second Bar and Kitchen ได้เลยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับส่วนเรื่องราวของกรมทรัพยากรน้ำนะครับล่าสุดเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำร่วมประชุมนะครับรับมือน้ำท่วม27จังหวัดนะครับทั้งกทมแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับเพื่อช่วยประชาชนนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายพงษ์พัฒน์เสมอคำรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศพร้อมนายสุภภาพพัดสิงเสนีผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและเจ้าหน้าที่กรมโดยมีนายนิรันดร์พงศิษฐาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้เพื่อบูรณาการข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวโดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน27จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครครอบคลุม123อำเภอ984ตำบล 7,215 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบนะครับมากกว่า 1,150,000 ครัวเรือนหรือมากกว่า 3,160,000 คนโดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่กรมทรัพยากรน้ำร่วมสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ทุกหน่วยงานยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีกรมทรัพยากรน้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมสนับสนุนภารกิจขนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการจัดส่งสินค้าจำเป็นและการเร่งสูบน้ำระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อวางแผนฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับก็ต้องว่าต้องปรบมือให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับส่วนเรื่องราวของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับล่าสุดกลุ่มบริษัทบางจากคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2559ด้านสิ่งแวดล้อมรองชนะเลิศอันดับ2จากผลงานระบบนิเวศหมุนเวียนน้ำมันทอดใช้แล้วอัจฉริยะเพื่อการผลิต SAF อย่างครบวงจรคุณบริษัทบางจากนำโดยนายจิรพัฒน์เยาวัชสกุลผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจเป็นผู้แทนบริษัท กลุ่มบริษัทบางจากเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางจากผลงานระบบนิเวศหมุนเวียนน้ำมันทอดใช้แล้วอัจฉริยะเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนอย่างครบวงจรซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับนวัตกรรมนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและบริหารจัดการน้ำมันทอดแล้วแต่ยังยกระดับและสร้างมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานในการรวบรวมจัดเก็บตรวจสอบย้อนกลับและวางแผนการขนส่งน้ำมันทอดใช้แล้วอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่เราเรียกว่า SAF จากการทดลองใช้งานเชิงพาณิชย์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2559นวัตกรรมดังกล่าวสามารถรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากจุดรับซื้อ6แห่งได้รวม 1,129 กิโลกรัมพร้อมลดต้นทุนด้านโลจิสติกได้สูงถึง 26% ราบโดยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนของเสียให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนศักยภาพของนวัตกรรมไทยในการยกระดับและสร้างมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วของประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต SAF ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนนะครับส่วนแอร์คุณภาพดีต้อง Imminent Air นะครับคุณผู้ฟังนะครับรู้ไหมครับว่าใน1นาทีคนเราสูดหายใจ20ครั้งดังนั้นใน1วันหายใจมากถึง 28,800 ครั้งเพื่อลมหายใจที่ดีต้อง Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go เพราะเขามีฟิลเตอร์5ขั้นตอนอันนี้เยอะมากๆเลยนะครับช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เส้นผมและขนสัตว์และยังมีฟิลเลอร์วิตามิน C ที่ช่วยบำรุงผิวและช่วยให้ผู้รู้สึกผ่อนคลายด้วยใช้งานสะดวกสบายด้วยระบบเซลล์คลีนทำความสะอาดอัตโนมัติและออโต้ดัสคลีนนิ่งนะครับกำจัดฝุ่นอัตโนมัติบ้านเย็นอากาศสะอาดหายใจได้เต็มปอดมั่นใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อ Imminent Air รุ่น Excel GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศนะครับ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverterเร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกได้เลยนะครับณขณะนี้ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับส่วนเรื่องของศึกรวมพลคนสมุยนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับต่อยที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคู่เอกพิกัด141ปอนด์นะครับมูฮัมหมัดเลด้าและละใบตงจากมรกโคพบกับเกาะสมุยเจ้าทะเลทองตักชกคนไทยและคู่รองนักมวยจากพิกัด145ปอนด์โจอี้ยอดยุทธมวยไทยจากเนเธอร์แลนด์พบกับยอดยิทธยอดยุทธนายกนินทาขนอมจากไทยนะครับเป็นการชกมวยนะครับที่สนามมวยเพชรบัญชาจัดโดยนะครับคุณสมชายภูสวัสดิ์คนท้องถิ่นนะครับที่ต้องการให้เกาะสมุยมีสนามมวยที่มีมาตรฐานชกมวยนะครับตามอัตลักษณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องไหว้ครูนะครับต้องมีปี่มีกลองมีกรรมการตัดสินที่รับการยอมรับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับใครสนใจก็ติดตามได้ครับศึกรวมพลเกาะสมุยนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีกสิบคู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปี ได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
8: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
10: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ํามันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHz วังนันทอุทยานนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับทันเกมจะเป็นเวอร์ชันนักเลงฟุตบอลแต่วันอังคารพฤหัสแน่นอนนะครับพบกับผมธันดาแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับวันนี้จัดรายการร่วมกัน
12: หนุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวานิชสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีครับพี่หมอ
6: ครับต้องหนุ่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราโอ้โหมาพูดเรื่องมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กันแบบละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็มาวันอังคารนะครับไม่ได้มาจัดรายการนะครับคนอยากให้ผมกับหนุ่ยเนี่ยได้พูดภาพรวมของการแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับนักกีฬาจากเมืองไทยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผลงานเนี่ยนะครับการคว้า18เหรียญทองจาก12ชนิดกีฬานะครับต้องบอกว่านี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับอยากจะให้หน่วยได้พูดถึงภาพรวมก่อนว่าโอ้โหการที่เราเดินทางไปแข่งขันเนี่ยนะครับแล้วไทยได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ในเอเชียแล้วก็เป็นไต้นะครับในอาเซียนเนี่ยในมุมมองของหนุ่ยคิดว่าจบลงแล้วกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยประเทศไทยในเรื่องราวของกีฬาเราพัฒนาขึ้นไหมกับการที่โอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เหรียญทองมากถึง18เหรียญทองเชิญครับ
13: ครับก็จำนวน18เหรียญทองที่ได้มาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2นะพี่หมอที่เราทำได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าท็อปสกอร์อะไรของเราเนี่ยก็ต้องย้อนไปนู่นเลยแหละเอเชียนเกมครั้งที่13ปี1998ที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นทำไปได้24เหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเขาที่แล้วอย่างนี้เราเวลาเราทำกราฟหรืออะไรในเชิงของการจัดการเนี่ยพี่หมอมันก็ต้องเทียบกับเขาที่แล้วถูกป่ะกับเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราอยู่อันดับ7ผมว่าดูแต่ละชาติที่เขามากกว่าเรานะพี่หมอนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอุซเบกิสถานแล้วก็อิหร่านผมว่าต้องยอมนะเพราะแต่ละชาติอย่างเงี้ยอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยแน่นอน1 2 3เค้าเรียงกันอย่างงี้มาตั้งนานแล้วอินเดียพลเมืองเท่าไหร่นะครับอุซเบกิสถานเค้าก็มีกีฬาชัวร์ของเค้าอยู่เช่นเดียวกันกับอิหร่านนะครับคราวเนี้ยในส่วนของไทยเนี่ยผมถือว่าประสบความสำเร็จในภาพรวมใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าที่จะประสบความสำเร็จมันก็มีประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จน้อยแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะต้องพัฒนากันต่อไปถ้าเกิดเราลงในรายละเอียดย่อยนะครับอย่างที่ประสบความสำเร็จมากๆอันแรกเลยเนี่ยผมต้องยกให้เลยนะกรีธา
6: โอ้โหครั้งเนี้ยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับการทำลายสถิติและการคว้าเหรียญทองทั้ง100เมตร200เมตรของเจ้าบิว
13: ครับ
6: ภูริพลบุญสอน
13: ครับ
6: นะครับแล้วก็ถ้าใครได้ดูภาพการแข่งขันเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นการชนะแบบทิ้งคู่แข่งขันทั้งที่เป็นการแข่งขันระยะสั้น100เมตรแต่ก่อนเนี่ยหนุ่ยผมจำได้ตั้งแต่สมัยอานัทรัตนพลสุชาติจาสุรภาพหรือเหรียญชัยศรีวงศ์คือเราชนะหรืออะไรเนี่ยใกล้เคียงมาก
14: ครับ
6: แต่กับครั้งเนี่ยทั้งที่สภาพสนามเนี่ยฝนตกนะ
14: ครับ
6: แต่บิลเนี่ยทิ้งคู่แข่งขันก็บอกว่าแบบไม่ต้องพูดแม้กระทั่งอ่ะเดี๋ยวผมเอาควันหลงมาพูดนิดนึงนักกีฬาที่แข่งกับบิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันดับ 2-3 อย่างโอมานจากจีนจากญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนพูดว่าคนละระดับคือพูดให้คำยกย่องบิลว่าเหมือนว่าเขาเนี่ยคนละระดับกับเอเชียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราน่าจะภาคภูมิใจแล้วก็การได้ MVP
14: ใช่อันนี้ถือว่าอันนี้ผมถึงว่าเป็นความสำเร็จของวงการกีฬาไทยนะคือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้นักกีฬายอดเยี่ยมประจำการแข่งขันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพี่หมอคนที่เคยได้ที่ผ่านมาพี่หมอไปดูดิระดับโลกล้วน
6: ๆ
14: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าของวิวเนี่ยตอนเนี้ยเขาคือเบอร์หนึ่งนักกีฬาหมายเลขหนึ่งของเอเชียแล้วก็ที่กำลังจะพร้อมก้าวไปสู่ระดับโลกแต่ว่าก็เข้าใจอยู่นะว่าระดับโลกเนี่ยมันยากแหละแต่ว่าเราก็ต้องไปดูผลงานว่าอีก2ปีข้างหน้าในโอลิมปิกที่ LA เนี่ยวิวจะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าไอ้นั่นนะหัวเสือสิงห์ก็ทิ้งแรดล้วนๆในระดับนั้นเวทีนั้นนะครับก็อันนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จมากๆ
6: ในกีตาร
14: ์ใช่อีกอันนึงนะครับที่ประสบความสำเร็จก็คือเรือตั้งเป้าไว้1ได้มา2ผมถือว่าได้ดีมากนะพี่หมอแล้วก็ประเด็นคือผลงานของเขาเนี่ยเรื่อยๆมาเรียงๆแต่มาชัวร์ๆอันนี้ได้อันนี้อันนะครับต่อไปเป็นเสือซุ่มหวังแหละแต่ไม่ยอมพูดก็คือแบดมินตันกุลวุฒิวิทิสารก็พิสูจน์ละว่ากุลวุฒิเนี่ยคือนักกีฬาระดับท็อปของโลกอย่างแท้จริงไม่ต้องพิสูจน์ได้ละจริงๆวิวเนี่ยเขาเป็นมือท็อปของโลกมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ว่าจะการเล่นประเภททีมรวมไปถึงการเล่นประเภทบุคคลเนี่ยพิสูจน์เลยพี่หมอว่าโอเคล่ะถ้าวันไหนที่วิวเล่นได้ผมต้องใช้คำนี้นะในห้วงเวลาที่วิวเล่นได้ไม่มีใครสู้เขาได้หรอกในโลกใบนี้มีแต่สูสีกันก็พร้อมที่จะชนะทุกคนนะครับอีกอันนึงที่ผมขอชมเชยวอลเลย์บอลหญิงชายหาดทั้งชายหาดก่อนนะชายหาดก่อนที่กลับมาคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งนะครับรอกันมา28ปี
6: ใช่แล้วล้มแชมป์เก่าจีนด้วยนะครับอันนี้ต้องปรบมือให้ทั้งน้องไบกับน้องเบสนะครับไม่อ่านชื่อจริงเด็ดขาดเลยนะครับเพราะอ่านยากมากชื่อจริงทั้งสองคน
14: สรุปเนี่ยเราไปได้ข้อมูลมาแล้วใช่หมอเป็นชื่อที่โค้ชตั้งให้โค้ชนี่ก็โอ้โหเก่งน
6: ะ
14: คือฝึกวอลเลย์บอลก็ได้มีความรู้ความสามารถทางโหราศาสตร์อีกว่าท่านชื่อแล้วเป็นมงคล
6: สายบูอีกแล้ว
14: สายบู
6: โอ้โหเลยโอ้โหที่ผมงงนั้น
14: ไม่ได้ชื่อที่เกิดมาเอาอย่างนี้เป็นชื่อทั้งชื่อทั้งนามสกุลเป็นชื่อเปลี่ยนพี่หมอนะครับ
6: โอ้โหขอบคุณมากหน่อยนี่เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งรู้นะคือผมอ่านชื่อน้องไบร์เนี่ยนะธาราวดีนาราพรพัฒน์ชื่อจริงนามสกุลส่วนน้องเบสเนี่ยวรพีรชยากรก้องพบสลุตาวดีโอ้โหใครเป็นพ่อคุณแม่แล้วแต่งแล้วตั้งชื่อแล้วนามสกุลที่ผมตกใจมากนะก็ปรบมือให้เป็นสายหมูของคนที่เป็นโค้ชตั้งให
14: ้อีกอันนึงวอลเลย์บอลหญิงทำได้ตามมาตรฐานคือประเด็นมันอย่างนี้พี่หมออันนี้มันเป็นเชิงเทคนิคที่ญี่ปุ่นน่ะเจ้าภาพเขาใช้ความได้เปรียบของกลายเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ว่าไทยจะเล่นยังไงเนี่ยรอบรองชนะเลิศมันวางไว้ละ เจอจีนญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีใต้เขาวางไว้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านจีนก็มีโอกาสจะไปเจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยในทางของเขาถ้าเกิดเราวัดกันตามมาตรฐานนะเขาวางไว้ถึงชิงอยู่แล้วไม่ไทยก็จีนละส่วนเราเนี่ยเหมือนชิงแชมป์เอเชียเลยถ้าเกิดจะผ่านต้องผ่านญี่ปุ่นให้ได้ผ่านจีนให้ได้แต่ชิงแชมป์เอเชียมันไปผ่านญี่ปุ่นก่อนแล้วมาผ่านจีนพอในเอเชียนเกมเราเจอจีนรอบรองชนะเลิศแล้วก็ต้องยอมรับว่าจีนเขาแก้เกมมาดี
6: คือหนุ่ย
14: ครับ
6: การไม่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยพวกเรารับได้
14: ใช่
6: เพราะว่าไคลแม็กซ์เนี่ย มันอยู่ที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วเราได้ไปแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกแล้วอันนี้เพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีใคร
14: ผมถือว่าทำได้ตามมาตรฐานนะครับอีกอันนึงที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนแต่ได้มวย
6: อุ้ยต้องปรบมือให้เลยนะครับเพราะว่ามวยสากลหญิง1เหรียญทองนะครับจากน้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักชกหญิงคนแรกที่ได้ทองในเอเชียนเกมเป็นการปลดล็อกเหรียญทองมวยสากลไทยในรอบ12ปีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมกับนี่คือความยอดเยี่ยม
14: ก็คือมันก็ยังภาพที่เราเชียร์ไทยอยู่แล้วที่ชิงกับเกาหลีเหนือนะเราเชียร์ไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเกาหลีเหนือเขาก็คาใจอยู่เอาคาก็คาไปไม่เป็นไรฉันชนะแล้วถูกไหมพี่หมอเพียงแต่ว่าพอเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการประสบความสำเร็จในมวยหญิงแต่มวยชายเนี่ยผมว่ามันต้องมีการพัฒนาซึ่งผมว่าตอนนี้ณวินาทีเนี่ยทางสมาคมมวยเขารู้แล้วล่ะ
6: คือหน่วยเราต้องยอม

0: ต้องทบทวน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ถามว่าอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
0: คือจริงๆวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียนกีฬาเนี่ยคือให้เด็กได้เล่นกีฬาควบคู่กับการเรียนแล้วก็ผลิตบุคลากรทางการกีฬามาป้อนวงการกีฬาไทยแต่พอเอาเขาจริงๆไปถึงปลายทางเนี่ยพี่หมอมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เขาตั้งวัตถุประสงค์ไว
1: ้
0: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันวันหลังดีกว่าเรื่องน
1: ี้โอเคอันนี้ดีใจแทนท่านนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นคุณพิชัย
0: ชุน
1: หะวัชระมีคนใกล้ชิดนิดนึงเขาบอกผมว่าวันที่นักมวยไทยที่เป็นชายเนี่ยล้มเหลวหมดเหลือคนเดียวเนี่ยนักโฟกัสที่เข้ารอบรองเนี่ยเขาบอกว่าคุณพิชัยทำใจไม่ได้นอนไม่หลับนะครับต้องเรียกว่าไม่สามารถไม่กล้าไปดูเลยในรอบรองกับรอบชิงของน้องนัทติช
0: าขนาดนั้นเลย
1: นะครับ
0: อ่ะอีกอันนึงที่ไม่คุยไม่ได้เลยพี่หมอคือเซปักตะก
1: ้
0: อนะครับมันเห็นชัดๆเลยว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ชาติเดียวละคู่แข่งนะคือไม่ได้ไทยกับมาเลเซียละทั้งชายเนี่ยก็ไม่ได้ไทยกับมาเลเซียชาติเดียวหญิงก็ไม่ได้ไทยผูกขาดอยู่ชาติเดียวแล้วทุกคนเนี่ยบี้มาจนเท่าเราหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่การบ้านใหญ่เลยของสมาคมตะก้อ
1: เดี๋ยววันหลังเราจะมาเจาะลึกเลยเนี่ยผมมีประเด็นอยากคุยกับหน่วยเรื่องนี้เยอะเลย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็มันไม่มีอะไรพี่หมอคือหนึ่งผมมองเลยนะการบริหารภายในสมาคมนั่นแหละหลังจากที่ไม่มีพลตรีจารึกนั่นแหละพอมันไม่มีเอกภาพตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาตั้งตัวไงแล้วมันเห็นภาพสะท้อนเลยตั้งแต่ซีเกมเป็นต้นมาจนถึงตรงเนี้ยนะพี่หวานนะเดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะว่าน้องโบกมือแล้ว
1: จริงๆเนี่ยแหมเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวมากเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีเฉพาะในเอเชียนเกมเรื่องของบอลไทยเน
0: ี่
1: ยมันก็มีประเด็นที่ต้องให้หน่วยพูดคุยเราพักกันสักครู่ครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นควันหลงนะครับจากการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ต้องบอกว่ามีประเด็นมากมายนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับถ้าเป็นมิสเตอร์เพลสเนี่ยเราหวังแค่14เหรียญแต่ถ้าเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยเราหวัง15เหรียญแต่ปรากฏว่าเราทำทะลุเป้านะครับเดี๋ยวอังคารหน้านะพอมีเวลาผมจะมาเจาะลึกว่าไอ้14เหรียญทองนะครับสำหรับสมาคมกีฬาที่ตั้งความหวังไว้แล้วก็ที่ทำได้ทำไม่ได้แล้วก็ประเด็นต่างๆมากมายนะครับแต่นะครับช่วงนี้ผมอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงเรื่องราวของกีฬาที่เรตติ้งสูงมากในเมืองไทยคือฟุตบอล
11: ครับ
10: นะครับผลงานการทำทีมของแอนโทนีฮัตสันไม่ว่าจะเป็นฮุนไดอาเซียนครับหรือฟีฟ่าอาเซียนครับเราได้รองแชมป
11: ์ครับ
10: ต้องบอกว่าในแง่ของผลลัพธ์เนี่ยมีแฟนฟุตบอลส่วนหนึ่งบอกว่าการได้เข้าชิงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยการแข่งขันในระดับอาเซียนเนี่ยจะเป็นซีเกมจะเป็นฮุนไดจะเป็นฟีฟ่าเราต้องแชมป
11: ์ครับ
10: นะการไม่ได้แชมป์เนี่ยสำหรับหนุ่ยนนท์ซีนะครับที่คุกคีอยู่กับวงการฟุตบอลมานานเกิน30ปีอยากให้ได้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหนุ่ยรู้สึกภาคพอใจไหมกับการทำงานของแอนโทนีฮัตสันเชิญครับ
12: เอาภาพรวมๆก่อนนะพี่หมอนะณวินาทีเนี่ยรองแชมป์เนี่ยมันสำหรับเราเนี่ยมันถือว่าโซๆก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเอานัดชิงนัดเดียวก่อนนะผมยอมใจนักฟุตบอลก็แล้วกันว่ามันเขาก็สู้กันหลังจากที่เหลือ10คนสู้กันอุตลุดแหละยื้อกันมาได้ปกติอะพี่หมอบอลไทยเวลา10คนแล้วต่อเวลาเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกบอลรักอะหมดก็จะคราวนี้ใจมานะก็สู้กันได้ก็ยันเสมอกันจนกระทั่งไปจุดโทษเรื่องจุดโทษเราไม่ว่ากันนะครับจะแพ้จะชนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อสังเกตและน่าชวนคุยกันก็คือว่ารูปแบบการเล่นนักฟุตบอลน่ะสู้แต่รูปแบบการเล่นที่โค้ชวางลงไปเนี่ยผมว่ามันขัดหูขัดตายังไงชอบคนก็ไม่รู
11: ้
12: เหมือนอย่างที่พี่หมอตั้งข้อสังเกตบอกว่าบอลไทยเนี่ยเล่นกับระดับอาเซียนเนี่ย ไปรับแล้วก็ไปเคาน์เตอร์เนี่ยมันไม่ใช่บอลไทยยังไงด้วยความที่ขี่เขาเนี่ยมันก็ต้องบุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมองวิธีการเล่นแท็กติกของแอนโทนีฮัสซันมันแปลกๆพี่บอกคือที่ผ่านมานานแล้วผมสังเกตมานานแล้วนะเขาไม่ได้มีเขาส่งศูนย์หน้าเป้าลงไป
10: คร
12: ับ แต่เขาใช้ฟอร์นาย
10: ฟอร์นาย
12: นัดชิงเนี่ยเห็นเลยว่าฟอร์นายก็คือตัวของคาคณะคำยก
10: เ
12: ขาเนี้ยวิธีการเขาทำเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าพอใช้ฟอร์นายเสร็จแต่พอเราได้บอลเสร็จออกข้างแล้วโยนเข้าไปให้ฟอร์นายเขาไปทำแล้วมันไม่มีตัวทำพี่หมอเห็นไหมโยนทิ้งโยนคว้างกันอุตลุดเลยแหละหลังจากนั้นหรือไม่พอคาคณะได้บอลเนี่ยไม่มีตัวจ่ายคาคณะต้องยิงแล้วยิงติดผมว่ายิงติดเป็น10ผลนะ
10: คร
12: ับ นะครับพอโดนนำปั๊บเปลี่ยนแผนคราวนี้โยนเสร็จเล่นกลับไปที่ระบบเดิม
10: คร
12: ับ เฮ้ยมันก็พิสูจน์ว่ามันได้ผลแต่ว่าไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ตั้งแต่ต้นผมไม่เข้าใจว่านะครับแล้วก็ประเด็นมันก็คือเข้าไปอย่างเงี้ยมีการต่อสัญญาไอ้โทนี่ฮัสซันท่ามกลางเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์แรงพอสมควรน
10: ะ
12: ว่าเฮ้ยทำบอลได้แค่เนี้ยเอาโค้ชไทยที่ไหนทำก็ได้
10: คร
12: ับ ซึ่งในมุมผมนะผมเห็นด้วยเพราะว่าเสียงกระซิบจากแคมป์หลายๆอันเขาก็บอกการซ้อมของแอนโทนีฮัสซันไม่มีอะไรสิ่งที่แอนโทนีฮัสซันดีที่สุดก็คือเรื่องของจิตวิทยาในการกระตุ้นทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สมาคมฟุตบอลเอาแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยทัวร์นาเมนต์ที่เหลือนอกจากอุ่นเครื่องจะเหลืออะไรล่ะปีนี้คิงคัพ
10: แล้ว
12: ก็ไปมกราปีหน้าที่เป็นเอเชียนคัพที่ซาอุนะครับก็จะลองดูก็ได้จุดเด่นอีกอันนึงผมเดาเอาเองนะไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะสมาคมฟุตบอลอย่าโกรธผมนะน่าจะเป็นโค้ชปณีประนอมไหมให้แค่ไหนก็ใช้แค่นั้นไม่บ่นไม่อะไรมาก
10: นี่พูดเบานะ
12: มีทรัพยากรแค่ไหนก็ใช้แค่นั้น
10: หมายลึกมากนะ
12: ใช่
10: คือไอ้เรื่องการมีทรัพยากรแค่ไหนแล้วใช้แค่นั้นเนี่ยคนที่ต้องเคลียร์คือสมาคม
12: ถูก
10: นะครับเพราะว่า เวลามีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรือว่า เขาเรียกว่าการแข่งขันระดับทวีปเนี่ยมันมีการหยุดพักนะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะ
12: ใช
10: ่นะแล้วก็ประเด็นเนี้ยไอ้เรื่องของการปล่อยตัวนักเตะมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะเพราะทุกประเทศเนี่ยเขาเองเขาก็เรียกว่าปล่อยมีการเตรียมการมานะครับแต่บอกว่าเอามีแค่ไหนใช้แค่นั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นภาพว่าสมาคมเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือจากสโมสรบางสโมสร
12: ถูกแต่คราวนี้นะพี่หมอมันก็เห็นโปรแกรมเสร็จมันก็หน้าไหมฟุตบอลทีมชาติกลับมาจากอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร
10: ์ครับ
12: เมื่อวานนี
10: ้ช้อปปี้
12: เป็นไง
10: ก็ทั้งบุรีรัมย์ทั้งราชบุรี
12: ได้พักสองคนผมถามบอกว่าอันเนี้ยก็น่าเห็นใจสโมสรเขานะคือโปรแกรมมันอีลุงตุงนางเยอะแยะเต็มไปหมดแหละใช่ไหมถ้าเป็นใครเขาจะให้มาล่ะช้อปปี้ได้เงินเท่าไหร่ล่ะถูกไหมพี่บอกแม้จะเป็นระดับชิงแชมป์สโมสรอาเซียนผมว่าบอลบ้านเราอะถ้วยมันเยอะเกินมีไหมวะชิงแชมป์สโมสรยุโรปใต้มีไหมปกติเขาก็อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมอ่ะรวมกันไปใช่ไหมอาจจะมียูโรป้าจะมีอะไรก็ว่ากันไปมีไหมชิงแชมป์สโมสรยุโรปใต
10: ้คือ
12: ยุโรปเหนืออะไรอย่างเงี้ย
10: พอเล่นจบเดินทางกลับก็ต้องรับใช้สโมสร
12: ใช่
10: นะครับมันต้องบอกว่าแมตช์มันเยอะไป
12: ผมดูวิธีการบริหารจัดการของฟุตบอลไม่ใช่เมืองไทยแล้วนะใช่ไหมภูมิภาคเนี้ยมันย้อนแย้งเอาจริงๆเลยนะมันย้อนแย้งคือทีมชาติอาเซียนของ AFF ซึ่งไม่ตรงกับโปรแกรม FIFA อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพอมีโปรแกรม FIFA เสร็จเฮ้ยมีสโมสรอาเซียนขึ้นมาอีกนักฟุตบอลมาผมเข้าใจสโมสรนะบางทีก็เห็นใจเขานะว่าแบบเออทำไมถึงไม่ให้ก็โปรแกรมมันรออยู่อย่างเงี้ยนะได้ตัวคืนมา2วันต้องเตะอีกละอ่ะยังไงล่ะถูกว่าต้องคุยกันไปผมว่าภูมิภาคเนี้ยมันพัฒนาบอลแปลก
10: ๆคือเรื่องของดิฉันภูมิภาคนี่ส่วนหนึ่งอ่ะผมอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงสมาคมฟุตบอลกับการจัดการในเรื่องราวของทีมชาติลงแข่งขันทุกชุดนะครับสมาคมต้องทำอย่างไรเพื่อใ ในประเด็นที่หนุ่ยพูดว่ามีแค่ไหนใช้แค่นั้นจบไปต้องให้ได้ตัวที่ดีที่สุดมาแข่งขัน
12: คือประเด็นน่ะพี่หมอกติกามันออกมาชัดแล้วฟีฟ่าเดย์เอาเฉพาะฟีฟ่าเดย์ก่อนนะต้องปล่อยมาทีมชาติเรียกต้องปล่อย
10: ครับ
12: ถ้าไม่ปล่อยต้องมีเหตุผลอันควร
10: ฮะ
12: เช่นเก็บเช่นอะไรก็ว่ากันไปจริงๆเนี่ยบางประเภทเนี่ยแพทย์ของทีมชาติไปตรวจได้ด้วยซ้ำป่วยจริงหรือป่วยทิพย์วะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ายังฝ่าฝืนอีกเขามีบทลงโทษปรับแบนอะไรก็ว่ากันไปแต่ของเราเนี่ยสมการมันกลับกันเวลาจะประกาศชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไปถามสโมสรก่อนให้ไม่ให้
10: ส่งรายชื่อไปให้ดูก่อน
12: ว่าจะให้ใคร
10: ให้ใคร
12: ให้หรือไม่ให้นายคนนี้บ้างอะไรอย่างน
10: ี้ไม่สมัยก่อนไม่มีแบบน
12: ี
10: ้สมัยก่อนเนี่ยประกาศออกมาเลยใครจะถอนก็มาถอนแล้วก็มาถ้าแบบมีอาการบาดเจ็บก็ให้แพทย์ของสมาคม
12: เพราะฉะนั้นมันยากตรงไหนพี่หมอก็กลับไปใช้ระบบเก่า
10: คร
12: ับ ก็หมดเรื่องหมดราวถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ตัวมามันมีตัวบทที่บังคับอยู่แล้วก็บังคับใช้ไปสิ
10: ครับ
12: พูดกันง่ายๆเลิกซะทีระบบเกรงอกเกรงใจชัดเจนพอไหม
10: นั่นหมายความว่าหน่วยมองว่าสมาคมเกรงใจบางสโมสร
12: ใช่
10: นะครับมันก็ทำให้เวลามีทัวร์นาเมนต์ระดับทีมชาติลงแข่งขันนั่นแล้วไม่ได้ตัวดีที่สุดเหมือนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับ
12: ก็ตัวเองมีดาบในมือถูกไหมพี่หมอใช่ป่ะตัวเองมีดาบในมือไม่ใช้คนมันมองกลายเป็นกิ่งไม้ใครมันไปกลัวพี่หมอก็เท่านั้นเองก็ทำดาบให้มันคมซะแค่นั้นแหละจ
10: บ
12: เพียงแต่ว่าในบริบทข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งเราก็รู้กันดีเนาะทำได้ไหมกล้าทำไหมล่ะเอาแค่ดีพอกล้าๆหน่อยนะครับ
10: คือผลงานของแอนโทนีฮัตสัน
12: ครับ
10: นะครับในการทำทีม2ทัวร์นาเมนต์ที่ติดต่อกันเนี่ยนะครับกับการได้รองแชมป์เนี่ยแล้วถามหนุ่ยว่าโอคิงส์ครับเนี่ยกลางเดือนพฤศจิกาที่ศรีสะเกษ
12: ครับ
10: อันเนี้ยผมว่าอาจจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่เอเชียนครับเนี่ยเราเองเนี่ยเล่นในอาเซียนเราเล่นได้แค่เนี่ยแล้วการวางแผนอย่างที่หนุ่ยพูดว่าโอ้โหมาเล่นฟอร์นายไปเอเชียนครับเนี่ยฟอร์นายเนี่ยผมไม่รู้จะทำหรือไม่ทำแต่การเล่นแบบเหนียวแน่นจะไปเขาเรียกว่าไปป้องกันไม่ให้มีการเสียประตูกับทีมระดับญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือว่าในอาหรับได้เลยสำหรับความคิดผมนะ
12: คือประเด็นนะพี่หมอเกือบปีที่แอนโทนีฮัสสันเข้ามาทำทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเอาจริงๆมันเหมือนกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์น่ะมันมองไม่เห็นว่าเฮ้ยมันจะมีแผนงานในอนาคตอย่างไรเลย
10: คร
12: ับ ณวินาทีเนี้ยจริงๆอ่ะคิงส์ครับเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทดสอบทีมก่อนที่จะไปถึงตัวของเอเชียนคัพละเอาอย่างนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นกันแล้วกันพี่หมอระหว่างแอนโทนีฮัสสันกับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยเขาวางแผนเป็นชัดๆเลยนะตอนที่เขาชิงแชมป์อาเซียนเขามองตัวผู้เล่นที่จะเอาไปทดสอบเพื่อใช้ในเอเชียนเกมมีการประเมินแล้วว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจะได้จากสโมสรไหมหนึ่งสองได้มาเสร็จโดนชุดใหญ่ดึงไปหรือเปล่าตัวสแปร์
10: ม
12: ีในขณะที่แอนโทนีฮัสสันเนี่ยพี่หมอด้วยข้อจำกัดบางอย่างซึ่งอาจจะมีส่วนมีอิทธิพลส่งถึงไปตรงนั้นมีผลกระทบถึงมันเหมือนกับเรียกมาทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์เสร็จแล้วก็แยกย้ายเสร็จแล้วก็เรียกมาเอาตรงนี้นะเพียงแต่ว่าภาพสัญญาณที่มันดีขึ้นในความหมายของผมเนี่ยในฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยคือมันมีการดึงเยาวชนขึ้นมาเราเห็นชัดๆเลยว่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นชัยพลไม่ว่าจะเป็นอิคลาสไม่ว่าจะเป็นคคณะเนี่ยพวกเนี้ยมันเกิดอยู่23ไปละน่าจะติดไปชุดใหญ่เต็มตัวละเพียงแต่ว่าเหตุผลที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเหตุผลว่าเป็นแผนงานของแอนโทนีฮัสสันที่จะดันเยาวชนขึ้นมาเป็นสายเลือดใหม
10: ่
12: หรือไม่มีตัวจะเล่นเพราะว่าสโมสรไม่ให้มันยังหาคำตอบที่แท้จริงตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดโอเคแหละภาพที่มันเกิดขึ้นผมมองว่าเป็นมิติที่ก็ดีอย่างน้อยๆการได้รองแชมป์มันก็เห็นเด็กใหม่ที่สอบผ่านในหลายๆคนนะครับ
10: ส่วนนักเตะที่ไปเล่นในเจลีกแล้วมาเล่นในทีมของแอนโทนีฮัสสัน สองคนที่เห็นชัดสุภโชคกับธีรยศธีรยุทธปือทองนั่นถามหนุ่ยว่าทำเหตุผลอะไรทำไมเรียกมาแล้วเขาก็เล่นอยู่ในลีกที่มีมาตรฐานประเทศไทยแต่ปรากฏไม่ได้ลงสนาม
12: นั่นแหละผมก็งงไม่รู้เหมือนกันนะเออทำไมไม่ให้ลง
10: อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเพราะผมถึงบอกอ่ะอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เขานะแล้วคุณมีก็อย่าเรียกเขามาม
12: ันเป็นไปได้ว่าผมได้คุยกับคุณอ๋อคุณอ๋อบอกว่าตัวของสุภโชคเนี่ยหลังๆตกหลังๆฟอร์มค่อนข้างตกเราก็ไม่รู้นะข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณอ๋อวังโอกนะบอกว่าหลังๆเนี่ยสุภโชคค่อนข้างจะตกในขณะที่ธีรพัฒน์เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกมาแล้วทำไมถึงไม่ใช้เพียงแต่ว่าพี่หมออย่างนี้โจทย์อีกโจทย์นึงซึ่งผมคาดเดากันแล้วกันนะผมวิเคราะห์อย่างนี้ว่าเราวางตัวหน้าคู่แล้วเราถางกองหน้าออกไปเป็นไปข้างถูกไหมพี่หมอและใช้ตัวกลางบุกเบอร์สิบอะเป็นฟอร์นายแล้วเด็กมันเล่นข้างๆกับพี่บอกจะอะไรล่ะผมโดนศูนย์ด้าเบียดไปละ
10: คนละยุทธในการวางแผนของแอนโทนีฮัสซัน
12: ไม่เปิดทางให้ใช
10: ่อันนี้ผมก็เป็นประเด็นที่แฟนบอลเมืองไทยไม่เข้าใจนะว่าการเอาธีรศักดิ์เผยพิบายกับเอาสุภชัยลงไปทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เล่นตามธรรมชาติต้องเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า
12: ใช่
10: แต่ปรากฏว่าพอเอาลงไปเล่นเนี่ยให้ทางออกซ้าย
12: คนนึงไปอยู่ขวาคนนึงไปอยู่ซ้ายธีรศักดิ์ไปอยู่ซ้ายสุภชัยไปอยู่ขวา
10: แล้วก็ให้คคณะที่อยู่
12: เป็นกองกลางตัวลุก
10: ขึ้นมาเป็นฟอร์นาย
12: ใช่
10: อ
12: ัน
10: นี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนทีเด็ดของแอนโทนีฮัสซัน
12: โอ้โหเด็ดมาก
10: แต่ปรากฏว่า ผลงานที่ออกมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่า2ทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้แค่รองแชมป์
12: ใช่
10: มันก็คือคำถามที่ต้องบอกว่าแล้วในเอเชียนคัพครั้งเนี้ยอันนี้ฮัสซันจะใช้ยุทธวิธีในการเล่นแบบไหน
12: ก็ผมก็ว่าเขาก็ใช้ฟอร์นายเหมือนเดิมนั่นแหละคือคนนะพี่หมอคนเป็นโค้ชเนี่ยมีคาแรคเตอร์อยู่อย่างนึงผมผ่านโค้ชมาหลายคนนะยกเว้นพี่นะ ส่วนมากโค้ชรัน ไม่ค่อยฟังหรอกจะเอาชนะ สมมติว่าฉันบอกว่าปีอย่างนี้มันไม่เวิร์กหรอกในสายตาคนอื่นโค้ชบอกฉันจะเอาชนะฉันเวิร์ก ก็ไม่เป็นไรว่ากันไปถือว่าในเมื่อไว้ใจเขาให้เขามาทำทีมแล้วเขาจะใช้กลยุทธ์อย่างนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาที่สมาคมก็ไม่ควรไปก้าวก่ายเพราะว่าจะแพ้หรือจะชนะเขาเป็นคนรับผิดชอบผลงานของทีมเพียงแต่ว่าเราก็เตือนกันด้วยความที่ว่าเราก็ดูบอลมาเยอะเราอาจจะไม่เก่งเท่าแอนโทนีฮัสซันหรอกพี่หมอในการทำทีมอะใช่ป่ะแต่ว่าหลายคนที่เขามองว่ามันไม่เวิร์กจริงๆนะครับอาจจะไม่เหมาะกับธรรมชาติของนักบอลไทยก็ได
10: ้นั่นหมายความว่าในฟุตบอลเอเชียนคัพถึงแม้ว่าสโมสรทุกสโมสรจะให้ความร่วมมือให้นักเตะที่ดีที่สุดมาในมุมมองผมก็ยังมองว่าไปเอเชียนคัพเนี่ยผมว่าผลงานจะล้มเหลวชัดเจน
12: ก็ลองดูติดตามกันดูนะครับ
10: ถ้าพูดอย่างนี้ก็คงต้องรอผลงานแล้วส่วนฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้จะกลับมาเตะกันตามปกติ
12: ใช่
10: นะครับเรียกว่าเป็นการแข่งขันนะครับที่ตอนนี้จะแข่งกันจนกระทั่งถึง FIFA Day กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็สนุกแน่นอนนะครับกับการแข่งขันนะครับเพราะหยุดมาเนี่ย3สัปดาห์เต็มนั่นเอง
12: ใช่
10: นะครับเพราะว่ามีการแข่งขันนะครับเรื่องราวของ FIFA Day ที่เขายก2ครั้งมารวมกันเลยนะครับก็สนุกนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกอ่ะผมถามหนุ่ยนิดหนึ่ง3ทีมที่ขึ้นชั้นมาไม่ว่าจะเป็นปัตตานีนะครับราศีสไลหรือว่าศรีสะเกษนะครับจะไหวไหม
12: ก็ถ้าจะรอดสักทีมหนึ่งนะพี่หมอนะผมว่าน่าจะเป็นปัตตานีนะครับด้วยความที่เอาจริงๆนะผมเสียดายถ้าเกิดปัตตานีจะขึ้นมาแค่ปีเดียวเพราะว่าทีมนี้กองเชียร์น่าติดตามมากมีเสน่ห์ไม่ได้หมายความว่ากองเชียร์ของราศีฉลัยหรือของศรีสะเกษจะไม่ดีนะแต่ผมชอบกองเชียร์ปัตตานีอ่ะพี่หมอ
10: คือเล่น
12: ดูแล้วเป็นสีสันมาก
10: ในบ้านเนี่ยจะเป็นสนามชั่วคราวสนามสวรรค์เต็มทุกสนาม
12: ใช่นะครับแล้วก็ไทยลีกประเด็นมันกลับมาในระดับสโมสรนี่เต็มอิ่มเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีไทยลีกสุดสัปดาห์ใช่ไหม
10: คร
12: ับหลังจากนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ก็มี AFC
10: คร
12: ับ แชมเปี้ยนลีกอีลิตด้วย
10: ครับอีลิตด้วย
12: นะครับก็บุรีรัมย์รู้สึกจะไปกับระยอง
10: ครับ
12: สามนัดเป็นจ่าฝูงร่วมกันนะพี่หมอที่คนละ7คะแนนชนะ2เสมอ1นะครับแล้วก็เกมสุดสัปดาห์นี้นะครับบุรีรัมย์ก็จะเล่นกับระยองหลังจากนั้นวันอังคารบุรีรัมย์ก็จะเตะแชมเปี้ยนลีกกับปักกิ่งกัวอั้นเห็นไหมพี่หมอบอลหมดทีมชาติมาปั๊บภายในระยะเวลาอาทิตย์เดียวเขามี3นัดอะอย่างเงี้ยบอลเราบางทีมันก็เป็นเงื่อนไขที่พอเรามองเห็นโปรแกรมเห็นอะไรมันก็
10: ก็เข้าใจ
12: มันมีเหตุผลรองรับเหมือนกันที่จะไม่ให้นักฟุตบอลไปอ่ะใช่ป่ะ
10: คือเจ้าของสโมสรเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทีมเขา
12: ใช่
10: นะครับแล้วก็ยิ่งทีมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องว่ามีทัวร์นาเมนต์ให้เล่นค่อนข้างเยอะ
12: ครับไปเรื่องอื่นเรื่องก๊อฟไหม
10: นิดนึงอ่ะ
12: โปรจีน
10: โปรจีนก็การได้แชมป์ลอตเต้เนี่ยมันก็ทำให้โปรจีเนี่ยคว้าแชมป์ที่4ในปีนี้
12: ครับ
10: แล้วก็เป็นแชมป์ที่11ในชีวิตของการลงเล่นกอล์ฟ LPGA
12: ครับ
10: นะครับสัปดาห์เนี้ยโปรจีอยู่เมืองไทยนะครับเพราะเดินทางกลับไปแล้วเพื่อต้องการแข่งขันอยู่ในเอเชียนสวิงก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ย3นัดเนี่ยจะแข่งกันที่เอเชียนสวิงหมดเลยจะเริ่มต้นนะครับที่สิงคโปร์เป็นรายการที่จีโน
12: สันเจิ้นพี่หมอ
10: ที่สันเจิ้น
12: ครับ
10: จากสันเจิ้นแล้วน่าจะมา
12: สันเจิ้นไปเกาหลีเกาหลีเสร็จมามาเลเซียนะครับซึ่งจะเล่นกันวันสัปดาห์หน้าวันที่15-18รายการ Build It LPGA
10: คร
12: ับ นะครับที่ไม่ใช่สันเจิ้นของประธานอภัยนะครับท่านผู้ฟังเชียงไฮ้ครับ
10: เชียงไฮ้เป็นรายการที่โปรจีนได้แชมป์เมื่อปีแล้วถ้าจำได้เพลย์ออฟแล้วชนะ
12: ใช่นะครับก็เป็นโปรจีนได้แชมป์มีรายการเนี้ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะมี6นักกอล์ฟไทยลงนะครับก็มีโปรจีนมีเปียโนอภิชยา
10: ครับ
12: นะครับอุ้ยเสียดายนะ
10: แ
12: รงไอ้เช่นเกมนี้แรงมาแต่ไม่ทันมาแรงวันสุดท้ายนะครับไปแผ่วเอาวันที่2กับวันที่3แพตตี้ประพังกรนะครับโปรเมียวปาจารีนะครับโปรพราวชเนตตีแล้วก็โปรเมเอเรียจุฑานุการมี6คนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกอล์ฟ LPGA ซึ่งเขาเรียกพักไปละพักจากโซนของอเมริกากลับมาในโซนเอเชีย
10: 3นัด
12: 3นัด
10: แล้วก็จะเป็นซีมีครบเป็นรายการสุดท้ายที่มีเงินรางวัลมากถึง4ล้านเหรียญ
12: ครับอ่ะเมื่อวานนี้ฟุตบอลที่เราพูดกันนะครับช้อปปี้ครับ
10: ครับ
12: เมื่อวานนี้ทีมไทยลงสนาม2ทีมก็คือบุรีรัมย์
10: คร
12: ับ เปิดบ้านเสมอกับบอร์เนียวจากอินโดนีเซียไป0-0
10: ครับ
12: ทั้งเกมมีโอกาสยิง23หน
10: ครับ
12: แต่ไม่เข้า ช่วงท้ายเกมได้มาใบแดงนึงนะครับผู้กองต้นนฤบดินทร์นะครับก็ไปดึงผู้เล่นของอินโดนีเซียในนาทีที่89ก็แดงไปทำให้บุรีรัมย์เนี่ยเปิดช้อปปี้ครับนัดแรก3ปี3ฤดูกาลไม่ชนะเลย
10: ไม่ชนะ
12: แพ้1เสมอ1เอ้ยเสมอ2นะครับจะสุดท้ายได้แชมป์ทั้ง2คนที่ผ่านมาขณะที่ราชันมังกรนะครับและบุรีก็เปิดบ้านเสมอกับกงอันโฮจิมินห์ไป1-1นะครับโดยโดนยิงนำก่อนนะครับมันดึกนาทีที่49แล้วก็มาได้ในช่วงของนาทีบาปนะครับตีเสมอจากสกอตอาราไดนาทีที่92 90+2นั่นเองส่วนคืนนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะครับการท่าเรือจะเปิดบ้านเจอกับเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียคร
10: ับ บอลสโมสรจากอินโดไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
12: ครับ
10: เพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าโอ้โหสโมสรจากเมืองไทยน่าจะดูเหนือกว่าอันนี้ผมบอกให้คิดดี
12: ๆครับ
10: นะครับ
12: ขณะที่แบดมินตันนิดเดียวพี่หมอแบดมินตันที่ฟินแลนด์รายการอาร์ติกวันนี้พวกพี่เมย์พี่วิวก็ตีในรอบ16คนสุดท้ายนะครับส่วนแบดเยาวชนทีมผสมชิงแชมป์โลกนะครับทีมไทยก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับจีนจะตีกันเวลา 18:00 น.นะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ถูกวิชันถ่ายทอดสดให้ชมกันนะ
10: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยอังคารพฤหัสเชิงวิเคราะห์นะครับพบกับผมกับหนุ่ยนนทรีวันนี้เวลาหมดแล้วเรา2คนลาไปก่อน
12: สวัสดีครับ
0: ทันทุกเรื่องราว
3: จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน
4: วิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับเพื่อไขปริศนาเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะโดยเฉพาะที่เราจะมาเจอกันก็คือที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเฟซเพจ Facebook ได้นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจผมเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำเป็นช่อง TikTok ด้วยทำช่อง YouTube ด้วยลองไปหาดูได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันมาในโลกโซเชียลครับนะเขียนเป็นเนื้อหายาวเลยนะครับนะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราคุ้นเคยกันครับว่าก็เขาก็แนะนำให้กินกันนะแต่ว่าเนื้อหาที่เขียนกันเนี่ยเขาไปบอกว่าคนสูงวัยเนี่ยครับนะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเพราะกินแล้วจะทำให้ไตเสื่อมนะจะเป็นโรคหัวใจโตได้ผมฟังแล้วตกใจว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับนะแต่ทั้งคำถามที่บอกว่าคนสูงวัยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเราได้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าห้ามกินนะครับนะแล้วเพิ่งมาเจอที่เขาแชร์กันเนี่ยแหละแต่ว่าแชร์กันเยอะจริงๆครับแล้วเวลาแชร์มันก็ดูน่าเชื่อถือนะเขาเขียนเนื้อหาน่าเชื่อถือเขาเขียนอย่างนี้ครับบอกว่ารู้หรือไม่นะครับสูงวัยทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวนะบอกว่าหลายบ้านเนี่ยก็ไปสรรหาข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องให้คุณตาคุณยายทานคิดว่าดีแต่สมาคมแพทย์โรคไตและผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าไม่จริงเสมอไปผู้สูงอายุวัย70ขึ้นไปที่ระบบไตเริ่มทำงานช้าลงตามวัยนะจมูกข้าวและรำข้าวของข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องเนี่ยมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าฟอสฟอรัสสูงมากๆแล้วไตของผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มกรองได้น้อยลงแร่ธาตุพวกนี้ก็เลยไปสะสมในเลือดทำให้กระดูกพรุนเปราะหักง่ายหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวนะครับแล้วก็ไปลงว่าแล้วจริงๆนะคุณหมอเขาแนะนำว่าให้ไปกินข้าวขัดสีข้าวหอมมะลิดีที่สุดแล้วนะฟอสฟอรัสต่ำช่วยเซฟไตไม่ให้ไตทำงานหนักเกินไปจ้าโดยเขียนว่างั้นนะครับนะก็บอกว่ามันจะจริงเหรอเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินในคำนองนั้นนะครับนะมีแต่ส่งเสริมให้กินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มากกว่านะครับเรื่องนี้ก็มีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วผมก็ไปดูของรายการชัวร์ก่อนแชร์นะครับของสำนักข่าวไทยนะคุณโยแวร์นะครับไปสัมภาษณ์อาจารย์2ท่านนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านของโรคไตท่านหนึ่งแล้วก็ท่านของอาหารท่านหนึ่งนะครับก็ได้คำตอบมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับนะบอกว่าอย่างนี้ก็มีถามว่าตกลงที่ผู้สูงวัยเกิน70ปีนะครับไปกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกวันเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นไตเสื่อมหัวใจโตไม่รู้ตัวเนี่ยจริงไหมนะครับนะแต่ท่านผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่จริงนะครับนะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีหมอเขาสั่งห้ามนะกินได้เลยตามปกตินะแล้วก็ที่ไปอ้างเรื่องสูงอายุ70ปีเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วไม่ได้โรคทําไตวายไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันหรือกินยาเกินขนาดเนี่ยไตเนี่ยมันทํางานลดลงก็จริงนะแต่จะอยู่ที่ประมาณ 50-60% สําหรับการทํางานแบบนี้สบายนะครับสามารถกินไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับนะบอกฉะนั้นก็คือว่าถ้าอายุ70ปีเนี่ยถ้าไตก็ยังทำงานเนี่ยอย่าง 50-60% เนี่ยก็กินได้นะครับนะไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องก็ตามนะครับทีนี้ทางรายการเขาก็ถามต่อว่าแล้วอายุเท่าไหร่เหรอถึงจะไตเสื่อมนะถึงอย่างที่เขาอ้างนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยครับมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามเวลาแหละนะตั้งแต่อายุประมาณ30ปีขึ้นไปเนี่ยไตก็จะค่อยๆเสื่อมลงทีละน้อยทีละน้อยนะเช่นประมาณปีละ 0.5% นะครับนะก็คือแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆครับจนหมดอายุไขเราอะจนอายุ90ถึง100ปีเนี่ยไตก็ยังทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าพออายุสูงไปก็ประมาณสักช่วง70ปีเนี่ยไตก็ทำงานไปสักประมาณได้ประมาณ 50% ซึ่งอย่างที่บอกครับว่ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ต้องห่วงนะยกเว้นนะครับยกเว้น ถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับนะถ้าแพทย์บอกว่าเป็นโรคไตอยู่เนี่ยซึ่งเราคงจะรู้คนเป็นโรคไตเนี่ยเรื่องเกลือแร่ในร่างกายนี่สำคัญมากต้องควบคุมละเอียดมากเลยนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องระวังนะว่าถ้าอย่างนี้ก็คือหมอเนี่ยอาจจะให้ลดเรื่องอาหารหรือว่าต้องดูค่าผลเลือดต่างๆนะครับนะทั้งจริงๆกินได้ครับแต่จริงข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะมากกว่าข้าวขาวข้าวกล้องก็ดีนะครับนะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีสารกลุ่มฟอสเฟตนะครับซึ่งก็ดีนะครับนะจริงๆก็อายุ70ก็กินได้ยกเว้นก็เป็นโรคไตระยะ4ระยะ5ขึ้นไปนะครับนะกับข้างกันคือนะถ้าเป็นข้าวขาวนะครับข้าวขาวก็ต้องขัดสีไปหมดใช่ไหมครับนะมันก็จะเป็นพวกที่เป็นเส้นใยเอ้ยเกลือแร่วิตามินซึ่งมันเคยมีอยู่ในข้าวเนี่ยหายหมดเลยครับในข้าวขาวอาจจะดีก็แค่ว่ามันก็ย่อยง่ายขึ้นนะได้น้ำตาลเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดต้องควบคุมน้ำตาลก็ลำบากนะครับฉะนั้นยืนยันนะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าถ้าคุณสุขภาพดีนะเป็นคนที่สูงอายุก็ตามเถอะนะครับก็ยังสามารถกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องมั่วอย่าเชื่อตามครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: กรีนชิฟต์พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
3: หลายคนเนี่ยเช่าพระสำหรับการบูชานะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ทั้งบูชาและก็เก็งกำไรสำหรับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายคนได้มีการนำเอาพระที่เก็บเอาไว้มาให้เหล่าบรรดากูรูช่วยดูตีราคาแต่ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดเซียนพระชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีอยากให้เขาช่วยดูแล้วก็ให้คำแนะนำรวมไปถึงข้อควรระวังสำหรับเซียนพระมือใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ
4: การเช่าพระหมายถึงการซื้อเพื่อบูชาแต่ในวงการพระเครื่องไม่นิยมใช้คำว่าซื้อเพราะวัตถุมงคลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ตีราคาได้เหมือนสินค้าทั่วไปจึงใช้คำว่าเช่าเพื่อสื่อถึงการนำมาครอบครองและบูชาด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วงการพระเครื่องได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายกลุ่มด้วยเรื่องราวของความศรัทธาคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ
5: ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยคือการเข้ามาเรียนรู
6: ้
5: นะครับจะด้วยตัวเองหรือจะเป็นพวกครูพักรักจำทุกวงการขึ้นชื่อว่าเซียนเนี่ยคนนอกวงการจะกลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกวงการก็จะมีคนทั้งดีและคนทั้งไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็สอหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆของแท้ของเกมมันต่างกันอยู่แล้วนะครับอายุสมัยก็ต่างกันอยู่แล้วการลอกการเลียนแบบเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยให้ซื้อพระที่เขารับประกันอยู่นี้ออกใบเซอร์ให้เป็นมาตรฐานคนที่รับประกันได้เล่าองค์นั้นน่ะมาดูตามที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพุทธศิลปะพุทธสมัยเล่นที่เราชอบนับถือศรัทธาถ้าเล่นตามที่บอกว่าตามกระแสเนี่ยระวังนิดนึงก็ไม่ควรเกินตัวแล้วพวกที่กู้หนี้ยืมสินมาห้ามเลยอย่านะครับเล่นแบบหุ้นเล่นแบบเก็งกำไรอ่ะเดี๋ยวจะเจ็บตัว
4: ปัจจุบันการเข้าสู่วงการพระเครื่องทำได้ง่ายหลายคนเข้ามาด้วยความสนใจเพียงชั่วคราวขณะที่อีกหลายคนต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ความรู้นานหลายปีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนพระแต่ด้วยศาสตร์ด้านนี้ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัวประกอบกับพระเครื่องบางรุ่นมีจำนวนจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทำให้หลายคนรีบตัดสินใจเช่าเพราะกลัวพลาดโอกาสจึงเป็นช่องว่างทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัว
3: คุณต่อมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังไหมครับสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการพระครับ
5: อย่างแรกเลยก็คือระวังของเกย์หรือของปลอมในที่ข้อ2ให้ศึกษาว่าเราเนี่ยชอบพระประเภท
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับ30นาทีต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารมากมายที่นำมาฝากกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆนะครับรวมไปถึงข่าวบันเทิงก็มีมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3แล้วก็รับฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
0: ค่ะเริ่มข่าวแรกนะคะมาดูเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมของชาวแฟตคลองจันกันหน่อยนะคะล่าสุดรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องกังวลนะคะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาแน่นอน 100% ค่ะเนื่องจากว่าเข้าข่ายเกณฑ์น้ำล้อมเกิน7วันค่ะก่อนหน้านี้ชาวแฟตเคหะคลองจันเป็นกังวลนะคะเพราะว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่พอก็ยังมีข่าวว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาอีกล่าสุดสบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมต่อเนื่องเกิน7วันนะคะดังนั้นก็จะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเงื่อนไขเงินเยียวยากรณีน้ำล้อมนะคะระบุว่าในกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.นะคะแยกจากกรณีน้ำท่วมเข้าขังถึงตัวบ้านนะคะกรณีอยู่ในอาคารสูงคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์น้ำเนี่ยไม่ถึงที่พักแต่ว่าได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญเป็นต้นค่ะโดยสามารถยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนหรือเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เผยว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นั้นเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีมวลน้ำสะสมแล้วก็มีน้ำเนี่ยเติมเข้าระบบจากพื้นที่ลาดกระบังรวมมาถึงจากฉะเชิงเทราด้วยนะครับส่วนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีน้ำจากฝั่งตะวันออกไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่บางกะปิและลาดพร้าวก็ยังคงต้องจับตาระดับน้ำในระบบคลองที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับโดยปกติเนี่ยกรุงเทพจะสามารถรองรับฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรแต่ขณะนี้คลองและพื้นที่รับน้ำยังมีระดับน้ำที่สูงดังนั้นหากเกิดฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำเอ่อแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติซึ่งทางกทม.เองก็เร่งในการเตรียมระบบระบายน้ำพร้อมที่จะรับกับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคมนี้และจะยกระดับการเตือนภัยให้แม่นยำถึงในระดับชุมชนนะครับขณะที่การเยียวยาประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดก็ทำควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆพบว่าในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ค่ะมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากว่าระบายน้ำไม่ทันทั้งหมด23จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะโดยหลักๆ ก็จะอยู่ที่ภาคใต้13จังหวัดค่ะส่วนกรุงเทพมหานครมี3เขตที่จะต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตหนองแขมบางแคและบางบอนนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแล้วก็ปรับการบริหารการจัดการน้ำรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF นะครับซึ่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะมีผู้นำแล้วก็ผู้คนทั่วโลกเดินทางเข้ามาร่วมงานมากถึง 15,000 คนนะครับก็เลยมีการประกาศนะครับให้มีการ Work From Home รวมไปถึงมีวันหยุดพิเศษขึ้นมาด้วยครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าการประชุม IMF จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับและเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางรวมถึงการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเพื่อจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการทำงานดังนี้นะครับวันที่12ตุลาคม ให้ work from home นะครับส่วนวันที่13ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการและวันที่14ถึง15ตุลาคมก็ให้ work from home ส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางรวมไปถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการเอาไว้ล่วงหน้าด้วยส่วนภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจนะครับไม่หยุดโดยอัตโนมัติแต่มีการขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพก็หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษส่วนโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับและหน่วยบริการจำเป็นยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจอยู่ครับ
0: มาที่เทศกาลกินเจกันบ้างทานไหมคะ
1: ปีนี้แหละ
0: ปีนี้ปีแรกนะคะก็จะจัดขึ้นในช่วงที่10ถึง18ตุลาคมสำหรับเทศกาลกินเจนะคะหลายคนก็พรุ่งนี้เริ่มล้างท้องกันแล้วดีกว่านะคะก็จะมีทริคเล็กๆมาฝากกันสำหรับการทานเจทานอย่างไรให้รักษาสุขภาพไปดูกันค่ะกินเจปีนี้นะคะต้องเลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพทางอย.นะคะแนะนำว่าการเลือกซื้ออาหารเจโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็จะต้องอ่านฉลากอย่างละเอียดควรเลือกที่มีฉลากภาษาไทยที่แสดงชื่ออาหารเลขสารบนอาหาร13หลักนะคะชื่อแล้วก็ที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าส่วนประกอบสำคัญน้ำหนักแล้วก็วันผลิตหรือว่าวันหมดอายุอย่างชัดเจนรวมทั้งควรที่น่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบชำรุดมีบุบอะไรลักษณะผิดปกตินะคะส่วนการเลือกซื้อผักผลไม้สดค่ะควรเลือกที่สดใหม่มีสีสันตามธรรมชาติไม่มีคราบสารเคมีหรือว่าสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็ควรเลือกบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารหรือว่ารับประทานนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะมีสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนค่ะนอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนตามหลักโภชนาการเนื่องจากว่าอาหารเจบางชนิดเนี่ยอาจจะมีปริมาณของแป้งน้ำตาลไขมันหรือว่าโซเดียมสูงนะคะโดยเฉพาะอาหารแปรรูปและอาหารที่ผ่านการปรุงรสจัดก็ควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางโภชนาการทางเลือกสุขภาพก็เป็นแนวทางในการเลือกอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยค่ะ
1: ครับช่วงหน้าครับแขกรับเชิญมาเป็นกองทัพเลยนะครับพี่น้องศิลปินรอเราอยู่ด้านนั้นสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดจะมาบอกบุญกันนะครับชวนไปร่วมพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: หมูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางหมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานอนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าว
2: สทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
11: New X The Next Peak
1: และตอนนี้นะครับข่าวสารสีของเราก็ต้องขอต้อนรับพี่น้องศิลปินนะครับที่จะมาบอกบุญแล้วก็ชวนไปร่วมชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรตินะครับพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์มากันเป็นกองทัพเลยทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตแนะนำแบบคร่าวๆเร็วๆนะครับคุณซีแนมนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับคุณเก่งทัชยะพี่จิ๊บวสุนะครับพี่เกลนะครับแล้วก็น้องซุปเปอร์เตอร์และพี่จ๋านะครับ
13: สวัสดีค่ะ
1: รวมถึงมากมายเลยด้านหลังนะครับสวัสดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับต้องถามพี่เกลก่อนเลยนะครับในฐานะที่เป็นแบบโต้โผของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี
13: ้
1: มันเริ่มต้นได้ยังไงครับพี่เกลทำไมจู่ๆถึงแบบเฮ้ยทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาดีกว่าม
13: ันยาวมากเลยนะก็คือเริ่มต้นจากเพลงที่จะแต่งขึ้นมาใหม
1: ่
13: แปดเพลงแล้วก็มามีละครสั้นเทิดพระเกียรติแล้วก็ต้องแน่นอนต้องจบด้วยคอนเสิร์ตก็เลยเป็น3เรื่องอยู่ใน1โปรเจกต
1: ์
13: ค่ะชื่อโครงการเราพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร
1: ์ครับดังนั้นก็คือใครที่ติดตามโครงการนี้มาจะเห็นแบบหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นละครเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแววว่าทั้งหมดทั้งมวลจะมาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยไหมฮะ
13: ใช่ค่ะก็จะมีหลายๆท่านที่เหมาหมดทั้ง3 3ภาคซึ่งเหมาก็มีนี
14: ่ก็ถ่ายเองค่ะทั้งเล่นละครด้วยทั้งร้องเพลงด้วยเนาะน้องเตยเนาะแล้วก็มี
15: คอนเสิร์ต
14: ทํา
13: คอนเสิร์ตด้วยน้องเก่งด้วยน้องเก่งก็แต่งเพลง
1: นั่นไงไม่เราที่มาเนี่ยส่วนเล็กๆนะ
13: ส่วนเล็กๆค่ะ
1: เพราะว่าศิลปินคุณเยอะมากจริง
13: ๆเยอะ
1: สักกี่ชีวิตได้ครับ
13: เท่าที่เกียวนับเนี่ยเฉพาะคอนเสิร์ตนะคะศิลปินที่จะขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยก็ประมาณ25ท่านแล้วยังมีกองทัพนักดนตรีกองทัพน้องๆในฝ่ายละครที่จะต้องขึ้นมาในเพลงหมู่มวลอีกเรียกว่าเป็นร้อยเนาะใช่ใช่เวทีเต็ม
15: เริ่มต้น
14: ร้องเป็นยังไง
15: จบประมาณ
13: ตีสอง
14: ขั้นต้นด้วยนะคะไอ้อยากรู้เลยเพลงอะไรเนี่ยร้องกันเป็นร้อยเนี่ยเพลงอะไร
13: เพลงเยอะเพลงเยอะเพราะว่า25ท่านเนี่ยเพลงเท่าที่เกียวดูแล้วก็ไม่ต่ำกว่าประมาณสักไม่ต่ำกว่า40เพลง
1: ครับ
13: ซึ่งก็จะมีทั้งเพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่8เพลงแล้วก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็จะมีเพลงสากลและไทยที่ท่านโปรดปรานแล้วก็ตอนท้ายๆเราก็จะมีแดนๆกันนิดหน่อยฉะนั้นงานนี้จะไม่เป็นทางการไม่เคร่งไม่เครียดเป็นแฮปปี้คอนเสิร์ตนะคะก็ได้ฟังเพลงเพราะจากทุกๆคนเพราะมากเพลงเลือกมาแล้วโอ้โหเพลงเพราะจริงๆ
1: ค่อนข้างแบบครบรสเลย
13: ครบรสค่ะทุกวัยด้วย
14: ไม่แต่อยากรู้ว่าที่ยืนอยู่เนี้ยก็คือเยอะแล้วไงที่เหลือพอจะแพมๆได้ไหมคะมีใคร
13: โอ้ที่เหลือ
14: เยอะเลย
15: มีเมาส์กาสมาชิกแห่งชาติ
13: วินัยครับก็มีแอมสวรักษ์มี
15: แมมพัชริดา
13: พี่ปั่นก็มา
14: เยอะนะหมดวงการยังคะ
13: เกือบหมดอยากจะชวนทุกคนนะคะแต่ว่าไม่สามารถมันอาจจะต้อง3วัน3คืน
1: ครับเอาในพาร์ทของแต่ละท่านกันบ้างดีกว่ามีเตรียมความพิเศษอะไรไปสำหรับโชว์ของแต่ละคนกันบ้างซึ่งไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ช่วงเวลาในการโชว์ที่น่าร้อยกันขนาดไหนนะฮะ
13: ยังเกลยังโผล่ไว้อยู
16: ่เอาจริงอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยวาไรตี
1: ้ครับ
16: คือไม่ได้แบบว่าเป็นเทพเกียรติจ่าหรืออะไรขนาดนั้นอย่างแนมเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ อยู่ในพาร์ทสนุกสนุกก็จะมอบความบันเทิงมีเพลงสากลมีเพลงที่ท่านทรงโปรด
1: ครับ
16: แง่ประมาณนี
14: ้
16: แล้วก็เตรียมเสียงเตรียมความสนุกให้กับทุกคนแล้วก็อยู่ในพาร์ทละครด้วย
1: พี่จุ๊บแจ้งแหละครับไม่เล่นละครหรอก
17: เล่นถ้าเกิดเห็นหน้าก็พาร์ทละครค่ะก็คือพาร์ทของพี่เนี่ยจะเป็นพาร์ทแบบว่าพาร์ทไทยพ่อไหมแพรวานะคะก็คือมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะได้แบบเห็นวิธีการตั้งแต่ว่าเลี้ยงไหมถักทอไหมกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยยากลำบากแค่ไหน
1: ขมวง
17: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเน้นพระราชกรณียกิจของพ่อพันปีก็คือว่าแต่ละอันเนี่ยมารวบร้อยเรียงนะคะแล้วก็อาจจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะขึ้นพร้อมกับ
15: ต้องมี
17: ต้องแจมค่ะเพราะว่าพี่เกลบอกต้องมีค่ะแต่คนนี้ค่ะเตรียมตัวเป็นเดือนค่ะ
18: ผมร่วมทั้ง3โปรเจกต์เลยทั้งเขียนเพลงร้องแล้วก็เล่นละครครับคนอื่นเขาอาจจะแบบตอนนี้กำลังซ้อมกันอยู่แต่ผมเตรียมชุด
14: เตรียมชุด
18: คือเตรียมซ้อมแต่ผมเตรียมชุด
14: นะจ้องเนี่ย
18: ผมกำลังเครียดมากเลยตอนนี้จะใส่ชุดอะไรดี
14: ตอนนี้ที่หน้าปวดหัวของเกลอีกเรื่องนึงนอกจากจะต้องเตรียมเพลงต้องเรียงต้องไอ้นี่นะเกลจะต้อง
17: ชุดมาแข่ง
14: เพลงนี้ไม่ได้สิเพราะว่าชุดมันต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปปวดหัวมาก
17: พอจะนอนไม่หลับไงเน
15: า
17: ะ
15: แฟชั่นโชว
1: ์ไม่ละคนสายไทยอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว
18: เขาให้เพลงหนึ่งผมจะเปลี่ยนประมาณ30ชุดบอกนี้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน30ช
14: ุดแล้วลำบากคนอื่นกรุณาส่งเรฟเฟอเรนซ์ชุดมาให้คนที่เหลือด้วยได้ไหม
15: จะมีฉากสายมาตั้งแล้วเปลี่ยนกลางเวที
1: ดังนั้นแฟนคลับของเก่งก็คือไม่ต้องไปฟังเพลงไปดูชุดพี่จิ๊บล่ะฮะพี่จิ๊บฮะ
15: ผมนี่ก็มีทั้งพาร์ทละครแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วละครนี่ก็จะเป็นป่าไม้จังหวัดนะฮะที่จะสืบสานพระราชปณิธานเลยคือหมายความว่ารักป่าไม้รักแผ่นดินนะก็ต้องไปต่อกรกับพวกตัดไม้ทำลายป่าขนยาทำลายชาติทั้งหลายด้านส่วนละครส่วนของเพลงเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวก็คือการที่ร้องถวายงานพระองค์ท่านเนี่ยทุกสัปดาห์มาหลายปีเราก็จะมีเซสชั่นของบทเพลงที
1: ่
15: พระองค์ท่านทรงโปรดปรานอยู่ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เรียนให้พี่เกลทราบโดยเฉพาะเลยว่าเราจะได้นำมาร้องกันบนเวทีนะครับ
1: ใช่ว่ามันดีมากๆเลยคือแต่หลายๆท่านก็มีโอกาสได้ถวายงานก็จะได้รับรู้เรื่องราวบางทีอาจจะได้ไปแชร์กันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพี่เกลเพลงแจ๊สยังไงฮะ
14: โอ้โห
13: เป็นเพลงไทยค่ะก็เกลได้ร้องเพลงในอัลบั้มนี้ด้วยที่แต่งมาใหม่8เพลงก็ร้องในสไตล์แบบของเกลแล้วก็เกลก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแล้วร้องไปก็คือเนื้อหามันดีมากเนื้อหาดีจริงแล้วก็ของเจ้าจ๋าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ร้องกับลูกปัดเนาะ
14: ใช่ค่ะ
13: เพลงนี้ก็
14: ของเจ้าจ๋าร้องกับลูกปัดแล้วของน้องซุปเปอร์เตยร้องกับแพนเค้ก
13: ใช่ค่ะ
14: แพนเค้กด้วยนะ
15: ทำเพลงโดยน้องหนึ่งจักรวาล
14: ใช
0: ่เด็ดทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: เพลินเลยนะด้านหลังเห็นบอกก็เตรียมอะไรจัดหนักจัดเต็มสู้

0: ที่โรงพยาบาลเด็กใช่ไหมก็แม่คนน้องแล้วก็คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเกลก็จะให้บริจาคเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรแบบนี้ก็เลยถึงคิวเด็กคราวที่แล้วให้พี่แฮงก็จะเป็นโรงพยาบาลเป็น
1: ใช
0: ่หมาแมวก็ไปแล้วบ้านพักคนชราไปแล้ว
2: ก็เป็นเด็กๆครับแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่จะสามารถรวมความรู้สึกหัวใจคนไทยทั้งชาติได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นโอกาสในการทำกิจกรรมถวายพระองค์ท่านกราบส่งเสด็จครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงช่วงกลางเดือนธันวาคม
3: ครับ
2: ครับครับ
3: ซูเปอร์เตอร์ยังไม่ได้ยินเสียงเลย
4: นิดนึง
3: ควรแทนเชิญชวนหน่อยนะครับ
5: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: แล้วเราก็ไม่เคยคิดจะมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่เคยเลยอ่ะ
0: ไม่เคย
2: วันดีๆที่ปิงนึก

0: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 106อาสากับทีมทนายความ
3: ไม่ได้ยินเสียงอ๋อได้ละ15:06 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็วันพระรหัสบดีที่เท่าไหร่ละ8 ตุลาคม 2569นะครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับผมเดชาลินทพลนะครับก็สามารถที่จะท่านที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็หมายเลขเดิมนะฮะ024249755นะครับ024249755 SMS ก็หมายเลข4838106นะครับ4838106ครับแล้วก็ท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปฮะแล้วก็รวมไปถึงท่านที่มีคำถามก็ถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์อันนี้ก็ได้นะฮะถ้าเกิดติดตามผ่านทาง Facebook Live นะครับก็ส่งเข้ามาอันไหนเป็นคำถามก็จะมาคุยกันในรายการนะครับก่อนจะไปคุยกับวิทยากรของเรานะครับผมขออนุญาตคืบหน้าข่าวกันสักนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วช่วงวันสองวันนี้ข่าวเกี่ยวกับทางเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ทางหลายๆฝ่ายติดตามนะครับก่อนหน้าเราสักครู่นี้ก็รายการข่าวสามสีก็บอกไปแล้วนะฮะว่าช่วงวันที่10-12นี่นะครับก็ยังมีการเฝ้าติดตามอยู่ในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้รวมไปถึง3เขตผมยังไม่แน่ใจนะ3เขตนะฮะว่าจะเป็นเขตไหนบ้างแต่ช่วงปลายสัปดาห์ปลายสัปดาห์มั้ยปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็น่าจะปลายสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่ต้องบอกปลายเดือนที่แล้วของเดือนตุลาคมนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยก็มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะฮะที่น้ำยังท่วมขังอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยก็ท่วมอยู่เนี่ยมีอยู่หลายพื้นที่นะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามในช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ของเรานะครับก็ท่านที่อยู่ริมคลองทีมไหนก็เช็คสถานการณ์กับในพื้นที่ท่านดูนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนหน้าเรานะครับทางผู้นำฝ่ายค้านนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็พาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะในส่วนของปีกฝ่ายค้านนะครับเท่าที่ดูจากรายงานข่าวเนี่ยก็จะเห็นทางพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีคุณการดีมีคุณสาธิตได้ไปยืนแถลงข่าวด้วยนะฮะก็คุณณัฐพงษ์นี่ก็เปิดเรื่องของการจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา151นะครับก็เป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนะครับคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าคำเขาเรียกอะไรล่ะคำยื่นเนี่ยประมาณ7หน้าก็ส่งให้ผู้สื่อข่าวนะฮะก็วันนี้ก็ยื่นกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภานะครับก็ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีทั้งหมด18ท่านนะฮะผมขออนุญาตอ่านชื่อก่อนนะครับก็คือมีคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีอย่านึกขอโทษคุณทรงศักดิ์นี่รัฐมนตรีอะไรเดี๋ยวเช็คก่อนนะเอ๊ะลืมไปละเอ๊ะเก็บปุ๊บนะฮะคุณเอกนิติธรรมประภาสนะฮะอ๋อคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะฮะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะฮะคุณสุภจีรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณประกรณ์รองนายกพลโทอดุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะคุณสุรศักดิ์ รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพย์นะฮะกระทรวงทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมคุณณภินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพลายระดอคุณพลายดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะคุณสุขสมรวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะก็ทั้งหมด18ท่านนะครับระหว่างที่ไม่ใช่ระหว่างก็ไปยื่นในด้วยปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะฮะว่าพอมายื่นเอกสารหรือว่ายื่นหนังสือเนี่ยเพื่อขออภิปรายไม่ไว้วางใจนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวแทนหรืออาจจะเป็นรองประธานหรือใครเนี่ยมาเป็นคนรับมารับสองรับหนังสือนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยก็เป็นทางท่านอะไรล่ะท่านประธานมาเองนะครับคุณสมพลสาลัมนะครับก็มารับเอกสารกับทางท่านผู้นำฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็มายืนแถลงข่าวต่อจากทางคุณณัฐพงษ์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณโสพลนิดนึงนะฮะในฐานะประธานหลังจากที่ได้รับเอกสารจากทางผู้นำฝ่ายค้านนะครับ
4: ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่มีถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่เอ็นเอียงนะครับก็ตามนี้นะครับมีอื่นไหมไม่มีก็ผมจะรับไปอ่านผมยังไม่รู้เลยว่ามีกี่ท่านเนี่ย
5: ครับก็ขอบคุณทางท่านประธานสมพลนะฮะที่มารับยติด้วยตนเองครับถ้าไม่มีคำถามอะไรต่อไปก็จะได้จบการแถลงนะครับมีไหมครับ
3: ก็สั้นๆนะครับ
5: ผมว่าถ้าให้ใน
3: จริงท่านก็ถามเหมือนกันว่าจะใช้เวลาช่วงไหนจริงๆแล้วก็ใช้เวลาไม่เขาเรียกอะไรระยะเวลาหลังจากยืดเนี่ยไม่กี่วันนะแต่ก็เหมือนกับว่าจะตกลงกับทางฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมคงจะหลังจากการที่มีประชุมในช่วงสัปดาห์หน้าที่เป็นประชุมระหว่างประเทศที่ทางรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับก็น่าจะหลังเนี่ยก็หลังวันที่16ไปแล้วนะก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งการอภิปรายครั้งนี้เป็นอภิปรายรายบุคคลนะครับนะฮะก็ทั้ง18ท่านที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่าทั้ง18ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในปีกของทางพรรคภูมิใจไทยนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีนะฮะและที่น่าแปลกใจหรือเปล่าก็เฉลี่ยในฐานะที่เป็นคนติดตามข่าวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันน้อยครั้งมากนะครับที่จะได้พบว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ในรายชื่อของงานอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกทีนะครับว่าประเด็นของการอภิปรายเนี่ยเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคุณณัฐพงษ์เนี่ยเกิดออกมาคร่าวๆนะจะพูดถึงเรื่องของระบบสีน้ำเงินนะฮะก็คงจะพูดถึงเรื่องการโกงสวแล้วก็ขณะเดียวกันคงจะพูดถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็การจัดการปัญหาน้ำท่วมขังนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าให้คุณผู้ฟังก่อนนะฮะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดในรายการเรื่องเด่นอย่างนี้นะครับส่วนของเราครับอาจารย์ปีชาและชิงใหม่อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับผม
3: ครับก็กินเวลาอาจารย์มานิดนึงนะขออนุญาตอัปเดตนะครับเพราะว่าจริงๆมีหลายเรื่องครับอาจารย์ที่เหมือนอาจารย์จะต้องคุยนะผมถามในมุมของผมก่อนนิดนึงนะอาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเพจของทางสำนักปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องการกระทำความผิดในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4มาตรา5และมาตรา6แล้วก็ไปพูดถึงเรื่องพรบการพนันก็คงมาจากเป็นเหตุจากทางท่านรัฐมนตรีพลตำรวจโทรุทธพลนะฮะอาจารย์พูดถึงว่าเอ๊ะคุณสามีของสสไอซ์เนี่ยเขามีหุ้นมีอะไรไปลงทุนในเว็บไซต์ การพนันออนไลน์ที่อยู่ในประเทศกุราเซาอาจารย์รู้จักประเทศกุราเซาไหมฮะเคย
6: ไปรู้จักคร
3: ับเคยเหรอฮะ
6: ชื่อแหละ
3: เคยเหรอ
6: ไม่เคยได้ยินชื่อครับ
3: เคยได้ยินแต่ชื่อหรือว่าเคย
6: ไม่เคยเลยแต่ชื่อไม่เคยได้ยินเลย
3: หรอครับนี่ครั้งแรกใช่ไหมอาจารย์เป็นครั้งแรกในชีวิต
6: เลย
3: อ๋อนะครับนี่แหละครับอาจารย์ก็เลยพอหลังจากที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยพูดไปว่าเนี่ยเขาไปจดทะเบียนไปลงทุนในเว็บไซต์เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศกุลาเซาเนี่ยแต่ว่ามันทางรัฐมนตรีก็พูดประมาณว่าไม่มีอำนาจในการเข้าไปจัดการหรือดำเนินคดีอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยสักบ่ายๆมาเนี่ยเพจของทางสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ออกมาอธิบายผมจับใจความได้ประมาณ2ท่อนนะอาจารย์ท่อนนึงก็คือเรื่องของการกระทำความผิดตามการนิยามของการกระทำความผิดในราชอาณาจักรหรือผิดกฎหมายไทยเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาอีกอันนึงอีกปีกนึงก็คือพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องการกระทำความผิดตามพรบการพนันงั้นเอาเริ่มตรงนี้ก่อนอาจารย์ว่าไอ้บางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าตั้งคำถามว่าเอาแล้วอย่างนี้เราก็ไปเปิดอะไรต่างประเทศก็ได้ดิใช่ไหมเราไม่ผิดกฎหมายเราครับ
6: นะ
3: ครับ
6: ว่าการพนันเนี่ยนะมันติดกฎหมายเฉพาะประเทศไทย
3: อ่ะ
6: การพนันมันติดกฎหมายเฉพาะประเทศไทย
3: นี่ไหนบอกว่าไม่เคยไปกุลาเซาอ่ะทําไม่เชื่อละแสดงว่าไปกุลาเซามาแล้วครับ
6: การพนันบางทีมันติดกฎประเทศไทยต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเค้าพนันเสรี
3: ครับ
6: เค้าถูกกฎหมายไว้เสรีอ่ะถูกกฎหมายประเทศอย่างเช่น
3: ถือเป็นการบันเทิง
6: อย่างนี้การพนันได้มีอะไรได้ถูกต้องไหม
3: ครับถือว่าเป็นการบันเทิง
6: ไปเที่ยวหลายประเทศอย่างนิวซีแลนด์ก็มีบ่อนการพนันที่ถูกต้องอย่างอเมริการัสเซียก็เคยไปบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงไหม
3: ครับ
6: เมื่อมันถูกกฎหมายประเทศนั้นเนี่ยคนทั่วโลกไปเล่นเนี่ยจะผิดไหมคนไทยไปเล่นผิด
3: อ๋อไม่ผิดถ้าไปเล่นที่ประเทศเขาเพราะ
6: คนไทยประเทศไทยรัฐไทยดำเนินคดีคนไทยไปเล่นพนันอีเวนต์เกย์กัดได้ไหม
3: เออไม่เคยนะ
6: คุณเดชาไปเล่นเกมสมมติไปเดินทางไปเล่น
3: ไม่ไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงอเมริการ
6: ัฐบาลไทยรู้เรื่องจะดำเนินคดีคุณเดชาได้ไหมวะหาเล่นกับพนัน
3: ได้ไหมอาจารย์ก็ผมไปแต่ผมไปเล่นที่ปอยเป็ด
6: มันถูกกฎหมาย
3: มันถูกกฎหมายในประเทศนั้นแสดงว่าไปเล่นได้มีเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นความผิดอะไรงั้นใช่ไหมอาจารย์
6: นำเงินผิดกฎหมายเข้าประเทศไม่ผิด
3: อ๋
6: อไม่ถูกกฎหมายช่องของประเทศนั้นละ
3: แต่
6: ถ้าคุณเดชานะ
3: ครับ
6: สมมติว่าคุณเดชาไปเล่นการพนันที่มอนเที่ยงกินแล้วกันอย่างเช่นกินฟุตบอลเนี่ยมีฟุตบอลเนี่ยมีการพนันโดยถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องไหม
3: ใช่ครับอาจารย
6: ์ทั้งในสนามนอกสนาม
3: ครับ
6: พนันมันถูกต้องทีนี้คุณเดชาแล้วจะเล่นเองไม่พอส่งเฮ้ยเพื่อนมึงช่วยมึงรับจ้างแพงเลยข้ามจากประเทศสหราชอาณาจักรหรือกินมาเล่นที่เมืองไทยผิดไหม
3: อันถ้าเกิดมาถึงเมืองไทยแล้วก็ผิดแน่นอนเพราะเมืองไทยไม่อนุญาตให้คุณเล่นการพนัน
6: ความผิดที่นอกราชอาณาจักรบางทีถ้ามันถูกกฎหมายคนอื่นเนี่ย
3: ครับ
6: มาเล่นงานเขาในประเทศไทยไม่ได้นะกฎหมายเราอยู่แค่ขอบภาษาชาวบ้านขอบขันทัศน์สีมาก็คือขอบประเทศเราเนี่ยแหละ
3: ขอบขันทัศน์สี
6: มาในประเทศไทยแหละ
3: ครับอย่างนั้นด้วยความเคารพอาจารย์อย่างนี้สมมตินะอันนี้ผมสมมติมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงคือสมมติว่ามี
5: จะเล่าฟังเคยมีคำรักษากฎิกาเรื่องหนึ่ง
3: เรื่องยังไงอาจารย์
5: คนไทยเนี่ยไปเล่นการพนันที่บ่อนที่เขมร
3: ครับ
5: ไม่พอเล่นการพนัน
3: ม
5: ันไม่ได้ไม่เสียนี่ใช่ไหม
3: ใช่
5: ไอ้ปรากฏว่ามันก็เกิดมีการยืมเงินเล่นการพนันก
3: ัน
5: ในหมู่ที่
3: ในบ่อน
5: ที่เขมร
3: อันในคำ
5: 30-50 ล้านนี่แหละ
3: ผู้ตายเยอะนะเนี่ย
5: ไอ้คนไทยที่ไปเล่นเนี่ยหอบเกี้ยวแหวนเงินทองนาฬิกาเงินทุกอย่างหมดแล้ว
3: ครับ
5: นะจำนำหมดไม่มีก็เลยสั่งจ่ายเช็คไป
3: ให้อ้อเดชากับอาจารย์อย่างเงี้ยเหรอครับ
5: ถ้าบ้านคือเราจะยืมเงินลายเนี่ยยืมเงินเจ้าของบ่อนยืมเงินอะไรเนี่ยไม่เล่น
3: แต่ก็เขียนเช็คตีประกันไว้ก่อน
5: 10 ล้านเข้าใจไหม
3: ครับเขียนเช็ค
5: สั่งจ่ายเช็คเพื่อเล่นการพนันเนี่ยให้ไปเล่นการพนันในกัมพูชาถูกต้องตามกฎหมายไหม
3: ในกัมพูชาถูกต้องตามกฎหมายครับ
5: แต่เช็คธนาคารไทยสาขาไทยสาขาที่กรุงเทพเนี่ย
3: อันนั้นแน
5: ่มันต้องมาเข้าที่ไหน
3: ที่กรุงเทพสิครับธนาคารที่กรุงเทพ
5: ที่ไหน
3: อะไรนะฮะ
5: ต้องแก๊งที่ไหน
3: ต้องอะไรแก๊งที่ไหนนะอาจารย
5: ์มันต้องแก๊งที่ไหน
3: อ๋อ
5: เสียงชัดเจนเสียงชัดไหมครับ
3: เหมือนอาจารย์ไม่สบายอ่ะแต่ผมก็จะทรมานอาจารย์ต่อไปก็
5: ไม่เสียงไม่ชัดใช
3: ่
5: ไหม
3: ใช่เสียงไม่ค่อยชัดจ้ะ
5: เดี๋ยวอาจารย์คนนี้อาจารย์ทักชมเขาเขาจะจีนเดี๋ยวเปลี่ยนสมอท็อกให้นะครับ
3: จะต้องใส่ซื้อสมอท็อกกันใหม่ให้อาจารย์ละนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้ชัดเจนแล้วครับอาจารย์
5: ชัดเจนนี้ไม่ใช้สมอท็อกแต่ใช้นี้ทีนี้
6: คืออย่างนี
7: ้ครับ
6: บางอย่างเนี่ยแม้นะมันถูกกฎหมายประเทศอื่นแต่ถ้าคุณทำอะไรก็ตามมาพัวพันมาฟ้องร้องในศาลไทยศาลไทยต้องดูก่อนนะมันชอบตามกฎหมายของไทยไหม
7: อ่าฮะ
6: กรณีศาลฎีกาท่านบอกว่าแม้เช็คจะออกสั่งจ่ายที่อีบ่อนที่เขมรน่ะ
7: คาสิโน
6: แต่แม้มูลนี่มันเกิดการยืมเพื่อไปเล่นการพนันเป็นโมฆะไหม
7: เป็นครับในกฎหมายไทย
6: โมฆะตามกฎหมายไทยเมื่อมาฟ้องศาลไทยศาลไทยแม้มันจะถูกต้องตามกฎหมายที่
7: กัมพูชาที่เขมร
6: แต่ประเทศไทยมันถือไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นเป็นโมฆะ
7: เสียใจด้วยนะ
6: ไม่ได้นะเจ็ดเลย30ล้าน50ล้าน
7: เช็คที่เธอเป็นหลักฐานเนี่ยถ้าเธออยากจะได้เงินจากเขาคืนเนี่ยเธอต้องไปฟ้องเอาที่กัมพูชาหรือที่บ่อนอะไร
6: มันฟ้องเช็คไม่ได้ไงเช็คมูลคดีมันอยู่ที่ถ้าคุณจะฟ้องคุณต้องฟ้องเป็นมูลนี่กันยืมเงินไปฟ้องที่เพจกัมพูชาเรื่องกู้ยืมเงิน
7: อ
6: ่ะนี่พอฟ้องกัมพูชาชนะกัมพูชาจะฟ้องมาคับศาลไทยได้ไหม
7: ตอนนี้เงายังไม่เหยียบกันเลย
6: ไม่ใช่พูดถึงอ
7: ่
6: ะ
7: พูดถึงคดี
6: หลัง
7: ครับครับ
6: แพ้ไปฟ้องเรื่องมูลนี่กู้ยืมที่กัมพูชาแม้ฟ้องได้ชนะได
7: ้แต่มาบังคับไม่ได้
6: ในศาลไทยได้ไหม
7: ไม่ได้เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาต
6: เขาก็อยู่แค่เขมรทีนี้จะบังคับที่ศาลไทยก็ไม่ได้เพราะมันนี่เป็นโมฆะจริงไหม
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็จะเป็นปัญหาอีกนะมัน
7: ครับ
6: ใช่ไหม
7: ทีนี้อาจารย์ผมถามว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีไงมาเก๊าใช่ไหมอาจารย์เคยไปมาเก๊าใช่ไหมทุนนั้นเขามี
6: มาเก๊าไปหมดแล้วสมัยแรก
7: ๆมีมาเลเซียที่ไหนนะมาเลเซียก็มีใช่ไหมอาจารย
6: ์
7: กินติ้งหรืออะไรนะผ
6: ม
7: อย่างเงี้ยสมมติว่าผมเป็นนักการเมืองเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิด
6: ไปมาเก๊าเนี่ยหรือไปเมืองที่บ่อนนั้นโอ้โหเขาสินสงสินแสเขาทำฮงจงฮงตุ้ยอย่างดีนะ
7: หลงเลยสิ
6: แล้วก็ไม่การเป็นคนไม่ได้ทำงาน
7: แต่
6: ไปดูนะคนแก่ๆไปนั่งตัว
7: ไปดูเขา
6: เรียก
7: เดี๋ยวพูดดึงนิดเดียวเป็นการส่งเสริมเดี๋ยวโดนแจ้งความดำเนินคดี
6: ไม่เป็นไรเราไม่ได้โฆษณาแต่ว่าเราไปดูให้บทเรียนคนแก่ๆไปนั่งโยกนะ
7: ครับ
6: นั่งเล่นกันโอ้เราเห็นว่าเนาะไม่รู้จะทำมาหากินกัน
7: ทีนี้บางคนเป็นนักการเมืองเพราะว่าในกฎหมาย
6: นักการเมืองไทยหลายคนเห็นไหมอ้างว่าเงินนี้ท่านได้มาจ
7: าก
6: การ โอนการโอนก็ถือว่าทำได้นะท่านต้องมีหลักฐานพิสูจน์นะว่าได้มาจริง
7: จริงเหรออาจารย์สมมติตามพรบ.ปปช.เนี่ยนักการเมืองจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยไม่ทำมาหากินอะไรมาวางไว้บอกว่าเงินก้อนนี้ผมได้มาจากการพนันที
6: ่
7: ม
6: า
7: ก่อนทำได้แล้วอาจารย
6: ์ก็มีหลักฐานในหลักฐานคุณต้องมีหลักฐานนะชัดเจนว่าคุณชนะแลกชิปมาโน่นมานี่เอาเงินจากมาเก๊าเวกัสเอาจากเขมรเข้ามาชนะจริงอะไรจริงมันต้องมีอย่างนั้นเลยนะเขาถึงจะฟังก็ของเขาถูกกฎหมายไหม
7: ถูกกฎหมายครับ
6: อย่างเดียวที่ผูกกฎหมายคือค้ายาเสพติดอ่ะ
7: แต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแหมเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังจะบอกว่ามันง่ายอะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินที่คุณได้จากคาสิโนจริงๆเนี่ยทางนู้นน่ะเขาก็จะออกใบเสร็จมาเหมือนกันเป็นหลักฐานว่าม
6: ีหลักฐานคุณต้องยืนยัน
7: มาเล่นจริง
6: ๆ
7: ไม่ใช่คุณไปเล่นป๊อกเด้งกันอยู่กลางคาสิโนแล้วบอกว่าวงป๊อกเด้งเนี่ยเราเล่นกันเองวัดนี้นู่นก็อนุญาตให้เล่นการพนันได้ผมรวยมาจากวงป๊อกเด้งมา50ล้านเอาเงินมาใส่ไว้ในบัญชีแล้วแจ้งปปช.ว่าได้มาจากป๊อกเด้งอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมอาจารย
6: ์ตั้งแต่อาจารย
7: ์
6: ทำงานมาก็ดีดูใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยถือว่าเราก็จะย่าง60กันแล้วเนี่ยนะ
7: ครับ
6: นะอาจารย์ไม่เคยได้ยินว่าใครรวยเพราะบ่อนการพนันเลยนะชนะเจ้ามือได้มา30ล้าน500ล้านอะไรไม่เคยมีนะมีแต่เจ๊งหมดตูด
7: นะเดี๋ยว
6: ได้เล็กๆน้อยหลักแสน2แสนล้านเขาปล่อยให้ได้อะแต่ตอนหลังชิบหายไปหมด
7: ถ้าเกิดเล่นนานๆน่ะมันเจ้ามือมันมีพลังบางอย่างที่จะดึงเอาเงินจากผู้เล่นกลับไปเป็นของเขาเหมือนเดิมอาจารย์จะบอก
6: มันมีเทคโนโลยีหมดอ่ะดูไพ่เป็นอ่านไพ่ออกแจกไพ่สารพัดที่เราเห็นกันนั่นแหละ
7: ครับ
6: นะรวมถึงเขามีถ้าคุณสมมติคุณเกิดมันเกินจากเทคโนโลยีเขาช่วยเหลือเขาสู้โกงเราได้นะ
7: ครับ
6: นะคุณออกจากบ่อนเขาไม่ได้หรอก
7: ครับอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปกลับมานิดนึงฮะอาจารย์จากกรณีที่คุณรุตพลเนี่ยเขาแกพูดเมื่อวานเนี่ยนะอาจารย์สมมติว่าผมเอาผมแล้วกันจะได้ไม่ต้องโดนใครผมไปลงทุนอย่างเขาเนี่ยแหละไปลงทุนเปิดลงทุนกับเขาที่เขามีเว็บพนันออนไลน์อยู่ในประเทศกุลาเซาฝั่งละเซาเนี่ยนะอาจารย์ถือว่าผมก็จบไปละเงินที่มันได้จากการกำไรจากการลงทุนตรงนั้นน่ะที่มันเป็นถูกต้องเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการเราเล่นพนันถูกไหมฮะอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่เขาก็โอนคืนมาก็ถือว่าคุณก็แสดงบัญชีทรัพย์สินไปผมก็จะไม่ใช่ผมก็แสดงบัญชีทรัพย์สินไปว่าผมได้เงินมาจากการพนันการลงทุนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดผมจะไปเติมผมจะเติมหุ้นเข้าไปเนี่ยผมจะต้องนั่งอยู่ที่เมืองไทยเติมหุ้นในเว็บพนันนั้นได้ไหมอาจารย์จะไปถือว่าเป็นการผิดไหมว่าผมเป็น ผู้ลงทุนในการจัดการให้เล่นการพนันโดยผิดกฎหมายในประเทศไทย
8: ถ้ามันเกิดมันเป็นผูกกฎหมายเราเล่นเราเจตนาไปเล่นที่เมืองนอกจบคุณอย่ามาเล่นในเมืองไทย
7: ไม่เล่นสิสมมติว่าผมลงทุนอ่ะอาจารย์ผมจะลงทุนเพิ่ม
8: โอนเงินจากเมืองไทยไปได้หมด
7: เหรอ
8: ผิดอะไรถูกกฎหมายของเขาไง
7: ครับครับครับอันนี้คือกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองดูในแง่ของพระราชบัญญัติการพนันเนี่ยทำได้เพราะว่า
8: ห้ามเล่นในเมืองไทยอย่างเดียวตั้งบ่อนตั้งอะไรในเมืองไทยไม่ได้ทุกอย่าง
7: ห้ามโฆษณาอย่างที่เขาคุยกัน
8: คนเล่นในการพนันการพนันไทยมันผิดกฎหมายไงลดยกเว้นในการพนันบางอย่างเห็นไหม
7: ครับ
8: ลอตเตอรี่นี่ก็การพนันก็ได้ไหม
7: เขาอนุญาต
8: หวยออมสินหวยกสิกหวยอะไรเกษตรอะไรพวกนี้ได้หมดทกสได้หมดเห็นไหม
7: อาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆแล้วการพนันบ้านเราไม่ได้ทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะมีบางอย่างที่เป็นการพนันที่รัฐก็อนุญาตให้ทำได้ให้เล่นได้เหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
8: ใช่บางอย่างให
7: ้
8: บางทีเนี่ยไก่ชนเนี่ยไก่ชนบางที
7: ครับ
8: เขาเป็นกีฬานะแต่จันก็ยังงงเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไปคือมันเขาเรียกมันแฝงอ่ะเหมือนมวย
7: ชกที
8: ่ต่างๆเนี่ย
7: มีการพนันได้ไหมอาจารย์
8: เขาไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้เปิดกฎหมายอนุญาต
7: ที่เขาชูมือกันอยู่ในสนามมวยเนี่ยเขาชูมือเรียกกันใช่ไหมไม่ได้ชูมือที่จะต่อรองไม่มีใช่ไหมอาจารย
8: ์มันมีการเล่นพนันอาจจะมีการเล่นการพน
7: ัน ซ้อนๆ
8: ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายถ้าคุณไปขอดิใครกล้าอนุญาตคุณ
7: อ่ะก็อนุญาตไม่ได้ฉะนั้น
8: คุณต้องขอที่ตำรวจอ่ะสำนักตำรวจแห่งชาติอ่ะนะคุณต้องขอ
7: เอาสัตว์มาแข่งขันตีกันวิ่งแข่งอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตามประเพณีเฉยๆคุณไม่สามารถที่จะมาลงขันหรือว่าจะรับเปิดโต๊ะแทง1 2 3 4อะไรอย่างงี้ทำไม่ได้นะอ
8: ย่างมากรางวัลแอนเดอร์สินจ่าย500เดี๋ยวนี้ยัง500อยู่ก่อนดูนะ
7: ไม่ได้แล้ว
8: แค่นั้นรางวัลน่ะได้อยู่แจกไปรางวัลน่ะ
7: ครับ
8: แข่งวิ่งม้าวิ่งชนวัววิ่งวัวอะไรเงี้ยเราชนะได้รางวัลแข่งกันเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านวางเดิมพันกันเนี่ยนะเป็นรางวัลน่ะไม่ใช่ว่าแค่นั้นกันนะ
7: คุณอาจจะจัดได้นะแต่ว่าคนที่มาเล่นเนี่ยห้ามลงทุนนะอย่างเช่นใครอยากเชียร์เบอร์ไหนเอา
8: ลงขันกันวางล้างพนันไว้เดิมพันเนี่ยเดิมพันกับพนันนี
7: ่เอาแค่ชื่อกันว่าสมเชียร์อันเนี้ยใครเชียร์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมคุณทายถูกเดี๋ยวผมมาจับสลากแล้วก็ให้ของรางวัลให้คุณอย่างนี้ทำได้ยังไม่ถือว่าเป็นการพนัน
8: โอเคโอเค
7: นะฮะ
8: แล้ววิ่งแข่งกันอ่ะใครเข้าถึงที่หนึ่งคุณได้รางวัลเท่าไหร่ก็ว่าไปจริงไหม
7: ครับครับ
8: เหมือนลิเวอร์พูลแมนยูอ่ะใครชนะได้แชมป์คนนั้นก็ได้รางวัลไปเท่าไหร่อย่างนี้ได
7: ้ครับครับอย่างนั้นมัน
8: แทงได้เสียไงเออบางเดิมพันข้างแมนยูเลี้ยวพูงอย่างนี้ไม่ได
7: ้
8: หรือมุมน้ำเงินมุมแดงเนี่ยไม่ได้นะ
7: ครับฮะ
8: พอเข้าใจใช่ไหม
7: ครับ
8: มันจะมีกฎหมายอนุญาตนะถ้าถามว่ากระแดะไหมมันก็กระแดะ
7: กระแดะ
8: คุณที่ระบอนกันมันไม่เต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี
7: ้เมื่อก่อนมีก็มีก็อนุญาตให้เล่นได้
8: เดี๋ยวนี้มีไหม
7: เดี๋ยวนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นบ้าง
8: กันดูจริงจริงบางทีเนี่ยอาจารย์ไม่ได้สนับสนุนการพนันนะรวมถึงไอ้ธุรกิจสีเทาสีดำเนี่ยเต็มหมดแต่ว่าพอคุณไม่เปิดแบบถูกต้องกฎหมายมันทำให้คนอยู่ใต้ดินรวยชิบหายปวงหมดรวยชิบหายเคยเข้ารวยแต่ประเทศชาติชิบหาย
7: คนที่มีส่วนก็รวยเหมือนกันใครที่เป็นคนดูแล
8: คุณคิดดูเอาหวยใต้ดินทุกวันนี้เจ้ามือหวยใต้ดินรวยโอ้โหชิบหายป่วงประเทศชิบหายไง
7: แต่ตอนช่วงบางครั้งเขาอั้น
8: เขาก็เจ้าที่ธุรกิจเต็มไปหมด
7: แต่บางครั้งเจ้ามือเขาก็อั้นนะอาจารย์เขาก็มีหลายเครื่องมือนะที่จะทำให้ผู้เล่นไม่ได้ไปถึงเป้าหมายของชีวิตอะไรอย่าง
8: นี้แล้วด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพจริง
7: ๆครับ
8: แม้กระทั่งในทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ยทุกวันต้องเคลียร์สอนอพื้นที่นะยังงงอยู่เหมือนกัน
7: อ้าว
8: ไม่ได้บอกพื้นที่ไหนนี่ไม่บินไปมีหนี้บาทนะด้วยความเคารพนะนี่มันพอเราไม่เปิดอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าใต้ดินเนี่ยนะไปอยู่ในมือของบางกลุ่มไงข้าราชการบางกลุ่มไง
7: ใ
8: ช่ไหมจริงๆนะอาจารย์ไม่เห็นด้วยการพนันปล่อยเงินกู้เกินนอกเกินอัตราหรือทุกอย่างนะไม่เห็นด้วยแหละนะแต่ด้วยความเรามองด้วยความเศร้าใจไงเข้าใจใช่ไหมว่าคนบางกลุ่มเนี่ยคนที่เขารับสวยรับอะไรทั้งหลายมันรวยอยู่อย่างเดียวไงฉะนั้นถ้าเราเปิดให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะถ้าเรายอมทำใจนะไม่ต้องกระแดะน
7: ะครับ
8: หรือไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกที่อยู่ใต้ดินที่มันบอกโอ้ยบ้านเราต้องเมืองพุทธต้องไม่มีโน่นไม่มีนี่เนี่ยนะก็มีบ่อนกำนันไม่มีอะไรถามว่าค้ากามมีไหม
7: มี
8: คุณเดชายืนยันว่ามีมันต้องมี
7: มันมีหลายรูปแบบ
8: อาบอบนวดเต็มบ้านเต็มเมืองจริงไหมอ
7: ุ้ยผมไม่ได้พูดนะมันเขาอาบอบนวดก็อาบอบนวดสิอาจารย์
8: คุณเห็นป้ายอาบอบนวดไหม
7: เห็นเขาก็อาบอบนวดเฉย
8: เออใครจะไปอาบน้ำที่บ้านประหยัดกว่าไ
7: มันบางทีมีคนช่วยอาบมันก็จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้น
8: ก็รู้อย่ากันแดดนะค้างามดีๆนี่เอง
7: อุ้ยครับ
8: จริงเราต้องยอมรับความจริงกันอย่ากันแดดท่านั้นถ้าคุณทำทุกอย่างไม่ให้ถูกต้องตามหมายคุณไม่โอเพ่นไม่เปิดให้เขาเนี่ย
7: ครับ
8: คนที่รวยอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มพวกข้าราชการหลายรวยอยู่อย่างเดียว
7: พวกที
8: ่อะไร
7: ทำอะไรมืดๆอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
8: ถ้าเองไม่ส่งสวยค่าเนี่ยค่าจะไปจับเอง
7: ใช่
8: เปิดอับโหลดได้ไหม
7: ใช่
8: ถ้าเองไม่ส่งสวยค่าค่าจะไปคุยบ่อนเองทุกวันไปยืนเฝ้าหน้าบ่อนจะเปิดบ่อนได้ไหม
7: เปิดไม่ได้หรอก
8: เออถ้าเองไม่จ่ายเงินค่าเนี่ยค่าจะไม่ให้เองเล่นการพนันในสนามมวยเนี่ยใครไปตรวจจะยืนตรวจส่งลูกน้องไปคุมกำลังไปคุมไว้เนี่ยมึงเล่นการพนันกูจับในสนามมวยสนามชนไก่ตายไหม
7: ก็ไม่มีใครมาชื่นชมแถวนั้น
8: เออถ้าคุณจ่ายสวยจ่ายเงินจ่ายอะไรนี่ก็ไม่มีใครไปจับไม่คนไป
7: รื่นไหลอะไร
8: เออรื่นไหลเออเว้นมีแจ้งจริงก็พอแจ้งจริงก็เอออาจจะเอ้ยมีคนแจ้งนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรวจเป็นวิธีก็ว่ากันไปแต่ทีนี้จริงๆเนี่ยเราพูดตรงๆตรงนี้เนี่ยเนาะถ้ามันผิดกฎหมาย
7: ครับ
8: บ้านเราแต่ไม่ผิดกฎหมายเมืองนอกเนี่ยคุณก็เล่นต่างประเทศโน่น
7: แล้วก็ขนเงินกลับเข้ามาขนผลประโยชน์กลับเข้ามาก็เรื่องของคุณเพราะคุณไปทำตามที่ถูกกฎหมาย
8: ทั้งนั้
7: นเพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหน้าที่ต้องชี้แจงกับใครเช่นข้าราชการก็ดีหรือว่านักการเมืองก็ดีคุณมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไปหารายได้หรือมีผลประโยชน์ตรงนั้นกลับมาเนี่ยคุณก็ต้องชี้แจงนะว่าเออมันมาอย่างไรเท่านั้นเองใช่ไหม
8: จริงด้วยความเคารพนะอาจารย์ว่ายกเกาะสักเกาะของเราเป็นเกาะแห่งการนำเงินเข้ามาโดยถูกต้องหน่อยทุกวันนี้เงินตกอยู่ในประเทศเงินทุกวันเนี่ยไปตกอยู่ในบางประเทศเต็มหมดอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยโอ้เงินไปอยู่ที่โน่นเยอะของคนไทยกันอย่างสิงคโปร์เงินคนไทยไปอยู่สิงคโปร์เยอะอยู่ที่ต่างประเทศเยอะมากถ้าเราเปิดนะเปิดประเทศให้เอาเงินพวกนี้ค่ากลับเข้ามานะบ้างนะอาจารย์ว่าประเทศเราจะมีความมั่งคั่งคุณดูสิงคโปร์มีอะไร
7: ก็เขาเป็นเมืองเศรษฐกิจ
8: เงินไงเศรษฐกิจจริงๆเป็นไง
7: จ
8: ริงไหมเขาอยู่ได้เพราะเงินเอาง่ายคุณคิดดูแบงค์ทุกวันเนี่ยนะที่เปิดแบงค์วันเขาเอาเงินของแบงค์ตัวเองมาปล่อยกู้ไหม
7: ไม่อะแล้วเงินเราที่เราไปฝากไว
8: ้เงินประชาชนดังนั้น
7: เนี่ย
8: นะเห็นไหม
7: ถ้าเขาเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ตำหนิลงมาว่าไปกล่าวหาเขาก็ทำมา
8: หากินพูดถึงอ่ะ
7: ดัง
8: นั้นเน
7: ี่
8: ยคุณดูอย่างสิงคโปร์หรือต่างประเทศเนี่ยเขาเราเอาเงินไปจมไว้ไปกองไว้ที่เขาก็เอาเงินสิทธิ์เอาไปหมุนใช้ถูกต้องไหม
7: ใช่
8: เผลอๆเราเสียค่าฝากอีกต่างหากนะ
7: ครับ
8: บางประเทศต้องเสียค่าฝากนะฉะนั้นเขาก็รวยอย่างเดียวจริงไห
7: ม
8: เขาเรียกว่าความมั่งคั่งไง
7: ครับ
8: คุณจะไปลงทุนที่สิงคโปร์คุณก็ต้องซื้อตึกเขาลงทุนลงทุนนี่ต้องทำการใหญ่ที่โน่นถูกต้องไหม
7: ถูกต้องเขาก็จะได้เงินอะไรที่มันกระจายอยู่ตรงนั้น
8: จากบริษัทในประเทศไทยเนี่ยสาขาหมดโอนเข้าไปที่บริษัทงานใหญ่รายได้เกิดที่สำนักงานใหญ่ต้องเสียภาษีเมืองไทยไหม
7: ไม่ต้อง
8: เพราะบริษัทลูกได้ตังค์นี่จริงไหม
7: ใช่จ้ะ
8: ต้องโอนคืนในสำนักงานใหญ่หมดเนี่ยเห็นไห
7: ม
8: ฮะเงินไปจมไปกองที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเต็มไม่หมดนะ
7: ครับ
8: ดังนั้นถ้าเรารู้จักใช้วิธีการทางเงินเสรีการเงินเนี่ยมันก็จะทำให้ความมั่งคั่งประเทศกลับคืนมาไงแล้วบางอย่างเนี่ยอย่าไปเก็บเงินภาษีรายได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศเนี่ยเลิกเถอะให้นักกีฬาทั้งหลายเอาเงินเข้าประเทศด้วยเสรีเถอะ
7: เขาทำงานเต็มที่นะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
8: อย่างแน่ๆคุณที่ดูเขาได้เงินเท่าไหร่เขาจะเอาเงินเข้าประเทศทันทีไหมเสียภาษีทันทีไหมเอาง่ายนักกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยนะได้เงินรายได้มาจะรีบไปเข้าประเทศไหมรีบไปพักไว้ต่างประเทศหมดนะ
7: อ๋อที่ไปนักกีฬาที่ไปอยู่ตามลีกตามทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศใช่ไหมพอเวลาเขามีรายได้จากการที่เขาไปแข่งขันปุ๊บเนี่ยอาจจะทีมชนะแล้วก็ทางทีมแบ่งมาให้ทางผู้เล่นอะไรในลักษณะอย่างนี้เหรอก็เอาไว้ก่อน
8: คุณจะลืมนะคุณเสียภาษีอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยคุณเสียภาษีสมมติภาษีรายได้โดน 40% สมมตินะ
7: ครับ
8: ชื่อเกียรติเนี่ย 40%คุณต้องกลับมาเสียสีในเมืองไทยนำเงินเข้ามาเสียอีก
7: ไม่
8: คุณอยากเสียไหม
7: ก็เสียแล้วก็พอแล้ววางไว้นั่นแหละอย่าว่างๆก็ออกไปใช้
8: ออกไปใช้ซื้อทรัพย์สินอยู่ที่โน่นทำโน่นทำนี
7: ่
8: จริงไหมเอาฝากไว้ที่แบงก์ต่างประเทศก็ได้จริงไหมใช้บัตรรูดเงา
7: อย่างนี
8: ้ไรเอาว่าไปจริงไหม
7: ครับ
8: ฉะนั้นถ้าอยากให้ประเทศชาติมั่งคั่งต้องสารกรนะด้วยความเคารพนะต
7: ั
8: วคังเลิกเถอะเก็บภาษีนำข้าวเนี่ยนี่ยังมีหน้าจะไปเก็บเราโทษทีไม่มีหน้า ยังจะไปเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศอีก
7: ขึ้นยัง
8: เดินทางเข้าประเทศอีก
7: จะขึ้นอยู่แล้วอีกนะขึ้นอีกแล้วนี่ใช่ไหม
8: ต้องขอโทษจริงนะด้วยความเคารพนะผมว่าไม่ควรทำจริงไ
7: ห
8: มเดินทางเข้าประเทศเดี๋ยวคนนักท่องเที่ยวหายไปเป็นไง
7: ก็เหนื่อยกันอีกต้องมานั่งบิ้วกันใหม่สร้างกันใหม่อีก
8: คุณต้องเสียงบประมาณจ้างลิซ่าอีก200-300 ล้านหรือจ้างอีกเป็นพันเป็นหมื่นล้านเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจริงไหม
7: จ้างหรือเปล่า
8: ขณะเดียวกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยคุณใช้มาตรการอย่างนี้เนี่ย
7: ครับ
8: นักท่องเที่ยวหายหมดไหมไปเก็บเงินเขาอ่ะข้าวก็เสียพันออกก็เสียอีกพันไปมาเขาเดินทางเข้าไทยต้นทุนมหาศาลน่ะ
7: นั่นแหละเขาว่ากันไปตาม
8: ก็ฝากหน่อยว่าจะคิดเก็บภาษีตอนนี้อย่าเพิ่งทำเลยจริง
7: คร
8: ับ
7: ครับตามนี้ครับอาจารย์งั้นพักกันสักนิดนะสักหนึ่งนะครับลบแบบเวลาเขาเลยทำให้จิตใจล่มๆนะครับอาจารย์พักเราสองคนพักกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังใจล่มๆเดี๋ยวมาคุยกันต่อเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: 106อาสากับทีมทนายความ
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: 106อาสากับทีมทนายความ
7: กลับมาช่วงที่2ของ106อาสากับทีมทนายความนะฮะท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็024249755นะครับ024249755 SMS ก็4838106นะฮะเช่นเดิมนะครับก่อนไปคุยกับอาจารย์นะฮะผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเมื่อเช้าเนี่ยช่วงเช้านะครับก็ทางสำนักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็มีโพสต์ออกมานะฮะจากเพจนะฮะเขาก็บอกว่าบางท่านเนี่ยวันที่11ที่มกราขอโทษ11ตุลาคมที่จะถึงนี้เราจะไปเลือกคณะกรรมการประกันสังคมกันนะครับที่เลื่อนมาจากเมื่อปลายสัปดาห์เอ้ยปลายเดือนที่แล้วนะฮะเนื่องจากอุทกภัยนะครับทีนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเขาก็ออกโพสต์ออกมานะฮะว่าอยากให้ท่านที่มีสิทธิ์หรือจะไปเลือกนะฮะโดยปกติเนี่ยเราจะไปเข้าไปในแอปของทางประกันสังคมเนี่ยเพื่อตรวจเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์เลือกในฐานะจะเป็นผู้ประกันตนหรือว่าเป็นนายจ้างเนี่ยก็เข้าไปดูได้ว่าไปเลือกตั้งที่ไหนแต่ทีนี้บางแห่งเนี่ยอาจจะถูกน้ำท่วมนะหรืออาจจะได้รับความเสียหายจากการน้ำท่วมนะฮะฉะนั้นอยากให้ท่านก่อนจะถึงวันที่11เนี่ยช่วยไปเช็คในแอปก่อนนะฮะว่าสิทธิ์ของท่านน่ะถูกโยกย้ายให้ไปเลือกที่ไหนนะฮะไปดูสักนิดนึงนะฮะผมดูตัวเลขเนี่ยยังไม่ค่อยเคลียร์นะเลยไม่กล้าบอกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เข้าไปเช็คก่อนนะฮะว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนที่เคยประกาศไว้ให้เราไปเลือกที่หน่วยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะยังไงลองฝากเข้าไปเช็คกันดูนะฮะอันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเขาฝากเข้ามานะฮะครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย์อ
8: ยู่ในสายครับ
7: ครับ
8: ทีนี้เมื่อกี้เราปนไปหลายเรื่องนะนอกเรื่องทีนี
7: ้มีสายคุณผู้ฟังเอาก่อนนะฮะ
8: เอาสายก่อนนะสายก่อน
7: เอาสายคุณผู้ฟังคุณบีนะฮะใช่ไหมฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับ
13: สวัสดีค่ะใช่ค
7: ่
13: ะ
7: เรื่องที่ไปร้องที่สายแรงงานนะครับ
13: ค่ะจำได้ใช่ไหม
7: จำได้ครับจำได้ครับอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับอาจารย
8: ์ครับ
7: ครับ
8: เรื่องอะไรนะ
7: เรื่องที่ไป
13: รัฐ
7: และพนักงานรับสายกิจแล้วไปร้อง
8: จำได้จำได้จำได้ชัดครับ
7: ครับ
13: อาจารย์คะด้วยความเคารพอาจารย์นะฮะดิฉันก็ฟังอาจารย์มาหลายปีดิฉันก็ไปทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะ
8: แล้
13: วก็ไปถึงเขาก็จะบอกว่าเ เขาก็บอกเขาไม่รู้จักอาจารย์หนึ่งจองคือเขาไม่เพิ่มให้อ่ะเขาก็บอกไปฟัง
14: ไม่ผมบอกแล้วเขาไม่รู้จักผมหรอกแต่
13: ความจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
14: ไม่เขาไม่รู้จักอาจารย์หรอกเพียงแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วมีใครรู้จักอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นเพียงแต่เขาบอกว่ามีทนายเขาแนะนำมาอย่างนี้เขาก็ไม่ฟังใช่ไหม
13: เขาไม่ฟังเขาว่าดิฉันมาด้วยซ้ำเขาบอกทำไมถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ไปเขียนคำฟ้องเองอ่ะ
7: อ๋อเห็นปะ
13: แล้วก็ท้ายฟ้องเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้ที่ตรงนั้นที่ว่าเพิ่มชื่อจำเลยคือดิฉันพอเข้าใจนะฮะที่อาจารย์ให้มาที่ว่าไม่ได้ถามคืออาจจะแบบว่าอาจารย์จะให้เขาทั้งหลายก็คือว่าเหมือนกับว่านั่งไม่ติดแล้วก็ไอ้เรื่องค่าเสียหายอะไรตรงนี้ก็คือให้เขามารับผิดชอบอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือว่าดิฉันก็เข้าใจว่าไอ้เงินที่อาจารย์จะให้ใส่ไปท้ายคำฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าจะให้เขาเหมือนกับว่าถ้าเกิดแพ้คดีหรืออะไรขึ้นมาให้เหล่าจำเลยที่เพิ่มเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนมานั่งจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
14: ใช่จำเลยเดิมด้วยค่าเสียหายเราเรียกค่าเสียหายไปด้วยมีสิทธิ์เรียกได้เนี่ย
13: ก็
14: จะให้ก็คือเขา
13: บอกว่าเขาบอกว่าจำเลยทั้งหลายที่คุณบอกมาเนี่ยคือเขาก็ทำภายใต้โครงสร้างของหน่วยงานนะคะขององค์กรนะคะ
7: ก็ใช่
14: แต
7: ่
14: ว่าถ้าฟังว่าคำสั่งไม่ชอบอ่ะ
7: มัน
14: เป็นระเบิดไหมมันเสียหายไห
7: ม
13: ก็คืออันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะดิฉันก็ได้มาเรียนปรึกษาอาจารย์นี่แหละว่าคือยังไงก็คือไม่ทราบถึงได้มาเรียนปรึกษาว่าอาจารย์แนะนำไปก็ดิฉันก็รีบไปทำมาค่ะก็ไปทำมาเมื่อวันจันทร์นี้ก็เขาก็ต่อว่ากลับมาค่ะอาจารย
7: ์
14: หน้ามันกลับมาอีก
13: ใช่ค่ะเขาก็พูดเหมือนกับว่าเอาคุณไปฟังตรงนั้นคุณก็ไปให้เขาฟ้องสิจะมาให้นิติกรตรงนี้เขียนคำฟ้องทำไมเขาบอกว่าในหน้างานจริงๆแล้วคุณรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยว่าความหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หน้างานจริงๆศาลเขาไม่รับหรอกตรงด้านนี้ที่ว่ามาจำเลยเพิ่ม1 2 3 4อะไรเงี้ยคือจำเลยเหล่านี้ก็คือว่าเขาทำงานภายใต้โครงสร้างองค์กรนี้ก็ถูกแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ว่าดิฉันว่าทำไมคุณไม่ตามเขาไปล่ะในเมื่อเขามีนี่เยอะเขามีอะไรเยอะทำไมคุณก็ไม่ให้ถึงเขาไปข้อหนึ่งไว้นั่นเขาจะได้เอาเราฟังเราก็งงว่าสรุปว่าใครผิดใครถูกกันวะเนี่ย
7: อาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหม
14: จริงๆแล้วมันสามารถฟ้องร้องได้ทีนี้อย่าเพิ่งนี่ก่อนจริงก็ไม่ควรจะเร่งด่วนตัดสินนะก็ให้ท่านตัดสินเอา
13: เขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้เราเพิ่มเติมแก้ไขเลยอ่ะอาจารย์เขาไม่ให้อะไรทั้งนั้นน่ะดิฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะดิฉันก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องกลับมาถามอาจารย์อีกทีนึงว่าแล้วอย่างนี้จะยังไงก็คือก็ไม่ได้ก็คือว่าก็ต้องไปรอต่อไก่เกี่ยกันเอาหรือยังไงค่ะ
14: เอางี้เอาฝากเบอร์โทรไว้ที่รายการก็ได้นะ
7: ค
13: ่ะ
7: คืออ
13: าจารย์ช่วยแนะนำหน่อยคือว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ไปว่าหรือให้ทีมของอาจารย์ช่วยแนะนำนิดได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
7: อันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเนาะคุณอาจารย์อันนี้เราเริ่มต้นอย่างนี้กันละกันว่ารบกวนถ่ายคำฟ้องคำร้องอะไรที่ทางสำนักงานทางอะไรที่ศาลแรงงานเนี่ยเขียนแล้วส่งกลับมาให้เนี่ยถ่ายแล้วเดี๋ยวผมให้ทางทีมข้างนอกแอดไลน์เบอร์คุณบีไปดีไหมอาจารย์แล้วก
14: ็
7: เอาเบื้องต้นเอาอย่างนั้นก่อนแล้วเอากลับมาดูกันนิดนึงก่อนว่าไอ้คำร้องมันยังไง
14: จะให้คำปรึกษานะครับ
7: อ่าฮะนะครับดีไหมฮะดีไหม
13: ค่ะหนูก็อยากได้คำปรึกษาเพราะหนูไม่รู้ว่า
7: จริงๆ
13: ไม่รู้ว่าหนูจะแบบว่าจะยังไงอย่างเงี้ยหนูไปไม่ถูกเพราะหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะมีวันนี้ว่าจะต้องมานั่งฟ้ององค์กรซึ่งเราก็เต็มใจเต็มที่นะปฏิบัติงานมาตั้ง37ปีอ่ะก็พอย้ายหน่วยงานนี้มาเจอแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตามเขาไปหรืออะไรเงี้ยก็เราก็งงว่าแล้วตรงนี้เราผิดด้วยหรอเขาเหมือนกับว่าเขาเจตนาเขาจะดองเราอะค่ะจนกว่าเราเกษียณนะคะเราดูเจตนาเขาออกอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาส่งกันเป็นเหมือนกับว่าเขาฝากฝังกันมารุ่นต่อรุ่นนะพอรุ่นนี้ไปรุ่นนั้นมามันก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนกันเขาก็หลอกเราไปเป็นวันๆประมาณอย่างนั้นนะคะ
14: ไม่เป็นไรงั้นส่งเอกสารข้อมูลมาหมดเดี๋ยวอาจารย์พิจารณาดูว่าจะช่วยตรงไหนได้บ้างนะคือต้องบอกความจริงก่อนว่าอาจารย์ไม่สามารถช่วยแฟนรายการได้ทั้งหมดนะ แต่หลายท่
13: านก็เข้าใจอาจารย์คือช่วยแนะหนูมานิดนึงว่าหนูจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงไกลเกลี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีทนายก็ได้เราเข้าไปคุยได
7: ้งั้นเอาเบื้องต้นอย่างนั้นก่อนเข้าใจประเด็นแล้วว่าเขาก็คงมองว่าสิ่งแหมจะเรียกว่าก็คุณไปฟังใครมาคุณก็ให้คนนั้นมาทำแทนชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยเน
14: า
7: ะ
14: ใช่
13: เพราะว่าหนูมาเขาก็ว่าหนูมาเยอะหนูก็รู้นะว่าอาจารย์มีชื่อเสียงอะค่ะแล้วอาจารย์ก็เป็นระดับอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทราบหนูฟังอาจารย์มาหลายปีแล้วหนูก็เคารพมานะอาจารย์ก็ให้ทิกอะไรหลายอย่างหนูได้ความรู้จากในชีวิตประจำวันเยอะอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยพอมาเจอเขากับตัวเราเองในเรื่องแบบนี้หนูก็ไม่มีใครจะมาให้คำปรึกษาว่าหนูจะเดินยังไงหรือว่าจะตั้งรับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเหมือนกับว่าพอเพื่อนพูดมาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้หรอกเขาเป็นลักษณะว่าเป็นเขาใช้คำว่าอะไรดุลพินิจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกไอ้คำว่าดุลพินิจเนี่ยนะไอ้ภาษากฎหมายเงี้ยถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาเลือกจิ้มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงแล้วอย่างงี้เราจะแก้กระบวนเขายังไงอะไรอย่างเงี้ย
14: อันนี้ไม่เป็นไร
13: เป็น
14: ก็เดี๋ยวพอแล้วนะจะรู้แล้วนี้ส่งข้อมูลทั้งหมดมาตามที่คุณเดชาแนะนำอ่ะนะ
7: ครับ
14: นี่เดี๋ยวจันจะให้คำปรึกษาไหนที่จันช่วยได้ก็ช่วยคือจันบอกตรงจ้าคุณเดชาก็แอบช่วยแฟนรายการหลายท่านนะแต่ทีนี้อาจารย์ก็จะเลือกเอาพอบางคนที่ว่าดูแล้วไม่เป็นธรรมจริงเราก็จะช่วยทั้งหมดมันไม่ไหวไงนะทีนี้เราก็เลือกช่วยเอานะคุณเดชาก็รู้อยู่นะ
7: ครับครับ
14: นะทีนี้ก็ต้องบอกแฟนรายการนะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะช่วยทุกคนนะ
7: ไม่ใช่เราก็ดูตาม
14: รายการที่เราดูแล้วเราทนไม่ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยเราก็ช่วย
7: หรือบางรายคิดว่าทำได้ตัวเองได้เราก็แนะนำทำเลยไม่ต้องรออาจารย์หรอกก็แนะนำไปเป็นแนวทางนี้อะไรเงี้ย
13: แนะนำมาหนูก็ทำตามนะหนูก็รีบไปทำเลยอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนำมาคืออาจารย์ไม่ต้องไปตรงนี้หนูทำได้หนูก
7: ็
13: ไปทำเลย
14: ใจเย็น
13: นะ
14: ฟังก่อนฟังก่อนฟังนิดนึงนะ
7: ค
14: ืองี้อาจารย์ชอบให้แฟนรายการประชาชนทุกคนนี่แหละแม้แต่แฟนรายการที่มีคดีเนี่ยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางทีไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใครให้มากมายนักอ่ะนะ
7: บางส่วนทำเองได้เลย
14: เพราะอาจารย์จะยกเคสเสมออย่างคุณนพดลเนี่ยเขาคือขั้นลงทุนไปเรียนกฎหมายเพื่อสู้ด้วยตัวเองอ่ะโดยไม่ใช้ทนายความถูกไหมนั่นแหละบางทีถ้าเราดูว่าทนายไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยเหลือทนายด้วยนะครับพอเข้าใจใช่ไหม
7: เดี๋ยวอันนี้เรามาเรียนรู้กัน
14: จะช่วยเป็น 100% น่ะจะพยายามช่วยนะครับ
7: เดี๋ยวอันนี้อย่ามาเรียน
13: เนี่ยหนูฟังอย่างที่อาจารย์พูดอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าที่ให้ไปเพิ่มเติมจำเลยเนาะ1 2 3 4อะไรเนี่ยไปอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมว่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเขารับเนี่ยหมายถึงว่าท้ายฟ้องก็คือว่ามีค่าเสียหายเท่านั้นบาทอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่าอาจารย์เหมือนกับว่าจะใช้แบบชั้นเชิงว่าถ้าเขาตรงนี้มาเขาก็ต้องไปจ้างทนายมาร่วมรับผิดชอบทางด้านนี้ด้วยนะซึ่งมันก็เขาจะต้องจ่ายเองเขาก็ไม่ยอมอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
14: ใช่เดี๋ยวลองทำลองยื่นฟ้องไปก่อนถ้าได้คุณค่อยไปหาที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายทำคดีให้นะครับ
13: หนูไปหามาหมดแล้วเขาบอก impossible เป็นไปไม่ได
14: ้บางอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีความเป็นไปได้นะ
13: หนูก็งูหนูก็จนแต้มนั่นแหละหนูไปถามมาหลายคนแล้วเขาบอก
14: แต่จะไม่รับปากว่าจะชนะคดีหรือทำได้หรือไม่ได้แต่เราต้องลองทุกอย่างนะต้องลองหมด
7: ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเราอ่ะเราก็ต้องเรียกร้องแล้วก็ฟังคำอธิบายว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกร้องไปเนี่ยทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้
14: เพราะคำว่านายจ้างบางทีก็โดนผู้บังคับใช้ทุกคนที่มีสั่งลงโทษเราได้ก็เป็นนายจ้างที่เราสามารถจะฟ้องเขาได
7: ้หรือเรียกเขามามีส่วนรับผิดชอบในคดี
13: ใช่แล้วก็ลองผู้ว่าการแล้วก็ฝ่ายหนูแล้วก็ทีมอกนอย่างนี้ค่ะ
14: คุณต้องการเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าให้ท่านให้ศาลท่านเห็นนะศาลงานเห็นว่าพวกนี้คือนายจ้างใครก็ตามเป็นนายจ้างเราสามารถฟ้องร้องได้หมดนะใครที่มีหน้าข้าราชการลงโทษแต่งตั้งโยกย้ายเราได้เนี่ยพวกนี้เป็นนายจ้างนะผู้ขับชาหมดตามกฎหมายแรงงาน
13: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราไปจ้างทนายแล้วเขาเขียนคำฟ้องใหม่อย่างเงี้ยเขาจะเขียนให้เราตามที่อาจารย์ว่าไหม
14: มันแล้วแต่
7: มุมมองของเขาด้วย
14: ต้องบอกพี่ก่อนนะว่าหนึ่งทนายที่หาทนายที่เฉพาะด้านศาลแรงงานเนี่ยนั้นมันก็จะหายากนิดนึงนะครับคือส่วนใหญ่ทำได้ทนายอย่างเช่นศาลเยาวชนครอบครัวก็หาได้แต่ว่ารายเชี่ยวชาญจริงไม่ค่อยมีอย่างยาเสพติดก็เหมือนกันรายเชี่ยวชาญน่าสนมันก็มีอยู่แต่คดีจะอาจจะเยอะหน่อยนี่เราต้องหาทนายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
7: อ
14: ะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือแค่ทำได้ทำเป็น
13: นั้นถูกต้องอาจารย์
14: คดีครับแต่ความเชี่ยวชาญไม่มีนะอย่างเช่นทนาย
13: ก็ได้ยินมาเหมือนกันเพราะหนูถามมาเขาก็บางทีเขาก็บอกว่าทำไมไม่ไปศาลปกครองหนูก็งงแล้วแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกัน
14: คือศาลปกครองอาจารย์บอกแล้วคุณต้องโดนส่งทรงพักโทษลงโทษเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันเป็นคำสั่งทางปกครองต้องมีมันต้องเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองอ่ะเป็นเรื่องทางปกครองถึงไปศาลปกครองได้
13: ก็ไม่เคยรู้ลึกไงเดี๋ยวมันก็จะไปทนาย
14: อันนั้น
13: มาประธานไปหมดอะค่ะ
14: ถ้าเกี่ยวกับสัญญาจ้างทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้านายลูกจ้างเนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยสัญญาจ้างเท่าไหร่มันต้องไปที่ศาลรายงานครับ
13: ก็หนูก็ถามมาหลายทนายเหมือนกันนะเขาก็จะบอกว่าเขาจะพูดอย่างเงี้ยแล้วก็นิติกรที่นั่นเขาก็จะพูดมันก็จะพูดไปในแนวทางเดียวกันเลยบอกว่าพวกทั้งหลายเนี่ยที่ว่าจะเพิ่มจำเลยพวกฝ่ายเฟยอะไรเงี้ยคือเขาก็ทำภายใต้โครงสร้างขององค์กรว่างเงี้ยก็ถูกแล้วนี่ว่าง
14: คือบางอย่างถ้ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็ฟ้องศาลได้นะครับอะไรไม่เป็นธรรมอ่ะ
13: เพราะว่าศาลไม่รับหรือคะศาลเขามีสิทธิ์ไม่รับคำฟ้องด้วยเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะหนูไม่เคยขึ้นศาล
14: ท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราร่างให้เข้าเหตุผลให้เข้าข้อกฎหมายมันก็ทำได้อยู่แล้วนะครับ
7: อ่ะเบื้องต้น
13: นี้ต้องให้ทนายเขาเป็นคนไปคุย
7: เอาเดี๋ยวคุณถ่ายเดี๋ยวให้ทางทีมแอดไลน์ไปเนาะให้ทางทีมงานแอดไลน์ไปแล้วก็
13: เดี๋ยวดูต่อเจ้าหน้าที่หลังไมค์นะคะอาจารย์กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะอาจารย
7: ์ครับ
13: สวัสดี
7: ครับขอบคุณครับคุณบีครับ
14: คือบางทีอาจารย์บอกนะอาจารย์ไม่ได้เก่งนะเพียงแต่ว่าอาจารย์เป็นทนายนักสู้คือสู้ให้ลูกความตลอดแต่ชีวิตการเป็นทนายนะ
7: แต่จริงใช่ไหมอาจารย์พอฟังแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยในคดีแรงงานอ่ะเรามักจะพบว่าหนึ่งเนี่ยมันก็ศาลก็บริการอยู่แหละแล้วก็ขั้นตอนของมันก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของหน่วยงานราชการอยู่ใช้คำว่าอะไร
14: ถ้าเราไม่เป็นทนายนักสู้มันมีแนวคำพักษาอีกายใหม่ที่กลับหลักเดิมหร
7: อฮะ
14: จริงไหม
7: ครับ
14: อาจารย์ชอบนะอาจารย์ชอบทำคำพักษาให้ศาลฎีกาเราก็สุขภูมิใจว่าศาลฎีกาพักษากลับหลักเดิมหรือว่าทำให้เป็นบรรทัดฐานไว้แล้วบางทีอาจารย์ฟังกระทั่งหลายๆคนทนายหลายคนที่ทำคำพักษาสู้ไปจนถึงศาลฎีกาแต่เนี้ยกลับหลักเดิมหมดนะวางบรรทัดฐานใหม่นี่อาจารย์ชอบนะถือว่าเป็นทนายที่นักสู้ของจริงอ่ะกราบได้อาจารย์อยากกราบทนายที่พวกที่สู้เพื่อชาวบ้านนะทำให้เป็นแนวคำพักษาศาลตัวใหม่เนี่ยคุณคิดดูบางทีเนี่ยสู้คดี2คดีศาลอาจจะไม่ฟังสู้ไปเยอะสัก100คดี1,000คดีขึ้นศาลฎีกาสุดท้ายศาลฎีกาบอกโอ้ยปัญหามันเริ่มสำคัญแล้วเข้าที่ประชุมใหญ่กลับหลักเดิมจบไหมนี่คือการต่อสู้เราต้องต่อสู้ให้ลูกความนะเป็นทนายแท้จริงอ่ะ
7: ครับ
14: นะ
7: ส่วนคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รับเนี่ยก็เราคิดว่ายังมีกำลังหรืออาจจะไม่เข้าใจกับคำอธิบายเนี่ยเราก็อาจจะต้องยื่นไปหลายๆมุมว่าเอ๊ะมันเขาอาจจะบางหน่วยงานอาจจะมองไม่เห็นภาพนั้นอะไรอย่างนี้นะ
14: ใช่บางทีนี่ก่อนเขาก็ดูความเคารพแหละเขาก็อยู่ในมุมเขาอะ
7: ครับ
14: นะทีนี้เขาก็ทำเท่าที่ทำได้นะ
7: เอาเท่าที่เขาเข้าใจอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมี
14: ถ้าคุณอยากทำเกินจากสอบระเบียบการทั้งหลายคุณก็ต้องไปจ้างทนายทำให้เขาก็พูดถูกว่าไปฟ้องหาทนายฟ้องพี่อยากฟ้องแบบนี
7: ้
14: แต่ความเห็นเนี่ยทางกฎหมายเขาทำได้แค่นี้เขาทำตามแค่นี้แหละครับ
7: ครับแต่ในมุมเราก็รู้สึกว่าอะไรที่พามาเป็นเหตุเป็นผลสำหรับเราได้เนี่ยเราก็จะดึงมาใช้เป็นเหตุเป็นผลในการฟ้องก็ดีหรือแก้ต่างก็ดีหรืออธิบายเนี่ยเราก็จะดึงมาอธิบายมาลงไว้ในสำนวนนะจ๊ะ
14: แต่การเป็นทนายเนี่ยคือการถูกสอนมานะว่าการเป็นทนายเนี่ยบางทีเนี่ยคุณไปเจอกำแพงทึบนะดูแล้วมันมีช่องไปได้แต่คุณเป็นทนายที่ดีนะคุณต้องเจาะช่องกำแพงไปให้ได
7: ้
14: ช่วยลูกความเอารอดให้ได
7: ้
14: พอเห็นไหมหารูหาช่องให้ได้ต้องคุณต้องมองกำแพงให้เห็นจนกว่าจะเห็นรูอ่ะ
7: มองกำแพงให้เห็นจน
14: ไม่เห็นก็เปิดช่องเปิดดูสุดท้ายคุณก็ได้ข้อกฎหมายข้อจริงกฎหมายที่สู้คดีให้เขาเองแหละแพ้หรือชนะค่อยว่ากันแต่ขอให้ช่วยให้เขาไปใช้สิทธิ์ทางศาลได้อ
7: ่ะมันมีแ
14: ต่การตัดสินใจต้องเคารพอ่ะ
7: ครับมันก็ต้องทำอ่ะมันไปถึงว่าสุดท้ายแล้วว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องนี้หรือกฎหมายไม่สามารถให้คุณเอาผิดได้หรือกฎหมายให้คุณได้เท่านี้อะไรเงี้ยก็ให้เราได้มีพอมันมีนั้นปุ๊บเนี่ยให้เราได้ไปถึงตรงจุดนั้นก่อนอธิบายเราก่อนว่าเราทำได้เราได้การตอบกลับมาแค่นี้อะไรอย่างนี้นะ
14: ใช่ครับนะวันก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเดี๋ยวจะลืมวันก่อนไปทำคดีอยู่คดีหนึ่งนะ
7: ครับ
14: อีสานศาลนึงอ่ะอย่าพูดเลย
7: นี่
14: ก็เป็นคดีค่อนข้างใหญ่พอสมควรนี่ปรากฏว่าพอมีการทำยอมปุ๊บเนี่ยนะก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่ามันไปทำยอมไปกระทบกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับนะทีพอกระทบทำนอกท่านก็บอกว่าเอางี้แล้วกันนะให้บุคคลภายนอกทำสื่อบุคคลนาฏหรือข้าวันเสร็จ
7: ให้บุคคล
14: ทำนาฏมาให้ทำยอม
7: อ๋อครับ
14: ท่านถึงจะทำยอมให้ได้
7: อ
14: ๋อตอนแรกเราก็ด้วยความเคารพนะเราก็โง่เราไม่ได้ตามแนวคำพักษาสาริกาเห็นไหม
7: ครับ
14: ปรากฏว่ามันมีการแก้กฎหมายปี6061แล้วก็มีคำพักษาว่าเดี๋ยวนี้ทันทำยอมนะฝากน้องๆทนายนะเพื่อนทนายทุกคนนะนักกฎหมายทุกคนประชาชนทุกคนว่าการทำยอมสามารถเอาบุคคลภายนอกมาทำยอมในคดีนั้นได้นะมาผูกพันรับผิดตามสัญญายอมได้นะครับ
7: ครับ
14: นะกฎหมายเขาทำได้นะครับ
7: อืม
14: เข้าใจใช่ไหมอย่างเช่นสมมติแล้วเราฟ้องใครคนหนึ่งอยู่ดีคุณเดชามาจากไหนไม่รู
7: ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าสนใจมันยาวแล้วก็เวลาเราไม่พอวันนี้แต่ว่ามันก็ไม่เคยเห็นว่าเราสามารถดึงคนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามารับผิดชอบในการทำสัญญายอมในศาลในคดี
14: หมดเวลาแล้วใช่ไหม
7: หมดเวลาอันเนี้ยมันก็เดี๋ยวเราจะได้อาจารย์จะได้อธิบายละเอียดสักนิดนึงว่ามันทำยังไงคนที่บางทีเหมือนลอยตัวจากเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดภาษาเราสามารถดึงเขากลับมาให้มารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่าง
14: ประหยัดเงินประหยัดทองไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องร้องกันใหม่ไง
7: ใ
14: ช่ไหมสมมติเราฟ้องนายจ้างเอาลูกจ้างเข้ามารับผิดฟ้องลูกจ้างเอานายจ้างเข้ามารับผิดในคดีนั้นได้เลย
7: ใช่
14: ไม่ต้องไปฟ้องคดีใหม่มันไวไหม
7: พอเห็นภาพอันเนี้ยเพราะว่ามันมีคดีพวกขับรถชนกันแล้วก็นายจ้างบอกฉันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ่อยใช่ไหมอาจารย
14: ์ใช่ถูกไหมฮะ
7: เดี๋ยวไว้
14: นอกคดีมาเข้ามาเดี๋ยวเราคุยละเอียดให้ฟัง
7: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยละเอียดเรื่องนี้กันนะครับอาจารย
14: ์ครับผม
7: ครับวันนี้หมดเวลาจริงครับกลับมาพฤหัสหน้านะครับผมเดชารินทพลและอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ลาคุณผู้ฟังก่อนครับสวัสดีครับ
15: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
16: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
17: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
18: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
19: ผมกริดโทนขอชวนฮี

0: 2475สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
3: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหางกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
6: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่เราก็มาติดตามสถานการณ์การเมืองไทยกันซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมาเยอะแต่ก็ไม่ได้เย็นลงเลยนะคะมีแต่ความร้อนทั้งร้อนทั้งความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เดือดระอุทั้งร้อนของเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกใจไม่ถูกใจร้อนทั้งเรื่องการเยียวยาแล้วก็ร้อนกันถึงภายในว่าเอ๊ะจะมีการเลื่อยขากันเปิดเผยเปิดโปงข้อมูลกันเพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปอยู่ที่ไทยไม่รู้จริงเท็จเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
7: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหญิงหน่อยนะครับที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายนะฮะที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับ
6: ขอบพระคุณอาจารย์
7: เป็นสถาบันสูงสุดในแง่ของทางวิชาการของ
6: ความมั่นคง
7: ป้องกันประเทศนะครับ
6: หญิงเป็นอาจารย์ประจำเลยค่ะอาจารย์ค่ะคือดูแลนักศึกษาประจำแล้วก็ดูแลนิติเศรษฐกิจของวปอค่ะอาจารย
7: ์ครับ
6: ครับก็จะมีนักศึกษาที่เป็นเหมือนเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะอาจารย์มีลูกศิษย์ในชั้นเรียนอยู่33คนแล้วก็ดูแลนิติเศรษฐกิจก็1ปีเต็มค่ะเรียกว่าทำงานคืนภาษีให้ประชาชนที่ได้ภาษีมาเรียนตอนเมื่อปี67นะคะ
7: ทำนะครับเพื่อประโยชน์บ้านเมืองนะครับ
6: ค่ะค่ะอาจารย์
7: สำหรับข่าวการเมืองนั้นผมว่าต้นเมื่อต้นสัปดาห์นะฮะหลายคนก็รู้สึกเสียดายนะบอกโอ้คุณรังสิมันโรมโดนไล่ออกจากสภาแล้วอีกหน่อยจะได้ดูฟังใครอภิปรายมันๆอย่างนี้อีกก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าการไล่เนี่ยออกไปเนี่ยก็จนกว่ายัตติเรื่องที่ถูกไล่นั้นเสร็จนะก็สามารถกลับได้อ่ะในสมัยก่อนก็มีคนถูกไล่หลายท่านเหมือนกันนะครับ
6: อ๋อไล่แล้วกลับมาใหม่ได้เหรอคะอาจารย์
7: พูดอยู่ยัตตินั้นนะฮะหมดไปก็กลับมาได้อ่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยวันนี้คุณโรมก็เข้าประชุมได้แล้วแหละนะอย่าไปคิดอะไรมากแต่ว่าวันนี้คนที่กลายเป็นเป้ากลายเป็นคุณสุชาดาไป
6: ใช่คุณไอเดียค่ะตั้งแต่คุณรอภิปรายแล้วคุณไอเดียลุกขึ้นมาโต้แย้งนี่แหละเป็นประเด็นร้อนกันจนถึงวันนี้เลย
7: คือคุณสุจันดาขึ้นมาเนี่ยก็โต้แย้งเรื่องให้เรื่องที่เอามาพูดโดย ไม่มีหลักฐานอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมว่าสิ่งที่คุณสุจาดาควรทำก็คือเปิดเผยครับนะฮะยกหลักฐานมาแสดงให้เห็นนะว่าเงินที่เยอะแยะไปเนี่ยได้จากใดมานะอย่าใช้วิธีทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใช้วิธีพยายามขัดขวางไม่ให้คุณรังสิมันพูดเรื่องนี้อีกแม้ในการประชุมกรรมาธิการนะครับ
6: ค่ะอาจารย
7: ์ซึ่งทำให้ประเด็นสงสัยมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะวันนี้เพิ่มไม่ข้อแล้วนะเอาเงินจากไหนนั่นข้อหนึ่งมันเพิ่มมานาฬิกาท่านได้แต่ได้มาไปข้อแล้วนะครับ
6: โอ้มันไปเรื่อยแล้วอาจารย์มันแตกประเด็นไปได้เลยหลายประเด็นเลยนะคะอาจารย
7: ์เพราะนั้นอย่าช้าเลยครับไอ้วิธีตวงไว้นั้นทำให้คนคิดว่าหาวิธีคนบริสุทธิ์นั้นก็น่าจะพูดได้ทันทีเลยนะครับเพราะนั้นก็วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือผมว่าตอนนี้สื่อมวลชนก็สนใจอยู่นะ
6: ค่ะ
7: ก็เปิดเผยมาโดยเร็วเลยครับแถลงข่าวเป็นทางการเลยก็ว่าได้นะ
6: และยิ่งถ้าบอกปัดไปให้ไปโยงถึงปปช.เอาส่งเรื่องมีสี่ก็ไปปปช.เนี่ยโอ้โหยิ่งปปช.นี่โดนดึงเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเลยนะคะอาจารย์ว่าอ๋อมั่นใจแล้วสิว่าไปปปช.รอดอะไรอย่าง
7: น
6: ี้ใช่ไหมอาจารย
7: ์
6: ก็จะไปกันใหญ่เลย
7: ครับยิ่งมีคำนิยามอยู่นะ
6: ว่
7: าองค์กรอิสระเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลอะไรก็แล้วแต่นะครับต
6: ่
7: อมามันเกิดคุณเนวินซ
6: ึ่
7: งปีนี้นะครับไม่จัดเป็นงานเพราะเหตุว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าที่เป็นข่าวดังก็คือคุณเนวินอวยพรให้ท่านนายกนี่เป็นจนเบื่อ เป็นจนเบื่อนะครับ
6: ท่านนายกก็เลยบอกว่าเบื่อแล้ว
7: แต่สิ่งที่หลายคนถามบอกจะให้นายกเบื่อหรือระวังประชาชนเบื่อนายกนะครับ
6: ค่ะลืมถามไปว่าให้เป็นจนเบื่อนี่ใครเบื่อใช่ไหมคะ
7: เบื่อนี่มันเกิดขึ้นไม่ย
6: าก
7: ผมจำได้นะสมัยก่อนที่ผมยังอยู่ในวงการนะครับตอนนั้นเป็นที่ปรึกษานายกอยู่นะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ตอนไปปลายท่านนายกเปรมอ่ะ
6: ค่ะ
7: ปรากฏว่าพวกกระบวนการต่างๆก็ออกมาต่อต้านกันหลายกระบวนนะผมเคยถามนักต่อต้านบางคนนะครับที่สนิทกันนะครับแต่คุณเปรมก็เป็นคนดีเป็นคนซื่อนะไปต่อต้านท่านทำไมนะไปนั่นทำไมเขาตอบว่าไงไหมไม่มีอะไรผมเบื่อที่เบื่อไม่มีเหตุผลนะคุณ
6: เหมือนคนที่น่าเบื่อกันอะไรอย่างเงี้ยแหละ
7: การที่จะทำให้คนไม่เบื่อมีอยู่
6: ยากนะ
7: การทำให้คนไม่เบื่อนั่นก็คือต้องอะไรครับ
6: ต้องทำอะไรนะคะอาจารย
7: ์ทำอะไรใหม่ๆ
6: อ๋อทำอะไรใหม่ๆ
7: ใหม่
6: ๆค่ะ
7: อย่าพูดจาซ้ำซาก
6: ฮะ
7: สมัยคุณเปรมนะตอนท่านพูดกลับบ้านเจอลูกใหม่ๆคนก็หัวเรา
6: ะ
7: นะ
6: หัวเรา ะค่ะ
7: ต
6: ้
7: องรีบกลับอย่างนี้นะครับวันนั้นฝากไว้ด้วยนะครับท่านนายกนะครับท่านไม่เบื่อนะไม่สำคัญเท่ากับอย่าให้ประชาชนเบื่อก็แล้วกันวิธีไม่เบื่ออย่างนึงก็คืออย่าทำอะไรที่ประชาชนเหนื่อยหน่ายไม่เห็นด้วยนะครับ
6: ค่ะอาจารย์เช่นอะไร
7: ตัวอย่างผมยกตัวอย่างใหม่ๆเลยดีกว่านะ
6: ค่ะค่ะ
7: ที่ย้ายในอำเภอบ้านสร้างเร็วๆเนี่ยนะครับ
6: อาจารย์
7: อันนี้นะคนเขาลือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะ
6: อืม
7: เพราะนั้นอันนี้นะครับถ้ากิจกรรมที่มันสวนทางกับความรู้สึกของผู้คนหรือมีการเปรียบเทียบไอ้อย่างเงี้ยการเบื่อม
6: ัน
7: ก
6: ็
7: จะเกิดขึ้น
6: ค่ะอาจารย์ก็ต้องแต่มันก็เอาใจกันยากนะเรื่องความเบื่อนี่นะอาจารย
7: ์ครับความเบื่อเป็น
6: สนใจใช่ถูกบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุและผลมันก็ไม่ถูกใจไปหมดทำอะไรดีไม่ดีไม่ดีไอ้ทำอะไรดีก็ไม่ถูกใจถ้ามันเบื่อนั้นต้องทำอะไรให้สีสันมาตลอดใช่ไหมอาจารย์มีเรื่องประกันอะไรอย่างนี้มา
7: ครับนั้นฝากไว้นะฮะ
6: ค่ะ
7: อ
6: ัน
7: น
6: ี้ก็เป็นเ
7: รื่องข่าวล่าสุดทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับ
6: ค่ะ
7: คือฝ่ายค้านยื่นขออภิปราย
6: อภิปราย
7: แต่คนนี้ต้องยืนยันนะจากการยื่นอภิปราย18คนเนี่ยนี่แสดงว่าหวังผลนะ
6: หวังว่า
7: จะมีการปรับ
6: เปลี่ยนครม.ก็แปลว่าข่าวลือที่บอกว่าเอ๊ะมันมีเตะสกัดขากันเรื่องปล่อยข่าวเรื่องคุณไอเดียเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเอ๊ะมีใครมีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีช่วงนี้เป็นช่วงเตะขัดขากันหรือเปล่า
7: ก็อาจจะมีส่วนนะฮะก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าคงไม่ใช่ส่วนตรงของคุณนั่นแหละไอเดีย
6: ไม่ใช่คุณพ่อคุณไอเดีย
7: เพราะเหตุว่าวันก่อนเราฟังจากนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่อของคุณพ่อของ
6: คุณพ
7: ่
6: อ
7: ไม่
6: อยู่
7: ของคุณสุชาดาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะนั่นเพราะว่าเพิ่งย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐนะครับ
6: เข้าใจละค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังไม่ได้เข้า
7: ฝ
6: ั่
7: งยื่นหวังผลเนี่ยนอกเหนือจากเอา18รัฐมนตรีแล้วนี่นะครับก
6: ็
7: คือ18ที่ว่านี้ล้วนแต่ภูมิใจไทยนั่นแสดงว่าเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องง้อภูมิใจไทยเลย
6: เพื่อไทยไม่จำเป็นต้องง้อภูมิใจไทย
7: ในแง่ของว่าไม่มีรัฐมนตรีของตัวโดนไงวันนั้นไม่มีต่างตอบแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพื่อไทยก็คงไม่ใช่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยนะครับผมว่าเพื่อไทยเลือกทางเดียวในการเป็นการเมืองก็คือขอเป็นฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อน
6: ค่ะ
7: ใน
6: เพราะนั้นตรงนี้
7: พรรคภูมิใจไทยก็อาจจะมั่นใจการที่มี190กว่าเสียงเนี่ยก
6: ็
7: จะทำให้เขายังไงภูมิใจเพื่อไทยก็ต้องเกาะเขาอ่ะเพราะต้องไม่ลืมอีกอย่างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพรรคกล้าทำออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระ
6: ค่ะ
7: แล้วมีทีท่านะครับ
6: ว่าจะเสียบ
7: สนุนพรรคภูมิใจไทยด้วย
6: ว่าจะเสียบอยู
7: ่ล่าสุดนะแม้ว่าจะไม่ใช่คุณธรรมนัสแต่ว่านายกเองไปพูดที่นครสวรรค์น
6: ะ
7: ว่าพรรคถ้าทำไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่พรรคเดียวกันแต่เหมือนพวกเดียวกันนะครับ
6: ไม่ใช่ยังไงนะคะอาจารย์ไม่ใช่พวกเดียวกันเอ๊ะไม่ใช่พรรคเดียวกันแต่เหมือนพวกเดียวกันดูยังไง
7: คะในจังหวัดนั้นเป็นสสพรรคกล้าทำทั้งหมดไง
6: ค่ะแต่ก็ชื่นชมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ใจเรื่องตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอ่ะ
6: ค่ะ
7: บอกว่าเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่ายังไงพรรคกล้าทำอะไรก็สนับสนุนพวกเขา
6: ฮะ
7: สนับสนุนนายกอยู่นะ
6: ค่ะ
7: ไม่ต่อต้านหรอกเพราะว่ารู้ว่านายกทำเพื่อประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
6: ค่ะค่ะ
7: เขาไม่ใช่พรรคเดียวกับผมหรอกแต่เขาเป็นพวกเดียวกัน
6: ชัดเจนชัดเจนพูดมาก็ชัดเจน
7: ที่ฝ่ายการยื่นโดยไม่มีเพื่อไทยนั้นก็คือหวังแย่งเพื่อไทยเป็นดูเป็นอิสระเพื่อจะโหวตนะแต่ผมว่าที่จะต้องจับตาดูนะครับม
6: ี
7: อีกพรรคนึงนะมีแค่สี่เสียงนะ
6: ค่ะ
7: พรรครวมใจแทงรวมไทยสร้างชาตินะครับ
6: สร้างชาติค่ะ
7: ว่าจะโหวตให้ใครนะ
6: ค่ะ
7: นั่นก็เพราะว่าปกติแม้ไม่มีคนเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าเขาก็ประกาศตัวเป็นพรรครวมรัฐบาลใช่ไหม
6: ค่ะอาจารย
7: ์พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นว่ากันว่าเป็นพรรคซึ่งเป็นตัวแทนอนุรักษ์อยู่นะครับ
6: ใช่ใช
7: ่คอยจับตาดูแล้วกันเพราะว่าล่าสุดนั้นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณปีระพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าสัมภาษณ์พูดง่ายๆวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่พอสมควรนะครับ
6: ค่ะอาจารย
7: ์ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูยากจังเลยนะอาจารย์ใครพวกใครไม่พวกใครเนี่ยหร
7: ือ
6: ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่ามันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรจริงๆจำคำอาจารย์แม่นเลยนะเราจัดรายการกันมา20กว่าปีนะอาจารย
7: ์
6: ภาพที่มันเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรนะเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จูบปากกันได้เขาดีๆกันอยู่เขาก็กลายเป็นศัตรูกันได้อยู่เหมือนกันนะอาจารย์
7: ไม่น่าเชื่อว่ากลับมาจับมือกันได้อะไรเงี้ยนะ
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์มองว่ามันจะเกิดผลอะไรไหมถ้าเกิดว่าจักรวาล
7: เงินเท่านั้นนะตับคณะมนตรีโดยอ้างผลจากการจัดการอภิปรายก็ได้ไง
6: แล้วมีนะอาจารย์ว่ามีกระทรวงไหนที่มันจะโดนปรับได้บ้างอะคะอาจารย
7: ์ไอ้กระทรวงนั้นไม่สำคัญเท่ากับบุคคลนะผมว่านะ
6: ห
7: ลายคนที่เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมนะแม้จะเป็นลูกเทพก็ต้องระวังเหมือนกัน
6: โอ้ยลูกเทพก็พยายามสร้างผลงานกันน่าดูอยู่เหมือนกันอาจารย์
7: ก็พยายามสร้างกันอยู่ตรงนี้นะฮะ
6: ค่ะค่ะเราก็พยายามกันอยู่เหมือนกันแต่ก็รอดูอาจจะทั้งลูกเทพไม่ลูกเทพถ้าไม่มีผลงานมาก็มีโอกาสโดนเด้งมีคนเขาเข้าคิวยาวเหยียดรออยู่ใช่ไหมอาจารย
7: ์ใช่ใช่ครับ
6: แม้เราแต่ก็ต้องชื่นชมนะว่าอภิก็เขาเรียกว่าพรรคส้มนี่เขาปูเรื่องเอาไว้ทำให้คนต้องมาติดตามดูอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้คือคักแน่นอนทีเดียวนะอาจารย์อยากเห็นข้อมูลอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขา
7: สวัสดีคร
6: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะวันนี้เนี่ยวิ่งพลานกันไม่ได้เห็นการเมืองโดยรอบเลยทีเดียวนะแต่อันนั้นแต่อันนี้แต่นั้นแต่มันเห็นบรรยากาศการเมืองของความเคลื่อนไหวไดนามิกอย่างรุนแรงมากๆนะคะเอาล่ะขอย้ำกันนิดนึงก่อนจบรายการนะคะว่าวันอาทิตย์นี้ดิฉันประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ให้ไปลงทะเบียนจนกระทั่งเขาเลิกลงทะเบียนแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิ์ได้และดีใจมากเลยเขาเลื่อนจากวันที่เริ่มมีฝนตกหนักน้ำท่วมมาให้มาใช้สิทธิ์กันนะคะสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่านนะทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกบอร์ดประกันสังคมค่ะวันอาทิตย์นี้ห้ามลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นย้ำนะคะไม่ใช่5โมงเย็นถึงแค่4โมงเย็นเท่านั้นไม่ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเข้าไปเช็ครายชื่อและคูหาเลือกตั้งของเรากันได้นะคะที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plusนะคะหรือว่า LINE OA ของประกันสังคมก็ได้หรือถ้าเกิดงงๆก็โทรไปสายด่วน1506-9หวังว่าจะมีคนรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลากันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะ

0: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
2: หายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: เพื่อนจ๋าในฐานะที่เธอคือตัวจริงของสาวเดย์แฮร์ฉันขอปรึกษาหน่อยสิว่าจะทำไงดี
9: จ้าสาวสาวเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวยินดีมากค่ะ
8: คือฉันต้องบินไปต่างประเทศแต่ฉันอยากพาเธอไปสร้างสีสันให้ฉันระหว่างทริปด้วยนะ
9: ง่ายสิคะคุณไม่ต้องควรขวดชุดขนาด500 ml หรือ300 ml ที่มีติดบ้านหรอกนะคะเรามีขนาดซอง50 ml ที่พร้อมจะเดินทางไปกับคุณทุกที่ดูแลคุณด้วยสมุนไพรธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
8: ดีงามมากงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพื่อนรู้จักเดย์แฮร์เพิ่มนะคะ0893349888กับทาง LINE ID @dayhair เหมือนเดิมนะคะ
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: คณะกีดทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
8: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนวรินดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปกันใหญ่แล้วนะฮะการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคือนอกจากประเด็นหลักจะอยู่ที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่อยู่กาญจนบุรีปรากฏอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะฮะว่ามีการกล่าวอ้างว่ามันมีอีกศูนย์นึงคล้ายกันเลยล่ามโซ่เหมือนกันไม่ให้เข้าห้องน้ำเหมือนกันใช้กระบอกฉี่เหมือนกันนั่นก็คือที่นี่บ้านเสริมสุขเนอร์ซิ่งโฮมอยู่ที่นนทบุรีคุณผู้ชมฮะวันนี้ถ้าจะไล่บรรยากาศตั้งแต่เช้าตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยคือมันจะเป็นช่วงที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้านในปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ระหว่างที่นักข่าวอยู่ทางด้านนอกมองเข้าไปด้านในคุณผู้ชมก่อนจะเห็นสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยเนี่ยนักข่าวเนี่ยตะโกนคุยกับคนที่อยู่ชั้น2ก่อนตูน
2: ค่ะ
1: ตะโกนคุยกันอยู่คนที่อยู่ชั้น2เนี่ยก็พยายามจะบอกเหตุการณ์ว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงู้นอย่างงี้นี่คนที่อยู่ชั้น2กำลังเล่าอยู่สักพักนึงนักข่าวบอกชั้น3ทำอะไรอ่ะชั้น3ทำอะไรพอแพนกล้องขึ้นไปจึงกลายเป็นสัญลักษณ์มือแบบนี้ฮะ
2: ส่งสัญญาณมืออยู่ค่ะ
1: SOS ขอความช่วยเหลือ
2: คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
1: เอานิ้วโป้งพับเข้ามาแล้วเอา4นิ้วพับทับนิ้วโป้งอีกทีแบบนี้ฮะ
2: สัญลักษณ์สากลนะคะ
1: ขอความช่วยเหลือครับดูบรรยากาศช่วงนี้สักนิดนึงไล่ตั้งแต่ตอนที่นักข่าวกำลังคุยกับชั้น2เลยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงชั้น3
3: พี่โดนล่ามโซ่ตรงไหนบ้างอ่ะขา
4: เราเป็นอะไรพี่เป็นผู้ป่วยเหรอ
5: เป็นผู้ป่วยครับเราโดนเชื่อมร้อนใช่ไหม
3: หนึ่งปีหกเดือน
5: มาแต่ปีสองหกน้องพลุงสวัสดิ์นะที่ออกรายการเราเข้าห้องกระแสครับ
3: อ๋อมาตั้งแต่ปีหกหกแล้วขอความช่วยเหลือใครไปไหม
5: ฮะ
3: ได้ขอความช่วยเหลือใครไปไหม
6: พี่ข้างบนก็กลับมา
3: เราอยากออกหรือเปล่า
5: อยากให้ติดต่อพ่อแม่ให้มาดูแลหน่อย
6: ไอ้นนท์เสียบไหม
3: พ่อแม่เราอยู่ที่ไหนเอ่ย
5: อยู่อ่างทองครับ
3: อยู่อ่างทองเราอายุเท่าไหร
7: ่พี่เขาทำอะไรพี่มั่งอ่ะ
5: บอกว่าแม่คุณจะจ้างให้คุณเป็นนักข่าว
3: เขาไม่ให้กินยาเหรอ
6: เขาไม่ให้คุณเป็นนักข่าว
5: บอกห้ามคุณเป็นนักข่าว
6: ห้ามคุณเป็นนักข่าว
3: ใครบอกครับใครบอก
5: เจ้าหน้าที่ข้างในนี่เหรอครับ
3: เจ้าหน้าที่มีกี่คนข้างในอ่ะ
5: 4 5 6 5 6 คนครับ
6: 5 6 คน
3: เขาดูแลยังไงบ้างทุกวันนี้อ
7: ่
3: ะ
7: ให้กินข้าววันละกี่มื้อพี
5: ่3มื้อครับ
7: 3มื้อมีทำลายร่างกายเราบ้างไหม
5: มีครับ
7: มี
3: ทำอะไรอ่ะคะพี่บอกให้หน่อย
5: เตะเบ้าตา
7: เตะเบ้าตา
5: ที่ขายมีรอยแผลเป็นอยู่เลยพี
6: ่มีรอยแผลเป็นอยู่เลย
3: ทำไมเขาถึงทำร้ายพี่อ่ะพี
5: ่มันล็อกประตูบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกพี
6: ่เขาไม่ให้ออกไปข้างนอก
5: เห็นแล้ว
1: ชั้น2ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยพาผมไปหน่อยช่วยติดต่อพ่อแม่ผมหน่อยผมโดนเตะเบ้าตายังเป็นแผลอยู่เลยผมถูกล่ามโซ่ส่วนชั้น3ก็ส่งสัญญาณมือออกมาขอความช่วยเหลือนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าปรากฏว่าช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับคนจากชั้น3แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแนบกระดาษออกมานอกหน้าต่าง
6: นี่ไงนี่ไง
1: แล้วเขียนข้อความคุณผู้ชมดูฮะพี่ครับช่วยแจ้งกรมให้มาตรวจสอบโซ่กุญแจมือพร้อมถังฉี่ทั้งหมดอยู่ห้องใต้บันไดทางขึ้นครับเขาเอาไปซ่อนครับ
2: นี่แจ้งพิกัดเลยค่ะ
1: คือตอนนี้เราบอกนักข่าวแล้วนะฮะว่าให้รออยู่หน่อยว่าสรุปเจอโซ่เจอถังฉี่เจอสิ่งเหล่านี้ตามที่ผู้ป่วยข้างในเขาเขียนกระดาษมาแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยการตรวจสอบนี่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีทั้งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอสิริศักดิ์ทิติดิลกรัตน์พร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสบส.4คุณสุภชัยสิงห์โหตอนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาเนี่ยเราได้ข้อมูลจากโฆษกประจำกรมสุขภาพจิตคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์บอกว่าประเมินด้วยสายตายังไม่พบผู้ที่อยู่ในภาวะก่อความรุนแรงเข้าข่ายเหลืองแดงกำลังให้ทีมสหวิชาชีพเนี่ยสรุปอยู่แล้วก็กำลังกล่าวอ้างที่บอกว่ามีการใช้ความรุนแรงกับโซ่เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่ครับ
8: มีการขออนุญาตไว้ตึกเดียวแต่จริงๆมีผู้รับบริการอยู่ทั้งหมด2ตึก ตึกแรกเนี่ยมีคนอยู่ประมาณขอรับบริการไม่9นะครับแต่ว่ามีอยู่11ส่วนอีกตึกนึงเนี่ยที่ไม่ได้ขอเลยเนี่ยอยู่ประมาณ58ผู้รับบริการ58ระหว่างที่พูดคุยเนี่ยก็ทราบว่ามีอีกตึกนึงที่ดูผู้หญิงด้วยก็เลยเดินกันมาตรงนี้นะครับก็มีผู้รับบริการอยู่อีก14นะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันเพราะเนี่ยตอนนี้ก็ทางเรื่องทางกฎหมายเนี่ยทางสปส.ก็จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับส่วนทางของกรมสุขภาพจิตกับกระทรวงพม.ก็จะต้องดูแลในการเคลื่อนย้ายคน
9: ตะโกนว่าถูกล่ามโซ่บ้างอะไรบ้างจากการได้พูดคุยครับ
8: ครับ
9: มีแบบนั้นจริงไหมฮะ
8: ตอนนั้นวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เจออุปกรณ์อะไรแบบนั้นแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเก็บข้อมูลหลักฐานหลักฐานทั้งหมดกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้ก็ต้องไปในการสืบสวนสอบสวนต่อ
1: ท่านโฆษกช่วยไปดูห้องใต้บันไดด่วนเลยห้องใต้บันไดทางขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณโบ๊ทไปเจอกับผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านในเครือบ้านเสริมสุขนะครับเจ้าของบ้านออกมาบอกว่าตอนแรกมีการใช้ผ้ามัดมือผู้ป่วยบางรายที่มีอาการอาละวาดแล้วเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ก่อนทำแบบนี้จะต้องขออนุญาตญาติก่อนทุกครั้งเราทำงานเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอาหารการกินก็ให้ครบ3มื้อแล้วก็ไล่เลยช่วงเช้าเนี่ยให้อย่างดีเลยนะข้าวต้มหมูต้มจืดกลางวันมีกับข้าว2อย่างบางทีให้อาหารจานเดียวมีผัดซีอิ๊วมีราดหน้าเรามีขนมหวานแล้วก็ผลไม้รวมถึงให้นมก่อนนอนด้วยนะรายได้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าส่วนของเจ้าของบ้านได้เป็นเงินเดือนกับค่าเช่าฮะซึ่งทั้งหมดเอามาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในศูนย
10: ์ใครที่มาขอรับบริการเนี่ยเวช
11: อาการจิตเวชค่ะ
10: แล้วคนที่ดูแลเองมีทักษะในการดูแล
11: อบรมมาค่ะ
10: แล้วเรื่องความเป็นอยู่เป็นไงบ้าง
11: ก็เท่าที่เห็นนะคะเพราะเวลาอยู่แบบครอบครัวดีกว่าค่ะอย่าว่าอย่าเรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลค่ะ
9: แล้วบางคนเขาก็ตะโกนลงมาจากศูนย์ใหญ่เนาะบอกโซ่มีล่ามเริ่มเนี่ยตกใจไหม
11: ไม่อะค่ะเพราะว่าของเราไม่ได้มีอยู่แล้วเราเฉยๆค่ะเราบริสุทธิ์ค่ะช่วงแรกถ้ามีมัดอ่ะมีมัดด้วยผ้าค่ะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปค่ะเพราะคนไข้จิตเวชก็ต้องรู้กันอยู่นะคะบางคนอาละวาดแต่ว่าก่อนที่จะทำเราจะต้องบอกญาติก่อนว่าขออนุญาตเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชตามสีทัญญาเขาก็มัดนะคะ
12: หลักสามมื้อมีอะไรบ้างคุณแม่บอก
11: เช้าก็คือข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มหมูบางทีก็เป็นต้มจืดแล้วแต่นะถ้ากลางวันจะมีกับข้าว2อย่างหรือไม่ก็เป็นอาหารจานเดียวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวไก่ยำไก่แซ่บอะไรพวกนี้ถ้าไข่ต้มอย่างเดียวไม่มีตามข่าวแน่นอน 100% เสริมอื่นๆก็เป็นขนมหรือผลไม้ตอนเย็นก่อนนอนจะเป็นนมกล่องกับขนมของว่าง
10: ค่าใช้จ่ายต่อ1คนนะครับ
11: อันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆต้องไปถามที่ทางนู้น
10: เรามีได้แค่ดูแลอย่างเดียว
11: ใช่ค่ะ
10: ไม่ทราบแพ็คเกจเลย
11: ไม
10: ่มีแบ่งเป็นแพ็คเกจง
11: ี้ไม
10: ่ห้องแอร์พัดลมต
11: ่างไม่เพราะทุกคนนอนเท่าเทียมกันหมดของเหมือนสาขาดีกว่า
10: แล้วรายได้นี่คือยังไงครับหมายถึงว่ารับเป็นเงินเด
12: ือ
10: น
11: เป็นเงินเดือนอ๋อถ้านี้เขาจ่ายให้ก็20,000กว่าบาท
13: ที่เล่นข่าวที่ตรวจทอนไปแล้วเราร
11: ู้
13: ส
11: ึ
13: กตกใจ
11: ก็รู้สึกแย่เหมือนกันว่าทำไมต้องขนาดนี
10: ้คือเราก็มองว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี
11: ้ใช่ค่ะ
1: นี่ป้าเขียวป่ะครับทีมงานใช่ไหมฮะเสียงที่สองเนี่ยเจ้าของบ้านอยู่โอเคงั้นฟังเสียงป้าเขียวหน่อยป้าเขียวเป็นคนดูแลบ้านครับยืนยันว่าไม่มีโซ
14: ่มาสมัครเขาก็รับแม่เขาก็เอาแม่มาไว้นี่แม่ก็อยู่กับเด็กพวกนี้บ้านหลังนี้ก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง
13: มีผู้ไข้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
14: ก็มีเท่าที่เห็นเลยค่ะ
13: แล้วรู้ไหมว่าที่นี่เขาได้ขออนุญาตหรือเปล่าอะไรได้ไหม
14: ไม่ทราบค่ะ
13: ศูนย์ตรงนั้นมีเส้นมีโซ่ตรวนอะไรเน
14: ี่
13: ยเราที่นี่มีนะ
14: ไม่มีค่ะไม่มีอย่างนั้น
13: ตกใจไหม
14: ตกใจเหมือนกันยังพูดอยู่เลยเตียงนอนปาปิ้งเอาไม่เคยเห็นอยู่นี่ไม่มี
13: โซ่เซอร
14: ์ไม่เห็นค่ะไม่มีมาก็อย่างนี้แหละ
13: แล้วถ้าวันนี้เขาปิดไปแล้วแม่ทำไงจ๊ะเน
14: ี่ยแม่ก็กลับบ้าน
13: ต่างจังหวัด
14: ค่ะ
13: เขาเครียด
14: ไม่มันก็เขาก็ไม่เครียดนะมีทีวีมีอะไรถ้าเผื่อเขาอยากกินขนมหรือเขาอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ออฟฟิศก็พาเขาไปเขาก็ไม่ได้จำกัดสถานที่เท่าไหร
13: ่
14: ก็ถือว่าดีในสายตา
1: ป้าเขียวเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานได้ 2-3 เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็ยืนยันไม่มีโซ่ไม่มีเตาปิ้งปลาไม่มีกรงลวดไม่มีรั้วที่มันลักษณะไปทรมานคนไข้ไม่มี 2-3 เดือนไม่เคยเห็นเลยคุณผู้ชมฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีญาติๆที่ผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์เนี่ยทยอยมารับกันฮะ หนึ่งในนั้นเนี่ยเราไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งมารับลูกชายอายุ30ปีซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในศูนย์นี้3ปีคุณแม่บอกว่าเห็นข่าวแล้วตกใจมากเลยคือลูกไม่เคยบอกว่าถูกทรมานอะไรแต่สังเกตบางทีลูกตาเขียวบางทีลูกถูกน้ำร้อนรั่วก็บอกว่ามันเหมือนกับลักษณะมีปัญหากับเด็กข้างในก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการทารุณกรรมอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอเอาลูกออกมาก่อนที่สำคัญข้าวของลูกหายไปหมดเลยเดินออกมาเท้าเปล่ารองเท้ายังหายเลย
15: ข่าวตลอดเพราะเราไม่เคยทอดทิ้งอยู่แล้วเรามาเยี่ยมทุกหนึ่งเดือน
16: แล้วตกใจไหมครับพอเป็นข่าว
15: ก็ตกใจว่าทำไมถึงทำได้ขนาดนี
16: ้ตอนที่เรามาเนี่ยเขาแจ้งว่าขออนุญาตถูกต้องอะไรหมดเลย
15: ถูกต้องค่ะเราไปทำสัญญาฝากผู้ป่วยเรียบร้อยค่ะ
17: แล้วตอนที่เราเอามาไว้ที่นี่น้องเขาร้องขออะไรยังไงบ้างไหมหรือบอกอะไรบ้างไหม
15: ไม่คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีน้องตาเขียวพี่ก็ยังสงสัยว่าเขาบอกว่าทะเลาะกันเพื่อนในห้องทะเลาะกันเขาก็บอกว่ามีเบ้าตาเขียวเราก็ยังสงสัยจุดนี้แต่ว่าเรานึกไม่ถึงเรานึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์มันจะเป็นจริงแบบนี
16: ้พอเห็นข่าวก็ตกใจ
17: น้องอยู่มานานแค่ไหน
15: น้องอยู่มา3ปีค่ะ
17: 3ปี
15: น้องสาวก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเรามาเนี่ยเขาจะต้องนัดล่วงหน้าก่อนนัดล่วงหน้าว่าสมมติวันนี้จะไปจะขออนุญาตไปเยี่ยมน้องได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ช่วงกี่โมงอย่างเงี้ยคือเราจะมาปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้เลย
16: รองเท้าไม่มีเลย
15: ใช่
16: เ
15: ดิน เท้าเปล่าร้อนเท้าไหมลูก
18: ไม่ร้อน
1: เดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปไอ้ห้องใต้บันไดตรงทางขึ้นเนี่ยมันมีโซ่อยู่จริงหรือเปล่าเรากำลังตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับว่าเข้าไปตรวจค้นแล้วเจอไหมครับ
2: อีกเรื่องนึงที่น่าสงสัยมากๆก็คือเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสนะคะตอนที่ผู้ป่วยท่านหนึ่งเล่าถึงตรงนี้ปุ๊บนักข่าววิ่งไปเลยไปเจอภาพนี้ค่ะผู้ชายคนนึงเอาไขควงมาแล้วแงะตู้ใหญ่เลยตู้แดงของสภ.เมืองนนทบุรีแล้วพอนักข่าวถามแกตอบด้วยนะอ๋อโรงพักขอแรงให้มาถอดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปหน้าตาเฉยพร้อมกับตู้แดงสภ.เมืองนนทบุรีวันนี้ค่ะท่านผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีลงพื้นที่ด้วยนะคะมาที่นี่แหละนักข่าวถามท่านไม่ตอบค่ะ
19: แล้วสาเหตุ
20: ของการทะเลาะอะไร
19: ผมไม่ทราบเลย
20: ในช่วงเวลาที่เป็นประเด็นข่าวอะค่ะ
19: อ๋อไม่ทราบเลยครับประเด็นแต่ผมว่าจะต้อง
20: ไ
19: ปต้องตรวจสอบ
2: เอาใหม่เอาใหม่ผู้กำกับเมื่อกี้ท่านรองผู้การท่านผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีอะค่ะปฏิเสธตอบคำถามนักข่าวไม่ยอมตอบไม่มีภาพนะโอเคเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ผู้กำกับนะคะคุณผู้ชมตอนแรกตุนสื่อสารกับทีมงานแล้วเข้าใจว่ามีภาพขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญท่านเป็นผู้ตอบเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าคือการติดตู้แดงเนี่ยมันติดเอาไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยจุดนี้มีผู้สูงอายุอยู่เยอะมีตู้แดงและตำรวจมาตรวจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ข้างในเป็นยังไงตำรวจไม่รู้ตำรวจก็มีหน้าที่มาตรวจดูแลความปลอดภัยภายนอกถามว่าแล้วคุณผู้ชายคนนี้ลงพักให้มาถอดหรือเปล่าท่านรองผู้การบอกว่าขอตรวจสอบก่อน
19: แล้วสาเหต
20: ุการของการทะเลาะอะไร
19: ผมไม่ทราบเลย
20: ในช่วงเวลาที่เป็นประเด็นข่าวอะค
19: ่
20: ะ
19: อ๋อไม่ทราบเลยครับประเด็น
20: แต่ผมว่
19: าจะต้องตรวจสอบแต่ตรงนี้ยืนยันว่าตู้แดงเนี่ยเป็นจุดตรวจของเจ้าที่ตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่เป็นสุ่มเสี่ยงหรือเกิดอาชญากรรมเนี่ยหรือมีความไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็จะติดตู้แดงเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจเป็นวงรอบจุดนี้ก็เป็นผู้สูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุที่เราทราบซึ่งอาจจะเกิดในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเราก็ต้องมาดูอาจจะเอามาติดใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมด
2: ขอไปติดตามรายละเอียดกับผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีก่อนนะคะอาจจะนำกลับมาติดใหม่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดูแลความปลอดภัยในภาพรวมค่ะ
1: นักข่าวก็รออยู่นะตู้แดงจะกลับมาเมื่อไหร
2: ่รอพอๆกับโซ่ค่ะ
1: ครับงั้นปิดท้ายเบรกนี้ใส่เป็นแฮชแท็กผู้สูงวัยเลยครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ครับเราไลฟ์กันอยู่ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นแล้วใส่แฮชแท็กผู้สูงวัย น่าตกใจนะครับนอกจากศูนย์เหล่านี้ซึ่งเป็นลักษณะศูนย์ทรมานแล้ววันนี้ในรายการโหนกระแสกู้ภัยที่โฟนอินเข้ามาบอกจับผู้สูงอายุส่งศูนย์แบบนี้แทบทุกวันเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันครับ
2: ค่ะ
18: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
22: ระวังนะลูก
23: ค่อยๆวิ่งนะลูก
22: อย่าปีนสูงนะ
23: เดี๋ยวล้มนะลูก
24: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
26: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
27: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
26: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
27: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
26: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
27: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
26: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
28: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
29: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
30: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
31: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
32: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
33: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
34: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
18: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: เรื่องของแม่พัดกับลูกชายลูกสาวแล้วก็กลุ่มคนที่เริ่มต้นตั้งแต่อุ้มคุณแม่พัดจากที่บ้านยันไปส่งที่โสธรเนอร์ซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีวันนี้ที่สุดคุณแม่พัดไปแจ้งความทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่อุ้มเธอไปจนไปนู่นอ่ะสุดทางแน่นอนในจำนวนนี้รวมถึงลูกชาย ก็คือคุณเบนซ์ด้วยนะคะแม่พัดก็ไปพร้อมกับคุณเอกพจน์เหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดไปที่สน.วังทองหลางค่ะยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับทุกฝ่ายถ้าแบ่งเป็นหมวดเนี่ยก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มอาสาสมัครที่เป็นคนบุกมาอุ้มตนเองถึงบ้านพักเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567แล้วก็มีเจ๊แมวหรือป้าแมวเจ้าของศูนย์ที่กาญจนบุรีกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ในศูนย์นี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งและรวมถึงเบนซ์ลูกชายของตัวเองที่เป็นคนเรียกกลุ่มอาสาสมัครให้มาอุ้มตัวเองจากบ้านพักผู้สื่อข่าวก็ถามมาค่ะว่าลูกถูกดำเนินคดีด้วยเนี่ยแม่พัดสงสารลูกไหมแม่พัดบอกว่าสงสารอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะมันอุกอาจร้ายแรงเกินรับไหวถามว่าหลังเกิดเหตุได้คุยกับลูกชายไหมเรื่องนี้แม่พัดบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าข้างในเป็นแบบนี้ก็อย่างที่เขาพูดในรายการนั่นแหละแล้วแม่พัดก็เล่าย้อนเหตุการณ์วันนั้นอีกทีนะคะมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เรายังไม่ทราบอย่างเช่นแม่พัดบอกว่าวันที่ไปถึงเนี่ยคือแม่พัดก็ไม่ยอมอ่ะก็ยังบอกว่าจับมาได้ยังไงผิดกฎหมายนะป้าแมวบอกเลยว่ากูคือกฎหมายแล้วบอกอีนี่พูดมากจับมันแก้ผ้าเล่าไปเนี่ยแม่พัดก็ร้องไห้ไป
3: มันมีการดำเนินคดีแล้วลูกจะต้องถูกดำเนินคดีจริงๆเข้าขั้นตอนตรงนี้เราจะยังไงเนี่ยจะสงสารไหมคะ
4: คือคนเป็นสงสารอยู่แล้วค่ะสงสารอยู่แล้วแต่ว่าก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะอ
3: ยากจะให้บทเรียนเขาใช่ไหมคะเพราะขนาดเราเป็นแม่ทำกับแม่ได้ขนาดนี
4: ้ก็ค่ะ
5: หลังจากเกิดเหตุพบลูกและลูกได้อะไรในใจของแม่
4: เขาก็เหมือนบอกว่าไม่รู้ว่าข้างในอะไรแบบนี้ก็เหมือนที่ในรายการน่ะคนชื่อแมวก็เข้ามา
3: เขาเข้ามาลักษณะเหมือนคนปอบประโลมไหมคะหรือว่า
4: ไม่เขา
5: แมว
4: ใช่เขาก็มาแนะเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าจับเรามาทำไมคะมันผิดกฎหมายนะทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาอูคือกฎหมายต้องเขาบอกอีนี่พูดมากก็แก้ผ้าอะไร
5: จะแก้ผ้า
4: ใช่ก็จับถอดเสื้อแล้วก็ถอดเกงแล้วก็ใส่แพมเพิร์สให้เราเจ้าหน้าที่เขาถือไม้พายแบบกำกับเวลาจะถ่ายรูปส่งญาติอ่ะเขาก็แบบยิ้มอะไรเงี้ยถ้าไปดูดีๆอ่ะ
3: ถ้าเราไม่ทำตามก็จะถูกลงโทษ
4: โดนตีอยู่แล้ว
5: ไม่พาย
4: โดนตีแล้วก็ใช่ไม่ใช่ไม่พาย
5: ตีตามตัวนะแม่เคยโดนไหมแม่พายอ่ะ
4: บ่อย
5: เลย
2: คุณแม่พัดก็ได้แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะคือจริงๆแจ้งความไว้เบื้องต้นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมแล้วนะคะพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้แล้วด้วยวันนี้เมื่อแจ้งความเพิ่มเติมก็คือเพิ่มจำนวนบุคคลไว้อย่างนั้นเถอะจากนั้นค่ะตำรวจก็พาลงพื้นที่ไปชี้จุดเกิดเหตุที่ถูกอุ้มหน้าบ้านเดิมของคุณแม่เองเนี่ยค่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะคุณแม่ก็เล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปในวันที่เธอถูกผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร2คนบุกเข้ามาอุ้มตัวออกไป
6: ต้องย่อตัวหน่อยเพราะแม่ตัวเล็ก
3: อย่างนี้แล้วก
6: ็เอาแล้วนะปิดเลยแม่ครับปิดเลย
7: แล้วแต่คนก็ช้อนขาเลยใช่ไหม
3: ยกสองขาเลย
6: พี่ต่อ
3: ย
6: กไม่ไหวยกไม่ไหวไม่ไหวก็คือคนหนึ่งล็อกข้างหลังคนหนึ่งรวบเลย
3: ให้ขาแม่ลอยเลยให้คุณตำรวจ
2: เนี่ยค่ะคือคุณแม่เนี่ยค่ะพี่ไก่ย้อนเล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีชายที่เป็นอาสาสมัคร2คนบุกเข้ามาอุ้มตัวออกไปคนนึงล็อกแขนปิดปากอีกคนยกขาพาร่างของเธอตรงไปยังรถตู้ที่จอดรออยู่ในจังหวะที่อาสาคนที่ยกขาคุณแม่เนี่ยวางขาคุณแม่ลงเพื่อจะหันไปเปิดประตูรถคนที่ปิดปากก็ยอมผลักมือออกคุณแม่พัดบอกว่าอาศัยจังหวะนั้นตะโกนสุดเสียงเลยขอความช่วยเหลือแล้วชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นเลยคุณแม่บอกเพราะคุณแม่ตะโกนเสียงดังมากเขาแตกตื่นออกมาดูกันกลุ่มอาสาสมัครก็เลยรีบอุ้มตัวคุณแม่ขึ้นรถตู้แล้วขับออกไปในทันทีคุณผู้ชมวันนี้ในโหนกระแสค่ะมีคนที่เป็นคนขับรถตู้รับส่งผู้ป่วยแล้วได้รับการว่าจ้างจากคุณเบนลูกชายคุณแม่ให้มาอุ้มคุณแม่ไปชื่อคุณธีรพงษ์ติดต่อมายังช่อง3เลยขอโฟนอินเข้ามาในรายการเขาบอกว่าเขาเสียหายมาก จากที่คุณแม่ไปเล่าว่าไปอุ้มอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะมีการทำร้ายร่างกายอย่างเช่นการต่อยท้องเขาบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณเบนซ์ลูกชายแม่ติดต่อมาเองบอกแม่มีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวแล้ววันที่ไปรับเนี่ยคุณแม่ก็คือให้พรคือด่าชุดใหญ่ด่าตั้งแต่กรุงเทพยันกาญจนบุรีแล้ววันที่ไปเขาย้ำคำว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ในสภาพแบบวันนี้นะแม่อาละวาดเลยคลุ้มคลั่งเลยแล้วถือกรรไกรอยู่ในมือเขาก็เลยให้ลูกน้องเขาเนี่ยล็อกตัวแล้วเอาขึ้นรถเมื่อขึ้นบนรถเอาเชือกมัดคุณแม่ไว้กับเปลจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้เอามือปิดปากอย่างที่คุณแม่ให้ข่าวไม่ได้มีการไปเปลี่ยนรถกลางทางอย่างที่คุณแม่ให้ข่าวด้วยช่วงนี้เนี่ยคุณเอกสายไหมต้องรอดอะค่ะก็พยายามจี้ถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปอุ้มคุณแม่อย่างนี้ทางคุณธีรพงศ์ก็ยืนยันว่าก็ลูกชายเขาบอกให้พาแม่ไปหาหมอคุณเอกก็ถามว่าแล้วไหนหมอสิ่งที่คุณพาไปอย่าปลายทางมันมีหมอหรือเปล่าล่ะคุณธีรพงศ์ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นยังไงไม่ได้เห็นข้างในแต่ยอมรับว่าไม่ได้ดูเอกสารว่าคุณแม่พัดเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือไม่ก่อนจะอุ้มไป
1: แล้วคุณเบนซ์ติดต่อมาว่าแม่เนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายเขาแล้วก็น้องสาวโดยที่เจออะไรที่คุยกับผมแม่ว่าติดต่อที่โรงพยาบาลมนาโรมเพราะคุณแม่สูงอายุแล้วเขาก็หายไปสักพักหนึ่งแล้ววันที่เกิดเหตุก็ติดต่อมาให้ผมไปรับวันที่ไปรับเนี่ยคุณแม่ไม่ได้สภาพอย่างที่เราเห็นนะครับคุณแม่เนี่ยไปถึงเนี่ยก็ให้พรผมชุดใหญ่เลยด้วยคำพูดตาตาลาคุณเป็นใครมึงมาทำไมว่ากูไอ้เบนไอ้เนี่ยสองลูกสองคนเนี่ยชื่อชื่อแล้วมึงเอาคนมาจับกูใช่ไหมอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ในมือถือข้างใจจะเข้ามาทำร้ายผมเห็นสถานการณ์ไม่ดีผมก็เลยให้ลูกน้องอ่ะล็อกตัวจากนั้นผมก็พาคุณแม่เขาขึ้นรถแล้วคุณแม่ก็ไปกล่าวอ้างในวันแรกว่าผมไปทำร้ายคุณแม่ในการไปจับตัวเนี่ยไม่มีใครทำร้ายคุณแม่เลยครับพอเสร็จอีกวันนึงเขาก็มาบอกว่าผมก็ไปทำร้ายเขาอีกแล้วลูกชายก็เป็นพยานได้ว่าผมไม่ได้ทำร้ายพอคือโดนแล้วผมเอามือปิดปากว่าคุณแม่ร้องซึ่งการที่ผมเอามือไม่มีใครเอามือปิดปากคุณแม่เลยครับเพราะว่าในการหลักการทำงานใครที่เอามือปิดปากคนไข้ทุกคนกัดมือแน่นอนครับคุณแม่ไม่ได้พูดความจริงอย่างนี้ในส่วนที่บอกว่าผมไปเปลี่ยนรถผมไม่ได้ไปเปลี่ยนรถเลยครับผมเอาเจ้าหน้าที่ลงเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ขึ้นมาครับแค่นั้นเองเพราะว่าเด็กต้องไปวิ่งงานต่อให้ผมแล้วสวนทองชัยจับคุณแม่แก้ผ้าใส่ไปเพื่อใช่ไหมครับ
7: ครับใช่ครับที่คุณแม่บอกไว้วันแรกฮะ
1: ถ้าผมเป็นคนที่ไปต่อยพวกผมเป็นคนที่ไปต่อยท้องคุณแม่จริงคุณแม่ต้องมีร่องรอยมีหลักฐานว่ามีการเขียวบวมทันที่คุณแม่พูดแล้วไปปิดเปลือนไปตอนนี้ทัวร์มาลงผมเต็มเลยครับ
7: คุณมีสิทธิ์อะไรไปจับตัวเขา
1: คือตอนนี้
8: คุณลูกชายเขาเอาใบจิตเวชให้คุณดูไหมว่านี่ครับเอกสารใบรับรองแพทย์ว่าแม่ผมป่วยจิตเวชนะ
1: ผมจะอธิบายให้ฟังครับ
8: ไม่คุณตอบผมก่อนว่ามันมีใบที่ยืนยันว่าเขาเป็นจิตเวชไหมคุณตอบผมก่อน
1: คุณต้องฟังผมก่อนสิครับผมยังไม่ได้บอกเขาเป็นจิตเวชเลย
8: อ้าวแล้วคุณไปจับเขาในฐานะอะไร
1: ลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าให้พาเนี่ยคุณแม่ไปหาหมอไปหาพยาบาล
8: แล้วคุณมีตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ไปล็อกตัวเขาสองล็อกตัวเขาเอาขึ้นรถเขาเป็นคนปกติเนี่ย
1: คือณวันที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้ปกติคุณเห็นนะครับ
8: ไม่ปกติยังไงคุณพูดให้ดีนะ
1: ว่าโดยวายครับแล้วก็มีกระไกเป็นอาวุธในมือครับ
8: ก็คุณจะไปจับเขาคุณเข้าไปในบ้านเขาว่าคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะ
1: คุณลูกชายเป็นคนพาเข้าไปเลยครับ
9: ที่ไปที่กาญจนบุรีเนี่ยตัวคุณเบนซ์เป็นคนบอกคุณหรือว่ายังไงครับ
1: คุณเบนซ์ครับผม
9: ตกลงกันให้คุณพาไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
1: ใช่ครับ 15,000 บาทครับ
8: แล้วตอนที่ขึ้นรถบนรถเนี่ยคุณแม่ต้องดิ้นคุณทำยังไงเขาถึงหยุดดิ้น
1: ใช้เชือกมัดครับ
8: โอ้ใช้เชือกมัดกับอะไรสเตรตเชอร์เหรอ
1: เตียงครับใช่ครับผมเอาขึ้นสเตรตเชอร์เรื่องเด็ด

0: ตอบข้อไหนระหว่าง 1. ความผิดพลาดคือการเอาคุณแม่ไปขังที่ศูนย์หรือ 2. คือการปล่อยให้คุณแม่มีชีวิตรอดกลับมาแม่พัดบอกมันคงเป็นข้อ 2 อ่ะปล่อยให้แม่รอดกลับมามากกว่าคุณเอกเลยบอกว่างั้นถ้ามีคราวหน้าแม่ไม่รอดแน่แม่ต้องแจ้งความ
1: คุณตอนแรกคุณแม่ก็ลังเลผมก็เลยถามคุณแม่ไปคำถามนึงบอกคุณแม่คุณแม่ตอบคำถามผมหน่อยนะคุณแม่คิดว่าวันเนี้ยความผิดพลาดในชีวิตของลูกคุณแม่เนี่ยคุณแม่คิดว่าลูกคุณแม่จะตอบข้อไหนระหว่าง 1. การเอาคุณแม่ไปขังไว้ที่นั่นกับ 2. การปล่อยให้คุณแม่มีชีวิตรอดกลับมาคุณแม่คิดว่ามุมของลูกคุณแม่เนี่ยจะตอบข้อไหน
2: ข้อ 2 ค่ะ
1: คุณแม่ตอบเองนะผมบอกว่าถ้าคุณแม่ตอบข้อ 2 เนี่ยคุณแม่จงรู้ไว้ว่าถ้าคุณแม่คิดว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากการปล่อยให้คุณแม่ออกมาได้แล้วมาร้องเรียนได้เนี่ยครั้งต่อไปมันจะไม่มีคำว่าผิดพลาดอีก
3: ก็เลยไปแจ้งความ
1: คุณแม่ย่อมรู้ว่าความหมายมันคืออะไรเพราะว่าคุณแม่เขาตอบเองถ้าเกิดว่าเขาตอบว่าข้อหนึ่งผมก็จะไม่อะไรนะพี่เชื่อว่าลูกคงคิดว่าข้อหนึ่งว่าการเอาแม่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตผมก็จะไม่ไปต่ออะไ
3: ร
1: แต่แม่เขาเชื่อข้อสองผมก็ต้องบอกว่าถ้าแม่เชื่อข้อสองเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยพลาดตรงที่แม่ออกมาได้ครั้งสองมันจะไม่มีวันพลาดแบบนี้อีกแน่นอน
0: คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคุณเจแปนซึ่งเป็นลูกชายของป้าแมวเจ้าของศูนย์นะคะมารายการวันนี้ด้วยเนาะนี่ท่านนี้คุณเจแปนเล่าเอาคนละเรื่องเลยนะพี่ไก
4: ่
0: ที่บอกว่าลูกชายติดต่อไปรับแม่พัดออกมาจริงๆคุณเจแปนบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนติดต่อไปยังคุณเบนซ์ลูกชายแม่พัดเพราะคุณเจแปนเนี่ยคือจะมารับช่วงต่อเป็นผู้บริหารศูนย์รุ่นต่อไป
4: จบมาจากต่างประเทศเรียนเรื่องนี้โดยตรงมาด้วย
0: เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพถ้าแปลเป็นไทยนะคะจากที่นิวซีแลนด์มาพอมาถึงเนี่ยมันมีโครงการอ่ะคุณเจแปนก็อยากทำโครงการแบบว่าให้ผู้ป่วยเขียนจดหมายมาปรากฏว่าแม่พัดเขียนจดหมายมาร้องเรียนว่าตนไม่ได้ป่วยก็เลยได้ไปคุยกับแม่พัดแม่พัดก็ถามว่ามีไหมเอกสารการรักษาว่าเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวชคุณเจแปนก็ไปเช็คอ้าวไม่มีจริงๆก็เลยติดต่อไปยังคุณเบนซ์ลูกชายแม่พัดว่าต้องมารับนะมีคลิปเสียงสนทนาด้วยซึ่งคุณเจแปนเอามาเปิดเพื่อจะบอกว่าคุณเบนน่ะไม่ยอมมารับกลับ
5: ผมไม่ใช่หนีไปตามหน้าเท้าเขาแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยผมทำที่ศูนย์เดือดร้อนได้ผมทำปิดที่ศูนย์ได้เลยนะอย่างเงี้ยคุณเจแปนจะไม่เชื่อว่าแม่ผมทำได้ยิ่งกว่านั้นหรือถ้าเขาทำคนตายแล้วเขาก็ไม่ติดคุกได้เขาทำในขนาดนั้น
6: แล้วคุณ
5: นี่เขาเป็นแม่ผมไหมผมทำเขาไม่ได้แต่เขาทำผมได้แล้วเขาก็ทำที่ศูนย์ได้ผมเตือนไปว่าเขาคงจะไม่ก็ไม่เชื่อว่าเขาออกมาเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาทำครับถ้าเขาออกมาเมื่อไรเท่านั้นแหละ
6: อย่างที่ผมยืนยันนะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณนภัสเขาจะตัดสินใจจะทำยังไงกับตัวผมเนี่ยผมเองตอนที่ผมจะไม่อยากให้เขาทำอะไรก็จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับมันยังอยู่ภายใต้กฎหมาย
5: ประเด็นคือเขาไม่ได้สนกฎหมายครับผมจึงไม่กลัวเขาฟ้องหรอกเขาจะฟ้องมาผมไม่ได้กลัวตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ต่างกฎหมายไงครับไอ้สิ่งที่น่ากลัวของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แย่กฎหมายเลย
6: แล้วคุณกำลังจะให้ผมถ้าคุณนภัสมีความประสงค์ว่าจะไม่อยู่เนี่ยแล้วให้ผมกักขังเขาไว้หรอนี่ผมก็ทำไม่ได้
5: ไม่ใช่กักขังอาจจะถามว่าข้อที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดเดี๋ยวมันจะโกหกนั่นโกหกผมตั้งแต่แรกแล้วก็โกหกผมที่สุดก็โกหกผมคุณแม่ก็โกหกผมถูกไหมครับผมโทรไปบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องควรจะทำยังไงดีเอามาที่สุดแล้วเอาได้
0: จริงคลิปนี้บ่งบอกอะไรหลายอย่างเลยนะคะ
4: ครับ
0: คุณเบนก็บอกว่ายังไม่พร้อมจะรับกลับเหมือนกับว่าเดี๋ยวขอเวลาก่อนคุณเจแปนบอกว่าตัวคุณเจแปนก็ยื่นคำขาดว่ายังไงต้องทำตามที่คุณพัทเธอต้องการเพราะไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยสุดท้ายถึงมีการมารับกลับ
7: จดหมายร้องทุกมาว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้คือที่เนี่ยเอามาอยู่โดยที่เขาไม่มีใบรับรองแพทย์ผมก็เลยไปดูให้ก็เช็คอ่ะเป็นความจริงคุยกับทีมงานแล้วโอเคต้องส่งคืนนะก็เลยประสานคุยกับคุณเบนซ์69เนี่ยแหละครับ
3: คือบนปีนี้ถูกไหม
7: ครับปีนี้ครับผม
3: ประมาณเดือนไหนครับกรกฎา
7: ถึงสิงหาใช้เวลาประมาณ1เดือนในการประสานเรื่องนี้เราอ่ะก็อยากให้ลูกกับแม่คืออย่างน้อยก็ออกมาพอคุยเนี่ยมันก็มีความซอฟต์ก็เลยจะไก่เกี่ยให้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรทำไมคุณถึงเอาแม่คุณมาคุณเบนซ์ก็ยืนยันว่า

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
3: ว่าเราล่าช้า
4: แล้วสุดท้ายเนี่ยทำไมลูกเบนซ์ถึงมารับ
3: ผมก็ยื่นคำขาดอ่ะคือเขาก็จริงๆก็ขู่ผมนิดนึงแหละ
4: คุณยื่นคำขาดว่า
3: ผมยื่นคำขาดว่าผมต้องทำตามแบบเคารพสิทธิ์ของคุณณภัทรเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีใบรับรองแพทย์เขาก็ต้องเป็นคนปกติเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ของเขาเอง
4: คุณมีหลักฐานไหมที่คุณพูดเนี่ย
3: ก็มีครับ
4: หลักฐานเป็น
3: หลักฐานเป็นวิดีโอ
4: เขาเนี่ยแหละเป็นคนที่โทรไปตามทางฝั่งของตัวลูกเบนซ์
5: ลูกเบนซ
4: ์ให้มารับแม่แต่ลูกเบนซ์บอกไม่เอาถ้าแม่ออกมาเขาจะอันตราย
6: เขามาเยี่ยมแม่เขาทั้งหมดกี่ครั้งครับในเวลา2ปีกว่าเนี่ยได้เจอ
3: มี1ครั้งแต่ไม่ได้เจอนะครับเพราะว่ามาเขาใช้วิธีคือมาแล้วก็โทรเข้าไปข้างใน
6: ทำไมถึงไม่ได้เจอแม่เขาล่ะครับ
3: เขากลัวครับ
6: กลัวที่จะเจอ
3: กลัวที่จะเจอคือโอเคแบบผมว่าแฟนนะคือเขาอาจจะรู้สึกผิดกับแม่เขาด้วยเพราะว่าเหมือนจู่ๆพามาอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมเคยคุยกับเขานะก็แค่ว่าเขามาแล้วเขาก็คงไม่กล้าสู้หน้าอย่างเงี้ยแต่ก็เท่าที่ผมทราบคือมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว
6: หลังจากนั้นก็ไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลย
3: ก็ไม่มี
7: เดี๋ยวเรื่องของลูกกับแม่เนี่ยเบรกหน้าจะได้เล่าต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งคุณเจแปนเนี่ยค่ะที่มาแทนคุณแม่คือป้าแมวเจ้าของโสธรชัยเนี่ยคุณเจแปนพูดถึงเรื่องเตียงกรงยอมรับว่าแม่ออกแบบเองเพราะแม่หวังดีกับผู้ป่วยไม่อยากให้ผู้ป่วยกระชากจนแขนบวมหรือว่ากลัวจะล้มลงมาตอนกลางคืนแต่จุดสำคัญคือคุณเจแปนยืนยันว่าสบส.เมื่อเข้ามาตรวจต้องเห็นสิ่งนี้ไม่ได้เอาไปหลบซ่อนที่ไหนไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนในเมื่อเราเองก็ยังเอ๊ะอยู่ในใจนะคุณเจแปนบอกตัวเองเนี่ยไปล่ำไปเรียนจากเมืองนอกมาก็เอ๊ะในใจยังถามแม่ว่าทำแบบนี้ได้หรอแต่ในเมื่อสบส.บอกว่าทำได้ทางกฎหมายเขาบอกว่าเขาทำได้แล้วเขาก็ตอบใบอนุญาตให้เราเราก็เลยมั่นใจว่ามันทำได้ตั้งคำถามด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องเตียงกรงเนี่ยใครต้องเป็นคนถูกลงโทษกันแน่แล้วพี่หนุ่มอ่ะก็เปิดประเด็นอีกค่ะบอกว่าเอาจริงนะที่วันนี้ป้าแมวไม่มาเนี่ยตกลงเป็นเพราะว่าป่วยคือแกเป็นมะเร็งอยู่ด้วยแล้วอาการทรุดหรือเป็นเพราะว่ามีใครสักคนมีเจ้าหน้าที่สักคนหรือเปล่าที่ไปบอกว่าอย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปิดใหม่นะคุณเจแปนตอนแรกอึกอักนะสุดท้ายยอมรับแล้วป้าแมวเองก็โฟนอินเข้ามาก็บอกด้วยว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อนน่ะจะอาจจะไม่เห็นก็ได้พี่หนุ่มก็เลยแฉค่ะบอกผมโทรไปคุยกับสองแม่ลูกมาเมื่อวานผมเลยรู้เรื่องนี้ว่ามีคนไปคุยกับเขาว่าอยากพูดเยอะไว้กลับมาเปิดใหม่ปิดท้ายด้วยเสียงนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ตอนแรกผมแย้งไปแม่อันนี้มันแปลกๆนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปเช็คคือสบส.มาตรวจอะแล้วมันผ่านอะ
6: เดี๋ยวไปถึงว่าสบส.เจ้าหน้าที่เขาครับเห็นแล้วแล้วเขาก็อนุญาตว่าทำได้เหรอ
3: ก็ต้องเห็นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามานะแล้วเขาไม่เห็นกรงอย่างนี้ข้างหลังเนี่ยแต่อย่างน้อยเขาก็ต้องเช็คด้านหน้าอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าครับเปิดเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยครับ
4: เขาบอกคุณเอาหลบหนีไปเพราะเขามาแล้วเขาไม่เห็น
3: เตียงมันใหญ่นะมันไม่รู้จะไปมุดไว้ตรงไหนแบบตรงบันไดไม่ได
4: ้ยืนยันว่าสบส.เคยเห็นสบส.5นะ
3: ยืนยันครับก่อนนั้นเนี่ยผมอึกอักนิดนึงนะเพราะว่าผมแอบไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าเราโทษทุกอย่างไปในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าในกรณีนี้สบส.คุณผิดพลาดกับผมทำให้ทางเราเนี่ยมันเหมือนเปิดโอกาสที่ทำให้เกิดคนไข้ที่ไปซวยแบบคุณภัทรได้อันนี้ผมขอโทษทางผมเนี่ยก็คือสมควรโดนปิดตามระเบียบคำถามที่ผมคิดว่าเราควรจะถามมากกว่าใครควรโดนลงโทษในเรื่องนี้ที่หนักที่สุดผมมาโดนไปแล้วสบส.ก็กำลังจะโดนพี่หนุ่มระเบิดลงถามว่าแล้วทำไมมันถึงไปอยู่ภายใต้สบส.กันซะส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าช่องทางที่เราจะไปอยู่ภายใต้กรมที่ถูกต้องเนี่ยมันมีกำแพงกั้นครับตัวผมเองเนี่ยคุยกับคุณแม่ผมมีนโยบายเราอยากย้ายค่ายผมเรียนมาไงผมก็รู้ว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนไปสบส.ยืนยันทำได้เราก็คิดว่ามันก็ต้องทำได้ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าทางกฎหมายว่ามาอย่างนั้นที่อื่นก็น่าจะต้องทำเหมือนกัน
4: มันมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาพูดนะพี่แมวอย่าไปพูดถึงหนูไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเสียหายไปกันหมดหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยขอได้ไหม
5: ให้พูดถึง
4: ให้พูดถึงเขาเราดีๆหน่อยเดี๋ยวมันแบบ ลำบากหนูอยากจะกระสงกระเสียนี่มันดีไม่อยากจะมาแบบมีไหมไม่พูดอะไรแบบนี้มีไหมเอาถามจริงๆเอาตรงๆว่าเอามีไหมเอาแบบลูกผู้ชายไม่ต้องโกหกตอแหลกันเลย
3: โ
4: หมีก็มีไม่มีก็ไม่มี
5: มีก็ไม่ได้เสียหายอะไร
4: เออเอา
3: คือก็มีครับ
4: มีไหม
3: มี
4: นะมาพูดกับแม่ใช่ไหม
3: ใช่ผมไม่ได้รู้คำเป๊ะๆเพราะว่าตอนผมคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยปรึกษากันเมื่อคืนเนี่ย
4: ได้ยินอยู่
3: ก็ได้ยินอยู
4: ่ก็ได้ยินอยู
3: ่ว่าเราอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิด
4: แต่ทีเนี้ย
5: ฮะทีเนี้ยอะไรนะ
4: อะไรนะ
3: ว่าเราเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิด
4: ใครบอก
3: หนึ่งในเจ้าหน้าที่ในนั้น
8: ขอไม่ตอบค่ะให้น้องตอบ
4: ฮะ
8: ให้น้องตอบ
4: ไม่คุณบอกเขาสิ
5: บอกกับแม
4: ่บอกแม่สิแม่คุยได้ไอ้เตียงอันนี้ตกลงพี่แมวเป็นคนออกแบบใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
4: โอเคพี่แมวครับผมถามนิดนึงสบส.เคยเข้ามาดูไหม
8: ก็มาตรวจทุกปีนั่นแหละ
4: แล้วเขาเห็นไหมครับพี่แมวพี่แมวแม่เขากูสบส.ใช่ไหม
8: ไม่อยากถอมอะไม่อยากให้ใครต้องมา
4: เขาไม่อยากให้ใครต้องมา
9: เดือดร้อนอ่ะ
4: เดือดร้อน
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
13: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
4: ต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
8: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
10: ว่าสรุปคุณแม่แจ้งความเอาผิดทุกคนในกระบวนการที่นำตัวคุณแม่ไปอยู่ที่โสธรชัยนั่นหมายความว่านอกจากเบนซ์ลูกชายคนโตแล้วก็แจ้งความเอาผิดบีมลูกสาวอีกคนหนึ่งด้วย
11: ค
10: ำถามต่อไปก็คือแล้วครอบครัวนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อสักครู่หลังจากจบรายการหนกระแสนะครับคุณบีมลูกสาวเปิดใจอีกครั้งหนึ่งครับครอบครัวทุกคนมันไม่เหมือนกันคุณบีมบอกยอมรับว่าครอบครัวเธอไม่สมบูรณ์แต่เรารักกันยังเชื่อว่าเรารักแม่แม่รักเราแม่รักเบนซ์และเรา3คนอยากจะให้กลับโดยเฉพาะบีมอยากจะให้ทุกคนกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมคือต้องยอมรับว่าหลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยทุกคนในครอบครัวได้รับผลกระทบหมดนะฮะคุณผู้ชมครับตัวคุณแม่เองก็ถูกแฉหลายเรื่องตัวคุณบีมลูกสาวเนี่ยก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยถูกแฉเช่นเดียวกันในรายการหนกระแสถ้าจะย้อนไปสักนิดนึงเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีช่วงนึงที่พี่หนุ่มกัญชัยซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยพูดในรายการว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวบีมเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็ไล่ถามคุณบีมอย่างกรณีรูปภาพนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คุณบีมเนี่ยพูดในรายการว่าเธอไปตกเขาที่ญี่ปุ่น
11: ค่ะ
10: พี่หนุ่มก็บอกแต่ข้อมูลที่พี่หนุ่มได้มาไม่ใช่นะบีมไปดูดพอตก็คือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
11: ค่ะ
10: แล้วตกจากอาคารถูกส่งกลับจากญี่ปุ่นมาเพราะไปมีเรื่องทำร้ายร่างกายกับคนที่นั่นคุณบีมก็พยายามจะชี้แจงในประเด็นนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นดูบรรยากาศในช่วงหนกระแสครับ
12: แต่บีมก็เคยทำร้ายแม่ถูกไหม
13: ตอนที่ทะเลาะกันสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นวัยรุ่นที่
12: อารมณ์ร้อน
13: อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจ
12: บีมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมลูก
13: ใช่ค่ะ
12: แล้วคือทำไมบีมไปตกเขาเหรอหรืออะไร
13: ตกเขาค่ะตกเขาสูงประมาณ2ชั้น
12: ตกเขาอะไรลูก ภูเขาไฟฟูจิเหรอตกอะไร
13: เนื่องจากว่าหนูอยู่บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบสูงเป็นภูเขาค่ะแล้วหนูเดินตกท่อแล้วหัวหนูก็ทิ่มลงพื้นก็เลยฟันหักหมดเลย
12: เป็นเขาเหรอ
13: ใช่ค่ะเป็นภูเขาขึ้นไป
12: แล้วแม่รู้ไหมว่าเขาตกเขา
11: เพิ่งรู้หลังจากที่โดนช่วยออกมาแล้วอีกับบีมอ่ะถาม
12: บีมเป็นคนเล่าให้อีฟังว่าบีมตกเขาใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
12: มีรูปไหมผมดูหน่อยอ่านี่นะนี่ใช่ไหมแม่
14: อ
12: ๋
14: อน
12: ี่
14: ใช่ไหม
11: โอ้
12: ใช่ไหม
13: ใช่
12: นี่ใช่ไหม
14: โอ้ย
12: บีมตกเขาใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
12: บีมรู้ไหมว่าพี่มีข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งบีมไม่ได้ตกเขาบีมตกอาคารใช่ไหมบีมขึ้นไปดูดพอร์ตมาแล้วบีมพลัดตกลงมาใช่ไหม
13: ไม่ใช่ค่ะหนู
12: พี่มีภาพนะ
13: ตกเขาค่ะคือมันเป็นท่อของบริเวณโรงงานแล้วหนูเดินเนื่องด้วยโรงงาน
12: พี่มีข้อมูลอันนี้อยู
13: ่ค่ะ
12: คือพี่อยากรู้ว่าสิ่งที่บีมพูดบีมพูดจริงหรือเปล่า
13: พูดจริงค่ะ
12: แล้วแสดงว่าคนที่ส่งมาให้พี่นี่โกหกใช่ไหมที่มีรูปบีมอยู่ในนี้ด้วยเนี่ย
13: ถูกต้องค่ะหนูมีใบรับรองแพทย์ค่ะ
12: ว่าหนูตกเขาใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
12: ในนี้เขาบอกเลยบอกว่าหนูก็ขึ้นไปดูดพอร์ตอยู่บนอาคารนะฮะแล้วหนูตกลงมาฟันหนูหักไป4 ซี่นะครับแล้วช่วงระหว่างที่หนูอยู่ญี่ปุ่นเองเนี่ยหนูกลับมาได้ยังไง
13: เพราะว่าหนูต้องการจะกลับมา
12: หนูถูกส่งตัวกลับมา
13: ไม่ค่ะหนูกลับมาเพื่อ
12: หนูถูกส่งตัวกลับมากรกฎาคม69เพราะหนูเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ที่นั่น
11: ใช่
12: แม่ทำไมแม่ถึงบอกไม่ใช่ครับ
11: ไม่ได้กรกฎาค่ะ
12: ทำไมแม่ถึงบอกไม่ใช่ครับ
11: ที่บอกเขากลับมาเดือนกรกฎาไม่ใช่อ
12: ันนี้รูปของลูกแม่นะฮะใช่ลูกแม่ใช่ไหม
11: เพราะแม่ใช่เพราะแม่ไปรับเขาที่สนาม
12: ตกอาคารมานะไม่ได้ตกเขานะแล้วนี่ใช่ไหมที่หนูไปทำร้ายร่างกายเนี่ยคลิปนี้ใช่ไหม
13: หนูโดนเขาทำร้ายร่างกายค่ะ
12: ตกลงหนูโดนนะ
13: นี่ค่ะ
12: หนูโดนนะโอเค
13: แล้วหนูเป็นคนไปแจ้งความเองค่ะตำรวจรับ
12: ไม่เป็นไรครับ
15: นอกจากนั้นคุณแม่เองก็คือพี่หนุ่มก็ถามคุณแม่นะฮะมันก็จะมีข่าวที่กระทบไปถึงคุณแม่เยอะอย่างเช่นที่แชร์กันว่าคุณแม่เอาปืนไปจ่อคนนั้นคนนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าไม่ได้มีปืนเลยแต่มันเป็นความขัดแย้งกันเรื่องของการทำธุรกิจแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นณเวลานั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าทำเป็นแซงพูดว่ามีปืนให้คนข้างบนเอาปืนลงมาแล้วเขาก็เลยกระโดดออกจากตัวอาคารกันออกไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องมีปืนมีอะไรจริงๆทำไมเขาไม่ไปแจ้งความก็จะเป็นมุมคุณแม่ก็ชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องของครอบครัวถูกแชร์ออกไปหลังจบรายการหวนกระแสครับอย่างที่บอกนะครับคุณบีมลูกสาวแม่พัดพูดถึงอนาคตของครอบครัวครับคุณบีมเนี่ยบอกว่าตนเองอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กจนโตเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าตนเองเป็นคนประสานคุณพ่อและอาอี้ให้ไปช่วยคุณแม่เมื่อช่วยมาได้ตนเองก็รีบกลับมาและพาคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านของตนเองคุณบีมยืนยันว่าบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นชื่อของบีมแต่บีมทำประกันเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นบีมเสียชีวิตบ้านหลังนี้ขอยกให้คุณแม่รักคุณแม่พัดมากเกินกว่าที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจได้และบีมก็เชื่อว่าแม่เป็นคนเก่งมากที่จะมองใครว่าเป็นยังไงมองออกหมดดังนั้นการที่แม่พัดเลือกมาอยู่กับบีมคุณแม่เขารู้จักบีมดีว่าบีมเป็นยังไงดังนั้นตนเองยอมใครจะว่าอะไรเรื่องอะไรขอให้ว่าไปเลยขอแค่คุณแม่เข้าใจและคุณแม่รักบีมแค่นั้นก็พอทุกวันนี้อยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่รู้สึกผิดมากที่ไปช่วยคุณแม่ช้าไปกราบขอโทษคุณแม่ไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันยอมรับว่าวินาทีแรกที่รู้ว่าแม่ไปอยู่ในสถานที่ที่ต้องถูกทรมานวันแรกที่ตนเองเห็นแม่ออกมาร้องไห้โฮรีบกลับมาที่ประเทศไทยแม้ตนเองจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักที่กลับมาที่ไทยการกลับมาที่นี่ต้องการกลับมาหาคุณแม่มาช่วยคุณแม่และมาอยู่กับคุณแม
13: ่หนูรักคุณแม่มากมากมากเกินกว่าที่หนูอธิบายไปอ่ะไม่มีท่านใดเข้าใจแต่คุณแม่หนูเป็นคนเก่งเก่งมากที่จะมองออกว่าใครเป็นยังไงดังนั้นการที่คุณแม่เลือกอยู่กับหนูแสดงว่าคุณแม่เขารู้แล้วค่ะว่าหนูเป็นยังไงดังนั้นหนูยอมได้ที่ใครจะว่าหนูอะไรก็ได้แค่คุณแม่รู้ว่าหนูรักคุณแม่แค่นั้นพอหนูรักแม่มากและไม่เคยคิดจะเอาแม่ไปขังเพราะถ้าพูดตามตรงเลยนะคะคุณแ เลี้ยงดูหนูให้เงินหนูแล้วหนูจะเอาคนที่ให้เงินหนูไปขังทำไมถูกไหมคะดังนั้นมันไม่จริงเลยค่ะว่าหนูจะเอาคุณแม่ไปขังทุกวันนี้หนูอยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่และรู้สึกผิดมากผิดเรื่องที่ว่าหนูไปช่วยคุณแม่ช้าไป
15: คำถามต่อไปก็คือโอ้โหเขาแชร์กันเยอะจดหมายของคุณบี
11: ม
15: ที่เป็นตัวต้นเรื่องเลยครับบรรยายว่าถูกคุณแม่กระทำอะไรบ้างจนปรึกษากับพี่เบนซ์เอาแม่ไปรักษาคุณบีมอธิบายว่าครอบครัวคนเราอะนะมันไม่สมบูรณ์ที่ผ่านมายอมรับว่าเรามีการทะเลาะกันบ้างมันเกิดขึ้นแต่ครอบครัวเราที่ไม่สมบูรณ์แต่เราก็รักกันยืนยันว่ารักแม่มากขอพูดตรงๆคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็อาจจะต้องเจออะไรมาบ้างแต่วันนี้ทุกอย่างผ่านไปแล้วไม่ได้แค่รักแม่คนเดียวรักพี่เบนซ์มากรักทั้งสองคนไม่เคยอยากให้คุณแม่กับพี่เบนซ์ทะเลาะกันอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวเพราะตนเองก็คือบีมกับพี่เบนซ์รักกันมากฝากถึงคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยว่าทุกวันนี้ครอบครัวเครียดมากอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นมีข่าวออกไปเพราะถ้าไม่เชื่อในตัวบีมเอาเป็นว่าเชื่อแม่พัดก็ได้เพราะแม่คือคนเก่งแม่คือคนเข้มแข็งฝากไปถึงคนที่พยายามจะมาเกาะกระแสคุณแม่ดังด้วยอย่าทำแบบนี้อีกเลย
13: หนูคิดว่าครอบครัวของหลายๆคนอาจจะไม่ได้สมบูรณ
14: ์
13: หนูเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่หนูรักแม่มากจริงๆแล้วหนูรักพี่เบนซ์มากนะหนูรักพี่เบนซ์มากรักคุณแม่มากหนูไม่เคยอยากจะให้คุณแม่หรือพี่เบนซ์หรืออะไรทะเลาะกันถ้าจบลงด้วยดีหนูก็โอเคอยู่แล้วค่ะอยากให้กลับมาเป็นครอบครัว
15: จริงๆเนี่ยคุณบีมเนี่ยคือตอนแรกจะกลับไปญี่ปุ่นนะครับคุณบีมก็ทิ้งท้ายว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนละแผนการของเธอเองหลังจากนี้จะอยู่กับคุณแม่เพราะรู้แล้วว่าคุณแม่คือคนที่รักตนเองมากที่สุดก็จะอยู่เพื่อจะแก้ปัญหาความรักในครอบครัวก็ทุกวันนี้เรากอดเราหอมกันทุกวันก็ยังอยากให้พี่เบนซ์กลับมาเป็นครอบครัวมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
16: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
18: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
17: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
19: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
17: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหา
0: านครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
21: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
22: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
21: มาเตรียมพร้อมกัน
23: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
25: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
24: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
26: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
27: ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูวันที่เซ็นให้ขอมีการย้ายเนี่ย30กันยายน69วันสุดท้ายก่อนที่ท่านวีรพันธ์จะเกษียณอายุราชการวันนี้คุณวีรพันธ์ก็โฟนอินมาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะร้อนฉ่าก็ท่านยืนยันค่ะว่าที่ต้องย้ายถูกต้องแล้วนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยขาดภาวะผู้นำทำแต่คอนเทนต์ไม่ทำงานบอกจริงๆคิดจะเซ็นส่งตัวคืนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะที่ผ่านมามีปัญหาในการทำงานกับคนอื่นมากๆเลยตั้งแต่ชาวบ้านท้องถิ่นด้วยกันเอกชนหรือผู้บังคับบัญชาค่ะบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยคนพื้นที่รู้เลยอ่ะคนนอกพื้นที่คนในพื้นที่พยายามจะไปช่วยกันหมดปรากฏว่านายอำเภอก็ปฏิเสธหมดทุกคนแล้วหงุดหงิดเกรี้ยวกราดคนอื่นอาจจะคิดว่าเขาภาพสวยเพราะเขาทำคอนเทนต์ทุกวันแต่เวลาทำงานไม่เป็นเหมือนคอนเทนต์นะเขามีปัญหาผมเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะจะเซ็นย้ายเขาอะแต่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวโทรศัพท์มาฟ้องไม่เว้นวันบอกจริงๆอะนี่คนเมืองคอนด้วยกันนะมาจากนครศรีธรรมราชด้วยกันก็เมตตาเขานะพยายามจะคุยพยายามจะบอกกับเขาแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเหมือนเดิมคนไม่เห็นตัวจริงอะไม่รู้หรอกแต่ถ้าไปเห็นตัวจริงจะถึงบางอ้อเลยนายอำเภออะไรมัวแต่ไปสารวนแจกของทำคอนเทนต์มันไม่ใช่หน้าที่นายอำเภอนายอำเภอต้องนั่งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ติดตามข่าวสารรับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาแล้วประสานงานแต่นี่อะไรงบประมาณช่วยเหลือก็อนุมัติให้เต็มที่แต่การช่วยเหลือทุลักทุเลไม่เตรียมการมัวแต่ทำคอนเทนต์พี่ยุทธก็เลยถามว่าคือไปเป็นอินฟูเหรอท่านอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีผู้เซ็นคำสั่งย้ายบอกว่าใช่เลยยืนยันเลยมัวแต่ทำคอนเทนต์ไม่หวั่นไหวด้วยแม้จะถูกกระแสตีกลับถามว่านี่เปลี่ยนม้ากลางศึกมันจะดีเหรอเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมบ้านสร้างมันก็ยังหนักอยู่นะคุณวีรพันธ์บอกว่าโอ้ยดีไม่ดีคนพื้นที่ดีใจด้วยซ้ำพี่ยุทธก็แย้งว่าเอ๊ะแต่คนพื้นที่อ่ะก็มีคนออกมาบอกเยอะนะว่านายอำเภอคนนี้ทำงานดีย้ายทำไมท่านอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีสวนเลยค่ะทำงานน่ะเหรอถ่ายทำทั้งนั้นมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาเชื่อไหมปลัดอำเภอเนี่ยลงไปทำหน้าที่กับเขาเนี่ยใครถ่ายทำคลิปให้เขาถือกล้องให้เขาไม่ได้เขาตะเพิดเลยนะ
28: ผมคิดจะเซ็นส่งตัวคืนตั้งก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับประยุทธ์เพราะว่าท่านในอำเภอเนี่ยที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการทํางานแล้วก็มีปัญหาในการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านผู้นํารวมทั้งผู้แทนคําชาคือถ้าคนในพื้นที่เนี่ยถึงจะทราบนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยว่าก การทำงานกับของนายเพอนี่เป็นอย่างไร
15: คือ
28: นายเพอก็มัวแต่ทำอะไรของแกอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็มีปัญหาในการประสานงานกับทุกหน่วยทุกคนก็พยายามช่วยนะทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนนอกพื้นที่พยายามที่จะช่วยส่วนในการต่าง
15: ๆ
28: ปรากฏว่าถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงออกอารมณ์หงุดหงิดเครียดกราดทำนองว่าตัวเองทำได้ว่างั้นเถอะตัวนายเพอเนี่ยคือคนภายนอกอาจจะมองว่าแกภาพสวยนะครับเพราะว่าแกทำคอนเทนต์ทุกวันพอถึงเวลาการทำงานเข้าจริงๆไม่เป็นเหมือนที่คิดปัญหาก็คือผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็คือตัวในเบอร์เองเนี่ยนะครับยังขาดความเป็นภาวะผู้นำในการทำงานรวมทั้งการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทั้งหลายถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาอยู่มา4ปีแล้วนะพี่ยุทธ
15: เ
28: พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอยู่นานเกินที่จะถ้าพูดภาษาคือมันน่าจะทำงานได้ดีกว่าเดิมอ่ะจังหวัดเนี่ยส่งทั้งคนทั้งรถราม้าช้างไปให้เขาไล่กลับอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วจะอีโก้เกินไปแล้วและที่สำคัญก็คือวาจาเนี่ยนะครับด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยไม่ฟังใครแล้วก็พูดจาก็ไม่ค่อยดีมีแต่คนโทรมาฟ้องไม่เว้นแต่ละวันมันไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวชาวบ้านเขาไม่ไหวครับผมเนี่ยผมอดทนได้แต่ชาวบ้านเขาไม่ไหว
1: เข้าไปเขาไล่กลับเลยเหรอเขาให้เหตุผลว่ายังไงที่รายงานท่านน่ะ
28: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ร้องขอ
1: เฮ้ยเย่อหยิ่งจองหองขนาดนั้นเหรอจริงเหรอ
28: โอ้โหตอดคนเขาไม่เห็นตัวจริงตัวจริงเขาเนี่ยพิยุทธถึงบางอ้อแล้วคือเขาเนี่ยมัวแต่ไปสารบนแจกของถามว่าเป็นหน้าที่ในเพื่อที่ไหนต้องในเพื่อต้องนั่งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ
15: ์
28: การบริหารเนี่ยไม่ใช่ไปทำเองมันไม่ใช่หน้าที่และปัญหาก็เกิดการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลพิยุทธเพราะว่าไม่ได้เตรียมการน่ะผมว่ามัวแต่ไปคอนเทนต์น่ะ
1: อย่าไปบัวเป็นอินโฟเหรอให้มาทำหน้าที่หลักเขาไปเป็นนายอำเภออย่างนั้นเหรอ
28: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับ
1: ไม่หวั่นไหวเหรอดราม่ามันตีกลับเนี่ยตอนนี้พุ่งพอไปที่ท่านเลยเนี่ย
28: ไม่หวั่นไหวผมก็อยากจะเตือนน้องมันด้วยนะว่าภาษาโบราณก็บอกยิ่งดิ้นยิ่งแน่นนะให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความจริงก็จะปรากฏครับพี่หยุดเคยคุยครับเคยตักเคยเตือนแนะนำเขากับผมนี่เป็นคนบ้านเดียวกันนะจังหวัดเดียวกันนะนครศรีธรรมราชผมก็เมตตาเขานะผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเอื้อมระอากับพฤติกรรมของนายเบอร์ครับเพราะมิฉะนั้นถ้าอยู่ต่อเนี่ยผมดูว่าชาวบ้านยิ่งลำบากครับ
1: เปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันมีปัญหาไหม
28: ไม่มีครับไม่เป็นผลละพี่ผมว่าดีไม่ดีคนจะดีใจด้วยซ้ำ
1: ดูจากโทรศัพท์มือถือก็พบปะประชาชนเยี่ยมชาวบ้านนะว่ายังไงเนี่ย
28: ถ่ายทำทั้งนั้นพี่ยุทธ
1: ฮะ
28: มันถ่ายทำพี่มันมีคนถือกล้องเดินตามตลอดเวลา
1: ฮะ
28: มีคนเดินถือกล้องถ่ายเขาตลอดเวลาพี่มีปลัดอำเภอที่จะต้องทำหน้าที
15: ่
28: แต่ใครทำไม่ได้เนี่ยก็ตะเพิดเลยนะ
27: ทีนี้พี่ยุทธก็ถามเพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวเยอะนะคะทำนองว่าอะอย่างข้อแรกนะนายอำเภอโดนย้ายเพราะไม่ไปงานเลี้ยงส่งผู้ว่าหรือเปล่าก็หมายถึงตัวท่านวีรพันธ์เนี่ยค่ะมันมีภาพออกมาด้วยค่ะภาพงานเลี้ยงคุณวีรพันธ์ท่านก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่งานนั้นอะภาคเอกชนเขาจัดให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัดประมาณ16คนที่เลี้ยงส่งผมมาเป็น1ใน16คนไม่ได้เลี้ยงผมโดยตรงแล้วงานก็จัดก่อนช่วงน้ำท่วมอีกประเด็นอันนี้แรงมากคือมีคนไปขุดว่าท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์เนี่ยค่ะเคยตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษาแล้วตอนนั้นเป็นข่าวมาแล้วเที่ยวนึงท่านนายกก็ยังต่อว่าเลยด้วยซ้ำอ่ะคนก็ไปมองกันว่าตามกระแสข่าวนะเขามองว่าท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์อาจจะใกล้ชิดกับนายทุนชาวต่างชาติซึ่งเราก็ทราบการปราจีนบุรีเนี่ยจะมีคนไปทำพวกโรงงานรีไซเคิลโรงงานขยะเยอะแล้วคนก็มองเลยเถิดไปว่ามันมีภาพนายอำเภอบ้านสร้างคนนี้โอ้โหขึงขังเลยค่ะประชุมพูดเรื่องการจัดการขยะพิษไม่ให้เอาขยะมาลงอะไรแบบนี้ท่านอดีตผู้ว่าก็บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องขยะพิษผมเป็นคนสั่งที่นายอำเภอเขาทำงานรวมไปถึงทุกอำเภอเนี่ยเขาทำตามคำสั่งผมผมอะคาดโทษมีกำหนด KPI ด้วยซ้ำว่าเรื่องขยะพิษนี่นะต้องอะไรยังไงฉะนั้นยืนยันว่าที่ย้ายไปเนี่ยต้องย้ายเพราะบริหารจัดการงานเรื่องน้ำท่วมไม่ดีนี่ค่ะทีนี้อาถัดจากอดีตผู้ว่าที่เป็นคนเสนอขอให้ย้ายคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือมท.2รับว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนนำหนังสือถึงท่านนายกเองจนท่านนายกอ่านแล้วก็ต่อว่าในที่ประชุมปภ.วันนั้นนะคะคุณพลพีบอกว่าคือผมก็รายงานนายกหลังจากไปสืบข้อมูลมาแล้วอะได้รับรายงานข้อมูลทั้งจากจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นมันก็เป็นไปตามหนังสือของอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะก็บอกว่าการย้ายเนี่ยไม่ได้เป็นคำสั่งนายกนะเป็ ็นคำสั่งอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้ลงนามส่วนที่มาที่ไปว่าทำไมย้ายก็เพราะมาจากหลายส่วนรายงานตรงกันไม่ใช่แค่อดีตผู้ว่าคนเดียวคุณพลพีบอกค่ะว่าเราอ่ะก็ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาในพื้นที่อ่ะเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่มันก็ไม่นานอาจจะไม่ได้เห็นพฤติกรรมเขาเท่ากับผู้บังคับบัญชาดังนั้นผู้บังคับบัญชารายงานมายังไงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นและคงไม่มีเหตุผลใดที่ทั้งอดีตผู้ว่าและรองผู้ว่าต้องรายงานเท็จในกรณีแบบนี้เนื่องจากประชาชนก็ยังเดือดร้อนอยู่ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงผู้บังคับบัญชาคงไม่ทำรายงานขึ้นมานักข่าวบอกว่าอุ๊ยแต่กระแสออนไลน์รุนแรงมากเลยนะคนในพื้นที่เขาก็บอกว่านายอำเภอทำงานดีแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการย้ายคุณพลพี่บอกว่าเหรียญมี2ด้านความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจจะต่างกันการทำโซเชียลมีเดียได้ดีประชาชนอาจจะเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ในออนไลน์แต่ในการปฏิบัติงานที่หน้างานน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องการเมืองพร้อมให้ความเป็นธรรมถ้าตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นอย่างรายงานก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมส่วนที่คนสงสัยอะค่ะว่านายอำเภอบ้านสร้างขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีคุณวีรพันธ์ที่เซ็นเสนอให้ย้ายเพราะไม่เข้าข้างเรื่องนายทุนจีนมาทำโรงงานขยะหรือเปล่าท่านพลพีบอกว่าอ้าวถ้ามีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบแต่ส่วนตัวจากที่รับรู้มามันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่า
2: ผมเนี่ยเป็นคนรายงานท่านนายกเองนะครับว่าเราได้รับรายงานอย่างนี้มาจากจังหวัดเรื่องก็เป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดเลยว่าในการที่ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือท่านผู้ว่าณวันนั้นแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดผมเข้าใจว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เหรียญไม่มีสองด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับ
3: ท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าเรื่องการให้ถุงจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ตรงนี้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
2: ก็ถ้าเกิดมีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนอ่ะเกิดกรรมการสอบจริงแล้วสอบแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรที่เป็นไปตามข่าวหรือตามรายงานท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมวันนี้เราไม่มีการเมืองอยู่แล้วนะครับ
4: ผู้ชมครับแรงมากรายงานข่าวล่าสุดจากมติชนครับบอกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณชนาทิพย์โคกมณีซึ่งปัจจุบันเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าปราจีน
27: สงสัยคนที่คุณพลพีหมายถึงอะว่าไม่ใช่แค่ผู้ว่านะรองก็เห็นด้วย
4: ออกมาเปิดเผย6ข้อสำคัญที่ต้องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างข้อ1อพยพประชาชนก็ไม่เคยมาให้ความร่วมมือไม่เคยมาประสานข้อมูลในพื้นที่ไม่เคยมาร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดเลยทำให้การอพยพล่าช้าประชาชนเสี่ยงอันตรายนี่อย่างซอฟนะ
27: ค่ะ
4: ข้อ2การจัดส่งและแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคล่าช้าไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาต้องโทรศัพท์ตรงมาหาผู้ว่าปราจีนด้วยตัวเองเลยเพื่อขอความช่วยเหลือสะท้อนถึงความล้มเหลวในการกระจายความช่วยเหลือในระดับอำเภอ 3. การมอบหมายภารกิจและการบริหารงานบุคคลมิได้มีการจัดประชุมแบบบูรณาการหรือไม่ได้มีการมอบหมายภารกิจให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมเลยทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกิดเสียงร้องเรียนต่อเนื่อง 4. พฤติกรรมและการประพฤติตนมีพฤติกรรมแสดงออกทางวาจาและท่าทีที่ไม่เหมาะสมไม่เคยให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ให้เกียรติสักหน่วยเลยส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบั่นทอนกำลังใจและทำให้สายการสั่งการขาดความราบรื่นข้อ5คุณผู้ชมลองฟังสร้างภาพมีการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์นำเสนอภาพและข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยลักษณะเป็นการเน้นย้ำว่าทำงานคนเดียวลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่กลับกันการทำงานเชิงระบบไม่มีผลงานที่ประจักษ์ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างจริงจังสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนและสุดท้ายพฤติกรรมทั่วไป เป็นเรื่องที่บุคลากรฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ต่างก็รับรู้ร่วมกันว่าหากสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ย่อมสามารถยืนยันพฤติกรรมของนายอำเภอได้อย่างชัดเจน
27: โอ้โ
4: หหกข้อแต่ละข
27: ้อซึ่งถ้าฟังคีย์เวิร์ดเนี่ยทุกคนจะมีคล้ายๆกันนะทำคอนเทนต์มัวแต่ลงพื้นที่แต่ว่าไม่ยอมอยู่ในศูนย์กลางเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ล่าสุดค่ะมีข่าวแจกนะคะเป็นเพรสรีลีสของกรมการปกครองคีย์เวิร์ดมาครบทุกอย่างเลยค่ะพี่กาย
4: ครับ
27: ไล่ไปค่ะบอกว่าก็เหมือนพูดกว้างๆไม่ได้ระบุถึงใครอะค่ะทำนองว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศิวิไลชี้แจงว่าบทบาทในอำเภอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ลงพื้นที่แจกของในช่วงน้ำท่วมแต่ต้องบัญชาการภาพรวมให้ประชาชนปลอดภัยค่ะมีบอกด้วยนะคะบอกว่านายอำเภอเนี่ยต้องระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนไปช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่จัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนต้องดำเนินการอย่างจริงจังอย่างนี้เป็นต้นและช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายบอกเลยว่าขอฝากถึงนายอำเภอทั่วประเทศให้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งในส่วนของงานที่ประชาชนมองเห็นและงานที่ประชาชนอาจไม่ได้เห็นแต่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาในภาพรวมโอ้โหคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงนายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกย้ายไปแล้วคุณเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิชี้แจงเรื่องนี้ครู่เดียวกลับมาค่ะ
26: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
6: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
5: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
5: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
10: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
11: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
26: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบซอฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีช่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
27: ในอำเภอบ้านสร้างนะคะที่ถูกย้ายเข้ากรุไปคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะพูดถึงคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.2ก่อนที่บอกว่าไม่ใช่แค่อดีตผู้ว่านะหน่วยงานในพื้นที่รายงานขึ้นมาตรงกันว่าท่านในอำเภอท่านนี้การทำงานจริงไม่เหมือนในโซเชียลก็บอกว่าไม่ขอก้าวล่วงแต่ว่าที่ใช้โซเชียลเนี่ยไม่อยากให้เรียกว่าทำคอนเทนต์เลยทำคอนเทนต์มันเหมือนกับไม่ได้ทำงานความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมาจากเนื้องาน
15: อ
27: ่ะมันมาจากเนื้องานคือเราลงพื้นที่ทำงานจริงมันถึงมีคอนเทนต์การที่สื่อสารแบบนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนด้วยประชาชนก็จะรู้ว่าสถานที่จุดไหนจุดไหนเกิดเหตุการณ์แบบไหนคนได้รู้ข้อมูลเป็นวงกว้างดีกว่าการมานั่งร่างหนังสืออยู่ในที่ทำงานบางทีมันก็ไม่ทันเหตุการณ์ก็บอกอะค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยสอดคล้องกับคำขวัญของกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำคำขวัญมีอยู่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงทีดังนั้นการทำงานของผมเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาในการทำงานพื้นที่ก็มองว่าไม่ว่าจะหยุดจุดไหนเนี่ยโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีมันแบบนี้ไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องบนสำนักงานก็สามารถสั่งการบัญชาการเหตุการณ์ได้นั่งรถนั่งเรือก็สั่งการได้ทิ้งท้ายว่าทำงานจริงๆถ้าไม่ทำงานจริงก็คงไม่มีภาพมาเผยแพร่ค่ะ
12: ไม่ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงท่านนะขออนุญาตไม่ก้าวล่วงท่านเราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้คือทำแล้วก็เผยแพร่นะครับเผยแพร่โซเชียลมีเดียผมว่ามันจะได้ประโยชน์การทำงานหนึ่งเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็วด้วยครับการงานในพื้นที่ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะท้องที่ท้องถิ่นนะครับท่านครับหรือแม้แต่กับส่วนจังหวัดหรือส่วนกลางครับผมไม่ทราบจริงๆอาจจะเกิดมุมมองการทำงานของแต่ละท่านที่อาจจะมองแตกต่างกันไปนะครับผมมองคนละมุมอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเชื่อแหละทุกท่านเป้าหมายก็คือชาวบ้านนี่แหละครับเพื่อประชาชนนี่แหละครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ไปก้าวล่วงมองตรงนี้ดีกว่าครับผมน้อมรับครับก็คงไปตามกระบวนการขั้นตอนครับผมก็ชี้แจงครับก็ชี้แจงเป็นหน้าที่ที่กรมก็ต้องทำหน้าที่ครับท่านครับไม่มีอะไรครับใช่ครับใช่ครับพร้อมครับเพราะทำเต็มที่แล้วจริงๆครับพร้อมครับน้อมรับในข้อติชมน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่วิธีการทำงานบางทีมันก็แตกต่างกันไปของผมก็เน้นทันโลกทันสมัยทันท่วงทีผมก็มาแนวนี้ครับแต่ถามว่าทำงานจริงไหมทำจริงครับทำจริงอันนี้ก็ไม่ตอบเยอะหรอกครับให้ประชาชนก็เป็นคนตัดสินอะไรก็ได้ครับฟาดใส่ผมไม่เป็นไรครับท่านเป็นผู้บัญชาผมก็น้อมรับนับถือแล้วครับถึงจะเกษียณหรือไม่เกษียณก็น้อมรับนับถือครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาในส่วนตัวเรื่องอะไรครับแต่วิธีการมุมมองของท่านก็เป็นแบบฉบับของท่านผมก็เคารพในมุมมองวิธีการทำงานอย่างนั้นของผมก็มีวิธีการอย่างนี้ครับผมของผมเน้นทันโลกทันสมัยแล้วก็ทันท่วงทีครับมันถึงต้องมีโซเชียลมีเดียผมไม่อยากให้ใช้คำว่าคอนเทนต์เลยครับพอเราพูดคำว่าคอนเทนต์เนี่ยเหมือนกับว่างานไม่ทำถ่ายแต่คอนเทนต์แต่จริงไม่ใช่นะครับคอนเทนต์ที่เราเรียกว่าคอนเทนต์มันมาจากเนื้องานนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานแล้วจะมีคนหนึ่งคนถือกล้องเพื่อเผยแพร่ให้รู้ว่าตอนนี้สถานที่ตรงนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คนได้รู้ในวงกว้างได้รู้เร็วเพราะนั้นการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาผมว่าจะเร็วครับดีกว่าไปทำงานแล้วก็รอมันนั่งร่างหนังสืออยู่ในที่ทำงานอะไรเงี้ยผมว่ามันบางทีมันไม่ทันการแต่ไม่ก้าวล่วงการทำงานของวิธีการของท่านอื่นๆนะครับส่วนที่ว่าจะต้องบรรยากาศเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยไม่จำเป็นว่าต้องนั่งอยู่ในห้องบนสำนักงานและบรรยากาศนั่งอยู่บนรถเคลื่อนที่ก็บรรยากาศสั่งการได้อยู่บนเรือก็บรรยากาศสั่งการได้ครับตัวคนนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับสถานที่ครับท่านครับอันนี้มุมมองผมนะครับมุมมองผมอาจจะไม่ถูกนะแต่ผมมองว่ายุคปัจจุบันผมควรจะแบบนี้ครับ
15: มันมี2มุมจริงๆนะเรื่องนี้แต่จากเรื่องนี้แหละครับการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างปรากฏว่าวันนี้โฆษกรัฐบาลไปขุดคลิปออกมาแต่เป็นการตอบโต้คนที่ปกป้องนายอำเภอแล้วมาตำหนินายกรัฐมนตรีนั่นก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปครับคุณสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความในทำนองว่าที่นายกตำหนิด่าอย่างรุนแรงผมเนี่ยประหลาดใจไม่เชื่ออย่างยิ่งอันนี้ข้อความโดยรวมนะฮะวันนี้โฆษกรัฐบาลหมอเอกครับหมอเอกออกมาบอกว่าผมขอพูดถึงคนคนนึงนะคนที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงปลัดมหาดไทยก็คุณสุทธิพงษ์นี่แหละ
27: ค่ะ
15: เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งบริหารราชการร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนินายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมยอมรับไม่ได้ผมอยากจะบอกเลยว่านายกเนี่ยไม่ได้ตำหนิส่วนบุคคลเลยนะนายกไม่ได้ถามด้วยว่าท่านจบสถาบันไหนนายกไม่ได้ด่าด้วยซ้ำมีแต่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นโฆษกก็เปิดคลิปขึ้นมาคุณผู้ชมพอเราดูคลิปเราจำได้เลยก็เป็นคลิปของคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดมหาดไทยเนี่ยเมื่อวันที่27ธันวาคมปี65ต่อว่าคนในวงประชุมถามว่าจบมาจากไหน
13: สงเท่ากับวัวทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะ
14: ดีมายด์ซัพพลายครับท่านครับ
13: โอ้ยจบอะไรมาวะ
14: รัศดรจุฬาครับ
13: เหรอทำไมเอ้ยทำไมมึงโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไร
14: รัศดรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับ
13: โง่เป็นควายเลยเอ้ยฮะเข้าปีอะไรอ
14: ่
13: ะ
14: ปริญญาโทครับท่านครับปี
13: กูว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะแล้วจบปริญญาตรีที่ไหน
14: มหาลัยสยามครับท่านครับ
13: โอ้กูว่าแล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ย
14: เป็นIR 3ครับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
13: ฮะแปลว่าอะไรวะ
14: หลักสูตรหลักเลือกเรียนนะครับท่านครับ
13: เฮ้ยขจรคุณไปคุยกับคณบดีให้ดีนะมึง โอ้ มหาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังค์เปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊ก
27: ตอนนั้นคลิปนี้ดังมากนะคะ
15: ทุกรายการต้องเปิดครับคุณผู้ชมพูดไปถึงปริญญาตรีจบจากที่ไหนคุณเอกภพโฆษกรัฐบาลก็ย้ำว่านายกไม่เคยใช้คำพูดลักษณะแบบนี้เลยไม่ด่าใครไม่พูดไม่สุภาพ
16: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นที่ยอมรับได้แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งของผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ดูเหมือนว่าการตำหนิการพูดของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่ผมจะบอกอย่างนึงครับว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ตำหนิในเรื่องของตัวบุคคลนายรัฐมนตรีไม่ได้ถามว่าท่านจบที่สถาบันไหนมานายรัฐมนตรีไม่ได้ด่าแต่นายรัฐมนตรีเสียใจจำคลิปนั้นได้ไหมอ่ะที่ท่านอดีตปลัดเขาพูดในที่ประชุมอ่ะ
13: ทำไมโง่งั้นวะ
16: นายกไม่ได้ด่าใคร
13: ข่าวปีอะไรอ
14: ่ะจะโทรครับท่านจำปี
13: ว่าแล้ว
16: พอนะเนี่ยครับในที่ประชุมมีการไลฟ์ออกไปแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมไม่ได้มีคำพูดไม่สุภาพไม่ได้มีคำพูดดูถูกใครไม่ได้มีคำพูดด่าใครแต่สิ่งที่พูดนั้นเกิดมาจากความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่คนที่เคยใช้คำพูดกับข้าราชการในลักษณะของการดูถูกเกียดหยามและใช้คำพูดไม่ดีจะมาสั่งสอนนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เช่นเดียวกันครับ
15: นี่การตอบโต้ของโฆษกรัฐบาลครับทีนี้พูดถึงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์ไม่ใช่แค่โพสต์ก่อนหน้านี้มันมีโพสต์ของวันนี้ช่วงเช้าอีกเชิญสาธุชนพิจารณากันเองแล้วเป็นภาพของอดีตผู้ว่าปราจีนเนี่ยฮะเปิดใจเรื่องเด้งนายอำเภอบ้านสร้าง
4: อดีตผู้ว่าประจีนคุณวีรพันธ์ดีอ่อนช่วงของรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถูกถามเรื่องนี้ถูกถามถึงการแสดงความเห็นต่างๆของอดีตปลัดมหาดไทยปรากฏอดีตผู้ว่าปราจีนคุณวีรพันธ์บอกว่าก็คนประเภทเดียวกันนั่นแหละ
1: ถ้าอดีตปลัดสุทธิพงษ์เนี่ยท่านออกมาตั้งข้อสังเกตว่าท่านไม่เชื่อนะมันผิดคาดหรือเปล่าเพราะคนนี้เนี่ยทำงานผลงานดีเด่นนะ
28: ประเภทเดียวกันพิยุทธ
1: ฮะ
28: ประเภทเดียวกัน
1: อะไรนะ
28: ประเภทเดียวกัน
1: หมายถึงอดีตปลัดนี่ประเภทเดียวกันเหรอ
28: ครับเขาก็เครื่องว่าก่อนที่เขาจะเกษียณเนี่ยที่จะโดนสอบตอนนั้นนะครับดีที่ผู้คำชาในยุคนั้นเขาให้อภัยในเรื่องที่ไปปกป้องเพื่อนเขาอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันหมดสมัยแล้วพี่นักปกครองที่ไปทำเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าผู้คนก็เห็นนะครับทำงานจริงลงพื้นที่จริงผู้คนก็เห็นเราไม่ต้อง
4: ประ
28: สาน
4: ครับคนประเภทเดียวกันแหละครับ
27: ลามปามไปทั่วเลยเนอะครั้งเนี้ยคือบานปลายไปหลายคนมากนะคะดราม่าเด้งในอำเภอบ้านสร้างพูดถึงน้ำท่วมกรุงเทพนะคะที่ยังต้องฟื้นฟูมีอีกหลายจุดคุณผู้ชมวันนี้พาไปดูภาพที่ร่มเกล้าค่ะเคหะร่มเกล้าวันนี้นะอ้นสุวรรณค่ะผู้สื่อข่าวเราไปที่ซอยเคหะร่มเกล้า24/3นี่คือวิธีการต้องเข้าไปสัมภาษณ์อย่างนี้พี่ไก
4: ่ฝ่ากองขยะ
27: ปีนกองขยะเข้าไปแบบ
26: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระ

0: างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่เราทำกันมาโอ้โหมันเป็นมหากาพย์จริงผู้ชมครับแต่ผมก็อยากให้คุณฟังในทุกๆมุมนะคุณจะได้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้มีจุดจบแค่จุดเดียวนะคือตอนจบมันอาจจะไม่ได้จบแบบนี้อย่างที่คุณได้เห็นมันอาจจะมีตอนจบหลากหลายตอนเหมือนในละครก็ได้หลากหลายแบบที่มันจะถูกสื่อออกมาจากคำสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลที่มาออกรายการคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ผมไล่เรียงให้ฟังสักนิดนึงมันเกิดจากการที่ทางฝั่งคุณแม่ณภัทรนะฮะร้องไปที่เพจของโหนกระแสต้องการความช่วยเหลือเพราะตัวเองเนี่ยบอกว่าถูกลูกชายแท้ๆครับชื่อว่าเบนซ์นะฮะส่งคนเนี่ยไปรับตัวมาจากบ้านโดยการมัดมือมัดเท้าแล้วต่อยท้องเอาขึ้นรถแอมบูแลนซ์หลังจากนั้นมีการไปเปลี่ยนรถกลางทางแล้วก็หลังจากนั้นขับไปที่กาญจนบุรีจุดสุดท้ายที่ไปถึงก็คือโสธรชัยนอตซิงโฮมนะฮะคือเป็นที่พักพิงดูแลผู้ป่วยสูงอายุจะใช้คำผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ด้วยต้องใช้ก็เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุกันละกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่ณภัทรเองเนี่ยเขาออกมาได้ก็ถามว่าออกมาได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยได้มีการฝากเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวเขาเองที่เขาเรียกว่าอีนะฝากน้องฝากเบอร์โทรศัพท์ออกมากับคนที่กำลังจะออกมาจากโสธรชัยแล้วก็ให้โทรไปหาน้องสาวเขาว่าให้มาช่วยฉันหน่อยฉันติดอยู่ที่นี่ทางอีก็บอกว่าใช่เนี่ยก็โทรไปตามหากันจนกระทั่งโทรไปหาลูกชายลูกชายตอนแรกก็ไม่ยอมจะไปรับนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ตัดสินใจไปรับด้วยกันเอาแม่ออกมาได้พอแม่ออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโรงงานของตัวแม่เองนะฮะซึ่งได้มีการก่อสร้างเอาไว้เนี่ยตกไปอยู่ในมือของลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ไปแล้วลักษณะว่าแม่เองเนี่ยก็เข้าใจว่าลูกเนี่ยเอาฉันเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อต้องการจะฮุบสมบัติฉันฮุบกิจการของฉันมุมของลูกชายกับลูกสะใภ้บอกไม่ใช่แม่เลิกทำตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่ผมจะส่งตัวแม่ไปอยู่อีกแต่ด้วยที่แม่ต้องไปเพราะแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรงแม่เนี่ยทำร้ายร่างกายน้องสาวผมคือลูกของแม่อีกคนหนึ่งก็คือน้องบีมแม่ควนเขาจนกระทั่งคอเขาพังหมดนะฮะแล้วก็หน้าแม่เองก็โดนน้องสาวเนี่ยควนหน้าเหมือนกันคือตีกันอ่ะแม่ลูกตีกันอ่ะผู้หญิงกับทางแม่ไอ้ลูกชายเห็นก็แบบไม่ไหวนะก็เลยเอาตัวส่งไปลูกชายบอกแบบนั้นทีเนี้ยแม่ก็ยังเชื่อในมุมของลูกสาวว่าลูกสาวไม่ได้เป็นคนอกตัญญูแบบนั้นลูกชายนี่แหละอกตัญญูแล้วก็มีตัวเมียนี่แหละเป็นคนที่คุ้มกะลาหัวอยู่เพราะลูกชายทำมาหากินได้ไม่เป็นเลยแต่ว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็เข้ามาช่วยดูแลเหมือนกับลักษณะจะมาคุบกิจการของเธอหลังที่เธอออกมาได้เธอไปแจ้งความนะครับเรื่องราวของเซฟใบหนึ่งซึ่งเขาบอกมีเงินอยู่ข้างในเนี่ย9 ล้านโทษนะมีทองด้วยมีทรัพย์สินสมบัติเนี่ยรวมๆเป็นเงินก็ประมาณสัก9 ล้านหลังจากนั้นครับผมเองก็มีโอกาสติดต่อไปหาทางฝั่งของตัวเจ้าของศูนย์ชื่อว่าป้าแมวป้าแมวก็บอกผมเลยบอกว่าศูนย์แห่งนี้ถูกต้องคุณหนุ่มเชิญมาดูเลยให้เห็นกับตาเลยมาวันไหนก็ได้ผมบอกผมจะไปวันเนี้ยก็คือวันจันทร์วันที่มีการออกอากาศเนี่ยผมส่งทีมงานไปเดี๋ยวนั้นเลยก็คืออาร์มพออาร์มไปถึงเสร็จปุ๊บอาร์มเข้าไปอาร์มถ่ายรูปส่งกลับมาให้ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอผมก็เลยเอาภาพเนี้ย ส่งให้สื่อบางสื่อแล้วก็ส่งให้กับทางฝั่งของตัวคุณเอกสายไหมว่าเฮ้ยเอกลองดูดิอย่างนี้มันได้เหรอสุดท้ายเรื่องนี้มันก็กระจายเป็นวงกว้างคุณก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่ามันมีเตียงปลาปิ้งมีห้องที่เป็นลูกกรงมีกรงขังแม่พัดบอกเขาถูกจับอยู่ในกรงขังหมาต่างๆนานาเรื่องก็แตกประเด็นมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วเห็นไหมผู้ชมมักเรื่องของลูกกับแม่มันกลับกลายเป็นเรื่องของที่ขังแบบเป็นเหมือนกับขออภัยนะเหมือนคุกนรกเหมือนค่ายนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็ไปตีประเด็นกันตอนนี้ว่าเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็ถามบอกอ้าวเปิดได้ยังไงทำไมมีแบบนี้เกิดขึ้นเขาป้าแม่บอกเลยบอกว่าฉันมั่นใจที่ให้คุณมาดูเนี่ยเพราะว่าสบส5โดยผอ.นยนาเนี่ยเขาผ่านเขาอนุญาตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องนะแตกไปเรื่องสบส.แล้วคุณผู้ชมสบส.ยืนยันบอกว่าไม่เคยเห็นเตียงมาก่อนไม่เคยเห็นกรงแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของป้าแมวเนี่ยแหละเป็นคนซุกซ่อนต่อเติมขึ้นมาเองและซ่อนไว้ไม่ต้องการให้ชาวโลกเห็นแล้วไปกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายป้าแมวต้องโดนแน่แต่สบส.ไม่ผิดเพราะสบส.เนี่ยไปตรวจมาแล้ว1,600 ตารางเมตรไม่มีอะไรเลยนี่คุณผู้ชมคือไล่เลียงให้ฟังนะแต่วันนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องราวของทางฝั่งของป้าแมวอีกหนึ่งครั้งที่จะต้องพูดคุยกันเพราะวันนี้ลูกชายก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับผมเลยอันไหนที่ผิดก็คือผิดแต่ถ้าอันไหนไม่ผิดมันก็ต้องไม่ผิดนะเดี๋ยววันนี้ไปฟังเรื่องราวจากปากของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่นภัสว่าทำไมถึงออกมาได้รวมไปถึงเรื่องราวที่เขาสร้างไอ้ศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าที่เขาดำเนินการมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาดำเนินการภายใต้คำสั่งของสบส.เท่านั้นถ้าสบส.บอกผิดเขาปิดตั้งแต่แรกเลยครับวันนี้ฮะเจแปนมานั่งนะฮะสวัสดีครับเป็นลูกชายของป้าแมวนะมีทนายแก้วนะฮะ
4: สวัสดีครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวจะมีทางฝั่งของตัวคุณเอกภพหรือประเสริฐนะฮะแล้วก็ทางแม่นภัสมาแต่ตอนนี้เขาเพิ่งไปแถลงข่าวเดี๋ยวเขาจะมารอแป๊บนึงก่อนเมื่อกี้ที่พี่พูดไปประมาณนี้ถูกไหม
5: ประมาณนี้ครับ
3: แจ๊พี่พูดไม่มีอะไรตกหล่นใช่ไหม
4: ไม่มีครับครบถ้วนครับ
3: โอเคแม่เนี่ยมีลูกกี่คน
5: มี2คนครับ
3: คุณเป็นคนโตหรือคนเล็ก
5: ผมเป็นคนเล็กครับ
3: คนเล็กคนโตเป็นผู้ชายผู้หญิง
5: เป็นผู้หญิง
3: เป็นผู้หญิงนะต
5: ั
3: วคุณเองนี่ทางศูนย์
5: ก็ตั้งแต่ผมกลับมาประมาณปี
3: กลับมาจากไหน
5: นิวซีแลนด์ครับ
3: คุณไปเรียนที่นิวซีแลนด
5: ์
3: ค
5: ุ
3: ณไปเรียนอะไรมาครับ
5: ไปเรียน Health Science ครับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3: ดูแลเกี่ยวโดยตรงเลยนะเนี่ย
5: ก็เป็นวิทยาการสุขภาพประชากรซ
3: ึ
5: ่งผมก็เรียนวิชาหลักๆก็เนี่ยแหละพวกจิตเวชติดยาแล้วก็บริหารแล้วก็เรื่องการเก็บข้อมูล
3: โอเค
5: ครับ
3: นะฮะคุณกลับมาเนี่ยแล้วมันเอางี้ดีกว่าผมถามเลยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับในศูนย์นี้ไหมคุณทำอะไรอยู่ในศูนย์นั้น
5: ก็กลับมาก็จะตั้งนโยบายใหม่ครับตั้งว่าเราจะบริหารศูนย์เนี้ยไปในทิศทางไหน
3: นะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้ววันนี้ทางฝั่งของตุ๊บ้าแมวเนี่ยก็จะมาเองนะฮะแต่เมื่อคืนนะแกทรุดแกป่วย
5: ครับ
3: คือแกเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะฮะแกก็ฉายแสงทำคีโมรักษาตัวอะไรเงี้ยพอดีมาเจอเรื่องนี้แกเลยทรุดแกไม่ไหวก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาแต่ลูกชายก็พอจะรู้เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมฮะ
5: ครับ
3: พี่ถามแบบนี้ไอ้ศูนย์แห่งนี้มันเปิดมา20ปีแล้วนะก
5: ็
3: ดูแลกันมาอย่างนี้ใช่ไหม
5: ก็เริ่มแรกเนี่ยคุณแม่ดูแค่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแหละนะครับเริ่มจากเตียงเดียวแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆครับทีนี้ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นปกตินะครับที่จะเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วก็บางก็จะมีโรคจิตเวชตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเหมือนขยายกลุ่มของคนไข้เรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเนี่ยตัวโสธรชัยเนี่ยไปอยู่ภายใต้เวชกรรมชั้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นสบส.ยังไม่มานะครับสบส.มาในช่วงปี 62-63 ที่ชี้แจงว่าโอเคคนที่ทำศูนย์แบบนี้นะคุณต้องมาอยู่ภายใต้เรานะซึ่งเป็นเนอร์ซิ่งโฮม
3: ครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือตกลงแล้วที่เนี้ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการทางจิตมันคืออะไรกันแน่ศูนย์แห่งนี้แม่คุณทำเกี่ยวกับอะไร
5: แม่ผมเนี่ยเราดูแลทั้งผู้สูงอายุที่เราจะเน้นเป็นกลุ่มคนที่สมองเสื่อมมีอาการจิตเวชและเราก็ดูแลกลุ่มคนอายุเป็นผู้ใหญ่นะครับก็มีอาการจิตเวชแล้วก็มีติดยาแต่ติดยาเนี้ยจะเป็นติดยาที่เราเน้นว่า ือเหมือนเคยติดยาใช้ยาแล้วสมองก็เริ่มเสื่อมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เราเล็งอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยามาก่อนจนจะต้องรับการทานยารักษาอะไรเงี้ยครับ
3: ที่ศูนย์คุณจ่ายยาเองเหรอ
5: ไม่ครับ
3: ไม่ได้จ่ายยาใช่ไหม
5: เราไม่มีจ่ายยาแน่นอนครับ
3: มีหมอไหม
5: ทางศูนย์เราไม่มีหมอ
3: แต่เขาบอกว่ามีหมอมาซูม
5: ใช่ทางเราถ้ามีหมอก็จะเป็นหมอที่เราคอนซัลต์เหมือนเรารีเฟอร์ให้ครับนั้นจริงๆเจ้าของเคสเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอที่เราติดต่อให้หรือเป็นคุณหมอที่ทางญาติเนี่ยเขาไปประสานเองครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยในฐานะสวทชัยเนอร์ซิ่งโฮมก็คือว่าเราเมคชัวร์ว่าคนไข้ได้ทานยาเพราะในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นปกติเลยที่คนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทานยาแล้วก็จะมีทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยครับ
3: นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในมุมของตัวสถานที่แห่งนี้ทำไมมันถึงต้องมีลูกกรงมีหีบเพลงไอ้หีบลวดหนามนะมีห้องขอโทษนะเขาใช้คำว่ากรงขังหมาขังลิงมีเตียงปลาปิ้งมันทำเพื่อมาเพื่ออะไร
5: ทำเพื่อความปลอดภัยครับของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้ที่อยู่ร่วมกันเพราะว่าเราเองเนี่ยทำมา20ปีเนี่ยก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนไข้อาจจะทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ได้เพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาดื้อหรืออะไรงี้เป็นหลักนะบางทีคนไข้ในกลุ่มจิตเวชพอเข้ามาอยู่ในที่ตรงนี้ก็อาจจะแน่นอนว่าต้องไม่คุ้นชินก็เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการหูแว่วมาเขาก็ต้องกลัวใช่ไหมครับเขาต้องป้องกันตัวเองก่อนในทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครทำร้ายเขา
4: หมายความว่าในกรณีที่คุณเอาคนมารวมกันเนี่ยคุณเอาคนมาคละกันหรอครับคนที่คนไม่ป่วยทางจิตกับคนปกติมาอยู่รวมกันหรอครับ
5: ในศูนย์เรามีการแบ่งโซนชัดเจนนะครับในอย่างในภาพที่ขึ้นอย่างนี้เนี่ย
4: ครับ
5: คือในแต่ละโซนโซนสันทนาการโซนคนไข้หญิงเราต้องแยกแหละเพราะว่าป้องกันเหตุการณ
3: ์
5: แล้วก็
3: แต่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของตัวลุงช้างเนี่ย
4: ลุงช้าง
3: เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเองต้องไปนอนอยู่ร่วมกับทางฝั่งของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เป็นจิตเวชนะแต่ต้องไปอยู่ห้องเดียวกันเขาบอกผู้ป่วยคนนั้นน่ะมาชะโงกหน้ามองเขาแบบเนี้ยจนเขาแบบรู้จะทำยังไงเขาก็ต้องทำเป็นหลับไปอะไรเงี้ยเขากลัวอย่างเงี้ยไปอยู่ร่วมกันได้หรอ
5: ทีนี้อันนี้อาจจะผมไม่แน่ใจพูดได้ไหมเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตัวคนไข้อย่างเงี้ยทีนี้ตัวผมส่วนตัวเนี่ยคือผมไม่ได้รู้จักลุงช้างแต่ว่าเบื้องหลังเราก็มีการปรึกษาเอ้ยคนนี้คือคนไหน
3: เมื่อวานคุณเห็นใช่ไหมที่แก
5: ทางผมคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็วิเคราะห์กันแหละก็คนนี้คือเขาเสพยาครับ
3: คนไหน
4: ลุงช้างเหรอครับ
5: ลุงช้างครับมีประวัติในการใช้สาร
4: เสพติด
5: ที่ที่ผมขออภัยนะอาจจะแบบตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นสารเสพติดหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์แต่ทางนี้เนี่ยคือเบื้องหลังเนี่ยก็คนไข้แทบทุกคนที่เนี่ยก็คือจะมีประวัติพอใช้ปุ๊บสมองบางทีคิดไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็วุบญาติก็เดือดร้อนเพราะว่ามีการอาละวาดเพราะฉะนั้นทางเราอ่ะมั่นใจนะว่าเคสของคุณช้างเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณมีอาการจริง
3: ผมว่าวันนี้ทางคุณพูดได้เลยข้อเท็จจริงมันคือคุณพูดได้เลยคุณอาจจะไม่ต้องแบบอึกอึกอักหรอกเพราะว่าผมเข้าใจคุณกลัวจะไปพูดเรื่องประวัติของผู้ป่วยเขาถูกไหมแต่วันนี้มันผมว่าเขาไม
4: ่ผ่านจุดนี้มาแล้ว
3: มันผ่านไปแล้วมันผ่านจุดนี้ไปแล้ว
4: คุณถูกสั่งปิดไปแล้วค
3: ุ
4: ณก็ต้องอธิบายถึงหลักเกณฑ์และเหตุผลว่าศูนย์คุณเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรได้มีการแบ่งการจัดเลเวลของเทียร์ยังไงกับผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้ยังไงเมื่อกี้กลับมาตรงที่คำถามที่พี่หนุ่มบอกว่าหมายความว่าศูนย์กำลังมีคละกันเหรอครับระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับคนปกติเหมือนกับที่ลุงช้างโดนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
5: ไม่ครับ
4: ถ้าคุณต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
5: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
4: คือลุงช้างก็เป็นผู้ป่วยโรคจิตเหมือนกันเลยไปอยู่ด้วยกันได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
5: ก็อาจจะเป็นติดยาด้วยแต่ใช่ครับต้องมีอาการมีที่มา
4: แต่หลักการของศูนย์นี้ก็คือว่าจะแยกอย่างชัดเจนจิตก็จิตคนปกติก็ปกติ
5: คร
3: ับ ตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยหรือโทษนะคนเฒ่าคนแก่เข้ามาเนี่ยคุณมีการตรวจสอบพวกประวัติของผู้ป่วยไหมเวทระเบียนต่างๆว่าเขาป่วยอะไรเป็นยังไงคุณนิดมีการตรวจสอบไหม
5: จริงๆคนทุกคนเนี่ยนะโดยที่เราทำเนี่ยก็คือขั้นตอนเลยนะเริ่มมาเราเพราะว่าเรารับมาจากแอมบูเลนต์ มีการติดต่อมาก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าตอนที่คนไข้มาแล้วอาการอาละวาดเนี่ยตรงนั้นเราไม่ได้มีตำรวจอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องหยุดสถานการณ์ก่อนเพื่อให้มันเกิดความสงบถูกไหมฮะเพื่อความปลอดภัยของคนณตอนนั้นเพราะฉะนั้นปกติเวลาคนไข้มาเนี่ยสองอย่างคือบางทีคนไข้อาจจะเงียบเลยกับสองก็คืออาละวาดอยู่
3: ผมเข้าใจแต่ทีเนี้ยการที่เราจะไปดูแลใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงถูกปะม
5: ัน
3: ต้องดูจากเวชระเบียบแล้วก็ประวัติอาการในการตรวจสอบเขา
5: ใน
3: ตารางคุณได้ดูไหมทางศูนย์คุณได้ดูไหมเพราะว่าตอนที่ผมคุยกับแม่คุณวันก่อนแม่คุณบอกว่าแม่คุณเองเนี่ยไม่ได้ดู
5: เรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับแล้วก็จะดูครับคนไข้ทุกคนเนี่ยจริงๆก็จะมีเอกสารมาก่อนเอางี้ผมแยกงี้เริ่มแรกอ่ะตอนมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยเราก็ต้องรับมาก่อนเพื่อดูอาการเพื่อความปลอดภัยหน้างานแล้วผมก็เชื่อว่าศูนย์อื่นๆที่ทำคล้ายๆกันก็ไปแนวนี
3: ้
5: แต่ทีนี้พออยู่เพื่อดูอาการใช่ไหมคร
3: ับ
5: เราก็ต้องเนี่ยแหละติดตามญาติเพื่อขอเอกสารต่างๆซึ่งในเคสทุกเคสในที่ควรจะเป็นของที่ผมเนี่ยเราก็จะมีการเช็คอยู่แล้ว
4: ถ้าฟังแบบนี้หมายถึงว่าผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยคุณดูทุกราย
5: ทีนี
4: ้ดูเวชระเบียนทุกรายอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
5: ผมใช้คำว่าควรเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าอย่างณวันนี้เนี่ยศูนย์ผมถูกปิดมันก็คือมีความผิดที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะอย่างในเคสของคุณณภัทรอันเนี้ยทางนี้เรายอมรับว่าเรามีความผิดพลาดในการที่ว่า
4: ไม่ได้ดูเวชระเบียน
5: ครั้งแรกเราไม่ได้ดูเวชระเบียนแต
4: ่
5: พอเราดูเราก็มีการ
4: รู
5: ้ตาม
3: คือที่มาดูที่หลับคุณเป็นคนมาดูเองใช่ไหม
5: ผมเนี่ยมาดูเองอีกทีก็ตอนที่เขาอยู่ที่เรามา
3: แสดงว่าก่อนที่คุณจะมาดูเนี่ยคือที่บ้านคุณเนี่ยคือไม่ได้ดูก่อน
5: ดูครับดูเราจริงๆเรามีการติดต่อไปหาทางคุณลูกชายอ่ะ2ครั้งอันนี้ที่ผมเช็คแล้วคอนเฟิร์มแน่ๆมี2ครั้งแน่ๆอย่างเป็นทางการ
3: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าคุณจะพูดเดี๋ยวพูดต่อหน้าเขานะฮะเดี๋ยวทางฝั่งของตัวคุณเอกสายใหม่มาละแล้วก็เดี๋ยวเอาแม่ณภัทรมานั่งด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณคุยเลยว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นคุณยืนยันใช่ไหมว่าลูกชายเขาต้องการที่จะเอาแม่เขามาทิ้งมาที่นี่จริง
5: ๆก็จากที่คุยกันก็เป็นอย่างนั้นครับ
3: เขาเคยไปเยี่ยมไหม
5: เคยมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง
3: ตอนไหน
5: แต่ว่าอันนี
3: ้ไม่ทราบ
5: ไม่ทราบแต่มีครั้งหนึ่งในช่วงในหนึ่งปีแรกครับ
3: แล้วก็ไม่มาอีกเลย
5: ก็ไม่ได้มาอีกเลย
3: อ๋อโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวฟังคุณณภัทรเดี๋ยวคุณพูดต่อหน้าเขาเลยแล้วกันว่าข้อเท็จจริงในมุมคุณเป็นยังไงนะฮะ
5: อ
3: ันไหนที่ผิดคือต้องว่าไปตามผิดนะเพราะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณเรื่องของทางสบสที่มาตรวจสอบด้วยว่าทำไมคุณถึงยังดำเนินกิจการแบบนี้ต่อไปตั้งแต่แรกเนี่ยนะเขาบอกทำมา20ปี
4: แล้วมันมีที่งอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญ
3: เพราะเมื่อวานเขาพูดมาว่าไงแก้วอธิบาย
4: เขาบอกว่าไอ้1,600เนี่ยเขาอนุญาตจริงแต่ว่าไอ้กงเนี่ยมันอยู่เกิน1,600ก็คือมันอยู่ประมาณ 4,000 3,000 กว่า
3: ตารางเมตรที่มันงอกออกมา
4: ที่มันงอกออกมา
3: คือพูดง่ายมีการสอดไส้อ่ะหมกเม็ดอ่ะเขาบอกของคุณน่ะหมกเม็ดแล้วเขาไม่รู้มาก่อนเลย1,600ตารางเมตรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเขาไปดูปกติ
4: ไม่เห็นเขาเห็นปกติ
3: เออเห็นปกติหมดเลยเขาว่างั้นนะฮะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ณที่นี้กล้องอะไรประหยัดสุด
10: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
9: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
12: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
13: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
11: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: อาหารแมวคานิวา
17: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
18: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: มาสู่รายการถึงกระแสนะครับวันนี้แม่ณภัทรมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับแม่ครับ
4: สวัสดีครับ
3: แล้วก็คุณเอกสายใหม่นะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวก่อนมาคุยกันต่อเมื่อเช้าพี่เอกไปไหนอะไรไงบ้าง
19: พาคุณแม่ไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางครับพี
3: ่ครับ
19: ก็คือเอาผิดตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเรื่องก็คือที่มีการอุ้มตัวคุณแม่ไปมีการทำลายร่างกายต่างๆนานาเนี่ยก็เอาไปแจ้งความแล้ว
3: ครับ
19: เพราะว่าเห็นเมื่อวาน
3: แจ้งในส่วนไหนบ้าง
19: แจ้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
3: แจ้งทุกคนเลยนะลูกชายเบอร์หนึ่งเลยไหม
19: ก็ร่วมด้วยครับ
3: มีลูกชายมีใครอีกฮะ
19: ก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวตำรวจจะสอบหมดเพราะคุณแม่ให้รายละเอียดหมดเลยว่าใครทำอะไรยังไงเข้ามายังไงทำอะไรยังไงเพราะว่าผมเนี่ยคุณตอนแรกคุณแม่ก็ลังเลผมก็เลยถามคุณแม่ไปคำถามนึงบอกผมบอกคุณแม่คุณแม่ตอบคำถามผมหน่อยนะคุณแม่คิดว่าวันนี้ความผิดพลาดในชีวิตของลูกคุณแม่เนี่ยคุณแม่คิดว่าลูกคุณแม่จะตอบข้อไหนระหว่างหนึ่งการเอาคุณแม่ไปขังไว้ที่นั่นกับสองการปล่อยให้คุณแม่มีชีวิตรอดกลับมาคุณแม่คิดว่ามุมของลูกคุณแม่เนี่ยจะตอบข้อไหน
20: ข้อสองค่ะ
19: แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณแม่ตอบเป็นข้อสองที่คุณแม่ตอบเองนะผมบอกว่าถ้าคุณแม่ตอบข้อสองเนี่ยคุณแม่ต้องรู้ไว้ว่าถ้าคุณแม่คิดว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากการปล่อยให้คุณแม่ออกมาได้แล้วมาร้องเรียนได้เนี่ยครั้งต่อไปมันจะไม่มีคำว่าผิดพลาดอีก
4: ก็เลยไปแจ้งความ
19: คุณแม่ย่อมรู้ว่าความหมายมันคืออะไรเพราะว่าคุณแม่เขาตอบเองถ้าเกิดว่าเขาตอบว่าข้อหนึ่งผมก็จะไม่อะไรนะพี่ถ้าคุณแม่เขาตอบว่าเชื่อว่าลูกคงคิดว่าข้อหนึ่งว่าการเอาแม่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตผมก็จะไม่ไปต่ออะไ
4: ร
19: แต่แม่เขาเชื่อข้อสองผมก็ต้องบอกว่าถ้าแม่เชื่อข้อสองเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยพลาดตรงที่แม่ออกมาได้ครั้งสองมันจะไม่มีวันพลาดแบบนี้อีกแน่นอน
3: โอเคนี่กำลังคุยกับทางลูกชายของพี่แมวอยู่นะฮะคือลูกชายเขาบอกเขาก็ยืนยันในข้อเท็จจริงของเขานะครับว่าอันดับแรกเนี่ยในสถานที่แห่งนี้นะที่ศูนย์แห่งนี้เขาก็ดูแลเรื่องของผู้ป่วยสูงอายุนะที่อาจจะมีอาการทางจิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนที่เสพยาแล้วก็มีอาการทางจิตจะแบ่งเป็นเลเวลไปนะครับแล้วก็ผู้ป่วยชายหญิงแยกกันอยู่นะฮะส่วนในเรื่องของกรงลูกกรงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขายืนยันว่า
0: มันอยู่ใน 1,600 ตารางเมตรที่ได้รับอนุญาต
19: อ่ะเมื่อวานบอก 4,000 ไม่ใช่ใช่ไหม
0: เดี๋ยวต้องฟังเดี๋ยวต้องฟังเหมือนสงสัยเหมือนกันสงสัยเหมือนกันเนี่ยนะฮะคือแม่คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเดี๋ยวมันต้องขยายความกันต่อไปนะฮะแม่เดี๋ยวแม่ฟังไปเรื่อยๆนะคือวันนี้มุมนี้เขามีอีกมุมนึงมานะครับผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนนะ
4: ครับ
0: แต่เดี๋ยวค่อยมาไล่ๆกันไป
4: ครับ
0: โอเคเจแปนที่ถามแบบนี้ไอ้ลูกกรงเหล่านี้เจแปนที่บ้านเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีไหน
5: ตอนผมกลับมาแล้วกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วเห็นนะครับก็ปี67ที่ผมเห็น
0: 67นะทีมงานเดี๋ยวฝากต่อสายหาป้าแมวไว้ด้วยนะ67นะฮะโอเคจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วไอ้เตียงปาปิ้งเนี่ยใครเป็นคนออกแบบคุณหรือเปล่าเห็นคุณไม่พูดคุณเป็นคนออกแบบ
5: อันนี้ขออนุญาตแก้ข่าวนะครับอันนี้ตัวผมไม่ได้เป็นคนออกแบบเองเริ่มทีเนี่ยไม่อยากพาดพิงคุณแม่แต่อันนี้คุณแม่ก็พูดไปในสัมภาษณ์แล้วเหมือนกันแต่มันไม่แมทก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนออกแบบเองครับ
0: ทำไมถึงไปออกแบบอย่างนี้อ่ะ
5: จากก็ด้วยจากประสบการณ์เขาแหละที่เขาเล่ามานะครับในเรื่องการป้องกันไม่ให้แขนบวมอันนี้แล้วก็เป็นการไม่อยากให้คนไข้เนี่ยปีนไปตอนกลางคืนออกมาแล้วแบบเราก็ไม่อยากให้เขาไปล้มแต่ทางนี้เรายอมรับว่ามันดีไซน์มันหลุดโลกจริง
0: ๆยอมรับดีไซน์หลุดโลกจริง
5: ๆยอมรับครับ
0: แล้วคุณก็ใช้กันมาอย่างเงี้ย
5: คือทางผมเองเนี่ยตอนกลับมานะก็มีการโต้เถียงกันภายในนั่นแหละว่าไม่ควรจะทำ
0: อ๋อคุณบอกแม่แล้วว่าไม่ควรจะทำ
5: แต่ทีนี้
0: เขาบอกแม่คุณไปดูมาจากกวางโจว
5: อันนี้ไม่ใช่ครับคือคุณแม่เขาก็พูดเป็นการเปรียบเปยแหละ
0: เปรียบเปยว่า
5: แต่หมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไปเพื่อที่จะไปดูของต่างๆในต่างประเทศแต่ว่าอันนี้ผมว่าอันนี้ต้องขอโทษพี่น้องทางบ้านคือตอนพูดหน้างานเนี่ยคือเขาอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปอย่างเงี้ยทางนี้สังคมก็เลยไปจับในเรื่องตรงนั้นอันนี้ทางนี้ผมก็ต้องขอโทษแทนคุณแม่ที่จริงๆเขาจะมาในวันนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มาหาไง
0: ครับอ๋อๆก็เอาเป็นว่าแม่ออกแบบเอง
5: แม่ออกแบบ
0: แม่ออกแบบเองผมพี่ถามนิดนึงไอ้กรณีที่กับรัดแขนเนี่ยมันเคยเกิดเหตุมันเคยเกิดอะไรเหรอคุณถึงต้องไปออกแบบเนี้ย
5: อ๋อมีแน่นอนครับแล้วก็เป็นความทั่วไปในคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมนะแล้วก็เหมือนว่ามีการที่มันตัวเตียงมันต่ำเนี่ยคือโดยทั่วไปคนแก่เขาก็จะเหมือนตัวผอมๆเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กด
0: มันจะมีภาพที่คุณส่งมาให้ใช่ไหม
5: ที่เป็นอันนี้คือเป็นตัวอย่างครับถ้าเกิดว่ามันมัดเยอะแล้วมันถูกละเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถไปถึงจุดนี้ได้ดังนั้นผมคิดว่าก่อนหน้านี้ที่คุณแม่อธิบายมาแล้วมาอีกเนี่ยส่วนหนึ่งชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันรุนแรงได้ขนาดไหนเองเนี่ยครับก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้เราเอง
0: ที่มัดมือไว้เหรออันนี้มัดไว้เป็นแบบนี้เหรออ
5: ันนี้คือเคยมัดไว้แล้ว
0: เขาเป็นแบบนี
5: ้แล้วก็เป็นแบบนี
0: ้ก็เลยไม่อยากจะมัด
21: มัด24ชั่วโมงเลยนะ
0: มัด24ชั่วโมงเลยเหรอ
21: มัด24ชั่วโมงเลยค่ะ
5: คือไอ้หมายถึงอันนี้หมายถึงอะไรนะ
0: ไม่หมายถึงเวลามัดมือเนี่ยมัด24ชั่วโมงไหม
5: จริงจริงอันน
0: ี้ไม่แต่ว่าตอนแม่เขาไปมันไม่มีมัดแล้วนี่เพราะเขาเป็นกรงแล้วไง
21: กรงก็มัดค่ะ
0: กรงก็มัดเหรอ
21: ด้วยครอบด้วยก่อนที่น้าจะได้ออกมาเนี่ยอาหงอ่ะก็ยังโดนมัดแล้วก็ครอบแล้วอาหงก็ตายก่อนที่แม่ออกมาก่อนที่น้ำพัดออกมาได้ประมาณไม่กี่วัน
0: ซึ่งมันมีไหมมีครอบไปแล้วก็มัดไว้ด้วยไหม
21: ท้องเขาขยับไม่ได้เขาจะร้องโหยหวนทุกวันเลย
5: ถ้าอันเนี้ยผมเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อันเนี้ยอาจจะเป็นคนละข้อมูลกันนะตัวผมอ่ะทางนี้ตัวแทนทางศูนย์ที่ผิดไปแล้วเนี่ยก็คือทางเราก็ยืนยันว่าไม่ได้มัดพร้อมกับอยู่ใต้กรงอะครับ
0: โอเคทีนี้ไอ้กรงอันนี้แม่เป็นคนออกแบบเองนะ
5: ครับผม
0: แม่ออกแบบเองนะอันนี้นะนี่นะโอเคตอนออกแบบต้องส่งแบบให้ใครดูไหม
5: จริงๆไม่นะครับไม่ได้อยู่ในข้อบังคับอะไรแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าตอนแรกผมแย้งไปแม่อันนี้มันแปลกๆนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปเช็คคือสปส.มาตรวจอะแล้วมันผ่านอะ
19: ตรวจแบบนี้ใช่ไหมแบบที่มีกรงครอบอย่างนี้แล้วนะ
5: ก็ต้องเห็นแล้ว
4: เดี๋ยวมาถึงว่าสปส.เจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วแล้วเขาก็อนุญาตว่าทำได้เหรอ
5: ก็ต้องเห็นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามานะแล้วเขาไม่เห็นกรงอย่างนี้ข้างหลังเนี่ย แต่อย่างน้อยเขาก็ต้องเช็คด้านหน้าอยู่แล้วครับนั่นเนี่ยมันอยู่ด้านหน้า
0: คือสรุปแล้วคืออันเนี้ยมันอยู่ด้านหน้าคือเปิดเข้าไปเจอเลยใช่ไหม
5: ครับเปิดเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยครับ
0: เขาบอกคุณเอาหลบหนีไปเพราะเขามาแล้วเขาไม่เห็น
5: คือผมว่าเตียงมันใหญ่นะมันไม่รู้จะไปมุดไว้ตรงไหนแบบตรงบันไดไม่ได้
19: เออพูดดี
0: อืมเตียงมันใหญ่มาก
19: บางอันมันเชื่อมติดกับเตียงที่มันเปิดฝาครอบมา
4: เปิด
19: ถูก
4: ข้างๆใช่ไหมครับ
19: ถูกเปิดข้างบนพี่
0: คือเตียงเนี่ยมันเป็นสลักล็อกไว้อย่างนี้เลยเปิดมาแบนบานอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะยกหนีไปคงเป็นไปไม่ได้นะฮะคือยืนยันว่าสปสเคยเห็นสปส5นะ
5: ยืนยันครับ
0: นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางป้าแมวนะป้าแมวสวัสดีนะครับป้าแมวป้าแมวช่วยปิดโทรทัศน์ปิดทีวีปิดอะไรก่อนป้าแมวทีมงานช่วยบอกเขาก่อนได้ไหมฮะว่าเขาปิดทีวีก่อนที่จะเข้าสายนะมันน่าเกียดอ่ะเอาโอเค
6: ตอบไม่ตอบฮะให้น้องตอบ
0: ฮะ
6: ให้น้องตอบ
0: ไม่คุณบอกเขาสิ
4: บอกกับแม
0: ่บอกแม่สิแม่คุยได
5: ้แม่อันนี้คำถามคืออะไรนะ
0: พี่แมว
6: ค่ะ
0: ครับไอเตียงอันนี้ตกลงพี่แมวเป็นคนออกแบบใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: โอเคพี่แมวครับผมถามนิดนึงสปส.เคยเข้ามาดูไหม
6: ก็มาตรวจทุกปีนั่นแหละ
0: แล้วเขาเห็นไหมครับพี่แมวพี่แมวแม่เขากูสปส.ใช่ไหม
6: ไม่อยากถอมฮะไม่อยากให้ใครต้องมา
0: เขาไม่อยากให้ใครต้องมา
7: เดือดร้อน
0: เดือดร้อน
5: คือ
0: คุณพูดได้เลยคุณพูดแทนเลยอ่ะ
5: ผมคิดว่า
6: อาจจะไม่เห็นก็ได้มันก็อยู่อย่างน
0: ั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่แมวเดี๋ยวขอคุยกับลูกก่อนเอาเชิญ
4: ยังไงครับ
5: ผมว่าเราตอบไปในความจริงที่เราเป็นมุมของเราไปผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็การควบคุมในประเทศนี้ครับ
19: ดี
5: ก็เป็นความจริงในมุมของเรานะ
19: คุณพูดแทนคุณแม่ได้เลย
0: คุณพูดแทนได้เลยคือไม่ต้องกลัวเลย
4: แล้วเจ้า
0: หน้า
4: ที่เขามาเห็นแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาออกใบอนุญาตอย่างไรเชิญเลยครับ
5: โอ้นี่ผมขอพูดในข้อเท็จจริงครับตัวผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น
4: เข้าใจครับ
19: แล้วที่คุณทราบมาว่าไงบ้าง
5: ก็ที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีการเข้ามาเช็คเราอย่างล่าสุดเลยก็พฤศจิกา
4: 68
0: พฤศจิกาหรือพฤษภา
5: พฤศจิกาก็ต้องเป็นอะไรผมโทษทีเดือน11นะ
4: เดือน11
5: เดือน11
0: พฤศจิกานะ
19: ครับรอบเขา
0: เป็นไงฮะเข้ามายังไง
5: ทุกอย่างที่เห็นกันในรายการมันก็อยู่อ่ะครับไม่ได้ไปซ่อนที่ไหนอะไรยังไง
0: เขาเห็นใช่ไหม
5: ก็ถ้าเข้ามาก็ต้องเห็น
0: ไม่ผมถามคุณง่ายๆเลยเขาเห็นใช่ไหม
5: ก็ต้องเห็น
0: เห็นใช่ไหม
5: เห็น
4: หมายถึงว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ลงมาปี68ลงมาเยอะไหมครับมีการกระจายกำลังมีการเจ้าหน้าที่ก็เดินดูกันทั่วๆไปอย่างนั้นถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งสถานที่ก็คือพวกกรงพวกนี้ก็วางอยู่จุดๆเดิมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนเลย
5: ไม่ได้เคลื่อนย้ายครับอาจจะมีเตียงเวอร์ชันใหม่ๆมาบ้าง
0: โอเคนะครับ
7: ใช่ไหมใช่ผิดแต่ผิดอยู่แล้วจะมากจะน้อยจะอย่างไรอันนี้ผิดอยู่แล้วแต่ว่าต้องพูดความจริงทั้งหมด
5: ครับ
0: อะไร
4: ไม่ก็กำลังจะบอกว่าใช่ครับพี
0: ่เห็นปากไม่ปุ๊บไม่
4: อะไรใช่ผมกำลังบอกว่าข้อกฎหมายที่ต้องไปเขายังมีโอกาสที่จะไปอุทธรณ์คำสั่งพี่ต้องเข้าใจว่าคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่สบส.5เนี่ยมีคำสั่งให้ปิดแต่ตอนท้ายกฎหมายเนี่ยมันก็ยังแค่บอกเป็นมุมกฎหมายนะครับว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปอุทธรณ์คำสั่งชี้แจงถึงเหตุผลได้ต่างๆนานาก็ลองไปว่ากันในกระบวนการของศาลปกครองครับ
0: ครับก็ในมุมของตัวบีมเองเดี๋ยวมาชี้แจงอีกทีนึงนะทางนู้นเขาต้องการจะพูดเลยต่อหน้าเลยเขาว่างั้นยินดีนะยินดีนะฮ
22: ะ
0: โอเคพี่จำเป็นต้องพูดตามข้อเท็จจริงเพราะเขาส่งมาเดี๋ยวไม่เอ่ยไปก็กลายเป็นว่า
22: จริงๆแล้วหนูคิดว่าเรื่องนี้หนูไม่อยากให้เขามาโหนแสงแม่หนูค่ะ
0: อ๋อไม่อยากให้เขามา
22: จะโหนแสง
0: อ๋อ
19: โหนไม่ใช่โหนแสงไม่เกี่ยวกับแม่แต่เกี่ยวกับหนูนี่แหละ
0: เกี่ยวกับหนู
19: เกี่ยวกับหนูนี่แหละ
22: มันเรื่องที่คุณแม่ได้โอกาสมาช่วยเหลือคนกับพี่หนุ่มตอนนี้เขากำลังจะโหนเข้ามาใน
0: เขาไม่ได้เขาจะ
19: หนูนี่แหละเขาจะไขว้กับหนูโดยตรงเนี่ยแหละจ้ะ
0: ตอนนี้เพราะเขายังบอกว่าหนูเองเนี่ยโกหกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีการแฟนหนูก็ยังไปราวีเขาอยู่แต่หนูบอกไม่ใช่เขาเท็จจริงเดี๋ยวมาว่ากันเนาะหรือไม่อยากให้เข้ามา
22: ไม่อยากออกค่ะเพราะว่าเขาไม่สำคัญอะไรในชีวิตหนู
0: โอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะ
4: ครับ
0: ขอบคุณนะ
5: ครับ
0: ขอบคุณพี่แก้วนะ
4: ครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
4: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดคุณชมครับ
4: ครับ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณชมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
8: โหนกระแสจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย
10: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
23: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
24: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
25: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
26: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลปพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
27: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
28: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยจ้า
29: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
28: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยจ้า
30: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลย SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะทำไมคนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยว่าทำไมเราถึงควรจะเริ่มมาสนใจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่อายุยังน้อยๆอยู่รวมถึงปัจจัยต่างๆมากมายนะคะที่ทำให้อสังหานั้นน่าลงทุนหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะกับประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบจก. Agency for Real Estate Affairs และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรโชคชัยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรบกวนคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์อีกวันนึงค่ะมีอีกหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของการใช้สินเชื่อธนาคารเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์
1: ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถกู้ได้เราอาจจะมีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปกู้ธนาคารมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งโอกาสมีทั้งความเสี่ยงด้วยถ้าคนอายุยังน้อยอยู่เนี่ยควรประเมินความสามารถในการผ่อนยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซ
2: ื้อค่ะอย่างที่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมีเงินดาวบ้างเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้แบงก์ก็พยายามให้เรากู้โดยที่แบบว่าไม่มีเงินดาวนะครับอันนี้เป็นกับดักกันสำคัญเนี่ยครับเรากู้ไปเนี่ยเงินผ่อนมันจะสูงกว่าค่าเช่าเลขอย่างนึงช่วง3ปีแรกเนี่ยทำให้เราตายใจว่าเนี่ยเรากู้แค่3จุดดอกเบี้ยแค่ 3.5% อะไรพวกนี้เนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วเนี่ยต้องไปรีไฟแนนซ์ใหม่ยุ่งยากไปอีกดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าตัวอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องศึกษาดีๆว่าแบงค์ไหนเป็นยังไงบ้างช็อปอะไรก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยครับนะเราเป็นถึงแม้จะเป็นหนี้อะไรก็ตามในระยะเวลา10ปี20ปีหรือ30ปีเนี่ยเราก็จะจบได้ไวนะครับบางทีเนี่ยสมมติเราเริ่มต้นอายุประมาณ21 22เนี่ยครับแล้วเรากู้เงินซื้อแม่บ้านเนี่ยอาจจะไม่เกิน45ปีแล้วก็ผ่อนหมดแล้วแต่ความจริงแล้วเราควรจะผ่อนให้ไวกว่านั้นเนี่ยครับมีเงินเท่าไหร่เราก็เทลงไปได้โบนัสมาก็เทลงไปมันก็ลดทั้งต้นทั้งดอกอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับของคนที่อายุยังน้อยเนี่ยเราก็จะหมดภาระหนี้สินได้ไวขึ้นนะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหโครงการอสังหาก็มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมาดึงดูดใจ
2: ครับผม
1: อะไรเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยควรซื้อหรือว่ายังไม่ควรซื้อคะอาจารย
2: ์สำคัญดูแล้วต้องช็อปอะไรดูก่อนอย่าซื้อเพราะว่ามันเซลน่ารักดีหรือตรงนั้นเนี่ยนะครับ นะฮะอาจจะต้องซื้อดูว่าคุ้มค่าอันไหนที่คุ้มดูแล้วคุ้มค่ากว่าอันที่สองเนี่ยเราดูโครงการอาจจะไม่ใช่ดูแต่โครงการใหม่นะโครงการบ้านมือสองเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่เลยก็มีหรือบ้านมือสองมีคนอยู่จนรวยๆแห้งๆแล้วก็ย้ายออกไปก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเรามีพลังนะเรามีพลังและมีเวลาออกไปช็อปอะไรเดินดูตามชุมชนต่างๆได้คอนโดในตึกต่างๆเนี่ยได้มากกว่าพวกคนที่แก่แล้วเนี่ยนะครับนะดังนั้นการที่เรามีพลังหนุ่มสาวอย่างนี้เนี่ยเราไปลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลวิจัยต่างๆสำรวจได้ดีกว่าแล้วก็จะได้ทรัพย์สินที่เหมาะสมกับการซื้อได้มากกว่านั่นเองนะครับ
1: ค่ะทีนี้การลงทุนในอสังหาบางทีเนี่ยก็จะคนอายุน้อยอาจจะมองข้ามไปมีอะไรบ้างที่ควรจะคำนึงถึงนอกจากเงินที่เราจะไปซื้ออย่างเดียวเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ก็อย่างที่บอกเรื่องของทำเลอะไรต่างแต่คนหนุ่มสาวอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีมี AI อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ChatGPT ใช้หลายอันเนี่ยครับมาเพื่อที่จะศึกษาดูว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างแนวโน้มการลงทุนตรงนี้เป็นยังไงบ้างสามารถที่จะถาม AI อะไรต่างได้ดีเนี่ยครับอันนี้คนที่อายุมากกว่าเนี่ยอาจจะมีความคล่องตัวทางด้านนี้น้อยดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะศึกษาอะไรต่างได้ดีกว่านะแล้วก็ไม่ยึดติดใจจนเกินไปไม่ได้เชื่องช้าจนเกินไปนะก็ทำให้เราลงทุนในฐานะคนหนุ่มสาวได้ดีกว่าที่เราไปลงทุนตอนที่เราเริ่มจะแก่แล้วอะไรพวกนั้นนะครับ
1: ค่ะพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้มีผลต่อการเลือกลงทุนในอสังหาไหมคะอาจารย
2: ์มีผลมากเลยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารทั้งหลายหรือว่าแหล่งเงินต่างๆก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เราไปกู้ไปเที่ยวบ้างศูนย์เปล่าเนี่ยครับหรือไปซื้อรถบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดโดยเฉพาะรถที่เป็นรถไฟฟ้านี่ก็ซื้อแล้วก็ขายที่อย่างเดียวเอาไปหรือซ่อมอะไรไม่ได้แล้วอะไรมองนั้นเนี่ยครับมันอาจจะเป็นความศูนย์เปล่าก็ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราต้องคิด ในลักษณะที่เป็นคิดแบบแนวคิดที่ปฏิวัติหรือแนวคิดที่เป็นกบฏต่อแนวคิดเดิมๆแบบคอนเวนชั่นนอลทั่วไปเนี่ยเรามาซื้อบ้านอะไรต่างเนี่ยครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เราจะไปเอาเงินไปใช้จ่ายอิรุ่ยฉุยแฉกต่างๆนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วพวกผังเมืองล่ะคะอาจารย์มีผลไหมอย่างเช่นว่าแนวรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเราควรจะเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยไหมคะ
2: ครับส่วนใหญ่คนผังเมืองนี่มีผลต่อการพิจารณาในแง่ของผู้พัฒนาที่ดินเนี่ยครับนะก็แถวนี้มันดีก็สามารถที่จะพัฒนาที่ดินให้มันดีขึ้นมาได้แต่สำหรับเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเช่นแถวนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้นบ้านเราก็จะเจริญมากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของถ้าเราซื้อบ้านจริงๆเนี่ยตัวผังเมืองต่างๆทางผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินก็จะคิดเอาให้เราอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคิดต่อไปก็คือว่าในย่านนี้เนี่ยถ้ามันเจริญขึ้นมาได้มากเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแถวนี้มันไม่เคยมีอะไรดึงดูดให้เจริญเท่าที่ควรไม่มีโครงการอสังหาทรัพย์ในเชิงพาณิชย์มากนักเนี่ยมูลค่าก็จะไม่มีเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงตลาดของบ้านหรือว่าคอนโดมือสองด้วยน
2: ่
1: าสนใจมากๆเลยแสดงว่าตอนนี้ตลาดอสังหามือสองก็ยังน่าเข้าใช่ไหมคะ
2: โอ้ใหญ่กว่าตลาดมือหนึ่งด้วยครับมีขายเป็นล้านหน่วยเลยทีนี้ถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าถ้าเกิดเทียบกับการเดินทางเนี่ยใกล้กว่ามือหนึ่งแล้วก็ถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็ที่สามเนี่ยเราก็ดูได้ว่าบ้านหลังนี้หรือคอนโดแห่งนี้นี่มีใครเสียชีวิตผิดปกติไหมหรือว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงหรือน้ำเคยท่วมหรือเปล่าเออนะไอ้มือหนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะออกว่าออกก้อยเลยเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถที่จะได้บ้านที่คุณภาพดีๆถ้าเกิดต้องซ่อมแซมบ้างก็ธรรมดาต้องมาซ่อมบ้านก็เหมือนเราซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราก็ต้องต่อตกแต่งต่อเติมไอ้บ้านมือสองก็ซ่อมแซมอีกนิดหน่อยดังนั้นเงินที่จ่ายไปนอกเหนือจากค่าซื้อบ้านเนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งด้วยซ้ำไปครับ
1: มีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการเข้าไปเลือกดูอสังหามือสองพวกนี
2: ้คือถ้ามันเก่าเกินไปเนี่ยนะแล้วก็อย่าไปซื้อมาเลยนะครับนะต้องซ่อมแซมมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะอาจจะอย่าไปนั่นเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้มือสองเก่าๆมือสองที่ใหม่ๆเนี่ยมือสองที่แทบไม่มีคนอยู่เลยหรือไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะดังนั้นเราสามารถที่ซื้อได้ตอนนี้เป็นช่วงตลาดของผู้ซื้อนะราคาไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่แบบสมัยก่อนราคาไปถึงไพลิสเนี่ยราคาไพลิสในโครงการจัดสรรมันขึ้นรายเดือนอันนี้ไม่มีขึ้นละมีแต่ลงหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยดังนั้นเราค่อยๆไปต่อรองยังได้นะครับดังนั้นอย่าไปรีบร้อนซื้อครับ
1: ค่ะแสดงว่าในตลาดผู้บริโภคเองก็หันมาให้ความสนใจกับบ้านหรือว่าคอนโดมือสองมากขึ้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: คือซื้อมาแล้วก็ปล่อยง่ายใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ครับก็ซื้อมาต้องดูว่าไหนปล่อยง่ายๆด้วยเหมือนบางที่อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันนะมือหนึ่งก็เหมือนกันบางที่ก็อาจจะปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันแต่อย่างน้อยสุดถ้าเราซื้อมือสองเนี่ยหนึ่งมันใกล้กว่าสองมันถูกกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30% นั้นเราซื้อมือสองเนี่ยอย่างเช่นว่าอยู่แถวมีนบุรีเนี่ยครับคอนโดตารางเมตรละ 7-8 หมื่นนะแถวที่ผมอยู่แถวยานนาวาเนี่ยทางด้านใต้ของสาทรไปแค่3กิโลเมตรน
1: ะ
2: ราคาก็ 7-8 หมื่นเหมือนกันถ้าเป็นมือสองราคาประมาณสักอายุประมาณ30ปีแต่ยังสภาพดีๆอยู่เลยนะแผ่นดินไหวไม่สะเทือนเลยเนี่ยครับนะขายแค่ 4-5 หมื่นเองแต่ว่ามินบุรีไปถึงนู่น 7-8 หมื่นโอ้โหมันนึกเป็นเลือกมาจะซื้อบ้านมือหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆนะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าอยากจะลงทุนแล้วแต่มีเงินเก็บไม่มากอาจารย์คิดว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ก็หนึ่งเนี่ยศึกษาทำเลก่อนแล้วโครงการก่อนเดินดูหลายโครงการต้องชอบมาราวสัก10กว่า20โครงการก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อเลาะลากแรกพบอะไรเงี้ยสองเนี่ยเราก็มีแค่เงินดาวก็พอแล้วเช่นคอนโดล้านนึงมีเงินดาวแค่แสนห้าก็พอนะยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอคอนโดไหนที่เป็นมือสองเขายอมลดราคาจากล้านหนึ่งเนี่ยเหลือแค่ 8-9 แสนเนี่ยครับแล้วเราก็ซื้อมาได้กำไรตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแล้วถ้าเงินไม่พอจริงเงินแค่แสน2แสนเนี่ยหยิบยืมจากพ่อแม่มาก็ยังได้นะครับหรือญาติพี่น้องอื่นก็ยังได้ดังนั้นมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยไม่ใช่ว่าเราต้องมีทั้งล้านหนึ่งถึงจะซื้อได้ไม่ได้เราไม่ได้ซื้อสดสักหน่อยเพราะเราใช้เงินในอนาคตของเรามาซื้อนั่นเองครับ
1: ค่ะเรียกว่าต้องดูข้อมูลให้เยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบให้เยอะๆนะคะ
2: อ๋อใช่ครับแบบว่าซื้อแบบปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินไม่ได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงคนรุ่นใหม่อายุสัก 20-30 ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
2: ก็หาข้อมูลให้ดีๆเนี่ยครับนะแล้วก็ศึกษาให้ดีๆแล้วก็มันลงพื้นที่นะครับในโครงการบ้านเรามีโครงการคอนโดอยู่ 4-5 โครงการแล้วก็ไปเดินช็อปอะไรแล้ว 4-5 โครงการนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าชั้นบนสุด
3: ที่วิวสวยๆเนี่ยขายตารางเมตรเท่าไหร่รองลงมาประมาณเท่าไหร่และเตี้ยสุดประมาณเท่าไหร่นะครับหรือริมสระว่ายน้ำราคาถูกกว่าและแพงกว่าเนี่ยเราเห็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่น่าซื้อนะครับแล้วก็ค่อยๆไปต่อรองคุยกับลูกค้าแล้วบางทีเปิดไปเจอคนที่ซื้อขายเนี่ยแล้วจะไม่ต้องรีบขายไปเมืองนอกจะไปต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราซื้อไว้นี่เราก็ได้กำไรตั้งแต่วันแรกขึ้นราคามันแค่ 70% ของราคาปกติเนี่ยเราซื้อในราคาถูกกว่าปกตินี่อีกสัก 2-3 ปีราคาไม่ขึ้นเลยแล้วก็กำไรตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อแล้วเพราะเราซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองครับ
1: โอ้โหได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
3: ยินดีครับแล้วอย่างนึงทางธนาคารก็เชื่อถือด้วยว่าโอ้โหเด็กหนุ่มคนนี้นะเขาสนใจซื้อนะเขาอยากจะได้เอาไว้เนี่ยไม่ใช่ประเภทเอาเงินไปลุ้ยฉวยแฉกเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจที่จะให้สินเชื่อนะก็จะมีความมั่นคงในการปล่อยรับสินเชื่อมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณค่ะ
3: ครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับโชคดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะวันนี้ดิฉันสายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เปใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
5: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
6: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
4: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
7: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2-3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3-4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
9: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: เราต้องเราก็ไม่เคยคิดจะมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่เคยเลย
0: ไม่เคยวันดีๆที่ปิงนึกถึงก็เป็นวันที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายแล้วก็ได้เป็นศิลปินนะคะดีใจมากเพราะว่าจากตอนแรกที่เราแบบโคเวอร์เพลงคนอื่นมาตลอดอันนี้เอ้ยเรามีเพลงของตัวเองแล้วนะภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะ
2: งานแต่งครับ
3: ตรงนี้เลยค่ะส่วนหลังบ้าน
2: งานแต่งของเรานี่เราจัดกันเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนมาช่วยออกแบบกันไปครับ
3: เหมือนเราได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักอะค่ะ
2: ดูกี่ทีก็ไม่ถึงวันวานครับ

0: $50,000 FTMO challenge. Start now.
1: ให้แม่และเจ้าตัวน้อยใกล้กันมากกว่าที่เคยเริ่มต้นจากนมแม่สู่ซินไบโอติกที่มีต้นกำเนิดจากนมแม่เพราะทุกความพร้อมรอบด้านเริ่มจากรักของแม่

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: สำหรับยะวันที่พิเศษอาจไม่ใช่วันที่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อาจเป็นวันที่เราได้ตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้คนที่เรารัก

0: ชร์เดอะเลิฟวิทนูเทลล่าตอนนี้นูเทลล่าจับมือกับคัสสันรังสรรค์เมนูพิเศษส่งท้ายปี
1: ตามไปชิมได้ที่7-11นี่ถึงสิ้นปีนี้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
7: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวายวันเดอร์วายโซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นบุ๊ควันเดอร์แลนด์โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International จันทบุรี Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติไปกันได้นะคะวันที่4-8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทร์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับคําวันนี้คําวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569หรือ2026เราคุยต่อเนื่องจาก2วันที่ผ่านมานะครับทั้งบทสรุปของฟุตบอลFIFA อาเซียนคัพ2026ที่ FIFA หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนอกเหนือจากการเตะ ชิงแชมป์อาเซียนที่มีเตะกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็มีรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ผมไล่เรียงให้แฟนๆเจาะกีฬากับบิ๊กแจ๊ได้ทราบกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ารายการนี้ก็มีทีมรับเชิญเข้าร่วมแข่งขันด้วยรวมทั้งหมดเป็น14ชาติ8ชาติเนี่ยเล่นใน FIFA อาเซียนครับอีก6ชาติที่เรียกว่า FIFA World Ranking หรืออันดับโลกเนี่ยต่ำกว่าก็จะเล่นใน FIFA อาเซียน Challenge ครับที่เป็นระดับรองลงไปถ้าเป็นดิวิชั่นก็เหมือนดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เนี่ยนะครับแน่นอนไทยเราก็แข่งฟุตบอล FIFA อาเซียนครับและเมื่อวานก็ได้รายเรียงไปแล้วนะครับว่า2กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B เนี่ยบทสรุปที่ออกมาในกลุ่ม B ที่ไทยเราอยู่เนี่ยแม้ว่าไทยเราจะแพ้ฟิลิปปินส์ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม1ประตูต่อ2แต่ก็เป็นเพราะว่าเราเอาผู้เล่นสำรองลงสนามเปลี่ยนแปลงจาก2นัดแรกที่เราชนะปากีสถาน 4-0 แล้วก็ชนะเวียดนาม 2-0 ซึ่งมันส่งผลทำให้ไทยเรารับประกันการเป็นแชมป์ของกลุ่มซึ่งรายการนี้2กลุ่มเอาทีมที่เป็นแชมป์แต่ละกลุ่มเข้าไปเจอกันในรอบชิงเลยทีมที่เป็นอันดับ2ของ2กลุ่มก็จะไปเตะชิงที่3กันพอไทยเราชนะเวียดนามได้เรารับประกันการได้แชมป์ของกลุ่มเรามี6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกแม้ว่านัดสุดท้ายเราจะแพ้ก็จะไม่ส่งผลอะไรแล้วต่อให้เวียดนามชนะนัดสุดท้ายขึ้นมามี6คะแนนเท่าเรายังไงเวียดนามก็จะไม่มีทางเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่ารายการนี้ใช้วิธีพิจารณาถ้าหาก2ชาติไหนมีคะแนนเท่ากันจะดูที่ head to head การเผชิญหน้ากันโดยตรงของ2ชาตินั้นซึ่งไทยชนะเวียดนามยังไง head to head เราก็คือดีกว่าเวียดนามเวียดนามเนี่ยนัดแรกพวกเขาชนะฟิลิปปินส์แค่ 1-0 นัดที่2แพ้ไทยเรา 0-2 นัดปิดท้ายรอบแรกแม้ว่าเวียดนามจะชนะปากีสถานได้ 4-2 แต่ก็ทำให้พวกเขาได้อันดับ2ของกลุ่มเท่านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปชิงอันดับ3ส่วนในกลุ่ม A ที่เมื่อวานผมพูดทิ้งท้ายไว้นะครับก่อนที่อินโดนีเซียจะเข้าชิงแล้วก็ชนะไทยเราในการดวลจุดโทษชี้ขาดหลังจากเตะกัน90นาทีเสมอกัน1 120นาทีเสมอกัน 2-2 ต้องไปดวลจุดโทษชี้ขาดแล้วสุดท้ายเป็นอินโดนีเซียที่คว้าแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษชนะไทยเรา 4-2 แต่ประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาพูดถึงเอาว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่ารายการเนี้ยการที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำให้การตัดสินของผู้ตัดสินมันมีการโอนเอียงเข้าข้างหรือช่วยเหลือเจ้าภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่าที่น่าสังเกตที่สุดก็คือนัดสุดท้ายของรอบแรกเมื่อวานได้บอกไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่นัดแรกอินโดนีเซียชนะสิงคโปร์ 2-0 ในขณะที่มาเลเซียชนะบังคลาเทศ 3-0 เฉพาะนัดแรกเนี่ยทั้งอินโดทั้งมาเลย์มี3คะแนนเต็มแต่มาเลเซียได้เปรียบนิดนึงตรงผลต่างประตูได้เสียก็มากกว่า1ลูกละพอนัดที่2 2ชาตินี้เจอกันและเสมอกัน 0-0 ก็เท่ากับว่าทั้ง2ชาติต้องไปลุ้นในนัดสุดท้ายต้องพยายามเอาชนะคู่แข่งให้ได้แล้วต้องชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะลุ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเนื่องจากว่าพออินโดกับมาเลเซียเสมอกัน 0-0 ปุ๊บ head to head ก็เท่ากับว่าเสมอกันละคราวนี้ก็ต้องไปดูที่ว่าผลต่างประตูได้เสียชาติไหนจะยิงได้มากกว่ากันหรือมีผลต่างประตูได้เสียมากกว่ากันก็ต้องมาลุ้นที่นัดสุดท้ายอย่างที่ได้บอกนะครับมาเลกุมความได้เปรียบเหนืออินโดอยู่1ประตูจากผลต่างประตูได้เสียที่ยิงได้มากกว่าอินโดในนัดแรกนัดปิดท้ายเนี่ยมาเลเซียเจอกับสิงคโปร์อินโดนีเซียเจอกับบังคลาเทศเตะกันเมื่อ5วันก่อนวันที่1ตุลาคมก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกมเนี่ยเป็นมาเลเซียที่มีโอกาสที่จะผ่านเข้าถึงรอบชิงด้วยผลต่างประตูได้เสียดีกว่าสิงคโปร์อยู่จนกระทั่งถึงช่วงท้ายเกมและก็ช่วงทดเวลาหลังจากที่มาเลเซียนำสิงคโปร์ 1-0 ตั้งแต่8นาทีแรก ขยับเป็น20นาที26แล้วก็มาได้อีก4ประตูในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมลูก30 40 50เนี่ยได้มานาที62 76แล้วก็87ครบ90นาทีมาเลเซียนำสิงคโปร์อยู่50ถ้าจบ50นั่นหมายถึงว่าอินโดนีเซียต้องชนะบังคลาเทศไม่ต่ำกว่า6ลูกเพราะว่าผลตามประตูได้เสียของอินโดนีเซียเป็นรองมาเลย์อยู่1ลูกตั้งแต่นัดแรกอินโดนีเซียเนี่ยนำบังคลาเทศ 1-0 ตั้งแต่11นาทีแรก 2-0 หลังจากผ่าน20นาที 3-0 เมื่อผ่านไปถึงนาที37ซึ่งทั้ง3ลูกเนี่ยอินโดนีเซียได้ประตูจากมิเชลเบเกอร์หนึ่งในนักเตะที่พูดง่ายๆคือไม่ใช่อินโดนีเซียแท้ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชื่อนามสกุลบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเกิดที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วก็โอนสัญชาติมาเล่นให้กับอินโดนีเซียในปี2026นี่เองเลยครับหลังจากที่ก็ใช้ชีวิตการเป็นนักเตะเยาวชนอยู่กับเมลเบิร์นวิกตอรี่หลังจากนั้นก็ถึงย้ายไปเล่นในอินโดนีเซียในช่วงปี2ปีหลังนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่อินโดนีเซียเรียกว่าดึงให้มาเป็นทีมชาติของตนเองแล้วก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ได้บอกก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ตั้งแต่37นาทีแรกจริงๆบังคลาเทศเนี่ยตีไข่แตกมาลูกหนึ่งก่อนที่เบเกอร์จะทำแฮตทริกได้นาที37บังคลาเทศตีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ2เบเกอร์ทำแฮตทริกอินโดนำ 3-1 แล้วก่อนหมดครึ่งแรก3นาทีเบเกอร์ก็ยังทำอีก1ลูกเป็น4ลูกสำหรับตัวเขาเองเลยนะครับส่งผลให้อินโดนีเซียนำ 4-1 แล้วก็ยังจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 5-1 หลังจากที่ฮุบเนอร์จัสตินฮุบเนอร์นี่ก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าโดนสื่อแล้วก็แฟนบอลชาวไทยเราวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นด่าระงมแล้วหลายๆชาติในอาเซียนที่เห็นพฤติกรรมของจัสตินฮุบเนอร์ที่เป็นกองหลังซึ่งเกิดที่เนเธอร์แลนด์ก็พูดง่ายๆก็แล้วก็มาถือสัญชาติอินโดนีเซียเล่นให้ทีมชาติอินโดนีเซียในชุด U20 ขยับมา U23 เมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนแล้วก็ติดทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยเล่นในทีมชุด U20 ชุดเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้แล้วก็โอนสัญชาติมาเป็นอินโดนีเซียโดยที่นักเตะหลายๆคนเอาว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งค่อนทีมเกิดที่เนเธอร์แลนด์และบางคนก็เกิดที่ชาตินู้นชาตินี้ประเทศนู้นประเทศนี้เอาเฉพาะ11คนที่ลงสนามให้อินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศกับไทยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เกิดที่อินโดนีเซียแทบจะทั้งหมดเป็นนักเตะที่อาจจะใช้คำว่าลูกครึ่งก็ได้หรือว่าไปสืบหาเอาบรรพบุรุษปู่ย่าตายายอะไรที่มีเชื้อสายอินโดนีเซียก็ดึงมาเล่นให้กับอินโดนีเซียหรือว่ามาเล่นอยู่ในลีกอินโดนีเซียแล้วก็ให้โอนสัญชาติมาเป็นอินโดนีเซีย11ตัวจริงของอินโดนีเซียในทีมชาติอินโดนีเซียยุคปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะที่ลงเล่นกับไทยเมื่อ 2-3 วันก่อนในนัดชิงไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เกิดที่อินโดนีเซียจะมีตัวสำรองเพียงแค่ไม่กี่คนในทีมชุดนี้เท่านั้นที่เป็นอินโดนีเซียแท้ๆครับหมดครึ่งแรกเนี่ยอินโดนีเซียนำบังคลาเทศอยู่ 5-1 และมี 6-1 นะครับเพราะว่ามีได้ประตูจริงๆคือ 3-0 แล้วก็มาบังคลาเทศเป็น 3-1 อินโดหนีไปเป็น 4-1 5-1 แล้วก็จบที่ 6-1ในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยประตูได้เสียของอินโดนีเซียบวก5มาเลเซียในครึ่งแรก นำอยู่เพียงแค่20สถานการณ์ตอนนั้นอินโดนีเซียได้เปรียบนะครับเพราะประตูได้เสียดีกว่ามาเลเซียแล้วแต่อย่างที่ได้บอกไปแล้วพอเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมซึ่ง2ทีมนี้เล่นพร้อมกันนะมาเลเซียมาได้ลูก30นาที62นาที76 40นาที87 50ถึงนาที87ช่วงท้ายเกมแล้วตรงนั้นเนี่ยอินโดนีเซียชักจะหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วเพราะว่าอินโดนีเซียนำอยู่6ประตูต่อ1มาเลเซียนำ50ประตูได้เสียเฉพาะเกมที่เล่นตรงนั้นเนี่ยบวก5เท่ากันแต่มาเลเซียประตูได้เสียดีกว่าอยู่ลุง1ลูกตั้งแต่นัดแรกทำให้ต้องมาลุ้นถึงช่วงโค้งสุดท้ายนาที90อินโดนีเซียได้ประตูลูก7-1นาที90พอดีเลยนะครับจากวิคเคอรี่ชื่อเต็มคือลุคแอนโทนีวิคเคอรี่อันเนี้ยเกิดเป็นนักเตะผู้นี้คือชาวอเมริกันโดยตรงเลยแล้วก็เกิดที่อเมริกันลงเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียชุด U19 เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เป็นอีกคนที่โอนสัญชาติมาเล่นให้กับอินโดนีเซียในปี2026นี้เองนะครับในรายการ FIFA อาเซียนครับคือพูดง่ายรายการนี้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพก็จัดตัวผู้เล่นเรียกว่าระดมมาใครที่พอจะโอนสัญชาติมาได้ใครที่เป็นลูกครึ่งดูแล้วว่าบรรพบุรุษเคยเป็นชาวอินโดนีเซียก็ดึงมาเต็มกำลังเลยกะว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับลูกวิคเคอรี่นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งก็ทำประตูลูก6ตอนแรก6-1ก็เป็น7-1ในนาที90พอนำ7-1เนี่ยมาเลนำ50นั่นหมายถึงว่าประตูได้เสียรวมทั้ง3นัดจะเท่ากันและอินโดนีเซียจะยิงได้เยอะกว่าไงคราวนี้อินโดนีเซียก็จะเป็นฝ่ายได้เข้าชิงละคือมันกลายเป็นนาทีต่อนาทีจริงๆในช่วงท้ายเกมระหว่างอินโดนีเซียกับบังคลาเทศและมาเลเซียกับสิงคโปร์ว่าใครจะจบด้วยการชนะคู่แข่งได้มากกว่ากันและประตูรวมเหนือกว่าอีกฝั่งครบ90นาทีอินโดนีเซียกุมความได้เปรียบเหนือมาเลเซียจากการนำ 7-1 มาเลเซียนำ 50 ประตูได้เสียอินโดนีเซียบวก6มาเลเซียบวก5จากเดิมมาเลเซียตุนไว้ก่อนบวก3ก็เป็นบวก8อินโดนีเซียนัดแรกบวกไว้2ก็เป็นบวก8เท่ากันแต่อินโดนีเซียยิงได้เยอะกว่าตรงนี้อินโดนีเซียได้เปรียบแล้วจุดพลิกผันมาเกิดขึ้นในช่วงทดเวลานาที90บวก1บังคลาเทศมาแผลงฤทธิ์ทำประตูไล่ขึ้นมา จะเรียกไล่ก็ไม่ได้ยิงเพิ่มมา1ลูกเป็น2ประตูต่อ7กลายเป็นประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียอินโดกลายเป็น5ลูกลดลงไปลูกหนึ่งมาเลย์ก็ยังนำอยู่50ประตูได้เสียโดยรวม3นัดเท่ากับมาเลย์ได้เปรียบ1ลูกอีกแล้วพอบังคลาเทศมายิงลูกที่2ให้กับพวกเขาขยับมาเป็น2ประตูต่อ7ตรงนั้นเนี่ยอินโดอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วผมไม่แน่ใจ 100% นะแต่มันมีกระแสข่าวที่บอกมาว่าตอนแรกเนี่ยทดเวลาเนี่ยประมาณไม่เกิน2นาทีแต่ไปๆมาๆพอมีการยิงประตูในช่วงทดเวลากลับกลายเป็นผู้ตัดสินทดเวลาเพิ่มให้อีกไปจนกระทั่งไม่ต่ำกว่า7นาที8นาทีอินโดเนี่ยมาได้ประตูลูก82ในนาที90บวก6ในขณะที่มาเลเซียก่อนหน้านั้นได้ประตูลูก60ในนาที90บวก3มาเลนำ60อินโดตอนนั้นนำอยู่7 2ถ้าเป็นอย่างนั้นมาเลเข้าชิงแต่กลายเป็นว่ามาเลเนี่ยจบเกมที่สกอร์6-0หลังจากได้ประตูลูกที่6นาที90บวก3แต่อินโดนีเซียจากที่นำอยู่7-2ซึ่งถ้าจบอย่างนั้นอินโดนีเซียจะอกหักได้เข้าชิงอันดับ3เท่านั้นอินโดนีเซียมาได้2ประตูที่หลายคนบอกตกลงกรรมการนี้ยังไม่เป่าหมดเวลาเพื่อที่จะรอให้อินโดนีเซียยิงประตูให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆพวกเขามาได้ประตูลูก8-2นาที90บวก6จากนักเตะที่พูดง่ายๆก็คือโอนสัญชาติมาจากเนเธอร์แลนด์อีกคนเควินดิกส์นะครับในอดีตเคยเล่นอยู่กับสโมสรในเนเธอร์แลนด์แล้วก็เคยเล่นปัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่กับโบรุสเซียมุนเชนกลับบักในเยอรมันอีกต่างหากด้วยนะครับเคยเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุด U19 U20 U21 ไล่เรียงมาจนกระทั่ง2ปีที่แล้วโอนสัญชาติมาเป็นอินโดนีเซียเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วก็มาทำประตูลูก8-2แต่ถ้าจบ8-2ก็ยังไม่พอเพราะประตูได้เสียมาเลเซียจะยังดีกว่า1ลูกอินโดนีเซียมาได้ประตูลูก9-2นาที90บวก7แล้วก็เป็นประตูที่5ในเกมของมิเชลเบเกอร์นักเตะที่มาเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียในปี2026นี้เป็นนักเตะที่เกิดที่ออสเตรเลียครับทำประตูที่5ของเขาแล้วก็เป็นประตูที่ช่วยนำอินโดนีเซียเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคือถ้าไม่ได้ลูก82นาที90บวก6และ92นาที90บวก7โดยเฉพาะลูก92เนี่ยเบเกอร์ทำคนเดียว5ประตูในเกมนั้นแต่มันสำคัญยิ่งกว่านั้นตรงที่ว่าประตูลูก92ในนาที90บวก7มันช่วยทำให้อินโดนีเซียจบเกมด้วยการมีผลต่างประตูได้เสียเท่ามาเลเซียแต่ยิงได้เยอะกว่าคือยิงได้11เสีย2ส่วนมาเลเซียยิงได้9และไม่เสียประตูเลยทั้ง2ทีมผลต่างประตูได้เสียบวก9เท่ากันแต่ตามกฎ head to head ถ้าเสมอกันเอาไปดูผลต่างประตูได้เสียผลต่างประตูได้เสียเสมอกันดูที่ว่าทีมไหนยิงประตูได้มากกว่าอินโดนีเซียเลยได้เข้าชิงกับไทยด้วยประตูลูก92ในนาที90บวก7ชนิดที่แฟนอินโดนีเซียแบบดีอกดีใจทั้งประเทศส่วนแฟนชาวไทยแฟนอีกหลายๆชาติโดยเฉพาะแฟนมาเลเซียก็มีความรู้สึกข้องใจมีเครื่องหมายคำถามว่าตกลงนี่ช่วยต่อเวลาไปจนกระทั่งให้อินโดนีเซียยิงประตูสุดท้ายลูก92เพื่อให้ได้เข้าชิงใช่ไหมโอเคละเข้าชิงการเสมอ 1-1 ใน90นาทีและการเสมอ 2-2 ใน120นาทีผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าก็ถือว่าทีมไทยเราพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากที่เราต้องเหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่10คนแต่เราสามารถยื้อจนกระทั่งจบ90นาทีด้วยการเสมอ 1-1หลังจากที่อินโดนีเซียได้ประตูนำก่อนในนาที84คือก่อนหน้านั้นไทยเราเหลือ10คนแล้วนะครับเหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายเนี่ยโดยดีนเจมส์นี่ก็เป็นอีกคนที่เกิดที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็มาเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วก็โอนสัญชาติมาปัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่กับสโมสรโกเฮดอีเกิลส์ในลีกของดัตช์นะครับแต่หลายๆคนก็คือหาบรรพบุรุษหาโน่นหานี่ไม่มีเชื้อสายอินโดนีเซียก็โอนมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำประตูให้อินโดนีเซียออกนำนาที84แต่ไทยเราที่เหลือ10คนก็ยังมามีฮึดได้ประตูตีเสมอจากอีคลาสสันทรน ในนาที87จบ90นาทีบวกๆคือทดเวลาละก็ต้องต่อเวลาพิเศษต่อเวลาพิเศษก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนักเตะไทยเหมือนกัน10คนยังสามารถแซงนำ2ประตูต่อ1จากพีระดลฉ่ำรัศมีนาที111แต่อินโดนีเซียก็ยังมีฮึดแล้วมาตามตีเสมอเป็น 2-2 ได้จากเอลคานวิลเลียมแบ็กกอตแบ็กกอตเนี่ยเป็นนักเตะที่เกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะครับแต่เขาไม่ได้มีเชื้อสายอะไรไทยอ่ะก็คือคุณพ่อแม่อาจจะมาเรียกว่าทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาก็เกิดที่เมืองไทยแต่พ่อเขาเป็นชาวอังกฤษแม่เป็นชาวอินโดนีเซียอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียมาตั้งแต่ชุด U19 U23 แล้วก็เล่นให้ทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่มาตั้งแต่5ปีก่อนปัจจุบันนี้ก็เพิ่งจะ U23 ก็ติดทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18ครับเพราะฉะนั้นรายนี้ถึงบอกว่าเกิดเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับในด้านเชื้อสายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นให้อินโดนีเซียแล้วก็เป็นคนทำประตูให้อินโดนีเซียตีเสมอนาที116จบ120นาทีดวลจุดโทษชี้ขาดอินโดนีเซียยิงจุดโทษ4คนดิกเจมส์แบ็กคอตแล้วก็แพตตินาม่าก็ไม่ได้มีใครเป็นอินโดนีเซียแท้ๆอยู่แล้ว4คนยิงเข้าหมดของไทยเราคนแรกมาเนลทอมเบียยิงเข้าคน2คือวาริชชูทองยิงเข้าคนที่3โชคไม่ดีสารัตอยู่เย็นที่สวมโปรแกรมเป็นกัปตันทีมณตอนนั้นเนื่องจากเจชนาทิพย์สงกรานต์ถูกเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับก็โชคไม่ดีตรงยิงแล้วบอลมันไปชนเสาเหลี่ยมนอกออกไปเราก็เจอความกดดันแล้วพออินโดนีเซียยิงลูกที่4เข้าคนที่4ของไทยต้องยิงให้เข้ายิงไม่เข้าคือแพ้เลยและณัฐพงศ์สาริยาก็ยิงแล้วโดนผู้สาวตูอินโดนีเซียเซฟก็เลยทำให้เราแพ้ไปแบบน่าเสียดายอกหักชวดการเป็นแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับแต่มันก็มีดราม่าที่ตามมาในเรื่องของนักเตะของอินโดนีเซียอย่างที่ได้บอกนะครับแสดงอาการแบบเรียกว่าไม่เคารพผู้ต่อสู้มาวิ่งมาแสดงความดีใจสะใจมาผลักอกนักเตะไทยคืออย่างเนี้ยมันไม่ถูกเรื่องคุณจะดีใจก็ดีใจด้วยตัวคุณเองไปก็นั่นนะครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกนะครับผมว่าอินโดนีเซียถ้าไม่ได้เล่นที่บ้านพวกเขาเองพวกเขาอาจจะไม่ได้เข้าชิงและไทยเราถ้าไม่ได้ชิงไอโดผมก็ยังคิดว่าพวกเราอาจจะยังมีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่าเอาวันนี้คุยกันเท่านี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วครับผมพิจ๊ะสาธิตกุลกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกุลกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
9: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
3: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
4: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
2: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089 334 9888หรือทาง LINE @dayhair

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อ

0: จะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย์
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณยังหนุ่มฟออยู่เลยนะยิ่งตอนนี้ติดยศพลเอกจะยิ่งมีชาวสาวแห่กันมาตอมเพราะอยากเป็นคุณหญิงท่านนายพลน่ะ
1: ไม่ล่ะผมขอมีคุณหญิงน้อยๆคือลูกสาวผมดีกว่านะอยู่กับลูกสาวเนี่ยสบายใจดีคุณสนั่น
0: เป็นงั้นไป
2: คุณพ่อคะ
0: อ้าวพูดถึงลูกสาวลูกสาวก็มาอายุมันขวนยืนนะหนูเบญญา
2: ขอบพระคุณค่ะคุณอัศนัน
0: อ้าวนั่นใครล่ะนะแฟนเธอหรือหนูเบญญา
1: เบญญาพาใครมาเจ้าหนุ่มหน้าใสรูปหล่อคนนี้ใครกัน
2: คุณพ่อคะเพื่อนเบนนะคะกนินคะนี่คุณพ่อเบนค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดี
2: คณินค่ะคุณพ่อเพื่อนเบนปีนี้จบวิศวะแล้วค่ะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะคณินสอบติดเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณพ
0: ่
2: อ
0: เก่งเก่งแฟนลูกสาวคุณเก่งนะคุณบารมี
1: ก็คิดว่าไม่ใช่แฟนนะคุณสนั่น ลูกสาวผมได้บอกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมยายเบน
2: ค่ะคุณพ่อเราเป็นเพื่อนกันค่ะ
1: ยินดีที่รู้จักเธอพนม
3: ครับผม
1: นี่ขอถามหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยเป็นคนในสังคมที่ฉันพอจะรู้จักบ้างไหม
3: คิดว่าคงจะไม่ครับคุณพ่อผมเป็นแค่ผอ.โรงเรียนมัธยมที่ปทุมท่านเองฮะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรฮะ
2: คุณลุงคะคุณอาจิราพรมาแล้วค่ะคุณแม่มางานด้วยเหรอคะคุณพ่ออ
1: ืมมาได้เลยนี่คุณสนั่นผมขอตัวไปต้อนรับอดีตภรรยาหน่อยนะ
0: เชิญเชิญเชิญคุณบารมีตามสบายเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงผมเอ้าเชิญเชิญ
1: เชิญไปกับพ่อไหมลูกนะ
2: ค่ะไพลินพาคณินไปหาอะไรทานก่อนนะได้จ้ะ
3: พ่อของเบญญาท่าทางชายันตระไม่เหมือนแม่เธอเลยสงสัยว่าด่านนี้จะฝ่ายากเหมือนกันแฮะ
4: พบกับคุณลุงแล้วเหรอคะคณิน
3: ฮะพบแล้วฮะ
4: เป็นไงบ้างคะ
3: ท่านดูดุนะฮะหน้าตาท่านไม่ค่อยยิ้มเลย
4: ค่ะคุณลุงดุมากลินยังกลัวเลยถ้าเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะคงเป็นเพราะเป็นทหารเพราะว่ามีระเบียบจัดนี่แหละจึงทำให้คุณอาจิราทนไม่ไหวต้องขอเลิกแล้วคุณอาก็ไปมีสามีใหม่ไงเลยคะคุณพบคุณอาจิราแม่ของเบญญาแล้วหรือยังคะ
3: อ๋อครับพบแล้วฮะคุณแม่เบญญาท่านน่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆเลย
1: ไม่คิดว่าคุณจะมานะ
5: ยินดีด้วยนะคะที่คุณได้เลื่อนยศ
1: ขอบใจ
2: คุณแม่คะหาที่นั่งก่อนดีไหมคะ
5: ไม่ต้องหรอกลูกแม่ยืนคุยกับคุณพ่อก็ได้งานเลี้ยงจัดแบบบุฟเฟ่นี่นะ
1: ผมเชิญเพื่อนมาไม่กี่คนหรอกนะงานเลี้ยงเล็กๆกันเองไม่ได้จัดใหญ่โตกลัวคนจะหาว่าเวอร
2: ์คุณแม่จะดื่มอะไรดีคะมีพันด้วยค่ะ
5: งั้นขอแม่สักแก้วก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเบนไปเอามาให้นะคะ
5: จ้ะ
1: นี่สามีคุณไม่ได้มาเลย
5: เขาติดงานนะคะ
1: คุณนี่ดูผอมไปนะ
5: ก็งานยุ่งค่ะนี่ก็เพิ่งบินกลับมาจากจีนแดง
1: ไปเที่ยวหรือว่าเรื่องงานล่ะ
5: งานค่ะติดต่อค้าขาย
1: ดีๆไปถึงจีนแดงนี่เก่งนะ
5: ขอบคุณเอ๊ะ
1: คุณมองอะไร
5: เพื่อนลูกสาวเรานะคะ
1: คนไหน
5: ที่ยืนคุยกับไพลินน่ะ
1: อ๋อหมอนั่นน่ะคุณรู้จักด้วยล่ะ
5: ลูกพาไปแนะนำให้รู้จักค่ะ
1: นี่ถึงกับพาไปหาคุณอยู่แล้วเนี่ย
5: ค่ะคุณรู้จักหรือยัง
1: ลูกแนะนำนะ
5: เป็นไงคะพอใจไหม
1: ก็แค่ลูกข้าราชการระดับไม่สูงเนี่ยผมไม่พอใจนะ
5: แต่เขาเรียนเก่งนะ
1: แต่ไม่มีเกียรติ
5: เขาเป็นเด็กดีนี
1: ่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าดีจริง
5: คุณบารมียังไงก็ขอให้นึกถึงใจลูกบ้างนะคะ
1: ผมน่ะนึกถึงความสุขในอนาคตของลูกมากกว่านะถ้าลูกจะมีคู่ครองมันก็ต้องกรองให้ถึงที่สุดถ้าไม่ดีจริงเนี่ยผมคงไม่ยอมให้มาเกี่ยวพันกับลูกสาวผมหรอก
5: เห็นท่าความรักของลูกจะยุ่งยากแล้วล่ะยายเบญญาเอ้ย
3: อยเพลิน
4: คุณเป้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะลินไม่ยากเห็น
3: เพิ่งมาสักครู่ผู้ชายคนนั้นใคร
4: คนไหนคะ
3: คนที่น้องเบนยืนคุยอยู่ด้วย
4: เพื่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะ
3: เพื่อนสนิทกันมากไหม
4: คุณเป้ยังไม่ได้เจอเบนยาเลยคะ
3: ยัง เพราะว่าหมอนั่นดูสนิทกับน้องเบนยามากนะ
4: ค่ะสนิทมาก
3: หมอนั่นเรียนคณะอะไร
4: วิศวะจบปีนี้แล้วค่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3: จะเก่งสักขนาดไหนใช
4: ่ปีนี้คุณเป้เรียนจบหรือยังคะ
3: เทอมหน้าก็จบแล
4: ้วแล้วมีโครงการเรียนต่อไหมคะเนี่ย
3: คุณพ่อจะให้ผมเล่นการเมือง
4: ก็โอ้โหเล่นการเมืองตั้งแต่อายุเท่านี้เหรอคะ
3: ผมน่า25แล้วนะครับสมัครส.ส.ได้แล้ว
4: ดีจังเมืองไทยจะได้มีส.ส.หนุ่มๆสาว
3: ๆอยากเป็นส.ส.ไหมล่ะมาลงทีมเดียวกัน
4: ไม่เลยค่ะเลยไม่ชอบการเมืองปากไม่ทันเขา
3: แล้วจบแล้วไพริจะเรียนต่อหรือว่าหางานทำ
4: ว่าจะสอบไปเรียนนอกเลยค่ะแต่คงต้องรอจังหวะด้วย
3: ดีเนี่ยน้องเบนไม่ยอมห่างหมอนั่นเลยผมขอตัวไปหาน้องเบนก่อนนะ
4: ตามสบายค่ะเชิญเข้าคุณเป้
3: เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับ
4: ใครจะสมหวังนะระหว่างคุณเป้กับเบนยาแล้วก็เขาคณิงคุณพ่อกับคุณแม่ยังคุยกันอยู่เลยค่ะ
6: ดีนะฮะถึงจะเลิกกันแล้วแต่ยังพูดคุยกันได้พอเห็นบางคู่นะครับที่เลิกลากันไปเนี่ยหน้าตายไม่ยอมมองกันซ้ำไปคิดว่าจะให้พูดจากันเลย
4: พ่อแม่ของเบนน่ะมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณพ่ออาจจะรักคุณแม่มากเลยอยากให้คุณแม่มีความสุขท่านก็เลยหย่าให้ส่วนคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคุณพ่อคอยโทรถามหาสารทุกข์สุขดิบกันบ่อยเรียกว่าพอเลิกจากการเป็นสามีภรรยาก็หันมาคบกันอย่างเพื่อน
6: ดีฮะอ๋อเกือบ3ทุ่มแล้วเพราะว่าผมกลับมาดีกว่านะ
4: จะรีบกลับแล้วเหรอคะ
3: น้องเป็น
4: อุ๊ยนี่เป้นเองอะเรานึกว่าเขาจะไม่มาแล้วแต่ก็ยังมาคุณเป้เพิ่งมาเหรอคะ
3: ขอโทษนะครับน้องเป็นที่ผมมาสายไปหน่อยพอดีคุณพ่อน่ะติดประชุมด่วนกับคณะองคมนตรีนะฮะเนี่ยพอเลิกประชุมคุณพ่อก็รีบมาร่วมงานทันทีเลย
6: ผู้ชายหน้าตาข้างดีผิวพรรณสะอาดสะอ้านแม่ลูกผู้ดีมีเงินเนี่ยเป็นใครกันนะก็พูดพ่อของเขาเข้าประชุมองคมนตรีดูท่าทางพ่อเขาน่ะก็เป็นคนใหญ่โตทีเดียว
3: ยิ่งมองได้ใกล้ๆแล้วยิ่งไม่พอใจมันหน้าตาดีจัดว่ารูปหล่อเป็นยาคงสนใจไม่น้อย
4: ในเป้มองคณินสายตาที่มองเราพอจะรู้ว่าเขาคงไม่ค่อยพอใจนักคณินคะนี่คุณเป้ลูกชายท่านองคมนตรีปิยะเพื่อนของคุณพ่อเบนค่ะ
6: ยินดีที่รู้จักคุณเป้ครับผมคณิน
3: ยินดีที่รู้จักคุณเป็นเพื่อนกับน้องเบนเหรอ
6: ฮะเราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่คนละคณะ
3: อ๋ออืมอ๋อเพลงนี้น่าเต้นรำจังนั่นคุณลุงบารมีเปิดฟอร์กับคุณอาจิราพรแล้วน้องเป็นฮะให้เกียรติผมสักเพลงนะ
4: ค่ะได้ขอตัวก่อนนะคะคณิน
6: เชิญครับ
3: เชิญครับน้องเป็น
4: ค
3: ่
4: ะ
6: คนชื่อเป้พายมือเชื่อเชิญเป็นยาถ้าเขาส่งมือให้เขาแล้วพากันเดินเข้าสู่ฟลอร์เต้นรำกลางสนามหน้าบ้านถึงเป็นยาจะไม่บอกหรอกเลยชายคนนี้มากนะแต่เราพอจะดาวออกว่าคนชื่อแป้คนนี้นะต้องเข้ามาผัวพันกับเธออย่างแน่นอน
4: รู้จักคุณปองพลหรือยังคะคณิน
6: ปองพลนะ
4: ก็คนที่กำลังเต้นรำอยู่กับเบญญาไงคะ
6: อ๋อคนที่ชื่อแป
4: ้ชื่อเล่นเขาค่ะเรียกกันว่าคุณแป้ลูกชายคนสุดท้องของท่านองคมนตรีปิยะเพื่อนคุณลุงบารมี
6: ฮะ
4: เห็นว่าจะลงเล่นการเมืองเมื่อเรียนจบแล้ว
6: เหรอฮะดูท่าจะมีอนาคตไกลนะ
4: ค่ะต้องไกลแน่เพราะมีคุณพ่อหนุนหลังเพื่อนๆของคุณพ่อเขาก็ล้วนแต่เป็นนักการเมืองชื่อดังหนทางเนี่ยโดยด้วยกลีบเงาอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าทำตัวเป็นนักการเมืองที่ดีอนาคตต้องรุ่งแน
6: ่ฮะ
4: คุณลุงบารมีชอบคุณเป้มากเลยนะคะ
6: ครับ
4: ทานอะไรบ้างหรือยังคะเนี่ย
6: ทานไปนิดหน่อยฮะ
4: เล่นเห็นคุณไม่ค่อยเข้าไปใกล้หมู่อาหารเลยอ
6: ่ะอ๋อทานที่จานเป็นยาก็นะฮะ
4: เหรอคะแหมฉันเป็นคู่เต้นรำที่เหมาะสมกันจังเลยนะคะดูสิคะทั้งฟอร์นะมีคู่เต้นแค่2คู่สงสัยแขกในงานเนี่ยคงจะเปิดโอกาสให้เจ้าภาพลูกสาวเจ้าภาพวาดลวดลายให้เต็มที่ไปเลยดูสิคะคุณเป้เต้นรำเก่งคณินเต้นรำเป็นไหมคะ
6: เต้นไม่เป็นนะฮะ
4: เต้นรำไม่เป็น
6: ฮะ
4: ไม่อยากเชื่อ
6: เชื่อเถอะฮะจังหวะพวกผู้ดีเขาเต้นกันเนี่ยผมเต้นไม่เป็นต้องจังหวะวัยรุ่นที่เต้นกันไปมาไม่มีกฎเกณฑ์แล้วก็ผมพอเต้นได้บ้างก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แล้วนะฮะแบบนี
4: ้เหรอคะงั้นออกไปเต้นกันมะลินจะสอนให
6: ้อ๋ออย่าดีกว่าครับผมว่าจะกลับแล้วนะฮะ
4: อ่ะจะรีบกลับ
6: ฮะผมกลับดีกว่า
4: ไม่รอเป็นยาแล้วค่ะ
6: บอกนะฮะว่าจะกลับผมกลับแล้วลินช่วยบอกคุณเบญญาด้วยนะครับว่าผมกลับแล้วบอกด้วยว่าพรุ่งนี้พบกันที่คณะอักษรผมจะไปรอเขาเองฮะ
4: ค่ะแล้วลินจะบอก
7: เป็นไงนอนไม่หลับเหรอเพื่อน
6: ขอโทษนะฉันกรบกวนน่ะเหรอจามอน
7: เห็นนายนอนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งคุยกันนะฮะฉันเปิดไฟอ่ะนะนายมีปัญหาอะไรอ่ะก่อนจะไปงานเลี้ยงก็มีความสุขดีนี่
6: พ่อของเบญญาไม่ค่อยชอบฉันอะ
7: จะโถ่ยแค่นี้เองปัญหามันธรรมดาว่าที่พ่อตาน้อยคนนักที่ชอบใจว่าที่ลูกเขยในอนาคตเนี่ยรักแท้เขาว่ามันไม่ค่อยจะง่ายนักไม่ใช่หรือเพื่อนฮะ
6: เบญญาก็ยังมีคนเข้ามาจีบตัวอีกอะ
7: โถ่ยในคณินเบญญาออกจะสวยขนาดนั้นแล้วก็เป็นถึงลูกสาวของในพลเว้ยมีหรือว่าจะไม่มีคนมาจีบอ่ะถ้ามีนายมาจีบคนเดียวนี่สิมันคงเป็นเรื่องไม่ปกติแน่ใช่ไหม
6: เขาชื่อปองพลเป็นลูกชายขององคมนตรีเพื่อนสนิทของพ่อเบญญาเขาเห็นแม่ลินบอกว่าพ่อเบญญาเขาชอบผู้ชายคนนี
7: ้งั้นเหรองั้นปัญหาของนายก็หนักเอาการอยู
6: ่ฉันว่าจะไม่คิดแต่มันอดคิดไม่ได้กลัวนะ
7: ถ้าเบญญารักนายจริงนะนายก็เป็นต่อแล้วเท่าที่ฉันดูมาตลอด3ปีกว่าเบญญารักนายแน่นอน
6: นี่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อดีไหม
7: ดีแน่นอนหัวนายดีขนาดนี้แถมยังเรียนดีจนได้เกียรตินิยมถ้ายิ่งได้ดีกรีจากเมืองนอกกลับมาเมืองไทยอนาคตของนายก็รุ่งโรจน์แน่นอนเนี่ย
6: แล้วเบญญาล่ะ
7: นายขอให้เธอไปเรียนกับนายสิหรือไม่นายก็ลองขอเธอแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนจะไปเมืองนอกไง
6: ขอเบญญาแต่งงานเนี่ยนะ
7: ถ้านายคิดว่านายพร้อมก็เอาเลยว่าแต่ว่านายพร้อมหรือเปล่าเท่านั้นแหละคณิน
4: จะมาไม่อยู่แล้วคะคณิน
6: อ๋อเขาไปหาตี๋เขาที่อยุธยาฮะ
4: อ๋อ
6: เดี๋ยวผมจะเอาจานมาใส่ขนมนะ
4: เป็นช่วยค่ะ
6: นี่เอาจานไปนี่ดีกว่านะพอดีจามอนไม่อยู่ผมเลยชวนคุณไปนั่งทานอะไรต่อกันในห้องพักเนี่ยขี้เกียจไปนั่งตับร้านอาหารมันเปลืองอะ
4: เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมาทานกันได้เลย
6: เดี๋ยวจะเอาน้ำให้นะเตียนนายจามอนเขาเรียกนายจามอนกลับไปปรึกษาเรื่องจะตั้งบริษัทให้กับเขาอะ
4: อ๋อดีจังเลยอะพอเรียนจบก็มีบริษัทของตัวเองแล้วคณินล่ะจะเอาไงต่อ
6: น้ำเย็นก่อนจ้ะ
4: ขอบคุณค่ะ
6: ผมยังไม่แน่ใจจะเอายังไงนะว่าจะไปสมัครสอบชิงทุนไปเรียนต่อแต่ตอนนี้ผมห่วงคุณซะละ
4: ห ห่วงอะไรคะก็เบนบอกแล้วไงว่าอยากให้คุณไปเรียนอย่างสบายใจเบนจะรอคุณ
6: ก็เมื่อคืนเนี่ยผมเจอคนชื่อเป้แล้วผมไม่สบายใจเลยนะเบนยา
4: คุณไม่สบายใจเรื่องอะไรคะคณิน
6: ไม่รู้สิผมคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าผมไปผมอาจจะแพ้ก็ได
4: ้คณินไม่เบนจะไม่สนใจใครนอกจากคุณนะคะ
6: ถ้าเราต้องอยู่ไกลกันผมจะทำยังไงอ่ะนี่เบนคุณไปเรียนต่อเมืองนอกกับผมไหม
4: เออ
6: นะเราไปต่อเมืองนอกด้วยกัน
4: เบนคุณรู้อะไรไหมเบนน่ะเป็นโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่ง
6: อะไรอ่ะ
4: เบนเป็นโรคแพ้อากาศเบนไม่ชอบอากาศหนาวยิ่งหนาวมากเบนจะแพ้จามแล้วก็เป็นไข้ด้วย
6: เหรอฮะ
4: เมื่อหลายปีก่อนนะคุณพ่อเคยพาเบนไปเที่ยวยุโรปเบนก็ไม่สบายไปตลอดอาทิตย์เลยอ่ะตั้งแต่นั้นมาเบนก็ไม่เคยคิดอยากจะไปเรียนเมืองนอกอีกเลย
6: เหรอฮะ
4: คณินค่ะเบนสงสารคุณเบนจะทำยังไงเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในตัวของเบนได้คะ
6: ถ้างั้นผมจะไม่ไปเรียนละ
4: คณินทำไมล่ะคะ
6: ผมกลัวฮะกลัวว่าถ้าผมไปแล้วคุณกับผมอาจจะมีอะไรต้องทำให้เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะฮะเบนยา
4: คุณน่ะคิดมากเบนอยากให้คุณไปเรียนต่อเบนอยากให้คุณมีอนาคตที่ดีคุณพ่อเบนจะได้ยอมรับคุณได้สนิทใจไงคะ
6: ผมรู้พ่อคุณน่ะชอบคนชื่อปองพลนี่แหละผมถึงกลัวว่าถ้าผมไปเรียนต่ออะไรๆระหว่างเราอาจจะเปลี่ยนไป
4: คณิน
6: เบนยาผมว่าเราแต่งงานกันดีไหม
4: เออคณิน
6: คุณปฏิเสธเหรอเบนยา
4: คณินคะเบนอยากแต่งงานกับคุณแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบแค่ปริญญาตรีงานก็ยังไม่มีทำอ่ะ
6: งั้นผมจะหางานทำก่อนอ๋อจริงสิมีบริษัทฝรั่งส่งคนมาติดต่อให้ผมไปเป็นวิศวกรประจำบริษัทเขาแล้วเขาให้เงินเดือน 30,000 น่าสมเหมือนกันนะผมอาจจะรับงานนี้แล้วเราก็แต่งงานกันไง
4: มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะคณิน
6: ทำไมล่ะเบนยา
4: คุณพ่อคงไม่ยอมให้เบนแต่งงานตอนนี้ถ้าคุณไปขอเบนด้วยฐานะของคุณตอนนี้คุณพ่อคงไม่ยอมยกเบนให้คุณแน่ๆค่ะคณินคะเบนตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากให้คุณเรียนจบจนถึงด็อกเตอร์พอคุณกลับมาคุณจะได้งานที่ดีแล้วก็มีเงินเดือนเป็นแสนคุณจะมีชื่อเสียงนั่นแหละค่ะคุณพ่อเบนจะต้องยอมรับคุณแล้วเราก็จะได้แต่งงานกันอย่างที่เราต้องการ
6: นั่นน่ะอีกตั้งหลายปีนะเบนผมกลัวจริงๆฮะพอไม่มีหลักประกันอะไรที่ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าผมไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วคุณจะไม่ถูกพรากไปจากผม
4: เราสงสารคณินจับใจและเหมือนจะมีอะไรโดนใจให้เราลุกขึ้นเดินไปหาเขาแล้วก็ย่อตัวลงด้านหลังของเขาสองมือของเราโอบกอดที่รอบคอแล้วก็แนบแก้มคลอเคลียกับใบหน้าของเขาความรักที่เป็นมีต่อคุณเนี่ยยังไม่เป็นหลักประกันอีกหรอคะ
6: โอ้เบญญาเราไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยผมให้เกียรติคุณเสมอไม่เคยคิดล่วงเกินคุณอย่างดีก็แค่จูบหลังมือคุณเบาๆแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังกอดผมเบญญาใจคอผมไม่เป็นปกติแล้วนะผมอดใจไม่ไหวแล้วนะเบญญาเบญญา
4: คณินหันกลับมาโอบกอดตัวเราทันทีโอ้นี่มันอะไรกันเราสะท้านใจวิวรู้สึกเหมือนเนื้อตัวจะล่องลอยคณินซุกไส้ใบหน้าอยู่แถวซอกคอของเราแล้วเขาก็จูบเราคณินคะ
2: เบนจะไม่ขัดขืนคุณหรอกค่ะถ้าคุณต้องการเบนจะให้ถ้าสิ่งนี้มันจะเป็นหลักประกันให้คุณมั่นใจว่าเบนจะเป็นของคุณตลอด

0: ท่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: เบญญาผมรักคุณ
4: เบญก็รักคุณค่ะ
3: เสียใจไหม
4: ไม่เบญเต็มใจที่จะให
3: ้เบญญา
4: ตอนนี้เบญเป็นของคุณแล้วขนินมั่นใจหรือยังคะว่าเบญจะไม่มีวันเป็นอื่น
3: เบญญา
4: เบญถามว่าขนินมั่นใจหรือยังคะ
3: ผมมั่นใจแล้วนึกไม่ถึงนะคุณจะรักผมขนาดนี้คุณยอมเป็นของผม
4: เพื่อคุณมั่นใจว่าเบนรักคุณมากขนาดไหนไงคะ
3: เบนจ๋าผมรักคุณสุดชีวิตของผมรู้ใช่ไหม
4: รู้ค่ะ
3: คุณเป็นยอดหญิงเป็นนางฟ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผม
4: ขนินคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเบนค่ะ
3: คุณต้องการให้ผมทำอะไรว่ามาเลยเบนยา
4: เบนอยากให้คุณสอบชิงทุนไปเรียนต่อ
3: คุณไม่ต้องการแต่งงานกันก่อนเหร
4: อบอกแล้วไงคะว่าเรายังแต่งงานกันตอนนี้ไม่ได้เบนให้คุณมัดจำไว้แล้วยังไม่พอใจอีกแล้วคะ
3: นี่คุณคอยผมเหร
4: อก็คุณไม่เชื่อเบนนี่
3: อันนี้เอาแล้วล่ะไม่ต้องคอยผมอีกแล้วล่ะผมทำทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะ
4: จริงนะ
3: จริงสิตอนนี้ผมสบายใจแล้วล่ะ
4: ก็แน่ละสิได้ตัวเขาแล้วนี
3: ่เป็นยาคุณหาว่าผมเอาเปรียบคุณอย่างนั้นเหรอ
4: เบนพูดเล่นนะคะ
3: เป็นยาผมไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นนะผมไม่ใช่คนฉวยโอกาสถ้าคุณไม่ต้องการน่ะผมจะไม่ทำอะไรคุณเลย
4: ก็เบนบ้าอย่าเอาละเบนไม่พูดแล้วล่ะ
3: นี่เบน
4: ขนิน
3: ผมรักคุณ
4: เบน
3: ผมให้ตายสิใครมาโทรตอนนี้เนี่ย
4: รับโทรศัพท์สิคะ
3: ไม่อยากรับเลย
4: รับเถอะนา
3: น่าจะมอนแง่เลยโทรมาบอกว่าถึงอยุธยาแล้ว
4: รับสิคะดูสิดังใหญ่นะรับเถอะค่ะถ้าคุณไม่รับเนี่ยเป็นรับเองนะ
3: นี่อย่าผมอยากเขารู้ว่าผมพาคุณมาที่หอพักเนี่ยผมไม่ต้องการให้เพื่อนผมมองคุณเป็นทางเสียหายนะผมรับเองดีกว่าฮัลโหลนายจามอน
4: ขนินค่ะเบนรู้คุณจริงใจกับเบนแค่ไหนเบนไม่เสียใจเลยจนนิดเดียวที่เบนต้องสูญเสียความสาวให้กับคุณเพราะเบนรักคุณค่ะรักคุณมากที่สุดเลยค่ะขนิน
5: นายคิดจะลงเล่นการเมืองแน่หรอวะเป้
6: คุณพ่อปูทางให้แล้วเนี่ยไม่เดินก็ไม่ได้ขนาดมาเข้าไปชั้นเรียนคณะรัฐศาสตร์เรียนทางกฎหมายนะแล้วฉันจะไปทำอะไรได้นอกจากรับราชการหรือไม่ก็เล่นการเมืองแต่รับราชการอนาคตคงคืบคลานเหมือนเต่าหรือถ้าจะเร็วก็คงเร็วเท่ากระต่ายแต่ถ้าเล่นการเมืองความเร็วเท่ากับจรวดเชนวิทย์นะ
5: จริงอย่างนายว่านะเล่นการเมืองบทจะดังบางทีอายุแค่ 30-40 ก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว
6: แต่ราชการอะอายุ 30-40จะเร็วยังไงก็ไม่เกิน5หรอกวะนะ
5: ก็จริงด้วยนะดีๆนะเล่นการเมืองนั่นแหละเผลอๆอายุแค่40นายอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการก็ได้นะเฮ้ยนั่น
6: อะไร
5: เฮ้ยนั่นใช่น้องเบนของนายหรือเปล่าวะเป
6: ้นายวะ
5: นั่นไงเดินออกมาจากลิฟต์พร้อมกับผู้ชายคนนั้นน่ะ
6: จริงด้วยนั่นเบนจาเดินออกมากับนายคลินเฮ้ยตายสิเบนจามาทำอะไรที่นี่ว่าเจ้าคดีนั่นมันพักอยู่ที่นี่ด้วย
5: ใช่น้องเบนของนายจริงๆด้วยอ่ะนั่นผู้ชายคนนั้นฉันจำได้ว่าเขาพักอยู่ชั้น4นี
6: ่มารู้จักหมอนั่นขนาดไหน
5: ฉันเพิ่งมาพักที่นี่ได้แค่2เดือนรู้แต่ว่าเขาคงเป็นคนเก่าแก่อยู่มานานแล้วอ่ะเป็นนักศึกษาจุฬาด้วยนะสาวๆที่พักอยู่หอพักเนี้ยหลายคนเนี่ยกรี๊ดหมอนั่นแต่ไม่เห็นหมอนั่นสนใจใครเลยไม่นึกเลยว่าหมอนั่นจะชอบอยู่กับน้องเบนเฮ้ยเป้หรือว่านายกับน้องเบนไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้ววะ
6: ไม่มีทาง
5: เฮ้ยไม่มีทางอะไรอ่ะ
6: ฉันกับเบนยาจะต้องเป็นคู่รักกันตลอดไป
5: นายจะทำได้หรือวะเป้ฉันดูท่าทางแล้วน้องเบนของนายคงจะชอบพอกับหมอนั่นนะเห็นหมอนั่นไหมฮะนั่นน่ะแทบจะเดินประคองน้องเบนของนายเชียวละ
6: ฉันจะต้องแต่งงานกับเบนยาไอ้กระจอกยังมันไม่มีวันได้น้องเบนไปครองแล้วค่อยดู
5: นายต้องทำได้อยู่แล้วในเป้ถ้าคิดจะเล่นการเมืองเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยถ้าจัดการไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่ๆกว่านี้แบบการเมืองล่ะนายจะทำได้ยังไง
7: นี่แกจะให้พ่อเนี่ยไปขอหนูเบนงั้นเหรอในเป
6: ้ครับคุณพ่อ
8: คุยอะไรกันอยู่ครับพ่อลูก
7: ก็ลูกชายคุณเนี่ยจะขอให้ผมไปสู่ขอผู้หญิงแล้วนะคุณพา
8: จะให้ไปสู่ขอใครเหรอลูก
6: ก็จะมีใครล่ะฮะนอกจากลูกสาวคุณลูกบารมี
8: ตกลงหนูชอบหนูเบญจาแน่หรือจ๊ะลูก
6: ชอบสิฮะ
7: แน่ใจนะว่าชอบหนูเบญแน
6: ่พ่อคุณพ่อครับ
7: ที่ฉันเน้นก็เพราะว่าเห็นแก่คู่ควงหลายคนอย่างหนูจิ๋งลูกสาวคุณหญิงเสริมศรีนั่นก็คนนึงล่ะ
8: อีกคนนึงก็หนูเอลูกสาวคุณหญิงอ้อยของท่านรองนายกไง
6: อ๋อนั่นแค่เพื่อนนะคะคุณแม่ฮะ
8: แน่ใจนะว่าความสัมพันธ์มีแค่เพื่อนเกิดไปมีอะไรมากกว่านั้นเราไม่สนใจใยดีเขาคนพวกนั้นมาเล่นงานเราได้นะในเป้ยิ่งท่านรองนายกนั่นน่ะเขาก็มีอิทธิพลนะ
6: แล้วระดับรัฐมนตรีอย่างคุณพ่อแล้วตำแหน่งคุณหญิงอย่างคุณแม่จะกลัวเขาด้วยเหรอ
7: ไม่ใช่กลัวนะลูกนะแต่ว่าอย่าไปมีเรื่องมันจะดีกว่าโดยเฉพาะถ้ามาต้องผิดใจกันเพราะว่าเรื่องลูกๆแล้วก็
6: ผมรับประกาศว่ากับผู้หญิง2คนนั้นถ้าผมแต่งงานแล้วก็เลิกสนใจผมไปเองไม่ใช่เขามีผมควงอยู่คนเดียวเมื่อไหร่แล้วเขาก็มีเพื่อนชายอีกหลายคนผมก็คบไปงั้นเองแต่น้องเป็นผมรักเขานะคุณพ่อคุณแม
7: ่ถ้าจะรักจริงนะคุณหญิงนะ
8: ความจริงหนูเบนเขาก็น่ารักนะท่าทางดูเรียบร้อยกว่าหนูเอ๋หนูจิ๋งซะอีก
6: ตกลงไปขอให้ผมนะครับคุณพ
7: ่
6: อ
7: แกเพิ่งจะเรียนจบเพราะว่าให้แกได้งานก่อนไม่ดีกว่าเหรอพออยากจะให้แกเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งไปก่อนนะ
6: โอ้ยอีกตั้งปีกว่า
8: ก็แค่ปี2ปีเท่านั้นเองลูกอายุเราก็เพิ่งจะ22 23จะรีบแต่งงานไปทำไมกัน
6: แต่ผมอยากจะแต่งอ่ะ
7: ป้าใจร้อนจริงๆไอ้ลูกคนนี้ฮะ
8: เป้เรื่องการแต่งงานน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะลูกไม่ใช่ว่าแค่อยากได้ก็จะเอาให้ได้ลูกต้องมั่นใจซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะถ้าแต่งงานกันแล้วน่ะจะมาขอหย่ากันง่ายๆน่ะแม่ไม่ยอมหรอกนะเพราะมันจะเสียหายแก่ตระกูลเราด้วยถ้าเกิดมีเรื่องครอบครัวไม่ราบรื่น
7: ใช่ถ้าจะลงเล่นการเมืองด้วยแล้วก็นายต้องแฮปปี้กับเรื่องครอบครัวด้วยนะนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องครอบครัวอนาคตการเมืองของนายน่ะถึงจะรุ่งเรืองเข้าใจไหม
6: ผมขอสัญญาว่าถ้าผมแต่งงานกับน้องเบญญาแล้วผมจะไม่มีวันเลิกรากับเขาหรอก
8: แน่ดูลูกพูดสิคะคุณ
6: จริงๆฮะ
8: สงสัยจะรักหนูเบญมากเลยนะเนี่ย
6: คุณพ
7: ่
6: อ
7: เอาละขอเวลาพ่ออีกสัก2อาทิตย์นะพ่อจะไปพูดกับคุณบารมีให
6: ้ขอบคุณครับคุณพ่อนี่นายแพ้แล้ว
8: มาอะไรนะลูกใครแพ้ใคร
6: ไม่มีอะไรหรอกคุณแม่ไม่มีอะไรหรอกครับ
4: ทำไมยังไม่มาอีกนะมันต้องมานี่นามันต้องมาแล้วอ
9: ่
4: ะ
9: เบญญา
4: ไพลินเหรอ
9: กำลังดูอะไรจ๊ะ
4: ปฏิทินน่ะ
9: ดูทำไมอ่ะ
4: เปล่าไม่มีอะไรออกไปข้างนอกมาไม่ใช่เหรอไปไหนมาแล้วจ๊ะลิน
9: ไปสมัครสอบชิงทุนไปเรียนต่อไง
4: เหรอเขาสมัครแล้วเหรอ
9: จ้าง
4: ั้นคณินก็คงจะไปสมัครเหมือนกันสินะแล้วไพลินเจอเขาไหม
9: ไม่เห็นเลยนะคนไปสมัครตั้งเยอะแต่เขารับสมัครหลายวัน คณินอาจจะไปวันอื่นก็ได้หรืออาจจะไม่สมัคร
10: คงต้องไปอ่ะเขาต้องสมัครสิ
9: เป็นยาแน่ใจจังนะ
10: ก็เขาสัญญาว่าเขาจะไปอ่ะ
9: เชื่อสัญญาของผู้ชายได้หรอ
10: กับคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่สัญญาของคณินเรามั่นใจ
9: ในฉากความรักของเบญญาคนรักเป็นคนดีเหลือเกินแบบนี้แล้วน่ะคุณลุงบารมียังไม่ยอมรับอีก
10: สักวันคุณพ่อต้องยอมรับรู้ไหมว่าเบนน่ะปูทางไว้สำหรับคณินแล้วเพื่อให้คุณพ่อยอมรับเขา
9: เบญญาทำยังไงเหรอ
10: เบนต้องให้เขาไปเรียนต่อจนจบด็อกเตอร์กลับมาทำงานเมืองไทยเขาจะต้องเก่งมีชื่อเสียงถึงตอนนั้นเขาจะมีเกียรติจะเป็นที่ยอมรับของใครๆแม้กระทั่งคุณพ่อเองก็ต้องยอมรับ
9: แล้วเขาจะทำได้หรือจ๊ะ
10: เขาต้องทำได้หรือเธอไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้อ่ะไพลินก็พูดเองบ่อยๆไม่ใช่เหรอว่าคณินน่ะเขาเป็นคนเก่ง
9: ใช่เขาเก่งเขาคงต้องทำได้อย่างที่บรรยาหวังเอาไว้เขาต้องทำได้
10: ใช่เขาต้องทำได้
7: ลูกเบน
10: คุณพ
7: ่อแต่งตัวจะออกไปไหนล่ะลูกนะ
10: เบนจะไปหาคุณแม่นะคะ
7: อ้าวพ่อไม่รู้ว่าหนูจะออกไปนึกว่าวันนี้จะอยู่บ้านนะ
10: ก็ว่าจะอยู่แต่คิดถึงคุณแม่ค่ะ
7: วันนี้คุณลุงปิยะจะมานะลูก
10: หรือคะ
7: พี่เป้เขาก็คงจะมาด้วยนะเพราะว่าหนูน่าจะอยู่คุยกับพี่เขา
10: ไม่ล่ะค่ะเบนจะไปหาคุณแม
7: ่รอพบพี่เป้เขาก่อนไม่ดีเลยลูกเขาจะมาต่อตอน5โมงเช้านี่แหละนะพ่อจะเลี้ยงข้าวกลางวันเขาด้วยดูนะ
10: คือดูเสียใจนะคะเบนนัดคุณแม่แล้วจะไปทานข้าวกลางวันด้วยกันนะ
7: แต่พ่อว่า
10: คุณพ่อจะยอมให้คุณแม่โกรธที่ลูกสาวไม่ยอมไปทานข้าวด้วยเพราะคุณพ่อเนี่ยห้ามไม่ให้ไปอย่างนั้นหรอคะ
7: เย่เบนยาโลกคนนี้เนี่ยเอาล่ะแล้วงั้นเข้าไปเถอะนะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเบนไปก่อนนะคะ
9: กาแฟค่ะคุณลุง
7: ขอบใจได้ข่าวว่าเราจะไปสอบชิงทุนแล้ว
9: ค่ะคุณลุง
7: ดีๆรักความก้าวหน้าเด็กอย่างนี้ลุงชอบสอบไปผ่านนะ
9: แล้วถ้าไม่ผ่านล่ะคะหนูยังไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเพราะคนมาสมัครสอบกันมากเป็นพันเชียวค่ะ
7: เราน่ะเป็นคนหัวดีรักความก้าวหน้าถึงสอบไม่ผ่านเนี่ยถ้าอยากเรียนจริงๆลุงจะส่งเสียเอง
9: โอ้ยจริงเลยคะคุณลุง
7: จริงสิลุงน่ะรักเราเหมือนลูกแท้ๆนะไพลินไม่คิดว่าเป็นคนอื่นเลยเสียดายนะยายเบนของลุงเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่อยากไปเรียนเมืองนอกไม่งั้นลุงคงส่งไปเรียนนะ
9: เบนยายจะสอบเป็นอาจารย์ค่ะ
7: ยายเบนเนี่ยคงเหมาะกับอาชีพแบบนั้นก็ช่างเขาแล้วเธอล่ะอยากเป็นอะไรไปลิง
9: หนูอยากทำงานบริษัทได้เงินเดือนมากๆค่ะ
7: เธอต้องได้ทำแน่แล้วลุงจะฝากให้นะขอเพียงมีดีกรีกลับมาต้องได้งานแน่เลย
9: ขอบพระคุณค่ะคุณลุง
11: เมื่อเช้าแม่ไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้านพอมาถึงที่ทำงานก็มีงานให้ทำจนหัวปั่นเลยต้องออกมาทานข้าวก่อนเที่ยงแต่ดูท่าทางหนูไม่ค่อยจะหิวนะลูก
10: ค่ะเป็นทานมาจากบ้านแล้ว
11: งั้นก็นั่งทานน้ำเป็นเพื่อนแม่ก็แล้วกันนะ
10: ค่ะ
11: หมู่นี้ไม่เห็นคณินนี่
10: เขากลับไปบ้านที่ปทุมนะคะ
11: เลยไม่ได้ติดต่อกัน
10: ก็ยังโทรคุยกันอยู่นะคะตอนนี้คณินก็กำลังเตรียมตัวสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะคุณแม
11: ่รักความก้าวหน้านะแล้วลูกล่ะ
10: ทำไมล่ะคะเป็นบอกแล้วไงคะว่าไม่ชอบอากาศเมืองนอก
11: จ้าแม่รู้แต่หมายถึงว่าถ้าคณินไปนอกแล้วเราจะทำยังไง
10: เบนก็อยู่เรียนต่อเมืองไทย
11: ห่างกันหลายปีไม่กลัวเขาเปลี่ยนใจเหรอลูก
10: ไม่กลัวค่ะเบนรู้ว่าเขารักเบนมาก
11: แล้วตอนนี้คุณพ่อว่ายังไงบ้าง
10: ไม่ทราบค่ะเบนไม่ได้พาคณินไปบ้านอีกเลยแต่อนาคต คุณพ่อต้องชอบเขาถ้าเขาเรียนจบด็อกเตอร์แล้ว
11: มันก็ดีเหมือนกันนะกว่าจะจบด็อกเตอร์ก็อีกหลายปีให้เขาตั้งตัวซะก่อนค่อยคิดเรื่องครอบครัวก็ดีเหมือนกันหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยเขาแต่งงานกันช้ามากนะลูก
10: ค่ะคุณแม
11: ่ตอนแม่แต่งงานกับคุณพ่อหนูน่ะตอนนั้นแม่อายุ25แล้วเพิ่งเรียนจบปริญญาโทแม่ว่าจะเรียนต่อจนจบด็อกเตอร์แต่ทนลูกตื้อของคุณพ่อหนูไม่ไหว
10: นึกไม่ออกเลยนะคะว่าตอนคุณพ่อเล่นบทตื้อสาวเนี่ยจะเป็นยังไง
11: เมื่อ20กว่าปีก่อนพ่อของหนูน่ะยังไม่ซีเรียสขนาดนี้หรอกยังมีความสดใสบ้างถึงไม่ช่างพูดแต่เขาพูดคำหวานได้เหมือนกันคุณประมุขซะอีกเขาช่างพูดพูดจนแม่คิดว่าเขาเป็นคนกะล่อนเลยไม่สนใจหลายปีให้หลังคุณพ่อหนูมียศสูงขึ้นความโรแมนติกนะไม่มีเลยคำหวานหวานก็ไม่เคยเจอวันวันเราแทบจะไม่ได้พูดคุยอะไรกันแม่เริ่มเหงาอยากออกทำงานแต่เขาไม่ยอมก็เลยผิดใจกันบ่อยๆพอบ่อยครั้งเข้าแม่ก็เริ่มทนไม่ไหวเลยต้องจับเข่าคุยกันขอแยกกันอยู่จะดีกว่าคุณพ่อหนูก็น่ารักเขายอมนะไม่ดื้อดึง
10: ค่ะคุณพ่อคงรักคุณแม่มากอยากเห็นคุณแม่มีความสุข
11: แม่ก็อยากเห็นเขามีความสุขแม่อยากให้เขามีใครอีกสักคนแต่กลัวจะเป็นปัญหากับลูก
10: เบนไม่กลัวหรอกค่ะอยากให้คุณพ่อมีใครสักคนเหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อไม่สนเองตั้งหาก
11: คุณบารมีนะไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกลูกคุณประมุขสิเจ้าชู้แต่เขาสองคนก็รักแม่มากนะ
10: คุณแม่โชคดีค่ะเบนอยากโชคดีเหมือนคุณแม่จังเลยอะ
11: อ้าวก็ได้คณินมาเป็นคนรักเขาก็ดีนี่ลูกหนูคงโชคดีเหมือนแม่นั่นแหละจ้า
12: แม่วันนี้ควงคู่กันมาเยี่ยมบ้านผมเชิญนะท่านรัฐมนตรี
7: คุณหญิงเขาอยากจะมาด้วยนะผมก็เลยต้องตามใจเขานะ
13: ค่ะไม่ได้มาเยี่ยมท่านนายพลนานแล้วออกคิดถึงค่ะ
12: โอ้แหมขอบคุณครับคุณหญิงที่คิดถึงผมนี่เดี๋ยวอยู่ทานกลางวันด้วยกันนะคุณปิยะ
7: ผมว่าพูดธุระจบแล้วนี่จะชวนคุณบารมีไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือแถวปทุมชนะฮะ
13: ไปด้วยกันนะคะคุณบารมีพาหนูเบนไปด้วยนะคะ
14: แต่ยังไม่เห็นน้องเบนเลยครับคุณลูก
12: โอ้แหมน่าเสียดายพ่อเป้ยายเบนนี่ออกไปทานข้าวกลางวันกับแม่เขาลุงเพิ่งรู้ตอนเช้านี่เองว่าแม่ก็โทรมานัดลูกสาวออกไป
14: อ๋อเหรอ
13: นั่นก็ไปทานข้างนอกก็ไม่สนุกแล้วสิลูกเนอะ
12: ทานที่บ้านนี่แหละเป้ลุงให้แม่บ้านทำกับข้าวอร่อยๆไว้หลายอย่างทีเดียวนะนี่เห็นว่าจะมาพูดธุระ
7: อ๋อใช่ใช่ใช่ครับใช
12: ่ธุระอะไรนะคุณปิยะเรื่องในวังเหร
7: อโอ้ไม่เกี่ยวกับทางนั้นนะครับเรื่องส่วนตัวของเราเองคุณบารมีผมถามตรงๆกันนะคุณมองลูกชายของผมคนนี้เป็นไงบ้าง
12: ผมเป็นนะครับก็เป็นเด็กดีมีอนาคตไกลเห็นได้ข่าวว่าจะลงเล่นการเมืองแล้วไม่ใช่เหรอ
13: ค่ะมีเลขาธิการพรรคดังๆ 2-3 พรรคมาติดต่อเอาไว้แล้วล่ะค่ะคุณบารมี
12: แล้วครับ
13: ค่ะ
12: แล้วตัดสินใจได้หรือยังล่ะครับว่าจะลงสมัครในนามพรรคไหนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านล่ะ
7: ผมจะให้ลงฝ่ายค้านนะครับ
12: อ้าวทำไมล่ะฮะใครๆส่วนมากเลยก็ชอบลงฝ่ายรัฐบาลน่ะเพราะว่ามันได้เปรียบเวลาลงเลือกตั้งมาใช่หรือ
7: แต่ผมว่าฝ่ายรัฐบาลตอนนี้นะเสียงตกไปเยอะเลย
12: นั่นเลย
7: ก็เลยว่าจะให้ลงฝ่ายค้านดีกว่าคนที่มองเกมการเมืองออกเนี่ยเขาแนะนำมานะครับ
12: งั้นก็ดีนะ
13: คุณบารมีไม่ลงเล่นการเมืองบ้างเหรอคะ
12: โอ้ยไม่ไหวละคุณหญิงผมน่ะชอบอยู่เงียบๆไม่วุ่นวายกับใครจะดีกว่านะและอย่างเนี่ยอายุก็มากแล้วสร้างสมชื่อเสียงมานานกลัวว่าถ้าลงเล่นการเมืองแล้วเนี่ยดีไม่ดีชื่อเสียงที่สร้างสมเนี่ยมันจะละลายหายไปกับน้ำลายฝ่ายตรงข้ามนะ นี่คงต้องให้คนที่กล้าได้กล้าเสียแบบคนรุ่นใหม่เนี่ย อย่างหลานชายของลุงคนนี้นะลงไปเล่นเองแล้ว
14: ขอบคุณครับคุณลุง
7: คุณบารมีนายเป้เนี่ยเขาก็เรียนจบแล้วนะครับคิดว่าจะทำงานให้ชาติบ้านเมืองทั้งที่อายุยังน้อยผมมาคิดดูแล้วนะนายเป้นี่น่าจะมีคู่คิดที่ดีๆสักคนนึงไว้คอยให้กำลังใจเป็นคู่คิดคู่ใจยังไงล่ะ
12: แล้วไง
7: คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะสู่ขอลูกสาวของคุณเนี่ยให้มาเป็นคู่คิดคู่ใจของลูกชายผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไปไง
12: อ
7: ๋
12: อเดี๋ยวคุณจะขอลูกสาวผมเหร
13: อค่ะในเป้เน่ะเขารักหนูเบนมากเลยนะคะคุณบารมี
7: ว่าไงล่ะท่านในคนรังเกียจลูกชายผมหรือเปล่า
12: พูดอะไรอย่างนั้นท่านองคมนตรีผมต่างหากที่รู้ว่าคุณจะไม่ขอลูกสาวผมนะ
7: ถ้างั้นก็ตกลงนะสิครับ
12: เอาอย่างนี้นะผมขอถามลูกสาวก่อนจะตอบตอนนี้นะเดี๋ยวลูกเขาจะหาว่าพ่อเป็นเผด็จการนะขอถามลูกสาวก่อนตัวพ่อน่ะเต็มใจ 100% อยู่แล้วล่ะ
10: สามวันแล้วมันคลาดเคลื่อนมา3วันแล้วปกติมันก็มาตามกำหนดทุกเดือนนี่นาเราจะทำยังไงดีอ่ะซื้อยามาตรวจดีไหม

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธีรพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
10: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

เผลอแป๊บเดียวก็วันพฤหัสแล้วนะคะเราเริ่มต้นด้วยการฟังเพลงใน Fresh and Fun ในคืนวันนี้ตามคำขอของคุณผู้ฟังมาทาง Facebook นะคะบอกว่าวันนี้วันพฤหัสนะขอฟังเพลงแบบทั้งช่วงเนี่ยเป็นเพลงเก่าได้ไหมนะคะเพราะว่าเห็นคุณแดงบางทีก็เปิดเพลงที่ชอบหรือคนอื่นขอมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นทั้งช่วงทั้งหมดทั้งสองช่วงเนี่ยอยู่ในโหมดของ Oldies นะคะวันนี้ก็เลยนำสองเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็น Water Wheel โดยคุณ Mindy Carson แล้วก็ Starlight Star Bright นะคะปี1961โดย Linda Scott ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Funวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะ วันนี้เสียงเป็นแบบนี้ไปแล้วเพราะว่าไปดูหนังเมื่อวันพุธใช่ไหมคะค่ะเรื่องดิกเกอร์ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่นำแสดงโดยทอมครูซนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าทอมครูซเนี่ยน่าจะได้ Academy Award ได้รับตุ๊กตาทองเพราะว่าเป็นหนังที่เล่นยากมากบทสนทนานี่โอ้โหยาวแล้วก็เหมือนกับว่าเกินจริงอะค่ะนะคะเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคือจริงๆเราไม่อยากให้พลาดหนังเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังที่ดูแล้วต้องชมทั้งคนแสดงแล้วก็คนสร้างคนกำกับนะคะก็เลยได้ไข้หวัดมาหน่อยนึงเพราะว่าก็พยายามควานหาหน้ากากอนามัยตอนที่อยู่ในโรงหนังแล้วก็ออกมาอาจจะเจอฝนนิดหน่อยนะก็เลยได้เสียงแบบนี้มาก็คือแบบคอเจ็บแล้วก็ต้องกินยาแบบเหมือนกับว่าแก้อักเสบคอเจ็บอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเราสูงวัยแล้วเนาะโดนอะไรนิดหนึ่งก็จะมีปัญหาคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่8ใช่ไหมคะวันที่8เริ่มต้นกินเจกันวันที่10ใช่ไหมคะ10ถึง18ตุลาคม9วัน9คืนแต่ว่า โทษนะคะดิฉันอาจจะแบบอหน่อยหนึ่งเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็ต้องเคลียร์คออยู่ตลอดคือวันที่9เนี่ยเป็นวันล้างท้องใช่ไหมคะคือเป็นวันที่แบบว่าเหมือนกับทำเคลียร์ให้แบบในร่างกายของเราเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็เริ่มกินเจกันในวันที่10ถึง18ตุลาคมและทุกปีค่ะดิฉันเองก็จะไม่ได้กินเจกับเขาหรอกค่ะแต่ว่าจะกินมังสวิรัติก็คือยังขอกินไข่ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยเราก็จะละเว้นนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมวันเสาร์เนี่ยงานผู้นำเมืองรุ่นที่1 นะคะก็จัดงานซึ่งเลื่อนมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะเลื่อนมาเป็นวันที่10ตุลาคมก็เข้าใจว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ โทษค่ะเพื่อนๆก็ตั้งตารอเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันนานมากเป็นปี2ปีนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่ายังขาดการสรรหาประธานนะคะซึ่งประธานที่เราเลือกกันได้ก็คือคุณธรรมรัตน์หวังหลีหรือพี่จ๊ะนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันเสาร์ที่10เนี่ยค่ะซึ่งอยู่ในช่วงกินเจพอดีเข้าใจว่าถ้าหลายคนกินเจก็คงจะละเว้นอาจจะมีกินอย่างอื่นไปนะคะคือละเว้นเนื้อสัตว์หรือว่าเจเขียก็ได้นะคะค่ะก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศของวันที่ไปดูหนังมาแล้วแล้วก็ได้เสียงแบบนี้มาคือมันเสียงมันเริ่มแบบแหบๆหน่อยๆนะคะในช่วงกินเจนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ท้องคงจะโล่งเนาะเพราะว่ากินผักกินอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมเหมือนกันว่าอ้าวตายจริงแบบจะถึงเวลากินเจแล้วเหรอเนี่ยเทศกาลก็จะมีพวกอาหารเจต่างๆมาให้ชิมกันที่เยาวราชที่ภูเก็ตแล้วก็ที่นครสวรรค์นะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
ก็คงจะดูข่าวกันไปทางโทรทัศน์ให้เห็นกันเป็นประจำคุณผู้ฟังกินเจหรือเปล่าคะกินไหมคะมังสวิรัติก็ได้นะคะนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็ค่อนข้างกินง่ายนะคือเป็นคนที่อาจจะแบบผัดผักอะไรเงี้ยแล้วก็ที่รู้สึกว่าจะโชคดีหรือเปล่าไม่ทราบก็คือในช่องเก้าอสมทเนี่ยเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งที่ฉันกินมาตั้งหลายปีแล้วนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมระนะคะซึ่งเวลาที่ฉันสั่งเนี่ยก็จะเป็นวุ้นเส้นน่องไก่น่องไก่คือหมายความว่าเนื้อน่องไก่อะค่ะแล้วก็มระเนี่ยเขาจะใส่ถุงแยกมาให้ต่างหากมระกับถั่วงอกนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีใบโหระพามาด้วยแต่ดิฉันบอกว่าไม่เอาใบโหระพานะเอาแต่อะไรวะเก็บเขาพูดชาวไม่เปราะอะไรวะเนี่ยนะขอแต่มระกับถั่วงอกเขาก็ใส่ถุงมาให้เบลเลอร์เลยนะคะดิฉันก็เกิดไอเดียว่าทุกครั้งที่เวลาสั่งวุ้นเส้นไก่น่องไก่เนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นมระกับถั่วงอกมาถุงใหญ่เบลเลอร์เลยดิฉันก็ใช้วิธีเอามระเขาจะฝานบางๆนะคะแบบสดๆเลยอะค่ะแล้วก็ถั่วงอกก็อิ่มอิ่มอบอวบใส่ถุงมาให้ถุงใหญ่เลยดิฉันก็จะนำมระที่ฝานบางๆเนี่ยนะคะกับถั่วงอกเนี่ยนำมาทอดคือแบบทำเป็นเขาเรียกอะไรนะมระผัดไข่ใช่ปะคะแล้วก็มีถั่วงอกด้วยแต่ว่าทำเป็นไข่สองฟองเป็นแผงๆไม่ใช่เป็นแผงๆเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่านอกเหนือจากวุ้นเส้นไก่มระแล้วเนี่ยก็ยังได้ในวุ้นเส้นเนี่ยก็ยังมีมระที่อยู่ในวุ้นเส้นอยู่แล้วด้วยนะคะวุ้นเส้นน้ำเนี่ย ก็อร่อยมากแล้วก็ได้แถมโทษนะอาจจะนี้อาจจะฟึดฟัดนิดหน่อยได้แถมนำมาทำเองอะนะคะเป็นไก่ไม่ใช่ค่ะเป็นมระถั่วงอกแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ เขาเรียกอะไรนะไข่ผัดไข่มะระไข่ผัดไข่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ผัดแบบว่าเป็นรวนๆนะคะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนไข่เจียวอะค่ะไข่เจียวมะระกับถั่วงอกนะคะก็อร่อยดีนะคะใส่เป็นเกลือเหยาะเกลือเขาเรียกอะไรนะกาลิกซอลต์นะเขาเรียกอะไรนะเกลือพริกไทยใช่ไหมที่เข้ามาอยู่ในซื้อมาเป็นกระปุกหยอกเข้าไปนิดนึงโปรยโรยนิดนึงนะคะแล้วก็แค่นั้นเองนะคะซึ่งก็อร่อยมากแล้วก็กินกับวุ้นเส้นน่องไก่เนื้อน่องไก่ซึ่งถ้าสมมุติว่าพอช่วงกินมังสวิรัติเนี่ยเรียนก็จะสั่งแต่แบบเอาแต่แบบวุ้นเส้นแล้วไม่เอาไก่เอาแต่มะระกับถั่วงอกนะคะแล้วก็มาทําเป็นแบบไข่เจียวมะระถั่วงอกกินกับวุ้นเส้นอ่ะก็ได้ไปเก๋ๆไปอีกแบบนึงนะคะคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะลองประยุกต์การกินเจไม่ใช่กินเจกรณีที่ไม่ได้กินเจแต่กินมังสวิรัติคือเราเว้นเนื้อสัตว์นะฮะแต่ยังขอไข่เอาไว้นะคะก็คือไข่ตุ๋นไข่เจียวมะระถั่วงอกอย่างที่ดิฉันทำนะคะแล้วก็เห็ดหอมยังไม่ได้ทำเลยอันเนี้ยเห็ดหอมทอดนะคะกินกับข้าวต้มเนาะแต่ไข่นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะนอกนั้นก็ไอเดียในการกินมังสวิรัติเนี่ยก็จะมีพี่หมอยิ้มอะค่ะพี่หมอยิ้มดร.อุดมศักดิ์ศรีสุทิวาเป็นทันตแพทย์นะคะแล้วก็เรียนหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ให้มีซั่วนะคะให้มีซั่วมานะคะดิฉันก็ก่อนหน้านี้ก็ซื้อหมูบดหยาบมากะว่าแล้วก็กุยช่ายเนี่ยซึ่งเป็นผักต้องห้ามในช่วงกินเจนะคะกุยช่ายเนี่ยเพราะว่าเป็นผักที่มีกลิ่นใช่ไหมคะมีกลิ่นฉุนดังนั้นเนี่ยแต่ดิฉันก็ในเมื่อเราละเว้นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะดิฉันก็จะสามารถผัดอะไรนะหมี่ซั่วแล้วก็กุยช่ายแล้วก็เห็ดเนาะก็เนี่ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการทำแล้วหมูบดหยาบอะไรเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้แบบทำหลังจากออกเจแล้วนะตอนนี้ก็คือพยายามคิดว่าจะกินอะไรดีเนาะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นไข่เจียวนะคะแล้วก็ผัดมะระผัดไข่แล้วก็อะไรอ่ะ
ที่น่ากินที่อยากทำคือมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวนะคะปกติก็จะมีหมูสับใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เอาหมูสิเนาะแล้วก็ผัดอะไรนะผักกาดไม่ใช่ผักกาดมะเขือยาวใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวเนาะแล้วก็ใบโหระพาอุ้ยอร่อยเลิศไม่แน่ใจว่า S&P เขาทำหรือเปล่าเพราะว่าทุกปีในช่วงเทศกาลเจเนี่ย S&P จะมี จะมีมะเขือยาวผัดเจอร่อยมากนะคะช่วงปีที่แล้วถามเขาเหมือนกันว่าน้องปีนี้ทําหรือเปล่าปีที่แล้วเขาบอกว่าไม่มีครับแบบปีนี้ดิฉันก็ภาวนาขอให้ S&P ทําเพราะว่าเป็นผัดมะเขือยาวโหระพาเต้าเจี้ยวที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วก็หวังว่าเขาจะทําปีนี้ดิฉันจะได้สั่งมากินทุกวันนะคะต้องบอกได้เลยว่าทุกวันเพราะว่ามันอร่อยมากคือกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่ S&P ทําอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเป็นไอเดียค่ะนะคะฝอยเพลินอีกแล้วว่าจะไม่พูดเยอะแล้วนะวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะคุยเรื่องอะไรเนาะมีคุณผู้ฟังก็ถามถ่ายมาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบจะกินเจหรือเปล่าแล้วก็ไปเที่ยวไหนวันหยุดยาวเท่าที่รู้ก็รัฐบาลก็ให้ work from home ใช่ไหมคะวันที่16หรืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องหยุดคุยก่อนดีกว่าเนาะคุยยาวไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังเพลงก็ในเมื่อเราจะฟังเพลงเก่ากันใช่ไหมคะยังก็คิดถึงเพลงที่ Brenda Lee ร้องไว้คือ If you love me really love me If you love me really love me ว่าเขานั่นแล้วก็มีคุณผู้ฟังขอฟังเพลง Que sera sera whatever will be แล้วก็ถ้ามีเวลาพอนิดนึงก็จะมีอีกเพลงหนึ่งคือ Dream a little dream of me นะคะโดย cover ในเวอร์ชันที่คุณแอนรีเบิร์นนะร้องไว้ก็เพราะดีลองฟังทั้ง3เพลงนี้นะคะถ้าเวลาสามารถที่จะฟังได้ทั้ง3เพลงในช่วงแรกนี้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดย Sing Corporation ปทุมวัน Princess โรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดย Sing Corporation ปทุมวัน Princess โรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ช่วงที่สองนี้นะคะก็ให้ฟังเพลงโปรดของใครหลายๆคนรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะจากวง The Mamas and the Papas นะคะไม่ว่าจะเป็น Dedicated to the One I Love เพลงนี้เพราะมากชอบมากแล้วก็จบเมื่อสักครู่นี้ก็คือ California Dreaming นะคะนำมาฝากกันในช่วงที่สองหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังเสียงแหบๆของดิฉันคุยในช่วงแรกนะคะและนี่ก็คือรายการที่ชื่อ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการค่ะดิฉันจันทราชัยนามนะคะคุยถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าในช่วงที่เราเห็นภาพขยะเป็นกองพนันแล้วก็การสูบน้ำบริเวณถนนที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขยะเนี่ยมันไปอุดตันแบบเยอะมากจริงๆแล้วขยะชิ้นเล็กๆเนี่ยมันสามารถสร้างปัญหาใหญ่กว่าที่คิดนะคะคือเวลาฝนตกเนี่ยขยะที่เราเผลอทิ้งไว้ริมถนนไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่มันกำลังเดินทางจากถนนไหลไปติดตะแกรงรับน้ำจากตะแกรงหลุดลงไปอุดตันในท่อจากท่อเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่หน้าเครื่องสูบน้ำขยะชิ้นเดียวอาจจะดูเล็กน้อยนะคะแต่พอมารวมกันหลายๆชิ้นมันก็จะกลายเป็นกำแพงขวางทางน้ำทำให้น้ำเนี่ยระบายช้าแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นค่ะถึงแม้ขยะจะไม่ใช่สาเหตุเดียวของน้ำท่วมนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราช่วยกันแก้ได้ทันทีเริ่มต้นง่ายๆค่ะเพียงแค่แยกประเภทขยะก่อนทิ้งนะคะอย่างเช่นขยะเศษอาหารขยะที่เป็นสิ่งของเนี่ยสามารถไปทำประโยชน์ได้ให้เก็บรวมไว้ต่างหากอย่างเช่นกล่องกระดาษขวดพลาสติกนะคะขายให้ซาเล้งหรือว่านำไปใส่ตู้รับตามสถานที่ต่างๆนะพวกบับเบิ้ลแรปนะคะเป็นการกระแทกอะค่ะที่มาจากการส่งสินค้ามีที่รับอยู่ในที่ทำการไปรษณีย์หลายๆสาขาด้วยกันนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็มีเยอะมากแล้วก็ปัญหาเรื่องกล่องพัสดุเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปใส่ถุงแล้วไปวางไว้ที่ทิ้งขยะค่ะคือซาเล้งก็จะได้มาเก็บเอาไปขายได้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ดิฉันเองก็เกิดเพื่อนก็ขำบอกว่าเธอไม่ต้องทำมากขนาดนั้นหรอกบอกก็ฉันอยากทำอ่ะก็คือพวกภาชนะพลาสติกที่ใส่อาหารมาเนี่ยฉันก็จะล้างสะอาดทุกกล่องนะคะทุกชิ้นแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งพอรวบรวมได้เป็นกองพนันมหึมาในครัวฉันก็จะนำเอากลับไปวางไว้ที่ทิ้งขยะค่ะของหมู่บ้านแล้วซาเล้งก็จะมาเก็บไปก็จะได้ไปขายได้โดยที่ไม่ต้องไปล้างคือไม่สกปรกนะคะก็ล้างอย่างดีล้างด้วยน้ำยาล้างจานแบบสะอาดนะคะจะได้ไม่มีมดไม่มีตัวอะไรมาแทะมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าอยากทำแบบนี้ส่วนอาหารเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมนะคะอาหารเนี่ยดิฉันจะใส่ถุงพลาสติกแบบใส่ถุงอาหารนะคะแล้วก็มัดใส่ถุงพลาสติกนักรวมมัดหนังยางอะค่ะแล้วก็รวมเอาไว้คือไม่ได้มาสเกลสักแบบทิ้งแบะแบะแฉะในเอาอาหารแบบแบะในถุงอย่างเงี้ยเราจะใส่ในถุงอาหารอีกทีนึงอะค่ะนะคะแล้วก็ถึงจะใส่ในถุงใหญ่เพื่อเขาจะได้เวลาเก็บเอาไปทิ้งเขาจะได้ไม่แฉะค่ะนะคะพอเปิดถุงมาไม่ใช่มีอาหารแบบแบะแบบแหวะขอโทษนะคะก็จะใส่ถุงอาหารรัดหนังสติ๊กไว้เรียบร้อยหนังยางแล้วก็ปิดใส่ถุงใหญ่อีกทีนึงแล้วก็มัดนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำประจำนะคะดังนั้นก็จะไม่มีตัวอะไรมากัดแทะอะไรได้เลยนะคะคิดว่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งที่สะดืออ่างล้างซิงค์อะค่ะของที่ครัวดิฉันเป็นคนที่ชอบอยู่ในครัวนะฮะชอบทำอาหารชอบจัดอาหารชอบล้างจานชอบอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่ที่สะดืออ่างเขาเรียกสะดือซิงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พอล้างไอ้ทุกอย่างล้างจานนิบกิบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะฉีดเอาเดตโต้ผสมน้ำนะคะใส่ขวดพลาสติกที่ซื้อจากอีเกียนะคะก็ใช้ทนมากเลยก็จะฉีดไปที่สะดืออ่างเพื่อไม่ให้น้องแมลงสาบหรือตัวอะไรแบบมันก็จะไม่มีกลิ่นถูกไหมมันก็จะมีแต่กลิ่นแบบกลิ่นน้ำยาเดตโต้กับผสมน้ำก็
็จะทำให้ไม่มีมดหรือแมลงสาบหรืออาจหรือฉันก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยฉันก็จะฉีดยาป้องกันไว้7 วันคือหมายถึงว่ายาคือเราไม่ฆ่าเขาอะค่ะแต่เราจะทำให้เขาเหม็นอะไม่อยากมานะคะอันนี้ก็สิงอาสานะคะก็แนะนำบอกว่าทิ้งขยะให้ถูกที่ลงถังให้เรียบร้อยมัดปากถุงให้แน่นหนาป้องกันการหลุดร่วงนะคะแล้วก็เลี่ยงการวางถุงขยะริมถนนช่วงที่ฝนใกล้ตกเพราะว่าขยะที่หายไปจากสายตาเนี่ยอาจจะกำลังไปขวางทางน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะก็เลยเชิญชวนว่าช่วยกันเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกขึ้นด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาจากสิงห์นะสิงห์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละค่ะใกล้ๆตัวซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องแบบว่าหยุมหยิมเกินไปอะไรเงี้ยอุ๊ยอะไรกันนักหนานั่นคือสิ่งที่เดนได้ยินจากเพื่อนพอเดนเล่าให้เขาฟังบอกโอ๊ยเธอแบบเยอะอีกแล้วยาแดงอะไรเงี้ยยังก็ยอมรับว่าเยอะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยที่อยากทำแบบนี้เพราะว่าอย่างสมมติว่าเดินเข้าครัวเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นอาหารอะไรที่มันติดค้างอยู่เลยนะคะไม่มีนะคะแล้วก็จะแต่ครัวก็ไม่ได้ว่าแบบเป็นระเบียบอะไรมากมายเพราะเรียนยังไม่ได้เคลียร์เพราะจริงๆแล้วมันต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเช่นถุง7x11นะคะถุง6x9ถุงอาหารนะคะแล้วก็ถุง6x14เป็นถุงก๊อบแก๊บสำหรับใส่ขยะเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือจะแยกเศษอาหารเนี่ยจะแยกใส่ถุงไว้เลยคือจะไม่มาแสดงโชว์ให้เห็นว่านี่ฉันกินอะไรเหลือหรือสลัดอะไรกินเหลือแล้วมันก็แฉะเนาะดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรซึ่งมันไม่เอาไม่ชอบนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ทำเองอาจจะบอกแม่ครัวว่าอาหารที่เหลือเนี่ยให้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วถึงจะไปทิ้งแต่คนเก็บขยะเขาอาจจะเอาอันเนี้ยไปทำอะไรของเขาเราก็ไม่รู้เนาะแต่พูดถึงภาชนะเนี่ยก็บอกแม่ครัวว่าให้ล้างนะเราสั่งอาหารมาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีแบบกล่องเกลื่อนอะไรต่างๆแล้วล้างให้สะอาดแล้วถึงจะใส่ถุง12x20เนี่ยแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ไปวางไว้ที่เขาทิ้งขยะนะคะคนเก็บขยะก็จะสบายใจมีอยู่วันนึงดิฉันทำแบบนานๆจะทำของแตกสักทีนึงอายตัวเองมากก็คือฝาหม้อค่ะนะคะมันเป็นแก้วไงคะใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเอาไปคือแบบถือแบบประมาทถือของแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วฝาเนี่ยมันก็ลื่นโหหล่นลงมาดิฉันก็ใจหายแวบคือไอ้ของไม่เสียดายเราก็จะกลัวว่าจะเหยียบเศษแก้วไงคะก็เลยต้องคือแบบไอ้ฝาหม้อเนี่ยเขาเรียกฝากระทะใช่ไหมเนาะนั่นแหละมันก็แตกอะค่ะแล้วมันก็เป็นปากฉลามเนาะมันก็แหลมๆไงดิฉันก็ต้องค่อยๆนั่งแบบเก็บแล้วก็ใส่บับเบิ้ลแรปนะคะแล้วก็ห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มีกระดาษอีกทีนึงเขียนโน้ตทำรูปเป็นการ์ตูนน่าตกใจนะคะแล้วก็บอกว่าระวังเศษแก้วแตกคนเก็บขยะเขาจะได้ไม่โดนนะคะอีกเรื่องนึงก็คือมีคำเตือนมาจากผู้รู้นะคะบอกว่าไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันที่เราใช้วันนี้ที่ฉันคุยมากไปแบบคะขอโทษไม้จิ้มฟันเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันไปอยู่ในอาหารแล้วอาหารเนี่ยเขาไปให้สัตว์กินแล้วมันก็จะไปติดไอความแหลมของไม้จิ้มฟันเนี่ยก็จะไปติดในฟันในปากของสัตว์ที่เขากินเช่นสมมุติว่าแล้วแต่สัตว์อะไรก็แล้วแต่หมูหมากาไก่เนาะนั่นแหละแล้วก็จะเขาจะเจ็บเพราะว่าไม้จิ้มฟันมันแหลมใช่ไหมฮะมันก็จะไปเสียบอยู่ที่ลิ้นฟันเขาอะเพราะฉะนั้นไม้จิ้มฟันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยห่อกระดาษซะนะคะหรือยังไงดีคะเพราะดิฉันเองจะหักให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆแล้วก็ห่อกระดาษให้แน่นๆเพื่อมันจะได้ไม่เขาจะได้รู้ว่าอันนี้มันไม่ได้ปนไปกับอาหารนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าบางทีเราเป็นมนุษย์นะเนาะเราไม่รู้ว่าเราก็เอาทิ้งไม้จิ้มฟันไปร้านอาหารแล้วก็แงบเสร็จแล้วเราก็วางจริงๆแล้วก็หักให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วห่อกระดาษซะนะคะเวลาเขาจะได้ไม่เอาไปปนกับอาหารให้สัตว์กินว่าแบบว่าไปเรื่อยเลยดิ
ิฉันก็นะคะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มีเรื่องมาเล่าอะไรอีกตั้งเยอะแยะเช่นเรื่องที่จะมีวันหยุด work from home วันที่16ใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปคุยกันอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะเนาะตอนนี้ก็กินเจกันก่อนกินมังสวิรัติกันก่อนแล้วก็โมทนาบุญสำหรับคนที่ละเว้นเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะดิฉันเองก็จะละเว้นเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะเป็นเจเขี่ยไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการดิฉันหาเพลงจากวง The Sandpipers มาฝากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวโทษนะคะ Come Saturday Morning ไม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะ Come Saturday Morning ใช่ค่ะ The Sandpipers นะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Sterile Cuckoo เล่นโดยแสดงโดย Liza Minnelli นะคะแล้วก็ Try to Remember จากวง The Sandpipers สองเพลงนี้ส่งคุณเข้านอนนะคะหลับฝันดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเราจะไม่เจอกัน4วันก็คิดถึงกันบ้างเนาะแล้วก็มีวันอังคารเดี๋ยวมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยนะคะดูแลสุขภาพเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะ

0: Present Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุขตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย18คนกล่าวหาว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลาอภิปราย5วันพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาที่บ้านสร้างปลาจีนบุรีเสียหายเกือบทั้งหมดจากน้ำท่วมหนักเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจำนวนมากเรียกร้องการช่วยเหลือเร่งด่วนขณะที่บางคล้าฉะเชิงเซายังวิกฤตระดับท่วมสูงบ้านเรือนประชาชนและฟาร์มกุ้งเสียหายเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ในกรุงเทพประสบปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงไม่ได้พูดคลองจันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาปปช.คุมตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.คดีสินบนข้ามชาติกลับมาดำเนินคดีกรณีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐพบหลักฐานเจ้าหน้าที่รัฐไทยเรียกรับสินบนจากRolls-Royce Energy Systemผ่านตัวแทนประมาณ10ล้านบาท

ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้8ตุลาคมนะครับเราเริ่มกันที่การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจุดที่หนักนะครับโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีหลายจุดนะครับกระทบหนักอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรวันนี้ผู้สื่อข่าวตระเวนสำรวจพบบ่อปลาจำนวนมากได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเกษตรกรจำนวนมากประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเป็นหลักครับที่นั่นครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจจุดที่น้ำท่วมสูงพบว่าบ่อปลาหลายแห่งได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนางวนิดาทิพมณี

0: กษตรกรผู้เลี้ยงปลาเบญจพรรณหรือลูกปลารวมในพื้นที่ตำบลบางเดชะซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้างเปิดเผยว่าเธอประกอบอาชีพเลี้ยงปลามากกว่า8ไร่มีภาระเงินกู้จากธกส.กว่า4ล้านบาทหลังเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้บ่อปลาได้รับความเสียหายทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่บ่อเดียวนะครับยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดได้เพราะว่าปลาส่วนใหญ่นั้นถูกน้ำพัดออกไปนางวนิดาบอกว่าเงินที่ลงทุนไปจำนวนมากก็ถือว่าเสียหายแทบทั้งหมดไม่เหลือมีภาระเงินกู้อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะนำเงินจากไหนมาลงทุนประกอบอาชีพต่อยอมรับว่าขณะนี้รู้สึกว่าตัวเองหมดตัวแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตต่ออย่างไรนอกจากนี้ก็พบว่ามีประชาชนบางส่วนนะครับนำพยายามนำตาข่ายมาล้อมบริเวณหน้าบ่อเข้าไปจับปลาที่อาจจะหลงเหลืออยู่ภายในบ่อทำให้เจ้าของบ่อก็ต้องเฝ้าระวังพยายามป้องกันทรัพย์สินของตัวเองที่พอทำได้ตอนนี้เธอบอกว่าคือไปนำอาหารปลาที่ยังพอเหลืออยู่เอามาเลี้ยงปลาที่คาดว่าอาจจะเหลืออยู่ก้นบ่อนะครับหวังว่าจะสามารถจับได้บางส่วนเพื่อนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าน้ำมันสำหรับสูบน้ำออกจากบ่อทำความสะอาดแล้วก็หาทางกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งเมื่อน้ำลดนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมครั้งนี
1: ้กระทบทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงเยอะ800ไร่แล้วต้นทุนพี่กู้มาอยู่4ล้านก็คือพี่ยังไม่ได้ผลผลิตสักบ่อเลย
2: ประเมินความเสียหายจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราประเมินได้ไหม
1: พี่ประเมินไม่ได้ค่ะ
2: ประเมินไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันไม่สามารถประเมินได้เลย
2: เพราะว่าเราเลี้ยงกันเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะเพราะเอาบ่อนี้มาเลี้ยงบ่อนี้เราเป็นทุนหมุนเวียนเราก็เลยไม่สามารถที่จะประเมินได
2: ้แล้วหลังจากเนี้ยเราจะทำยังไงต่อไปได้บ้าง
1: ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงเพราะมันมืดไปหมดเลยขอความช่วยเหลือที่มันน่าจะได้เยอะมากกว่านี้หรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าถามจริงๆเกษตรกรที่เลี้ยงปลาคือโดนทุกคนก็ทุนยังไม่ได้ขึ้นหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเลยใช้คำว่าหมดตัวถ้าจะนับหนึ่งมันไม่สามารถนับได้เพราะเรามีทุนที่เรากู้มาก่อน
0: นายปัญญาบำรุงสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบางเดชะบอกว่าภายในหมู่บ้านมีเกษตรกรเลี้ยงปลาจำนวนมากพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ50ไร่ไปจนถึงหลายร้อยหรือพันไร่ต่อรายน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมูลค่าหลายล้านบาทด้านนายวิชาญสิงห์จรวัย61ปีเกษตรกรที่ตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างก็บอกว่าเลี้ยงปลามากกว่า50ไร่ปีนี้น้ำมาเร็วมากไม่คาดคิดว่าจะเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกู้ปลาหรือจับปลาออกจากบ่อได้ทันทำให้บ่อปลาได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับเงินที่ลงทุนไปกับการเลี้ยงปลาครั้งนี้ก็เสียหายไปหมดอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังแล้วก็มีความเห็นเรื่องกรณีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนะครับนายวิชาญซึ่งเคยเป็นกำนันและก็เพิ่งเกษียณจากการทำงานเมื่อปีที่แล้วให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับนายอำเภอบ้านสร้างมานานนะครับเห็นว่านายอำเภอลงพื้นที่พบปะประชาชนต่อเนื่องรวมถึงก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมก็ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนและเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาก็ยังนำสิ่งของมามอบให้ประชาชนในพื้นที่เมื่อทราบข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายก็รู้สึกเสียดายเพราะจากที่เคยเห็นการทำงานที่ผ่านมามองว่านายอำเภอมีความใกล้ชิดกับประชาชนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องครับ
3: แกก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับช่วยชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่เรื่องโซเชียลเนี่ยแกลงอยู่แล้วเพราะว่าแกก็คนทำงานในสายตาผมนะที่ผมเป็นกำนันก็ทำงานดีรักลูกน้องรักอะไรดีสั่งงานดีก็ดีครับ
2: ครับ
3: แกก็ช่วยดีนะแกก็ลงมาเนี่ยมาแจกข้าวแจกอะไรมาดูแลชาวบ้านดี
0: ภาพรวมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับเบื้องต้นพบว่ามีบ่อกุ้งบ่อปลาได้รับผลกระทบแล้วไม่น้อยกว่า 58,730 ไร่ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดปัญหาหลักคือกุ้งปลาที่เลี้ยงไว้หลุดออกจากบ่อนะครับกระจายไปตามแหล่งน้ำทุ่งนาและพื้นที่เกษตรต่างๆผู้สื่อข่าวก็พบว่าบริเวณริมถนนที่มีน้ำท่วมจะพบประชาชนนำอุปกรณ์ออกมาจับปลาบางคนจับได้ปลานิลมากถึง 50-100 กิโลกรัมมีพ่อค้าคนกลางนำรถยนต์มาจอดรับซื้อปลาที่ชาวบ้านจับได้ก็รับซื้อในราคากิโลกรัมละ18บาทนะครับเรื่องย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะครับล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่คำสั่งโยกย้ายให้นายเศรษฐวุฒิวงเลือวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างแทนนะครับหลังจากที่เมื่อวานอธิบดีกรมการปกครองได้ย้ายนายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองนะครับนอกจากที่บ้านสร้างมาที่บางคล้าที่นั่นก็ท่วมหนักนะครับวิกฤตระดับน้ำนั้นสูงมาหลายพื้นที่นะครับประชาชนเดือดร้อนทั้งน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรรวมไปถึงฟาร์มกุ้งวันนี้มีการรวมตัวกันนะครับขอให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำบางปะกงเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันรวมไปถึงเป็นห่วงผลกระทบจากปัญหาสารพิษที่มาจากจังหวัดปราจีนบุรีคุณธปณีอศรีชัยรายงานจากพื้นที่ครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงวิกฤตนะคะโดยเฉพาะจุดที่เรามาจุดนี้นะคะที่กรีนวิวฟาร์มในตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าค่ะซึ่งน้ำท่วมสูงนะคะทั้งบ้านเรือนประชาชนและฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะคะของที่นี่ได้รับความเสียหายนับพันล้านบาทเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งนะคะที่เลี้ยงกุ้งนะคะแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่การเกษตรและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะแล้วก็น้ำก็ยังไม่ลดลงเลยค่ะ
5: ข่าวสามมิติต้องนั่งเรือมากับทีมกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาและกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้าเพื่อมาที่กรีนวิวฟาร์มเนื่องจากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือว่าน้ำท่วมมากว่า10วันแล้วสถานการณ์วิกฤตและพื้นที่บริเวณนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากกรีนวิวฟาร์มที่มีทั้งฟาร์มผักยังมีฟาร์มกุ้งรวมถึงของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดซึ่งทำฟาร์มกุ้งทั้งตำบลกว่า 1,000 ไร่ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทจากน้ำท่วมในครั้งนี้
6: ในโซนนี้ค่ะบางกระเจ็ดจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเลี้ยงกุ้งดั้งเดิมมาจากหลายรุ่นต่อรุ่นมาเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนมากจะเน้นเป็นกุ้งขาวกับกุ้งกรามค่ะชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าแบบได้เข้ามาในนี้ซ้ายขวาหน้าหลังก็คือเลี้ยงกุ้งหมดเลยค่ะเป็นเกษตรกรดั้งเดิมเลยและหนูก็เพิ่งย้ายเข้ามาทำฟาร์มแล้วก็มาเปิดฟาร์มให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะก็ครั้งนี้น้ำท่วมเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่แบบเรียกได้ว่าหนักกว่าโควิดค่ะโควิดเรายังสู้ต่อไหวเนอะพื้นที่ที่เราทำอาชีพเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรเนอะแต่การที่น้ำท่วมมาเนี่ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เริ่มมีฝนตกก็เริ่มกระทบมาเรื่อยๆตั้งแต่ประมาณปลายกันยาที่ผ่านมาค่ะจนถึงตอนเนี้ยครึ่งเดือนแล้วค่ะน้องๆพนักงานเนี่ยก็ติดอยู่ที่บ้านน้ำท่วมถึงคอกันหมดเลยค่ะ
7: คือจับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่รอบๆนี้หมดเลยหมดกันผมว่าโอ้โหหลายร้อยล้านนะทั้งตำบลผม
5: ค่ะ
7: แล้วก็ตำบลข้างเคียงด้วยเพราะว่าหลายๆคนกำหนดจับแล้วอะมันเอาไม่อยู่เตะแล้วเลยไปนี่ประมาณเป็น10-20กิโลครับเลี้ยงกุ้งทั้งนั้นเลย
6: กุ้งหมดเลยค่ะ
7: ความเสียหายน่าเป็นพันล้าน
5: สำหรับที่กรีนวิวฟาร์มนอกจากฟาร์มกุ้งแล้วยังมีสวนผักซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและนักเรียนในอำเภอบางคล้าก็ได้รับความเสียหายด้วยและสิ่งที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจุดหนึ่งคือโกดังเก็บหนังสือของสำนักพิมพ์ไอคิวพลัสที่หนังสือจมน้ำนับหมื่นเล่มมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดโดยส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กที่สามารถเก็บหนีน้ำได้เพียง 1% เท่านั้น
6: น้ำในบริเวณนี้ค่ะสูงท่วมหัวเรียบร้อยแล้วค่ะก็เรากู้กลับมาได้แค่ส่วนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเลยค่ะที่เหลือก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหนังสือจมน้ำหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: น่าจะเป็นหมื่นเล่ม
6: เป็นหมื่นเล่มเลยค่ะก็ในนี้ระดับความเสียหายก็7หลักเลยค่ะอันนี้คือพยายามกู้แล้วค่ะบริเวณตรงนี้หนูพยายามก่อเป็นปูนก่อเป็นทรายขึ้นมาแล้วค่ะก็ไม่รอดค่ะน้ำมันสูงมากจริงๆค่ะทะลักเข้ามาจากบ่อกุ้งด้านหลังแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบเรากู้ไม่ได้แล้ว
5: พื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดเป็นหนึ่งในจุดที่รับความเสียหายอย่างหนักของอำเภอบางคล้าซึ่งการเดินทางเข้าพื้นที่ยังต้องใช้รถยกสูงตั้งแต่วัดปากน้ำจนถึงรพสต.บางกระเจ็ดระดับน้ำก็ท่วมสูง 1-2 เมตรทำให้ต้องใช้เรือเข้าพื้นที่ระหว่างทางได้พบผู้ประสบภัยซึ่งเดินทางกลับมาจากการรวมตัวประท้วงขอให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำไหลจากคลองเขื่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงสรุปผลกระทบให้กับประชาชนในอำเภอบางคล้าที่น้ำท่วมมากว่า10วันแล้วซึ่งทางกรมชลประทานก็รับฟังและมีการเปิดให้ทันที
9: พวกผมไปกันแค่10กว่าคนจากกลุ่มแค่เล็กๆเพราะพวกผมไม่รู้ว่ามันไม่ไหวแล้วว่าบ้านผมอ่ะ2เมตรกว่ามันบ้านผมลึกไงแล้วก็เมื่อคืนเราดูกันแล้วว่าเราไม่สามารถพังไหวเพราะเครื่องจักรเขาเป็นเครื่องจักรหนัก
5: ที่ต
10: ก็ไปพังเลยตอนแรก
9: ใช่ครับแต่เราพังกันไหวแค่คนแค่สิบกว่าคนอ่ะเราก็เลยปรึกษาหารือกันว่าขอเรียกร้องปิดถนนคือปิดถนนแต่รถเล็กผ่านได้นะผมไม่ให้เครื่องจักรหนักเข้าคือรถผมดินก็นี่เขารับปากแล้วว่าจะทำให้ก็ตามที่เขารับปากครับตอนนี้ระบายน้ำออกแล้ว
10: เป
9: ิ
10: ดประต
9: ู
10: เลย
9: เปิดระดับสูงของประตูน้ำเอากระสอบทรายออกเขาทำให้แล้วเพื่อให้น้ำล้นไปจะได้ไม่ไปท่วมฝั่งที่ตอนนี้เป็นทุ่งนาอยู่จะได้ไม่ต้องรับผลกระทบจากน้ำฝั่งนี้เยอะเพราะน้ำฝั่งนี้มหาศาลมาก
4: ที่บ้านหินตั้งตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมมากว่า10วันแล้วค่ะถือเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดมากกว่าปี2554และปี2556รวมถึงท่วมขังยาวนานนะคะที่สำคัญตอนนี้ค่ะน้ำที่ท่วมอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนนะคะซึ่งนอกจากบ้านแล้วยังมีพื้นที่การเกษตรน้ำเริ่มเป็นสีดำนะคะแล้วก็เน่าเหม็นค่ะทางผู้ประสบภัยเองก็เป็นห่วงนะคะจากกรณีเรื่องของน้ำเสียที่เป็นมลพิษมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
5: ชุมชนในตำบลปากน้ำต่อเนื่องถึงเทศบาลตำบลปากน้ำได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะน้ำท่วมถนนทางเข้าและตามหมู่บ้านต่างๆยังมีระดับน้ำที่สูงซึ่งแต่ทางเข้าโรงพยาบาลบางคล้าต้องใช้รถยกสูงทำให้ต้องมีการย้ายอุปกรณ์และแพทย์บางส่วนไปที่โรงเรียนดาราจรัสส่วนประชาชนก็ต้องใช้เรือโฟมเดินทางเข้าออกในการหาอาหารซึ่งวันนี้ข่าวสามมิติร่วมกับพุก31ได้นำข้าวกล่องมามอบให้ทุกคนบอกว่าอยากให้น้ำลดโดยเร็วซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าปี2554และ2556
11: หนักกว่าครับ54 54 56 56หนักแต่อันนี้ขึ้นมากว่า56ประมาณนี้ที่ร้านวันเมื่อ 2-3 วันก่อนขึ้นมาแข่งแต่ตอนนี้แค่นี้แล้วกระตุ่มน้ำขึ้นร้านหมดเลยของข้าวของยกเกินหมดเลยผมต้องย้ายขึ้นมาอยู่หลังใหญ่นี่หมดเลยย้ายมานอนนี่กลางเต็นท์นอนกันบ้านหลังนี้รถลาจอดนี่หมดเลย
5: สำหรับที่หมู่บ้านนี้พบว่ามีฟาร์มเลี้ยงไก่ชนอยู่หลายหลังต้องนำไก่ชนมาอยู่บนถนนรวมถึงการอพยพมาอยู่ในเต็นท์บนถนนทุกคนก็ยอมรับว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างฟาร์มไก่ชนแห่งนี้ไม่สามารถนำไก่หนีน้ำได้ทันจึงทำให้ไก่ตายไปถึง 20-30 ตัว
12: ไม่ทันครับ
13: ทันมาแรง
10: เร็วแรงไหม
12: ครับ
10: แล้วตอนนี้ไก่เราจะกี่ตัวได้เด
12: ือ
10: ดร้อน
12: ไก่มาไก่ผมมีเกือบร้อยครับตายประมาณสัก30ตัวได้ที่มันไม่ทันนะครับขึ้นหนีขึ้นหลังคาครับ
10: แล้วอย่างนี้แบบราคา
12: ก็เสียครับก็เสียหายครับ
10: แล้วแต่ว่าบ้านน้ำมันก็เข้าเยอะนะ
12: ใช่ครับข้างในเยอะครับข้างในเกินหน้าอกผมอะ
10: เกินหน้าอก
12: ใช่ครับ
10: ไก่นี่เสียหาย
12: เสียหายครับใช่
13: ม
12: ัน
13: มาจริงๆ
10: น
13: ะมันเข้ามันจะเร็ว27 28
10: ตัวมันชน
12: นะใช่มันไก่ชน
13: นี่มันมาเยอะ
12: มันไม่ใช่ไก่เนื้อไก่
10: ไม่ใช่ไก่เนื้อมันไม่ได้เยียวยาใช่ไหม
12: ครับ
5: นอกจากนี้สภาพน้ำท่วมขังที่เริ่มมีสีดำและมีกลิ่นเน่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติจากทุกครั้งเพราะปกติน้ำที่ท่วมในอำเภอบางคล้าจะเป็นน้ำล้นจากแม่น้ำบางปะกงและอาจจะเป็นน้ำป่าที่เป็นสีแดงและลดลงเร็วแต่ครั้งนี้กลายเป็นน้ำที่เน่าซึ่งเป็นห่วงด้วยว่าอาจจะมีน้ำที่ปนเปื้อนจากสารพิษมาจากจังหวัดปราจีนบุรีด้วยหรือไม่และยังส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายทั้งไร่มะม่วงและไร่มันสำปะหลัง
14: อันนี้อยากให้น้ำลงเร็วที่สุดจะได้ทำมาหากินได้อยู่กันสองคนเองลูกเต้ากับปลาไม่มาไม่ได้เลยน้ำมันท่วมกันหมดเนาะอยาก
10: น้ำมันน่ากลัวเนาะ
14: ใช่มันเน่าไปทุกที่เลยไม่ว่าแม้แต่ข้างนอกนั้นในบ้านก็เน่าหมดเลยอ่ะ
15: ขนไม่ทันหรอกของถึงย้ายขึ้นมาบ้าง
14: เข้าหมด
15: เสียหายเยอะ
16: เดือนจะถึงหรือเปล่าอ่ะจะเก็บก็ไม่ทันแล้วเลิก
10: สิบไร่นี่เสียเงินไปเท่าไหร่ได้พอ
16: เท่าไหร่แหมตีไม่ถูกเลยกับแล้วที่กับว่าจะเข้าที่เท่าไหร่มันอยู่น้ำมันอยู่เยอะครับ
10: มิดเลยนะ
16: ครับมิด
10: หนักหนาเลยครับ
16: โอ้โหหนักกว่าปี56ที่ว่ามาเนี่ยจำหนับเลยหนักจนหนีไม่หนีขึ้นทำไมทันผมอยู่ข้างล่างนู้นเนี่ยนั่นน่ะที่จริงเนี่ยมันสูงนะแถบเนี้ยยังสู้ไม่ไหวเลยขึ้นหมด
5: นอกจากนี้ยังพบว่าหลายพื้นที่ของอำเภอบางคล้ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังสูงจึงทำให้น้ำลดลงได้ช้าและประชาชนอาจต้องอยู่กับน้ำท่วมขังอีกหลายวันถ้าหากไม่เร่งบริหารจัดการหลังจากได้รับผลกระทบมาเกือบครึ่งเดือนแล้วทัพพนีเอสีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ากลับมาที่กรุงเทพน้ำลดแต่ปัญหาใหม่ก็เกิดนะครับก็คือเรื่องขยะล้นเมืองครับ
17: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: อีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวเข้าไปพบก็คือซอย14จากซอยที่มีความกว้าง4เมตรเหลือช่องเดินไม่ถึง30เซนนะครับแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังผ่านได้ยากภาพรวมของเคหะร่มเกล้าขณะนี้พบว่ายังมีปริมาณกองขยะน้ำท่วมอีกหลายร้อยตันที่ถูกวางทิ้งตามรายทางกทม.ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยขนขยะออกมาวางที่หน้าถนนใหญ่นะครับเพราะการขนขยะเหล่านี้จะเป็นต้องใช้รถหนีบขยะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยแต่ก็มีข้อจำกัดว่ารถไม่สามารถเข้าไปในซอยเล็กและคับแคบได้ตอนนี้กทม.อยู่ระหว่างไล่เก็บมาทีละซอยกทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกและเครื่องจักรจากหลายหน่วยงานเร่งจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังจากน้ำท่วมคลี่คลายโดยตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง7ตุลาคมเก็บขยะได้แล้ว 1,735 ตันยังเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดและความเป็นปกติให้พื้นที่โดยเร็วนะครับนายพรพรมณสงขลาวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังน้ำลดประชาชนเริ่มทำความสะอาดบ้านนำสิ่งของที่เสียหายออกมาทิ้งมากขึ้นทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างทำให้มีขยะชิ้นใหญ่สะสมเป็นจำนวนมากกทม.ก็ปรับแผนการขนย้ายขยะนะครับโดยเพิ่มจุดพักขยะให้ใกล้ชุมชนมากขึ้นลดระยะทางทำให้รถเก็บขยะสามารถหมุนเวียนกลับเข้าพื้นที่ได้หลายรอบแล้วก็นำรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันมาใช้ขนขยะจากจุดพักและใช้แบคโฮมาช่วยย่อยแล้วก็ตักขยะชิ้นใหญ่ขึ้นรถแล้วก็นำไปกำจัดช่วยการขนย้ายทำได้เร็วขึ้นสามารถระบายขยะออกจากพื้นที่ได้มากขึ้นขณะที่อธิบดีปภ.วันนี้ออกมาเคลียร์ประเด็นเรื่องการเยียวยาแฟลตคลองจันนะครับที่มีการโยงคำพูดจนกลายเป็นดราม่าถกเถียงกันนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ชี้แจงว่ารัฐบาลตั้งใจจะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกลางปี69มาให้ 4,700 ล้านบาทหลักๆจะมีบ้านที่น้ำท่วมน้ำล้อม 9,000 บาทและ 5,000 บาทแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคส 9,000 บาทอยู่ใน60กว่าจังหวัดอธิบดีย้ำว่าที่ผ่านมาพยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ระบุพื้นที่ใด
6: ก่อนอื่นจะตอบก่อนนะเมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องของจันทร์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบในตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทร์เดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นเปล่าๆ
7: คนสังเกตเห็นคำว่าการคลองจันทร์เข้าเงื่อน
6: ทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
5: อธิบดีปภ.ยังระบุถึงกรณีระยะเวลาให้ลงทะเบียนและจ่ายชดเชยเยียวยาจะเร่งให้เร็วขึ้นจากขั้นตอนที่กรมปภ.แจ้งไปที่ธนาคารออมสินจากที่จะต้องใช้เวลา2วันร่นเหลือ1วันนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับขณะที่บางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่เคหะ4หรือซอยมิสทีนชาวบ้านก็ร้องเรียนผ่านข่าว3มิติหลังจากน้ำยังท่วมขังในหมู่บ้านต่อเนื่องมานาน2สัปดาห์โดยจนถึงวันนี้ปัญหาก็ยังไม่คลี่คลายก็ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้าไปสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็กังวลต่อข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ระบุว่าในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะมีฝนตกหนักถ้ายังระบายน้ำเดิมออกไม่ทันก็เกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักซ้ำอีกนะครับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานวันนี้นะครับโดยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากนั้นก็กำชับ8มาตรการรับมือฝนตกระลอกใหม่รวมทั้งเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์และก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดนะครับมาตรการ8ด้านที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับระหว่างการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็คือ1ด้านสาธารณสุขกำชับกระทรวงสาธารณสุขให้เตรียมการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเต็มที่รับมือปัญหาสุขภาพและการติดเชื้อที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำลด 2. การจัดการซากสัตว์ให้กระทรวงเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการ 3. การควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเพิ่มเติม 4. การรับมือฝนตกหนักเฉียบพลันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างใกล้ชิดกำชับชุดปฏิบัติการให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที 5. การจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเร่งรัดสำรวจแก้ไขปัญหาหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ให้แต่ละจังหวัดประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำเตรียมทรัพยากรบูรณาการความร่วมมือระหว่างพื้นที่เพื่อไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อน 7. อพยพและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพแจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อส่วนกลางจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพและข้อ8นะครับเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกทม.ต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนทยอยส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อโอนเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวสำคัญจากฝ่ายค้านนะครับก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีของภูมิใจไทยครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: รายชื่อรัฐมนตรีก็มี1นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขาดก็เพียงรัฐมนตรีต่างประเทศครับ
15: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วย
5: สำหรับเกณฑ์ในการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนนายณัฐพงศ์บอกว่ามองเรื่องหลักฐานใบเสร็จที่เห็นชัดครั้งนี้อภิปรายต่อระบอบสีน้ำเงินพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยหลักเกณฑ์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาและเชื่อมั่นในข้อมูลหลักฐานที่มีส่วนจะสื่อสารต่อพรรคกล้าทำอย่างไรเพราะว่าสถานะตอนนี้ก็เป็นพรรคเดียวที่ยังคลุมเครือนายณัฐพงศ์เชื่อว่าในทางปฏิบัติหลายคนอาจจะเห็นและเข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมที่ญัตตินี้อาจจะไม่มีพรรคกล้าธรรมมาลงชื่อด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคกล้าธรรมจะต้องชี้แจงด้วยตัวเองสำหรับกรณีที่ไม่อภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนายณัฐพงศ์บอกว่าเตรียมญัตตินี้มาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักอย่างแรกก็ต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักระดับหนึ่งและเปิดกระบวนการให้พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคเสนอมา18รายชื่อนี้ยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดในนามพรรคนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เป็นมาตรการสำคัญสูงสุดอันหนึ่งในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลได้ยื่นรายชื่อของรัฐมนตรีที่จะอภิปรายกับคณะทำงานฝ่ายค้านแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีจำนวนครบ18คนแต่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งครับ
16: เราถือว่าเรายื่นเพราะเราพบชุดของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นชัดถึงพฤติกรรมในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีที่เราเห็นว่าด้วยความที่มีการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดบกพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกพ้องได้สร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างแท้จริงด้วยข้อมูลชุดนั้นครับเราจึงยื่นอภิปรายไม่ว่าวางใจในรัฐมนตรีที่พรรคได้เตรียมเอาไว้นะครับ
5: นายสาธิตก็ย้ำว่าประสบการณ์ในการอภิปรายไม่ว่าวางใจรัฐบาลในแต่ละยุคที่ผ่านมาความสำคัญไม่ได้อยู่ที่มือใครมากกว่ากันแต่ความสำคัญอยู่ที่ชุดของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดบกพร่องผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก็เป็นพฤติกรรมที่กระทำไม่ถูกต้องไม่ว่าจะหลักจริยธรรมหรืออื่นๆซึ่งจะทำให้สังคมโดยเฉพาะประชาชนที่ติดตามการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านได้เห็นอย่างชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐมนตรีคนนั้นสมควรที่จะไว้วางใจให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปอีกหรือไม่ ขณะที่ประธานสภาก็พูดถึงกรอบเวลาว่าหลังการยื่นยติประมาณ14วันเบื้องต้นก็คุยว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาคมแต่ว่าสุดแล้วแต่ว่าขั้นตอนตรวจสอบและเสนอให้ครม.ยื่นวันมาสภาก็จะดำเนินการให้เร็วครับ
17: คนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่เอ็นเอียงนะครับ
5: นักข่าวก็ถามเรื่องหัวสวนะครับนายโสพลก็บอกว่าเรื่องไหนที่ผูกพันก็พูดได้ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ถูกอภิปรายแต่ก็ต้องดูว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหรือไม่นะครับ ESG Symposium 2026เวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคได้เดินหน้ายกระดับจากเวทีการหารือสู่การลงมือปฏิบัติจริงในระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับมุ่งเน้น3วาระสำคัญทางด้านพลังงานการปรับตัวของธุรกิจ SME และการรับมือกับภัยพิบัติพร้อมกับเตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อภาครัฐเพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับ
18: เวที ESG Symposium 2026ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN in Action Powering Inclusive Green Transition โดย SCG ได้ร่วมกับสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ WBCSD และพันธมิตรทุกภาคส่วนระดมสมองและร่วมกำหนดแนวทางรับมือความท้าทายสำคัญของอาเซียนทางด้านความมั่นคงทางพลังงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างเศรษฐกิจและงานสีเขียวที่กระจายโอกาสและเสริมความยืดหยุ่นให้กับภูมิภาคพร้อมยกระดับความร่วมมือแบบ Public Private People Partnership หรือ 4P ผลักดันแนวทางจากระดับนโยบายสู่การลงมือทำจริงในภาคธุรกิจและพื้นที่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เพียงมิติของสิ่งแวดล้อมแต่คือการรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับอาเซียน
19: The energy transition is not only aboutthe values of wanting a green economy that protects nature. It's an investment case. There's a very strong economic case, and it's essential to competitiveness. This is how companies compete and how countries compete.
18: สำหรับการขับเคลื่อนในปีนี้ต่อยอด3วาระสำคัญประกอบด้วย 1. Energy Transition มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในต้นทุนที่แข่งขันได้ควบคู่กับการลดคาร์บอนยกระดับความพร้อมของโครงข่ายไฟฟ้ามองหาแหล่งพลังงานใหม่เช่น SMR และ Biofuels รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน Power Grid 2. Just Transition สนับสนุน SME MSME ตามความต้องการและข้อจำกัดเชื่อมความรู้คำปรึกษาเทคโนโลยีและเงินทุนผ่าน Funding Connect ขยายโอกาสทางตลาดและอาชีพผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการเติบโตไปพร้อมกันและ 3.Climate Adaptation เปลี่ยนการรับมือหลังเกิดภัยเป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าผ่านการใช้แพลตฟอร์ม AI จำลองความเสี่ยงน้ำท่วมและพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำหรือ One Water Data Center
20: การที่เรา proactive การที่เรามีโชว์ให้กับประชาคมโลกรู้ว่าประเทศไทยหรือภาคอุตสาหกรรมไทยภาคระบบเศรษฐกิจไทยภาคสังคมไทยเนี่ยตื่นตัวนะครับแล้วก็กำลังขยับปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันจะเขาเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เป็นการลด risk factor นะครับ
18: บทเรียนจากโมเดลพื้นที่นำร่องอย่างจังหวัดสระบุรีจะถูกนำไปขยายผลอย่างพื้นที่อื่นๆควบคู่กับการประเมินความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยผลจากการหารือของทุกภาคส่วนในงาน ESG Symposium 2026จะถูกรวบรวมเป็นสมุดปกขาวหรือ White Paper เสนอต่อภาครัฐเพื่อประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนและขับเคลื่อนประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียนให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
5: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ปปช.ตามอดีตผู้บริหารปตท.คนหนึ่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยนะครับเรื่องสินบนข้ามชาติบริษัทโรลส์รอยซ์
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
21: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
22: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
21: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
23: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
22: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
23: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
22: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: รองผู้จัดการใหญ่สายงานพื้นที่นอกชายฝั่งและรองผู้จัดการใหญ่โครงการร่วมทุนและโครงการพื้นที่บนฝั่งไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนว่ามีพฤติการที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทโรลส์รอยซ์เอเนอร์จีซิสเต็มได้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับบริษัทปตท.สผ.ในการจัดซื้ออุปกรณ์ฟีดแก๊สเทอร์ไบน์คอมเพรสเซอร์สำหรับโครงการแท่นผลิตแหล่งอาทิตย์และเรียกรับทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินสินบนจากโรลส์รอยซ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนในประเทศไทยรวมจำนวนรวมเงินสินบน 3,543 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นก็ประมาณ10ล้านบาทเศษโดยปรากฏว่าในระหว่างดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศมาเลเซียและเดินทางต่อไปยังอินโดนีเซียสำนักงานปปช.ได้พยายามติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาในกรณีนี้โดยขอความร่วมมือจากกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของประเทศมาเลเซียหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของอินโดนีเซียและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาและจากการประสานงานก็ทำให้ทางการอินโดนีเซียสามารถควบคุมตัวนายเผ่าพเด็จทั้งนี้การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดนะครับผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสีสันงานประเพณีแห่จานภาชนะสำหรับบรรจุอาหารและขนมศาสตร์เดือน10ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงานะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
0: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
24: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
25: พบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่า วันซวยตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันซวย
1: หมอดูขอรับดูโชคชะตาราศีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายดูเคราะห์ดูโศกดูโรคดูภัยเทวดาเสวยอายุถ้าทายผิดให้ไล่เตะออกจากบ้านเลยครับโหนเก่าตำราเดียวกับพี่เพก
25: สิ้นเสียงหมอดูเจ้าเกรฮาวของเจ้าคุณประสิทธิ์ก็เห่าครมดิ้นรนจะให้หลุดจากโซ่ที่ล่ามคอมันไว้คณะพักสีสหายนั่งสนทนากันพร้อมอยู่หน้าห้องโถงคุณหญิงว่าได้ยินเสียงหมอดูและเสียงเจ้าบิลลี่ของท่านท่านก็หันมาทางเจ้าแห้ว
1: เฮ้ยออกไปบอกเขาทีเถอะว่าไม่มีใครดูหรอกประเดี๋ยวเคราะห์หามยามร้ายโซ่เจ้าบิลลี่ขาดก็จะถูกมันขย่ำตายเท่านั้น
25: เจ้าแห้วรับคำสั่งลุกขึ้นวิ่งตือออกไปจากห้องโถงแล้วเจ้าแห้วก็แลเห็นกระทาชายผู้สูงอายุคนหนึ่งรูปร่างบอบบางแต่งเนื้อแต่งตัวขมุกขมอมหนีบกระดานแบบหมอดูสะพายย่ามใบหนึ่งยืนกระเร่อกระร่าอยู่ริมสนามหน้าตึกพ่อหมาเห่าแกก็สะดุ้งเฮือกทุกครั้ง
1: ลุง
25: เจ้าแห้วพูดยิ้มยิ้ม
1: ประเดี๋ยวหมาฟัดไตห่าหรอกเข้ามาทำไมไม่มีใครเขาดูหรอก
25: ชายชรายิ้มแห้งๆเดินเข้ามาหาเจ้าแห้วส่วนสายตาชำเลืองมองดูเจ้าบิลลี่ตลอดเวลา
1: ผมดูแม่นนะครับคุณไม่ใช่หมอเองซวยตามตายต้นมาขามสนามหลวงนะครับ
25: เจ้าแห้วหัวเราะวางท่าทางให้สง่าผ่าเผย
1: ฉันไม่ชอบดูหรอกลุงพวกเราเป็นคนหัวสมัยไม่เลื่อมใสในเรื่องโหราศาสตร ์โถลองดูผมสักครั้งเถอะครับแล้วคุณจะติดใจต้องไปหาผมที่บ้าน
25: เจ้าแห้วอมยิ้มล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองบุหรี่รอนสันออกมาเปิดจุดสูบมวนหนึ่ง
1: ข้าดูเท่าไหร่ละลุง
25: ชายชรามองดูหน้าเจ้าแห้วสักครู่แกก็หัวเราะ
1: สำหรับคุณดูให้ฟรียังได้ถ้าผมถ่ายผิดผมยอมให้คุณเตะผมเลย
25: เจ้าแห้วลืมตาโพลงสุดตัวนั่งบนขั้นบันได
1: เอาล่ะลองดูความสามารถของลุงหน่อยเถอะนั่งสิลุง
25: ชายชราซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าแกเป็นหลานของหลานของเหลนพี่เพกนั่งลงข้างเจ้าแห้วเจ้าบิลลี่ยังเห่าเสียงโครมและดิ้นรนเต็มแรงหมายมั่นปั้นมือที่จะขย่ำชายชราผู้นี้เพราะแต่งตัวรุ่มร่ามไม่ถูกใจมันแต่คนที่แต่งตัวเรียบร้อยเจ้าบิลลี่จะไม่สนใจเลยเจ้าแห้วหันไปจุปากดุหมา
1: เฮ้ยหยุดเห่าสักทีสิเว้ย
25: ชายชรายิ้มให้เจ้าแห้ว
1: ตัวมันใหญ่แค่บั้นเอวและเสียงน่ากลัวระเกินนะครับ
25: เจ้าแห้วหัวเราะ
1: นี่นะเหรอมันยังจะสูงใหญ่กว่านี้อีกมากอายุของมันเพิ่งได้ขวบกว่าๆเท่านั้นแหละลุงฉันสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษและส่งมาทางเครื่องบินราคาเกือบ 4,000 บาทเจ้าคุณพ่อของฉันท่านชอบเลี้ยงหมาและคุณหญิงแม่ท่านก็ชอบเหมือนกัน
25: ชายชราทำหน้าชอบกล
1: ลักษณะของคุณมันทาสีทาสาอย่าพยายามหลอกผมเลยว่าคุณเป็นลูกชายท่านเจ้าของบ้านนี้
25: เจ้าแห้วแกล้งทำเป็นโกรธ
1: เอ๊ะลงนี่ยังไงแฮะนี่เข้าใจว่าฉันเป็นคนใช้ในบ้านนี้หรือลุงดูสิคนใช้นุ่งกางเกงปามบีชสวมเชิ้ตแอโร่อย่างเนี้ยมีเหรอ
25: ชายชราหัวเราะ
1: การแต่งตัวไม่สำคัญหรอกครับบุคลิกลักษณะท่าทางของคนเราสำคัญกว่ากิริยาท่าทางของคุณขอโทษนะครับผมมองแพ็บเดียวก็รู้ว่าคุณเป็นขี้ข้าม้าครอก
25: เจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดพากันเดินออกมาจากห้องโถงหยุดยืนข้างหลังเจ้าแห้วโดยที่เจ้าแห้วไม่ทันสังเกตเห็นเจ้าแห้วเก๊กกับหมอดูต่อไป
1: ถ้าเช่นนั้น ของลุงก็คือตาตุ่มเราดีๆนี่เองชัดชาเห็นลูกชายเจ้าของบ้านเป็นคนใช้ไปซะแล้วไหมล่ะเพียงแต่น้ำหอมที่ฉันใช้ขวดหนึ่งตั้งเกือบ200บาทแล้วนะลุงซองบุหรี่อย่างเนี้ยมีใช้แต่คนมีเงินเท่านั้นฉันนี่แหละคือลูกชายโทนของเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดเจ้าของบ้านนี้หรือไม่เชื่อฉันฉันจะพาลุงเข้าไปพบกับเจ้าคุณพ่อและคุณหญิงแม่ของฉันก็ได
25: ้คุณหญิงวาดทำคอย่นเมื่อถูกเรียกว่าคุณหญิงแม่ที่ท่านจะพูดว่าอะไรท่านเจ้าคุณก็ขยิบตาห้ามไว้ชายชราแลเห็นท่านทั้งสองก็รีบยกมือไหว้อย่างนอบน้อมเจ้าแห้วสำคัญผิดคิดว่าชายชราไหว้เขาก็รีบรับไหว้และหัวเราะ
1: ลุงไม่ต้องไหว้ฉันหรอกฉันเป็นเด็กคราวลูกคราวหลานลุงว่าลุงทายแม่นลองทายฉันสิว่าตามที่คุณหญิงแม่ท่านดำริจะส่งฉันไปเรียนวิชาอินเทเนียในประเทศอเมริกาในเร็วๆนี้ฉันมีหวังจะได้ไปเมืองนอกไหมลุง
25: ชายชราหัวเราะชอบใจ
2: อ๋อถ้าไปบ้านนอกแล้วก็มีหวังได้ไปครับคุณแต่เมืองนอกไม่มีหวังแน่ๆ
1: เอถ้าอย่างนั้นคุณหญิงแม่ของฉันก็หลอกฉันให้ดีใจนะสิอย่างเงี้ยเหลวไหลใช้ไม่ได้ฉันจะต้องต่อว่าคุณหญิงแม่ในเรื่องนี
25: ้คุณหญิงแม่หรือคุณหญิงวาดทนฟังอยู่ต่อไปไม่ไหวก็เดินเข้ามายืนข้างหลังเจ้าแห้วถลกผ้าสิ้นขึ้นยกเท้าเหวี่ยงลูกแปรถูกหลังเจ้าแห้วดังภาพ
2: นี่แน่คุณหญิงแม่ใครเป็นแม่มึงวะกูน่ะคลื่นไส้จนจะอ้วกอยู่แล้วพ่อมึงน่ะชื่อไอ้ห้อยแม่มึงชื่อนางจีบล้วนแต่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของข้าทั้งนั้น
25: เจ้าแห้วยิ้มแห้งๆเงยหน้าขึ้นมองดูเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดอย่างเกรงกลัว
1: รับประทานกระผมจะลองภูมิคุณลุงแกดูขอรับรับประทานแกเก่งมากกระผมแกล้งบอกว่ากระผมเป็นลูกท่านแกกลับยืนยันว่ากระผมเป็นทาสีทาสาบุคลิกลักษณะเป็นขี้ข้าม้าครอกหรือม้าแข่งอะไรเหล่านี
25: ้ชายชรากระพุ้มมือไหว้ประมุขของบ้านพัชราพรทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่ง
2: พระเดชพระคุณลองให้กระผมดูโชคชะตาราศีให้สักครั้งสิครับกระผมรับรองว่าทายแม่นเหมือนกับตาเห็นทีเดียวอดีตปัจจุบันอนาคต
25: คุณหญิงวาดแลเห็นความเจียมเนื้อเจียมตัวและกริยาที่พี่นอบพี่เทาของชายชราผู้นี้ท่านก็บังเกิดความสงสารขึ้นมาทันที
2: แกดูแม่นจริงๆหรือขอรับผมคุณหลวงคุณพระและเจ้าคุณหลายคนล้วนแต่เหลื่อมใสกระผมถึงกับยอมออกหนังสือสำคัญให้หลักฐานและหนังสือชมเชยอยู่ในย่ามของกระผมนี่แหละขอรับเจ้าคุณพาหนคุณหลวงประดิษฐ์เจ้าคุณทรงก่อนจะคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองยังให้ผมหาฤกษ์ให้ตอนนั้นกระผมบวชเป็นพระขอรับ
25: คุณหญิงวาดหันมาพูดกับเจ้าคุณประสิทธิ์เบาๆลองให้แกดูโชคชะตาให้เราสักทีก็ดีเหมือนกันนะคะความจริงดิฉันน่ะไม่สู่จะเลื่อมใสอะไรนักหรอก เจ้าแห้วกล่าวกับตะลุงหมอดูทันที
1: เออได้เงินแล้วล่ะลุงคุณหญิงแม่ท่านจะดู
2: อุดโถ
25: คุณหญิงวาดคราง
2: เดี๋ยวแม่ถีบตกบันไดเลยมึงเอาอะไรมาเรียกว่าคุณหญิงแม่ฟังแล้วทะแม่งทะแม่งหูละเกิน
25: เจ้าแห้วหัวเราะ
1: รับประทานเมื่อเรียกคุณพ่อว่าเจ้าคุณพ่อก็ต้องเรียกคุณแม่ว่าคุณหญิงแม่นะสิขอรับ
25: เจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะคือ
3: ข้าไม่ได้เป็นพ่อเองนะไอ้แห้ว
25: เจ้าแห้วอมยิ้ม
1: ไม่เป็นไรขอรับรับประทานผมไม่ถือ
3: แน่ฟังมันสิคุณหญิง
25: คุณหญิงวาดทำตาเขียวกับเจ้าแห้วแล้วกล่าวกับตะลุงแก
2: เอาละฉันจะลองให้ดูโชคเคราะห์ให้ฉันไปข้างในสิเพื่อลูกหลานของฉันเขาจะดูบ้างอุตส่าห์เข้ามาในบ้านฉันเห็นจะไม่เสียเที่ยวละนะ
25: ท่านทั้งสองพาหมอดูเข้าไปในห้องโถงเจ้าแห้วติดตามเข้ามาด้วยกิมหนวนแลเห็นเข้าก็ ก็กล่าวกระซ้าชายชราทันที
2: นั่นแน่พี่เพกมาแล้วยังไงลุงสบายดีเหรอ
25: ชายชราหัวเราะ
2: คนอย่างผมไม่ใช่มหาเศรษฐีอย่างคุณจะเอาความสุขสบายที่ไหนกันขอรับ
25: อาเสียลืมตาโพลง
2: เอ๊ะทำไมลุงรู้ล่ะว่าฉันเป็นมหาเศรษฐี
25: ชายชราทรุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยบนพรมปูพื้นท่านเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดพากันไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเจ้าคุณปัจจนึกคณะพักสี่สหายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามกันแม่เสือทั้งสี่กระซิบกระซาบกันจะดูหมอดูบ้าง
2: เส้นที่หน้าผากข้างซ้ายของคุณและลักษณะใบหน้าของคุณแหละครับมองปราดเดียวก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นมหาเศรษฐี
25: กิมหวนพยักหน้าเงึก
2: ๆไหนเข้ามาใกล้ๆสิลุงเส้นตรงไหน
25: ชายชราคลานเข้ามาหาลุกขึ้นนั่งคุกเข่ายกมือไหว้อาเสียเสียก่อนจึงชี้มือไปที่หน้าผากข้างซ้ายของเสียงวน
2: นี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นเศรษฐี
25: นี่ก่อนพูดโพล่งขึ้น
2: แล้วฉันล่ะลุงมีเส้นเหมือนอย่างเพื่อนฉันไหม
25: คุณลุงขยับเข้ามาข้างนี่ก่อนยกมือขวาขึ้นป้องหน้าผากพิจารณาใบหน้าของนายจอมทะเลนอย่างถี่ถ้วนแล้วแกก็พูดยิ้มยิ้ม
2: มีครับคุณมีถึง3เส้นด้วยกันถ้าอย่างนั้นต่อไปฉันก็รวยใหญ่นะสิลุงไม่ใช่ครับไม่ใช่เส้นเศรษฐีเส้นแรกคือเส้นนอนหลับทำให้คุณง่วงเหงาหาวนอนตลอดวันอีกเส้นหนึ่งคือเส้นเจริญอาหารคุณสามารถกินอะไรต่ออะไรได้โดยไม่ต้องหยุดปากตลอดเวลา24ชั่วโมงเส้นล่างคือเส้นดาวโจรครับถ้าคุณเป็นคนชั้นต่ำคุณก็คงเป็นโจรไปนานแล้วแต่นี่คุณเป็นผู้ดีมีเงินจึงเพียงแต่มือไวชอบหยิบอะไรต่ออะไรของใครเท่านั้น
25: คณะพักสี่สหายฮาครืนต่างพากันเลื่อมใสหมอดูคนนี้ซึ่งทายได้แม่นยำพอใช้เจ้าแห้วคลานเข้ามานั่งข้างชายชราเอื้อมมือเขี่ยแขนหมอดูแล้วกล่าวถาม
1: ฉันล่ะลุงลุงช่วยดูหน่อยสิว่าฉันพอจะมีเส้นโชคลาภหรือเส้นวาสนากับเขาบ้างไหมตกอับมานมนานแล้วพอเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เริ่มเป็นขี้ข้าท่านมาเรื่อยทีเดียว
25: คุณลุงหันมามองดูหน้าเจ้าแห้วชายชราเอียงคอไปมายกมือขึ้นชี้หน้าผากเจ้าแห้วแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนัก
2: ๆมีอยู่เส้นเดียวเท่านั้นแต่ยังเห็นไม่ใครถนัดนัก
25: เจ้าแห้วยิ้มแป้น
1: เส้นวาสนาหรือลุง
2: อ๋อไม่ใช่หรอกครับเส้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นทะลึ่งใครมีเส้นนี้แล้วก็ทะลึ่งอย่างหมาไม่กินทีเดียว
25: เจ้าแห้วคอนควับ
1: เจอเอาคนแก่ทรยศเขาให้แล้วเส้นทะลึ่งมันมีที่ไหนมันจะโอเวอร์ไปละกระมังลุงคนอย่างฉันไม่ใช่คนทะลึ่งนะเจ้านายทุกคนชมเปาะว่าสุภาพเรียบร้อยถึงทะลึ่งก็ทะลึ่งอย่างน่าเอ็นดูโธ่ไอ้หอกเอ้ย
25: ประภัยพูดขึ้นด้วยความหมั่นไส
1: ้ออกไปให้พ้นระยะแข้งฉันหน่อยเถอะหมั่นไส้เต็มทนแล้วเดี๋ยวจะเจอเอาอวัยวะเบื้องต่ำของฉันเข้า
25: เจ้าแห้วถอยกรูดออกไปทันทีชายชรากล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
2: ใครจะให้ผมดูโชคชะตาราศีให้โปรดดูเป็นคนๆเถอะครับดูรวมๆกันอย่างเงี้ยผมดูให้ไม่ได้เพราะการดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะต้องถามวันเดือนปีให้ถูกต้อง
25: คุณหญิงหันมาถามเจ้าคุณปัจจนึก
2: เจ้าคุณดูไหมคะ
25: ท่านเจ้าคุณสั่นศีรษะ
2: ผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องหมอดูทายว่าเรามีลาภมักจะไม่จริงแต่ถ้าทายว่ามีเคราะห์เป็นแน่ทีเดียวดูแล้วไม่สบายใจครับอย่าดูดีกว่า

0: ื่อคราวหลังจะได้ติดต่อกันได
1: ้ชายชรายกมือไหว
0: ้ขอพระคุณครับกระผมชื่อรุ่งขอรับอยู่วัดสังเวชหรือวัดบางลำพูแถวนั้นถามใครๆถึงกระผมมีคนรู้จักทั้งนั้นแหละครับบ้านกระผมอยู่ข้างสุสาน
1: คุณหญิงวาดพยักหน้า
0: ดีแล้วฉันจะให้แกตรวจทำนายโชคชะตาให้ฉันแต่ว่าตกลงกันเสียก่อนในเรื่องราคาแกคิดค่าดูเท่าไหร่ล่ะ
1: หมอรุ่งนิ่งคิด
0: คุณหญิงจะให้กระผมผูกดวงให้ด้วยไหมครับ
1: คุณหญิงวาดหน้าตื่น
0: ทำไมแกรู้ว่าฉันเป็นคุณหญิงล่ะ
1: นิกรชิงพูดขึ้น
0: เส้นขึ้น
1: หมอรุ่งหัวเราะเบา
0: ๆถูกแล้วครับกระผมแลเห็นเส้นวาสนาที่หน้าของท่านกระผมก็พอจะทราบว่าท่านเป็นคุณหญิงคนเราบุคลิกลักษณะไม่เหมือนกันล่ะครับไพร่ผู้ดีราศีต่างกันมากผิวพรรณก็ผิดกันท่านผู้ดีบางคนถึงหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เรแต่ท่าทางหน่วยการก็บอกว่าเป็นผู้ดีมีตระกูล
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
0: อย่างฉันเป็นยังไงตารุ่ง
1: หมอรุ่งหันมามองดูเจ้าคุณปัจจนึกแล้วหัวเราะ
0: ตายเท้าหรือครับประธานโทษนะครับเห็นศีรษะนิดเดียวก็รู้ว่าไต่เท้าเป็นเจ้าคุณบุญหนักสักใหญ
1: ่สีสหายหัวเราะครืนเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้ากระเรียกกระราชชอบกล
0: กระบาลคนมันเกี่ยวกับโชควาสนาด้วยหรือตารุ่งเกี่ยวครับผมจริงอยู่คนชั้นต่ำที่หัวล้านมีถมเทไปแต่ลักษณะที่ล้านไม่เหมือนกันล้านอย่างไต่เท้าตามตำราบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาสูงมองดูคล้ายๆเกาะไหหลำในแผนที่แหละครับ
1: แล้วหมอรุ่งก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณประสิทธ
0: ิ์ไต่เท้าก็เหมือนกัน
1: เจ้าคุณประสิทธิ์รีบโบกมือห้าม
2: อัวไม่เกี่ยวเว้ยเรื่องนี้ไม่ต้องวิจารณ์อัวหรอกแกจะดูใครก็ดูแต่ไม่ต้องพูดพาดพิงถึงอัว
1: หมอรุ่งหัวเราะเงยหน้าขึ้นมองดูคุณหญิงวาด
0: กระผมขอคิดค่าป่วยการ100บาทครับอุ๊ยตาย
1: คุณหญิงอุทาน
0: ทำไมเอาแพงเหลือเกิน
1: หมอรุ่งว่า
0: แพงมากแต่ถ้าท่านจะคิดว่าเงิน100บาทนี้คุณหญิงทำทานคนยากคนจนอย่างกระผมมันก็ไม่ใช่เงินที่มากมายอะไรนี่ครับ
1: คุณหญิงวาดยิ้มแป้น
0: เออจริงสินะแกพูดอย่างนี้ตกลงฉันจะให้ค่าป่วยการแก100บาทเอาละลงมือดูได้แล้ว
1: หมอรุ่งรื้อคนย่ามเพื่อหาดินสอพองของแกออกมาเขียนกระดานดร.ดิเรกหันมาคุยกับอาเซียเบา
3: ๆพูดถึงหมอดูไอคิดว่าหมอแขกแม่นกว่าหมอไทยมาก
1: อาเซียจุปาก
0: เอาแล้วมหาราชามาอีกแล้ว
1: นายแพทย์หนุ่มยิ้มอาย
3: ๆออร่ายกันจะเล่าให้แกฟังแกลืมว่าพี่เพกน่ะเป็นแขกนะเว้ยไม่ใช่คนไทยหมอดูแขกเขาเรียนมาจากตำราของพี่เพกทั้งนั้นครั้งหนึ่งหมอแขกคนหนึ่งชื่อนายปากเปราะใจกว้างได้ถวายคำพยากรณ์ให้ท่านมหาราชาจันทรกุมารหมอบอกว่าพระองค์จะได้รับอันตรายจากช้างตัวหนึ่งขอให้เร่งระวังพระองค์ไว้ภายใน7วัน
1: ประภัยกล่าวถามขึ้นทันทีและยังไงคะดร.ดิเรกอมยิ้ม
3: ท่านมหาราชาไม่ได้เลื่อมใสอะไรนะทรงเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าพระองค์งดการทรงช้างออกล่าสัตว์สัก7วันต่อมาพอครบวันที่7ท่านมหาราชาก็ทรงได้รับอุบัติเหตุจากช้างพลายเชือกนึงสมจริงดังคำหมอดู
1: นวลละออกล่าวถามขึ้นถ้าจะทรงเผลอไปขี่ช้างเข้า
3: เปล่าครับไม่ได้เผลอพระองค์บรรทมอยู่ในตำหนักช้างพลายเชือกหนึ่งตกมันอาละวาดดิ้นหลุดจากปลอกบุกขึ้นมาบนพระตำหนักปีนหน้าต่างเข้าไปในห้องบรรทมเอางวงจับเตียงกระชากแทบพังทำให้ท่านมหาราชาพลัดตกจากเตียงขาหักมหาดเล็กคนหนึ่งได้ยิงช้างตัวนั้นตาย

0: พระองค์ต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบ3เดือนพ่นหัวเราะฮืออีตาหมอแขกคนนั้นทายแม่นมากทีเดียวออไรแม่นจริงๆท่านมหาราชาทรงเลื่อมใสถึงกับประทานตราประจำพระองค์ให้และประทานทองคำเท่าลูกฟักขนาดเล็กอีกด้วย
1: สี่นางหัวเราะคิกคักไปตามกันแล้วก็พากันมองดูตารุ่งหมอดูชราซึ่งกำลังเริ่มต้นพยากรณ์โชคชะตาให้คุณหญิงวาด
2: คุณหญิงเกิดปีอะไรขอรับ
1: คุณหญิงทำตาปริบๆหันมาถามเจ้าคุณประสิทธิ
2: ์ดิฉันเกิดปีอะไรคะเจ้าคุณ
3: อ้าว
1: เจ้าคุณประสิทธิ์อุทาน
3: ตัวของเธอเองเธอยังจำไม่ได้ฉันจะไปตรัสรู้ได้ยังไง
1: พลพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ
0: พี่มะแมครับคุณแม
2: ่
1: คุณหญิงอุทาน
2: ปีบ้าแม่ถูกแล้วลูก
1: นิกรส่งเสียงร้องขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผล
2: แบะแอะแอะแอะแบะแบะแบะแบะแบะ
1: คุณหญิงเม้มปากแน่นมองดูหลานชายจอมทะเลนของท่านอย่างเคืองเคือง
2: ทะลึ่งนะไอ้กอน
1: หมอเท่าจัดแจงเขียนหางเลขตามแบบหมอดูลงบนกระดานดำของแก
2: ปีม้าแม่วันอะไรขอรับแล้วก็เดือนและเวลาตกฟากว้า
1: คุณหญิงวาดคราง
2: ถามกันละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้เชียวหรือฉันเองก็ไม่ใครจะได้สนใจอะไรหรอกรู้แต่ว่าคืนที่ฉันเกิดมีจันทราคาด
1: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงหมอรุ่งเองก็อดหัวเราะไม่ได
2: ้คุณหญิงกรุณานึกดูสิครับ
1: เจ้าคุณประสิทธิ์พูดกับหมอดูทันที
3: จดลงไปคุณหญิงเกิดวันเสาร์เดือน6ปีมะแม่เวลาตกฟาก5ทุ่มเศษ
1: กิมหวนทำตาปริบๆมองดูเจ้าคุณประสิทธิ์อย่างแปลกใจ
2: เวลาคุณอาหญิงคลอดจากท้องคุณย่าคุณอาไปคอยดูอยู่ล่ะครับถึงได้จำได้
3: เฮ้ย
1: เจ้าคุณประสิทธิ์เอตโร
3: คุณแม่ท่านจดไว้ให้เว้ยเมื่ออาแต่งงานกับคุณอาหญิงของแกอาก็เลยเก็บเอาไว้
1: หมอรุ่งเขียนไส้เดือนกิ้งกือลงไปในกระดานดำหลายแถวซึ่งไม่มีใครอ่านรู้เรื่องแม้กระทั่งตัวของหมอรุ่งเองก็อาจจะอ่านไม่ออกเหมือนกันทุกคนมองดูชายชราเป็นตาเดียวภายในห้องโถงเงียบกริบไปชั่วขณะหมอรุ่งทำปากหมูบหมิบบางทีก็นับนิ้วมือของแกทำให้เสียงหวนต้องหัวเราะฮือๆตลอดเวลาแล้วหมอรุ่งก็พูดเร็วปรือ
2: ตามดวงชะตาของคุณหญิงปรากฏว่าขณะนี้คุณหญิงมีอายุได้56ปี4เดือนกับ12วันขอทายอดีตที่แล้วมาก่อนคือปีกายนี้คุณหญิงนั้นถึงแม้จะร่ำรวยสักเพียงใดก็มีเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนใจตลอดเวลาบริวารหรือบุตรหลานวงศาคณาญาตินั่นเองที่ทำให้เดือดร้อนถึงสุขกายแต่ก็ไม่สบายใจต้องเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่ควรจะเสียคุณหญิงเป็นผู้ที่มีใจเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่เมื่อถึงคราวที่ท่านมีทุกข์ก็ไม่มีใครช่วยท่านได้ทุกข์ของคุณหญิงก็เนื่องจากท่านเจ้าคุณชอบแสวงหาความสุขกับสาวใช้ในบ้านแต่พอใกล้จะสิ้นปีก่อนนี้เรื่องยุ่งยากก็หมดไปคุณหญิงมีความสุขสบายขึ้นตามลำดับลาภนั้นเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ของท่านเองระหว่างปลายปีกับต้นปีคุณหญิงได้เจ็บป่วยเนื่องจากโรคเกากำเริบเพราะอื่นๆนอกจากป่วยไข้ไม่ปรากฏผู้ที่ถือกำเนิดตามดวงนี้เป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากคุณหญิงเป็นคนปากร้ายใจดีโกรธง่ายหายเร็วไม่อาฆาตพยาบาทใครเป็นผู้ที่มีใจเมตตากรุณายากที่จะหาใครเปรียบเหมือนลุง
1: กิมหวนพูดขึ้นดัง
2: ๆเดี๋ยวก็ขาดใจตายหรอกพูดยังกับเครื่องบินไอพ่นพูดช้าๆก็ได้นี่นา
1: หมอรุ่งหันมายิ้มให้อาเซีย
2: หมอดูที่พูดได้คล่องแคล่วอย่างผมแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางโหราศาสตร์อย่างสูงนะครับ
1: นันทากล่าวถามคุณหญิงวาดเป็นยังไงคะคุณอาเท่าที่คุณลุงแกทายให้คุณหญิงวาดยิ้มเล็กน้อย
2: แม่นมากทีเดียวหลานแต่ว่าโดยมากหมอดูมักจะทายอดีตได้ถูกต้อง
1: และท่านก็มองดูหน้าหมอรุ่ง
2: เอาละแกทายอดีตของฉันถูกต้องดีแล้วต่อไปนี้ทายปัจจุบันและอนาคตเถอะ
1: หมอรุ่งอ่านดวงของคุณหญิงในกระดานดำ แล้วพยากรณ์ต่อไป
2: ปีนี้คุณหญิงมีความสุขกายสบายใจขึ้นมากจะมีเรื่องเดือดร้อนก็แต่เพียงเงินทองหายไปบ้างเพราะถูกลูกหลานรักขโมยเอาไป
1: คุณหญิงวาดหัวเราะคิกยกมือชี้หน้านิกรหลานชายจอมทะเลนของท่าน
2: แกคนเดียวที่ทำให้ฉันเดือดร้อนอัดรถเงินทองวางไว้เป็นต้องหายตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยแกขโมยเงินฉันรวมทั้งหมดในราวหมื่นบาทแล้ว
1: นิกรอมยิ้มเป็นอะไรไปล่ะครับเราอาหลานกันแท้ๆคนอื่นที่ไหนเงินน่ะใครๆก็ชอบความจริงผมไม่ตั้งใจขโมยหรอกครับแต่เห็นเข้ามันอดหยิบไม่ได
0: ้หมอรุ่งให้คำพยากรณ์ต่อไป
2: ตามดวงของคุณหญิงปรากฏว่าแรม2ค่ำเดือนนี้คุณหญิงจะมีเรื่องเดือดร้อนใจมากมายถึงกับต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุบริวารจะนำเรื่องยุ่งยากมาให้โปรดระวังตัวหน่อยนะครับ
1: คุณหญิงวาดขมวดคิ้วย่น
2: แรม2ค่ำเดือนนี้ครับผมคืออีก5วันที่จะผ่านมาถึง
1: คุณหญิงพยักหน้ารับทราบ
2: ดีแล้วฉันจะคอยดูซิว่าฉันจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรบ้างแล้วก็เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนแล้วฉันจะไม่มีโชคดีกับเขาบ้างเชียวหรือ
1: โหราจานิ่งนึกอยู่สักครู่สายตาของแกจ้องมองดูกระดานดำนั้น
2: โชคดีละครับโชคดีนั้นจะตามมาหลังจากโชคร้ายผ่านพ้นไปแล้วคุณหญิงจะได้สัตว์ตรีเท้าอันมีค่าโดยไม่คาดหมาย
1: คุณหญิงอมยิ้มเงยหน้ามองดูเสียงหวนและพูดเสียงหัวเราะ
2: เออะไรนะพ่อหงวนสัตว์สี่เท้าที่อาจจะได้
4: จิ้งจกกระมังครับ
2: อุ๊ยไม่เอาจิ้งจกมันสัตว์เลื้อยคลานเขาไม่เรียกสัตว์สี่เท้าหรอก
1: นิกรพูดเสริมขึ้น
5: ผมว่าคงเป็นหมาหรือแมวมากกว่า
1: คุณหญิงวาดนิ่งตรึกตรอง
2: หมอเขาว่าเป็นสัตว์ที่มีค่าหมาแมวมันไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอกอ๋อแต่ก็ว่าไม่ได้หมาฝรั่งตัวหนึ่งราคาเป็นเรือนพันทีเดียว
1: แล้วท่านก็หันมาถามชายชรา
2: หรือยังไงในรุ่งฉันจะได้หมาใช่ไหม
1: หมอรุ่งหัวเราะเบา
2: ๆอย่างไงก็ไม่ทราบครับในตำราว่าจะได้สัตว์สี่เท้าและสัตว์สองเท้าก็วุดวิดจะได้ทีเดียว
1: คุณหญิงวาดโบกมือ
2: สัตว์สองเท้าไม่เอาฉันกลัวว่ามันจะมาก่อเรื่องยุ่งยากให้ฉันสัตว์สองเท้าอาจจะหมายถึงคนก็ได้และถ้าเป็นคนผู้หญิงเลิกเลี้ยงกันทีเดี๋ยวเจ้าคุณของฉันจะเกิดฟิตจัดขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนอีกฉันจะเดือดร้อน
1: เจ้าคุณประสิทธิ์พูดขึ้นอย่างเคือง
6: ๆฉันถอดเขี้ยวเล็บแล้วหน้าคุณหญิงพูดเป็นบ้าไปได้พูดอย่างนี้เด็กๆมันจะดูถูกฉัน
1: คุณหญิงชักฉิว
2: น้อยถอดเขี้ยวถอดเล็บเดี๋ยวแม่ก็จะแฉโพยซะหรอก
1: เจ้าคุณประสิทธิ์เอตโรลั่น
6: แฉโพยยังไงฉันทำผิดคิดร้ายอะไรหรือ
1: คุณหญิงวาดในตาโตเท่าไข่ห่าน
2: จะให้ดิฉันพูดล่ะคะ
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ตะโกนลั่นห้อง
6: พูดสิมีอะไรก็พูดมาน
1: ี่ก่อนหัวเราะคิก
2: ตีตาตาตาตาตีตีตาชึ่งชึ่งชึ่งชึ่งได้เรื่องละว้อยต่อแดงสองเอาหนึ่งว้อย
1: กิมหวนยื่นมือให้นี่ก่อนจับ
2: เอารองน้ำเงิน1,000 บาทเอา
1: คุณหญิงวาดหันคว้าบมาทางสองสหาย
2: อะไรของแกวะฮะที่นี่บ้านพัชราพรไม่ใช่เวทีราชดำเนินโว้ยช้าช้าผัวเมียเขาเถียงกันเสือกต่อรองแกสองคนนึกว่าฉันกับเจ้าคุณจะฉะปากกันอย่างนั้นหรือ
1: สองสหายยิ้มแห้งๆไปตามกันคุณหญิงวาดเปลี่ยนสายตามาที่หมอดู
2: แกถ่ายฉันว่าแรม2ค่ำเดือนนี้ฉันจะมีโชคร้ายครับผมถึงกับเลือดตกยางออกเชียวขอรับคนหญิงเคราะห์ร้ายมากทีเดียวอาจจะต้องเสียของรักในคราวนี
1: ้คุณหญิงวาดหน้าจ่อย
2: เอถ้าอย่างนั้นเจ
7: ้าคุณก็คงตายจากฉันไป
1: เจ้าคุณประสิทธิ์สะดุ้งสุดตัวเหมือนกับถูกเข็มแทง
6: คุณหญิงน่ะสิตายน้อยอยู่ดีๆมาแช่งกันได้
7: ใครไปแช่งคะดิฉันพูดตามคำหมอต่างหากแกว่าดิฉันอาจจะต้องเสียของรักแล้วก็ของรักของดิฉันที่เป็นดวงใจของดิฉันน่ะไม่ใช่เจ้าคุณหรือ
1: คราวนี้เจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มสดชื่นมีกรกับกิมหงวนมองดูหน้ากันแล้วส่งเสียงขึ้นพร้อมกันราวกับนัดกันไว
7: ้ฮ่า
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ดุในลิงทั้งสอง
6: ฮ่าตะวักตะบวยอะไรกันวะทะลึ่ง
1: คุณหญิงวาดพูดกับหมอดูต่อไป
7: คำพยากรณ์ของแกฉันจะจำไว้แรม2คำฉันจะเคราะห์ร้ายถึงกับเลือดตกยางออกอาจจะเสียของรักแล้วยังไงอีกหลังจากนั้นฉันจะมีโชคดีครับผมได้แก่แหวนเงินทองสัตว์สีเท้าลาภสักการะนั้นมาโดยไม่นึกฝันเคราะห์ของคุณหญิงเกิดขึ้นเพราะพระอังคารเข้ามาแทรกแต่พระเสายังป้องกันไว้เมื่อพระอังคารผ่านไปสิ่งที่ร้ายก็จะกลับเป็นดีขอให้คุณหญิงระมัดระวังตัวสักหน่อยนะครับ
1: คุณหญิงวาดพยักหน้ารับทราบ
7: เอาล่ะแกถ่ายอดีตกับปัจจุบันให้ฉันแล้วทีนี้ถ่ายอนาคตฉันบ้างสิอนาคตของฉันจะเป็นยังไงฉันจะเลิกกินหมากได้เมื่อไหร่หรือจะต้องกินไปจนตาย
1: หมอหัวเราะ
7: เรื่องนี้กระผมตอบไม่ได้หรอกครับเพราะเกี่ยวกับจิตใจของคุณหญิงกระผมขอพยากรณ์แต่เพียงว่าอนาคตของคุณหญิงแจ่มใสมากไม่ต้องทำอะไรนั่งกินนอนกินไปอย่างนี้จนวันตายเงินทองที่มีอยู่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นผู้ที่ถือกำเนิดในดวงนี้ย่อมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวาร
1: คุณหญิงถามต่อไป
7: ลูกหลานของฉันฉันจะพึงได้บ้างไหม
1: หมอรุ่งมองดูไส้เดือนกิ้งกือบนกระดานดำของแกอีกและนิ่งคิดอยู่นาน
7: คุณหญิงมีลูกอยู่เพียงคนเดียวจ้ะถูกแล้วหลานล่ะหลานมี2คนขอรับจะพึงได้ก็แต่หลานผู้หญิงส่วนหลานชายไม่ไหวครับมีแต่จะเบียดเบียนล้างผลาญท่านเฮ้ยลุง
1: นิกรเอตโรขึ้น
7: แก่แล้วอย่าพูดพลอยๆเดี๋ยวจะเจ็บตัวเปล่าๆโธ่ไอ้แก่ทรยศทายออกมาได
1: ้คณะพักสีสหายหัวเราะครืน
7: ผมทายตามตำราครับคุณ
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
6: อย่าไปว่าตารุ่งแกเลยแกทายของแกถูกแล้วถูกยังกะตาเห็นทีเดียว
1: หมอรุ่งพยากรณ์ต่อไป
7: สำหรับลูกพอจะพึงได้ครับแล้วก็หลานคุณหญิงพึงได้เหมือนกัน
1: นิกรยิ้มออกมาได
7: ้เออทายอย่างนี้สิถึงจะถูกเล่นทายปรักปรำกันอย่างนี้แล้วทีหลังคุณอาก็คงไม่ยอมให้เงินฉันใช้ลุงเนี่ยถ้าจะไม่ถูกกันซะแล้วพะพาก่อนจะทายมันต้องคิดหน้าคิดหลังซะก่อนสิ
1: การพยากรณ์โชคชะตาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: 2ทวิตมาทักทายคุณผู้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ธีมของ2ทวิตที่ชื่อว่า Song for Mom นะฮะฟังเพลงแรกเพลงนี้ Imagine ที่เป็นเสียงของ Boys Avenue นะฮะเดี๋ยวเข้ามาฟัง Song for Mom กันต่อนะครับ

เราได้ฟัง Imagine ในเวอร์ชั่นของ Boys Avenue ไปนะฮะผมไม่ได้เปิดต้นฉบับนะฮะแต่ก็เป็นเสียงที่ผมเชื่อแน่นอนว่าหลายคนคงไม่ว่านะฮะที่ผมไม่ได้เปิดต้นฉบับที่เป็นของจอห์นเลนนอนนะครับเอาละเราไปฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับธีมของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับคืนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า Song to Beat เป็นธีม Song for Mom เพลงแรกที่ผมจะเปิดให้คุณได้ฟังในค่ำคืนที่อากาศเย็นสบายเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกลงมาหลายพื้นที่ในกรุงเทพวันนี้เย็นฉ่ำชุ่มฉ่ำกันทุ่นทั่วกทม.เลยก็ว่าได้นะครับนี่คืองานของ Boys to Men กับเพลงที่ชื่อว่า A Song for Mama

เพลงที่เขียนถึงคุณแม่ด้วยความยกย่องสรรเสริญถ้าไปดูเนื้อร้องคำแปลกันแบบลึกซึ้งเลยเนี่ยน้ำตาคุณจะไหลพรากเลยนะฮะซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Evolution ของวง Boys to Men อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1997อยู่ในซาวด์แทร็กหนังเรื่อง Soul Food ด้วยนะครับสำหรับเพลง A Song for Mama ติดอันดับ1ในชาร์ต R&B ของอเมริกาแล้วก็ติดอันดับ7นะฮะใน Billboard Hot 100 Chart ถือเป็นซิงเกิลที่10นะครับที่กลายเป็นเพลงฮิตของ Boys to Men นะฮะพวกเขามีซิงเกิลฮิตหลายเพลงเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายก็ว่าได้นะครับปีเดียวกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับแม่ที่เลือกมาฝากคุณอีกเพลงหนึ่งจาก Spice Girl Girl Group จากอังกฤษที่โด่งดังมากในยุค90ชื่อเพลง Mama ครับอยู่ในอัลบั้ม Spice

สองฟอร์มัมนะฮะที่เลือกเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่มาฝากคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะเพลงต่อไปเนี่ยผมเตรียมเพลงของวงที่ชื่อว่า Pretenders ไว้นะครับวงร็อกจากอังกฤษนะฮะเพลงนี้อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่4ของ Pretenders นะครับนี่คือเพลงจากอัลบั้ม Get Close ออกมาในปี1986เพลงนี้คนเขียนคือเพื่อนซีของนักร้องนำของวงนะครับเพื่อนซีของคริสซี่ไฮชื่อว่าแม็กคีแม็กคีเขียนเพลงที่ชื่อว่า Him to Her เขียนถึงผู้หญิงที่ถูกสรรเสริญว่ามีความรักชั่วนิรันดร์ต่อบุตรนะฮะต่อคนที่ต้องดูแลเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนก็แล้วแต่รวมถึงหญิงชราก็แล้วแต่นะครับเป็นรักอมตะเกี่ยวกับความรักที่ยืนยาวตลอดชีวิตนั่นก็คือความเป็นแม่นั่นเองเราฟัง Him to Her จาก Pretenders กันเลยครับ

วันนี้ร้านอาหารหลายแห่งหลายที่คนค่อนข้างเยอะนะฮะใส่เสื้อสีฟ้ากันเต็มไปหมดพาคุณแม่ไปทานข้าวคุณได้ไปด้วยหรือเปล่าฮะฟัง Song for Mom กันต่อนะครับเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงจากนักร้องร็อกชาวอังกฤษนะครับเป็นร็อกเกอร์ชาวอังกฤษนักร้องเฮฟวี่เมทัลชื่อออซซี่ออสบอร์นนะฮะอดีตนักร้องนำของวง Black Sabbath นี่เป็นเพลงจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่6ของออสบอร์นนะครับชื่อเพลง Mama I'm Coming Home อยู่ในอัลบั้ม No More Tears อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1991ครับ

พลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในปี1955นะครับร้องโดย Doris Day ถูกบรรจุไว้ในเพลงประกอบภาพยนตร์ของ Alfred Hitchcock นะครับชื่อเรื่อง The Man Who Knew Too Much นะฮะ3:50 นครับ2ทวิตในคืนวันจันทร์วันแม่แห่งชาติกับธีม Song for Mom นี่คือ God Must Have Spent a Little More Time on You จาก NSYNC ครับ

งบอยแบนด์จากอเมริกานะครับนี่เป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้มเปิดตัวของ NSYNC God must have spent a little more time on youเพลงสุดท้ายคืนนี้ผมส่งคุณเข้านอนในค่ำคืนวันแม่ด้วยเพลง A Mother's Love จาก Jim Blickman featuring Mark Marcy นะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Ultimate Love นะฮะ Ultimate Love Songs นะครับอัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี2009เอาละครับคืนนี้ผมลาคุณฟังด้วยเพลงนี้ครับจาก Jim Blickman นะครับ A Mother's Love นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้มโฮมพระสบดีที่8ตุลาคมครับกับผมกิตติสิงหาปัตครับ
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเฮาสองคนมาประจำการให้สาระดีๆพี่น้องอีกแล้วค่ะ
1: ครับพ่อกันเดือนตุลาคมแปลว่าอย่างหมอแพทย์แปลว่าฝนก็จะเริ่มหน่อยลง
2: หนาวก็จะเริ่มมา
1: แล้วก็เป็นช่วงของประเภทนี้ต่างๆที่เกี่ยวกับความมวลซื่นสนุกสนานก็สิเริ่มมาเพราะฉะนั้นมื้อนี้อ้ายก็เลยบุกไปหลังเวทีหมอลำใหญ
2: ่
1: หมอแพทย์ระเบียบวาทศิลป
2: ์โอ้ยวงใหญ่เลย
1: เพราะว่าช่วงหน้าฝนช่วงที่ผ่านมาเป็นผักวงเป็นธรรมชาติของทุกปี
2: ว่า
1: ผ
2: ักวงทุกวงแหละเขาผักอยู่แล้วช่วงฝน
1: แฟนๆหมอลำกับบอดี้เบิ้งเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เพิ่นเตรียมการขั้นเรียกว่าให้พร้อมก่อนที
2: ่ซ้อมใหญ่บ้านเถอะ
1: วันที่10ตุลาคมนี่สิเริ่มเปิดวงแล้วจากนั้นก็รับงานยาวปิดปวด
2: สอด
1: มิถุนาปีหน้าพุ่นนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับเรื่องสุขภาพบ่ให้มีอย่างมื้อนี้
2: มีคนในโซเชียลก็เยอะแยะกินข้าวเช้าดีหรือบ่กินข้าวเช้าดีกินหรือบ่ดีบ่ดีคนนี้บ่กินแล้วก็ดีคนนี้เถียงกันเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาสรุปจบเลยว่าสิกินข้าวเช้าหรือบ่กินข้าวเช้าดี
1: เอาละครับเอามื้อนี้เริ่มพี่น้องไปเที่ยวกันก่อนอยู่บ้านหมอแพทย
2: ์
1: ครับ
2: อยู่บนปีที่แล้วหมอแพทย์ก็เคยพาไปเที่ยวอ่ะเคยบ่งานตุ้มกาปีนี้กำลังสิเริ่มอีกแล้วค่ะ
1: มาแล้ว
2: อยู่ตำบลทงแต่ค่ะเรียบเริ่มเตรียมโตจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาหนึ่งเดียวในโลกมองนี่ละค่ะจังหวัดมอแพร่เองนะคะช่วงออกพรรษาตุลาคมเป็นช่วงออกพรรษานี่แหละเริ่มเตรียมโตและยุทธงแต่ค่ะส่วนพี่น้องมาเบิ่งมนต์เสน่ห์นะคะของภูมิปัญญาอีสานเนี่ยอันนี้สืบทอดกันมาแล้ว200ปีอยู่ลานสารสุขทุ่งหนองค่ำตำบลทุ่งแต่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
1: ต้นไม้เพิ่งกันใหญ่หรือต้นหลังๆเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: แม่นนะคะนั่นละนั่นละมองนี่เลยเขาจะเพิ่งจัดแถลงข่าวไปค่ะจัดงานประเภทนี้จุดไฟตุ่มกาไอประจำปี2569ปีนี้ละค่ะภายใต้แนวคิดว่าตุ่มกาไลฟ์เฟสติวัลนะ The One and Only in the World
1: นี่มองเดียวในโลก
2: มีมองเดียวในโลกหมดเลยค่ะนี่ก็เลยชวนคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสเทศกาลแห่งแสงสว่างที่บ่ได้มีแค่งามอย่างเดียวไอแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งศรัทธาภูมิปัญญาแล้วก็วิถีของชาวอีสานอยู่ไฟตุ่มกาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเซาทุ่งแต่ไอ
1: ตอนแรกไอได้ยินว่าตุ่มกามันคืออย่างหมักตุ่มกา
2: หมักตุ่มกา
1: เอามาเฮ็ดเป็นหลอดไฟ
2: นี่ไม่ปลากลมๆบักงวยกลมๆเนี่ยไอเอามาขูดเปลือกไอจื้อได้บ่
1: จําได้จําได
2: ้แล้วก็เอาเนื้อทั้งในมันออกเอาเป็ดมันออกแล้วก็เอามีดสักบัดนี้เอามีดมาแกะให้มันเป็นเพราะหูไฟออกมา
1: หลุดได
2: ้หลุดไล่ต่างๆ
1: นี่นี่ก็กำลังเห็นอยู่นี่ก็กำลังเห็นอยู่นี
2: ่นั่นแหละค่ะเขาขวนเอาทั้งในมันออกแล้วก็ให้มันแบบเปลือกยังออกเลยได้ค่ะแห้งๆเลยนี่เห็นบ่เริ่ม
1: เห็นแล้วเห็นแล้วอ่าน

0: บ้านนี้บ้านเดียว
1: หนึ่งเดียวในโลกยังว่าไ
0: อ้ครับงานเป็นเมื่อไหร
1: ่วันที่23ค่ะถึงวันที่26ตุลาคมเด้อค่ะ
0: ครับ
1: วัดบูรพาทุ่งแต้ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะ
0: ใกล้ๆเมืองเลยครับไปเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับ
1: ค่ะ
0: จากยโสธรไอ้สิพาไปเมืองเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเมืองเลยอย่างที่เคยเว้านะครับเฮาเคยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายคักจังหวัดเลยนี่ครับเพิ่นโดดเด่นด้านนี้ล่ะเพราะว่าอากาศเพิ่นหนาวดีนะครับมื้อนี้สิพาไปวรรณอุทยานภูบ่อบิดนะครับอันนี้เป็นแลนด์มาร์คเนี่ยสำหรับชมวิวของเมืองเลย360องศาแปลว่าเบิ่งได้รอบตัวเลยนะครับหลังจากยิ่งจากฝนตกนี่ครับมันจะมีแบบว่าทะเลหมอกไหลหมอแพ้ทะเลหมอกไหลสวยงามคล้ายๆเข้าไปอยู่กลางไอ้ภูเขาลอยอยู่กลางเมืองเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะนี่ครับบรรยากาศที่เห็นนี่ก็เป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวเพิ่นไปช่วงที่หลังฝนมันตกพอดีนะครับบรรยากาศเย็นสบายชุ่มช่ํา
1: ค่ะ
0: อันนี้วรรณอุทยานภูบ่อบิดเป็นจุดชมวิวสื่อดังอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยไปแค่3กิโลหมอแพ้เพราะฉะนั้นตอนเช้าก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมทั้งสายสุขภาพเพิ่นพากันย่างขึ้นภูไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ชมทะเลหมอกเส้นทางขึ้นยอดภูนี่เป็นบันไดด้วยครับระยะทางกับบ่อไก่ปานใดหรอกครับใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีกำลังดีนะขึ้นไปถึงข้างทั้งยอดชมวิวได้นะครับพอไปถึงยอดภูโอ้โหตรงนานี่ก็เห็นวิวเมืองเลยคือตัวจังหวัดเลยเนี่ย360องศาโดยเฉพาะในตอนเช้าถ้าอากาศเป็นใจด้วยครับได้เบิ่งทั้งพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกค่อยๆไหลผ่านหุบเขาไปจนคล้ายๆกับเป็นสายน้ำสีขาวนะครับแล้วก็เกิดขึ้นท่ามกลางผืนป่าสีเขียวในช่วงหน้าฝนนี่นะครับจุดชมวิวมองนี่หมอแพ้ครับสามารถเห็นภูเขาโดยรอบด้วยนะไปถึงผู้หอยุมเพื่อผู้หลวงหรือว่าถ้ามือใดฟ้าเปิดอยู่ข้างบนนี่นะอยู่ทึ่งๆนี
1: ่
0: สามารถไปนั่งเบิ่งวิวของดวงดาวได
1: ้ได้
0: ส
1: ุ
0: ดยอดนะไปนั่งเบิ่งดาวอยู่ทั้งยอดผู้ได้นาไปอีลีเนี่ยเข้าคนกรุงเทพเขาอิจฉาตายอย่างวัดตรงนี้หมอแพ้กรุงเทพบ่มีแบบนี
1: ้เนาะ
0: แม่นบ่ล่ะนี่เขาอยู่ต่างจังหวัดเพิ่นอยู่เศร้าๆขึ้นวิ่ง
1: หนาวๆเขาก็ต้องหาย่างไปเนาะไอ้
0: ต้องหาย่างไปนี่เขาตกลงกันอยู่เด้อว่าสิไปย่างขึ้นนั้นทำหน้าค่าหน้าขี้บ่ได้ไปต้องไปเด้อหมอแพ้ต้องไปเด้อ
1: ค่ะได
0: ้เอาล่ะครับฝากไว้อีกเทื่อนึงนะครับพี่น้องซุปเปอร์อินซีตุ่มโฮมนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของรายการของเขาเองนะครับเขาเฮ็ดสินค้าตัวนี้มาเพื่อให้พี่น้องที่เฮ็ดเกษตรตั้งแต่น้อยๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามบ้านหรือว่าสิปลูกผักสวนครัวกินกันเองไปจนถึงเฮ็ดเกษตรแปลงใหญ่พวกมันสำปะหลังพวกไม้ผลประเภททุเรียนบักม่วงอีหยังเนี่ยครับจนกระทั่งผู้ใดปลูกข้าวเฮ็ดหน้าข้าวอันนี้ผมเองเฮ็ดขึ้นมากับผู้ผลิตเพิ่นนี่เป็นรุ่นน้องที่เพิ่นเป็นสัตวแพทย์เพิ่นเฮ็ดมาเพิ่นไปเข้าแลบเพชรวิจัยเฮาเบิ่งแล้วผมเบิ่งแล้วว่ามันมีคุณสมบัติในถ้าเป็นธาตุอาหารอย่างดีบ่เป็นพิษเป็นภัยกับสภาพแวดล้อมก็เลยเอามาพี่น้องสนับสนุนก็สิได้รายการเฮาได้อยู่ต่อไปครับถ้างั้นรายการเฮาอยู่บ่ไหวนะครับก็ถือว่าให้พี่น้องได้เบิ่งสาระดีๆนะครับหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับซุปเปอร์ซีตุ่มโฮมครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของหมอลำหมอแพทย์จำได้บ่อ้ายภาพหมอแพทย์ไปเบิ่งไปขึ้นเวทีอันปฐมบันเทิงศิลป์จนหมอแพทย์บอกว่าอยากเป็นหมอลำอันนั้นเป็นเวทีจริงแม่นบ่ล่ะเขากำลังเตรียมการแสดงแอมพาไว
1: ้
0: อันนั้นคณะใหญ่ปฐมบันเทิงศิลป์นี่ก็เป็นหมอลำใหญ่ขอนแก่นขอนแก่นเป็นเมืองแห่งหมอลำหมอแพ
1: ้
0: ปฐมบันเทิงศิลป์รัตนศิลป์อินตาไทยราชแล้วกับระเบียบวาทศิลป์นะครับโอ้ยวงใหญ่อยู่เพื่อเมืองนั่นแหละช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาเป็นหน้าฝนเพิ่นกับพักวงกันส่วนใหญ
1: ่
0: แต่ว่าพักกับบ่ได้พักซื้อๆเด้ครับพวกใกล้ๆนี่ก็ซ่อมใหญ่แดนเซอร์ก็ออกมาซ่อมสร้างการแสดงชุดใหม่สิเปิดวงด้วยอีหยังนี่นะครับเพิ่นก็ซ่อมนี่แหละอ้ายก็เลยไปเบิ่งว่าเขาซ่อมกันแบบไหนครับซ่อมหมอลำก่อนเปิดการแสดงนี่ครับเพราะว่าพอเปิดแล้วมันยาวเลยเลยหมอแพทย์รับงานกันก็ทุกคนบ่ได้ซ่อมเพราะฉะนั้นไปเบิ่งครับว่าหมอลำใหญ่ๆแบบนี้นี่ค่าจ้าง 3-4 แสนเพิ่นซ่อมอีหยังในช่วงพักวงไปบุกเบื้องหลังการซ่อมของระเบียบวาทศิลป์ครับ

0: เวทีนี่พี่น้องเมืองดูครับบ่เป็นเวทีการแสดงจริงนะครับแต่ว่าทุกอย่างใหญ่เท่าของจริงนี่เป็นเวทีที่ไว้สำหรับซ้อมในช่วงวงหมอลำเพิ่นผักวงในช่วงหน้าฝนหน้าเขาพรรษาหลังจากนี้แหละครับเป็นฤดูแห่งการแสดงแล้วครับมื้อนี้เป็นการแสดงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเมื่อเปิดวงแล้วมันมีมือผักกับมันเล่นทุกมือพี่น้องเมืองด้วยครับนักดนตรีกระดานักแสดงแดนเซอร์เครื่องแต่งกายถูกเตรียมไว้แล้วมื้อนี้เฮามาเบิ่งพอแฟนๆเนี่ยบ่ได้เบิ่งหมอลำมาโดดแล้วครับเพราะว่าเพิ่นผักวงนะเดี๋ยวคุยกับผู้บริหารของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับพ่อเปียสุมิศักดิ์พลลำครับพ่อเปียสวัสดี
1: คร
0: ับ นี่ครับเป็นลูกชายคนโตของพ่อระเบียบวัฒนศิลป์นะครับพ่อเปียซ่อมแบบนี้คือซ่อมอีหยังมื้อนี้ครับ
1: มื้อนี้ซ่อมเก็บรายละเอียดของโชว์วัฒนธรรม
0: โชว์วัฒนธรรม
1: เกี่ยวกับเมืองขอนแก่น
0: อ๋อ
1: เป็นเอาประวัติเมืองขอนแก่นว่าตั้งอยู่ไสเป็นเพศได้กี่ตั้งอยู่วันไทย
0: ครับ
1: เป็นเมืองขอนแก่นก็เลยเอาวัฒนธรรมของขอนแก่นมีหูไล่นั้นได้น
0: ี่
1: วัดเมืองก็จะเป็นวัตถุโบราณของเมืองขอนแก่นก็อยู่ในดูหูวาดต่างๆไปสลับในตะลังกระไดโนเสาร์ยังเนี่ยมาแสดงถึงวัฒนธรรมของคนอีสานคนขอนแก่นเฮา
0: การแสดงแบบนี้มันต้องเปลี่ยนไปทุกฤดู
1: เปลี่ยน
0: ทุกปี
1: บางเทื่อบ่ถึงฤดูครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยน
1: ก็ต้องเปลี่ยนคือตัวเรียนไปได้ 2-3 เดือนหรือเดือนนึงก็ต้องอัปเดตผลงานอัปเดตตัวใหม่ขึ้นมาประมาณ10แท่น
0: แล้วพวกฉากเอียงต่างๆนี่เปลี่ยนทุกปีคือกัน
1: เปลี่ยนทุกปีคือกัน
0: ผมบ่เคยเห็นว่าเวทีสอบมันคือใหญ่ปาน
1: ถ้าเป็นเวทีจริงอะล่ะเพราะว่าเวทีจริงเวลาออกแต่ตอนนี้พัฒนสุดในบ่พื้นที่ไม่ได้
0: ของจริงจะกว้างกว่านี้
1: ปกติสถานที่ตั้งเวทีของระเบียบมันต้อง50เมตรคูณ50เมตรมากกว่า50เมตรก็เลยขาด10เมตร
0: ถ้าพูด50ต้องนี่
1: 50
0: พ่อเข้าเริ่มแสดงจริงเนี่ยไอ้พวกที่เขาเก็บออกไปก็เอาใส่รถขนก้อนว้อยไปตั้งโอ้งานมือแรกที่สิรับปีนี้คือมือใดครับที่เริ่มเลย
1: มือแรกคือปันเขาเลือกปันเปิดฤดูกาล
0: ปันเปิดฤดูกาล
1: ที่10ตุลา
0: วันเสาร์นี่
1: นี่
0: เสาร์น่ะ
1: อีกอาทิตย์นึงนี
0: ่10ตุลาเล่นอยู่ไสครับ10ตุลานี
1: ่ลานมูลมังบ้านพักวรำระเบียบวัฒนศิลป
0: ์อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์นี่
1: บ้านเสาร์อาทิตย์เฮา
0: อ๋อเพราะนั้นเป็นการเปิดวงแต่ละปีเฮาสิเล่นอยู่บ้านเฮาเอง
1: เล่นอยู่บ้านเพื่อเอาความพร้อม
0: ครับ
1: เอาความพร้อมเข้าไปก็มาถ้ามันแรกมันไม่พร้อมเอาวันที่2เราเผื่อไว้วันนึงค่อยทําให้พร้อมคือว่าก้อนเฮาสิเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเฮาไปโชว์ต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ต่างบัดถ้ามันสิเสียบ้านของก่อน
0: ปิพ่อวันที่10แล้วบาดนี้ก็ยาวเลยล่ะแม่นบ่ครับฮ
1: ะ
0: พอวันที่10แล้วก็ยาวเลยบัดนี้เล่นไปเรื่อย
1: อ้าจนว่าฮอดมิถุนาพุ่นล่ะ
0: มิถุนาปีหน้า
1: ครับปี70
0: ปี70มิถุนาบ่มีแถมบ่มีผู้พักเลยลําไปทั่วประเทศ
1: ครับไปพักกับพักมือนึงเดินทางตามระยะทางไกลๆแต่
0: ครับ
1: เฮาก็สามารถที่ว่า500กิโลไปไม่ถึงก็เอาก็
0: พักครึ่งวัน
1: ไปซะพอสิเดินทาง
0: ครับส่วนใหญ่สมัยใหม่เนี่ยคนที่จ้างเข้าไปนี่เป็นการจ้างไปงานแบบใดครับเช่นเป็นงานเจ้าของหรือไปเป็นการล่อง
1: มันส่วนมากจะเป็นงานประเภทนี้ว่าคืองานตัวขันช่วง
0: งานเนี่ยคงจัง
1: ช่วงออกพรรษาเนาะ
0: ครับ
1: จะเป็นงานกฐินเนี่ย
0: ออ
1: กพรรษาจะเป็นงานกฐินเสร็จก็จะเป็นป้าแจกเขา
0: ครับ
1: สงการมหาชาติปีใหม่ไป
0: ตามประเภทนี้แต่ละเดือนละเดือนไป
1: ครับ
0: ลูกเจ้าภาพก็มีหลากหลาย
1: เจ้าภาพก็มี
0: ทั้งจ้างไปเองก็มี
1: ครับ
0: คนจ้างไปเพื่อไปเก็บเงินก็
1: ม
0: ีโอ้แล้วธุรกิจหมอลำสมัยนี้เป็นยังไงครับพ
1: ่ออ่ะก็ดีขึ้น
0: ครับ
1: ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เป็นเงาตามตัวเนาะม
0: ัน
1: ก็ดีขึ้นเพราะว่าตามที่จริงเฮาก็บ่คิดว่าธุรกิจที่คนอีสานก็บ่คิดว่าหมอลำมันจะขึ้นมาเป็นระดับท็อปไปขนาดนี
0: ้ครับ
1: แต่เฮาอ่อนซ้อนเฮาจะเบิ่งดนตรีลูกทุ่งอย่าเบิ่งดนตรีชีวิตคืออ่อนซ้อนคือหมอลำเนี่ยอ่อนซ้อนหมอลำอ่อนละล่าอ่อนซ้อนศิลปินอยากเห็นเพิ่นถ้าไปรับมาตลปาเพิ่นอยากเห็นหมอลำประ เ
0: ด
1: ี๋ยวมาขึ้นไปที่หมอลำเขาก็เลยเป็นคือหลัง
0: ปีนึงเนี่ยว่าเฉลี่ยนี่ฤดูการแสดงประมาณจักมือจักโชว์ต่อปี
1: คือประมาณ200กว่าคิวอ่ะ
0: 200กว่าคิว
1: 240คิวคือกันเฮาเต็มเดือนทุกเดือนเนาะ ถ้าทำงาน8เดือนก็3 8 24ก็240คิวบ่ว่าง
0: เต็มบ่ว่างจักมื้อ
1: ครับ
0: 240คิวค่าจ้างโดยเฉลี่ยเฮาตอนนี้คนมาจ้างระเบียบต้องเงินเท่าไหร่จังสิไปจ้างไปเรียนได
1: ้เฮาก็เก็บตามระยะทาง
0: แต
1: ่ว่ามันก็ต้อง3ขึ้น
0: 300,000 ขึ้นไป
1: 300,000 ขึ้นไป
0: เนี่ยครับมูลค่าของหมอล่ำสมัยนี้พี่น้องลองคูณมานะครับเอา 300,000 คูณกับ240ว่ามันที่เป็นมูลค่าเท่าไหร่นี่เฉพาะเป็นค่าจ้างนะครับแต่ว่าหมอล่ำนี่พี่น้องเห็นว่าจะมีสปอนเซอร์มีผู้อุปสนับสนุนเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมหมอล่ำนี่จังที่ผมเคยบอกไปครับว่ามันบ่ธรรมดาแล้วเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่แล้วก็คนทุกภาคทุกเพศทุกวัยคำว่าหมอล่ำแล้วเดี๋ยวเขาไปย่างเบื้องต้นพุ่นครับพอเปียบนอกจากการแสดงเดี๋ยวสักครู่นึงนี่ผมจะเห็นการซ่อมของขิงนะครับแต่ว่าอยากให้เบิ่งว่าเบื้องหลังนอกจากการซ่อมแล้วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมด้วยกันเนี่ยครับก็คือเครื่องแต่งกายของโชว์ต่างๆพี่น้องเบิ่งดูครับมันบ่มันง่ายๆได้นี่ครับลงทุนหลายสิบล้านในแต่ละปีนี่อันพวกที่เขาสร้างจากสายบ่อเปีย
1: อันนี้ครับสร้างจากจีนเพราะเมืองไทยนี่คือว่าผมมาสังเกตบ้างว่าขนนกแค่นอกจากปลาจอกแค่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ขนเปลืองที่สุด
0: โอ้อันนี้ขนจริงเลยสิครับ
1: ขนจริงครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าเห็นเขาว่าถักขนงามอย่างนี้คือขนอิตาลีจากประเทศอิตาลี
0: นี่ขนจริง
1: ขนประเทศจีน
0: อันนี้เข้ามาไม่เย็บเองหรือว่าสร้างแบบนี้มาเลย
1: เล็กน้อยมันมีลงละมี
0: ทำเองแต่ว่าสร้างตัวขนนี่มา
1: เราวัตถุมาเรามาทำพวก
0: ใส่แล้วก็ต้องรักษาดีๆเราดีๆ
1: แต่ว่ามันก็ท่วมตามกาลเวลาล่ะเพราะว่าเข้าไปแต่ละสถานที่แล้วมันก็เจอฝนเจอหมอกเจอจิตตมเนี่ย
0: นี่ครับแต่ละอย่างวิริสมาหลาเนี่ยพี่น้องเบิ่งอยู่เวทีไกลๆนะครับโอ้แต่ละอย่างชุดเครื่องแต่งกายขนนกทั้งหลายทั้งปวงของหางเครื่องนะครับนี่น้องๆที่เป็นแดนเซอร์
1: นี่ครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องซ้อมน้ำกันนะครับสารพัดสารพันโอ้ปีนึงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ขึ้นกันการแสดงแต่ละชุด
1: เปลี่ยนใหม่เจ้ผลนี่มันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ซื้อใหม่สุดตีเพราะว่าถ้าอันไหนที่มันพอแสดงโอเคไปไม่ยอมซื้อใหม
0: ่ครับ
1: แต่ถ้ามันหลุดล่วงล่นไปเขาก็ซื้อใหม
0: ่ครับ
1: สั่งใหม่ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าคนไทยไปสั่งเดี๋ยวผู้ใดผู้ใดกินเขาก็ถึงสั่งไปเอง
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้กินเนี่ยฉลาดเลยทำให้กินเขาซื้อกินมันถูก
0: ครับ
1: จีนมันต้องเช็คราคาของไทยเหมือนกัน
0: แล้วใครผู้ใดเฮ็ดให้เฮาครับพวกนี
1: ้ลูกน้องในวงนี่ละ
0: อ๋อเฮ็ดเองประดิษฐ์ประดากันเองบ่ต้องไปจ้างคนนอกแต่เอาวัตถุดิบมา
1: ครับๆๆคร
0: ับเอาล่ะครับพี่น้องนี่คือเบื้องหลังของการเตรียมการในช่วงปิดวงของหมอล่ำวงใหญ่เดี๋ยวเฮาเบิ่งว่าเพิ่นซ้อมที่ว่าเก็บรายละเอียดที่ซ้อมกันแบบใดครับขอบคุณครับพ่อเปียครับ เราติดตามนะครับหลังจากวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปยาวเลยครับก้าวนี้เดี๋ยวแสดงทั่วประเทศครับระเบียบวาทศิลป์ครับ

0: นี่ถ้าเดี๋ยวถ้าเพื่อนไปแสดงอยู่ไซดินไอ้ที่ภาพบอกให้ไปเบิ่ง
1: ฟอนหน้าห้างหลังจากเวทีใหญ่ปั๊บเวทีน้อยไอ้แถวขอนแก่นบ้านไอ้นั่นล่ะค่ะมีใส่กอกอินเตอร์มีหมอลำรองพร้อมนี่แล้วเลือนี่ๆๆเบิ่งปิ้งใส่กอกไปน้ำรอง
0: เดี๋ยวฟังเสียงมาจังนิดนึง
2: บ้านใต้เรือนเคียงไปฟังสำเนียงชายส่วนได้ชมชื่นส่วนหน้ามัน
1: นั่นล่ะค่ะไอ
0: ้
1: ซื้อว่าอันนี้บ่แม่นหมอลำเด
0: ้
1: อคนขายใส่กอกแล้วซื้อว่านายวันลบด่านชัยภูมิเนาะซื้อเล่นในวงการลุงไส้กอกอินเตอร์อารมณ์ดีมีซื้อในวงการอีกซื้อนึงเด้อแหบชัยไม้ทองคำ
0: นี่แหละครับ
1: แล้วมักร้องเพลงจนว่าเราเคยไปประกวดไม้ทองคำแล้วพอ
0: มีไอ้สิไปกินน้องเพิ่นอยู่นี่เห็นว่าขายอยู่ตลาดสดออจิระตลาดบางลำพูแล้วก็ตลาดสีเมืองทอง
1: ละ
0: สามอยู่ขอนแก่นนะครับนี่ใส่กอกพุ่นแซ่บพ่อแซ่บพ่อหู้ล่ะแต่ว่าขายดีเห็นว่าขายดีแล้วก็แปลว่าต้องแซ่บ
1: แซ่บ
0: ยิ่งมาลองเพลงประกอบแบบน
1: ี้
0: แห้งมวนไปน้ำก็ไปซีสันการสู่ชีวิตในยุคนี้แหละครับพี่น้องครับ
1: โอ้ดีค่ะ
0: มื้อนี้มาพร้อมคำถามหมอแพทย์ตกลงตอนเช้าตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าดีหรือบ่ดีกันแน
1: ่
0: หรือบ่กินดีกว่าอันใดดี
1: คำตอบก่อน
0: อ
1: ันนี้ก่อนที่จะอธิบายนะคะมื้อเช้าสำคัญแต่จะกินหรือไม่กินเนี่ยไม่จำเป็นทุกคนก็ได้มีมาฟังมีงานวิจัยไ
0: อ
1: จริงๆเนี่ยเฮาตื่นขึ้นมาสมัยเฮ็ดหน้าเนาะมันก็ต้องกินข้าวแล้วก็ไปเฮ็ดหน้าม
0: ันถึงมีแห้ง
1: มันจะมีแห้งไปทำงานปกติแต่ว่าคนปัจจุบันบางคนตื่นเที่ยงบ่ได้กินข้าวเช้
0: า
1: เขาก็เลยออกมาวิจัยว่ากลุ่มนึงกินข้าวเช้าปกติเลย 8:00 น. 9:00 น. กินเที่ยงกินแล้งกินก
0: ับ
1: อีกกลุ่มนึงบ่กินข้าวเริ่มคาบแรกคือเที่ยงไปเลยแต่บ่ได้คุ้มแบบบ่ได้คุ้มเด้หมายถึงก็กินแล้งกินดึกก็แล้วแต
0: ่ธรรมดาก
1: ินไปอาจจะกินดึกเช่นตื่นเที่ยงกินแล้ว 2-3 ทุ่มแบบนี
0: ้ครับ
1: มาพบว่า2กลุ่มนี้กลุ่มคนที่กินข้าวเช้าดีกว่
0: า
1: คนที่บ่กินข้าวเช้าไอ้ลองคิดเบิ่งเด้อค่ะคนเที่ยงก็ยังบ่ได้กินเกิดเขาสิเป็นคนที่หิวบ่อยเขาไปวัดการเผาผลาญน้อยลงแต่มีต้องคนเถียงไอ
0: ้
1: เพราะว่าคนบอกว่าผมไม่กินข้าวเช้ามาตั้งปีตั้งชาติผมก็สุขภาพดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่อาจจะใช้ชีวิตดึกผิดนาฬิกาชีวิตอันนี้อาจจะไม่ดีแต่บางคนบ่กินข้าวเช้ากะซางแต่ว่ากินข้าวบ่แล้งดึกเกินไปเช่นไม่เกิน 6:00 น.เย็นก็จะกินเที่ยงกับ4-5:00 น. แล้ง 6:00 น. แล้ง2คาบแบบนี้ก็ดีได้
0: ดีได้
1: นั่นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตของเฮาสังเกตกันว่าการกิน2คาบบางเทื่อห้ามขาดโปรตีนเด
0: ้
1: กล้ามเนื้อต้องบ่รีบนะสารอาหารต้องครบนะต้องบ่ขาดวิตามินแบบนี้ค่ะแต่ว่ายากินดึกอันนี้สำคัญในงานวิจัยตัวนี้พบว่าอาจจะบ่ได้ควบเวลากินตอนค่ำมันก็เลยเฮ็ดให้คนกลุ่มที่อดข้าวเช้าไม่ดี
0: หมอที่เราเคยได้อินได้อ่านคำแนะนำนะต้องบอกมื้อเช้าสำคัญเพราะมื้อเช้าเฮาออกมาทำงานใส่สมอง
1: ใช่ค่ะ
0: บอกถ้าบ่กินข้าวเช้าสมองมันสิเอาสารอาหารมาจากไส
1: ถูกต้องแล้วบางทีมันจะทำให้โหยแล้วอยากกินของหวานทั้งวัน
0: เอาล่ะครับนี่เป็นสาระพี่น้องเบิ่งตามวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับมื้อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตุ้มห้องครับผมกับหมอแพร่ลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัตย
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: กลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้วันพฤหัสบดี8ตุลาคม2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีไลฟ์สดผ่านแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังโอเคเอาละมาต่อกันค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจดังนั้นเนี่ยเราก็จะคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอะไรใดๆต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเทศกาลด้วยเนาะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไอศกรีมนะคะไอศกรีมที่ไม่งอนมวัวคือไม่ได้ใส่นมวัวเลยนะคะแล้วก็เป็นแพลนเบสด้วยนะคะที่สำคัญในช่วงของตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะมีไอศกรีมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโตฟูเจลาโต้นะคะไอศกรีมเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ของหวานอีกต่อไปแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่องสุขภาพไลฟ์สไตล์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคด้วยวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณโชติมามีมุ่งธรรมนะคะคุณออมนะคะเป็นเจ้าของเนี่ยแหละค่ะมอลลี่อัลลี่นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณออมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงพี่ปุ๊กชัดเจนนะคะ
2: ได้ยินชัดเจนค่ะ
1: วันนี้นะคะคุยกับคุณออมเนาะถึงแบรนด์ที่ชื่อว่า Molly Ali ซึ่งเป็นไอศกรีมที่เรียกว่าเป็นเจลาโต้เป็นแพลนเบสด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่คุณออมมาทำ Molly Ali เนี่ยแรงบันดาลใจมันเกิดจากอะไรคะคุณออม
2: โอเคก็คือ Molly Ali เนี่ยค่ะเริ่มต้นจากความตั้งใจที่เราอยากทำให้อาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะเป็นเรื่องที่คนรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยอาหารเพื่อสุขภาพเราต้องยอมรับกับรสชาติที่ดรอปลงกว่าอาหารที่กินแล้วฟูลฟิลใจ
1: คือพูดง่ายๆว่าไม่อร่อยอะใช่ไหม
2: อ๋อใช่แบบรสชาติมันอาจจะอร่อยแต่อร่อยประมาณนึงเราก็ยอมรับได้เพราะว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดว่าเออมันช้อยส์ของอาหารเพื่อสุขภาพที่กินแล้วยังเติมเต็มความสุขในหัวใจเราได้เหมือนเรากินขนมหวานหรือของหวานอื่นๆอ่ะมันมีน้อยมากๆอะค่ะเราก็เลยทำมอลลี่อัลลี่ขึ้นมาค่ะเป็นไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวแลคโตสฟรีน้ำตาลก็ใช้เป็นแบบน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็อยากพัฒนามันขึ้นมาด้วยความตั้งใจแรกคืออยากให้มันอร่อยโดยที่ไม่รู้ถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้เลยว่านี่คือไอศกรีมที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าไอศกรีมปกติค่ะ
1: คือเรียกได้ว่ามอลลี่ออลลี่นี่เป็นไอศกรีมที่ดีต่อใจและสุขภาพว่าง่ายๆเนาะทีนี้ตัวชื่อแบรนด์เองอะมอลลี่ออลลี่นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: ก็มอลลี่ออลลี่อะค่ะมาจากคำสองคำเนาะก็คือมอลลี่ก็คืออย่างแรกอะเรามองว่าไอศกรีมอะค่ะเป็นแค่เพียงแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมอลลี่เลยเรามันก็เลยมาจากเหมือนแตกออกมาจากคำว่าโมเลกุล
1: อ
2: ะเราสิ่งเล็กๆที่รวมกันเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้มันเป็นโมเลกุลของความสุขละกันในเมื่อมันเป็นแค่ไอศกรีมถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งที่อาจจะแบบฟูลฟิลใจของคนในวันที่เหนื่อยหรือในวันที่แบบเอ้ยอยากเติมของหวานสักถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยส่วน all อะค่ะก็หมายความถึงทุกๆคนเราอยากทำให้ไอศกรีมถ้วยเนี้ยมันกลายเป็นโมเลกุลแห่งความสุขที่สามารถส่งไปได้ถึงทุกๆคนจริงๆเพราะว่าคนที่กินไอติมมอลลี่อารีได้อะสามารถกินได้ตั้งแต่น้องๆเด็กๆไปจนถึงแบบผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยสามารถทานได้ทั้งเป็นไอศกรีมที่ทานได้ทั้งครอบครัวโดยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เข้าใจแล้วที่มาที่ไปของมอลลี่ออลลี่ทีนี้พอเราคิดว่าเราอยากจะทำตัวของไอศกรีมมอลลี่ออลลี่เองเราเปิดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะถ้านับถึงวันนี้เนาะนานหรือยังคะ
2: มอลลี่อารีเปิดมา5ปีแล้วค่ะ
1: โอ้5ปีแล้วย้อนกลับไป5ปีที่แล้ววันที่เริ่มต้นทำเลยแล้วเปิดตัวสู่ตลาดเลยโอ้การแบบฟีดแบ็กกลับมายังมอลลี่อารีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนั้นมันเป็นตอนที่เปิดตัวค่ะเป็นในช่วงของโควิดด้วยค่ะเราก็เหมือนกับขายผ่านช่องทางออนไลน์เนาะก็มีคนที่แบบสนใจเข้ามาเยอะประกอบกับช่วงนั้นน่ะเทรนเรื่องของ plant based
1: อ่
2: ะกำลังมาพอดีด้วยค่
1: ะ
2: ก็จริงๆเราฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาก็คือลูกค้าค่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแปลกใหม่เนาะเขาไม่เคยเห็นไอศกรีมที่แบบไม่มีนมวัวแต่มันครีมมี่นะมันเข้มข้นเหมือนไอติมปกติเลยอะไรเงี้ยก็ยังเป็นลูกค้าประจำกันมาจนถึงวันนี้มาเรื่อยๆเลยค
1: ่ะกว่าจะได้เป็นแบบไอศครีมเจลาโต้นะคะที่เขาเรียกว่าไม่งอนมวัวเลยแบบของมอลลี่ออลลี่นานไหมคะกว่าที่คุณออมจะคิดค้นแล้วทำสูตรออกมาได้อย่างที่แบบต้องการลองผิดลองถูกกันอยู่นานไหม
2: ก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์มอลลี่ออลลี่อะค่ะเราใช้เวลาในการลองผิดลองถูกกันมาแบบปีหนึ่งค่ะในการแบบทดลองสูตรเพราะว่ามันคือการทำความเข้าใจใหม่หมดน
1: ะ
2: เวลานั้นไม่มีใครที่สอนทำไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อก็เลยมีการแบบบินไปเรียนเพื่อที่จะเข้าใจโครงสร้างของไอศกรีมทั้งหมดอะค่
1: ะ
2: ที่อิตาลีก็คือไปเรียนด้วยตัวเองเลยเพื่อที่จะเอากลับมาพัฒนาตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะพี่ปุ๊กขอความรู้จากคุณออมหน่อยได้ไหมให้แฟนๆรายการได้รู้ด้วยเนาะระยะหลังๆอะเราจะได้ยินคำว่าเจลาโต้กันเยอะไอศกรีมกันเยอะความอะไรเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ความโดดเด่นของเจลาโต้ที่มันต่างจากไอศกรีมบ้านเรามันคืออะไรคะคุณออม
2: จริงๆแล้วถ้าพูดตรงไปตรงมาเนาะไอศกรีมเจลาโต้อะมันเป็นภาษาการเรียกไอศกรีมภาษาอิตาลีเราก็จะเรียกมันว่าเจลาโต้แล้วก็ traditional ของเจลาโต้เลยอะค่ะมันคือการที่ใช้ส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบจริง
1: ๆ
2: เช่นสมมติเราบอกว่าไอ้เจลาโต้รสพิสตาชิโอเขาก็จะใส่พิสตาชิโอที่เป็นอินกรีเดียนต์จริง
1: ๆ
2: หรือว่าเจลาโต้สตรอเบอรี่หรืออะไรเงี้ยก็จะใส่เป็นเน้นผลไม้จริงวัตถุดิบจริงๆอะค่ะในขณะที่ไอศกรีมเนี่ยมันก็จะหลากหลายเนา
1: ะ
2: เป็นเรื่องของจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ครีมเนี่ยเยอะกว่าเจลาโต้ค่ะแล้วก็ไอศกรีมบางประเภทก็จะมีการแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ใส่สตรอเบอรี่หรือวัตถุดิบเรียลอินกรีเดียนต์จริงๆเข้าไปข้างในประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะนี่พอจะแยกได้ยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้ลองทานก็จะพอแยกได้เลยทีนี้ตอนที่มอลลี่ออลลี่เปิดตัวไอศกรีมของเรามีหลากหลายรสชาติไหมคะ
2: ตอนวันแรกที่เปิดมีแค่4รสชาติเองค่ะ
1: 4รสชาติมีรสอะไรบ้างคะ
2: มีช็อกโกแลตค่ะพิสตาชิโอเลมอนพายแล้วก็อะโวคาโดฮันนี่ค่ะซึ่งยังเป็น4รสที
1: ่
2: ย
1: ัง
2: ม
1: ี
2: ขายมาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีมากกว่า40รสชาติแล้วค่ะ
1: เยอะมากผ่านมา5ปีมีกว่า40รสชาติไอรสชาติที่มันแบบเขาเรียกว่าค่อยๆงอกมามันมาจากอะไรคะคุณออมลูกค้าหรือว่าฤดูกาลซีซันนิ่งหรือว่าอะไรยังไงคะ
2: ใช่ก็คือความสนุกของการกินไอศกรีมอ่ะคือการแบบได้มาลองชิมที่หน้าร้านหรืออะไรแบบนี้เป็นความสนุกในการเลือกละกันก็เลยแบบอยากสร้างคอมบิเนชันของการเลือกเนี่ยออกมาให้ลูกค้าได้สนุกกับการกินได้สนุกกับการมิกซ์รสนี้กับรสนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องของซีซันนอลด้วยค่ะ
1: แล้วเราปัจจุบันนี้เนาะจากที่แบบตอนนั้นเราแค่ออนไลน์เนาะตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะสำหรับมอลลี่ออลลี่ของเรา
2: โอเคตอนนี้เรามีหน้าร้านทั้งหมดสาขาหลักนะคะ5สาขาค่ะก็มีที่ The Circle ราชพฤกษ์นะคะ Skyline
1: ค
2: ่ะโรงพยาบาลพระราม9 The Grass Market บางนาค่ะแล้วก็มีหน้าร้านที่หัวหินด้วย
1: ค
2: ่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็จะมีโทฟูเจลาโต้ค่ะที่เป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่ของเราค่ะที่มีการเอาโทฟูหรือเต้าหู้ที่คนเนี่ยเ ข้าใจง่ายๆอยู่แล้วเอามาตีความใหม
1: ่
2: เอามาทำเป็นเจลาโต้ทั้งหมดแบบกว่า20รสชาติค่ะให้ลองที่เอ็มพอร์เทียค่ะชั้นจี
1: มีคุณผู้ฟังถามว่าที่ราชพฤกษ์ก็คือที่เดอะเซอร์เคิลเนาะใช่ไหมเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์
2: ใช่ค่ะเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะ
1: นะคะมีคนรอจะไปบอกอยากไปชิมมากๆทีนี้ในส่วนของโทฟูเจลาโต้อันนี้คือหมายถึงว่าเราแยกออกมาจากมอลลี่อัลลี่เลยไหมคะหรือว่ายังไงคะ
2: โทฟูเจลาโต้อันเนี้ยณปัจจุบันนะคะครั้งแรกที่เราลอนช์ออกมาที่เอ็มคอเทียเนี่ยที่เพิ่งลอนช์ไปเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่ที่ยังไม่ได้แยกออกมาจากมอลลี่แบบเด็ดขาดอยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันอยู่เงี้ยค่ะแต่ว่าพัฒนาคอนเซ็ปต์ด้วยความที่โอเคแลคโตสฟรีดีต่อสุขภาพมากกว่าแต่ว่ามาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้นเราพูดถึงเบสเดียวในร้านทั้งร้านไปเลยจากเดิมที่มอลลี่อารีเนี่ยทำไอศกรีมแลคโตสฟรีไม่มีนมวัวที่สร้างจากทั้งแบบเบสนมอัลมอนด์นมโอ๊ตซอยมิลค์นมพิสตาชิโออยู่แล้วนะคะอ
1: ัน
2: เดิมแต่พอโทฟูเนี่ยเรามาเหมือนเอาสิ่งที่คนเข้าใจง่ายๆมาตีความใหม่แล้วทำให้เบสไอศกรีมทั้งร้านนะคะมาจากเฟรชออร์แกนิกโทฟูที่เราต้มเองต
1: ั
2: ้งแต่หน้าโรงงานแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็มีเฟรชออร์แกนิกโทฟูต้มสดให้ลูกค้าได้ทานเป็นเครื่องดื่มด้วยค่ะ
1: โอ้โหพัฒนาไปหลายอย่างมากเลยแปลว่าคุณออมมีความสนุกเนาะในการที่จะทำแล้วก็ต่อยอดแล้วโดยดูจากแบบความต้องการของลูกค้าเลยเป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะสนุกมากยิ่งโปรเจกต์โทฟูเจลาโต้อันนี้สนุกมากมากเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์สโตร์ที่เราจะอยู่ที่เอ็มคอเทียประมาณ2เดือนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง30พฤศจิกาค่ะเราก็เลยใส่ความสนุกเข้าไปเต็มที่ในการจับคู่โทฟูกับวัตถุดิบอันนู้นอันนี้เช่นแบบกับมะเขือเทศเอามาลองทำเป็นทีรามิสุเอามาทำเป็นแบบโตเกียวบานาน่ามีใส่ซอสคาราเมลมิโซะลงไปอะไรเงี้ยมันดูแบบสนุกมากๆแล้วก็รสชาติที่โทฟูเจลาโต้ที่เอ็มคอเทียเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค
1: ่
2: ะทุกๆแบบ2วีคอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: เปลี่ยนไปเพื่อความสนุกเพื่อความหลากหลายด้วยเนาะแล้วเราอยู่ที่นี่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นชั่วคราวเนาะแล้วพอเราจากเอ็มคอเทียแล้วถ้าเป็นตัวโทฟูเจลาโต้เองอะในมอลลี่ออลลี่เองเรามีไปจำหน่ายด้วยไหมคะในสาขาต่างๆที่เรามีอยู่อะค่ะ
2: โอเคตัวโทฟูเจลาโต้ค่ะจะเริ่มมีวางจำหน่ายที่มอลลี่อารีสาขาอื่นๆอยู่ด้วยค่ะเป็นแบบเทคโฮมหรือว่าจะมีรสชาติหนึ่งที่เป็นรสออริจินอลโทฟูก็สัปดาห์นี้ประมาณสัปดาห์นี้ค่ะก็จะสามารถไปเจอที่สาขาอื่นได้แต่ถ้าหากว่าอยากเจอโทฟูเจลาโต้เต็มๆ12รสชาติที่หน้าตู้อย่างเงี้ยก็มาได้ที่เอ็มคอเทียค่ะ
1: ค่ะอย่างในช่วงของเทศกาลกินเจโอ้มีคนสงสัยเนาะไอศกรีมของเรานับเป็นเจไหมคะเพราะว่าจริงๆเราเป็นแพลนเบสแล้วก็ไม่มีนมวัวด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเป็นเจค่ะจริงๆไม่ว่าจะทั้งที่โทฟูเจลาโต้หรือว่ามอลลี่อารีสาขาหลักเป็นเจทั้งหมดเลยค่ะ
1: ดังนั้นใครที่กินเจเนาะกินถือศีลกินผักก็สามารถที่จะไปกินไอศกรีมของมอลลี่ออลลี่ได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: อยู่กับวงการของไอศกรีมที่เป็นแพลนเบสมา5ปีแล้วโอ้การตอบรับของลูกค้าเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนาะมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมคะ
2: จริงๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเรารู้สึกว่ามันมีคนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่ใช่คือมอลลี่อารีไม่ได้ตอบโจทย์แค่แลคโตสฟรีหรือว่าแพลนเบสอย่างเดียวอะค่ะน้ำตาลที่เราใช้อ่ะเราไม่ใช้น้ำตาลทรายเลยเราใช้เป็นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าว 100% ค่ะซึ่งโลจีไอกว่า อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ตอบโจทย์แค่ฝั่งของแพลนเบสเนาะคือมันมีคนที่ทานอาหารปกติอยู่ไม่น้อยมีคนที่แต่ในขณะเดียวกันอ่ะก็มีคนที่มีข้อจำกัดในการทานเช่นกังวลเรื่องของน้ำตาลหรือว่าไม่สามารถทานผลิตภัณฑ์ที่นมวัวได้อ่ะไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรายังแบบแฮปปี้กับการที่เราเป็นตัวเองได้ทุกวันนี้ก็คือ ลูกค้าเหล่านั้นนะคะแบบพิมพ์กลับมาบอกว่าแบบมันเป็นไอศกรีมเดียวที่เขาแบบว่ากินได้ขอบคุณมากๆที่แบบทำสิ่งนี้ให้หรือแม้กระทั่งแบบลูกเขาน้องๆ อะไรเงี้ยค่ะแพ้นมวัวทานอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าพอเห็นไอติมมอลลี่อารีก็คือวิ่งเข้าใส่เลยแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความสุขมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้เข้าใจนะบางคนแพ้อยากกินคือก็อยากกินไอติมแต่กินไม่ได้เพราะมันแพ้คือมันมีช่วงเวลาของการท้อคือการที่ยังหาลูกค้าไม่เจอหรือลูกค้ายังไม่เจอเราอะไรเงี้ยมันมีช่วงเวลาที่แบบคุณออนท้อโอ๊ยพอแล้วไม่ทำแล้วไม่ไปต่อแล้วมันเคยเกิดช่วงเวลาแบบนี้บ้างไหมคะ
2: ท้อเหรอจริงๆอ่ะออมมองว่ามันมีนะแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะแบบพอแล้วไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่มาคิดเนาะว่าเอ๊ะมันเราจะสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจยังไงนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยรักสุขภาพมากๆถึงจะกินมอลลี่อารีแต่คือเขาสามารถกินมอลลี่อารีได้ในทุกๆวันทุกๆโอกาสทุกๆช่วงเวลาอาจจะเป็นวันที่ออกกำลังกายมาเหนื่อยมากๆไม่อยากกินอะไรหนักๆก
1: ็
2: กินมอลลี่อารีก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ต้องหมุนหาแกนใหม่ๆที่ลูกค้าจะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างโทฟูเจลาโต้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่พอเราก้าวออกมาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากเอ้ยมอลลี่อารีแพนเค้กไอศกรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาลองทำเป็นโทฟูเจลาโต้ลูกค้าก็ฟีดแบ็กที่ได้กลับมาคือเอ้ยคนเข้าใจได้ง่ายกว่ามากๆในขณะที่มันอยู่บนคอนเซ็ปต์เดิมเลยค่ะก็คือดีต่อสุขภาพอร่อยดีต่อใจไม่มีส่วนผสมของนมวัวเหมือนเดิมไปเลย
1: คือดีมากเนอะมันทำอะไรถ้าเราทำด้วยความรักเนาะเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยเราจะพัฒนาแล้วเราก็จะหาทางแก้ไขเนาะเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายที่เป็นความสำเร็จได้อันนี้คุณออมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เลือกทำในสิ่งที่รักนะคะวันนี้ตลาดเจลาโต้บ้านเราโอ้โหมันต่างจาก5ปีที่แล้วเยอะนะคุณออมวันนี้เยอะมากเลยการแข่งขันสูงขนาดนี้ต้องถามว่าตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่แบบอยู่กับวงการเจลาโต้ด้วยถ้าจะให้เราพูดถึงความโดดเด่นของเจลาโต้เองในตลาดเจลาโต้ปัจจุบันนี้อะไรที่ทำให้เราโดดเด่นแล้วก็ยังคงอยู่ได้ทั้งการแข่งขันที่มันสูงมากๆอย่างนี้ค่ะ
2: ออมรู้สึกว่าสิ่งที่ออมแตกต่างจากเจลาโต้อื่นๆและทำให้เรายังคงอยู่ได้มันเป็นเรื่องของความที่เราค่อนข้างพูดยังไงดีล่ะเชื่อในเชื่อแล้วก็ยึดมั่นว่าเอ้ยเรากำลังทำสิ่งเนี้ยไปเพื่อใครเรากำลังทำเจลาโต้ที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราภูมิใจที่จะให้คนในครอบครัวเราอ่ะกินไอติมทุกรสที่ผลิตมาภายใต้มอลลี่อารีเราใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบคือเราเหมือนเราชัดเจนอ่ะว่าเราจะทำอะไรไปเพื่อใครมันทำให้จุดต่างเนี้ยมันยังคงอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าเมื่อถ้าปีที่แล้วออมยอมแพ้ไปเนาะว่าแบบเอ้ยเจลาโต้เพื่อสุขภาพอ่ะมันขายต่อให้เราทำมาอร่อยเนาะแค่ไหนอ่ะแต่ว่ามันขายยากกว่าเจลาโต้ปกตินะเพราะว่าคนก็ยังperceiveอยู่ว่าเอ้ยเจลาโต้จากนมจะอร่อยกว่าแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยออมก็คงไปทำเจลาโต้ที่มีนมวัวไปแหละมันง่ายกว่าด้วยซ้ำเนา
1: ะ
2: แต่ว่าก็จะไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นที่อยู่ในท้องตลาดออมว่าตรงเนี้ยมันคือจุดที่ทำให้เรายังคงต่างอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยแหละการยึดถือว่าแบบเราทำอะไรอยู
1: ่นี่มีหลายคนบอกว่าเพิ่งรู้เลยว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้น้ำตาลแต่ว่าใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะโอ้อันนี้แล้วก็มีคนอยากชิมด้วยนะมีคนถามว่าที่ M Quartier เนี่ยอยู่ตรงชั้นไหนยังไงคะสำหรับโตฟูเจลาโต้นะคะ
2: โอเคโตฟูเจลาโต้ค่ะอยู่ตรงชั้น G ค่ะหน้าโกเม่มาร์เก็ตเลยค่ะบันไดเลื่อนหน้าโกเม่มาร์เก็ตอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยตรงนั้นเลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือสะดวกสบายแต่ว่า M Quartier นี้เราอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะ
2: M Quartier อยู่ถึงวันที่30พฤศจิกาค่ะ
1: ก็
2: แล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวโทฟูเจลาโต้ก็จะไป เริ่มไปโผล่ตรงอื่นต่อไปค่ะจะเป็นที่พารากอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะพอเรามองแล้ววันนี้คือมอลลี่ออลลี่เป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการนำเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ด้วยมองตลาดต่างประเทศด้วยไหมคะเราแบบเราตั้งเป้ากับมอลลี่ออลลี่เอาไว้แค่ไหนยังไงคะ
2: ค่ะก็เราค่อนข้างตั้งใจกับมอลลี่ออลลี่มากๆแล้วเราก็เห็นว่าคนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่อยากกินไอศกรีมที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยค่ะ เราเองอ่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ไอศกรีมของคนไทยแท้ๆก็อยากจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะพาแบรนด์ไทยเล็กๆอะค
1: ่ะ
2: ให้กลายเป็น global brand ในสักวันหนึ่งตอนนี้ก็มีคุยๆกับตลาดต่างประเทศอยู่บ้างค่ะ
1: โอ้โหต้องไปได้ไกลแน่ๆนะคะเพราะว่าดูจากความตั้งใจแล้วแพลนเบสเนาะตอนนี้เป็นอะไรที่ทั่วโลกเนาะกำลังนิยมแล้วก็หันมาดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นด้วยนะคะทีนี
2: ้
1: ช่วงนี้ให้คุณออมฝากร้านเพราะว่าโอ้โหเป็นเทศกาลกินเจด้วยบางคนบอกโอ้ยกินเจก็อยากกินขนมของหวานเนาะหนึ่งในนั้นก็กินของเราได้เหมือนกันเชิญเลยค่ะคุณออม
2: โอเคค่ะก็อยากฝากมอลลี่อาลีนะคะไว้ในอ้อมใจของทุกคนนะคะเป็นไอศกรีมที่เข้มข้นอร่อยแล้วก็ครีมมี่ค่ะดีต่อสุขภาพค่ะกับสาขาหลักทั้ง5สาขานะคะ4สาขาที่กรุงเทพค่ะ The Circle สกายเลนโรงพยาบาลพระราม9 The Grass Market บางนาค่ะแล้วก็ที่หัวหินค่ะรวมทั้งมอลลี่อาลีเนี่ยยังมีตั้งอยู่ตามร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็เลมอนฟาร์มค่ะถ้าเห็นตู้ของมอลลี่อาลีเนี่ยก็ทานได้นะคะแล้วก็อยากชวนทุกคนมาลองโทฟูเจลาโต้ค่ะที่เป็นคอนเซ็ปต์โตของเราค่ะที่เอ็มคอเทียชันจีค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองทานเต้าหู้ค่ะในมุมใหม่ๆ ก
1: ับ
2: อาหารที่เราคุ้นเคยค่ะว่าสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นของหวานที่สนุกดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยได้ยังไงบ้างค
1: ่ะแล้วถ้าเป็นออนไลน์สั่งได้ส่งได้ทั่วประเทศไหมคะถ้าเป็นออนไลน์
2: สามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะ เรามี delivery hub กระจายอยู่ค่ะออนไลน์ก็สามารถสั่งได้ที่delivery platform ค่ะเป็น Grab นะคะแล้วก็ Shopee หรือว่าจะ add line add sign ค่ะ Molly Ali
1: ได้เลย
2: มาสั่งก็ได้ค่ะ
1: เอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณออมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังทำอะไรด้วยความรักนะอันนี้คือพอฟังคุณออมเล่าอ่ะรู้เลยว่าธุรกิจทุกธุรกิจคุณฟังมันไม่ได้แบบมีแต่ความสวยงามมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นปัญหาแต่เขามักจะพูดกันเสมอๆว่าถ้าเราทำอะไรด้วยความรักเนี่ยปัญหามันจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราหยุดเราท้อแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสนุกกับการที่เราจะแก้ไขจะพัฒนาแล้วทำมันให้สำเร็จนะคะเลยคนฟังแล้วแบบอยากลองทานไอศกรีมของ Molly Ollie นะคุณผู้ฟัง LINE แอดนะคะมี A กลมๆข้างหน้าแล้วก็ M O double L Y A double L Y @ Molly Ollie นะคะคุณผู้ฟัง Molly Ollie ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสาขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะสำหรับพี่ๆที่อาจจะเรียกว่าถนัดช่องทางโทรศัพท์จดเบอร์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ095-961-6556นะคะ095-961-6556นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยหรือว่าจะสั่งใน Grab ใน Line Man ใน Shopee อะไรเงี้ยเขาก็มีนะคะมีให้คุณได้สั่งด้วยมีหลายท่านเลยบอกว่าอยากลองพี่รุ่นสีส่งมาบอกชอบรสช็อกโกแลตนะคะอยากให้มาเปิดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าบ้างแต่ The Circle ก็ไม่ไกลจากเรานะอยู่เส้นราชพฤกษ์นี่เองนะคะเดี๋ยวปุ๊กว่าจะไปลองทานนั่นแหละที่แถวเส้นราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แถวๆนี้เนาะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กสมาพรชูกิจสวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อ ความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตภักดิ์นะครับ30นาทีต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารมากมายที่นำมาฝากกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆนะครับรวมไปถึงข่าวบันเทิงก็มีมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3แล้วก็รับฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะเริ่มข่าวแรกนะคะมาดูเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมของชาวแฟลตคลองจันกันหน่อยนะคะล่าสุดรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องกังวลนะคะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาแน่นอน 100% ค่ะเนื่องจากว่าเข้าข่ายเกณฑ์น้ำล้อมเกิน7วันค่ะก่อนหน้านี้ชาวแฟลตเคหะคลองจันเป็นกังวลนะคะเพราะว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่พอก็ยังมีข่าวว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาอีกล่าสุดสบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วค่ะว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมต่อเนื่องเกิน7วันนะคะดังนั้นก็จะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเงื่อนไขเงินเยียวยากรณีน้ำล้อมนะคะระบุว่าในกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.นะคะแยกจากกรณีน้ำท่วมเข้าขังถึงตัวบ้านนะคะกรณีอยู่ในอาคารสูงคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์น้ำเนี่ยไม่ถึงที่พักแต่ว่าได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญเป็นต้นค่ะโดยสามารถยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนหรือเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เผยว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นั้นเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังมีมวลน้ำสะสมแล้วก็มีน้ำเนี่ยเติมเข้าระบบจากพื้นที่ลาดกระบังรวมมาถึงจากฉะเชิงเทราด้วยนะครับส่วนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีน้ำจากฝั่งตะวันออกไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่บางกะปิและลาดพร้าวก็ยังคงต้องจับตาระดับน้ำในระบบคลองที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับโดยปกติเนี่ยกรุงเทพจะสามารถรองรับฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรแต่ขณะนี้คลองและพื้นที่รับน้ำยังมีระดับน้ำที่สูงดังนั้นหากเกิดฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำเอ่อแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติซึ่งทางกทม.เองก็เร่งในการเตรียมระบบระบายน้ำพร้อมที่จะรับกับฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 10-13 ตุลาคมนี้และจะยกระดับการเตือนภัยให้แม่นยำถึงในระดับชุมชนนะครับขณะที่การเยียวยาประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดก็ทำควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆพบว่าในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ค่ะมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากว่าระบายน้ำไม่ทันทั้งหมด23จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะโดยหลักๆ ก็จะอยู่ที่ภาคใต้13จังหวัดค่ะส่วนกรุงเทพมหานครมี3เขตที่จะต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตหนองแขมบางแคและบางบอนนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแล้วก็ปรับการบริหารการจัดการน้ำรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ
2: ผู้ชมครับวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF นะครับซึ่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะมีผู้นำแล้วก็ผู้คนทั่วโลกเดินทางเข้ามาร่วมงานมากถึง 15,000 คนนะครับก็เลยมีการประกาศนะครับให้มีการ Work From Home รวมไปถึงมีวันหยุดพิเศษขึ้นมาด้วยครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าการประชุม IMF จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับและเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางรวมถึงการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเพื่อจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการทำงานดังนี้นะครับวันที่12ตุลาคม ให้ work from home นะครับส่วนวันที่13ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการและวันที่14ถึง15ตุลาคมก็ให้ work from home ส่วนวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางรวมไปถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการเอาไว้ล่วงหน้าด้วยส่วนภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจนะครับไม่หยุดโดยอัตโนมัติแต่มีการขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพก็หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษส่วนโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับและหน่วยบริการจำเป็นยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจอยู่ครับ
1: มาที่เทศกาลกินเจกันบ้างทานไหมคะ
2: ปีนี้แหละ
1: ปีนี้ปีแรกนะคะก็จะจัดขึ้นในช่วงที่10ถึง18ตุลาคมสำหรับเทศกาลกินเจนะคะหลายคนก็พรุ่งนี้เริ่มล้างท้องกันแล้วดีกว่านะคะก็จะมีทริคเล็กๆมาฝากกันสำหรับการทานเจทานอย่างไรให้รักษาสุขภาพไปดูกันค่ะกินเจปีนี้นะคะต้องเลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพทางอย.นะคะแนะนำว่าการเลือกซื้ออาหารเจโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็จะต้องอ่านฉลากอย่างละเอียดควรเลือกที่มีฉลากภาษาไทยที่แสดงชื่ออาหารเลขสารบนอาหาร13หลักนะคะชื่อแล้วก็ที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าส่วนประกอบสำคัญน้ำหนักแล้วก็วันผลิตหรือว่าวันหมดอายุอย่างชัดเจนรวมทั้งควรที่น่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบชำรุดมีบุบอะไรลักษณะผิดปกตินะคะส่วนการเลือกซื้อผักผลไม้สดค่ะควรเลือกที่สดใหม่มีสีสันตามธรรมชาติไม่มีคราบสารเคมีหรือว่าสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็ควรเลือกบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารหรือว่ารับประทานนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะมีสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนค่ะนอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนตามหลักโภชนาการเนื่องจากว่าอาหารเจบางชนิดเนี่ยอาจจะมีปริมาณของแป้งน้ำตาลไขมันหรือว่าโซเดียมสูงนะคะโดยเฉพาะอาหารแปรรูปและอาหารที่ผ่านการปรุงรสจัดก็ควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางโภชนาการทางเลือกสุขภาพก็เป็นแนวทางในการเลือกอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยค่ะ
2: ครับช่วงหน้าครับแขกรับเชิญมาเป็นกองทัพเลยนะครับพี่น้องศิลปินรอเราอยู่ด้านนั้นสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวทั้งหมดจะมาบอกบุญกันนะครับชวนไปร่วมพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: และตอนนี้นะครับข่าว3สีของเราก็ต้องขอต้อนรับพี่น้องศิลปินนะครับที่จะมาบอกบุญแล้วก็ชวนไปร่วมชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรตินะครับพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์มากันเป็นกองทัพเลยทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
2: ขออนุญาตแนะนำแบบคร่าวๆเร็วๆนะครับคุณซีแนมนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับคุณเก่งทัชยะพี่จิ๊บวสุนะครับพี่เกลนะครับแล้วก็น้องซุปเปอร์เตยและพี่ทัชจ๋านะครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: รวมไปถึงมากมายเลยด้านหลังนะครับสวัสดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับต้องถามพี่เกลก่อนเลยนะครับในฐานะที่เป็นแบบโต๊ะโผของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี
4: ้
2: มันเริ่มต้นได้ยังไงครับพี่เกลทำไมจู่ๆถึงแบบเฮ้ยทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาดีกว่าม
5: ันยาวมากเลยนะก็คือเริ่มต้นจากเพลงที่จะแต่งขึ้นมาใหม
2: ่
5: 8เพลงแล้วก็มามีละครสั้นเทิดพระเกียรติแล้วก็ต้องแน่นอนต้องจบด้วยคอนเสิร์ตก็เลยเป็น3เรื่องอยู่ใน1โปรเจกต
2: ์
5: ค่ะชื่อโครงการเราพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร
2: ์ครับดังนั้นก็คือใครที่ติดตามโครงการนี้มาจะเห็นแบบหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นละครเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแววว่าทั้งหมดทั้งมวลจะมาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยไหมฮะ
5: ใช่ค่ะก็จะมีหลายๆท่านที่เหมาหมดทั้ง3ภาคซึ่งเหมาก็มีนี
6: ่ทั้งถ่ายเองค่ะทั้งเล่นละครด้วยทั้งร้องเพลงด้วยเนาะน้องเตยเนาะแล้วก็มีทำ
7: คอนเสิร์ตด้วย
5: น้องเก่งด้วยน้องเก่งก็แต่งเพลง
2: นั่นไงไม่แล้วที่มาเนี่ยส
1: ่
2: วนเล็กๆนะส
1: ่
2: วน
1: เล็กๆ
2: เพราะว่าศิลปินคุณเยอะมากจริงๆ
5: เยอะ
2: สักกี่ชีวิตได้ครับ
5: เท่าที่เกี่ยวนับเนี่ยเฉพาะคอนเสิร์ตนะคะศิลปินที่จะขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยก็ประมาณ25ท่
1: าน
5: แล้วยังมีกองทัพนักดนตรีกองทัพน้องๆ ในฝ่ายละครที่จะต้องขึ้นมาในเพลงหมู่มวลอีก
7: เ
5: รียกว่าเป็นร้อยเน
7: า
5: ะ
7: ใช่ใ
8: ช่เวทีเต็ม
9: เริ่มต้น
7: ร้องเป็นยังไง
9: จบมา
7: ตีสองขั้นต้นด้วยนะคะอยากรู้เลยเพลงอะไรเนี่ยร้องกันเป็นร้อยเนี่ยเพลงอะไร
5: เพลงเยอะเพลงเยอะเพราะว่า25ท่านเนี่ยเพลงเท่าที่เกียวดูแล้วก็ไม่ต่ำกว่าประมาณสักไม่ต่ำกว่า40เพลง
2: ครับ
5: ซึ่งก็จะมีทั้งเพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่8เพลงแล้วก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็จะมีเพลงสากลและไทยที่ท่านโปรดปรานแล้วก็ตอนท้ายๆเราก็จะมีแดนๆกันนิดหน่อยฉะนั้นงานนี้จะไม่เป็นทางการไม่เคร่งไม่เครียดเป็นแฮปปี้แฮปปี้คอนเสิร์ตนะคะก็ได้ฟังเพลงเพราะจากทุกๆคนเพราะมากเพลงเลือกมาแล้วโหเพลงเพราะจริงๆ
2: ค่อนข้างแบบครบรถเลย
5: ครบรถทุกวัยด้วย
7: ไม่แต่อยากรู้ว่าที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือเยอะแล้วไงที่เหลือพอจะแพมๆได้ไหมคะมีใคร
5: โอ้ที่เหลือ
7: เยอะเลย
9: มีเมาส์กาสมาชิกแห่งชาติ
5: อะไรวินัย
9: แล้
5: วก็มีแอมสาวรักษ์มี
9: แมมพัชริดา
5: พี่ปั่นก็มา
7: เยอะนะหมดวงการยังคะ
5: เกือบหมดอยากจะชวนทุกคนนะคะแต่ว่าไม่สามารถมันอาจจะต้อง3วัน3คืน
2: ครับเอาในพาร์ทของแต่ละท่านกันบ้างดีกว่ามีเตรียมความพิเศษอะไรไปสำหรับโชว์ของแต่ละคนกันบ้างซึ่งไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ช่วงเวลาในการโชว์ที่มากน้อยกันขนาดไหนนะ
5: ยังเกลียวอยู
10: ่เอาจริงอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยวาไรตี
2: ้ครับ
10: คือไม่ได้แบบว่าเป็นเทพเกียรติจ๋าหรืออะไรขนาดนั้นอย่างแนมเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์อยู่ในพาร์ทสนุกก็จะมอบความบันเทิงมีเพลงสากลมีเพลงที่ท่านทรงโปรด
2: ครับ
10: แง่ประมาณนี้
7: ค่ะ
10: แล้วก็เตรียมเสียงเตรียมความสนุกให้กับทุกคนแล้วก็อยู่ในพาร์ทละครด้วย
2: พี่จุ๊บแจ้งเหรอครับไม่เล่นละครหรอก
11: เล่นค่ะถ้าเกิดเห็นหน้าก็พาร์ทละครค่ะก็คือพาร์ทของพี่เนี่ยจะเป็นพาร์ทแบบว่าผ้าไทยผ้าไหมแพรวานะคะก็คือมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะได้แบบเห็นวิธีการตั้งแต่ว่าเลี้ยงไหมถักทอไหมกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยยากลำบากแค่ไหน
2: ม่วง
11: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเน้นพระราชกรณียกิจของพระพันปีก็คือว่าแต่ละอันเนี่ยมารวบร้อยเรียงนะคะแล้วก็อาจจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะขึ้นพร้อมกับ
9: ต้องมี
11: ต้องแจมค่ะเพราะว่าพี่เกลบอกต้องมีค่ะแต่คนนี้ค่ะเตรียมตัวเป็นเดือนค่ะ
12: ผมร่วมทั้ง3โปรเจกต์เลยทั้งเขียนเพลงร้องแล้วก็เล่นละครครับคนอื่นเขาอาจจะแบบตอนนี้กำลังฟ้องกันอยู่แต่ผมเตรียมชุด
7: เตรียมชุด
12: คือเตรียมฟ้องแต่ผมเตรียมชุด
7: นะจ้องเนี่ย
12: ผมกำลังเครียดมากเลยตอนนี้จะใส่ชุดอะไรดี
5: ที่หน้าปวดหัวของเกลอีกเรื่องนึงนอกจากจะต้องเตรียมเพลงต้องเรียงต้องไอ้นี่นะเกลจะต้องปวด
11: ชุดมาแข่ง
5: เพลงนี้ไม่ได้สิเพราะว่าชุดมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องแต่งออกไปเยอะปวดหัวมาก
7: ไม่พอจะนอนไม่หลับไงเน
2: า
7: ะ
2: แฟชั่นโชว์ไม่แล้วเขาใส่ผ้าไทยอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว
12: เขาให้เพลงนึงผมจะเปลี่ยนประมาณ30ชุดบอกนี้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน30
7: ชุดแล้วลำบากคนอื่นกรุณาส่งเรฟเฟอเรนซ์ชุดมาให้คนที่เหลือด้วยได้ไหม
9: จะมีฉากสายมาตั้งที่กลางเวที
2: ดังนั้นแฟนคลับของเก่งก็คือไม่ต้องไปฟังเพลงไปดูชุดพี่จิ๊บเหรอฮะพี่จิ๊บเหรอฮะ
9: ผมนี่ก็มีทั้งพาร์ทละครแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วละครนี่ก็จะเป็นป่าไม้จังหวัดนะฮะที่จะสืบสานพระราชปณิธานเลยคือหมายความว่ารักป่าไม้รักแผ่นดินนะก็ต้องไปต่อกรกับพวกตัดไม้ทำลายป่าขนยาทำลายชาติทั้งหลายด้านส่วนละครส่วนของเพลงเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวก็คือการที่ร้องถวายงานพระองค์ท่านเนี่ยทุกสัปดาห์มาหลายปีเราก็จะมีเซสชั่นของบทเพลงที
2: ่
9: พระองค์ท่านทรงโปรดปรานอยู่ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เรียนให้พี่เกลทราบโดยเฉพาะเลยว่าเราจะได้นำมาร้องกันบนเวทีนะครับ
2: มันดีมากเลยคือแต่หลายๆท่านก็มีโอกาสได้ถวายงานก็จะได้รับรู้เรื่องราวบางทีอาจจะได้ไปแชร์กันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพี่เกลเพลงแจ๊สยังไงฮะ
5: โอ้โหงานนี้เป็นเพลงไทยค่ะก็เกลได้ร้องเพลงในอัลบั้มนี้ด้วยที่แต่งมาใหม่8เพลงก็ร้องในสไตล์แบบของเกลแล้วก็เกลก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแล้วร้องไปก็คือเนื้อหามันดีมากเนื้อหาดีจริงแล้วก็ของเจ้าจ๋าเป็นอีกเพลงนึงที่ร้องกับลูกปัดเนา
7: ะ
5: เพลงนี้ก็
7: ของเจ้าจ๋าร้องกับลูกปัดแล้วของน้องซุปเปอร์เตยร้องกับแพนเค้ก
5: ใช่ค่ะเค้กด้วยนะ
9: ทำเพลงโดยน้องหนึ่งจักรวาล
7: เด็ดทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: เพลินๆเลยนะเอาด้านหลังเห็นบอกก็เตรียมอะไรจัดหนักจัดเต็มสู้พี่ๆเขาเหมือนกันใช่ไหมฮะ
7: เต็มที่
5: ก็จะอยู่พาร์ทละคร
13: ผมก็จะอยู่ในพาร์ทละคร
7: ค่ะ
13: จะเป็นช่วงศิลปะการแสดงโขนครับผม
2: อุ้ยคือจะไปดูอะไรดีเนี่ย
7: ได้ครบไงครบ
11: มีทุกอย่าง
7: ครบที่ซื้อบัตรครั้งนี้เนี่ยคุ้มมาก
11: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะมาดูได้ทั้งเพลงเพราะๆนะคะดูทั้งการชุดสวยๆการแสดงพิเศษมีโขนมีนาฏศิลป
2: ์
7: โอ้โหที่สำคัญจะได้เห็นจ้าจ๋านะ
6: ร้องเพลงด้วยนะคะ
7: ค
6: ุ้
7: มค
6: ่
7: าบาทแล
6: ้วคุ้มค่าตรงนี้แหละ
7: คุ้มค่าแล้วเห็นบอกว่าค่าบาทเนี่ยคือรายได้เนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลเด็กทั
11: ้งหมด
7: เลย
11: ทำไมไม่หักค่าใช้จ่ายด้วย
7: ไหมไปเลือกที่นี่
5: การกุศล
6: ค่ะทำไมถึงเลือกที่นี่คะพี่เกล
5: ที่โรงพยาบาลเด็ก
6: ใช
5: ่ก็แม่คนน้องแล้วก็คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเกลก็จะให้บริจาคเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรแบบนี้ก็เลยถึงคิวเด็กคราวที่แล้วให้พี่แฮงก็จะเป็นโรงพยาบาลเป็น
14: ใช
5: ่หมาแมวก็ไปแล้วบ้านพักคนชราไปแล้ว
9: ก็เป็นเด็กๆครับแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่จะสามารถรวมความรู้สึกหัวใจคนไทยทั้งชาติได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นโอกาสในการทำกิจกรรมถวายพระองค์ท่านกราบส่งเสด็จครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงช่วงกลางเดือนธันวาคม
2: ครับ
9: ครับครับ
2: ซูเปอร์เตอร์ยังไม่ได้ยินเสียงเลย
7: นิดนึง
2: ควรแทนเชิญชวนหน่อยนะครับแฟน
11: ๆก็ฝากทุกท่านนะคะมาชมคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะจัดขึ้นวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะที่สยามพิคอนะคะแล้วก็บัตรก็มีขายแล้วนะคะที่ทิกเก็ตเมลอนนะคะสามารถซื้อได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะมาร่วมทำบุญไปกับพวกเราแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านด้วยนะคะ
2: ผมไม่อยากรอดูอะไรหรอกผมอยากรอดูแค่พี่เกลจะจัดสรรเวลายังไง ให้กับศิลปินแต่ละท่านว่าเยอะมากๆจริงๆเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่จัดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับ
7: ขอบคุณมากค่ะก็อย่าลืมไปกันนะคะก็สามารถไปได้นะคะคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนนะคะจองบัตรได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือทิกเก็ตเมลอนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบเจอกับคุณซีชัตวีค่ะ
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: มาติดตาม Daily Citrus กับดิฉันซีชัดปวีนะคะคุณรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราสั่งของออนไลน์แล้วหน้ากล่องพัสดุมีทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเราติดหลาอยู่แบบนั้นใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นหมดเลยค่ะเสี่ยงโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวสุดๆใช่ปะล่ะแต่ตอนนี้นับจากนี้ปัญหานี้ก็เลยจะหมดไปนะคะเพราะว่าทางกระทรวงดีอีร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยและทางสคสหรือว่าPTPC ดันระบบใหม่สุดล้ำค่ะที่ชื่อว่า Digital Post ID หรือว่า DID ต่อไปนี้นะคะบนซองจดหมายหรือกล่องพัสดุเราจะไม่มีการเขียนชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ยาวๆอีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนมาใช้ QR Code หรือรหัสจัดส่งดิจิทัลแทนคนส่งระบุรหัสที่ไปรษณีย์ก็สแกนกล่องปุ๊บรู้ตำแหน่งปั๊บนำส่งถูกต้องปุ๊บแถมยังสามารถช่วยเซฟข้อมูลส่วนตัวเราไม่ให้รั่วไหลไปถึงมือมิจฉาชีพด้วยนะคะตอนนี้ทางไปรษณีย์ไทยค่ะได้เริ่มทดลองใช้ตัว DID กับบุคลากรในองค์กรกว่า 24,000 คนไปแล้วเป็นการไพลอตไปก่อนผลตอบรับดีมากๆค่ะและเตรียมจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เริ่มใช้งานกันจริงในไตรมาสแรกของปี2570นี้แต่ที่พีคไปกว่านั้นค่ะในอนาคตรหัส DID นี้ยังสามารถต่อยอดไปใช้งานระบบระบุพิกัดกู้ภัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้อีกด้วยเรียกว่าเป็นอีก1ก้าวสำคัญของการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้ชีวิตพวกเราปลอดภัยสะดวกสบายมากขึ้นยกระดับไปสู่โลกดิจิทัลเนาะวันนี้คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์ยุคถัดไปหน้าตามันจะเป็นยังไงคะก็คือมันไม่ใช่คอมตั้งโต๊ะไม่ใช่โน้ตบุ๊กหรืออาจจะไม่ใช่มือถือที่คุณถืออยู่ได้ซ้ำอะ Snap ค่ะเป็นบริษัทหนึ่งที่ผลักดันเทคโนโลยีไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวแว่นตา Augmented Reality อัจฉริยะที่ไม่ได้มาแค่แสดงผลสวยๆแต่ใส่ระบบประมวลผลเอาไว้ในตัวไม่ต้องงอสายเชื่อมต่อและที่เด็ดที่สุดก็คือมันมาพร้อมกับ AI native หรือ AI ที่คิดล่วงหน้าให้เราเลยค่ะนึกภาพตามสีนะคะเจ้า Spec Intelligence ตัวนี้มันไม่ได้รอให้เราเดินไปถามแต่มันจะเรียนรู้กิจวัตรตารางงานแล้วก็ความสนใจของเราจากแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อเช่นก่อนเข้าประชุมแว่นจะดึงข้อมูลที่ต้องใช้มาลอยไว้ตรงหน้าหรือถ้าจะไปเที่ยวมันรวบรวมตั๋วเครื่องบินรายละเอียดโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเด็ดๆเอาไว้พร้อมกับแบบแฮนด์ฟรีเลยนะไม่หมดแค่นี้ยังมีการรองรับการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ขึ้นเป็นซับไตเติลตรงหน้าเรา60ภาษาค่ะใครที่แบบว่าอยากดูหนังอยากทำงานก็ฉายหน้าจอเสมือนขนาดใหญ่115นิ้วได้เลยเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีระบบจดจำใบหน้านะคะแล้วก็มีไฟ LED ในการแจ้งเตือนอย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีการบันทึกวิดีโอและเสียงราคาเปิดตัวที่เขานำเสนออยู่ที่ 73,000 บาทราคาค่อนข้างจับต้องไม่ได้เลยนะคะแพงมากแว่นตาตัวนี้นำเสนอให้เห็นว่ามันอาจจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ในชีวิตประจำวันเราได้จริงๆแต่ถ้าราคานี้ซื้อคอมพิวเตอร์ต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณสี่ค่ะ
2: ค่ะแม่อะไรคะ
1: อยากขอบคุณพร้อมกัน
2: ใช่ปิดท้ายวันนี้นะคะมาดูซีรีส์ฮักนะไมบอสกันหน่อยนะคะเขาปล่อย Official Teaser มาแล้วค่ะฮักนะไมบอสนะคะคือซีรีส์โรแมนติกจากค่าย S Class Entertainment ค่ะดึงเจน่าฟิโปแล้วก็โยชิรินระดามาจับคู่เปิดเกมหัวใจครั้งแรกนะคะบทบาทของบอสและเลขาค่ะซึ่งหลังจากปล่อย Official Teaser ออกไปเนี่ยกระแสปังมากๆนะคะส่งผลให้ยอดรวมจากทางช่อง Official ของ S Class Entertainment นะคะรวมถึง Fan and Community UGC นะคะทะยานสู่5ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะฮักนะไมบอสนะคะก็เป็นเรื่องราวของชามาที่รับบทโดยเดน่านะเป็นบอสสาวเจ้าของบริษัทแบบทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเนียบแล้วก็เด็ดขาดสุดๆจนคนในออฟฟิศเนี่ยต้องเกรงใจแต่ดันมาแพ้ทางให้กับนินมุกดานะคะรับบทโดยโยชิเลขาคนใหม่ที่เข้ามาทำให้ชีวิตที่เคยแบบอยู่ในการควบคุมของชามาเริ่มรวนเรค่ะสุดท้ายแล้วบอสคีวินกับเลขาคนสวยจะฮักกันได้ไหมนะคะเมื่อเส้นแบ่งระหว่างงานกับหัวใจเริ่มเบลอไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะฮักน้ำใบบอสนะก็จะออกอากาศผ่านทางหน้าจอช่อง3ทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันที่28พฤศจิกายนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งนะคะ
1: สวยมากจริง
2: ๆเอาสิ
1: แล้วผมมีความสงสัยอยู่อย่างนึงไม่รู้ว่าหลายคนคิดเหมือนผมหรือเปล่
2: า
1: ว่านักแสดงผู้หญิงอ่ะเวลาเขาไปเล่นแบบเกิร์ลเลิฟอ่ะ
2: เ
1: ขาจะสวยขึ้นแบบสวยแบบหูย
2: สวยออร่าจับ
1: ใช่สวยขึ้นมากเลยแล้วนี่แบบฮือฮาตั้งแต่มีการประกาศชื่อของนักแสดงขึ้นมาเลยเพราะว่าได้เดียน่ามาแล้วครับมาคู่กับน้องโยชิซึ่งเอาจริงๆสาวทาน
2: อ
1: ่ะที่แบบสวยแบบโหระดับโลกไปแล้วน้องโยชินะครับแต่ละซีนสวยสับจริงๆเดี๋ยวรอติดตามกันได้เรื่องนี้มาแน่นอนนะครับฮักนะ My Boss แต่ว่าทำไมต้องฮักนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูในซีรีส์นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแน่ทั้งสองสาวเนี่ยสาวอีสานเขาพูดภาษาอีสานก็ได้ด้วย
2: จะมีไหมยัง
1: ก็ต้องมีอยู่แล้วไหมอ่ะ
2: ต้องรอ
1: ฮักนะฮักนะ
2: ฮักนะนะวันเสาร์นะวันเสาร์อย่าลืม28พฤศจิกายนไปชมกันนะ4ทุ่มครึ่งค่ะ
1: รอติดตามกันได้นะครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่เราทำกันมาโอ้โหมันเป็นมหากาพย์จริงผู้ชมครับแต่ผมก็อยากให้คุณฟังในทุกๆมุมนะคุณจะได้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้มีจุดจบแค่จุดเดียวนะคือตอนจบมันอาจจะไม่ได้จบแบบนี้อย่างที่คุณได้เห็นมันอาจจะมีตอนจบหลากหลายตอนเหมือนในละครก็ได้หลากหลายแบบที่มันจะถูกสื่อออกมาจากคำสัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลที่มาออกรายการคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ผมไล่เรียงให้ฟังสักนิดนึงมันเกิดจากการที่ทางฝั่งคุณแม่ณภัทรนะฮะร้องไปที่เพจของโหนกระแสต้องการความช่วยเหลือเพราะตัวเองเนี่ยบอกว่าถูกลูกชายแท้ๆครับชื่อว่าเบนซ์นะฮะส่งคนเนี่ยไปรับตัวมาจากบ้านโดยการมัดมือมัดเท้าแล้วต่อยท้องเอาขึ้นรถแอมบูแลนซ์หลังจากนั้นมีการไปเปลี่ยนรถกลางทางแล้วก็หลังจากนั้นขับไปที่กาญจนบุรีจุดสุดท้ายที่ไปถึงก็คือโสธรชัย Nursing Home นะฮะคือเป็นที่พักพิงดูแลผู้ป่วยสูงอายุจะใช้คำผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ด้วยต้องใช้ก็เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุกันละกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวแม่ณภัทรเองเนี่ยเขาออกมาได้ก็ถามว่าออกมาได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยได้มีการฝากเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวเขาเองที่เขาเรียกว่าอีนะฝากน้องฝากเบอร์โทรศัพท์ออกมากับคนที่กำลังจะออกมาจากโสธรชัยแล้วก็ให้โทรไปหาน้องสาวเขาว่าให้มาช่วยฉันหน่อยฉันติดอยู่ที่นี่ทางอีก็บอกว่าใช่เนี่ยก็โทรไปตามหากันจนกระทั่งโทรไปหาลูกชายลูกชายตอนแรกก็ไม่ยอมจะไปรับนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ตัดสินใจไปรับด้วยกันเอาแม่ออกมาได้พอแม่ออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโรงงานของตัวแม่เองนะฮะซึ่งได้มีการก่อสร้างเอาไว้เนี่ยตกไปอยู่ในมือของลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ไปแล้วลักษณะว่าแม่เองเนี่ยก็เข้าใจว่าลูกเนี่ยเอาฉันเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อต้องการจะฮุบสมบัติฉันฮุบกิจการของฉันมุมของลูกชายกับลูกสะใภ้บอกไม่ใช่แม่เลิกทำตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่ฉันตอนที่ผมจะส่งตัวแม่ไปอยู่อีกแต่ด้วยที่แม่ต้องไปเพราะแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรงแม่เนี่ยทำร้ายร่างกายน้องสาวผมคือลูกของแม่อีกคนนึงก็คือน้องบีมแม่ข่วนเขาจนกระทั่งคอเขาพังหมดนะฮะแล้วก็หน้าแม่เองก็โดนน้องสาวเนี่ยข่วนหน้าเหมือนกันคือตีกันอ่ะแม่ลูกตีกันอ่ะผู้หญิงกับทางแม่ไอ้ลูกชายเห็นก็แบบไม่ไหวนะก็เลยเอาตัวส่งไปลูกชายบอกแบบนั้นทีเนี้ยแม่ก็ยังเชื่อในมุมของลูกสาวว่าลูกสาวไม่ได้เป็นคนอกตัญญูแบบนั้นลูกชายนี่แหละอกตัญญูแล้วก็มีตัวเมียนี่แหละเป็นคนที่คุ้มกะลาหัวอยู่เพราะลูกชายทำมาหากินได้ไม่เป็นเลยแต่ว่าลูกสะใภ้เนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็เข้ามาช่วยดูแลเหมือนกับลักษณะจะมาคุบกิจการของเธอหลังที่เธอออกมาได้เธอไปแจ้งความนะครับเรื่องราวของเซฟใบหนึ่งซึ่งเขาบอกมีเงินอยู่ข้างในเนี่ย9 ล้านโทษนะมีทองด้วยมีทรัพย์สินสมบัติเนี่ยรวมๆเป็นเงินก็ประมาณสัก9 ล้านหลังจากนั้นครับผมเองก็มีโอกาสติดต่อไปหาทางฝั่งของตัวเจ้าของศูนย์ชื่อว่าป้าแมวป้าแมวก็บอกผมเลยบอกว่าศูนย์แห่งนี้ถูกต้องคุณหนุ่มเชิญมาดูเลยให้เห็นกับตาเลยมาวันไหนก็ได้ผมบอกผมจะไปวันเนี้ยก็คือวันจันทร์วันที่มีการออกอากาศเนี่ยผมส่งทีมงานไปเดี๋ยวนั้นเลยก็คืออาร์มพออาร์มไปถึงเสร็จปุ๊บอาร์มเข้าไปอาร์มถ่ายรูปส่งกลับมาให้ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอผมก็เลยเอาภาพเนี้ยส่งให้สื่อบางสื่อแล้วก็ส่งให้กับทางฝั่งของตัวคุณเอกสายไหมว่าเฮ้ยเอกลองดูดิอย่างนี้มันได้เหรอสุดท้ายเรื่องเนี้ยมันก็กระจายเป็นวงกว้างคุณก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่ามันมีเตียงปลาปิ้งมีห้องที่เป็นลูกกรงมีกรงขังแม่พัดบอกเขาถูกจับอยู่ในกรงขังหมาต่างๆนานาเรื่องก็แตกประเด็นมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วเห็นไหมผู้ชมมักเรื่องของลูกกับแม่มันกลับกลายเป็นเรื่องของที่ขังแบบเป็นเหมือนกับขออภัยนะเหมือนคุกนรกเหมือนค่ายนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็ไปตีประเด็นกันตอนนี้ว่าเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็ถามบอกอ้าวเปิดได้ยังไงทำมันมีแบบนี้เกิดขึ้นเขาป้าแมวบอกเลยบอกว่าฉันมั่นใจที่ให้คุณมาดูเนี่ยเพราะว่าสบส.5โดยผอ.นยนาเนี่ยเขาผ่านเขาอนุญาตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องนะแตกไปเรื่องสบส.แล้วคุณผู้ชม สบสยืนยันบอกว่าไม่เคยเห็นเตียงมาก่อนไม่เคยเห็นกรงแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของป้าแมวเนี่ยแหละเป็นคนซุกซ่อนต่อเติมขึ้นมาเองและซ่อนไว้ไม่ต้องการให้ชาวโลกเห็นแล้วไปกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายป้าแมวต้องโดนแน่แต่สบสไม่ผิดเพราะสบสเนี่ยไปตรวจมาแล้ว 1,600 ตารางเมตรไม่มีอะไรเลยนี่คุณผู้ชมคือไล่เลียงให้ฟังนะแต่วันนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นเรื่องราวของทางฝั่งของป้าแมวอีกหนึ่งครั้งที่จะต้องพูดคุยกันเพราะวันนี้ลูกชายก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับผมเลยอันไหนที่ผิดก็คือผิดแต่ถ้าอันไหนไม่ผิดมันก็ต้องไม่ผิดนะเดี๋ยววันนี้ไปฟังเรื่องราวจากปากของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่ณภัทรว่าทำไมถึงออกมาได้รวมไปถึงเรื่องราวที่เขาสร้างไอ้ศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าที่เขาดำเนินการมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาดำเนินการภายใต้คำสั่งของสบส.เท่านั้นถ้าสบส.บอกผิดเขาปิดตั้งแต่แรกเลยครับวันนี้ฮะเจแปนมานั่งนะฮะสวัสดีครับเป็นลูกชายของป้าแมวนะมีทนายแก้วนะฮะ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีทางฝั่งของตัวคุณเอกภพหรือประเสริฐนะฮะแล้วก็ทางแม่ณภัทรมาแต่ตอนนี้เขาเพิ่งไปแถลงข่าวเดี๋ยวเขาจะมารอแป๊บนึงก่อนเมื่อกี้ที่พี่พูดไปประมาณนี้ถูกไหม
3: ประมาณนี้ครับ
1: แกพี่พูดไม่มีอะไรตกหล่นใช่ไหม
2: ไม่มีครับครบถ้วนครับ
1: โอเคแม่เนี่ยมีลูกกี่คน
3: มี2คนครับ
1: คุณเป็นคนโตหรือคนเล็ก
3: ผมเป็นคนเล็กครับ
1: คนเล็กคนโตเป็นผู้ชายผู้หญิง
3: เป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิงนะต
3: ั
1: วคุณเองนี่ทางศูนย์
3: ก็ตั้งแต่ผมกลับมาประมาณปี
1: ช่วงมาจากไหน
3: นิวซีแลนด์ครับ
1: อ๋อคุณไปเรียนที่นิวซีแลนด
3: ์
1: คุณไปเรียนอะไรมาครับ
3: ไปเรียน Health Science ครับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1: ดูแลเกี่ยวโดยตรงเลยนะเนี่ย
3: ก็เป็นวิทยาการสุขภาพประชากรซึ่งผมก็เรียนวิชาหลักๆก็เนี่ยแหละพวกจิตเวชติดยาแล้วก็บริหารแล้วก็เรื่องการเก็บข้อมูล
1: โอเค
3: ครับ
1: นะฮะคุณกลับมาเนี่ยแล้วมันเอางี้ดีกว่าผมถามนะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับในศูนย์นี้ไหมคุณทำอะไรอยู่ในศูนย์นั้น
3: ก็กลับมาก็จะตั้งนโยบายใหม่ครับตั้งว่าเราจะบริหารศูนย์เนี้ยไปในทิศทางไหน
1: นะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้ววันนี้ทางฝั่งของตุ๊บป้าแมวเนี่ยแกจะมาเองนะฮะแต่เมื่อคืนนะแกสุดแกป่วย
3: ครับ
1: คือแกเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะฮะแกก็ฉายแสงทำคีโมรักษาตัวอะไรเงี้ยพอดีมาเจอเรื่องนี้แกเลยสุดแกไม่ไหวก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาแต่ลูกชายก็พอจะรู้เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: พี่ถามแบบนี้ไอ้ศูนย์แห่งนี้มันเปิดมา20ปีแล้วนะก็ดูแลกันมาอย่างนี้ใช่ไหม
3: ก็เริ่มแรกเนี่ยคุณแม่ดูแค่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแหละนะครับเริ่มจากเตียงเดียวแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆครับทีนี้ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นปกตินะครับที่จะเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วก็บางก็จะมีโรคจิตเวชตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเหมือนขยายกลุ่มของคนไข้เรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเนี่ยตัวโสธรชัยเนี่ยไปอยู่ภายใต้เวชกรรมชั้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นสบส.ยังไม่มานะครับสบส.มาในช่วงปี 62-63 ที่ชี้แจงว่าโอเคคนที่ทำศูนย์แบบนี้นะคุณต้องมาอยู่ภายใต้เรานะซึ่งเป็นนอร์ซิ่งโฮม
1: ครับแต่ทีเนี้ยประเด็นคือตกลงแล้วที่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของ อาการทางจิตมันคืออะไรกันแน่ศูนย์แห่งนี้แม่คุณทำเกี่ยวกับอะไร
3: แม่ผมเนี่ยเราดูแลทั้งผู้สูงอายุที่เราจะเน้นเป็นกลุ่มคนที่สมองเสื่อมมีอาการจิตเวชและเราก็ดูแลกลุ่มคนอายุเป็นผู้ใหญ่นะครับก็มีอาการจิตเวชแล้วก็มีติดยาแต่ติดยาเนี้ยจะเป็นติดยาที่เราเน้นว่าคือเหมือนเคยติดยาใช้ยาแล้วสมองก็เริ่มเสื่อมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เราเล็งอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยามาก่อนจนจะต้องรับการทานยารักษาอะไรเงี้ยครับ
1: ที่ศูนย์คุณจ่ายยาเองเหรอ
3: ไม่ครับ
1: ไม่ได้จ่ายยาใช่ไหม
3: เราไม่มีจ่ายยาแน่นอนครับ
1: มีหมอไหม
3: ทางศูนย์เราไม่มีหมอ
1: แต่เขาบอกว่ามีหมอมาซูม
3: ใช่ทางเราถ้ามีหมอก็จะเป็นหมอที่เราคอนซัลเหมือนเรารีเฟอร์ให้ครับ
1: อัน
3: จริงๆเจ้าของเคสเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอที่เราติดต่อให้หรือเป็นคุณหมอที่ทางญาติเนี่ยเขาไปประสานเองคร
1: ับ
3: เพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยในฐานะโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมก็คือว่าเราเมคชัวร์ว่าคนไข้ได้ทานยาเพราะในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นปกติเลยที่คนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทานยาแล้วก็จะมีทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยนะครับ
1: นะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยในมุมของตัวสถานที่แห่งเนี้ยทำไมมันถึงต้องมีลูกกรงมีหีบเพลงไอ้หีบลวดหนามนะมีห้องขอโทษนะเขาใช้คำว่ากรงขังหมาขังลิงมีเตียงปลาปิ้งมันทำเพื่อมาเพื่ออะไร
3: ทำเพื่อความปลอดภัยครับของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้ที่อยู่ร่วมกันเพราะว่าเราเองเนี่ยทำมา20ปีเนี่ยก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนไข้อาจจะทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ได้เพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาดื้อหรืออะไรอย่างนี้เป็นหลักนะบางทีคนไข้ในกลุ่มจิตเวชพอเข้ามาอยู่ในที่ตรงนี้ก็อาจจะแน่นอนว่าต้องไม่คุ้นชินก็เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการหูแว่วมาเขาก็ต้องกลัวใช่ไหมครับเขาต้องป้องกันตัวเองก่อนในทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครทำร้ายเขา
2: หมายความว่าในกรณีที่คุณเอาคนมารวมกันเนี่ยคุณเอาคนมาคละกันหรอครับคนที่คนไม่ป่วยทางจิตกับคนปกติมาอยู่รวมกันหรอครับ
3: ในศูนย์เรามีการแบ่งโซนชัดเจนนะครับในอย่างในภาพที่ขึ้นอย่างนี้เนี่ย
2: ครับ
3: คือในแต่ละโซนนะโซนสันทนาการโซนคนไข้หญิงเราต้องแยกแหละเพราะว่าป้องกันเหตุการณ
2: ์
3: แล้วก็
1: แต่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของตัวลุงช้างเนี่ย
2: ลุงช้าง
1: เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเองต้องไปนอนอยู่ร่วมกับทางฝั่งของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เป็นจิตเวชนะแต่ต้องไปอยู่ห้องเดียวกันเขาบอกผู้ป่วยคนนั้นอะมาชะโงกหน้ามองเขาแบบเนี้ยจนเขาแบบรู้จะทำยังไงเขาก็ต้องทำเป็นหลับไปอะไรเงี้ยเขากลัวอย่างเงี้ยไปอยู่ร่วมกันได้หรอ
3: ทีนี้อันนี้อาจจะผมไม่แน่ใจพูดได้ไหมเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตัวคนไข้อย่างเงี้ยทีนี้ตัวผมส่วนตัวเนี่ยคือผมไม่ได้รู้จักลุงช้างแต่ว่าเบื้องหลังเราก็มีการปรึกษาเอ้ยคนนี้คือคนไหน
1: เมื่อวานคุณเห็นใช่ไหมที่แก
3: ทางผมคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่อ่ะเราก็วิเคราะห์กันแหละก็คนนี้คือเขาเสพยาครับ
1: คนไหน
2: ลุงช้างเหรอครับ
3: ลุงช้างครับมีประวัติในการใช้สาร
2: เสพติด
3: ที่นี้ผมขออภัยนะอาจจะแบบตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นสารเสพติดหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์แต่ทางนี้เนี่ยคือเบื้องหลังเนี่ยก็คนไข้แทบทุกคนที่เนี่ยก็คือจะมีประวัติพอใช้ปุ๊บสมองบางทีคิดไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็วุบญาติก็เดือดร้อนเพราะว่ามีการอาละวาดเพราะฉะนั้นทางเราอ่ะมั่นใจนะว่าเคสของคุณช้างเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณมีอาการจริง
1: ผมว่าวันนี้ทางคุณพูดได้เลยข้อเท็จจริงมันเคลียร์คุณพูดได้เลยคุณอาจจะไม่ต้องแบบอึกอักหรอกเพราะว่าผมเข้าใจคุณกลัวจะไปพูดเรื่องประวัติของผู้ป่วยเขาถูกไหมแต่วันนี้มันผมว่าเขาไม่
2: ก็ผ่านจุดนี้มาม
1: ันผ่านไปแล้วมันผ่านจุดนี้ไปแล้ว
2: คุณถูกสั่งปิดไปแล้วคุณก็ต้องอธิบายถึงหลักเกณฑ์และเหตุผลว่าศูนย์คุณเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรได้มีการแบ่งการจัดเลเวลของเทียร์ยังไงกับผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้ยังไงเมื่อกี้กลับมาตรงที่คำถามที่พี่หนุ่มบอกว่าหมายความว่าศูนย์กำลังมีคละกันเหรอครับระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับคนปกติเหมือนกับที่ลุงช้างโดนอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
3: ไม่ครับ
2: คุณต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
3: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
2: คือลุงช้างก็เป็นผู้ป่วยโรคจิตเหมือนกันเลยไปอยู่ด้วยกันได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ก็อาจจะเป็นติดยาด้วยแต่ใช่ครับต้องมีอาการมีที่มา
2: แต่หลักการของศูนย์นี้ก็คือว่าจะแยกอย่างชัดเจนจิตก็จิตคนปกติก็ปกติ
3: คร
1: ับตอนที่ผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยหรือโทษนะคนเฒ่าคนแก่เข้ามาเนี่ยคุณมีการตรวจสอบพวกประวัติของผู้ป่วยไหมเวทระเบียนต่างๆว่าเขาป่วยอะไรเป็นยังไงคุณนิดมีการตรวจสอบไหม
3: จริงๆคนทุกคนเนี่ยนะโดยที่เราทำเนี่ยก็คือขั้นตอนเลยนะเริ่มมาเราเพราะว่าเรารับมาจากแอมบูเลนมีการติดต่อมาก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทีนี้ผมก็ต้องเรียนว่าความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าตอนที่คนไข้มาแล้วอาการอาละวาดเนี่ยตรงนั้นเราไม่ได้มีตำรวจอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องหยุดสถานการณ์ก่อนเพื่อให้มันเกิดความสงบถูกไหมฮะเพื่อความปลอดภัยของคนณตอนนั้นเพราะฉะนั้นปกติเวลาคนไข้มาเนี่ยสองอย่างคือบางทีคนไข้อาจจะเงียบเลยกับสองก็คืออารวาสอยู
1: ่ผมเข้าใจแต่ทีเนี้ยการที่เราจะไปดูแลใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงถูกป่ะมันต้องดูจากเวชระเบียบแล้วก็ประวัติอาการในการตรวจสอบเขาต่างๆนะคุณได้ดูไหมทางศูนย์คุณได้ดูไหมเพราะว่าตอนที่ผมคุยกับแม่คุณวันก่อนแม่คุณบอกว่าแม่คุณเองเนี่ยไม่ได้ดู
3: เรามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับแล้วก็จะดูครับคนไข้ทุกคนเนี่ยจริงๆก็จะมีเอกสารมาก่อนเอางี้ผมแยกงี้เริ่มแรกอ่ะตอนมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยเราก็ต้องรับมาก่อนเพื่อดูอาการเพื่อความปลอดภัยหน้างาน แล้วผมก็เชื่อว่าศูนย์อื่นๆที่ทำคล้ายๆกันก็ไปแนวนี
2: ้
3: แต่ทีนี้พออยู่เพื่อดูอาการใช่ไหมคร
2: ับ
3: เราก็ต้องเนี่ยแหละติดตามญาติเพื่อขอเอกสารต่างๆซึ่งในเคสทุกเคสในที่ควรจะเป็นของที่ผมเนี่ยเราก็จะมีการเช็คอยู่แล้ว
2: ถ้าฟังแบบนี้หมายถึงว่าผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยคุณดูทุกราย
3: ทีนี
2: ้ดูเวชระเบียนทุกรายอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
3: ผมใช้คำว่าควรเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าอย่างณวันนี้เนี่ยศูนย์ผมถูกปิดมันก็คือมีความผิดที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะอย่างในเคสของคุณณภัทรอันเนี้ยทางเนี้ยเรายอมรับว่าเรามีความผิดพลาดในการที่ว่า
2: ไม่ได้ดูเวชระเบียน
3: ครั้งแรกเราไม่ได้ดูเวชระเบียนแต่พอเราดูเราก็มีการ
2: รู้
3: ตาม
1: คือที่มาดูที่หลับคุณเป็นคนมาดูเองใช่ไหม
3: ผมเนี่ยมาดูเองอีกทีก็ตอนที่เขาอยู่ที่เรามา
1: แสดงว่าก่อนที่คุณจะมาดูเนี่ยคือที่บ้านคุณเนี่ยคือไม่ได้ดูก่อน
3: ดูครับดูเราจริงๆเรามีการติดต่อไปหาทางคุณลูกชายอ่ะ2ครั้งอันนี้ที่ผมเช็คแล้วคอนเฟิร์มแน่ๆมี2ครั้งแน่ๆอย่างเป็นทางการ
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าคุณจะพูดเดี๋ยวพูดต่อหน้าเขานะฮะเดี๋ยวทางฝั่งของตัวคุณเอกสายใหม่มาละแล้วก็เดี๋ยวเอาแม่ณภัทรมานั่งด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณคุยเลยว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นคุณยืนยันใช่ไหมว่าลูกชายเขาต้องการที่จะเอาแม่เขามาทิ้งมาที่นี่จริง
3: ๆก็จากที่คุยกันก็เป็นอย่างนั้นครับ
1: เขาเคยไปเยี่ยมไหม
3: เคยมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง
1: ตอนไหน
3: แต่ว่าอันนี
1: ้ไม่ทราบ
3: ไม่ทราบแต่มีครั้งหนึ่งในช่วงในหนึ่งปีแรกครับ
1: แล้วก็ไม่มาอีกเลย
3: ก็ไม่ได้มาอีกเลย
1: อ๋อโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวฟังคุณณภัทรเดี๋ยวคุณพูดต่อหน้าเขาเลยแล้วกันว่าข้อเท็จจริงในมุมคุณมันเป็นยังไงนะฮะ
3: อ
1: ันไหนที่ผิดคือต้องว่าไปตามผิดนะเพราะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณเรื่องของทางสบสที่มาตรวจสอบด้วยว่าทำไมคุณถึงยังดำเนินกิจการแบบนี้ต่อไปตั้งแต่แรกเนี่ยนะเขาบอกทำมา20ปี
2: แล้วมันมีที่งอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: เพราะเมื่อวานเขาพูดมาว่าไงแก้วอธิบาย
2: เขาบอกว่าไอ้พันหกร้อยเนี่ยเขาอนุญาตจริงแต่ว่าไอ้กงเนี่ยมันอยู่เกิน 1,600 ก็คือมันอยู่ประมาณ 4,000 3,000 กว่า
1: ตารางเมตร
2: ที่มันงอกออกมา
1: คือพูดง่ายมีการสอดไส้อ่ะหมกเม็ดอ่ะเขาบอกของคุณน่ะหมกเม็ดแล้วเขาไม่รู้มาก่อนเลย 1,600 ตารางเมตรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเขาไปดูปกติ
2: ไม่เห็นเขาเห็นปกติ
1: เห็นปกติหมดเลยเขาว่างั้นนะฮะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้แม่ณภัทรใหม่ครั้งหนึ่งสวัสดีนะครับแม่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณเอกสายใหม่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวก่อนมาคุยกันต่อเมื่อเช้าพี่เอกไปไหนอะไรไงบ้าง
5: พาคุณแม่ไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางครับพี
1: ่ครับ
5: ก็คือเอาผิดตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเรื่องก็คือที่มีการอุ้มตัวคุณแม่ไปมีการทำลายร่างกายต่างๆนานาเนี่ยก็เอาไปแจ้งความแล้ว
1: ครับ
5: เพราะว่าเห็นเมื่อวาน
1: แจ้งในส่วนไหนบ้าง
5: แจ้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: แจ้งทุกคนเลยนะลูกชายเบอร์หนึ่งเลยไหม
5: ก็ร่วมด้วยครับ
1: มีลูกชายมีใครอีกฮะ
5: ก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวตำรวจจะสอบเพราะคุณแม่ให้รายละเอียดหมดเลยว่าใครทำอะไรยังไงเข้ามายังไงทำอะไรยังไงเพราะว่าผมเนี่ยคุณตอนแรกคุณแม่ก็ลังเลผมก็เลยถามคุณแม่ไปคำถามนึงผมบอกคุณแม่ตอบคำถามผมหน่อยนะคุณแม่คิดว่าวันนี้ความผิดพลาดในชีวิตของลูกคุณแม่เนี่ยคุณแม่คิดว่าลูกคุณแม่จะตอบข้อไหนระหว่างหนึ่งการเอาคุณแม่ไปขังไว้ที่นั่นกับสองการปล่อยให้คุณแม่มีชีวิตรอดกลับมาคุณแม่คิดว่ามุมของลูกคุณแม่เนี่ยจะตอบข้อไหน
6: ข้อ2ค่ะ
5: แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณแม่ตอบเป็นข้อ2ที่คุณแม่ตอบเองนะผมบอกว่าถ้าคุณแม่ตอบข้อ2เนี่ยคุณแม่จงรู้ไว้ว่าถ้าคุณแม่คิดว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากการปล่อยให้คุณแ ออกมาได้แล้วมาร้องเรียนได้เนี่ยครั้งต่อไปมันจะไม่มีคำว่าผิดพลาดอีก
2: ก็เลยไปแจ้งความ
5: คุณแม่ย่อมรู้ว่าความหมายมันคืออะไรเพราะว่าคุณแม่เขาตอบเองถ้าเกิดว่าเขาตอบว่าข้อหนึ่งผมก็จะไม่อะไรนะพี่ถ้าคุณแม่เขาตอบว่าเชื่อว่าลูกคงคิดว่าข้อหนึ่งว่าการเอาแม่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตผมก็จะไม่ไปต่ออะไรแต่แม่เขาเชื่อข้อ2ผมก็ต้องบอกว่าถ้าแม่เชื่อข้อ2เนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยพลาดตรงที่แม่ออกมาได้ครั้ง2มันจะไม่มีวันพลาดแบบนี้อีกแน่นอน
7: โอเคนี่กำลังคุยกับทางลูกชายของพี่แมวอยู่นะฮะคือลูกชายเขาบอกเขาก็ยืนยันในข้อเท็จจริงของเขานะครับว่าอันดับแรกเนี่ยในสถานที่แห่งเนี้ยนะที่ศูนย์แห่งเนี้ยเขาก็ดูแลเรื่องของผู้ป่วยสูงอายุนะที่อาจจะมีอาการทางจิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนที่เสพยาแล้วก็มีอาการทางจิตจะแบ่งเป็นเลเวลไปนะครับแล้วก็ผู้ป่วยชายหญิงแยกกันอยู่นะฮะส่วนในเรื่องของกรงลูกกรงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขายันว่ามันอยู่ใน 1,600 ตารางเมตรที่ได้รับอนุญาต
5: อ่ะเมื่อวานบอก 4,000 ไม่ใช่ใช่ไหม
7: เดี๋ยวต้องฟังเดี๋ยวต้องฟังเหมือนสงสัยเหมือนกันสงสัยเหมือนกันเนี่ยนะฮะคือแม่คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเดี๋ยวมันต้องขยายความกันต่อไปนะฮะแม่เดี๋ยวแม่ฟังไปเรื่อยๆนะคือวันนี้มุมนี้เขามีอีกมุมหนึ่งมานะครับผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนนะ
2: ครับ
7: แต่เดี๋ยวค่อยๆมาไล่ๆกันไป
2: ครับ
7: โอเคเจแปนพี่ถามแบบนี้ไอ้ลูกกรงเหล่านี้เจแปนที่บ้านเนี่ยสร้างขึ้นมาในปีไหน
3: ตอนผมกลับมาแล้วกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วเห็นนะครับก็ปี67ที่ผมเห็น
7: 67นะทีมงานเดี๋ยวฝากต่อสายหาป้าแมวไว้ด้วยนะ67นะฮะโอเคจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วไอ้เตียงปาปิ้งเนี่ยใครเป็นคนออกแบบคุณหรือเปล่าเห็นคุณไม่พูดคุณเป็นคนออกแบบ
3: อันนี้ขออนุญาตแก้ข่าวนะครับอันนี้ตัวผมไม่ได้เป็นคนออกแบบเองเดิมทีเนี่ยไม่อยากพาดพิงคุณแม่แต่อันนี้คุณแม่ก็พูดไปในสัมภาษณ์แล้วเหมือนกันแต่มันไม่แมทก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนออกแบบเองครับ
7: ทำไมถึงไปออกแบบอย่างนี้อ่ะ
3: จากก็ด้วยจากประสบการณ์เขาแหละที่เขาเล่ามานะครับในเรื่องการป้องกันไม่ให้แขนบวมอันนี้แล้วก็เป็นการไม่อยากให้คนไข้เนี่ยปีนไปตอนกลางคืนออกมาแล้วแบบเราก็ไม่อยากให้เขาไปล้มแต่ทั้งนี้เรายอมรับว่ามันดีไซน์มันหลุดโลกจริง
7: ๆยอมรับดีไซน์หลุดโลกจริง
3: ๆยอมรับครับ
7: แล้วคุณก็ใช้กันมาอย่างเงี้ย
3: คือทางผมเองเนี่ยตอนกลับมานะก็มีการโต้เถียงกันภายในนั่นแหละว่าไม่ควรจะทำ
7: อ๋อคุณบอกแม่แล้วว่าไม่ควรจะทำ
3: แต่ทีนี
7: ้เขาบอกแม่คุณไปดูมาจากกวางโจว
3: อันนี้ไม่ใช่ครับคือคุณแม่เขาก็พูดเป็นการเปรียบเปยแหละ
7: เปรียบเปยว่า
3: แต่หมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไปเพื่อที่จะไปดูของต่างๆในต่างประเทศแต่ว่าอันนี้ผมว่าอันนี้ต้องขอโทษพี่น้องทางบ้านคือตอนพูดหน้างานเนี่ยคือเขาอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปอย่างเงี้ยทางนี้สังคมก็เลยไปจับในเรื่องตรงนั้นอันนี้ทางนี้ผมก็ต้องขอโทษแทนคุณแม่ที่จริงๆเขาจะมาในวันนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มาหาไงครับ
7: ก็เอาเป็นว่าแม่ออกแบบเอง
3: แม่ออกแบบเอง
7: ผมพี่ถามนิดนึงไอ้กรณีที่กับรัดแขนเนี่ยมันเคยเกิดเหตุมันเคยเกิดอะไรเหรอคุณถึงต้องไปออกแบบเนี้ย
3: อ๋อมีแน่นอนครับแล้วก็เป็นความทั่วไปในคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมนะแล้วก็เหมือนว่ามีการที่มันตัวเตียงมันต่ำเนี่ยคือโดยทั่วไปคนแก่เขาก็จะเหมือนตัวผอมๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กด
7: มันจะมีภาพที่คุณส่งมาให้ใช่ไหม
3: ที่เป็นอันนี้คือเป็นตัวอย่างครับถ้าเกิดว่ามันมัดเยอะแล้วมันถูกละเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถไปถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก่อนหน้านี้ที่คุณแม่อธิบายมาแล้วมาอีกเนี่ยส่วนหนึ่งชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันรุนแรงได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้เราเอง
7: ที่มัดมือไว้เหรออันนี้มัดไว้เป็นแบบนี้เหรออ
3: ันนี้คือเคยมัดไว้แล้ว
7: เขาเป็นแบบนี
3: ้ก็เป็นแบบนี
7: ้ก็เลยไม่อยากจะมัด
8: มัด24ชั่วโมงเลยนะ
7: มัด24ชั่วโมงเลยเหรอ
8: มัด24ชั่วโมงเลยค่ะ
3: คือไอ้หมายถึงอันนี้หมายถึงอะไรนะ
7: ไม่หมายถึงเวลามัดมือเนี่ยมัด24ชั่วโมงไหม
3: จริงๆอันน
7: ี้ไม่แต่ว่าตอนแม่เขาไปมันไม่มีมัดแล้วนี่เพราะเขาเป็นกรงแล้วไง
8: กรงก็มัดค่ะ
7: กรงก็มัดเหรอ
8: ด้วยครอบด้วยก่อนที่น้าจะได้ออกมาเนี่ยอาฮงอ่ะก็ยังโดนมัดแล้วก็ครอบแล้วอาหงก็ตายก่อนที่แม่ออกมาก่อนที่น้ำพัดออกมาได้ประมาณไม่กี่วัน
7: ซึ่งศพมันมีไหมมีครอบไปแล้วก็มัดไว้ด้วยไหม
6: เพราะเขาขยับไม่ได้เขาจะร้องโหยหวนทุกวันเลย
3: ถ้าอันเนี้ยผมเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อันเนี้ยอาจจะเป็นคนละข้อมูลกันนะตัวผมอ่ะทางนี้ตัวแทนทางศูนย์ที่ผิดไปแล้วเนี่ยก็คือทางเราก็ยืนยันว่าไม่ได้มัดพร้อมกับอยู่ใต้กรงอะครับ
7: โอเคทีนี้ไอ้กรงอันนี้แม่เป็นคนออกแบบเองนะ
3: ครับผม
7: แม่ออกแบบเองนะอันนี้นะนี่นะโอเคตอนออกแบบต้องส่งแบบให้ใครดูไหม
3: จริงๆไม่นะครับไม่ได้อยู่ในข้อบังคับอะไรแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าตอนแรกผมแย้งไปแม่อันนี้มันแปลกๆนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปเช็คคือสปส.มาตรวจอะแล้วมันผ่านอะ
5: ตรวจแบบนี้ใช่ไหมแบบที่มีกรงครอบอย่างนี้แล้วนะ
3: ก็ต้องเห็นแล้ว
2: เดี๋ยวหมายถึงว่าสปส.เจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วแล้วเขาก็อนุญาตว่าทำได้เหรอ
3: ก็ต้องเห็นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามานะแล้วเขาไม่เห็นกรงอย่างนี้ข้างหลังเนี่ยแต่อย่างน้อยเขาก็ต้องเช็คด้านหน้าอยู่แล้วครับนั่นเนี่ยมันอยู่ด้านหน้า
7: คือสรุปแล้วคืออันเนี้ยมันอยู่ด้านหน้าคือเปิดเข้าไปเจอเลยใช่ไหม
3: ครับเปิดเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยครับ
7: เขาบอกคุณเอาหลบหนีไป
3: โ
7: อเพราะเขามาแล้วเขาไม่เห็น
3: คือผมว่าเตียงมันใหญ่นะมันไม่รู้จะไปมุดไว้ตรงไหนแบบตรงบันไดไม่ได้
5: เออพูดดี
7: เตียงมันใหญ่มาก
5: บางอันมันเชื่อมติดกับเตียงที่มันเปิดฝาครอบออกมา
2: เปิดข้างๆใช่ไหมครับ
5: ถูกเปิดข้างบนพี่
7: คือเตียงเนี่ยมันเป็นสลักล็อกไว้อย่างนี้เลยเปิดมาแบนบานอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะยกหนีไปคงเป็นไปไม่ได้นะฮะคือยืนยันว่าสปส.เคยเห็นสปส.ห้านะ
3: ยืนยันครับ
7: นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางป้าแมวนะป้าแมวสวัสดีนะครับป้าแมวป้าแมวช่วยปิดโทรทัศน์ปิดทีวีปิดอะไรก่อนป้าแมวทีมงานช่วยบอกเขาก่อนได้ไหมฮะว่าเขาปิดทีวีก่อนที่จะเข้าสายนะมันน่าเกียดอะเอาโอเค
9: ขอไม่ตอบให้น้องตอบ
7: ฮะ
9: ให้น้องตอบ
7: ไม่คุณบอกเขาสิ
2: บอกกับแม
7: ่บอกแม่สิแม่คุยได
3: ้อันนี้คำถามคืออะไรนะ
7: พี่แมว
9: ค่ะ
7: ครับไอ้เตียงอันนี้ตกลงพี่แมวเป็นคนออกแบบใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
7: โอเคพี่แมวครับผมถามนิดนึงสปส.เคยเข้ามาดูไหม
9: ก็มาตรวจทุกปีนั่นแหละ
7: แล้วเขาเห็นไหมครับพี่แมวพี่แมวแม่เขากลัวสปส.ใช่ไหม
9: ไม่อยากขอมาไม่อยากให้ใครต้องมา
7: เขาไม่อยากให้ใครต้องมา
5: เดือดร้อน
7: เหรอเดือดร้อน
3: คือ
7: คุณพูดได้เลยคุณพูดแทนเลยอ่ะ
3: ผมคิดว่า
9: อาจจะไม่เห็นก็ได้มันก็อย่างน
7: ั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่แมวเดี๋ยวขอคุยกับลูกก่อนเอาเชิญ
2: ยังไงครับ
3: ผมว่าเราตอบไปในความจริงที่เราเป็นมุมของเราไปผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็การควบคุมในประเทศนี้ครับ
5: ดี
3: ก็เป็นความจริงในมุมของเรานะ
5: คุณพูดแทนคุณแม่ได้เลย
7: คุณพูดแทนได้เลยคือไม่ต้องกลัวเลย
2: แล้วเจ้าหน้
7: า
2: ที่เขามาเห็นแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาออกใบอนุญาตอย่างไรเชิญเลยครับ
3: โอ้นี่ผมขอพูดในข้อเท็จจริงครับตัวผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น
2: เข้าใจครับ
5: ที่คุณทราบมาว่าไงบ้าง
3: ก็ที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีการเข้ามาเช็คเราอย่างล่าสุดเลยก็พฤศจิกา
2: 68
7: พฤศจิกาหรือพฤษภา
3: พฤศจิกาก็ต้องเป็นอะไรผมโทษทีเดือน11ใช่ไหม
2: เดือน11
7: พฤศจิกานะ
5: ครับรอบเขา
7: เป็นไงฮะเข้ามายังไง
3: ทุกอย่างที่เห็นกันในรายการมันก็อยู่อะครับไม่ได้ไปซ่อนที่ไหนอะไรยังไง
7: เขาเห็นใช่ไหม
3: ก็ถ้าเข้ามาก็ต้องเห็น
7: ไม่ผมถามคุณง่ายๆเลยเขาเห็นใช่ไหม
3: ก็ต้องเห็น
7: เห็นใช่ไหม
3: เห็น
2: หมายถึงว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ลงมาปี68ลงมาเยอะไหมครับมีการกระจายกำลังมีการเจ้าหน้าที่ก็เดินดูกันทั่วๆไปอย่างนั้นถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งสถานที่ก็คือพวกกรงพวกนี้ก็วางอยู่จุดๆเดิมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนเลย
3: ไม่ได้เคลื่อนย้ายครับอาจจะมีเตียงเวอร์ชั่นใหม่ๆมาบ้าง
7: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3ต่อนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอย
0: ในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้นี้ติดต่อทางป้าแมวไปแล้วทางแม่แม่บอกว่าแม่ขอไม่พูดดีกว่าขอให้ลูกชายพูดแบบเต็มเหนียวเลย
5: เ
7: ขาบอกมาอย่างนี้เลยบอกแล้วแต่ให้ลูกชายอยากจะพูดลูกชายพูดได้เลยเอาข้อเท็จจริงเท่านั้นที่พูดมานะเอาโอเคนะครับคุณเอกอยากรู้อะไรคุณเอกถามเลย
5: ให้น้องเขาพูดดีกว่าพี่เขาคงจะอยากจะพูดเยอะมากี้ตอนพักเบรกน้องเขาอยากพูดเยอะมากเลยครับ
7: เอออ้าวเชิญเลย
3: คืองี้ผมก่อนหน้านี้ผมอึกอักนิดนึงนะเพราะว่าผมแอบไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าเราโทษทุกอย่างไปในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าในกรณีนี้สปส.คุณผิดพลาดกับผมทำให้ทางเราเนี่ยมันเหมือนเปิดโอกาสที่ทำให้เกิดคนไข้ที่ไปซวยแบบคุณภัณฑ์ได้อันนี้ผมขอโทษทางผมเนี่ยก็คือสมควรโดนปิดตามระเบียบทั้งนี้ผมแค่อยากจะชี้คำถามที่ผมคิดว่าเราควรจะถามมากกว่าใครควรโดนลงโทษในเรื่องนี้ที่หนักที่สุดผมมาโดนไปแล้วสปส.ก็กำลังจะโดนพี่หนุ่มระเบิดลงแต่ว่าต้องถามนิดนึงฮะว่าคืออย่างวันนี้เราเห็นที่นนทบุรีใช่ไหมครับมีที่มีเนอร์ซิ่งโฮมอีกที่หนึ่งที่คู่กรณี
7: ล่ามตีตัวไว้
3: ใช่สถานที่แบบนี้เนี่ยมีมากมายในไทยถามว่าแล้วทำไมมันถึงไปอยู่ภายใต้สปส.กันซะส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าช่องทางที่เราจะไปอยู่ภายใต้กรมที่ถูกต้องเนี่ยมันมีกำแพงกั้นครับตัวผมเองเนี่ยกลับมาเนอะคุยกับคุณแม่ผมมีนโยบายเราอยากย้ายค่ายเพราะว่าเรารู้ผมเรียนมาไงผมก็รู้ว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนไปแต่ด้วยความที่ว่าพอคุยกับคุณแม่สปส.ยืนยันทำได้เราก็คิดว่าอ่ะมันก็ต้องทำได้ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าทางกฎหมายว่ามาอย่างนั้นที่อื่นก็น่าจะต้องทำเหมือนกันครับ
2: คำว่าทำได้หมายถึงว่าสปส.ออกใบอนุญาตหลังจากที่ไปตรวจของคุณก็เลยออกใบอนุญาตให้คุณคุณก็เลยมีความมั่นใจมากกว่าเดิมถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: อย่างนั้นถูกไหมครับ
3: ถูกต้อง
5: แต่ตัวเราก็เอใช่ไหมว่าเฮ้ยเรากลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็เอว่าไอ้ลูกกงเหล่านี้หรือว่าเตียงที่เป็นปิ้งปลาปิ้งเนี่ยมันใช้ได้ยังไงเราก็ยังเออยู่ใช่ไหมในความรู้สึกของเราอะ
3: คือในบริบทของประเทศไทยเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามุมมองการตีตากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะฉะนั้นในมาตรฐานเมื่อไปเทียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการมีไปกักบริเวณคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ใช้แบบนี้กันนั่นแหละครับ
5: แสดงว่าเขาก็เชื่อว่าไอ้ทำแบบนี้มันถูกต้อง
2: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปอนุญาตเขาไงคือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเขาผมว่ามันก็คงจะไม่เกิดลุกลามไปแบบนี้นะครับ
7: คือ
5: แล้วมีอีกกี่ที่เนี่ยแบบเนี้ย
2: โอ้ผมว่าหลายที
7: ่หลายที
2: ่ผมว่าน
7: ะน่าจะมีอีกหลายที่เพราะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่
2: เสริมสุข
7: เสริมสุขที่นนทบุรี
2: ครับ
7: แล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเสริมสุขเนี่ยรู้สึกเจ้าของก็จะเป็นข้าราชการนะ
5: จริงเหรอ
2: เอ้าเหรอครับ
7: เป็นข้าราชการผมก็เลยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนเนี้ยแต่ทีเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เป็นสเต็ปไปกันแล้วกัน
2: ครับ
7: เดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อน
2: ครับ
7: คืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยที่ผมอยากเข้ามาเนี่ยหรืออย่างที่พี่แมวมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมก็คุยกับทางคุณนายนานะ
2: ครับ
7: ผอ.ซึ่งเป็นเรื่องที่เบียดเบี้ยไม่ได้ผมต้องเรียนแบบนี้ว่าเมื่อวานอย่างที่เอกพูดถูกต้องมากเอกบอกว่าเอ้ยคุณนายนาจะบอกว่าคุณเดินเข้าไปคุณไม่เห็นอะไรเลยถ้าคุณผลักภาระทางนี้แต่ถ้าทางนี้เขามีหลักฐาน
5: มีรูปถ่ายมีคลิป
7: มีรูปถ่ายเนี่ย
5: ไปตรวจ
7: คุณโดนนะ
5: 157ใช่ครับ
7: ถูกป่ะ
5: ใช่ครับ
7: มีไหม
3: โอ้อันนี้ทางผมไม่ได้มีไม่ได้มีแต่ว่ายืนยันว่ามีการเข้าไป ก็อย่างที่เขาแจ้งเขาเข้าไปดูเขาก็ต้องก็อนุมัติขึ้นมาบนเว็บไซต์ว่าผ่านแล้วจ้าอย่างเงี้ย
7: เวลาคุณมีการขอตอบใบอนุญาตเนี่ยคุณขอผ่านทางฝั่งของตัวเว็บไซต์ถูกไหม
3: เป็นเว็บไซต์ของสปส.
7: แล้วเขาจะต้องลงมาตรวจสอบก่อนไหมหรือว่าผ่านแค่นั้นเลย
3: ก็ต้อง
7: แนบรูปไปไหม
3: แนบมีแนบรูป
7: แนบรูปนะ
3: แล้วก็เขาก็มาด้วย
2: เดี๋ยว
7: แนบรูปนะอันนี้สำคัญนะ
2: และเขาก็ลงมาพื้นที่ด้วย
3: ไม่ใช่รูปแบบว่าในครั้งนี้นะแบบว่าเป็นพวกแบบแปลนอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเช็คอีกครั้งแต่ว่าในการยื่นครั้งล่าสุดเนี่ยคือไม่แทบไม่ต้องยื่นกดอะไรมากอ่ะเพราะว่าวันนั้นผมนั่งอยู่ในห้องธุรการเหมือนเลขาก็กดอยู่แล้วก็อ้าวได้แล้วเหรอยังไม่ทันต้องอะไรเลยมันผ่านเลย
7: ผ่านแค่ต่อเลย
3: ใช่แต่ทีนี้ผมก็เลยตอนแรกอึกอักเพราะว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาลงมาตอนไหนเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์แต่ก็โอเคอาจจะเป็นไปได้ว่ามาวันที่ไม่รู้ผมอาบน้ำอยู่หรือเปล่า
2: แต่เขามาเดือนพฤศจิกาปี68เขาเคยลงพื้นที่มาครั้งหนึ่งถูกไหมครับ
3: ครับใช่
2: พวกคุณแอนนาบอกแบบนั้นเมื่อวานเขาบอกแบบนั้นว่าเขามีการส่งเจ้าหน้าที่ลงมาพื้นที
7: ่
2: เมื่อพฤศจิกาปี68เหมือนกัน
7: แต่ที่ผมได้ข้อมูลมาคืนเป็นพฤษภาแต่ผมไม่แน่ใจนะลองไปเช็คอีกทีที่ลงมาเนี่ยแต่ว่านี่ทางนี้บอกพฤศจิกาถูกไหม
5: แต่ในรอบปีนี้เขาบอกพฤศจิกาเมื่อวานเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้เขาจะตรวจพฤศจิกาอีกทีน
7: ึงสิ้นปีนี้เขาจะตรวจพฤศจิกา
5: ใช่พฤศจิกา
7: แต่ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจพฤษภาหรือพฤศจิกา
2: โอเคครับ
7: แต่ที่แน่ๆเขาลงไปแหละ
3: ต้องลงมา
7: แต่ที่ลงไปเนี่ยคำถามชัดๆของผมคือเขาเดินก็ของคุณเองเนี่ยเข้าไปประตูแรกก้าวแรกเนี่ยเห็นลูกกงเห็นลวดหนามเลยเห็นเลยไหม
3: ใช
2: ่มีลวดหนามหีบเพลงเห็นชัดเลยถูกไหมครับรั้วเราเห็นไหมครับรั้วรอบขอบชิดเรามีลวดหนามด้วยถูกไหมครับ
3: มีด้วยครับ
7: เดี๋ยวผมขอเอกสารเมื่อวานนี้หน่อยที่เขาปิดเนี่ยเอกสารเมื่อวานเนี่ยขอผมดูสักนิดนึงเป็นใบที่สั่งปิดของคุณอะเนี่ยลองดูนะเนี่ยครับในเนี้ยเขาเขียนนะเนี่ยฮะที่ทางสปส.5เนี่ยนะฮะเขาได้มีการส่งเรื่องเนี้ยนะครับไปให้กับทางสปส.ใหญ่สปส.กลางเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยโดยบริเวณพื้นที่ให้บริการพบเตียงของผู้รับบริการมีการดัดแปลงโครงเหล็กเป็นลูกกรงเอาไว้สำหรับครอบปิดผู้ให้บริการไว้ขายเงี้ยพบการบริการให้นอกพื้นที่ได้รับอนุญาตเห็นไหมฮะพบการให้บริการนอกพื้นที่ได้รับอนุญาต พบห้องลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อกกุญแจภายนอกได้และพบมีเหล็กลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตูเพดานและหลังคาโดยรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการพบเตียงของมือเห็นไหมฮะ
2: ครับ
7: ซึ่งเป็นการให้บริการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้เนี่ยเหมือนเขาส่งเรื่องนี้ไปเนี่ยเขาชงเรื่องนี้ไปอ่ะคือคุณผิดหมดอ่ะคือเหมือนคุณไม่ได้รับอนุญาตอ่ะแต่คุณกำลังบอกคุณได้รับอนุญาตประชาชนก็เลยยังสับสนว่า ตกลงเนี่ยเขาจะเชื่อคุณโกหกหรือสปส.5เขาโกหก
3: คือโกงมันใหญ่กว่าตัวคนตั้งเยอะครับผมว่ามันก็น่าจะมองเห็นง่ายอยู
7: ่เนี่ย
2: คือประเด็นในหนังสือฉบับนี้เนี่ยมันมีอยู่ส่วนนึงที่เขาพยายามอธิบายว่ามันกรงเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากที่เขาอนุญาต
3: ครับ
2: ก็กลับมาตรงจุดที่พี่แก้วถามว่าขอถามว่าไอ้ 1,600 ตารางเมตรเนี่ยมันมีกรงอยู่ใน 6,600 ตารางเมตรไหมครับที่เขาอนุญาต
3: มีครับ 1,600 ตารางเมตรคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมดของโสธรชัย
7: คือ 1,600 ตารางเมตร
3: ครับพื้นที่4ไร่ 1,600 ตาราง
7: แต่จริงพื้นที่4ไร่มันไปกับหลายพันมากนะมัน 6,000 ป่ะ
2: ไม่มันไร่หนึ่งมี400ตารางเมตรก็ประมาณ
7: 1,000 ไร่หนึ่ง400ตารางวา
3: อ๋อไร่400ตารางวา
7: ไปที่ตารางเมตร
3: คิดเลขนะ
7: เขาอนุญาตเป็นตารางเมตร
5: ไร่หนึ่งมี400ตารางวา
7: แต่นี่ผู้เฉลี่ยเป็นตารางเมตรเขาอนุญาตให้คือ160ตารางเมตรไอ้ไป 1,600
2: ตารางเมตร
7: ถูกไหมโอเคอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งคือต้องบอกผู้ชมนะครับว่าทำไมถึงต้องมาไล่แบบนี้อันดับแรกตอนเนี้ยศูนย์โดนปิดแล้วแน่นอน
5: ผิดไปแล้ว
7: ผิดไปแล้วแน่นอนแต่เรากำลังไล่กระดุมเม็ดแรกต่างหากกำลังไล่กระดุมเม็ดแรกว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันคืออะไรเพราะเอาตรงๆผมคุณเอกทนายแก้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราไม่เชื่อว่าสปส.5จะไม่รู้เรื่องว่าเขาเปิดแบบนี้มานานแล้ว
5: ครับพี่หนุ่มกำลังจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่หนึ่งไงแต่ถ้าเกิดว่า หน่วยงานอย่างสปสเนี่ยอนุญาตที่นี่ได้เนี่ยแล้วไปอนุญาตอีกหลายๆที่เนี่ยมันจะความเสียหายมันจะมากทั้งหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้ผิดไปแล้วโดนแน่นอนแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยที่อนุมัติเนี่ยควรต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วย
2: หรืออย่างไรไปอนุมัติเขาได้อย่างไร
5: ใช่
2: ถูกไหมครับ
5: แล้วถ้าเกิดว่าอนุมัติที่นี่ได้ที่อื่นไม่อนุมัติหมดเหรออ
2: ืม
7: แล้วประเด็นสำคัญคือทางฝั่งตัวเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาโดนปิด
5: ครับ
7: ก็ว่าไปตามผิดเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันผิดแล้วนะผิดมันผิดไปแล้วแต่มันก็ต้องมี last boss
5: อยู่เบื้องหลังใคร
7: last boss มันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าสบสเมื่อวานที่คุยกับเราเนี่ยเขาบอกเขาอนุญาต 1,600 ตารางเมตรแต่ในขณะเดียวกันที่เนี่ยซุกซ่อนงอกออกไปอีกเป็น 4,000 ตารางเมตรแต่ทางนี้เขากลับมาเยือนว่าไม่ใช่ไอ้ลูกกรงไอ้กรงหมาที่อยู่กับที่แม่บอกเรียกว่ากรงหมาไอ้เตียงทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ใน 1,600 ตารางเมตรที่คุณอนุญาตแล้วคุณก็เห็นแล้วล่ะทำไมวันนี้คุณถึงมาพูดอีกอย่างนึงเรากำลังหากระดุมเม็ดนี้นี่แหละพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวในช่องทางโซเชียลนะครับ
11: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
12: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เมื่อกี้คุยกับทางฝั่งของตัวเจแปนลูกชายของทางพี่แมวไปนะครับเขาก็ยังคงยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วน
2: ที
7: ่ดินของเขาเนี่ยมันมีอยู่4ไร
2: ่4ไร
7: ่4ไร่เนี่ยมันคือ 6,000 ตารางเมตร
2: อ๋อครับ
7: 4ไร่อ๋ออะไร
2: ไม่ผมคูณถูก
7: คุณมันมา 4,400 ตารางวา
2: ผมก็เข้าผิดครับผมก็ใจผิดครับ
7: ฮะ
2: ถูกแล้ว
7: 4ไร่เนี่ยมัน 6,000 กว่าตารางเมตรใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมต้องถามคุณว่าไอ้ 6,000 ตารางเมตรในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณทำเป็นศูนย์เนี่ยกี่ตารางเมตร
3: ก็ทั้งหมดนั้นเลยครับทั้งหมดที่เรายื่นไปเนี่ย
5: คือ
3: 1,600 ตารางเมตร
7: 1,600 ตารางเมตรถูกไหม
3: ตารางเมตรคุมกรงนะตั้งแต่หน้ายันไปหลังเนี่ย
7: okay.
3: มันคุมหมดแล้ว
7: เนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ย 1,600 ตารางเมตรป่ะ
3: ถูกครับ
5: ในส่วนตรงนี้โอเค
7: แต่มันดูน่าจะมากกว่า 1,600 ป่ะวะอย่างเงี้ย
2: ไอ้โรงเรือนบางอันนี้มันอาจจะไม่ได้
7: ขอเป็นภาพใหญ่เลยฮะจากข้างหน้าที่รถจอดไปยันหลังคาแดงๆข้างหลังนั่นของคุณหมดเลยป่ะใช่ป่ะ
3: หลังคาแดงๆนั้นไม่ใช่นะครับ
7: ไม่ใช่นะ
3: นั่นเป็นบ้านของ
7: แล้วของคุณอยู่ตรงไหนบ้าง
3: หลังคาสีขาวทั้งหมดเลย
7: หลังคาสีขาวทั้งหมดนะ
3: ที่มีเป็นสังกะสีข้างบน
2: แผงโซล่าเซลล์นี้ด้วยเหรอครับ
3: ด้วยครับด้วย
7: ตั้งแต่รถจอดอยู่ข้างในพื้นที่ลานจอดรถนั่นนะ
3: 600เนี่ยมันรวม
5: ลานจอดรถใช่มั้ยคือลานจอดรถก็เป็นไร่แล้วพี่หนุ่
7: ม
5: พอลานจอดรถเขาไม่นับอยู่แล้วลานจอดรถไม่ได้นับเป็นพื้นที่
7: โอเคแล้วไอ้โซลาร์เซลล์ตรงนั้นน่ะมันคือด้านหน้าใช่ไหมแผงโซลาร์เซลล์นั่นน่ะ
5: ที่จอดรถเหรอ
7: ใช่ไหมมีแผงโซลาร์เซลล์อ่ะ
3: ใช่ครับอันนั้นเป็นที่จอดรถ
7: แล้วก็เดินเข้าไปตรงนั้นตรงไหนด้านหน้าที่เข้าไป
2: เดินทางรูโซลาร์เซลล์ท่านด้านล่างใช่ไหมครับ
7: คุณจำบ้านคุณไม่ได้หรอวะ
3: จำได้แล้วเนี่ยครับมุดเข้าไปนะ
2: มุดตรงโซลาร์เซลล์ตรงนั้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
5: มันไม่มีไม้ชี้ไง
7: ทางซ้ายป่ะทางซ้ายมือใช่ไหม
2: ทางซ้ายมือใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
7: เดินเข้าไปข้างในเจออะไรก่อน
3: เจอส่วนทานอาหารด้านซ้ายด้านขวาส่วนผู้หญิง
7: แล้วตรงไหนที่เข้าไปแล้วจะเจอไอ้เตียงอันเนี้ย
3: ก็ตรงมาอย่างเดียว
5: เดินไปชี้เลยได้ไหม
7: คุณเดินไปชี
5: ้เดินไปชี้จะได้เห็นภาพ
7: เดี๋ยวเอาอันนั้นกลับมาก่อน
5: จะได้รู้ว่าเข้าไปมันเจอกองเจอหีบเพลงเลยอ
7: ่
5: ะ
7: ขอเป็นภาพตรงไหน
5: โอเคเดินเข้าไปเจออะไรบ้าง
3: กองไหน
7: ไม่เป็นไรบอกผม
2: นะคุณชี้เถอะครับ
3: ตรงเนี้ยคุณเดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคุณจะเจอประตูด้านหน้าก่อนแล้วคุณก็เข้าไ ปึ๊บยาวไปเนี่ยน่ะคุณเจอกรงตรงนี้ละไอ้กรงใหญ่ๆเลยกรงใหญ่ๆ
7: คุณชี้ซิคุณชี้อ่ะชี้ใหม
3: ่อ่ะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับกรงจะอยู่ประมาณตรงนี้อ้าว
7: ผมมันไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกัน
3: ครับ
7: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
3: เดินเข้ามาในนี้เจอประตูด้านหน้าก่อนเข้าไปเจอกรงประมาณตรงนี้ที่ออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนไอ้บ้านที่เขาเรียกว่าบ้านหมาอะไรนั่นนะครับตรงนี
13: ้แล้วตู้คอนเทนเนอร์อยู่ตรงไหนครับ
3: คอนเทนเนอร์อยู่ตรงตู้นะนี่อยู่ใต้นี้ครับ
13: โอเค
3: โอเค
5: ก็คืออาคารหลักก็คืออาคารตรงนั้นแต่ว่าที่คุณชี้ยาวๆเนี่ยเรียกอาคารหลักที่ใช
3: ้นี่
5: และอาคารตรงนั้นคืออะไรขวามือครับ
13: ขวามือที่เป็นจั่ว
5: นั่นคืออะไรที่เป็นจั่วนั่นน่ะ
13: ตรงนั้นคืออะไรจั่วครับ
3: ตรงนี้นะ
5: ครับนั่นคืออะไร
3: ตรงนี้ก็เป็นห้องคนไข้เหมือนกันครับ
5: ห้องคนไข้เหมือนกัน
3: ใช่
5: ใส่ลูกกรงหมดทุกอัน
3: ฉะนั้นไอ้ประตูอันนี้จะไม่ใช่กรงแบบอย่างนั้นนะครับอันนี้มีไม่แน่ใจสื่อมีภาพไหมแต่จะเป็นบ้านเหลืองบ้านเหลืองที่ครับเป็นห้องรวม
5: ของคุณรอบๆเนี่ยมีลวดหนามหีบเพลงคล้องหมดเลยถูกไหม
3: ลวดหนามนี่จะมีตรงรั้วข้างบ้านไปตรงนี้ครับ
13: ในคุณลองมือชี้มันที่ลวดหนามอะตั้งแต่ด้านหน้าเลยปะด้านข้างอ้อมาถึงด้านหน้าเลยไหมครับ
3: ลวดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนสวนมันจะมีสวนอยู่ตรงนี้แล้วไอ้รั้วมันก็จะต่ำหน่อยแต่เราก็เอานั่นแหละไอ้ที่ลวดไปบังไว้นะครับคือมันยังพอมองวิวได้ในช่วงมองวิวได้อะไรอย่างเงี้ย
13: ที่เจแปนพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายในซับเซต 1,600 ตารางเมตร
3: ถูกครับ
5: โอเคอ่ะ
3: โอเคขอบคุณครับ
7: คือบางทีคนไปเข้าใจผิดว่า4ไร่ 1,600 ตารางวาเข้าใจแต่เราพูดถึงตารางเมตรอยู
3: ่
7: ไอ้ตารางวานะคือเราเข้าใจอยู่แล้วว่า1ไร่มี400ตารางวาถูกไหม4ไร่เนี่ยก็คือ 1,600 ตารางวาแต่เราไม่ได้พูดตารางวา
5: พูดตารางเมตร
7: ตารางเมตร
5: ตารางเมตร
7: เพราะว่าสบส.
5: ว่าเป็นตารางเมตร
7: เขาให้อนุญาตเนี่ยในการที่สร้างศูนย์เนี่ยหรือสถานดูแลตรงนี้
5: 1,600
7: ตารางเมตร
3: ครับ
7: นึกออกไหมฮะเราก็เลยพูดถึงตารางเมตรอยู่แต่ทีเนี้ยพื้นที่ของคุณตรงเนี้ย
13: มัน 6,000 กว่าตาราง
7: มัน 6,000 กว่าตารางเมตรผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ที่ของหลังคาขาวๆที่ทั้งหมดนั่นน่ะผมอยากจะรู้ว่านั่นมันคือ4ไร่หรือเปล่า
3: ใช่
7: แสดงคุณทำเต็มพื้นที่เหรอ
3: ก็ทำเต็มพื้น
7: ถ้าเต็มพื้นที่มันก็ต้องมากกว่า 1,600 ตารางเมตร
13: แต่มันต้องดูว่าที่จอดรถเนี่ยเขานับหรือเปล่า
7: ถูกไหมเอกถ้าเกิดถ้าเกิด4ไร่เนี่ยมันเกิน 1,600 ตารางเมตรอยู่แล้ว
5: เกินอยู่แล้วครับพี่
7: เพราะว่า4ไร่เนี่ยมัน 6,000 กว่าตารางเมตรนึกออกไหม
13: มีส่วนไหนที่ไม่ได้ทำในพื้นที่ที่ดินหน้าจอนี้ไหมบ้างไหมครับ
3: ไม่ได้ทำ
13: ครับที่เหลือที่ว่างก็จะเป็นที่จอดรถถูกไหมครับ
3: ใช่ครับเป็นที่จอดรถเป็น
13: อย่างนั้นก็หมายความว่าคุณทำมากกว่า 1,600 ตารางเมตร
7: คือจริงๆแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะเจแปนที่ดิน1ไร่เนี่ย1ไร่เนี่ยนะมันมี400ตารางวาเท่ากับ 1,600 ตารางเมตรสบส.เนี่ยเขาอนุญาตให้คุณน่ะเอาง่ายๆทำใน 1,600 ตารางเมตรก็คือ1ไร่
5: 1ไร่
7: แต่ถ้าเกิดคุณไปทำเกินมากกว่า1ไร่4ไร่เต็มระบบคุณผิดเพราะคุณทำเกิน1ไร่คุณทำเกิน 1,600 ตารางวาไอ้ตารางเมตร
13: ตาราง
7: คุณเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหม
3: เข้าใจ
7: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณบอกมาว่าทั้งหมดนั้นน่ะมัน4ไร่ครับทำเต็มพื้นที่เลยเท่ากับคุณทำเข้าไปทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่า
13: 6ตารางเมตร
7: 6,200 ตารางเมตรคุณเข้าใจมั้ย
3: เข้าใจ
7: แ
3: ล้วอย่างนี้แล้วตอนสบส.มาตรวจอย่างเงี้ย
5: ไม่เจอหรอ
3: ก็ไม่เจอหรอกเพราะว่ามันเด่นขนาดนั้นถูกไหม
13: แล้วที่มันเชื่อมต่อกันหมดไหมครับหรือว่ามันสามารถปิดกั้นได้ครับพอเดินเข้าไปแล้วมันโฟลว์หมดไหมครับ
5: เจ้าที่เขาเดินตรวจหมดทั้งหมดเลยใช่ไหม
13: ที่คุณพูดเจ้าที่เดินตรวจหมดไหม
7: เดินตรวจหมดนะ
5: เดินตรวจหมดนะ
3: ต้องเห็นหมดครับ
5: ก็เห็นหมด
7: ถ้าเดินตรวจหมดแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าสบส.รู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่
5: ามันเกิน
7: ผมทำเนี่ยเกิน
13: เกิน
5: ถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
7: ใช่ไหม
3: ถูกต้อง
5: นี่หนักกว่าเดิมสบส.
7: เพราะอะไรเพราะตอนแรกสบส.ที่เมื่อวานเขาพูดในรายการเราเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเขาเนี่ยไปตรวจสอบแค่1,600ตารางเมตรผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้แบ่ง
13: ใช่ครับ
7: มันไม่ได้แบ่งอันนี้เป็นไร่นึงนะอันนี้สองไร่อันนี้สามไม่ได้แบ่งเป็นล็อก ต่เขาทำเป็นกว้างใหญ่แบบนี้เลยแต
13: ่
7: ถ้าเกิดว่าสปส5จะบอกว่าอ๋อคุณเดินตรวจนับตารางเมตรเลยแค่1,600ตารางเมตรพันไปที่1,601ตารางเมตรอยู่ไม่ดูแล้วเขายิ่งหนักเลยนะ
5: หนักเลยคนนี้แล้วมันจะพัวพันเทศบาลไปหมดแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถูกไหมงานโยธาของเทศบาลอะใบอนุญาตก่อสร้างยังไงเนี่ยเพราะเขาก่อสร้างมาตั้งนานแล้วผมว่าพัวพันไปหมดเลยเนี
13: ่
5: ย
13: แล้วเวลาขอใบอนุญาตกับสปส.มันน่าจะมีใบอนุญาตก่อสร้างประกบเข้าไป
5: ใช่ครับ
13: พี่แก้วว่าอย่างนั้น
5: ถูกต้องครับ
13: เพราะว่าใบอนุญาตก่อสร้างมันต้องครบเวอร์ทั้งที่ดินทั้งหมด
5: ถูกครับต้องมีหมด
7: คืออันนี้ต้องบอกนะเราไม่ได้ปลักปลำสปส.5นะ
5: ครับ
7: เพียงแต่เมื่อวานท่านพูดอะไรเอาไว้เนี่ยเราก็เลยอยากจะฟังอีกมุมหนึ่งว่าทางเนี้ยเขาต้องรับความเป็นธรรมเหมือนกันว่าต่อให้เขาผิดที่เขาไปทำแบบนี
5: ้
7: เขายอมแล้วเขาผิดแน่ๆแต่ถึงอยากรู้สปส.ปล่อยไปได้ยังไงสปส.5เนี่ย
5: ผมเข้าใจที่พี่หนุ่มความหมายเพราะว่าเอกชนผิดเนี่ยมันจะเป็นเอกชนหนึ่งแห่งไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยราชการผิดเนี่ยหน่วยราชการมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและอนุญาตการเซ็นอนุญาตหนึ่งแห่งเนี่ยมันจะทำให้หลายๆแห่งทำแบบนี้ได้
7: ทำแบบนี้ได
13: ้ครับ
7: มันเป็นบรรทัดฐาน
5: มันจะทำแบบนี้ได้แล้วมันจะถูกเป็นที่คุมขังคนไปอีกมากมายเลย
7: ถูก
13: อาจจะมีปาปิ้งอีกหลายจุด
5: ใช่ครับ
13: ถูกต้อง
5: ใช่ครับอ
13: าจจะมีกงอีกหลายกง
5: ลายเซ็นหนึ่งลายเซ็นของราชการเนี่ยมันทำให้เกิดสถานที่คุมขังคน
13: เป็นแนวบรรทัดฐานนะครับ
5: เยอะ
7: เพราะเขาดูแล6จังหวัดนะ
5: ครับ
7: สปส5นี่เมื่อวานที่เขาบอกใช่ไหม
5: ครับ
7: 6จังหวัด
13: ใช่ครับ
7: แล้ว6จังหวัดมีสถานที่นี่กี่ที่
5: เมื่อวานเขาบอกเท่าไหร่เป็นร้อยป่ะ
13: เป็นร้อยแห่งครับ
7: ก็นี่ไงคือถ้าเกิดว่าคุณเซ็นทางนี้ให้ผ่านได้แสดงว่าที่อื่นก็ต้องได้
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่รู้สถานที่ไหนมันหมกเม็ดกันอยู่บ้าง
5: ครับ
13: ใช่ครับ
5: ผมว่าวันนี้ต้องให้ท่านอธิบดีนอกจากจะเป็นสปส.ไปตรวจเนี่ยต้องมีหน่วยงานอื่นไปตรวจด้วยนะทั้งตำรวจทั้งอำเภอทั้งหน่วยราชการต้องบูรณาการไปตรวจอ่ะแล้วก็การขออนุญาตครั้งต่อไปมันควรจะไม่ใช่แค่สปส.อนุญาตนะครับ
13: มันควรมีน่าจะมีเนาะ
5: ใช่ครับ1ส่วนกลางไปตรวจ2เนี่ยมันควรมีหน่วยงานอื่นอ่ะไปร่วมตรวจด้วยท่านผู้ว่าคงต้องตั้งหน่วยอื่นไปตรวจไม่งั้นมันกลายเป็นแบบอนุญาตแค่ที่เดียวอ่ะและเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเสียหายหมดเลย
7: เดี๋ยวเรามีเสียงของทางท่านผอ.เมื่อวานนี้นะฮะลองฟังยืนยันกันอีกครั้งนึงดีกว่าเพื่อความเป็นธรรมของท่านด้วย
13: ครับ
7: เพราะเดี๋ยวจะมีอะไรผิดพลาดไปเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะเอาให้เอายืนยันอีกครั้งเปิดเสียงท่านสิมีไม่ทีมงานลองฟังสิเห็นพวกไอ้เตาปลาปิ้งเนี่ยเหรอฮะ
14: ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันผู้รับบริการน่ะมันยังไม่ได้เกินนะคะ
7: ในปี68นะฮะ
14: ใช่ค่ะค่ะยืนยันค่ะว่าเราไม่เจอค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเจอเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้อยู่แล้วค
7: ่
14: ะ
7: แต่ว่าตัวพี่แมวเขายืนยันนะครับว่าสปส.เข้าไปตรวจตลอดแล้วก็เจอเห็นเขาถึงได้ทำฮะ
14: เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสปส.ไม่ได้อนุญาตให้ทำด้านข้างที่เป็นกรงสีเขียวนะคะเราก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยเขาทะเลาะกันเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปเลิกทะเลาะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นปีบอะไรที่มันเป็นลวดอะไรข้างบนอ่ะเราไม่ได้ให้ทำอยู่แล้วค่ะ
5: ไอ้ลูกกรงสีเขียวเนี่ยท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับ
14: ค่ะแต่เราไม่ให้ใช้บริการนะคะ
5: มาตะกี้นี้ท่านยังบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
13: เออเมื่อกี
14: ้ในส่วนนี้เราแจ้งอยากให้ใช้บริการตรงจุดนี้เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
5: ไอ้ลูกกรงเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมครับ
14: ลูกกรงนี้เราไม่ได้ให้ใช้บริการ
5: ถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอาไปใช้ได้ชั่วคราวท่านผอ.มีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตใช้ครับ
14: คือเราแจ้งเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วคือเราไม่เห็นด้านในที่ข่าวออกนะคะเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างใน
7: จริงๆแล้วเขาไปตรวจแค่หน้างานนะฮะ
14: เราไปตรวจเฉพาะจุดที่เขาขออนุญาตค่ะ
7: ผอ.บอกไม่เห็นลูกน้องผอ.บอกไม่เห็น
14: ค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เขาปรับขึ้นมาใหม่เลยนะคะ
5: แล้วทางเข้ามันมีลูกกงมีลูกหนามีเพลงอะครับ
14: ไม่มีนะคะ
5: ไม่มีอีก
7: เอาเปิดภาพมา
14: วันนี้เราเห็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากๆด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆค่ะเราดำเนินการแบบที่มีความสุจริตในการดำเนินงานค่ะขอให้มั่นใจว่าสปส.5เราตั้งใจทำงานจริงๆค่ะสิ่งที่มันเป็นผิดพลาดของสปส.5มันไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้
7: ไม่ใช้คำนี้ไม่ได้หรอกครับสำหรับผมมองเลยนี่คือความผิดพลาดของสปส.5ครับผมโทษสปส.5ครับ
14: ขอความเห็นใจว่าสปส.5เนี่ยไม่ได้ละเลยแล้วไม่ได้ดิ้งนอยใจในเมื่อเกิดเหตุ
7: ละเลยครับ
14: ค่ะ
7: ละเลยครับท่าน
14: พอเราทราบเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็ดำเนินการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะ

0: มาปี67
1: 66
0: 66กลางๆ66
1: 67 68 69เออ67
2: ค่ะกุมภาพันธ์
3: ตกลงมีนะ
4: มีครับ
0: แล้วแท้เขายังไม่เห็น
3: ไปเห็นตรงไหนล่ะพี่มันเป็นทางเข้าลูกกงมันอยู่ตั้งแต่ทางเข้าเลยมาตะ
0: กี้ก็ต้องเห็น
3: ไม่เห็นแล้วก็จะเข้าทางไหนได้ล่ะ
0: นั่นไงก็เขาบอกไม่เห็นถึงอนุญาตให้ไง
1: มันมีพี่ขอถามนะนี่ขอโทษทางสบส5ด้วยนะต้องถามคำถามนี้เพื่อถามแทนประชาชนด้วยพี่ถามจริงๆมันมีการต่างตอบแทนอะไรกันบ้างไห
4: มอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีใช่ไหม
4: ไม่มีครับ
1: คุณไม่รู้หรือว่าทางแม่หรือทางฝั่งของลุงควรลุงอะไรพวกนั้น
4: ลุงสองคนไม่เกี่ยวหรอก
1: ไม่เกี่ยวนะ
4: ไม่เกี่ยวแต่ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีหรือไม่รู้ขอโทษเถอะครับคุณรู้หรือไม่รู้ก่อนดีกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับกล้ายืนยันอย่างนั้นเลยเหรอครับว่าไม่มี
3: พี่แกเขาตอบไม่ได้หรอกถ้าตอบว่ามีตรงนี้เนี่ยแม่ติดคุกก่อน
1: คุกเลย
3: การให้สินบนข้าราชการเนี่ยผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: เข้าใจครับ
4: ตรงนี้ไม่มีผมมายืนยันให้แม่ผมได้ไม่มี
3: พี่เข้าใจเราตอบหมด
1: นะ
3: ถ้าตอบมีวันนี้เรียบร้อยเลย
1: แกก็ไม่ต้องย้ำดิกูถามนี่เชิญก็ตอบมาแล้วคุณนี่แล้วยังไงต่อแล้วทีเนี้ยคุณรู้สึกยังไงเขาบอกว่าไอ้หีบเพิบก็ไม่มีไอ้อะไรไอ้ปลาปิ้งก็ไม่มี
4: ก็คือทำไมมันจะไม่มีอ
1: ่
4: ะ
1: เอาจริงวะเขามาขอไหมเขามาขอว่าเอ้ยอย่าไปพูดอะไรนะพูดตรงๆเขามาขอไหม
4: ไม่มี
1: อย่าไปพูดไม่เขามาขอเอออย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามกว่าเกี่ยวกับเขานะเดี๋ยวมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
3: มีมาขอคุณแม่ไหม
4: อันนี้ไม่มีครับเวลาเขาติดต่อกันเนี่ยเท่าที่ผมรู้คือ
3: หมายถึงว่าหลังจากที่เป็นข่าวเป็นประเด็นแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อคุณแม่ไหมว่าเออขอให้แบบพูดไปในทิศทางเดียวกันนะอย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนกันนะมีไหมเอาความจริงอยากรู
4: ้ก็มี
0: เดี๋ยวก็มี
4: ครับคืองี้แรงอ่ะแรง
1: กล้าพูดหรือเปล่า กล้าพูดเปล่าเอาไหนๆแล้วเอาตรงๆเอาถ้า
4: ผมอ่ะ บอกเลยนะตั้งแต่แรกอ่ะถ้าคุณแนะนำให้พวกผมไปอยู่ภายใต้กรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตตั้งแต่แรกอ่ะพวกผมก็ไม่ต้องมาโดนแบบนี้คุณแนะนำให้ถูกผมก็ทำให้ถูกแม่ผมเป็นพยาบาลทำวิชาชีพมานี้มานานผมรู้จักแม่ทั้งชีวิตผมโตมาในที่นี้ผมเห็นคนไข้กลุ่มนี้มาตั้งนานตั้งแต่เด็กยันโตผมรักพวกเขาจากใจจริงผมอยากทำงานอาชีพนี้ต่อแต่ตอนนี้มันมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยพอมันเป็นประเด็นสังคมเนี่ยก็ยากมากที่ผมจะแสดงเจตนารมณ์ที่ผมมีแม่ผมส่งไปเรียน3ปีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแม่อยากลูกไปเรียนเฉยๆผมอยากไปเรียนเองเพราะผมอยากเรียนสายนี้มาพัฒนาตรงนี้ผมเห็นว่าเรื่องการพัฒนาระบบเนี่ยมันจำเป็นมากกว่าแค่มีเพิ่มหมอมา1คนตอนแรกแม่อยากให้ผมเรียนหมออ่ะแม่เป็นมะเร็งด้วยผมเลยมองว่าต้องรีบกลับมาเพราะว่าผมเห็นความเป็นไปของศูนย์ไงว่ามันน่าจะต้องพัฒนาได้มากกว่านี้ก็เลยต้องแบกตัวเองอ่ะไปเรียนมา3ปีทั้งนี้เนี่ยผมกลับมาเนี่ยคุยกับแม่อ่ะอยากทำสิ่งนี้อยากย้ายค่ายเพราะเราคาดว่ามันถูกต้องกว่าเราอยากถูกตรวจสอบเพื่อที่เราจะ
1: ย้ายค่ายไปไหน
4: ย้ายค่ายไปใต้กรมสุขภาพจิต
1: ย้ายไปใต้กรมสุขภาพจิตมันจะได้ทำอะไรเป็นรูปธรรมได้มากกว่านี
4: ้ถูกต้อง
1: แต่ว่าทางฝั่งสบส5เขาบอกว่า
4: คุณทำได้มันเลยทำให้อ
1: ยู่ตรงนี้ก็ทำได้
3: อยู่กับฉันก็ทำแบบนี้ได้ถูกไหม
4: ก็อันนี้คือแม่เขาก็คุยถาม
1: ใช่ไหมถาม
4: ใช่
1: ใช่ไหมก็เท่านั้นแหละว่าอยู่ตรงนี้คุณก็ทำได้ไม่ต้องไปกรมสุขภาพจิตหรอกคุณอยู่กับสบส5ตัวเนี้ยก็ทำได้ทำแบบนี้ก็ทำไป
4: พอไอ้คำนิยามของผู้ป่วยพึ่งพิงเนี่ย
1: นี่ถ้ากูหายไปก็ไปตามหาเขาด้วยนะที่กาญจนบุรีเนี่ย
4: คือคำนิยามของผู้ป่วยพึ่งพิงเนี่ยก็ตกใจนิดนึงครับตอนที่นะคุณท่านอธิบดีมาลงเนี่ยมายืนท่องพจนานุกรมให้แม่ผมฟังว่าพึ่งพิงแปลว่าอะไรทั้งที่ในเบื้องหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเราถามชัดเจนว่าทำได้ไหม
3: เจ้าที่ตอบว่า
4: จัดไปแล้วทำได
3: ้จัดไป
4: ทีนี้โอเคเขาไปเช็คมาก่อนนะเช็คข้อมูลเขาบอกเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนแล้วกลับมาบอกว่าทำได้ผมก็เลยเนี่ยอยากจะก็แสดงความจริงใจนะว่าคืออย่างเมื่อวานเนี่ยกรมสุขภาพจิตมาลงที่เราเนี่ยเพื่อที่จะรีเฟอร์คนไข้ออกไปนะโดนปิดสมควรนะทีนี้เราคุยกันเนี่ยคือทุกคนเข้าใจกันหมดว่าการทำงานตรงนี้มันยากแค่ไหนความท้าทายความเสี่ยงมันมีแต่ถ้าสบส.คุณให้คำแนะนำผมตั้งแต่แรกเอ้ยคุณไปอยู่ตรงนี้นะผมก็จะได้ทำงานกับกลุ่มคนที่รักงานตรงนี้เข้าใจงานตรงนี้

0: ก็แค่นั้นแหละครับเราก็จะได้พัฒนาเราก็จะได้ถูกควบคุมผมก็ไม่ต้องมาอยู่ภายใต้การบังคับว่าต้องมีพนักงาน1ต่อ5แต่ไปอยู่อีกแบบนึงตัวเลขผมอาจจะไม่แน่ใจอาจจะ1ต่อ8หรือ1ต่อ10ในเวลาเดียวกันผมก็อยากจะ call out ให้คนที่ทำวิชาชีพสายสุขภาพจิตเหมือนกันโอเคก่อนหน้านี้ผมไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกับคุณแต่เราทำงานฟังก์ชันเดียวกันตั้งคำถามว่าทำไมคนที่ทำแบบเราเนี่ยถึงไปอยู่ภายใต้สปส.กันหมดงบมันไม่มีให้สุขภาพจิตครับด้วยปัญหาที่มันลึกมากกว่าทั้งการเมืองอะไรก็ตามที่มุมมองของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีการตีตาเยอะเกินไปนโยบายมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ด้วยความเข้าใจผิดของคนไข้กลุ่มนี้ถามว่ามีไหมให้เปิดเอกชนเปิดได้มีแต่ว่าคุณต้องมีบุคลากรให้พร้อมมีอย่างไรคุณต้องไปเรียนหลักสูตรนี้มาผมไปเช็คมาหมดแล้วอ่ะผมอยากจะทำให้มันถูกต้องแต่ว่ามันเปิดรับน้อยมากผมก็ไม่อยากจะโทษทางกรมที่รับผิดชอบตรงนี้เพราะว่า
1: สรุปมันคืออะไรคุณแก้วอธิบายดิ
2: เขากำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็เลยอยู
3: ่แล้วเขาก็บอกอีกว่าหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปคุยกับคุณแม่เขาเพื่อให้พูดไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องไหม
0: ว่าเราอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิด
1: แต่ทีเนี้ย
3: ฮะทีเนี้ยอะไรนะ
1: อะไรนะ
0: ว่าเราเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิด
1: ใครบอก
0: หนึ่งในเจ้าหน้าที่ในนั้น
1: เขาบอกเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิด
0: ขอไม่พลาดพิงทีเนี้ยผมว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าก็มันโดนอย่างเงี้ยโดนตัดหางไปว่าตั้งแต่ตรงเนี้ยแล้วใจผมอ่ะผมเป็นคนรับช่วงต่อแม่ผมวางมือผมอยากทำงานตรงนี
1: ้ใจเย็นเอาทีละอ่ะ
3: คุณกำลังจะบอกว่ามีการมาเจรจากับคุณแม่ว่าให้พูดไปในทิศทางเดียวกันนะเดี๋ยวจะให้กลับมาเปิดได้อีกแต่คุณไม่เชื่อถูกไหม
1: อย่างนั้นใช่ไหม
3: เพราะว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าพอคุณพูดไปในทิศทางนั้นคุณถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วถูกไหมวันนี้
0: ไม่เชื่อแล้วก็ไม่อยากทำด้วย
1: มีคนมาขอแม่คุณไหมเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
0: ไม่อันนี้ไม่มีครับไม่มีผมไม่อยู่กับแม่ตลอด
1: ฟังให้มันจบซะก่อนโถ
2: ใจเย็น
1: ฟังจบก่อนอยากจะรู้ว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้มันมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาพูดนะพี่แมวอย่าไปพูดถึงหนูไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเสียหายไปกันหมดหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยขอได้ไหม
3: ให้พูดถึง
1: เขาเราดีๆหน่อยเดี๋ยวมันแบบลำบากหนูอยากจะกระสงกระเสียนี่มันดีไม่อยากจะมาแบบมีไหมไม่พูดอะไรแบบเนี้ยมีไหมเอาถามจริงๆเอาตรงๆว่าเอามีไหมเอาแบบลูกผู้ชายไม่ต้องโกหกตอแหลกันเลย
0: โ
1: อ้เอามีไหมเอามีก็มีไม่มีก็ไม่มี
3: มีก็ไม่ได้เสียหายอะไร
1: เออเอา
0: ก็มีครับ
1: มีไหม
0: มี
1: นะมาพูดกับแม่ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาพูดยังไงไหนบอกสิ
0: ผมไม่ได้รู้คำเป๊ะๆเพราะว่าตอนผมคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยปรึกษากันเมื่อคืนเนี่ย
1: ได้ยินอยู
0: ่ก็ได้ยินอยู
1: ่ก็ได้ยินอยู่
0: ก็ได้ยินอยู่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาคุยอะไรกันมีใครมาบอกแม่ผมไหมแต่ว่าผมได้ยินตอนที่เราคุยกันกับพี่หนุ่มได้ว่ามันมีคนมาขอไว
1: ้เอางี้ผมเล่าให้ฟัง
2: เป็นยังไงพี
1: ่เมื่อคืนเนี่ยผมก็โทรไปเชิญพี่แมวเนี่ยมาออก
3: ครับที่พี่หนุ่มบอกผม
1: ผมบอกพี่แมวมาออกเถอะ
3: ครับ
1: อย่างน้อยจะได้พูดในมุมของพี่หน่อยวันนี้พี่ผิดเต็มๆ 100% แต่สำหรับผมอ่ะผมก็ยังมองว่าสิ่งที่พี่ทำไปเนี่ยพี่ยังเชื่อสบส.5โดยสุจริตใจว่าสิ่งที่พี่ทำมันทำได้ซึ่งมันทำไม่ได้วันนี้พี่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าพี่ผิดจริงๆเขาตอบผมว่าใช่คุณหนุ่มพี่ยอมรับพี่ผิดจริงๆพี่พลาดแล้วก็ไม่เหมือนกับทำไปโดยที่แบบไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเขาบอกเขาทำไปโดยที่มีเจตนาที่ไม่ดีแต่สิ่งที่มันทำไปเนี่ยมันไม่ดีแล้วแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ดีก็เพราะว่าเขาบอกว่าสบส.5เนี่ยไปตรวจสอบแล้วไปดูแล้วเห็นทั้งหมดแล้วถามว่าแล้วไอ้ตู้นั้นอ่ะไอ้ปาปิ้งอ่ะพี่แมวผมถามจริงอันนี้ผมไม่รู้นะผมฟังเราได้ยินอย่างนี้ถ้าพี่พูดโกหกหรือออกไปผิดสักคำเนี่ยคุณสามารถบอกได้แล้วแม่ผมไม่ได้พูดแบบนี้เลยนะพูดได้เลยนะ ท่าที่ผมจำได้เนี่ยพี่แมวบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ยอมรับนะว่าไออันนี้ไอปาปิ้งอันเนี้ยสบสเองเนี่ยมาดูตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ไอกรงทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่แรกพี่แมวยังบอกด้วยบอกว่าคุณหนุ่มพี่เองเนี่ยทำ 1,600 ตารางเมตรไอ้ที่เขาทำเรื่องขึ้นไปถึง 4,000 กว่า 5,000 กว่าเนี่ยไม่ใช่เลยแม่พูดไหมเขาพูดอย่างนี้กับผมผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะในเมื่อถ้าเกิดว่าทำเต็มพื้นที่4ไร่เนี่ยมันต้องไป 6,000 ตารางเมตร
3: ครับ 6,400 ตารางเมตร
1: 6,400 ตารางเมตรแต่ในขณะเดียวกันบอกทำ 1,600 ตารางเมตรอ่ะผมไม่ว่าแต่ผมก็ไปคิดเหมือนกันอย่างที่เอกพูดนั่นแหละว่าสบสลงเนี่ยเขาต้องเดินไปตรวจสอบข้างในทั้งหมด
3: ถูกครับ
1: ซึ่งเขาต้องประเมินได้อยู่แล้วจากตาเนี่ยเรานั่งดูยังไม่ได้ไปเนี่ยเรามองอย่างนี้เรายังรู้เลยว่ามันเกิน 1,600 ตารางเมตร
3: ครับ
1: แต่สบส5ไปปล่อยแบบนี้ได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าพี่แมวมาเถอะมาพูดเถอะคุณหนุ่มพี่ไม่อยากไป
3: เพราะ
1: ถ้าไปมันจะเดือดร้อนกันนะ ผมก็บอกว่ามาเถอะพี่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดพี่พูดไหม
0: พูด
1: ผมมาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้พี่เองเนี่ยไปแฉใครแต่พี่จะมาพูดในความเป็นธรรมให้กับประชาชนเขาเพราะไม่อย่างนั้นมาตรฐานที่มันผิดมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าที่อื่นเนี่ยก็จะมาทำแบบนี้กันได้อีกพี่พูดไหม
0: พูดครับ
1: พูดเหมือนเอกตอนเนี้ย
3: ครับ
1: ถามจริงๆอะทำไมถึงไม่อยากพูดก็เขาบอกเขาจะเกษียณแล้วเขาอยากเกษียณให้มันดีเขาก็มาขอพี่ว่าอย่าไปพูดอะไรเลยนะพูดมันไปในทางเดียวกันก็แล้วกันพี่ก็เลยลำบากใจพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็ดีกับพี่แม่พูดงี้ป่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะได้เกษียณสบายใจละพี
1: ่เขาพูดแบบนี้แต่ผมไม่ต้องบอกเป็นใครนะ
2: ครับคร
1: ับบอกเป็นใครอันนี้ไม่ได้ปักปั๊มนะอันนี้ผมฟังมาจะกิน150ละ
3: หมด
1: เป็นแบบนั้นจริงๆผมก็เลยบอกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องมาจากกระดุมเม็ดแรกด้วยสิ่งที่เขาไปทนทุกข์ทรมานหัวใจกันเนี่ยถามว่ามาจากที่นี่ไหมที่นี่เป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็ต้องมองด้วยว่าแล้วใครแหละที่อนุญาตให้เขาทำแบบนี้เพราะผมก็ยังเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าสบส5ลงไปตรวจสอบ
2: เข้มงวดหน่อย
1: แล้วชี้ไม่ได้ห้ามถ้าคุณทำปิดนะยึดใบนะเขาจะกล้าเหรอ
3: ไม่กล้า
1: ถูกไม่เอก
2: ครับ
3: แต่ไม่มีใครกล้าทำ
1: นั่นคือกระดุมเม็ดแรกแล้วมันถึงลามมากระดุมเม็ด2แล้วสุดท้ายคนที่ซวยก็คือเนี่ยนั่งอยู่เนี้ย
3: ครับ
1: นี่พี่มองแบบนี้นะ
3: ครับ
1: เอกพี่มองผิดมองถูกนะพี่ก็เลยพยายามจะขอให้เขามาเขาตกลงว่าเขาจะมาวันนี้แต่เช้าพอรถไปรับเป็นตานี่นั่งคนเดียว แม่เกรงใจทางนู้นใช่ไหมก็เมื่อกี้ที่โทรไปเมื่อกี้ถึงได้พูดไงว่าเมื่ออยากให้ใครเดือดร้อนที่เสียงเขาแทรกเข้ามาสิ่งพี่แมว
3: ครับ
1: ก็คืออันนี้นี่แหละเนี่ยอันนี้คือในมุมของผมนะในข้อเท็จจริงที่ผมได้ยินมาผมก็ไม่ได้ไปพาดพิงใครนะแต่ฟังมาแบบนี้พี่พูดอะไรผิดไหมล่ะที่คุยกับแม่มีอันไหนที่มันนั่นไหมพูดได้เลยนะ
0: ก็สิ่งเดียวที่ผมจะแก้ก็คือว่าเหตุผลที่คุณแม่ไม่มานะหนึ่งแม่ป่วยสองผมมองว่าผมได้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดเพื่อคนที่ทำวิชาชีพตรงนี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบผมก็ตามเพราะว่านะเราทำผิดใช่ไหมแต่ในฟังก์ชันการทำงานเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราทำเพื่อคนไข้แล้วมันก็นะไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% เพราะเราไม่ได้โดนควบคุมเลยเกิดเคสที่ไม่ดีขึ้นได
1: ้ อ่ะโอเคอันนั้นคือเป็นเรื่องนึงนะก็ที่ผมพูดเนี่ยผมก็อยากให้ทางมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมเองก็ยังคงไม่เชื่อสบส5นะฮะที่บอกว่าลงไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เชื่อวินยูชนไม่เชื่อผมบอกเลยเอกเชื่อไหมล่ะว่าเขาไม่เห็น
3: จะไม่เห็นยังไงล่ะพี
2: ่โอ้โหพี่ทางมันเป็นทางเชื่อมกันแล้วมันเป็นเส้นทางดันเดินไปต่อเรื่อย
3: ๆมันต้องมีอะไรบังตาพี
2: ่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาเจอไปปั๊บพี่ต้องไปแล้วไปมันต้องครบลูปพอดีมันต้องกลับมาพอดีครับ
1: ก็นั่นไง
2: เขาจะอ้างว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับพี
3: ่มันมีอะไรบังตาไหมพี่แก้วเห็นไหมอ
2: ย่าเตียงใหญ่โตเบลเล่มกงมันเป็นกองออกนะ
3: พี่นุ่มบอกว่ามีควันนะสีเทาๆบังตาเป็นไปได้
2: โอ้ยอย่าไปบิดดังนะ
3: เพราะควันเราไม่รู้ไงไ
1: ม่รู้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกเรื่องนึงเอกอันนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับแม่แล้ว
3: คร
1: ั้งนี้เขาอยากจะมาชี้แจงในมุมหนึ่งก
3: ็ค
1: ือเรื่องของคุณแม่ณภัทร ทางเนี้ยเขายืนยันว่าเขาเป็นคนโทรศัพท์ไปตามลูกแม่มาเองแล้วลูกแม่เองเนี่ยก็ไม่ยอมให้แม่เนี่ยกลับด้วยลูกชายอ่ะอันนี้ไม่ได้มาปั่นนะแต่เขาพูดงั้นจริงอ้าวใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันยังไงเอาเล่าสิเรื่องแม่ณภัทรเนี่ย
0: ก็คือตั้งแต่ผมกลับมาจากนิวซีแลนด์นะแล้วผมก็เริ่มมาบริหารเราก่อนหน้านั้นเราก็ได้มีการคุยกันบ้างแล้วพอผมกลับมาผมเริ่มทำนโยบายรับฟังคนไข้ก็มีให้เขียนจดหมายใช่ไหมฮะคุณภัทรก็มีการเขียนจดหมายร้องทุกข์มาว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้คือที่เนี่ยเอามาอยู่โดยที่เราไม่เขาไม่มีใบรับรองแพทย์ผมก็เลยไปซื้อดูให้ก็เช็คอ่ะเป็นความจริงผมก็เลยคุยกับทีมงานแล้วโอเคต้องส่งคืนนะก็เลยประสานคุยกับคุณเบน
2: เมื่อไหร่ครับเวลานิดนึงประมาณ
0: เป็นช่วง
2: 69หรือว่ายังไงครับ
0: 69เนี่ยแหละครับ
2: คือบนปีนี้ถูกไหมคร
0: ับ ปีนี้ครับผม
2: ประมาณเดือนไหนครับ
0: สิงหา
2: โอเคครับ
0: ครับเดือนก่อนสิงหาคือ
3: ต้องก่อนสิเพราะว่าเขาออก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คร
2: ับ กรกฎา
0: คมถึงสิงหาใช้เวลาประมาณ1เดือนในการประสานเรื่องนี้ใช้ตั้ง1เดือนเพราะว่าผมเราอ่ะก็อยากให้ลูกกับแม่คืออย่างน้อยก็ออกมาพอคุยเนี่ยมันก็มีความซอฟก็เลยจะไก่เกี่ยให้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรทำไมคุณถึงเอาแม่คุณมาก็ใช้เวลาคุยกันซึ่งคุณเบนก็ยืนยันว่าโอเคถ้าศูนย์จะผลักออกมาจริงๆเนี่ยขอเวลาผมหาที่ใหม่ก่อน
3: อ๋อที่เขาบอกว่าจะเอาไปใต้ถูกไหมเนี่ยต่อ
2: เดี๋ยวคำว่าใช้เวลาคุยกันหมายถึงว่าคุณคุยกับลูกเขาหลายวันเลยเหรอครับหลายครั้งเลยเหรอครับ
0: ก็หลายครั้งคือเริ่มจากคุยกับคุณเบนแล้วก็มาคุยกับคุณภัทรต
2: ่อ
0: ภาษาให้ฟังว่าแนวทางเป็นยังไงแล้วก็กลับไปคุยกับคุณเบนซ์คุณเบนซ์ก็ยังก็เขาก็ยังอยากเล่าให้ฟังว่าในมุมของเขาเนี่ย
1: ไม่อยากเอากลับ
0: ไม่อยากเอากลับเพราะอะไรเขากังวลอะไรในตัวคุณแม่เขา
3: แต่ถ้าเกิดจะเอากลับเขาต้องหาที่ใหม่อย่างนี้หรอ
0: ก็ใช่ครับ
2: อะไรอย่างนั้น
0: ประมาณใช่ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อครับ
0: ก็ผมอ่ะคุยกับคุณเบนซ์คุณเบนซ์แม่คุณอยู่ที่ผมนานแล้วผมก็เช็คกับศูนย์เราว่าเคยมีการโทรไปแจ้งให้มารับแล้วกี่ครั้งก็สรุปคอนเฟิร์มจริงๆก็2ครั้งนะใน2ปีครึ่งซึ่งอันนี้เรายอมรับเหมือนกันว่าเราล่าช้าเพราะว่าพอเขาบอกเอาไปหาที่อื่นเราก็เหมือนช้าแล้วก็ไม่ได้ตามติดเพราะคนไข้เรามีจำนวนเยอะใช่ไหม
1: ก็คือสรุปง่ายๆตัวคุณเองเนี่ยกำลังจะยืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นคนตามทางฝั่งลูกเบนซ์เนี่ยมารับแม่เขาให้กลับไปแต่ลูกเบนซ์ไม่ยอมถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยทำไมลูกเบนซ์ถึงมารับ
0: ผมก็ยื่นคำขาดคือเขาก็จริงๆเขาก็ขู่ผมนิดนึงแหละ
1: คุณยื่นคำขาดว่า
0: ผมยื่นคำขาดว่าผมต้องทำตามแบบเคารพสิทธิ์ของคุณณภัทรเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีใบรับรองแพทย์เขาก็ต้องเป็นคนปกติเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ของเขาเอง
1: คุณมีหลักฐานไหมที่คุณพูด
0: ก็มีครับ
1: คุณเป็นหลักฐานเป็น
0: หลักฐานเป็นวิดีโออ
3: ้าวไหนเปิดสิ
1: อ่ะเปิดดูสิ
4: ผมไม่ได้มีอำนาจเท่าเขาแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยผมทำที่ศูนย์เดินร้อนได้ผมทำปิดที่ศูนย์ได้เลยนะอย่างเงี้ยคุณจะแกจะไม่เชื่อว่าแม่ผมทำได้ยิ่งกว่านั้นหรือถ้าเขาทำคนตายแล้วเขาก็ไม่ติดคุกได้เขาทำได้ขนาดนั้น
5: เราคุณ
4: เนี่ยเขาเป็นแม่ผมไหมผมทำเขาไม่ได้แต่เขาทำผมได้แล้วเขาก็ทำที่ศูนย์ได้ผมเตือนไปว่าผมจะไม่ก็ไม่เชื่อว่าเขาออกมาเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาทำครับถ้าเขาออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
5: อย่างที่ผมยืนยันนะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณณภัทรเขาจะตัดสินใจจะทำยังไงกับศูนย์ผมเนี่ยผมเองตอนแรกผมจะไม่อยากให้เขาทำเลยก็จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะมันยังอยู่ภายใต้กฎหมาย
4: ประเด็นคือเขาไม่ได้สนกฎหมายครับผมจะไม่กลัวเขาฟ้องหรอกเขาจะฟ้องมาผมไม่ได้กลัวตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ตามกฎหมายไงครับไอ้สิ่งที่น่ากลัวของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แก้กฎหมายเลย
5: แล้วคุณกำลังจะให้ผมถ้าคุณภัทรมีความประสงค์ว่าจะไม่อยู่เนี่ยแล้วให้ผมกักขังเขาไว้หรอนี่ผมก็ทำไม่ได้
4: ไม่ใช่กักขังอาจจะถามว่าข้อที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดเดี๋ยวมันจะโกหกงั้นโกหกผมตั้งแต่แรกแล้วก็โกหกผมที่สุดก็โกหกผมคุณแม่ก็โกหกผมถูกไหมครับผมโทรไปบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องควรจะทำยังไงดีเอามาที่สุดแล้วเอาได้ครับผมไม่รู้ว่าโซนอะไรพวกเนี้ยจะ ผิดมันอยู่หรือเปล่า
5: ผม
4: ไม่ได้แทงไว้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอเวลาอีกแป๊บนึง
5: ผมแนะนำว่าคุณควรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณนภัสเองโดยตรงเหมือนกันนะ
4: แต่ถ้าคุณเจอกันบอกว่าไม่ได้เลยต้องออกเลยผมถือว่าอันนี้ทำลายผมละก็จะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะขังไว้ตรงนั้นมันก็ต้องนานแล้วแต่ว่าถ้าจะบอกถ้าเขาจะออกต้องให้ออกเลยผมถือว่ามันอันตรายเหมือนกับแค่บอกว่ากฎหมายไม่เขาไม่มีสิทธิ์ใช่ถ้าไม่มีสิทธิ์มันก็ต้องนานแล้วนะครับแต่ว่าทำไปแล้วแล้วก็
5: ถ้าในเจตนาผมที่ว่าอยากให้มันทำร้ายทางคุณเบนเนี่ยเราคงไม่ได้มาคุยแล้วก็มีการประสานคุยกันจนถึงนะตรงนี้นะถ้าในเรื่องหาที่เพิ่มอะไรเงี้ยจริงผมไม่สามารถแนะนำได้นะว่าคุณจะไปหาที่เพิ่มแล้วเอารถมารับอ่ะอันนี้มันก็คิดว่าทำไม่ได้นะครับ
4: ถ้ากฎหมายทำยังไงได้บ้างครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันในมุมของตัวเจแปนที่เอามาให้ดูว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่โทรไปตามทางฝั่งของตัวลูกเบนซ์
6: ลูกเบน
1: ซ์ให้มารับแม่แต่ลูกเบนซ์บอกไม่เอาถ้าแม่ออกมาเขาจะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีวิวาทกันนิดนึงที่ว่าทางงานพวกคุณเองก็มาหลอกผมที่ว่าให้อยู่ที่นี่ได้อะไรต่างๆนานาถูกไหมเขามาว่าคุณอย่างนี้แต่คุณบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าทางเนี้ยเขาไม่ได้เขาคุณยังไม่เห็นใบว่าเขาป่วย
6: เขาปกติเขาไม่มีใบรับรองแพทย์
1: ไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะงั้นคุณต้องมารับกลับแต่เขาไม่ยอมอันนี้ก็เป็นในมุมของเขาที่เอามาเอาหลักฐานมาเปิดให้เราได้ดูกันนะอีกมุมหนึ่งนั่นแหละครับเด็กมองไงนี
3: ่ก็ผมว่าในคลิปมันก็ชัดในระดับหนึ่งนะที่มันวันนั้นลูกเบนซ์มาพูดในรายการก็จะอีกมุมหนึ่งที่ลูกเบนซ์บอกว่าโอ้เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในนี้เป็นยังไงดูแลแม่ลำบากหรือว่าแม่สบายอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาคุยกับคุณน่ะมันก็จะเป็นชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการให้เอาแม่กลับเลยอ่ะ
2: ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตัวของลูกเบนซ์เนี่ยหรือว่าคุณเบนซ์เนี่ยเขามาเยี่ยมแม่เขาทั้งหมดกี่ครั้งครับในเวลา2ปีกว่าเนี่ย
3: ได้เจอม
0: ี1ครั้งแต่ไม่ได้เจอนะครับเพราะว่ามาเขาใช้วิธีคือมาแล้วก็โทรเข้าไปข้างใน
2: ทำไมถึงไม่ได้เจอแม่เขาล่ะครับ
0: คือเขากลัวครับ
2: กลัวที่จะเจอ
0: กลัวที่จะเจอคือโอเคแบบผมว่าแฟนนะคือเขาอาจจะรู้สึกผิดกับแม่เขาด้วยเพราะว่าเหมือนจู่ๆพามาอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมเคยคุยกับเขานะ
7: แฟนก็มาด้วยเหรอคะ
2: แฟมันคือมันไม่แฟร์ครับ
1: มันไม่แฟร์
2: ต่อเลยครับ
0: ก็แค่ว่าเขามาแล้วเขาก็คงไม่กล้าสู้หน้าอย่างเงี้ย
2: คร
0: ับ ก็เลยใช้วิธีคุยกันผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ก็เท่าที่ผมทราบคือมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว
2: หลังจากนั้นก็ไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลย
0: ก็ไม่มี
2: แล้วคนอื่นมาบ้างไหมครับตัวของญาติพี่น้องก็ไม่มีมาเลย
0: ไม่มีครับ
3: ผมถามหน่อยแล้วทำไมณวันนั้นที่เราได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ณภัสนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาปกติทุกอย่างแล้วเขาก็ร้องขอว่าให้ปล่อยเขาจากสถานที่นี้เพราะเขาไม่ได้ป่วยทำไมเราไม่ตัดสินใจว่าแบบ
1: ให้กลับ
3: ในตอนนั้นนะหรือว่าตัดสินใจเรียกตำรวจมาว่าเฮ้ยพี่ตำรวจช่วยมาคุยกับเขาหน่อยว่าเนี่ยเขาถูกลูกอุ้มมานะทำไมเราไม่ตัดสินใจทำอย่างนั้น
0: คือ
1: กลับมายัง
0: อะไรนะ
1: ตอนนั้นกลับมาหรือยังตอนที่เขามาตอนที่แม่ละพัดไปอ่ะคุณอยู่ไหม
0: ผมอยู่
1: ตั้งแต่วันเดย์แรกที่เขามาเลยใช่ไหม
0: อ๋อไม่ใช่ขอโทษครับไม่
2: หลังที่เขากลับจากนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับตอนที่คุณกลับมาแล้วคุณเจอเขาอยู
0: ่ใช่ผมกลับมาเจอจริงๆเราเคยเจอกันก่อนหน้านั้นแล้วเพราะคุณมาสองปี
7: โดนขังประมาณ6 เดือนแล้วก็ทางพี่แมวเขาจะจับพาเราไปนั่งสวนเพื่อจะถ่ายรูป อะไรเงี้ยก็พอดีว่าทางคุณเจแปนเขามาเดินมาเห็นพอดีแล้วเขาก็เข้ามามองแบบเขาก็พูดอย่างสุภาพนะแบบนะชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าชื่อณภัสค่ะแต่ว่าเป็นปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไรอยากคุยกับคุณเจแปนหน่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอบถามแล้วเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกโดนลูกอ่ะอุ้มมาแต่ว่าได้มีโอกาสคุยกันแป๊บเดียวเขาคุณเจแปนก็ก็ดูไม่เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้ปุ๊บพี่แมวก็มาเจแปนจะต้องไปธุระแล้วป้าอะไรอย่างเงี้ยในครั้งแรกนะฮะได้คุยกันแป๊บเดียวแล้วเขาก็ บอกโอ้เนี่ยไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวได้จังเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบินแล้วอะไรนะจำได้
0: ใช่ใช่ใช
7: ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบินกลับไปแล้วเราก็โอ้โหตอนแรกพอได้คุยกับเขาเนี่ยเรามีความหวังเลยตอนนั้นอะเราโดนขังมาหกเดือนแล้วนะเรามีความหวังพอบอกพรุ่งนี้เขาจะบินไปแล้วปุ๊บ
1: ความหวังหายไปเลย
7: หายไปเลย
1: บินไปด้วยเลย
7: ใช่
1: เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขากลับมาก
7: ลับ
1: ก็เลยมาประสานงานต่อ
7: สองปีกว่าละอันนี้คือสองปีกว่าละเขาก็มาแล้วเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเขาจะปล่อยเราออกมาเพื่อมาเดินเขาเรียกเดินเชือกถูกไหมฮะเดินเชือกก็คือทางคุณเจแปงก็มาแบบมองแบบดูเหมือนเราปกติอ่ะแล้วก็คุณเจแปงก็เรียกคุยแล้วคุณเจแปงเคยคุยกับน้าเนาะว่าเห็นอ่านหนังสือตลอดเลยถือพระคัมภีร์อ่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนมาครั้งนี้ก็ยังเห็นนั่งอ่านพระคัมภีร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยหลังอย่างนั้นคุณเจแปนก็เรียกน้าออกไปคุยแบบโอ้โหพอบอกคุณพัฒน์ตอนนี้คุณแก้วเนาะออกมาคุณพัฒน์คุณเจแปนได้ออกไปคุยเรียกออกไปคุยเนี่ยนั่นแหละฮะเราก็เรียกออกไปคุยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเพราะว่าไม่เคยคุยให้น้าฟังนะว่าเขาได้คุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็เลยไม่รู้ตรงนี
7: ้ไม่รู้แต่ว่าหลังจากก็หลังจากคุยกับคุณเจแปนมาสักที่เรียกออกไปคุยก็ประมาณอีกสักสองอาทิตย์มั้งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ได้ออกมาเลยแล้วก็เขาก็แจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกมารับอะไรเงี้ยแล้วพอได้ออกมาปุ๊บก็มาสอบถามทางญาติทางน้องสาวทางพ่อของลูกแล้วก็ทางบีมก็บอกว่าเคยติดต่อเข้าไปในศูนย์แล้วก็บีมก็เคยให้ทนายที่เมื่อวานก็มานะฮะทนายที่เป็นเพื่อนแม่กับภรรยาเขาโทรสอบถามเข้าไปญาติก็เคยโทรเข้าไปทนายวิเชียนก็เคยโทรเข้าไปพี่ม่อนก็เคยโทรเข้าไปน้าเขาก็เคยโทรเข้าไปอะไรเงี้ยทางศูนย์ก็บอกไม่มีคนชื่อนี้ศูนย์นี้ไม่มีคนชื่อนภัสเราก็เลยเข้าใจว่าแบบ
1: ศูนย์นี้ปกปิด
7: ก็ค่ะ
3: แต่ตอนหลังบีมเอ้ยตอนหลังเจแปนมาทำใช่ไหมก็เลยมาบูรณะใหม่อย่างเงี้ยเหรอเปลี่ยนระบบใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
7: มายังตอนที่คุยกันก็ยังแบบที่เห็นเลยอ่ะก็คือขนาดเรามองลอดกงออกมาเรายังมองคนนี้สัมผัสกับคนนี้ได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเขาเป็นคนที่สุภาพนะเวลามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ย
1: คือต้องบอกแบบนี้นะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้อง
3: แยก
1: ต้องแยกเป็นเรื่องๆจริงๆนะฮะไอ้เรื่องที่ศูนย์ของคุณเนี่ยที่ไปทำอันนั้นน่ะไอ้ลูกกงไอ้เตาปิ้งปลาไอ้กงหมาอะไรอย่างนั้นน่ะอันนั้นเรื่องนึงนะอันนั้นมันไม่ถูกไม่ควรอยู่แล้วถูกไหมฮะส่วนในเรื่องของแม่กับลูกชายเขานั่นอีกเรื่องนึง
3: ครับ
1: ที่เขาพาไป
3: ครับ
1: คุณเป็นคนประสานให้ลูกชายเขามารับลูกชายเขาไม่ยอมสุดท้ายจะไปถึงกลับมาทำไมลูกชายก็ถึงยอมมารับอ
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ยื่นคำขาดว่าเออก็ต่อจากในคลิปนั้นแล้วว่าคุณต้องมาก็เขาก็เลยก็มา
1: เขาก็เลยมา
3: เจแปนพี่ถามหน่อยแล้วเคสอย่างคุณแม่ณภัสเนี่ยในสูตรเรามีอีกเยอะไหมที่แบบเขาเป็นปกติแต่ว่าเขาถูกลูกหรือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นล
2: ู
3: ก
2: ไว้ที่นี่
3: เอาไม่ใช่เอามาทิ้งเนี่ยเอามาขังไว้ที่นี่อ่ะมีอย่างเงี้ยอีกเยอะไหม
0: ไม่มีนะเพราะว่าตอนนั้นผมเองก็คุยกับคุณภัทรคุณภัทรอยู่ข้างในเนอะก็จะทราบคุณภัทรก็คือตอนนั้นเราคุยกันนะ
3: คร
0: ับ เขาก็พูดเหมือนกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าเคลียร์เคสนะก็คือมันก็คือไม่มีแล้ว
7: ใช่เพราะว่าตอนนั้นพวกตอนนั้นคือช้างแล้วเออตอนนั้นคนเมื่อวานที่3คนนั้นน่ะออกไปแล้ว
3: อ๋อ
7: แล้วใช้ที่ปกติอ่ะคือเขาญาติเขานั่นแหละที่ตามรายละเอียดนะก็มาช่วยออกไปแล้วเหลืออยู่เคสเดียว
3: ไม่ออกทำไมตอนนั้นเจแปนไม่ตัดสินใจว่าเมื่อพอเรามารู้ข้อเท็จจริงจากฝั่งนี้แล้วคือการสัมผัสการคุยนะมันก็รู้ว่าคนคนนี้ปกติเขามีสิทธิ์ที่จะขอออกไปได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตคนที่เอามาให้ขังไว้อะทำไมตอนนั้นเราไม่แบบเฮ้ยเราควรปล่อยเขาหรือว่าเอาตำรวจมานั่งคุยกับเขาในเวลานั้นทำไมเราถึงตัดสินใจว่าโทรหาลูกชายอีกทีซิว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอะไรเงี้ย
0: คือผมว่าอันนี้เป็นความน่าจะช้าของผมเองเหมือนกันคือมันมีทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็ตอนที่ประสานเนี่ยคือความตั้งใจเราเนี่ย คือผมเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องผลลัพธ์คนไข้ว่าผลลัพธ์คนไข้คืออะไรมันก็ต้องมีรวมๆในเรื่องของอ่ะแฮปปี้ไหมความสัมพันธ์สุขภาพทางสังคมเขาโอเคไหมอย่างเงี้ยความตั้งใจผมนะตอนนั้นก็คืออยากจะให้มันพอออกไปเนี่ยก็คือเป็นที่สมูทที่สุดสมูทที่สุดคือเขาเองผมก็พอรู้นะว่าเขามีปัญหากันก็เลยอยากจะให้ถ้าคุยกันได้อย่างน้อยถ้าเกิดเคลียร์ไม่ลงเนี่ยอย่างน้อยคุณภัทรก็จะได้ทราบความรู้สึกจริงๆว่าลูกเขาคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจกันว่าคุณภัทรจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายโดยไม่มีลูกหรือว่าก็อาจจะถ้าดีก็คือได้อยู่กับลูกอย่างเงี้ยครับมีใบที่ผมเคยให้ไปนะในตอนเราดิสชาร์จกันอ่ะก็เป็นใบคำแนะนำเหมือนกันว่าควรทำยังไงต
1: ่อพี่ย้อนกลับมาถามเอกนิดนึงเอกครับไอ้กรณีของแม่ที่วันนี้แม่ไปแจ้งความเน
6: ี่
1: ยแม่แจ้งตัวลูกชายด้วยใช
6: ่ไหมไม่ครับทั้งลูกชายและลูกสาวด้วย
1: ลูกสาวด้วยใช
6: ่
1: ไหม
6: ใช่ครับเพราะว่าตอนที่คุณแม่ให้รายละเอียดเนี่ยคุณแม่ระบุชัดเจนว่าหลังจากสอบสวนแล้วพบว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้ให้ดำเนินคดีทั้งหมด
1: แม่คือผมถามแม่ตรงๆเลยนะวันนี้บีมมานั่งอยู่ด้วยนะบีมนั่งอยู่นู่นนะเขากำลังใส่ไมค์บีมสวัสดีนะแม่คือที่ต้องแจ้งบีมด้วยเป็นเพราะว่า
6: ณตรงนั้นเนี่ยบีมอยู่ในเหตุการณ
1: ์
6: ทำไมถึงไม่ได้ช่วยเพราะอะไรเดี๋ยวต้องสอบสวนหมดเลยครับ
1: ครับตอนนั้นทำไมบีมถึงไม่ช่วย
8: ตอนนั้นไปตามหาคุณแม่ทุกโรงพยาบาล
6: ไม่ใช่นะวันเกิด
2: วันที่เกิดวันที่มารับ
1: ที่เขาเอาแม่ไปอ่ะทำไมบีมถึงไม่ช่วย
8: ตอนนั้นบีมอยู่ญี่ปุ่นค่ะ
9: ไม่ใช่วันที่เขามาจับแม่
1: บีมต้องตอบให้เหมือนกันทุกครั้งแล้ว
9: ถูกไหมวันที่เขามาจับแม่
8: ที่คุณแม่โดนจับ
9: เข้าใจว่า
8: หนูคุยกับพี่เบนซ์ก่อนหน้านั้นว่าให้พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลหนูก็เข้าใจว่าพี่เบนซ์จะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลมีความเข้าใจแบบนั้นตั้งแต่แรกค่ะไม่ได้ตั้งใจจะเอาแม่ไปขังหรือไม่ได้มีส่วนรู้เห็นว่าจะเอาไปขังค่ะ
1: แล้วที่บีมเอาบอกพี่เบนซ์บอกให้เอาแม่ไปได้แล้วเนี่ยบีมพูดจริงใช่ไหม
8: เอาไปโรงพยาบาลถูกต้องค่ะ
1: แต่บีมก็เคยทำร้ายแม่ถูกไหม
8: ตอนที่ทะเลาะกันสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นวัยรุ่นที่
1: อารมณ์ร้อน
8: อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจ
1: แต่บีมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมลูก
8: ใช่ค่ะ
1: แล้วคือทำไมบีมไปตกเขาเหรอหรืออะไร
8: ตกเขาค่ะตกเขาสูงประมาณ2ชั้น
1: ตกเขาอะไรลูกภูเขาไฟฟูจิเหรอตกอะไร
8: เนื่องจากว่าหนูอยู่บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบสูงเป็นภูเขาค่ะแล้วหนูเดินตกท่อแล้วหัวหนูก็ทิ่มลงพื้นก็เลยฟันหักหมดเลย
1: เป็นเขาเหรอ
8: ใช่ค่ะเป็นภูเขาขึ้นไป
1: เป็นเขาอะไรไหนรู้ดิแม่แล้วแม่รู้ไหมว่าเขาตกเขา
9: เพิ่งรู้หลังจากที่โดนช่วยออกมาแล้ว
1: แม่ฟังเขามาใช่ไหมฟังบีมาใช่ไหม
9: อี
1: อีเล่าให้ฟังแล้วอีรู้ได้ยังไงว่าเขาตกเขา
9: ก็เขาคุยกันอยู่อีกับบีมอ่ะถาม
1: บีมเป็นคนเล่าให้อีฟังว่าบีมตกเขาใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: มีรูปไหมผมดูหน่อยมีไห
9: มมีค่ะ
1: คือแม่นี่จะเชื่อบีมทุกอย่างถูกไหม
9: เพราะก่อนจะเชื่อเนี่ยออกมาปุ๊บแม่จะแบบแม่จะพิสูจน์แม่จะเช็คแม่จะแบบคุยกับญาติคุยกับป้าเขาคุยกับใครแบบ
6: เปิดรูปให้พี่หนุ่มดู
1: เอารูปมาอันนี้นะนี่ใช่ไหมแม่อ๋อ
6: น
1: ี่
6: ใช่ไหม
9: โอ้
1: ใช่ไหม
9: ใช่
1: นี่ใช่ไหม
2: โอ้ย
1: บีมตกเขาใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: บีมรู้ไหมว่าพี่มีข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งบีมไม่ได้ตกเขาบีมตกอาคารใช่ไหมบีมขึ้นไปดูดพอร์ตมาแล้วบีมพลัดตกลงมาใช่ไหม
8: ไม่ใช่ค่ะหนู
1: ตกพี่มีภาพนะ
8: ตกเขาค่ะคือมันเป็นท่อของบริเวณโรงงานแล้วหนูเดินเนื่องด้วยโรงงาน
1: พี่มีข้อมูลอันนี้อยู
8: ่ค่ะ
1: คือพี่อยากรู้ว่าสิ่งที่บีมพูดบีมพูดจริงหรือเปล่า
8: พูดจริงค่ะ
1: แล้วแสดงว่าคนที่ส่งมาให้พี่นี่โกหกใช่ไหมที่มีรูปบีมอยู่ในนี้ด้วยเนี่ย
8: ถูกต้องค่ะหนูมีใบรับรองแพทย์ค่ะ
1: ว่าหนูตกเขาใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: ในนี้เขาบอกเลยบอกว่าหนูก็ขึ้นไปดูดพอร์ตอยู่บนอาคารนะฮะแล้วหนูตกลงมาฟันหนูหักไป4ซี่นะครับแล้วช่วงระหว่างที่หนูอยู่ญี่ปุ่นเองเนี่ยหนูกลับมาได้ยังไง
8: เพราะว่าหนูต้องการจะกลับมา
1: หนูถูกส่งตัวกลับมา
8: ไม่ค่ะหนูกลับมาเพื่อ
1: หนูถูกส่งตัวกลับมากรกฎาคม69เพราะหนูเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ที่นั่น
9: ใช่
1: แม่ทำไมแม่ถึงบอกไม่ใช่ครับ
9: ไม่ได้กรกฎาค่ะ
1: ทำไมแม่ถึงแม่ทำไมแม่ถึงบอกไม่ใช่ครับ
9: ที่บอกเขากลับมาเดือนกรกฎาไม่ใช่
1: อันนี้รูปของลูกแม่นะฮะใช่ลูกแม่ใช่ไหม
9: เพราะแม่ใช่เพราะแม่ไปรับเขาที่สนาม
1: ตกอาคารมานะไม่ได้ตกเขานะอืมแล้วนี่ใช่ไหมที่หนูไปทำร้ายร่างกายเนี่ยคลิปนี้ใช่ไหม
8: หนูโดนเขาทำร้ายร่างกายค่ะ
1: ตกลงหนูโดนนะ
8: นี่ค่ะ
1: หนูโดนนะโอเค
8: แล้วหนูเป็นคนไปแจ้งความเองค่ะตำรวจรับ
1: ไม่เป็นไรครับอันนี้คือเป็นข้อมูลอันนึงคือที่ผมอยากให้แม่ได้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือบางทีมันต้องมองมุมกว้างนะแม่คือผมไม่ได้โทษบีมนะต้องบอกอีกก่อนไม่ได้โทษบีมแต่ผมอยากให้แม่เนี่ยลองกลับไปคำนวณ1 2 3 4ด้วยอีกทีนึงผมถึงได้บอกแม่ตั้งแต่วันนั้นกับที่เอกบอกว่าแม่ต้องเป็นกลาง
9: เพราะว่าทำไมตอนนี้แม่ถึงเชื่อบีม

0: เพราะว่าทำไมตอนนี้แม่ถึงเชื่อบีม
1: เข้าใจว่าอะไรฮะจดหมายฉบับนั้น
0: เข้าใจว่าตอนนั้นน่ะบีมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบเหมือนเถียงกันบ่อยอะไรกันบ่อยแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนแม่เป็นจิตเวทจริงๆก็อยากให้เอาไปรักษาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยไม่ว่า
1: ในอดีตแม่เคยมีความรุนแรงจริงๆใช่ไหม
0: ที่เถียงกับบีมใช่
1: แล้วกับคนอื่นๆแม่เคยมีความรุนแรงกับเขาไหม
0: จำไม่ได้เพราะว่าการที่เราอ่ะการที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะเราต้องหลายๆอย่างมันเป็นแรงกดดันจริงนะนี่กล้าพูดเลยว่าเราจะทำยังไงที่เราจะหาเงินมาเลี้ยงลูกได้เราจะทำยังไงที่จะปกป้องลูกได้หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่ากับความรุนแรงกับคนอื่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายแม่เคยโดนปล้นที่บ้านแต่ตลกมากแม่ไปกับทนายไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลลาดพร้าวคุณหมอบอกว่าให้แจ้งความแล้วก็ไปที่สถานีตำรวจพอแจ้งความกลายเป็นว่าแม่เอาปืนไปจ่อเขาแม่บอกอ้าวตอนนั้นที่คุณมาจะมา
1: แม่เคยเอาปืนไปจ่อหัวเขาใช่ไหม
0: ไม่มีไม่เคย
1: เคยไหม
0: พูดเฉยๆเพื่อเอาตัวรอดได้ให้การไปแล้วคือในวันที่ช่างอ่ะมาหลอกเราอ่ะท่อน้ำมันแตกก็จ้างช่างมาเปลี่ยนท่อน้ำแล้วสรุปว่าช่างเขามาปุ๊บเห็นเราอยู่คนเดียวไงเห็นเราอยู่คนเดียวเขาก็บอกพรุ่งนี้มาใหม่นะพอวันรุ่งขึ้นฝากอุปกรณ์ไว้ก่อนนะเครื่องมือไว้ก่อนพอรุ่งขึ้นมาปุ๊บมากัน3คนมีช่างมีลูกชายมีลูกสาว
1: คืออย่างนี้
0: อะไรเงี้ย
1: ที่ผมอธิบายฟังงี้ก่อนเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจคือที่ผมต้องพูดเรื่องบีมเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันยังมีสังคมหลายคนที่กังขาอยู
2: ่ครับ
1: เอกก็รู้ใช่ไหมเรื่องนี้
2: ใช่ครับผมก็พยายามจะบอกคุณแม่ว่าคุณคือผมเขาเมื่อกี้นั่งรถมาเนี่ยผมก็บอกคุณแม่เขานะบอกคุณแม่ลูกคุณแม่สองคนเนี่ยผมเชื่อโดยส่วนตัวนะจะฟ้องผมก็ไม่ว่าผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าเขารวมหัวกันเพื่อจะกำจัดคุณแม่เนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นแล้วคิดว่าพอเอาคุณแม่ไปแล้วเนี่ยพี่ชายอาจจะเดือนละแสนที่ให้คุณแม่เนี่ยก็อาจจะให้เขาเหมือนเดิมก็คิดว่าการไม่มีแม่อยู่เนี่ยฉันก็จะได้เงินจากเนี่ยเดือนละแสนจากพี่ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: ปรากฏว่าพอแม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเดือนละแสนมันไม่มา
3: เงินไม่มาม
2: ันไม่มาแล้วไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยเอาทรัพย์สินคุณแม่ไปขายแล้วมันหมดพอหมดแล้วเอายังไงพอไปถามจากพี่ชายก็หมดกูก็ไม่ได้ช่วยมึงคราวนี้ก็เริ่มแล้วแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนฉันต้องตามหาแม่แล้วเพราะตอนนี้มันไม่มีทางไปอันนั้นคือสิ่งที่ผมเชื่อโดยส่วนตัวอย่างนั้นผมมองอย่างนั้นเลยอ่ะผมมองอย่างนั้นเลยแต่ว่าพอได้คุยกับเขาแม่เขาบอกมันผมเข้าใจนะแม่ว่ามันเป็นการยากที่แม่จะมองว่าลูกสองคนจะทำอย่างนั้นกับคุณแม่นะที่คุณแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความจริงมันก็ผมมองว่ามันไม่ห่างจากที่ผมพูดอ่ะมันไม่ห่างจากที่ผมพูดต่อให้ตอนหลังบีมจะมากลับใจว่าตามหาแม่ดีกว่าเพราะว่าพี่อาจจะผิดคำพูดที่ให้ไว้อ่ะ
3: ลงมือร่วมกันไปแล้ว
2: มันแต่ว่ามันลงมือร่วมกันไปแล้วไงคุณแม่ผมยังมองว่าคนปกติไม่ว่าจะเป็นผมเอาแบบนี้ไปดีกว่าเป็นคุณแม่เนี่ยถ้าลูกสาวคุณแม่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลผมว่าภายในวันนั้นแม่ก็ไปเยี่ยมลูกแล้วถูกไหมหรืออย่างช้าสุดวันรุ่งขึ้นก็ต้องไป
3: โอ้โหตามหาพิกแผ่นดิน
2: ต้องตามหาแต่เนี่ยคุณแม่หายไปอ่ะไอการที่จะไปถามพี่ชายว่าพี่เบนซ์แม่อยู่ไหนแล้วพี่เบนซ์ตอบว่าไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้หรอกในขณะที่ลูกสาวเนี่ยอยู่กับคุณแม่โดยตลอดอ่ะความผูกพันมันไปไหนการแสวงหาการเป็นห่วงเป็นใยแม่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของเรื่องนี
0: ้เอาจริงๆแล้วเขากลัวพี่ชายเขามากนะฮะ
2: ก็อันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องตอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแม่ไปตอบแทนเขาเนี่ยสังคมก็จะแบบเอ๊ะวันนี้คุณแม่ทำไมถึงเชื่อทางนี้ทั้งนั้นที่มองจากดาวอังคารลงมาก็เชื่อว่าคนสองคนนี้เขารู้กันแต่เอาล่ะผมเข้าใจได้ว่าพอตอนหลังคุณแม่คงอยู่ในสถานที่ที่มันแบบกดดันมากแล้วก็พอออกมาแรกก็มาเจอลูกสาวอะไรเงี้ยก็อาจจะมองในมิตินั้นได้แต่ว่าผมอยากจะบอกคุณแม่ว่าเขาสองคนน่ะรู้กันแล้วก็อย่างที่ผมถามคุณแม่ตั้งแต่เจอคุณแม่ว่าคุณแม่คิดว่าความผิดพลาดที่สุดของลูก
0: หมายถึงแม่ก็บอกว่าหมายถึงความรู้สึกของลูกคือ
2: คุณแม่คิดว่าวันนี้ลูกคุณแม่เนี่ยคิดว่าความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขาคืออะไรระหว่างหนึ่งการเอาแม่ไปอยู่ที่ตรงนั้น

0: 2การปล่อยให้แม่รอดออกมาได้ถ้าแม่ตอบผมว่าแม่เชื่อว่าเป็นข้อ1ลูกเชื่อว่าความผิดพลาดที่สุดในครั้งนี้คือการเอาแม่ไปอยู่ตรงนั้นผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยแต่แม่ตอบว่าแม่เชื่อเป็นข้อ2ก็คือการปล่อยให้แม่รอดชีวิตออกมาพูดในครั้งนี้ได้ผมเลยพูดกับแม่ต่อว่าถ้าแม่เชื่อข้อ2งั้นแม่จงฟังผมต่อนะว่าในเมื่อครั้งนี้แม่รอดออกมาได้ถ้ามีครั้งต่อไปแม่จะไม่มีวันรอดเพราะฉะนั้นแม่จงอย่าไว้ใจลูกทั้ง2คนของแม
1: ่
0: นี่คือสิ่งที่ผมจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแค่นั้น
2: ขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าการแจ้งความอ่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าใครที่ทำก็ให้กฎหมายดำเนินการแบบนั้นไปเลย
3: คือผมต้องอธิบายแม่อย่างนี้ก่อนคือจริงๆแล้วในสิ่งที่ผมเอกแล้วก็ทนายแก้วพยายามที่จะบอกแม่เนี่ยคือผมอยากให้แม่ได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นคืออย่างตัวบีมเองเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะจริงๆแล้วเขาจะไปทะเลาะอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังมันไม่ชอบขออภัยนะผมไม่ชอบคนโกหกผมแค่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันบอกกันได้มันพูดได้กับการที่บีมจะเล่าให้แม่ฟังตรงๆว่าจริงๆแล้วบีมไม่ได้ตกเขาแต่บีมตกมาจากอาคารเพราะบีมขึ้นไปดูดพอร์ตบอกได้แต่พอบีมมาโกหกแบบนี้ลูกมันทำให้รู้สึกว่ามันมีเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมในเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราอดคิดไปถึงเรื่องอื่นไม่ได้ถูกไหมเอก
0: ถูกครับ
3: เพราะเรื่องมันนิดเดียวเองหรือแม้กระทั่งเอาจริงๆผมพี่รู้แม้กระทั่งคุณจะไปควักลูกตาคนอีกคนนึงแล้วปรากฏว่าเขาเลยต้องสู้กับคุณก็เลยทำร้ายร่างกายกันแล้วเขากัดนิ้วคุณ
4: หลักฐานค่ะหนูส่งให้พี
3: ่ไม่เป็นไรลองเปิดได้ถ้าอยากจะเปิดเท่าทั้งนี้เขาจะส่งมาเยอะกว่านั้นอีกนะถ้าหนูจะนั่นอ
4: ่
3: ะ
4: ได้ค่ะเพราะว่าหนูโดนกระทำมาตลอด1ปีนามสมมุติที่ชื่อบีมกิ่งหมิวทำร้ายหนูตบหนูตั้งแต่ครั้งแรกแล้วหนูก็ไม่ได้แจ้งความเขาแต่วันที่นั้นคนที่ชื่อนามสมมุติที่ชื่อแหวนเขากัดหนูชี้หน้าหนูตบหนูและหนูรีบหนูสู้กับเขาค่ะใช่เพราะว่าเขาทำหนูก่อนและหนูก็ไปแจ้งความตำรวจหนูเป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจและทางบริษัทเขาบอกให้หนูอ
1: ่
4: ะหยุดแจ้งความคนที่ชื่อแหวน
3: หนูจงคืออย่างนี
4: ้ค่ะ
3: แล้วทั้งหมดเนี่ยมันถูกจับโยงไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่หนูเองเนี่ยก็คือเคยไปข่วนแม่ตรงนี้เอาเปิดหน้าแม่ดิเนี่ยเห็นไหมมันก็
1: เจือสมไปเลยพี
3: ่มันเจือสมไปกันหมดเลยไงบีมนึกออกป่ะคือมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันทำให้พวกพี่สามคน
0: ยากที่จะเชื่อ
3: มันอดเอ๊ะไม่ได้อะเอาจริง
1: และอีกอย่างหนึ่งที่พี่แก้วตั้งข้อสังเกตคือถ้าเกิดคุณตกเขาจริงเนี่ยบาดแผลมันต้องมีมากกว่าที่จะเป็นแค่ฟันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณตกเขาขนาดที่คุณบอกว่าประมาณ2ชั้นเนี่ยร่องรอยร่างกายเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่านี
4: ้มีมากเลยค่ะส่งไปให้ทางทีมงานดูแล้วแล้วหนูก็มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลญี่ปุ่นค่ะว่าหนูตกเขาจริง
1: แต่อย่าลืมนะครับว่าไอการรับรองใบรับรองแพทย์ถึงสาเหตุเนี่ยเราสามารถระบุบอกหมอได
0: ้คือบีมเนี่ยพูดไม่จริงในเทปแรกที่มาออกรายการด้วยซ้ำว่าอย่างเช่นแชทที่พี่ชายเอามาโชว์อ่ะแล้วบีมปฏิเสธแล้วบีมปฏิเสธว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่พอมันมีจดหมายที่บีมเขียนเองอ่ะซึ่งมันสอดรับกับแชทพี่นึกออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันสอดรับกันอ่ะ
1: เพราะว่าเดย์แรกเนี่ยบีมเป็นคนบอกว่าบีมไม่รู้ว่าแม่แบบนี้แบบนี
0: ้
1: แต่พอจดหมายที่ตัวของแชทไลน์มันออกมาจากเบนซ์เนี่ยมันสะท้อนตรงกันข้ามมันย้อนแย้งกัน
0: ครับ
1: และมันมีข้อความในเนื้อหาจดหมายที่เขียนด้วยลายมือบีมไอ้ในมือบีมนี่แหละครับ
0: คือลูกของคุณแม่2คนเนี่ยผมว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบอาจจะประคบประหงมหน่อยอาจจะคุณแม่ก็อาจจะเป็นคนเก่งนะเพราะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ประคบประหงมลูกมาหน่อยทำให้เขาเนี่ยผมไม่รู้เพราะอะไรเขาถึงตัดสินใจที่จะเอาแม่ออกจากชีวิตเขาอะทั้งนั้นที่แม่เนี่ยคือคนให้ชีวิตเขามามากเลยนะเขาตัดสินใจเอาอันนี้ผมไม่รู้แม่คงต้องตอบแต่ว่าลูกของแม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ฉลาดมากพอจึงอาจจะถูกมีใครบางคนที่เป็นลาสบอสอยู่เบื้องหลังลูกชายแม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แม่ต้องไปคิดเอาเองนะแต่ลาสบอสคนนี้เขาคอนโทรลลูกชายคุณแม่ได้และไอ้ลูกชายเนี่ยด้วยความเป็นพี่ชายก็ไปรวมหัวกับน้องไปเชื่อลาสบอสคนนั้นกำจัดแม่ไปก่อนเพื่อให้ทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมันถ่ายทอดมาถึงลูกชายคุณแ แล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นคุณแม่ก็ต้องไปคิดเอาเองนะแต่ว่าถ้าที่ผมมองผมเชื่อพี่หนุ่มหรือพี่แก้วมองไม่ต่างจากผมวันนั้นนั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยมองก็รู้ว่าใครเป็นลาสบอสใครเป็นใครทำอะไรยังไงบ้างคุณแม่ไปนั่งมองในเทปไปดูโหนกระแสสักหลายครั้งคุณแม่จะเห็นว่าอากัปกิริยาท่าทางของใครแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
2: ก็จริงๆแม่ก็รู้ค่ะไม่ต้องดูเทปแม่ก็ร
3: ู้จริงแม่ก็รู
0: ้ฉะนั้นถ้าแม่รู้แม่ไม่ต้องโปรเทคใครผมถึงบอกคุณแม่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสอบสวนเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: ขยายไปถึงใคร
0: ใครเกี่ยวข้องเอาให้หมดเวรกรรมกำลังเริ่มตามมาคุณแม่
1: เอกไปแจ้งความตั้งแต่รถตู้เลยถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ชายสองคน
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
0: ไล่เลยครับใครอยู่ตรงนั้นลูกสาวอยู่ในนั้นเห็นเหตุการณ์ทำไมไม่ช่วย
1: รวมถึงมาที่ศูนย์นี
0: ้ถูกครับลูกชายเห็นเหตุการณ์ทำไมไม่ช่วยถูกครับก็เดี๋ยวไล่ไปเลยแต่ละคนใครผิดมากผิดน้อยกรรมไหนก็ไล่ไป
1: ใช
0: ่ก็ไล่ไป
3: แต่มันก็ต้องมีความชัดเจนนะแม่ในการที่เราไปแจ้งความอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไปแจ้งปุ๊บเนี่ยบางทีมันอันไหนที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะต้องย้อนกลับมา
0: ใช่ครับต้องอธิบายให้หมดห้ามปกปิดแม้แต่ใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นะคุณแม่
3: สำคัญ
0: เพราะทุกอย่างมันกอกลับหมดจะพูดเพื่อช่วยใครก็ไม่ได้นะเพราะตำรวจเขาเอาจริงเพราะตำรวจเขามองว่าแบบมันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วมันต้องไล่ไปหลายสเต็ปมาก
3: คนนั้นเขาบอกเขาอยากจะเจอหนูมากเขาจะบินกลับมาหนูพร้อมจะมาเจอเขาไหมครับผม
4: พร้อมค่ะ
3: เขาบอกทุกวันนี้แฟนหนูยังไปตามราวีเขาอยู่เลยนะ
4: เขาหรือเปล่าคะที่เป็นคนตามราวีหนู
3: อันนี้ตอบไม่ได้ไง
4: เพราะหนูไม่เคยยุ่งกับเขาแล้วไม่เคยพูดถึงเขาเลย
1: อ๋อเขาจะกลับมาเจอกันเลย
3: เขาจะกลับมาเลยเขาบอกถ้าแบบพูดแบบนี้เขาจะกลับมาเลยแล้ว
1: เขามาดีเบตเลย
3: เขาเอาหลักฐานมาหมดเลยเขาบอกเนี่ยคือตอนนี้เขาส่งคลิปมาให้แต่เป็นคนละเรื่องไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นเรื่องของหนูแต่เพียงแต่ว่าพี่แค่อยากจะบอกว่าคือไม่อยากให้โกหกแม่คือไม่อยากให้โกหกเขาอ่ะคือเขาน่าสงสารนะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เอาตรงตัวแม่เองก็มีคนส่งเรื่องแม่มาหาผมกับหาเอกเยอะมากนะ
0: ครับ
3: แก้วส่งมาเยอะมากผมบอกเลยส่งมาเยอะมากเรื่องในอดีตของแม่ว่าเป็นยังไงอะไรแม่ทำอะไรเยอะมากแม่เป็น LGBTQ ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นะ
2: ใช่ค่ะ
3: แม่เป็น LGBTQ อันนี้คือแล้วก็ยังมีแบบคนส่งมาเยอะเรื่องไอ้เอาปืนจ่อหัวเมื่อกี้เนี้ย
2: ก็มีขออนุญาตพูดก็คือว่าที่บอกว่าปืนจ่อหัวไม่จริงแต่ในวันที่ช่างอ่ะมากับลูกชายลูกกับ
1: สามคน
2: สามคน
1: อีกวันนึง
2: เข้ามาถึงใช่อีกวันนึงพอเข้ามาปุ๊บลูกสะใภ้เขาเดินไปเหมือนไปเช็คท่อประปาไปเช็คอะไรแล้วก็มองว่าแม่อยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะเอาอุปกรณ์ของเขาคืนไม่ทำแล้วเราบอกอ้าวทำไมไม่ทำมาคุยกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาของคืนละในขณะที่เขาหยิบถุงช่างไปอ่ะเขาก็ไปหยิบถุงของแม่ด้วยถุงที่เป็น
1: ถุงทรัพย์สินของเราเหรอครับ
2: ใช่มันจะเป็นถุงทรัพย์สินที่วางอยู่ในบริเวณนั้
1: น
2: โอเคพอเขาจะหยิบไปปุ๊บแล้วก็อ้าวอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาดึงโทรศัพท์พอจะมาดึงโทรศัพท์ปุ๊บแม่ก็ดึงโทรศัพท์หนีมาเขาก็ปิดประตูแล้วบาดแผลมีไปดูประวัติในการรักษาที่โรงพยาบาลลาดพร้าวได้ค่ะย้อนหลังไปเลยแล้วในวันนั้นน่ะสิ่งนึงเข้ามาในสมองแล้วว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงแม่ก็เลยบอกตะโกนไปตะโกนเหมือนตะโกนขึ้นไปชั้นบนน่ะคนที่อยู่บนน่ะเอาปืนมาให้หน่อยแม่ตะโกนแบบนั้นเอาปืนมาให้หน่อยเอาปืนมาอะไรเงี้ยปุ๊บพ่อเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีปืนเขาก็เลยวิ่งแล้วก็กระโดดทั้งหมดน่ะกระโดดหนีออกจากรั้วแม่ซึ่งรั้วแม่เมื่อก่อนไม่ได้สูงแบบที่
1: แม่ชาวแล้วแม่ได้ไปแจ้งความไหมครับถึง
2: ได้ไปแจ้งความค่ะได้ไปแจ้งความค่ะแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดพร้าวพร้อมกับน้องที่เป็นทนายที่เป็นที่ปรึกษาบริษัท มีประวัติโรงพยาบาลลาดพร้าวเลยค่ะเช็คเลยค่ะ
3: ล่าสุดคนขับรถกู้ภัยที่เขารับแม่ไปเขาอยากจะโฟนอินเขาติดต่อเข้ามาที่ช่อง3
0: ได้
3: ได้ไหมได้นะอ่ะต่อสายเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะ
5: พีรพงศ์ครับ
3: พีรพงศ์นะพีรพงศ์โอเคพีรพงศ์อยากจะชี้แจงอะไรเหรอครับเห็นติดต่อเข้ามาคืออยากจะพูดในมุมข้อเท็จจริงคุณเป็นคนที่ไปรับทางคุณแม่ในวันนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับผมใช่ครับ
3: ยังไงอ่ะคุณเชิญเลยฮะ
5: คือผมเล่าตั้งแต่แรกก่อนเลย คุณลูกชายเขาคุณเบนซ์ติดต่อมาว่าแม่เนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายเขาแล้วก็น้องสาวโดยที่เจออะไรที่คุยกับผมแนะนำว่าให้ติดต่อที่โรงพยาบาลมนาโรมเพราะคุณแม่สูงอายุแล้วเขาก็หายไปสักพักหนึ่งแล้ววันที่เกิดเหตุก็ติดต่อมาให้ผมไปรับนะครับผมวันที่ไปรับเนี่ยคุณแม่ไม่ได้สภาพอย่างที่เราเห็นนะครับคุณแม่เนี่ยไปถึงเนี่ยก็ให้พรผมชุดใหญ่เลยด้วยคำพูดตาคือมึงเป็นใครมึงมาทำไมว่ากูไอ้เบนไอ้เนี่ยสองลูกลูกสองคนเนี่ยชื่อชื่อแล้วมึงเอาคนมาจับกูใช่ไหมอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ในมือถือข้างใจจะเข้ามาทำร้ายผมเห็นสถานการณ์ไม่ดีผมก็เลยให้ลูกน้องอ่ะล็อกตัว
3: ฮ
5: ัลโหลครับ
3: ครับผมเชิญเลยครับเราเลยฮะ
5: จากนั้นผมก็พาคุณแม่เขาขึ้นรถแล้วคุณแม่ก็ไปกล่าวอ้างในวันแรกว่าผมไปทำร้ายคุณแม่ซึ่งในการไปจับตัวเนี่ยไม่มีใครทำร้ายคุณแม่เลยครับพอเสร็จอีกวันนึงเขาก็มาบอกว่าผมก็ไปทำร้ายเขาอีกแล้วลูกชายก็เป็นพยานได้ว่าผมไม่ได้ทำร้ายและก็ยังบอกว่าพอขึ้นรถแล้วผมเอามือปิดปากคุณแม่ร้องซึ่งการที่ผมเอามือไม่มีใครเอาปิดปากคุณแม่เลยครับเพราะว่าในการหลักการทำงาน
1: เท็จมากในวัน
5: ถ้าใครที่เอามือปิดปากคนไข้คนไข้ทุกคนกัดมือแน่นอนครับคุณแม่ไม่ได้พูดความจริงอย่างนี้ในส่วนที่บอกว่าผมไปเปลี่ยนรถผมไม่ได้ไปเปลี่ยนรถเลยครับผมเอาเจ้าหน้าที่ลงเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ขึ้นมาครับแค่นั้นเองเพราะว่าเด็กต้องไปวิ่งงานต่อให้ผมแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญให้ผมได้ก็คือการที่คุณแม่เป็นคนพูดเองใช่ไหมครับว่าไปที่สวนธรชัยแล้วสวนธรชัยจับคุณแม่แก้ผ้าใส่ไปเพื่อใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: โสธรชัยจับคุณแม่แค่ผ่านเพื่อใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับที่คุณแม่บอกไว้วันแรกฮะ
5: ใช่ครับถ้าผมเป็นคนที่ไปต่อยพวกผมเป็นคนที่ไปต่อยท้องคุณแม่จริงคุณแม่ต้องมีร่องรอยมีหลักฐานว่ามีการเขียวบวมหรือฟกช้ำถูกต้องไหมครับหรือตอนนั้นสองสามวันก็ต้องมีร่องรอยถูกไหมครับ
3: แล้วไงครับ
1: ไงต่อ
5: แล้วไงต่อคือตอนนี้การที่ผมพันที่คุณแม่พูดแล้วไปปิดเบือนไปตอนนี้ทัวร์มาลงผมเต็มเลยครับ
3: แล้ว
5: ที่ทำงานไม่มี
3: คุณธีรพงศ์ไปรับแม่เนี่ย
5: ครับ
3: เขารู้ได้ไงว่าคุณธีรพงศ์เป็นคนไปรับแม่คนที่ทัวร์ไปลงอ่ะ
5: ก็ผมทีมตัวจิตเวชทีมตัวจิตเวชเลยครับใครก็รู้เยอะเลยครับแล้วผมก็เมื่อวานมีทัศน์ทีวีก็มาขอสัมภาษณ์ผม
0: คุณธีรพงศ์ผมถามหน่อยนะคุณมีสิทธิ์อะไรไปคุณมีสิทธิ์อะไรมาจับตัวเขาไปเอาข้อหนึ่งก่อนคุณมีสิทธิ์อะไรไปจับตัวเขา
5: คือตอนนี้
0: คุณลูกชายเขาเอาใบจิตเวชให้คุณดูไหมว่านี่ครับเอกสารใบรับรองแพทย์ว่าแม่ผมป่วยจิตเวชนะมาช่วยเอาจับตัววิธีมีไหมเอาข้อหนึ่งก่อนมีไหม
5: ฟังผมนะครับ
3: ผมไปฉี่กันได้ไหม
0: มีใบไหมครับมีใบไหม
5: ผมจะอธิบายให้ฟังครับ
0: ไม่คุณตอบผมก่อนว่ามันมีใบที่ยืนยันว่าเขาเป็นจิตเวชไหมคุณตอบผมก่อน
5: ฟังผมก่อนสิครับผมยังไม่ได้บอกเขาเป็นจิตเวชเลย
0: อ้าวแล้วคุณไปจับเขาในฐานะอะไร
5: คนไข้ถ้าไม่มีการรักษาไม่มีการพบหมอจะรู้ว่าเขาเป็นจิตเวชไม่เป็นจ
0: ิตเวชไม่ใช่เอาตรงนี้ก่อนว่าแล้วคุณไปจับเขาในฐานะอะไร
5: เขาคุณลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าให้พาเนี่ยคุณแม่ไปหาหมอสถานพยาบาล
0: แล้วคุณมีตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ไปล็อกตัวเขา2คนอุ้มขึ้นรถใช่ไหม
5: ถ้าสมมติว่าคนไข้มีจิตเวชแล้วเกิดว่าไม่
0: หาหมอ
5: จะเกิดอะไรขึ้น
0: คุณสมมุติไม่ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องสมมุติมันคือเรื่องจริงผมนึกถามคุณว่าคุณมีอำนาจอะไรในกฎหมายที่จะไปล็อกตัวเขาเอาขึ้นรถเขาเป็นคนปกติเนี่ยคุณตอบผมแค่นี้
5: คือณวันที่ไปเนี่ยมันไม่ขอเขาไม่ได้ปกติให้คุณเห็นนะครับ
0: ไม่ปกติยังไงคุณพูดให้ดีนะ
5: ว่าโดยวายครับแล้วก็มีกางเกงเป็นอาวุธในมือครับ
0: ก็คุณจะไปจับเขาคุณเข้าไปในบ้านเขาว่าคุณมีสิทธิ์อะไรล่ะ
5: คุณลูกชายเป็นคนพาเข้าไปเลยครับผมไม่ได้เดินเข้าไปดูถึงนะผมบอกคุณเบนซ์เข้าไปผมที่แรกคุณเบนซ์จะไม่เข้าคุณไม่ต้องเข้าไปนะครับต้องไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านไม่ใช่ว่าให้ผมก็หรือผมไม่เข้าครับ
0: อย่างนั้นเกิดใครก็ตามจ้างคุณไปอุ้มพ่ออุ้มแม่เขาไปขังคุณก็ทำได้ใช่ไหม
5: ถ้าวันนั้นคุณสภาพปกติไม่มีใครทักทีครับผมก็จะคุยกับคุณ
0: ไม่
5: ครับพาไปหาหมอนะครับ
0: คุณตอบผมหน่อยถ้าใครเขาจ้างคุณไปเนี่ยแล้วไปอุ้มคนอุ้มพ่ออุ้มแม่อุ้มใครก็ตามคุณทำได้ใช่ไหม
5: มันก็มีหลักในการทำครับถ้าเกิดเขาคุยปกติรู้เรื่องเนี่ยจะไม่มีการทำอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
0: เอาจริงๆแล้วทำไมเขาต้องคุยกับคุณด้วยซ้ำคุณบุกเข้าไปในบ้านเขาเอาคนไปอุ้มล็อกเขาอ่ะคุณจะให้เขาทำไงยกมือไหว้หวัดดีจ้าธีรพงษ์เชิญอุ้มแม่ไปงั้นเหรอมันไม่มีทางผมนึกถามคุณว่าคุณเอาอำนาจอะไรตามกฎหมายไปอุ้มเขาย
5: ังไม่มีใครแนะนำตัวเลยครับยังไม่กระทั่งคุณแม่นี่ด่าทอออกมาก่อนแล้วพูดอารวาสออกมาก่อนแล้วครับ
0: เอาคุณตอบผมใหม่ค ุณเอาอำนาจอะไรไปอุ้มเขา
5: ผมไม่ได้อำนาจไปอุ้มเขาแต่ผมคือการพาเขาไปรักษาหาหมอครับ
0: คุณพาไปหาหมอที่ไหน
5: ผมคือเนี่ยการไปหาหมอนี่คือเป็นลูกชายเป็นคนติดต่อเอง
0: ไม่คุณพาเขาไปหาหมอที่ไหนคุณรับเขาไปที่ไหนครับที่คุณบอกหาหมอ
5: เจตนาผมจะพาไปหาหมอแล้วคือไม่ได้พาไปทำร้ายแล้วแต่คือเจตนาที่จะพาไปส่งเสริมดูแลที่เขาไลน์มาติดต่อผมมา
0: อ่ะพี่แก้วถามต่อ
1: หมายความว่าสถานที่ที่ไปที่กาญจนบุรีเนี่ยตัวคุณเบนซ์เป็นคนบอกคุณหรือว่ายังไงครับ
5: คุณเบนซ์ครับผม
1: ตั้งแต่แรกเลยมีการตกลงกันให้คุณพาไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
5: ใช่ครับ 15,000 บาทครับ
1: แล้วมา
3: 15,000 บาทเลยเหรอ
1: 15,000 บาท
0: แล้วที่ไปถึงนู่นแล้วทำไงต่อ
1: แล้วพอคุณไปถึงแล้วยังไงครับ
5: ผมก็ส่งต่อแล้วก็คือเจ้ายังไงเขามารับไปครับ
1: คุณกำลังยืนยันว่าคุณไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายตัวคุณแม่เขาหรอกครับ
5: ไม่มีการทำร้ายร่างกายทั้งสิ้นครับ
0: คุณ
5: ถ้ามีการทำร้ายก็ต้องมีร่องรอยมีอะไรจากการทำร้ายซึ่งเจ้าที่ที่โสธรจะต้องเห็นครับ
0: คุณธีรพงษ์แล้วตอนที่ขึ้นรถบนรถเนี่ยคุณแม่ต้องดิ้นคุณทำยังไงเขาถึงหยุดดิ้น
5: ใช้เชือกมัดครับ
0: โอ้ใช้เชือกมัดกับอะไรสเตรเชอร์เหรอ
5: เตียงครับใช่ครับผม
0: เอาขึ้นสเตรเชอร์แล้วก็เอาเชือกมัดเขา
5: พาอุ้มขึ้นรถเลยครับแล้วก็เอาสเตรเชอร์มัดครับไปเอาเชือกมัดครับ
0: เอาเชือกมัดเขา
5: ครับ
1: แล้วตอนนั้นเขาคุยรู้เรื่องไหมครับตัวของคุณแม่
5: คุณแม่ด่าผมตั้งแต่กรุงเทพยันกาญจนบุรีเลยครับคุยไม่รู้เรื่องครับ
3: คืออย่างนี้คือธีรพงษ์ถ้าเกิดพี่เป็นแม่พี่ก็คงจะด่าเพราะอยู่ดีมาจับพี่ขึ้นไปบนรถเนอะโดยที่พี่เองก็ไม่ได้เป็นอะไร
5: คือณวันที่ไปเนี่ยพี่หนุ่มผมต้องพูดก่อนว่ามันไม่สภาพอย่างที่ทุกคนเห็นคุณแม่ถึงบ้านคุณแม่อารวาสวายแล้วไม่ได้ว่าไม่อารวาสนะ
3: ไม่ธีรพงษ์พี่ต้องฟังพี่ก่อนนะ
5: ครับ
3: ลองเป็นตัวธีรพงษ์บ้างธีรพงษ์นอนอยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีๆลูกชายธีรพงษ์เนี่ยไปเรียกใครมาก็ไม่รู้แล้วก็จะให้มาจับตัวธีรพงษ์เห็นธีรพงษ์จะทำยังไงอ่ะ
0: ยกมือไหว้
5: ผมไม่ได้จับตั้งแต่ทีแรกนะผมคุยเขาดีเลยครับทีแรกผมจะคุยเขาดีเลย
3: คุยธีรพงษ์คุยว่ายังไงตอนแรกคุยว่ายังไง
5: ยังไม่ทันได้คุยเลยครับคุณแม่วายๆก่อนซึ่งยังไม่ได้แนะนำตัวเป็นอะไรปกติตั้งแต่มาตัวแล้วครับว่าคุณป้าสวัสดีครับนี่ยังไม่ทันสวัสดีเลยครับ
3: เขาด่าเลย
5: มาก่อนแล้วใช่ครับ
3: คือเอาตรงๆ
5: แล้วมันอยู่แล้วครับ
3: อยู่ดีๆคุณจะมาเอาตัวเข้าไปเขาก็ต้องด่าหรือเปล่าธีรพงษ
5: ์ยังไม่ทันผมยังไม่ทันแต่แบบได้คุยอะไรกันเลย
3: เขาด่าคำว่าอะไร
5: โหไอ้เบนไอ้มึงเอาใครมาจับตัวกูจะไปไหนไปทำไมหมูผมยังไม่ทันใจนะคุณป้ายังไม่ใครทำอะไรคุณป้าเลยแล้วก็ไหนล่ะครับ
3: ก็ถูกแล้ว
5: เขาก็ด่าสาดนานาเลย
3: มันธีรพงษ์อันนี้พี่ขอโทษจริงนะต้องบอกเลยบอกว่าเป็นพี่ก็ต้องด่าเพราะอยู่ดีเฮ้ยอยู่ดีลูกพี่อย่างเงี้ยจะเอาคนมาจับพี่ไปอยู่ศูนย์ไหนก็ไม่รู้แล้วพี่ไม่ได้เป็นอะไร
1: ต้องต่อต้านครับเป็นธรรมดาม
3: ายูมยาวใครมาจับป้าไปวันนี้มึงบ้าป่ะเนี่ย
5: คือไม่อย่างนั้นครับมันคือถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นการคุยกันก่อนอยู่แล้วครับแต่ครั้งเนี้ยคือทางแม่เขาเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะผมต้องคุยด้วยว่าเขาคุมสติไม่ได
3: ้
5: คือคนอ่ะถ้าเกิดว่าหนึ่งอ่ะเขามีอาวุธในมือเนี่ยก่อนที่จะเห็นเนี่ยเขาพร้อมที่ทำร้ายเราหรือทำร้ายตัวเองอยู่แล้ว
3: แล้วพี่บอกธีรพงษ์ให้นะไอ้การต่อยท้องมันไม่ปรากฏบาดแผล
0: จุก
5: แต่ผมก็ยินนะผมไม่ได้ต่อยครับ
3: เข้าใจไม่เป็นไรก็ไม่ต่อยก็ไม่ต่อยเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมอย่างที่เอกเขาถามอ่ะคือคุณรู้ได้ไงว่าคนนี้คือผู้ป่วยจิตเวชถ้างั้นแสดงว่าคุณเองทำงานเป็นแอมบูเรนซ์อย่างเงี้ยวันดีคืนดีเขาบอกเอ้ลูกไอ้แก้วบอกแก้วเนี่ยเป็นคนบ้านะไม่เอาไปหน่อยคุณเอาไปได้เลยอย่างนี้เหรออันนี้คุณจะตอบสังคมยังไง
5: วันที่ไปเนี่ย

0: เอาคนในครอบครัวคุณไปไหมถ้าเป็นสถานพยาบาลคุณเอาไปไหม
1: ผมเนี่ยผมขอพูดอย่างนะครับใจเย็นนะไม่มีใครรู้เขาว่าข้างในเขาไม่ได้เป็นยังไงทุกคนเราปรารถนาดีไม่ได้มีเจตนาที่จะเขาไปทำร้ายทำอะไรเลย
0: คุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นคุณธีรพงษ์คุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้น
2: คืออย่างนี้ครับธีรพงษ์ไอ้กรณีของการลักพาตัวหรือว่าหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับมันเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงมากในกรณีที่คุณเนี่ยจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับตัวเบนซ์หรือเปล่าแต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้มีวิชาชีพเนี่ยคุณจะต้องมีการแยกแยะให้ได้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยหรือเขากำลังมีอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณละเลยไปก็คือการที่คุณเชื่อฝั่งเบนซ์เขามากเกินไปเอกเขากำลังไล่ว่ามันอยู่ตรงที่ว่าคุณเอาอะไรมาบอกว่าแม่เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชมันอยู่ตรงนี้ครับ
1: คือสภาพที่จองทางที่เราพบนะครับมันเป็นสภาพที่ว่าเขาก็อาละวาดแล้วเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือตอนนี้ผมก็ถามว่าเขาเคยรักษาไหม
0: คือ
1: เขาไม่เคยรักษา
0: คุณธีรพงศ์ที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณได้ค่าจ้างมา15,000คุณเลยทำใช่ไหม
1: ก็มันเป็นการว่าจ้างครับ
0: เขาจ่าย15,000คุณเป็นลูกจ้างคุณก็เลยไปจับตัวคนเอาไปใช่ไหม
1: คือเจตนาผมเนี่ยผมไม่พาเขาไปตามสถานพยาบาลเท่านั้นครับไม่ได้มีเจตนาที่จะพาเขาไปทำร้ายเลย
0: โอเคเดี๋ยวพอจบจากรายการแล้วแวะไปสอนอไปเซ็นรับทราบอะไรหน่อยนะ
3: วังทองหลาง
0: วังทองหลางนะ
1: เ
0: พราะว่าคุณโทรมาเนี่ยคุณรับสารภาพทั้งหมดในรายการอยู่แล้วว่าคุณเข้าไปในบ้านจริงจับจริงมัดจริงคุณรับสารภาพหมดทุกอย่างแล้วขอบคุณมากธีรพงษ์
1: ครับผม
3: ฮะแต่ธีรพงษ์อันนี้สำคัญมากนะคือกราบใดที่เราก็ตามแต่เนี่ยเราขับเป็นแบรนด์เราไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าเขาเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าจนกว่าเขาจะมีใบเวรเบียน
2: มีหลักฐานบางส่วน
3: มีหลักฐานในการแสดงให้คุณเห็นแล้วถ้าเกิดเบนซ์ก็ไม่มีแล้วเขาบอกว่าแม่เขาบ้าแล้วคุณเอาไปเลยเนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ครับ
3: นะฮะอันเนี้ยอย่างที่เอกบอกเลยพอธีรพงษ์พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นการ
0: รับสารภาพ
3: ไปเลยว่าเราเข้าไปแล้วไม่มีใบแล้วก็เอาตัวเข้าไปจริงมีการจับเขามัดจริงอะไรอย่างเงี้ยมันไปอย่างนั้นเลยนะ
1: ครับผม
0: ยืนยันสิ่งที่พูดหมดนะ
3: ก็ไปแสดงตัวแล้วกันก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางวังทองหลาง
0: ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วกัน
2: เดี๋ยวไปดูครับเพราะว่ารายละเอียดมันยังมีขั้นตอนนะธีรพงษ์ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงว่าด้วยเหตุผลอะไรมีการว่าจ้างแบบไหนแต่เหมือนที่บอกแล้วครับว่ามันสุ่มเสี่ยงจริงๆกับกรณีของการลักพาตัวหน่วงเหนี่ยวกักขังการทำร้ายร่างกาย
0: อันนี้ถ้าเกิดผิดอะไรบ้างพี่แก้วโทษยังไงบ้าง
2: 309จำคุก3ปีคร
0: ับ
2: ทำร้ายร่างกาย2ปี
0: ครับ
2: ส่วนในกรณีบุกรุกเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเขาได้เข้าไปในบ้านด้วยเหตุของอะไร
0: ครับ
2: ถ้าเกิดตัวเบนซ์พาไปจริงหรือเบนซ์มีการนัดแนะกันเขาอาจจะมีความผิดฐานบุกหาบุกรุกอีกครับ
0: อย่างนี้บุกไหมเพราะว่าแม่จะบอกว่าตอนที่แม่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วลูกชายเขาอยู่นอกบ้านลูกชายโทรแม่จะเข้ามาคุยธุระเรื่องโรงงานแล้วเขาไม่รู้เรื่องที่จะมีคนตามมาเลยลูกชายเข้ามาอีกสอง
3: บ้านใครบ้านใคร
0: บ้านแม่
3: บ้านใคร
4: บ้านแม
3: ่บ้านแม่นะ
2: อย่างนี้เข้าขายบุกรุกครับ
0: เข้าไหม
2: เข้าขาย
0: กี่ปีเนี่ยโทษของธีรพงษ์เนี่ยพี
2: ่บุกรุกในเวลากลางคืนก็โทษหนักหน่อย5 ปี
0: แล้วมีอะไรอีก
2: นี่บุกรุกข่มขืนใจให้ตกใจกลัว3ปีลักพาตัวอีกทำร้ายร่างกายอีกรวมๆแล้วเกือบ10ปีครับ
0: 10ปีนะธีรพงษ
2: ์นี่คือรายละเอียดที่ธีรพงษ์ก็มีสิทธิ์ที่จะไปโต้แย้ง
0: ก็นะครับธีรพงษ์ก็มีทางเดียวก็คือต้องบอกว่าคนว่าจ้างคือ
2: ใคร
0: คือใครแล้วคนว่าจ้างเป็นไง
2: ก็
0: เสมือนตัวการมั้ย
2: ใช
3: ่แล้วมีใครอยู่ตรงนั้นบ้
0: าง
3: มีใครห้ามปรามบ้าง
0: ตรงนั้นธีรพงษ์ในนั้นเห็นใครบ้างมั้ยที่บ้านเขาเห็นใครบ้าง
1: เห็นคุณเบนซ์กับลูกสาวครบเลยครับ
3: แล้วลูกสาวก็ทำยังไงบ้าง
0: ห้ามไหม
1: ยืนดูครับ
3: ยืนดูนะ
1: ครับ
3: มารับลูกสาวไปเลยไหมตอนนี้วังทองหลาง
2: เดี๋ยว
3: มาที่ช่อง3ไปเลยไหม
2: อ๋อหมายถึงว่าลูกสาวก็ยืนแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามอะไรเหรอครับ
1: ครับผม
3: คือเท่าที่คุณดูเนี่ยคิดว่าคุณเบนซ์เป็นคนจ้างวานคนเดียวหรือว่าทางลูกสาวด้วย
1: ผมว่าตอนนี้ผมได้รับจากคุณเบนซ์คนเดียวครับแต่ผมลูกสาวที่ผมไม่ทราบได
3: ้แล้วการที่เขามายืนอยู่ข้างๆเนี่ยเขามีการพูดอะไรไหม
0: ห้ามปาม
1: ไม่ครับ
2: พอคุณขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยคุณเจอคุณเบนซ์ไหมครับเขาขับตามมาไหม
1: เจอครับ
2: แล้วก็เป็นคนพาเซ็นสัญญาใช่ไหมครับ
1: เขาไปเซ็นกันเองข้างในครับ
2: แล้วหน้าที่คุณก็เลยเสร็จสิ้นตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับ

0: ธีรพงษ์แล้ววันนั้นเนี่ยเราเข้าข้างหลังถูกไหมเพราะว่าแม่เขาดิ้นถูกไหมเราเข้าข้างหลังและคนที่อุ้มขาคือใครเพื่อนเราเหรอ
1: ลูกน้องครับ
0: ลูกน้องที่ขับไปด้วยใช่ไหมอุ้มขาขึ้นมารถใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเค
2: แต่ไม่มีการสลับรถใช่ไหมครับไม่มีการเปลี่ยนรถ
1: เปลี่ยนรถครับ
0: อะไรที่เราไปที่ปั๊มปตท.ไปอยู่รถที่ปั๊มปตท.ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เปลี่ยนคนลงครับ
3: เปลี่ยนคนลงคืออะไรฮะ
0: เปลี่ยนคนลงคือไง
1: คือน้องต้องมาทำงานให้ผมครับแล้วก็เลยเปลี่ยนอีกคนนึงมาดูคนข้างหลังแทนครับ
0: แต่เราเอารถมาจอดตีคู่กันไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ได้จอดตีคู่เขามาถึงก็เปลี่ยนคนขึ้นลงเลยครับ
2: แต่ยังเป็นรถคันเดิมเหรอครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเดี๋ยวแต่ว่าเบนซ์เนี่ยเบนซ์นั่งเอ้ยไม่ใช่ธีรพงษ์นั่งยาวไปที่เมืองการแล้วส่วนคนที่ขับรถไปตอนแรกเปลี่ยนแล้วเอาคนใหม่มาขับใช่ไหม
1: ผมขับครับ
0: เป็นธีรพงษ์ไปขับแล้วก็เอาลูกน้องอีกคนนึงมาสลับเปลี่ยนมาเป็นคน
2: มาจับแม่แทน
1: ครับ
0: โอเคงั้นก็เป็น3คนผู้ต้องหาก็เป็นธีรพงษ์เป็นคนขับตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนเปลี่ยนเพราะว่าเป็น3คนผู้ต้องหานะ
1: ครับ
2: ไป
3: เบนซ์ไปพร้อมอะไรนะ
0: ลูกสาว
3: ไปพร้อมลูกสาวหรือเปล่า
0: ธีรพงษ์
1: ครับ
0: ตอนที่ไปที่เมืองการเนี่ยคุณเบนซ์กับลูกสาวเข้าไปด้วยไหม
1: ผมไม่เห็นผู้หญิงครับ
3: อ่ะโอเคธีรพงษ์อยากจะพูดอะไรอีกไหม
1: ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเจตนาผมไม่ได้มีการที่จะไปทำร้ายร่างกายหรือจะพาเขาไปในสถานที่ทำร้ายเขาครับ
3: แต่ธีรพงษ์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าธีรพงษ์อ่ะพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ดูใบเวชระเบียนหรือว่าใบประวัติของผู้ป่วย
2: ก่อน
3: ว่าเขาป่วยจริงไหมอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาบอกว่าเอ้ยแม่ผมบ้าคุณเอาไปเลยแล้วคุณไปเอาตัวเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วคุณเข้าไปในบ้านเขาด้วยอันเนี้ยเป็นประสบการณ์คุณเลยนะถ้าต่อไปเนี่ยคุณจะไปรับใครก็ตามแต่นะฮะแล้วคุณไม่ไปขอดูเวชระเบียนหรือขอดูประวัติว่าเขาป่วยจริงหรือเปล่าแล้วคุณบุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วอุ้มไปเลยแล้วบอกว่าก็ลูกเขาสั่งคุณอาจจะเกย์แบบนี้ได้อีก
0: โดนเลยธีรพงษ์แล้วปกติแล้วคุณไปรับอย่างเงี้ยมากี่เคสแล้วอะครับ
1: ผมรับทุกวันครับ
0: รับทุกวันเลยแล้วคุณไม่ประสานตำรวจในพื้นที่เหรอครับไม่ประสานคุณหมอเหรอ
1: ตำรวจก็เรียกมาให้ครับเพราะว่าจริงๆก็ตำรวจหรือได้หมอแนะนำให้ใช้บริการผม
0: ธีรพงษ์แล้วเพราะโดยปกติแล้วอะคุณธีรพงษ์รับคนออกจากบ้านเนี่ยคุณต้องเอาไปลงบันทึกประจำวันก่อนว่าวันนี้คุณรับผู้ป่วยคนนี้มาโดยมีหมอคนไหนที่เป็นคนมาดูอาการให้แล้วจากนั้นคุณถึงจะเอาตัวเข้าไปได้นะโดยหลักอะแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่มีขั้นตอนเหล่านี้เลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคอ่
2: ะพี่แก้วถาม
0: คุณธีรพงษ์อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวให้พี่แก้วซื้อไปฝาก
2: เดี๋ยว
0: มีไหม
2: เดี๋ยวธีรพงษ์ปลายทางเนี่ยตัวป้าแมวเขาให้ค่าตอบแทนคุณไหมครับ
1: ไม่ได้ให้ครับ
2: เอาแล้วเขาไม่ได้ให้คุณ 5,000 บาทเหรอต่อคันน่ะ
1: ไม่มีครับ
3: ไม่มีอันนั้นเป็นรถอีก
0: แต่พื้นที่
3: ส่วนในพื้นที
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อวานที่ลุงคนนั้นบอกอ่ะถ้าเอารถพื้นที่ไปรับอ่ะเอามาส่งน่ะป้าแมวเขาถึงให้ใช
2: ่อ๋อโอเคครับ
0: โอเค
2: ขอบคุณมากครับธีรพงษ์ครับ
3: ขอบคุณนะครับธีรพงษ์อย่าไปทำอย่างนี้อีกนะ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะ
0: แกโทรเข้ามาทำอะไรนะพี
3: ่ไม่รู้แกโทรมาแล้วทางเขาอยากจะชี้แจงเขา
2: แสดงความบริสุทธิ์ใจเขา
3: เขาบอกเขาจะบอกว่าเขาเสียหายมากที่แม่ไปบอกว่าเขาไปต่
2: อยท้อง
0: อ๋อคือแกข้อนี้
3: ใช่
0: แต่ส่วนเรื่องอื่นไม่นับ
3: ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายแบบนั้นแล้วไม่ได้เปลี่ยนรถ
0: โอเค
3: เมื่อกี้ที่เขาได้ฟังนะเมื่อวานเราก็มีให้สัมภาษณ์เลยมาสักอย่างก็แหละ
0: อืม
3: ก็
2: ใหญ่ยาว
3: โอ้ยเป็นคนไทยสนุกจริงโว้ย
2: พี่ก็พี่จากเรื่องเล็กๆขยายไปเรื่อยเลยนะพี
3: ่เอออะไรกันวะเนี่ยงงไปหมดเลยเนี่ย
2: โอ้ขยายไปเต็ม
3: เอายังไงต่อเอาทางนี้แก้วคุยสิพี่เมื่อกี้ฉี่เฉิดพลาดแล้วตั้งฟังไม่ไหวเอายังไงต่อ
2: สุดท้ายพี่ก็ถามจริงว่าไอสถานพยาบาลของเราเนี่ยให้การรักษาหรือเปล่าครับ
4: ไม่ครับ
2: ไม่ได้ให้การรักษาเรายืนยันตรงนั้นถูกไหมคร
4: ับ ยืนยัน
2: หมายถึงว่าที่ยาที่มีการให้คนไข้หรือว่าผู้คนที่อยู่เนี่ยเป็นยาของเขาใช่ไหม
4: เป็นยาของเขาซึ่งเราเมคชัวร์ว่าคนไข้ทานเพราะว่าโดยทั่วไปคนไข้กลุ่มนี้จะไม่
2: นิดนึงแล้วที่บอกว่ามันมีการวิดีโอคอลกับแพทย์อะครับแพทย์เนี่ยมันเป็นแพทย์ที่ทางศูนย์เตรียมไว้หรือยังไงครับทำไมจะต้องมีแพทย์ทำไมต้องมีหมอครับ
4: เราก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกโดยการหาแพทย์ซึ่งโดยพฤตินัยเนี่ยมันก็คือเขาก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอะแต่เราเหมือนหาให
2: ้เพราะอะไรเราต้องไปหาหมอล่ะต้องให้หมอเขาวิดีโอคอลมาเพราะอะไรครับ
4: เพราะว่า หมายถึงว่าเขาก็จะได้คุยได้
2: เพราะว่ามันเป็นอาการของผู้ป่วยที่เกิดณขณะตอนนั้นใช่ไหมครับมันเป็นแบบช็อตนั้นก็จะต้องให้หมอวิดีโอคอลมา
4: ใช่ครับ
2: แต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นการรักษาอะไร
4: ไม่ใช่การรักษาน
3: ะคือเดี๋ยวต้องไปว่ากัน
2: ครับ
3: แล้วก็ทางฝั่งของตัวบีมต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ไปได้เลยเหมือนกัน
0: ไหมไปได้เลยเหมือนกันครับนะแต่ระวังเขาจะจับไพ่พิมพ์ลายนิ้วมือนะพี่
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เบนคุยกับแม่ยัง
5: ค่ะยัง
0: ที่กราบไม่คุย
3: แล้วที่กราบกันไปล่ะ
5: ก็เขากราบเสร็จออกไปก็พอจุงออกไปเสร็จเขาก็หายไปเลยแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อวันก่อนเขาโทรมาตอนเย็นนะแต่แม่ไม่รับสายเมื่อวานก็เลยเห็นเบอร์เพราะว่าเบอร์มโทรเข้ามาเยอะเมื่อวานแม่ก็เลยโทรกลับไปหาเบนหากุ้งฝอยก็ยังเขาก็ยังไม่ได้รับสายแม่เลย
2: เดี๋ยวมันแยกกันนะครับในส่วนของโรงงานที่จะได้คืนเดี๋ยวเรามาว่ากัน
0: เพราะเขาพูดในรายการแล้วคุณแม่เขาพูดในเรื่องสาธารณะไปแล้ว
2: เดี๋ยวขอส่วนในเรื่องแจ้งความแม่ก็เดินกันไปตู้เซฟแม่ก็ว่าไปนะครับได้ลองได้มีการเปิดตู้เซฟอะไรบ้างหรือยังครับ
0: ยังไม่ได้เปิดตู้เซฟอยู่ที่สายไหมใช่ไหม
5: ค่ะ
0: อยู่ที่
2: ยังเก็บเป็นหลักฐานอยู่ถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องประสานทางสน.สายไหมเข้าไปตรวจตู้เรื่องตู้เซฟ
5: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านผู้กำกับสน.สายไหมนะครับท่านก็ประสานกับท่านรองผู้กำกับปอเนี่ยก็ประสานในเรื่องนี้แหละเดี๋ยวท่านคงจะไปดูว่ายังไงมันมีร่องรอยไหม
2: เพราะว่าตู้เซฟถ้าเกิดเป็นตู้ใบเดิมไม่ยากครับเพราะว่าตัวผู้เชี่ยวชาญเขาดูออกอยู่แล้ว
3: ครับครับ
2: นะครับ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: แต่ว่าตู้แดงนนทบุรีนี่ยังตามหาไม่เจอเลยนะ
0: ถอดเลย
2: ทำไมเขาแกะเร็วจังมาก
3: ตู้แดงสพนนทบุรีที่อะไร
2: เสริม
3: สุขเนี่ย
2: ซอยเลวดีย
3: ังไงนะเอกเนี่ยเอาไปแล้วอ่ะ
2: พี
0: ่แกก็ไม่ได้ดูกล้องอะไรเลยเหรอตอนมาถอดเห็นข้าว
3: เห็นกล้องแทงมาอย่างนี้เลยกล้องแทงอยู่ข้างๆเลย
2: กล้องแทงมาเลย
3: กล้องแทงข้างๆอันนั้นเห็นไหมนั่นแหละกล้องแทงอยู่แล้วกล้องแทงอยู่ข้างๆเห็นไหม
0: โอ
3: ้
0: โห
3: น่ะแกก็ปลดนักข่าวก็ถามใครให้มาปลดเนี่ย
2: ก็บอกว่าใคร
3: เขาคนมีคนผู้ใหญ่ให้มาเอาออกมาเนี่ย
0: โถพี
2: ่แล้วพอดีนะหรือว่ามันพอดีพี่หมดสัญญาพอดี
3: เออแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็ไปเอกรู้ยัง
0: อย่างพี
3: ่นักข่าวเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกทางเขต4เข้าไปด้วยสพส
0: 4ครับ
3: เข้าไปดูขึ้นไปตรวจสอบปุ๊บไม่เจอโซ่
0: ไม่เจอโซ่
3: บอกไม่มีครับโซ่ไม่มีแล้วเห็นมั้ยนี่ไม่มีอะไรเลยนักข่าวไปกันเต็มเลย
0: ครับ
3: ตะโกนถามผู้ป่วย
0: ครับ
3: เคยโดนจับล่ามโซ่เคยบอกแล้วโซ่อยู่ไหนเข้าไปเมื่อกี้เองครับ
2: พี
3: ่เดี๋ยวลองฟังดู
6: เมื่อกี้มือพี่มีทำร้ายร่างกายเราบ้างไหมมีทำอะไรอ่ะคะพี่บอกให
7: ้หน่อยเตะเบ้าตาพี
6: ่ทำไมเขาถึงทำร้ายพี่อ่ะพี
8: ่อยู่นานหรือยังครับ
9: อยากออกครับ
8: อยากออกเหรอ
10: ต้องขู่ว่าจะล็อกโต้อะครับ
8: โอ้เราเคยโดนล็อกโต้ไหม
6: พ่อแม่พามาหรือเรามาเอง
9: พ่อแม่พามาคร
6: ับ เรามองว่าลักษณะการความเป็นอยู่ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหม
9: ใช่ครับ
11: ใช่ครับ
6: เราเล่าข้างในให้ฟังหน่อยโดนขังมานานเท่าไหร่แล้วคะ
11: มีโดนมาเจ็ดเดือนครับ
6: โอ
8: ้เคยโดนฉีดยาไหมเคยโดนให้กินยาไหมหนูยาสลบอ่ะ
11: ใช่ครับมีแต่ยาแทนครับยาทอนหลับครับ
8: เขาให้กินตอนไหน
11: ตอนก่อนนอนครับ
12: ก่อนนอน
11: ตอนลุกขึ้นครับ
8: ทุกวันเลยเหรอ
12: ใช่ค่ะทุกวัน
8: แล้วตอนนี้ข้างบนมีใครถูกล่ามโซ่ไหมครับ
12: ผมครับ
8: ตอนนี้เหรอ
12: ผมเพิ่งปลดโซ่ได้ไม่กี่อาทิตย์เองครับ
8: เพราะอะไรอ่ะ
12: เพราะว่าผมหนีครับผมตอนนี้ผมเพิ่ง18นะครับผมอยู่ที่นี่ไม่ไหวอ่ะครับ
8: โทรศัพท์
12: การ ที
8: ่
12: ต้อง
8: ไ
12: ม่โทรครับ
8: ต้องเขียนจดหมายอย่างเดียวเหรอครับ
12: ใช่คร
8: ับ แล้วเขียนไปเนี่ยมันถึงพ่อกับแม่ไหม
12: ถึงครับแต่ว่าต้องรอ2อาทิตย์เขียนได้ครั้งนึงครับ
3: อันนี้เสริมสุข
2: ชัดเลยพี่
3: เคสี่เขาลงไป
2: ชัดว่ามีโซ่
3: คือหลายคนบอกว่าเมื่อวานเปิดชื่อทำไมเปิดเสร็จปุ๊บนะมันก็เอาโซ่ออกไปได้สิไม่มีหลักฐานแล้วไม่เป็นไรนี่พยานก็ยืนยัน
0: นี่ขอความช่วยเหลือเนี่ยSOS นะทำสัญญา SOS นะเนี่ย
3: เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาว่างั้นนี่โอ้โห
0: ไปแก
2: ้
3: อย่างเงี้ยมันต้องไปแก้ถึงได้บอกมันต้องไปแก้ที่ต้นสปส.
2: ไอใบอนุญาตนี่แหละครับสำคัญ
3: ต้องไปแก้ที่สปส.ผมบอกเลยเอาจริงๆนะคือมันก็เลยทำให้แบบ หลายๆคนอ่ะหรือหลายๆศูนย์เขาเข้าใจว่าทำได้เข้าใจว่าถูกแต่จริงแล้วมันผิด
2: ครับ
0: โอ้ยคือสถานที่อย่างเงี้ยหรืออย่างที่
2: โอ้ใช
0: ่โจเนี่ยที่การรู้ดีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือเรือนจำพฤติกรรม
2: ภาย
0: นอกมันคือค่ายกักกันหรือเรือนจำเลยนะครับมันไม่ใช่หน่วยงานที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมันควรจะสังกัดกรมราชทัณฑ์ด้วยซ้ำถ้าเป็นพฤติลักษณะแบบนี้พี่นึกออกไหมล่ะเพราะอยู่ๆเอาคนเข้าไปขังแล้วกักไว้อย่างเงี้ยแล้วมีลูกกงมีลวดหนามหีบเพลง
2: มีรางวัลด้วยนะ
0: มันไม่น่าจะเป็นสถานบริบาลหรือสถานดูแลผู้สูงอายุเลยอะครับ
2: นะแล้วไอ้สถานของป้าแม่ของคุณแม่เนี่ยมันมีพาออกไปเที่ยวพาบ้างมีบ้างไหมครับ
4: อ๋อมีครับทางเราก็
2: แล้วเก็บเขาไหม30,000 40,000เก็บแต่ละโปรเจกต์เขาไหมครับ
4: อันนี้มันเดี๋ยวเริ่มอะไรก่อนดีคืออยากจะแก้เรื่องค่า
3: ใช้จ่าย
4: ค่าใช้จ่าย
3: เขาบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายกันเดือนหนึ่งแบบตีวงกลมก็20,000เนี่ย20,092 คน92 คนก็ตกประมาณ1.8 ล้านต่อเดือน
2: ต่อเดือน
3: ล้านแปดต่อเดือนปีนึงก็22 ล้าน
0: ครับแต่มันก็มีรายได้แหละเพราะว่าเขาเป็นอาณาจักรใหญ่ขนาดนั้น
4: อ
0: ะ
4: ก็คือถ้าในเรทราคาเนี่ยมันที่ผมไปเช็คมาในทั้งคนไข้ที่เป็นกลุ่มเก่าเราที่เราดูแลมานานอย่างเงี้ยคือจะเริ่มต้นที่12,000ซึ่งคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็ให้ตัวเลขเลยมันโดนปิดไปแล้วนะก็ประมาณ20 รายเนี่ย20 ราย25 รายก็คือเราเก็บที่12,000แล้วไอ้พวกไอ้มาตรฐานใหม่เนี่ยที่เราพยายามจะเก็บ18,000เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายตัวเลข18,000เนี่ยมาจากความที่ว่าเราคิดมาแล้วว่ามันน่าจะต้องใช้เงินเท่านี้ในการดูแลคนมากมายประมาณนี
2: ้
4: ครับเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่ามัน20,000เนี่ยมีบ้างบางเคสแต่ถ้ามันมีเกินขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นพวกค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เขาคือมันไม่ใช่รายได้เราอะคร
2: ับ ครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้จำนวนมากพอสมควรตรงนี้เนี่ยได้แสดงในการงบการเงินของบริษัทชัดเจนถูกต้องไหม
4: ชัดเจน
2: ถูกต้องนะครับ
4: ครับ
2: อ๋อก็สามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินแล้วในกรณีที่พาไปเที่ยวแต่ละทริปไปสันทนาการเราเก็บเพิ่มต่างหากตามที่ลุงช้างพูดตามที่ลุงเอพูดถูกไหม
4: มีเก็บครับแต่ก็จะเป็นค่ารถ
2: ที่ไปมาเก๊ามีไหมครับ
4: มีไปอันนี้ไม่ใช่มาเก๊าอันนี้พาไปกาญจนบุรีคือเราก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้นี่แหละสำหรับคนไข้ที่เราประเมินว่าไปแล้วไม่หนีคือไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราก็มีอย่างนี้เหมือนกันครับ
3: พาไปเที่ยว
4: ไปไหว้
3: ว่าไปไหว้พระเก็บตังค์ไหม
2: เก็บ
4: ก็เก็บในคือมันก็คือไม่ได้กำไรอะไรตรงนี้มากมายครับม
3: ัน ก็เป็นพาทัวร์ใครอยากไป
4: ใช่คือก็เลยรู้สึกเสียดายครับที่ทางเราเหมือนภาพจำเป็นเหมือนว่าเรากักกันทางที่ในกลุ่มของที่เราดูแลคนไข้ประเภทนี้เนี่ยก็คือ
2: พี่มีร้องรำทำเพลงด้วยพี่
4: ใช่ฮะไม่มีเสียงแล้วอุตสาหันสาเลย
3: นะโอเคนะครับล่าสุดเพจดาว8แชร์เขาบอกเลยเฮ้ยกู้ภัยอยู่ดีๆถูกจับกูว่าถ้าเป็นมึงถูกจับอยู่ในบ้านกูว่ามึงคงลากปืนไปยิงเขาแล้วมั้ง
0: ใช่
3: ใช่
0: ไหมใช่อย่างที่ดาว8แชร์พูดอะพี่เราอยู่ในบ้านเราบ้าป่ะมาจับตัวเราไม่แค่ด่าหรอกมีอาวุธเราก็ต้องใส่แล้วมึงเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยอ่ะพี่ถูกป่ะ
2: เมื่อกี้ลืมถามว่าเขาแต่งชุดแบบไหนด้วยถ้าเกิดชุดแอมบูเลนซ์มันอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่มีติดบัตรหรือเปล่า
0: ติดบัตรมาไหมครับ
5: ไม่
2: เป็นชุดเจ้าหน้าที่แอมบูเลนซ์ไหมครับ
5: ไม่เป็นเขาใส่เป็นเสื้อเหมือนเนี่ยเป็นเนี่ยแขนยาว
0: ใส่พรางตัว
3: นะโอเคนะครับก็ไม่รู้ว่า EP ต่อไปจะเป็นกลายเป็นเรื่องของแม่กับคู่กรณีแม่หรือเปล่านะกับบีมนั่นแหละจะทำยังไงอย่าแม่ตอนนี้มันคนมาเปิดแม่เยอะแม่รู้ใช่ไหม
5: ก็เห็นค่ะ
3: เห็นอยู
5: ่เห็น
3: อยู
5: ่มันคือแม่อ่านคอมเมนต์ไปแล้วอะเอาจริงๆเลยนะถามว่าเราก็มานั่งดูอ๋อที่บอกผลิตครีมมาเท่านั้นเท่านี้คนแบบมาสร้างโรงงานแล้วไม่จ่ายเงิน
3: น่าดูจริงนะไม่เห็นนะ
5: แล้วก็เคยเอาปืนไปจ่ออะไรอย่างเงี้ยถามว่าม
3: ันร่วมจ้างเขาไปทำโรงงานแล้วก็ไม่จ่ายตังค์เขาอะไรอย่างเง
5: ี้
3: ยไปข่มขู่ไปเยอะแยะมากมาย
5: ก็เลยถามว่าถ้ามันมีเหตุการณ์มันดูแรงนะมันดูแรงมันผิดกฎหมายคุณแจ้งความหรือเปล่าถูกไหมฮะมีครั้งหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยแม่โดนปล้นเนี่ย เหมือนแม่เรียกว่าโดนปล้นเลยแม่ใช้ความรู้สึกเราที่เราเคยดูการปกป้องกันตัวแม่ก็แบบหันไปแล้วแม่บอกเอาปืนลงมาสิเอาปืนลงมาให้หน่อย3คนนั้นวิ่งหนีจริงวิ่งหนีแล้วก็กระโดดข้ามไปแต่แม่โดนทำร้ายแล้วเพราะว่าเขาจะดึงโทรศัพท์ไปแล้วก็ปิดกระจกเป็นบาดแผลเช็คประวัติไปที่โรงพยาบาลลาดพร้าวได้เลยแต่การไปแจ้งความไม่อยากจะบอกว่าแจ้งความปุ๊บกลายเป็นว่าช่างคนนั้นเขาเป็นช่างแล้วก็ไปบอกกับตำรวจบอกว่าช่วยขู่แม่กลับมาหน่อยว่าแม่จะอะไรนะไปฆ่าเขาเดี๋ยวเป็นคดีตั้งใจฆ่าอะไรฮะจากแบบจากคนที่โดนกระทำกลับกลายเป็นคนที่จะไปฆ่าเขาแล้วก็อธิบายกับตำรวจว่าเปล่าเปล่าเราไม่มีปืนแต่เราต้องบอกอย่างนั้นว่าเอาปืนลงมาเสียปืนลงมาทั้งที่วันนั้นเราอยู่บ้านคนเดียวนะเพื่อให้เราเอาตัวรอดแล้วมันได้ผลก็คือพอเราเอาปืนลงมาเอาปืนลงมาข้างบนคนข้างบนเอาปืนลงมาหน่อยเขาวิ่งหนีเรารอดแต่มือระบับบาดเจ็บแต่ในกรณีอย่างอื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาบอกว่ามาผลิตครีมแล้ว
3: เขาบอกแม่ไปเอาครีมแบบกวนเองไปให้เขาแม่เปิดร้านครีมใช่ไหมไอ้ทำครีมเสร็จปุ๊บเขามาจ้างแม่ทำผมมาจ้างแม่ทำเสร็จปุ๊บปรากฏแม่ไม่ได้ทำเองหรอกแม่ไปหาซื้อครีมแบบกวนเองอ่ะแล้วก็ไปบรรจุให้ส่งให้เขาไอ้ก็มีนี่ก็ส่งมาเต็มเลย
5: แล้วก็บอกเลยก็อย่างที่บอกอ่ะอยากพูดอะไรเอาหลักฐานมาแต่ถ้าไม่นั่นก็คือตอนนี้เนี่ยแม่ถือว่าแม่ได้เปิดตัวมาในรายการเนี้ยณตอนนี้เนี่ยแม่ได้ช่วยเหลือคนมาแล้วหลายสิบชีวิตที่เขาพ้นตรงนั้นมาเพราะฉะนั้นคนทั้งประเทศรู้จักแม่แล้วว่าตอนนี
2: ้
5: ถ้าคุณจะมาเอาความรู้สึกคุณไม่รู้ใครจะจ้างคุณมาเนี่ยเพื่อมาโจมตีแม่แม่รู้ว่าตอนนี้แม่ต้องทนแรงกดดันเพราะว่าแม่ทำให้คนเสียผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะ
3: อันนี้ผมไม่ทราบ
5: ไม่รู้หมายถึงว่าความรู้สึก
2: แต่ว่าถ้าแม่ตรงๆดีครับว่าแล้ว8ปีที่ผ่านมาแม่เคยมาออกหนกระแสแล้วหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเรื่องอะไร
5: ตอนนั้นเอารถไปซ่อมที่อู่แล้วก็เขาไม่ซ่อมเขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยให้จ่ายส่วนต่างเราก็อธิบายไปแล้วว่ารถเรามีประกัน
2: พอดีไม่รู้เลยว่าพอดีแม่เขาก็ไม่ได้บอกว่า
5: ใช่คือเราคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเรื่องที่มัน8ปีมาแล้วอ่ะมันหลุดจากความคิดเราไปแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่าแม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนนะแม่ต้องมานั่งคิดว่าแม่จะไปแจ้งความที่ไหนแม่จะช่วยคนพวกนั้นได้ไงโรงงานแม่จะเอาคืนยังไงแล้วลูกล่ะจะกลับมาทำร้ายเราไหมอะไรเงี้ยมันจะมึนไปหมดแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะจดเราไม่ได้มองไม่ได้บอกว่าทำไมเราไม่บอกเราก็ไม่เห็นจะต้องบอกเลยสมมติว่าวันนึงเราไปเจอเพื่อนเก่าแล้วถ้าเพื่อนอะเราก็ยังอาจจะแบบมีคนหลายคนทักเข้ามาเนี่ยจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมบางทีเราโอ้จำไม่ได้ขอโทษนะเรานึกไม่ทันนึกไม่รู้ไหนลองบอกสิเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มองประเด็นน่ะประเด็นคือทำไมต้องบอกเหรอมันจำเป็นไหมอ๋อเคย
2: ไม่หรอกครับ
5: เคยไปอมรินทร์มาแล้วเคยไปช่อง
2: นู้นแต่ว่าในความเห็นของส่วนตัวผมเองดีกว่านะครับในกรณีที่เคยมาเจอพี่หนุ่มครั้งที่สองเนี่ยเราก็ต้องมีการบอกกล่าวเล่าสิบกันบ้าง
0: จำได้ไหม
2: แต่อันนี้ไม่เป็นไรคร
5: ับ เพราะว่าแปดปี
0: ไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องผ
5: ิ
0: ด
5: ใช่ใช่ก็อธิบายความรู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่ารายการน่ะคุณหนุ่มเขาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออะไรมาเยอะเติบโตรายการเติบโตเยอะนะ
2: ครับ
5: ไปดู8ปีกับ8ปีเนี้ยช่วยเหลือคนมาเยอะมากเจอคนวันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะถูกไหม
2: ไม่แต่คนเยอะแยะมากอ่ะพี่หนุ่มไง
5: แล้วเราอ่ะ
2: ในมุมของพี
5: ่เป็นอะไรที่นิดเดียวเองอ่ะเรา8ปีที่แล้วพี่หนุ่มจะมาจำเราเหรอเราไม่ได้เห็นความสำคัญของตัวเองขนาดแบบอุ้ยจะมาจำเราได้นะตอนนั้นอ่ะเรายังเนี่ยแม่ขอความช่วยเหลือไปหลายเพจด้วยเขาก็นึกว่าแม่บ้านะบอกว่าแม่โดนขังตรงนั้นอยู่แบบนั้นน่ะแม่ก็ตั้งตำรวจยังคิดว่าเราบ้าเลยอ่ะณวันที่มาขอออกรายการเรายังไม่ได้เปิดหลักฐานอะไรเลยอ่ะถูกไหมฮะเราก็ไม่ได้มองจุดประเด็นที่ว่าทำไมเราต้องคุณหนุ่มคะเนี่ยเคยมาออกนะคุณต้องออกให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แล้วก็หลุดจากความคิดไปเลยว่านึกไม่ออกเลยซ้ำว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นที่มันผ่านมานานมาก
2: ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแม่แหละ
5: ใช่อธิบายนิดนึงใช่ใช
3: ่ไม่เป็นไร
5: จริงจริงจริง
3: โอเคประมาณนี้ก่อนกันแล้วกัน
2: ครับ
5: ส่วนคนที่จะ
3: พรุ่งนี้จะมาเจอกันดีไหมเนี่ย
0: เอาเรื่องอะไรดีอะเอาเรื่องนนทบุรีเหรอ
2: เดี๋ยว
0: ตายเอาเรื่องอะไร
2: เดี๋ยวคุณดิ
3: เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเรา
0: จริงๆมีเคสน่าสนใจนะแต่ว่ามีหลายเรื่องไอ้เรื่องตอนนั้นพี่หนุ่มเคยเป็นห่วงไอ้เรื่องแม่ห้องสอนมันมีเคสนึงจะบอก
3: เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะฮะสุดท้ายอยากพูดอะไรไห
2: ม
3: เชิญ
4: ก็คือวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนตัวผมเองและคุณแม่ก็อยากจะกราบขอโทษพี่น้องทุกคนนะที่ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ เพื่อนร่วมวิชาชีพที่ผ่านมาญาติคนไข้ที่ไว้ใจเราแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าได้รับแรงกำลังใจมาเยอะนะครับข้างหลังขอโทษคุณนภัสความผิดพลาดของเราในอดีตเนี่ยผมรู้ว่าความผิดพลาด2ปีครึ่งที่คุณมาอยู่ที่ผมอะผมไม่สามารถลบล้างมันได้ด้วยความตั้งใจดีๆที่ผมทำให้คุณใน1เดือนสุดท้ายแต่ก็ผมกับแม่ก็จะทบทวนเรื่องนี้ไว้ในใจนะครับแล้วก็ก็จะเป็นบาดแผลที่เราก็จะจำไปจนวันตายนั่นแหละนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้คุณแม่พอผ่านเรื่องตรงนี้ไปก็ขอให้ใช้ชีวิตที่มีความหมายเหมือนที่ผมเคยคุยด้วยกันครับขอบคุณ
3: ครับโอเคก็แต่ที่แน่ๆยังไงเรื่องนี้มันไปถึงในมุมข้อกฎหมายแน่ๆนะครับก็ต้องบอกทางฝั่งของตัวเจแปนกับตัวแม่ก็คือพี่แมวก็ไปชี้แจงนะครับคือสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นเกราะคุ้มกันคุณได้อย่างหนึ่งก็คือผมก็ยังคงเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรก
0: ต้องพูดความจริง
3: ต้องพูดความจริงความจริงจะเป็นเกราะที่คุ้มครองคุณ
0: ความจริงเท่านั้นด้วยนะ
3: จ
0: ะเป็นเกราะคุ้มครอง
3: ใช่เอ็นดูเราเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด
0: ใช่
3: ใช
0: ่ไหมใช่ผิดแต่ผิดอยู่แล้วจะมากจะน้อยจะอย่างไรอันนี้ผิดอยู่แล้วแต่ว่าต้องพูดความจริงทั้งหมด
3: ครับ
2: อะไรไม่ก็กำลังจะบอกว่าใช่ครับพี
3: ่เห็นปากปุ๊บไม่ปุ๊บไม่อะไร
2: ใช่ผมกำลังบอกว่าข้อกฎหมายที่ต้องไปเขายังมีโอกาสที่จะไปอุทธรณ์คำสั่งพี่ต้องเข้าใจว่าคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่สบส.5เนี่ยมีคำสั่งให้ปิดแต่ตอนท้ายกฎหมายเนี่ยมันก็ยังแค่บอกเป็นมุมกฎหมายนะครับว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปอุทธรณ์คำสั่งชี้แจงถึงเหตุผลได้ต่างๆนานาก็ลองไปว่ากันในกระบวนการของศาลปกครองครับ
3: ครับก็ในมุมของตัวบีมเองเดี๋ยวมาชี้แจงอีกทีนึงนะทางนู้นเขาต้องการจะพูดเลยต่อหน้าเลยเขาว่างั้นยินดีนะ
13: ค่ะ
3: ยินดีนะฮ
13: ะ
3: โอเคพี่จำเป็นต้องพูดตามข้อเท็จจริงเพราะเขาส่งมาเดี๋ยวไม่เอ่ยไปก็กลายเป็นว่า
13: จริงๆแล้วหนูคิดว่าเรื่องนี้หนูไม่อยากให้เขามาโหนแสงแม่หนูค่ะ
3: อ๋อไม่อยากให้เขามา
13: จะโหนแสง
0: โหนไม่ใช่โหนแสงไม่เกี่ยวกับแม่แต่เกี่ยวกับหนูนี่แหละ
3: เกี่ยวกับหนู
0: เกี่ยวกับหนูนี่แหละค่ะ
13: มันเรื่องที่คุณแม่ได้โอกาสมาช่วยเหลือคนกับพี่หนุ่มตอนนี้เขากำลังจะโหนเข้ามาใน
3: โมเมนต์เขาไม่ได้โหนเขาจะคุยกับหนูแหละ
0: เขาจะไขว้กับหนูโดยตรงเนี่ยแหละจ
3: ้
0: ะ
3: ตอนนี้เพราะเขายังบอกว่าหนูเองเนี่ยโกหกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีการแฟนหนูก็ยังไปลาวีเขาอยู่แต่หนูบอกไม่ใช่เขาจริงเดี๋ยวมาว่ากันเนาะหรือไม่อยากเข้ามา
13: ไม่อยากออกค่ะเพราะว่าเขาไม่สำคัญอะไรในชีวิตหนู
3: โอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะ
2: ครับ
3: ขอบคุณนะ
4: ครับ
3: ขอบคุณพี่แก้วนะ
2: ครับ
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้เวลาหมดคุณชมครับ
2: ครับ
3: นะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
14: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่เราก็มาติดตามสถานการณ์การเมืองไทยกันซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมาเยอะแต่ก็ไม่ได้เย็นลงเลยนะคะมีแต่ความร้อนทั้งร้อนทั้งความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เดือดระอุทั้งร้อนของเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกใจไม่ถูกใจร้อนทั้งเรื่องการเยียวยาแล้วก็ร้อนกันถึงภายในว่าเอ๊ะจะมีการเลื่อยขากันเปิดเผยเปิดโปงข้อมูลกันเพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปอยู่ที่ใครไม่รู้จริงแท้เป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหญิงหน่อยนะครับที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายนะฮะที่ได้รับกันราชการจักรนะครับ
1: ขอบพระคุณท่าน
2: เป็นสถาบันสูงสุดในแง่ของทางวิชาการของ
1: ความมั่นคง
2: ป้องกันประเทศนะครับ
1: หญิงเป็นอาจารย์ประจำเลยค่ะอาจารย์ค่ะคือดูแลนักศึกษาประจำแล้วก็ดูแลนิติเศรษฐกิจของวปอค่ะอาจารย
2: ์ครับคร
1: ับ ก็จะมีนักศึกษาที่เป็นเหมือนเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะอาจารย์มีลูกศิษย์ในชั้นเรียนอยู่33คนแล้วก็ดูแลนิติเศรษฐกิจก็1ปีเต็มค่ะเรียกว่าทำงานคืนภาษีให้ประชาชนที่ได้ภาษีมาเรียนตอนเมื่อปี67นะคะ
2: ทำนะครับเพื่อประโยชน์บ้านเมืองนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: สำหรับข่าวการเมืองนั้นผมว่าต้นเมื่อต้นสัปดาห์นะฮะหลายคนก็รู้สึกเสียดายนะบอกโอ้คุณรังสิมันโรมโดนไล่ออกจากสภาแล้วอีกหน่อยจะได้ดูฟังใครอภิปรายมันๆอย่างนี้อีกก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าการไล่เนี่ยออกไปเนี่ยก็จนกว่ายัตติเรื่องที่ถูกไล่นั้นเสร็จนะก็สามารถกลับได้อะในสมัยก่อนก็มีคนถูกไล่หลายท่านเหมือนกันนั่นนะครับ
1: อ๋อไล่แล้วกลับมาใหม่ได้เหรอคะอาจารย์
2: พูดอยู่ยัตตินั้นนะฮะหมดไปก็กลับมาได้อะเพราะนั้นตรงเนี้ยวันเนี้ยคุณโรมก็เข้าประชุมได้แล้วแหละนะอย่าไปคิดอะไรมากแต่ว่าวันนี้คนที่กลายเป็นเป้ากลายเป็นคุณสุชาดาไป
1: ใช่คุณไอเดียค่ะตั้งแต่คุณรอภิปรายแล้วคุณไอเดียลุกขึ้นมาโต้แย้งนี่แหละเป็นประเด็นร้อนกันจนถึงวันนี้เลย
2: คือคุณสุจันดาขึ้นมาเนี่ยก็โต้แย้งเรื่องให้เรื่องที่เอามาพูดโดยไม่มีหลักฐานอะไรก็ว่าไปอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมว่าสิ่งที่คุณสุจันดาควรทำก็คือเปิดเผยครับนะฮะยกหลักฐานมาแสดงให้เห็นนะว่าเงินที่เยอะแยะไปเนี่ยได้จากใดมานะอย่าใช้วิธีทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใช้วิธีพยายามขัดขวางไม่ให้คุณรังสิมันพูดเรื่องนี้อีกแม้ในการประชุมกรรมาธิการนะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ซึ่งทำให้ประเด็นสงสัยมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะวันนี้เพิ่มไม่ข้อแล้วนะเอาเงินจากไหนนั่นข้อหนึ่งมันเพิ่มมานาฬิกาท่านได้แต่ได้มาอีกข้อแล้วนะครับ
1: โอ้มันไปเรื่อยแล้วอาจารย์มันแตกประเด็นไปได้เลยหลายประเด็นเลยนะคะอาจารย
2: ์เพราะนั้นอย่าช้าเลยครับไอ้วิธีตวงไว้นั้นทำให้คนคิดว่าหาวิธีคนบริสุทธิ์นั้นก็น่าจะพูดได้ทันทีเลยนะครับเพราะนั้นก็วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือผมว่าตอนนี้สื่อมวลชนก็สนใจอยู่นะก็เปิดเผยมาโดยเร็วเลยครับแถลงข่าวเป็นทางการเลยก็ว่าได้นะ
1: และยิ่งถ้าบอกปากไปให้ไปโยงถึงปปช.ส่งเรื่องมีสี่ก็ไปปปช.เนี่ยโอ้โหยิ่งปปช.นี่โดนดึงเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเลยนะคะอาจารย์ว่าอ๋อมั่นใจและสี่ว่าไปปปช.รอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: ก็จะไปกันใหญ่เลย
2: ครับยิ่งมีการด่าอยู่นะว่าองค์กรอิสระเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: ต่
2: อมามันเกิดคุณเนวินซึ่งปีนี้นะครับไม่จัดเป็นงานเพราะเหตุว่าสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะน้ำท่วมเนี่ย
1: ใช
2: ่แต่ว่าที่เป็นข่าวดังก็คือคุณเนวินอวยพรให้ท่านนายกนี่เป็นจนเบื่อ เป็นจนเบื่อนะครับ
1: ท่านนายกก็เลยบอกว่าเบื่อแล้ว
2: แต่สิ่งที่หลายคนถามบอกจะให้นายกเบื่อหรือระวัง จะ
1: แบบ
2: ประชาชนเบื่อนายกนะครับ
1: ค่ะลืมถามไปว่าให้เป็นจนเบื่อนี่ใครเบื่อใช่ไหมคะ
2: เบื่อนี่มันเกิดขึ้นไม่ย
1: าก
2: ผมจำได้นะสมัยก่อนที่ผมยังอยู่ในวงการนะนะครับตอนนั้นเป็นที่ปรึกษานายกอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ตอนไปปลายท่านนายกเปรมอ่ะ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าพวกกระบวนการต่างๆก็ออกมาต่อต้านกันหลายกระบวนนะ
1: ค่ะ
2: ผมเคยถามนักต่อต้านบางคนนะครับที่สนิทกันนะครับแต่คุณเปรมก็เป็นคนดีเป็นคนซื่อนะ
1: ค่ะ
2: ไปต่อต้านท่านทำไมนะไปนั่นทำไมก็ตอบว่าไงไหมไม่มีอะไรผมเบื่อ
1: แค่เบื่อ
2: ไม่มีเหตุผลนะคุณ
1: อ๋อเหมือนคนที่นั่งเบื่อกันอะไรเงี้ยล่ะ
2: การที่จะทำให้คนไม่เบื่อนี่มีอยู่
1: ยากนะยากนะ
2: การทำให้คนไม่เบื่อนั่นก็คือต้องอะไรครับ
1: ต้องทำอะไรนะคะอาจารย
2: ์ทำอะไรใหม่
1: ๆอ๋อทำอะไร
2: ใหม่
1: ๆค่ะ
2: อย่าพูดจาซ้ำซาก
1: ฮะ
2: สมัยคุณเปรมนะตอนท่านพูดกับบ้านเจอลูกใหม่ๆคนก็หัว
1: เบื่อ
2: น
1: ะหัวละ
2: ค่ะรีบกลับนะครับวันนั้นฝากไว้ด้วยนะครับท่านนายกนะครับท่านไม่เบื่อนะไม่สำคัญเท่ากับอย่าให้ประชาชนเบื่อก็แล้วกันวิธีไม่เบื่ออย่างนึงก็คืออย่าทำอะไรที่ประชาชนเหนื่อยหน่ายไม่เห็นด้วยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์เช่นอะไร
2: ตัวอย่างผมยกตัวอย่างใหม่ๆเลยดีกว่านะ
1: ค่ะค่ะ
2: ที่ย้ายในอำเภอบ้านสร้างเร็วๆเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์
2: อันนี้นะคนเขาลือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะ
1: เพรา
2: ะนั้นอันนี้นะครับถ้ากิจกรรมที่มันสวนทางกับความรู้สึกของผู้คนหรือมีการเปรียบเทียบไอ้อย่างเงี้ยการเบื่อม
1: ัน
2: ก็จะเกิดขึ้น
1: ค่ะอาจารย์ก็ต้องแต่มันก็เอาใจกันยากนะเรื่องความเบื่อนี่นะอาจารย
2: ์ครับครับความเบื่อเป็นอารมณ
1: ์ใช่ถูกบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุและผลมันก็ไม่ถูกใจไปหมดทำอะไรดีไม่ดีไม่ดีไอ้ทำอะไรดีก็ไม่ถูกใจ
2: ถ้าม
1: ันเบื่อนั้นต้องทำอะไรให้สีสันมาตลอดใช่ไหมอาจารย์มีประกันอะไรอย่างนี้มา
2: ครับนั้นฝากไว้นะฮะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่อง
2: ข่าวล่าสุดทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับ
1: ค่ะ
2: คือฝ่ายค้านยื่นขออภิปรายแต่คนนี้ต้องยืนยันนะจากการยื่นอภิปราย18คนเนี่ยนี่แสดงว่าหวังผลนะ
1: หวังว่า
2: จะมีการปรับ
1: เปลี่ยนครม.ก็แปลว่าข่าวลือที่บอกว่าเอ๊มันมีเตะสกัดขากันเรื่องปล่อยข่าวเรื่องคุณไอเดียเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเอ๊มีใครมีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีช่วงนี้เป็นช่วงเตะขัดขากันหรือเปล่า
2: ก็อาจจะมีส่วนนะฮะก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าคงไม่ใช่ส่วนของคุณนั่นแหละไอเดีย
1: ไม่ใช่คุณพ่อคุณไอเดีย
2: เพราะเหตุว่าวันก่อนเราฟังจากนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่อของคุณพ่อของ
1: คุณพ่อ
2: ไม่
1: อยู่
2: ของคุณสุชาดาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ยังไม่ถึงขั้นที่จะนั่นเพราะว่าเพิ่งย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐนะครับ
1: เข้าใจละค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังไม่ได้เข้า
2: ฝ่ายการยื่นหวังผลเนี่ยนอกเหนือจากเอา18รัฐมนตรีแล้วนี่นะครับก็คือ18ที่ว่านี้ล้วนแต่ภูมิใจไทยนั่นแสดงว่าเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องง้อภูมิใจไทยเลย
1: เพื่อไทยไม่จำเป็นต้องง้อภูมิใจไทย
2: ในแง่ของว่าไม่มีรัฐมนตรีของตัวโดนไงวันนั้นไม่มีต่างตัวตอบแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพื่อไทยก็คงไม่ใช่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยนะครับผมว่าเพื่อไทยเลือกทางเดียวในการเป็นการเมืองก็คือขอเป็นฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อน
1: ค่ะ
2: นะ
1: ยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาล
2: ถ้าภูมิใจไทยก็อาจจะมั่นใจการที่มี190กว่าเสียงเนี่ยก
1: ็
2: จะทำให้เขายังไงภูมิใจเพื่อไทยก็ต้องเกาะเขาอ่ะ
1: อืม
2: เพราะต้องไม่ลืมอีกอย่างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพรรคกล้าทำออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระผ
1: ค่ะ
2: แล้วมีทีท่านะครับ
1: ว่าจะเสียบ
2: สนุนพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: ว่าจะเสียบอยู่
2: ล่าสุดนะแม้ว่าจะไม่ใช่คุณธรรมนัสแต่ว่านายกเองไปพูดที่นครสวรรค์นะ
1: ค่ะ
2: ว่าพรรคถ้าทำไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่พรรคเดียวกันแต่เหมือนพวกเดียวกันนะครับ
1: ไม่ใช่ยังไงนะคะอาจารย์ไม่ใช่พวกเดียวกันเอ๊ะไม่ใช่พรรคเดียวกันแต่เหมือนพวกเดียวกันดูยังไงล่ะคะ
2: ในจังหวัดนั้นเป็นสสพรรคกล้าทำทั้งหมดไง
1: ค่ะแต่ก็ชื่นชมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใจเรื่องตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บอกว่าเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่ายังไงพรรคกล้าทำทั้งหลายก็สนับสนุนพวกเขา
1: ฮะ
2: สนับสนุนท่านนายกอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ไม่ต่อต้านหรอกเพราะว่ารู้ว่านายกทำเพื่อประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
1: ค่ะค่ะ
2: เขาไม่ใช่พรรคเดียวกับผมหรอกแต่เขาเป็นพวกเดียวกัน
1: ชัดเจนชัดเจนพูดมาก็ชัดเจน
2: ที่ฝ่ายการยื่นโดยไม่มีเพื่อไทยนั้นก็คือหวังแย่งเพื่อไทยเป็นดูเป็นอิสระเพื่อจะโหวตนะแต่ผมว่าที่จะต้องจับตาดูนะครับมีอีกพรรคนึงนะมีแค่สี่เสียงนะ
1: ค่ะ
2: พรรครวมใจแทงรวมไทยสร้างชาตินะครับ
1: สร้างชาติค่ะ
2: ว่าจะโหวตให้ใครนะ
1: ค่ะ
2: นั่นก็เพราะว่าปกติแม้ไม่มีคนเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าเขาก็ประกาศตัวเป็นพรรครวมรัฐบาลใช่ไหม
1: ค่ะอาจารย
2: ์พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นว่ากันว่าเป็นพรรคซึ่งเป็นตัวแทนอนุรักษ์อยู่นะครับ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่คอยจับตาดูแล้วกันเพราะว่าล่าสุดนั้นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณปิรพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าสัมภาษณ์พูดง่ายๆวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่พอสมควรนะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูยากจังเลยนะอาจารย์ใครพวกใครไม่พวกใครเนี่ยหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่ามันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรจริงๆอิ่มจำคำอาจารย์แม่เลยนะเราจัดรายการกันมา20 กว่าปีนะอาจารย์ภาพที่มันเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรนะเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จูบปากกันได้เขาดีๆกันอยู่เขาก็กลายเป็นศัตรูกันได้อยู่เหมือนกันนะอาจารย์
2: ไม่น่าเชื่อว่ากลับมาจับมือกันได้อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์มองว่ามันจะเกิดผลอะไรไหมถ้าเกิดว่าจักรวาล
2: น
1: ี่เงิน
2: แค่นั้นนะครับคณะมนตรีโดยอ้างผลจากการจัดการอภิปรายก็ได้ไง
1: แล้วมีอาจารย์ว่ามีกระทรวงไหนที่มันจะโดนปรับได้บ้างอะคะอาจารย์
2: ไอ้กระทรวงนั้นไม่สำคัญต่อกับบุคคลนะผมว่านะ
1: ห
2: ลายคนที่เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมนะแม้จะเป็นลูกเทพก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: โอ้ยลูกเทพก็พยายามสร้างผลงานกันน่าดูอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
2: ก็พยายามสร้างกันอยู่ตรงนี้นะฮะ
1: ค่ะค่ะเราก็พยายามกันอยู่เหมือนกันแต่ก็รอดูอาจจะทั้งลูกเทพไม่ลูกเทพถ้าไม่มีผลงานมาก็มีโอกาสโดนแดงมีคนเขาเข้าคิวยาวเหยียดรออยู่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ใช่ครับ
1: แม้เราแต่ก็ต้องชื่นชมนะว่าอภิกรเขาเรียกว่าพักส้มนี่เขาปูเรื่องเอาไว้ทำให้คนต้องมาติดตามดูอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้คือคักแน่นอนทีเดียวนะอาจารย์อยากเห็นข้อมูลอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะคะอาจารย์วันนี้กลับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะวันนี้เนี่ยวิ่งพลานกันไม่ได้เห็นการเมืองโดยรอบเลยทีเดียวนะแต่อันนั้นแต่อันนี้แต่นั้นแต่มันเห็นบรรยากาศการเมืองของความเคลื่อนไหวไดนามิกอย่างรุนแรงมากๆนะคะเอาล่ะขอย้ำกันนิดนึงก่อนจบรายการนะคะว่าวันอาทิตย์นี้ดิฉันประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ให้ไปลงทะเบียนจนกระทั่งเขาเลิกลงทะเบียนแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิ์ได้และดีใจมากเลยเขาเลื่อนจากวันที่เริ่มมีฝนตกหนักน้ำท่วมมาให้มาใช้สิทธิ์กันนะคะสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่านนะทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกบอร์ดในการสังคมค่ะวันอาทิตย์นี้ห้ามลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นย้ำนะคะไม่ใช่5 โมงเย็นถึงแค่4 โมงเย็นเท่านั้นไม่ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเข้าไปเช็ครายชื่อและคูหาเลือกตั้งของเรากันได้นะคะที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือว่าแอปพลิเคชัน sso plus นะคะหรือว่า LINE OA ของประกันสังคมก็ได้หรือถ้าเกิดงงๆก็โทรไปสายด่วน1506กด9หวังว่าจะมีคนรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลากันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลวันนี้สวัสดีค่ะ

News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอานุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณยังหนุ่มฟออยู่เลยนะยิ่งตอนนี้ติดยศพลเอกจะยิ่งมีชาวสาวแห่กันมาตอมเพราะอยากเป็นคุณหญิงท่านนายพลน่ะ
1: ไม่ละผมขอมีคุณหญิงน้อยๆคือลูกสาวผมดีกว่านะอยู่กับลูกสาวเนี่ยสบายใจดีคุณสนั่น
0: เป็นงั้นไป
2: คุณพ่อคะ
0: อ้าวพูดถึงลูกสาวลูกสาวก็มาอายุมั่นขวัญยืนนะหนูเบญญา
2: ขอบพระคุณค่ะคุณอัศนัน
0: อ้าวนั่นใครล่ะนะแฟนเธอเหรอหนูเบญญา
1: เบญญาพาใครมาเจ้าหนุ่มหน้าใสรูปหล่อคนนี้ใครกัน
2: คุณพ่อคะเพื่อนเบนนะคะกนินคะนี่คุณพ่อเบนค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดี
2: คณินค่ะคุณพ่อเพื่อนเบนปีนี้จบวิศวะแล้วค่ะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะคณินสอบติดเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณพ
0: ่
2: อ
0: เออเก่งๆแฟนลูกสาวคุณเก่งนะคุณบารมี
1: ก็คิดว่าไม่ใช่แฟนนะคุณสนั่นลูกสาวผมได้บอกว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมยายเบน
2: เออค่ะคุณพ่อเราเป็นเพื่อนกันค่ะ
1: ยินดีที่รู้จักเธอพนุ่ม
3: ครับผม
1: เออนี่ขอถามหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยเป็นคนในสังคมที่ฉันพอจะรู้จักบ้างไหม
3: เออคิดว่าคงจะไม่ครับคุณพ่อผมเป็นแค่ผอ.โรงเรียนมัธยมที่ปทุมท่านเองฮะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรฮะ
2: คุณลุงคะคุณอาจิราพรมาแล้วค่ะคุณแม่มางานด้วยเหรอคะคุณพ่ออ
1: ืมมาได้แล้วนี่คุณสนั่นผมขอตัวไปต้อนรับอดีตภรรยาหน่อยนะ
0: เออเชิญคุณบารมีตามสบายเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงผมเอาเชิญ
1: อ่ะไปกับพ่อไหมลูกนะ
2: ค่ะไพลินพาคณินไปหาอะไรทานก่อนนะ
4: ได้จ้ะ
3: พ่อของเบญญาท่าทางชายันตระไม่เหมือนแม่เธอเลยสงสัยว่าด่านนี้จะฝ่ายากแล้วนะ
4: พบกับคุณลุงแล้วเหรอคะคณิน
3: ฮะพบแล้วฮะ
4: เป็นไงบ้างคะ
3: ท่านดุนะฮะหน้าตาท่านไม่ค่อยยิ้มเลย
4: ค่ะคุณลุงดุมากเล่นยังกลัวเลยถ้าเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะคงเป็นเพราะเป็นทหารเพราะว่ามีระเบียบจัดนี่แหละจึงทำให้คุณอาจิราทนไม่ไหวต้องขอเลิกแล้วคุณอาก็ไปมีสามีใหม่ไงเลยคะคุณพบคุณอาจิราแม่ของเบญญาแล้วหรือยังคะ
3: อ๋อครับพบแล้วฮะคุณแม่ของเบญญาท่านน่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆเลย
1: ไม่คิดว่าคุณจะมานะ
5: ยินดีด้วยนะคะที่คุณได้เลื่อนยศ
1: ขอบใจ
2: คุณแม่คะหาที่นั่งก่อนดีไหมคะ
5: ไม่ต้องหรอกลูกแม่ยืนคุยกับคุณพ่อก็ได้งานเลี้ยงจัดแบบบุฟเฟ่นี่นะ
1: เออผมเชิญเพื่อนมาไม่กี่คนหรอกนะงานเลี้ยงเล็กๆกันเองไม่ได้จัดใหญ่โตกลัวคนจะหาว่าเวอร
2: ์คุณแม่จะดื่มอะไรดีคะมีพันด้วยค่ะ
5: งั้นขอแม่สักแก้วก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเบนไปเอามาให้นะคะ
5: จ้ะ
1: เออนี่สามีคุณไม่ได้มาเลย
5: เขาติดงานนะคะ
1: คุณนี่ดูผอมไปนะ
5: ก็งานยุ่งค่ะนี่ก็เพิ่งบินกลับมาจากจีนแดง
1: ไปเที่ยวหรือว่าเรื่องงานล่ะ
5: งานค่ะติดต่อค้าขาย
1: ดีๆไปถึงจีนแดงนี่เก่งนะ
5: ขอบคุณเอ๊ะ
1: คุณมองอะไร
5: เพื่อนลูกสาวเรานะคะ
1: คนไหน
5: ที่ยืนคุยกับไพลินน่ะ
1: หมอนั่นน่ะคุณรู้จักด้วยล่ะ
5: ลูกพาไปแนะนำให้รู้จักค่ะ
1: นี่ถึงกับพาไปหาคุณอยู่แล้วเนี่ยฮะ
5: ค่ะคุณรู้จักหรือยัง
1: ลูกแนะนำนะ
5: เป็นไงคะพอใจไหม
1: ก็แค่ลูกข้าราชการระดับไม่สูงเนี่ยผมไม่พอใจนะ
5: แต่เขาเรียนเก่งนะ
1: แต่ไม่มีเกียรติ
5: เขาเป็นเด็กดีนี
1: ่ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าดีจริง
5: คุณบารมียังไงก็ขอให้นึกถึงใจลูกบ้างนะคะ
1: ผมน่ะนึกถึงความสุขในอนาคตของลูกมากกว่านะถ้าลูกจะมีคู่ครองมันก็ต้องกรองให้ถึงที่สุดถ้าไม่ดีจริงเนี่ยผมคงไม่ยอมให้มาเกี่ยวพันกับลูกสาวผมหรอก
5: เห็นท่าความรักของลูกจะยุ่งยากแล้วล่ะยายเบญญาเอ้ย
3: พลอยเพลิน
4: คุณเป้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะลินไม่ยากเห็น
3: เพิ่งมาสักครู่ผู้ชายคนนั้นใคร
4: คนไหนคะ
3: คนที่น้องเบนยืนคุยด้วย
4: เพื่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะ
3: เพื่อนสนิทกันมากไหม
4: คุณเป้ยังไม่ได้เจอบรรยาเลยคะ
3: ยังเพราะว่าหมอนั่นดูสนิทกับน้องเบนยามากนะ
4: ค่ะสนิทมาก
3: หมอนั่นเรียนคณะอะไร
4: วิศวะจบปีนี้แล้วค่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3: จะเก่งสักขนาดไหนใช
4: ่ปีนี้คุณเป้เรียนจบหรือยังคะ
3: เทอมหน้าก็จบแล
4: ้วแล้วมีโครงการเรียนต่อไหมคะเนี่ย
3: คุณพ่อจะให้ผมเล่นการเมือง
4: ก็โอ้โหเล่นการเมืองตั้งแต่อายุเท่านี้เหรอคะ
3: ผมน่า25แล้วนะครับสมัครสสได้แล้ว
4: ดีจังเมืองไทยจะได้มีสสหนุ่มๆสาว
3: ๆอยากเป็นสสไหมล่ะมาลงทีมเดียวกัน
4: มาไม่เลยค่ะเลนไม่ชอบการเมืองปากไม่ทันเขา
3: แล้วจบแล้วไพริจะเรียนต่อหรือว่าหางานทำ
4: ว่าจะสอบไปเรียนนอกนะคะแต่คงต้องรอจังหวะด้วย
3: ดีเนี่ยน้องเบนไม่ยอมผ่าหมอนั่นเลยผมขอตัวไปหาน้องเบนก่อนนะ
4: ตามสบายค่ะเชิญเข้าคุณเป
3: ้เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับ
4: ใครจะสมหวังนะระหว่างคุณเป้กับเบนยาแล้วก็เขาคณิงคุณพ่อกับคุณแม่ยังคุยกันอยู่เลยค่ะ
6: ดีนะฮะถึงจะเลิกกันแล้วแต่ยังพูดคุยกันได้เพราะเห็นบางคู่นะครับที่เลิกลากันไปเนี่ยหน้าตายไม่ยอมมองกันซ้ำไปคิดว่าจะให้พูดจากันเลย
4: พ่อแม่ของเบนน่ะมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณพ่ออาจจะรักคุณแม่มากเลยอยากให้คุณแม่มีความสุขท่านก็เลยหย่าให้ส่วนคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคุณพ่อคอยโทรถามหาสารทุกข์สุขดิบกันบ่อยๆเรียกว่าพอเลิกจากการเป็นสามีภรรยาก็หันมาคบกันอย่างเพื่อน
6: ดีฮะอ๋อเกือบ3 ทุ่มแล้วผมว่าผมกลับมาดีกว่านะ
4: จะรีบกลับแล้วเหรอคะ
3: น้องเป็น
4: อุ๊ยนี่เป้นเองอะเรานึกว่าเขาจะไม่มาแล้วแต่ก็ยังมาคุณเป้เพิ่งมาเหรอคะ
3: ขอโทษนะครับน้องเป็นที่ผมมาสายไปหน่อยพอดีคุณพ่อน่ะติดประชุมด่วนกับคณะองคมนตรีนะฮะเนี่ยพอเลิกประชุมคุณพ่อก็รีบมาร่วมงานทันทีเลย
6: ผู้ชายหน้าตาข้างดีผิวพรรณสะอาดสะอ้านแม่ลูกผู้ดีมีเงินเนี่ยเป็นใครกันนะก็พูดพ่อของเขาเข้าประชุมองคมนตรีดูท่าทางพ่อเขาน่ะก็เป็นคนใหญ่โตทีเดียว
3: จริงมองได้ในใกล้ใกล้เรายิ่งไม่พอใจมันหน้าตาดีจัดไว้รูปหล่อเป็นยาคงสนใจไม่น้อย
4: ในเป้มองคณ
3: ิน
4: สายตาที่มองเราพอจะรู้ว่าเขาคงไม่ค่อยพอใจนักคณินคะนี่คุณเป้ลูกชายท่านองคมนตรีปิยะเพื่อนของคุณพ่อเบนค่ะ
6: ยินดีที่รู้จักคุณเป้ครับผมคณิน
3: ยินดีที่รู้จักคุณเป็นเพื่อนกับน้องเบน
6: ฮะเราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่คนละคณะ
3: อ๋ออืมอ๋อเพลงนี้น่าเต้นรำจังนั่นคุณลุงบารมีเปิดฟอร์กับคุณอาจิราพรแล้วน้องเป็นฮะให้เกียรติผมสักเพลงนะ
4: ค่ะได้ขอตัวก่อนนะคะคณิน
6: เชิญครับ
3: เชิญครับน้องเป็น
4: ค
3: ่
4: ะ
6: คนชื่อเป้พายมือเชื้อเชิญบรรยาเขาส่งมือให้เขาแล้วพากันเดินเข้าสู่ฟลอร์เต้นรำกลางสนามหน้าบ้านถึงบรรยาจะไม่บอกหรอกเลยชายคนนี้มากนะแต่เราพอจะเดาออกว่าคนชื่อเป้คนนี้นะต้องเข้ามาผัวพันกับเธออย่างแน่นอน
4: รู้จักคุณปองพลหรือยังคะคณิน
6: ปองพลนะ
4: ก็คนที่กำลังเต้นรำอยู่กับเบญญาไงคะ
6: อ๋อคนที่ชื่อเป
4: ้ชื่อเล่นเขาค่ะเรียกกันว่าคุณเป้ลูกชายคนสุดท้องของท่านองคมนตรีปิยะเพื่อนคุณลุงบารมี
6: ฮะ
4: เห็นว่าจะลงเล่นการเมืองเมื่อเรียนจบแล้ว
6: เหรอฮะดูท่าจะมีอนาคตไกลนะ
4: ค่ะต้องไกลแน่เพราะมีคุณพ่อหนุนหลังเพื่อนๆของคุณพ่อเขาก็ล้วนแต่เป็นนักการเมืองชื่อดังหนทางเนี่ยโดยด้วยกลีบกลาอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าทำตัวเป็นนักการเมืองที่ดีอนาคตต้องรุ่งแน
6: ่ฮะ
4: คุณลุงบารมีชอบคุณแป้มากเลยนะคะ
6: อ๋อครับ
4: ทานอะไรบ้างหรือยังคะเนี่ย
6: ทานไปนิดหน่อยฮะ
4: ลิงเห็นคุณไม่ค่อยเข้าไปใกล้หมู่อาหารเลยอ
6: ๋อทานที่จานเป็นยาก็นะฮะ
4: เหรอคะแหมฉันเป็นคู่เต้นรำที่เหมาะสมกันจังเลยนะคะดูสิคะทั้งฟอร์นมีคู่เต้นแค่สองคู่สงสัยแขกในงานเนี่ยคงจะเปิดโอกาสให้เจ้าภาพกับลูกสาวเจ้าภาพวาดลวดลายให้เต็มที่ไปเลยดูสิคะคุณเป้เต้นรำเก่งคณินเต้นรำเป็นไหมคะ
6: เต้นไม่เป็นนะฮะ
4: เต้นรำไม่เป็น
6: ฮะ
4: ไม่อยากเชื่อ
6: เชื่อเถอะฮะจังหวะพวกผู้ดีเขาเต้นกันเนี่ยผมเต้นไม่เป็นต้องจังหวะวัยรุ่นที่เต้นกันไปมาไม่มีกฎเกณฑ์แล้วก็ผมพอเต้นได้บ้างก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แล้วนะฮะแบบนี้
4: เหรอคะงั้นออกไปเต้นกันมะ

0: นายนอนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งคุยกันเถอะนะฮะฉันเปิดไฟอ่ะนะนายมีปัญหาอะไรอ่ะก่อนจะไปงานเลี้ยงก็มีความสุขดีนี
1: ่กองเบญญาไม่ค่อยชอบฉันอ่ะ
0: จะโถเอ้ยแค่นี้เองปัญหามันธรรมดาว่ะว่าที่พ่อตาน้อยคนนักที่ชอบใจว่าที่ลูกเขยในอนาคตไงรักแท้เขาว่ามันไม่ค่อยจะง่ายนักไม่ใช่เหรอเพื่อน
1: ฮะเบญญาก็ยังมีคนเข้ามาจีบตัวอีกอ่ะ
0: โถ่เฮ้ยในคณินเบญญาออกจะสวยขนาดนั้นแล้วก็เป็นถึงลูกสาวในพลเว้ยมีหรือว่าจะไม่มีคนมาจีบอ่ะเออถ้ามีนายมาจีบคนเดียวนี่สิมันคงเป็นเรื่องไม่ปกติแน่ใช่ไหม
1: เขาชื่อปองพลเป็นลูกชายของอังคมนตรีเพื่อนสนิทของพ่อเบญญาเขาเห็นแม่ลินบอกว่าพ่อเบญญาเขาชอบผู้ชายคนนี
0: ้งั้นเหรองั้นปัญหาของนายก็หนักเอาการอยู
1: ่ฉันว่าจะไม่คิดแต่มันอดคิดไม่ได้กลัวน่ะ
0: ถ้าเบญญารักนายจริงนะนายก็เป็นต่อแล้วเท่าที่ฉันดูมาตลอด3ปีกว่าเบญญารักนายแน่นอนเลย
1: นี่ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อดีไหม
0: ดีแน่นอนหัวนายดีขนาดนี้แถมยังเรียนดีจนได้เกียรตินิยมถ้ายิ่งได้ดีกรีจากเมืองนอกกลับมาเมืองไทยอนาคตของนายก็รุ่งโรจน์แน่นอนเนี่ย
1: แล้วเบญญาล่ะ
0: นายขอให้เธอไปเรียนกับนายสิหรือไม่นายก็ลองขอเธอแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนจะไปเมืองนอกไง
1: ขอเป็นยาแต่งงานเนี่ยนะ
0: เออถ้านายคิดว่านายพร้อมก็เอาเลยว่าแต่ว่านายพร้อมหรือเปล่าเท่านั้นแหละคณิน
2: จะมาไม่อยู่แล้วคะคณิน
1: อ๋อเขาไปหาตี๋เขาที่อยุธยาฮะ
2: อ๋อ
1: เดี๋ยวผมจะเอาจานมาใส่ขนมนะ
2: เบนช่วยค่ะ
1: นี่เอาจานไปนี่ดีกว่านะพอดีจามอนไม่อยู่ผมเลยชวนคุณไปนั่งทานอะไรต่อกันในห้องพักเนี่ยขี้เกียจไปนั่งตับร้านอาหารมันเปลืองอะ
2: เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมาทานกันได้เลย
1: เดี๋ยวจะเอาน้ำให้นะเตียนนายจามอนเขาเรียกนายจามอนกลับไปปรึกษาเรื่องจะตั้งบริษัทให้กับเขาอะ
2: อ๋อดีจังเลยอะพอเรียนจบก็มีบริษัทของตัวเองแล้วคณินล่ะจะเอาไงต่อ
1: น้ำเย็นก่อนจ้ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงนะว่าจะไปสมัครสอบชิงทุนไปเรียนต่อแต่ตอนนี้ผมห่วงคุณซะละ
2: ห่วงอะไรคะก็เบนบอกแล้วไงว่าอยากให้คุณไปเรียนอย่างสบายใจเบนจะรอคุณ
1: ก็เมื่อคืนเนี่ยผมเจอคนชื่อเป้แล้วผมไม่สบายใจเลยนะเบญญา
2: คุณไม่สบายใจเรื่องอะไรคะคณิน
1: ไม่รู้สิผมคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าผมไปผมอาจจะแพ้ก็ได
2: ้คณินไม่เบนจะไม่สนใจใครนอกจากคุณนะคะ
1: ถ้าเราต้องอยู่ไกลกันผมจะทำยังไงอ่ะนี่เบนคุณไปเรียนต่อเมืองนอกกับผมไหม
2: เออ
1: นะเราไปต่อเมืองนอกด้วยกัน
2: เบนเออคุณรู้อะไรไหมเบนน่ะเป็นโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่ง
1: อะไรอ่ะ
2: เบนเป็นโรคแพ้อากาศเบนไม่ชอบอากาศหนาวยิ่งหนาวมากเบนจะแพ้จามแล้วก็เป็นไข้ด้วย
1: เหรอฮะ
2: เมื่อหลายปีก่อนนะคุณพ่อเคยพาเบนไปเที่ยวยุโรปเบนก็ไม่สบายไปตลอดอาทิตย์เลยอะตั้งแต่นั้นมาเบนก็ไม่เคยคิดอยากจะไปเรียนเมืองนอกอีกเลย
1: เหรอฮะ
2: คณินคะเบนสงสารคุณเบนจะทำยังไงเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในตัวของเบนได้คะ
1: ถ้างั้นผมจะไม่ไปเรียนละ
2: คณิน

0: ำไมล่ะคะ
1: ผมกลัวฮะกลัวว่าถ้าผมไปแล้วคุณกับผมอาจจะมีอะไรต้องทำให้เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะฮะเบญญา
0: คุณน่ะคิดมากเบญญาให้คุณไปเรียนต่อเบญญาให้คุณมีอนาคตที่ดีคุณพ่อเบญจะได้ยอมรับคุณได้สนิทใจไงคะ
1: ผมรู้พ่อคุณน่ะชอบคนชื่อปองพลนี่แหละผมถึงกลัวว่าถ้าผมไปเรียนต่ออะไรอะไรระหว่างเราอาจจะเปลี่ยนไป
0: คณิน
1: เบญญาผมว่าเราแต่งงานกันดีไหม
0: คณิน
1: คุณปฏิเสธเหรอเบญญา
0: คณินคะเบญญาแต่งงานกับคุณแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเรียนจบแค่ปริญญาตรีงานก็ยังไม่มีทำอ่ะ
1: งั้นผมจะหางานทำก่อนจริงสิมีบริษัทฝรั่งส่งคนมาติดต่อให้ผมไปเป็นวิศวกรประจำบริษัทเขาแล้วเขาให้เงินเดือน 30,000 น่าสมเหมือนกันนะผมอาจจะรับงานนี้แล้วเราก็แต่งงานกันไง
0: มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะคณิน
1: ทำไมล่ะเบญญา
0: คุณพ่อคงไม่ยอมให้เบนแต่งงานตอนนี้ถ้าคุณไปขอเบนด้วยฐานะของคุณตอนนี้คุณพ่อคงไม่ยอมยกเบนให้คุณแน่ๆค่ะคณินคะเบนตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากให้คุณเรียนจบจนถึงด็อกเตอร์พอคุณกลับมาคุณจะได้งานที่ดีแล้วก็มีเงินเดือนเป็นแสนคุณจะมีชื่อเสียงนั่นแหละค่ะคุณพ่อเบนจะต้องยอมรับคุณแล้วเราก็จะได้แต่งงานกันอย่างที่เราต้องการ
1: นั่นน่ะอีกตั้งหลายปีนะเบนผมกลัวจริงๆฮะก็ไม่มีหลักประกันอะไรที่ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าผมไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วคุณจะไม่ถูกพรากไปจากผม
0: เราสงสารคณินจับใจและเหมือนจะมีอะไรโดนใจให้เราลุกขึ้นเดินไปหาเขาแล้วก็ย่อตัวลงด้านหลังของเขาสองมือของเราโอบกอดที่รอบคอแล้วก็แนบแก้มคลอเคลียกับใบหน้าของเขาความรักที่เป็นมีต่อคุณเนี่ยยังไม่เป็นหลักประกันอีกหรอคะ
1: โอ้เบญญาเราไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยผมให้เกียรติคุณเสมอไม่เคยคิดล่วงเกินคุณอย่างดีก็แค่จูบหลังมือคุณเบาๆแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังกอดผมเบญญาใจคอผมไม่เป็นปกติแล้วนะผมอดใจไม่ไหวแล้วนะเบญญาเป็นยา
0: คณินหันกลับมาโอบกอดตัวเราทันทีโอ้นี่มันอะไรกันเราสะท้านใจวิวๆรู้สึกเหมือนเนื้อตัวจะล่องลอยคณินซุกไส้เบหน้าอยู่แถวซอกคอของเราแล้วเขาก็จูบเราคณินคะเบนจะไม่ขัดขืนคุณหรอกค่ะถ้าคุณต้องการเบนจะให้ถ้าสิ่งนี้มันจะเป็นหลักประกันให้คุณมั่นใจว่าเบนจะเป็นของคุณต

0: ่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: เบญญาผมรักคุณ
4: เบญก็รักคุณค่ะ
3: เสียใจไหม
4: ไม่เบญเต็มใจที่จะให
3: ้เบญญา
4: ตอนนี้เบญเป็นของคุณแล้วขนินมั่นใจหรือยังคะว่าเบญจะไม่มีวันเป็นอื่น
3: เบญญา
4: เบญถามว่าขนินมั่นใจหรือยังคะ
3: ผมมั่นใจแล้วนึกไม่ถึงนะคุณจะรักผมขนาดนี้คุณยอมเป็นของผม
4: เพื่อคุณมั่นใจว่าเป็นรักคุณมากขนาดไหนไงคะ
3: เป็นจ้าผมรักคุณสุดชีวิตของผมรู้ใช่ไหม
4: รู้ค่ะ
3: คุณเป็นยอดหญิงเป็นนางฟ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผม
4: ขนินคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเบนค่ะ
3: คุณต้องการให้ผมทำอะไรว่ามาเลยเบนยา
4: เบนอยากให้คุณสอบชิงทุนไปเรียนต่อ
3: คุณไม่ต้องการแต่งงานกันก่อนเหร
4: อบอกแล้วไงคะว่าเรายังแต่งงานกันตอนนี้ไม่ได้เบนให้คุณมัดจำไว้แล้วยังไม่พอใจอีกแล้วคะ
3: นี่คุณคอยผมเหร
4: อก็คุณไม่เชื่อเบนนี่
3: อันนี้เอาแล้วล่ะไม่ต้องคอยผมอีกแล้วล่ะผมทำทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะ
4: จริงนะ
3: จริงสิตอนนี้ผมสบายใจแล้วล่ะ
4: ก็แน่ละสิได้ตัวเขาแล้วนี
3: ่เป็นยาคุณหาว่าผมเอาเปรียบคุณอย่างนั้นเหรอ
4: เบนพูดเล่นนะคะ
3: เป็นยาผมไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นนะผมไม่ใช่คนฉวยโอกาสถ้าคุณไม่ต้องการน่ะผมจะไม่ทำอะไรคุณเลย
4: ก็เบนบ้าอย่าเอาละเบนไม่พูดแล้วล่ะ
3: นี่เบน
4: ขนิน
3: ผมรักคุณ
4: เบน
3: ผมให้ตายสิใครมาโทรตอนนี้เนี่ย
4: รับโทรศัพท์สิคะ
3: ไม่อยากรับเลย
4: รับธนา
3: น่าจะมอนแง่เลยโทรมาบอกว่าถึงอยุธยาแล้ว
4: รับสิคะดูสิดังใหญ่นะรับเถอะค่ะถ้าคุณไม่รับเนี่ยเป็นรับเองนะ
3: นี่อย่าผมอยากเขารู้ว่าผมพาคุณมาที่หอพักเนี่ยผมต้องการให้เพื่อนผมมองคุณเป็นทางเสียหายนะผมรับเองดีกว่าฮัลโหลนายจามอน
4: ขนินค่ะเบนรู้คุณจริงใจกับเบนแค่ไหนเบนไม่เสียใจเลยจนนิดเดียวที่เบนต้องสูญเสียความสาวให้กับคุณเพราะเบนรักคุณค่ะรักคุณมากที่สุดเลยค่ะขนิน
5: นายคิดจะลงเล่นการเมืองแน่หรอวะเป้
6: คุณพ่อปูทางให้แล้วเนี่ยไม่เดินก็ไม่ได้ขนาดมาเข้าไปชั้นเรียนคณะรัฐศาสตร์เรียนทางกฎหมายนะแล้วฉันจะไปทำอะไรได้นอกจากรับราชการหรือไม่ก็เล่นการเมืองแต่รับราชการอนาคตคงคืบคลานเหมือนเต่าหรือถ้าจะเร็วก็คงเร็วเท่ากระต่ายแต่ถ้าเล่นการเมืองความเร็วเท่ากับจรวดเชนวิทย์นะ
5: จริงอย่างนายว่านะเล่นการเมืองบทจะดังบางทีอายุแค่ 30-40 ก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว
6: แต่ราชการอะอายุ 30-40จะเร็วยังไงก็ไม่เกิน5หรอกวะนะ
5: ก็จริงด้วยนะดีๆนะเล่นการเมืองนั่นแหละเผลอๆอายุแค่40นายอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการก็ได้นะเฮ้ยนั่น
6: อะไร
5: เฮ้ยนั่นใช่น้องเบนของนายหรือเปล่าวะเป
6: ้นายวะ
5: นั่นไงเดินออกมาจากลิฟต์พร้อมกับผู้ชายคนนั้นน่ะ
6: จริงด้วยนั่นเบนยาเดินออกมากับนายคลินเฮ้ยตายสิเป็นจามาทำอะไรที่นี่หรือว่าเจ้าคดีนั่นมันพักอยู่ที่นี่ด้วย
5: ใช่น้องเบนของนายจริงๆด้วยอ่ะนั่นผู้ชายคนนั้นฉันจำได้ว่าเขาพักอยู่ชั้น4นี
6: ่มารู้จักหมอนั่นขนาดไหน
5: ฉันเพิ่งมาพักที่นี่ได้แค่2เดือนรู้แต่ว่าเขาคงเป็นคนเก่าแก่อยู่มานานแล้วอ่ะเป็นนักศึกษาจุฬาด้วยนะสาวๆที่พักอยู่หอพักเนี้ยหลายคนเนี่ยกรี๊ดหมอนั่นแต่ไม่เห็นหมอนั่นสนใจใครเลยไม่นึกเลยว่าหมอนั่นจะชอบอยู่กับน้องเบนเฮ้ยเป้หรือว่านายกับน้องเบนไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้ววะ
6: ไม่มีทาง
5: เฮ้ยไม่มีทางอะไร
6: ฉันกับเบนยาจะต้องเป็นคู่รักกันตลอดไป
5: นายจะทำได้หรือวะเป้ฉันดูท่าทางแล้วน้องเบนของนายคงจะชอบพอกับหมอนั่นนะเห็นหมอนั่นไหมฮะนั่นน่ะแทบจะเดินประคองน้องเบนของนายเชียวละ
6: ฉันจะต้องแต่งงานกับเบนยาไอ้กระจอกยังมันไม่มีวันได้น้องเบนไปครองแล้วค่อยดู
5: นายต้องทำได้อยู่แล้วในเป้ถ้าคิดจะเล่นการเมืองเรื่องเล็กๆแบบนี้ถ้าจัดการไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่ๆกว่านี้แบบการเมืองล่ะนายจะทำได้ยังไง
7: นี่แกจะให้พ่อเนี่ยไปขอหนูเบนงั้นเหรอในเป
6: ้ครับคุณพ่อ
8: คุยอะไรกันอยู่ครับพ่อลูก
7: ก็ลูกชายคุณเนี่ยจะขอให้ผมไปสู่ขอผู้หญิงแล้วนะคุณพา
8: จะให้ไปสู่ขอใครเหรอลูก
6: ก็จะมีใครล่ะฮะนอกจากลูกสาวคุณลูกบารมี
8: ตกลงหนูชอบหนูเบญจาแน่หรือจ๊ะลูก
6: ชอบสิฮะ
7: แน่ใจนะว่าชอบหนูเบญแน
6: ่พ่อคุณพ่อครับ
7: ที่ฉันเน้นก็เพราะว่าเห็นแก่คู่ควงหลายคนอย่างหนูจิ๋งลูกสาวคุณหญิงเสริมศรีนั่นก็คนนึงล่ะ
8: อีกคนนึงก็หนูเอลูกสาวคุณหญิงอ้อยของท่านรองนายก
6: ไงอ๋อนั่นแค่เพื่อนนะคะคุณแม่ฮะ
8: แน่ใจนะว่าความสัมพันธ์มีแค่เพื่อนเกิดไปมีอะไรมากกว่านั้นแล้วไม่สนใจใยดีเขาคนพวกนั้นมาเล่นงานเราได้นะในเป้ยิ่งท่านรองนายกนั่นน่ะเขาก็มีอิทธิพลนะ
6: แล้วระดับรัฐมนตรีอย่างคุณพ่อแล้วตำแหน่งคุณหญิงอย่างคุณแม่จะกลัวเขาด้วยเหรอ
7: ไม่คิดกลัวนะลูกนะแต่ว่าอย่าไปมีเรื่องมันจะดีกว่าโดยเฉพาะถ้ามาต้องผิดใจกันเพราะว่าเรื่องลูกๆแล้วก็
6: ผมรับประกาศว่ากับผู้หญิงสองคนนั้นถ้าผมแต่งงานแล้วก็เลิกสนใจผมไปเองไม่ใช่เขามีผมควงอยู่คนเดียวเมื่อไหร่แล้วเขาก็มีเพื่อนชายอีกหลายคนผมก็คบไปงั้นเองแต่น้องเป็นผมรักเขานะคุณพ่อคุณแม
7: ่ถ้าจะรักจริงนะคุณหญิงนะ
8: ความจริงหนูเบนเขาก็น่ารักนะท่าทางดูเรียบร้อยกว่าหนูเอ๋หนูจิ๋งซะอีก
6: ตกลงไปขอให้ผมนะครับคุณพ
7: ่อแกเพิ่งจะเรียนจบเพราะว่าให้แกได้งานก่อนไม่ดีกว่าเหรอ
8: ใช่
7: พ่ออยากจะให้แกเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งไปก่อนนะ
6: โอ้ยอีกตั้งปีกว่า
8: ก็แค่ปี2ปีเท่านั้นเองลูกอายุเราก็เพิ่งจะ22 23จะรีบแต่งงานไปทำไมกัน
6: แต่ผมอยากจะแต่งอ่ะ
7: ป้าใจร้อนจริงๆไอ้ลูกคนนี้ฮะ
8: เป้เรื่องการแต่งงานน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะลูกไม่ใช่ว่าแค่อยากได้ก็จะเอาให้ได้ลูกต้องมั่นใจซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะถ้าแต่งงานกันแล้วน่ะจะมาขอหย่ากันง่ายๆน่ะแม่ไม่ยอมหรอกนะเพราะมันจะเสียหายแก่ตระกูลเราด้วยถ้าเกิดมีเรื่องครอบครัวไม่ราบรื่น
7: ใช่ถ้าจะลงเล่นการเมืองด้วยแล้วก็นายต้องแฮปปี้กับเรื่องครอบครัวด้วยนะนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องครอบครัวอนาคตการเมืองของนายน่ะถึงจะรุ่งเรืองเข้าใจไหม
6: ผมขอสัญญาว่าถ้าผมแต่งงานกับน้องเบญญาแล้วผมจะไม่มีวันเลิกรากับเขาหรอก
8: แน่ดูลูกพูดสิคะคุณ
6: จริงๆฮะ
8: สงสัยจะรักหนูเบญมากเลยนะเนี่ย
6: คุณพ
7: ่
6: อ
7: เอาละขอเวลาพ่ออีกสัก2อาทิตย์นะพ่อจะไปพูดกับคุณบารมีให้
6: ขอบคุณครับคุณพ่อนี่นายแพ้แล้ว
8: มาอะไรนะลูกใครแพ้ใคร
6: ไม่มีอะไรหรอกคุณแม่ไม่มีอะไรหรอกครับ
4: ทำไมยังไม่มาอีกนะมันต้องมานี่นามันต้องมาแล้วอ
9: ่
4: ะ
9: เบญญา
4: ไพลินเหรอ
9: กำลังดูอะไรจ๊ะ
4: ปฏิทินน่ะ
9: ดูทำไมอ่ะ
4: เปล่าไม่มีอะไรออกไปข้างนอกมาไม่ใช่เหรอไปไหนมาแล้วจ๊ะลิน
9: ไปสมัครสอบชิงทุนไปเรียนต่อไง
4: เหรอเขาสมัครแล้วเหรอ
9: จ้าง
4: ั้นคณินก็คงจะไปสมัครเหมือนกันสินะแล้วไพลินเจอเขาไหม
9: ไม่เห็นเลยนะคนไปสมัครตั้งเยอะแต่เขารับสมัครหลายวัน คณินอาจจะไปวันอื่นก็ได้หรืออาจจะไม่สมัคร
4: คงต้องไปอ่ะเขาต้องสมัครสิ
9: เป็นยาแน่ใจจังนะ
4: ก็เขาสัญญาว่าเขาจะไปอ่ะ
9: เชื่อสัญญาของผู้ชายได้หรอ
4: กับคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่สัญญาของคณินเรามั่นใจ
9: น่าอิจฉาความรักของเบญญาคนรักเป็นคนดีเหลือเกินแบบนี้แล้วน่ะคุณลุงบารมียังไม่ยอมรับอีก
4: สักวันคุณพ่อต้องยอมรับรู้ไหมว่าเบนน่ะปูทางไว้สำหรับคณินแล้วเพื่อให้คุณพ่อยอมรับเขา
9: เบญญาทำยังไงเหรอ
4: เบนต้องให้เขาไปเรียนต่อจนจบด็อกเตอร์กลับมาทำงานเมืองไทยเขาจะต้องเก่งมีชื่อเสียงถึงตอนนั้นเขาจะมีเกียรติจะเป็นที่ยอมรับของใครๆแม้กระทั่งคุณพ่อเองก็ต้องยอมรับ
9: แล้วเขาจะทำได้หรือจ๊ะ
4: เขาต้องทำได้หรือเธอไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้อ่ะไพลินก็พูดเองบ่อยๆไม่ใช่เหรอว่าคณินน่ะเขาเป็นคนเก่ง
9: ใช่เขาเก่งเขาคงต้องทำได้อย่างที่บรรยาหวังเอาไว้เขาต้องทำได้
4: ใช่เขาต้องทำได้
7: ลูกเบน
4: คุณพ
7: ่อแต่งตัวจะออกไปไหนล่ะลูกนะ
4: เบนจะไปหาคุณแม่นะคะ
7: อ้าวพ่อไม่รู้ว่าหนูจะออกไปนึกว่าวันนี้จะอยู่บ้านนะ
4: ก็ว่าจะอยู่แต่คิดถึงคุณแม่ค่ะ
7: วันนี้คุณลุงปิยะจะมานะลูก
4: หรือคะ
7: พี่เป้เขาก็คงจะมาด้วยนะเพราะว่าหนูน่าจะอยู่คุยกับพี่เขา
4: ไม่ล่ะค่ะเบนจะไปหาคุณแม
7: ่รอพบพี่เป้เขาก่อนไม่ดีเลยลูกเขาจะมาต่อตอน5โมงเช้านี่แหละนะพ่อจะเลี้ยงข้าวกลางวันเขาด้วยดูนะ
4: คือดูเสียใจนะคะเบนนัดคุณแม่แล้วจะไปทานข้าวกลางวันด้วยกันนะ
7: แต่พ่อว่า
4: คุณพ่อจะยอมให้คุณแม่โกรธที่ลูกสาวไม่ยอมไปทานข้าวด้วยเพราะคุณพ่อเนี่ยห้ามไม่ให้ไปอย่างนั้นหรอคะ
7: เย่เบนยาโลกคนนี้เนี่ยเอาล่ะแล้วงั้นเข้าไปเถอะนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเบนไปก่อนนะคะ
9: กาแฟค่ะคุณลุง
7: ขอบใจได้ข่าวว่าเราจะไปสอบชิงทุนแล้ว
9: ค่ะคุณลุง
7: ดีๆรักความก้าวหน้าเด็กอย่างนี้ลุงชอบสอบไปผ่านนะ
9: แล้วถ้าไม่ผ่านล่ะคะหนูยังไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเพราะคนมาสมัครสอบกันมากเป็นพันเชียวค่ะ
7: เราน่ะเป็นคนหัวดีรักความก้าวหน้าถึงสอบไม่ผ่านเนี่ยถ้าอยากเรียนจริงๆลุงจะส่งเสียเอง
9: โอ้ยจริงเลยคะคุณลุง
7: จริงสิลุงน่ะรักเราเหมือนลูกแท้ๆนะไพลินไม่คิดว่าเป็นคนอื่นเลยเสียดายนะยายเบนของลุงเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่อยากไปเรียนเมืองนอกไม่งั้นลุงคงส่งไปเรียนนะ
9: เบนยายจะสอบเป็นอาจารย์ค่ะ
7: ยายเบนเนี่ยคงเหมาะกับอาชีพแบบนั้นก็ช่างเขาแล้วเธอล่ะอยากเป็นอะไรไปลิง
9: หนูอยากทำงานบริษัทได้เงินเดือนมากๆค่ะ
7: เธอต้องได้ทำแน่แล้วลุงจะฝากให้นะขอเพียงมีดีกรีกลับมาต้องได้งานแน่เลย
9: ขอบพระคุณค่ะคุณลุง
10: เมื่อเช้าแม่ไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้านพอมาถึงที่ทำงานก็มีงานให้ทำจนหัวปั่นเลยต้องออกมาทานข้าวก่อนเที่ยงแต่ดูท่าทางหนูไม่ค่อยจะหิวนะลูก
4: ค่ะเป็นทานมาจากบ้านแล้ว
10: งั้นก็นั่งทานน้ำเป็นเพื่อนแม่ก็แล้วกันนะ
4: ค่ะ
10: หมู่นี้ไม่เห็นคณินนี่
4: เขากลับไปบ้านที่ปทุมนะคะ
10: เลยไม่ได้ติดต่อกัน
4: ก็ยังโทรคุยกันอยู่นะคะตอนนี้คณินก็กำลังเตรียมตัวสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะคุณแม
10: ่รักความก้าวหน้านะแล้วลูกล่ะ
4: ทำไมล่ะคะเป็นบอกแล้วไงคะว่าไม่ชอบอากาศเมืองนอก
10: จ้าแม่รู้แต่หมายถึงว่าถ้าคณินไปนอกแล้วเราจะทำยังไง
4: เบนก็อยู่เรียนต่อเมืองไทย
10: ห่างกันหลายปีไม่กลัวเขาเปลี่ยนใจเหรอลูก
4: ไม่กลัวค่ะเบนรู้ว่าเขารักเบนมาก
10: แล้วตอนนี้คุณพ่อว่ายังไงบ้าง
4: ไม่ทราบค่ะเบนไม่ได้พาคณินไปบ้านอีกเลยแต่อนาคต
9: คุณพ่อต้องชอบเขาถ้าเขาเรียนจบด็อกเตอร์แล้ว
10: มันก็ดีเหมือนกันนะกว่าจะจบด็อกเตอร์ก็อีกหลายปีให้เขาตั้งตัวซะก่อนค่อยคิดเรื่องครอบครัวก็ดีเหมือนกันหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยเขาแต่งงานกันช้ามากนะลูก
9: ค่ะคุณแม
10: ่ตอนแม่แต่งงานกับคุณพ่อหนูน่ะตอนนั้นแม่อายุ25แล้วเพิ่งเรียนจบปริญญาโทแม่ว่าจะเรียนต่อจนจบด็อกเตอร์แต่ทนลูกตื้อของคุณพ่อหนูไม่ไหว
9: นึกไม่ออกเลยนะคะว่าตอนคุณพ่อเล่นบทตื้อสาวเนี่ยจะเป็นยังไง
10: เมื่อ20กว่าปีก่อนพ่อของหนูน่ะยังไม่ซีเรียสขนาดนี้หรอกยังมีความสดใสบ้างถึงไม่ช่างพูดแต่เขาพูดคำหวานได้เหมือนกันคุณประมุขซะอีกเขาช่างพูดพูดจนแม่คิดว่าเขาเป็นคนกะล่อนเลยไม่สนใจหลายปีให้หลังคุณพ่อหนูมียศสูงขึ้นความโรแมนติกนะไม่มีเลยคำหวานหวานก็ไม่เคยเจอวันวันเราแทบจะไม่ได้พูดคุยอะไรกันแม่เริ่มเหงาอยากออกทำงานแต่เขาไม่ยอมก็เลยผิดใจกันบ่อยๆพอบ่อยครั้งเข้าแม่ก็เริ่มทนไม่ไหวเลยต้องจับเข่าคุยกันขอแยกกันอยู่จะดีกว่าคุณพ่อหนูก็น่ารักเขายอมนะไม่ดื้อดึง
9: ค่ะคุณพ่อคงรักคุณแม่มากอยากเห็นคุณแม่มีความสุข
10: แม่ก็อยากเห็นเขามีความสุขแม่อยากให้เขามีใครอีกสักคนแต่กลัวจะเป็นปัญหากับลูก
9: เบนไม่กลัวหรอกค่ะอยากให้คุณพ่อมีใครสักคนเหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อไม่สนเองตั้งหาก
10: คุณบารมีนะไม่ใช่คนเจ้าชู้หรอกลูกคุณประมุขสิเจ้าชู้แต่เขาสองคนก็รักแม่มากนะ
9: คุณแม่โชคดีค่ะเบนอยากโชคดีเหมือนคุณแม่จังเลยอะ
10: อ้าวก็ได้คณินมาเป็นคนรักเขาก็ดีนี่ลูกหนูคงโชคดีเหมือนแม่นั่นแหละจ้า
11: แม่วันนี้ควงคู่กันมาเยี่ยมบ้านผมเชียวนะท่านรัฐมนตรี
7: คุณหญิงเขาอยากจะมาด้วยนะผมก็เลยต้องตามใจเขานะ
12: ค่ะไม่ได้มาเยี่ยมท่านนายพลนานแล้วออกคิดถึงค่ะ
11: โอ้แหมขอบคุณครับคุณหญิงที่คิดถึงผมนี่เดี๋ยวอยู่ทานกลางวันด้วยกันนะคุณปิยะ
7: ผมว่าพูดธุระจบแล้วนี่จะชวนคุณบารมีไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือแถวปทุมชนะฮะ
12: ไปด้วยกันนะคะคุณบารมีพาหนูเบนไปด้วยนะคะ
13: แต่ยังไม่เห็นน้องเบนเลยครับคุณลูก
11: โอ้แหมน่าเสียดายพ่อเป้ยายเบนนี่ออกไปทานข้าวกลางวันกับแม่เขาลุงเพิ่งรู้ตอนเช้านี่เองว่าแม่ก็โทรมานัดลูกสาวออกไป
13: อ๋อเหรอ
12: งั้นก็ไปทานข้างนอกก็ไม่สนุกแล้วสิลูกเนอะ
11: ทานที่บ้านนี่แหละเป้ลุงให้แม่บ้านทำกับข้าวอร่อยๆไว้หลายอย่างทีเดียวนะนี่เห็นว่าจะมาพูดธุระ
7: อ๋อใช่ใช่ใช่ครับใช
11: ่ธุระอะไรนะคุณปิยะเรื่องในวังเหร
7: อโอ้ไม่เกี่ยวกับทางนั้นนะครับเรื่องส่วนตัวของเราเองคุณบารมีผมถามตรงๆกันนะคุณมองลูกชายของผมคนนี้เป็นไงบ้าง
11: ผมเป็นนะก็เป็นเด็กดีมีอนาคตไกลเห็นได้ข่าวว่าจะลงเล่นการเมืองแล้วมั้ยจ๊ะเหรอ
12: ค่ะมีเลขาธิการพรรคดังๆ 2-3 พรรคมาติดต่อเอาไว้แล้วล่ะค่ะคุณบารมี
11: แล้วครับ
12: ค่ะ
11: แล้วตัดสินใจได้หรือยังล่ะครับว่าจะลงสมัครในนามพรรคไหนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านล่ะ
7: ผมจะให้ลงฝ่ายค้านนะครับ
11: อ้าวทำไมล่ะฮะใครๆส่วนมากเลยก็ชอบลงฝ่ายรัฐบาลน่ะเพราะว่ามันได้เปรียบเวลาลงเลือกตั้งมาจริงเหรอ
7: แต่ผมว่าฝ่ายรัฐบาลตอนนี้นะเสียงตกไปเยอะเลย
11: นั่นเลย
7: ก็เลยว่าจะให้ลงฝ่ายค้านดีกว่าคนที่มองเกมการเมืองออกเนี่ยเขาแนะนำมานะครับ
11: งั้นก็ดีนะ
12: คุณบารมีไม่ลงเล่นการเมืองบ้างเหรอคะ
11: โอ้ยไม่ไหวละคุณหญิงผมน่ะชอบอยู่เงียบๆไม่วุ่นวายกับใครจะดีกว่านะและอีกอย่างเนี่ยอายุก็มากแล้วสร้างสมชื่อเสียงมานานกลัวว่าถ้าลงเล่นการเมืองแล้วเนี่ยดีไม่ดีชื่อเสียงที่สร้างสมเนี่ยมันจะละลายหายไปกับน้ำลายฝ่ายตรงข้ามนะ นี่คงต้องให้คนที่กล้าได้กล้าเสียแบบคนรุ่นใหม่เนี่ย อย่างหลานชายของลุงคนนี้นะลงไปเล่นเองแล้ว
13: ขอบคุณครับคุณลุง
7: คุณบารมีนายเป้เนี่ยเขาก็เรียนจบแล้วนะครับคิดว่าจะทำงานให้ชาติบ้านเมืองทั้งที่อายุยังน้อยผมมาคิดดูแล้วนะนายเป้นี่น่าจะมีคู่คิดที่ดีๆสักคนนึงไว้คอยให้กำลังใจเป็นคู่คิดคู่ใจยังไงล่ะ
11: แล้วไง
7: คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะสู่ขอลูกสาวของคุณเนี่ยให้มาเป็นคู่คิดคู่ใจของลูกชายผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไปไง
11: อ
7: ๋
11: อเดี๋ยวคุณจะขอลูกสาวผมเหร
8: อค่ะในเป้เน่ะเขารักหนูเบนมากเลยนะคะคุณบารมี
7: ว่าไงล่ะท่านในคนรังเกียจลูกชายผมหรือเปล่า
11: พูดอะไรอย่างนั้นท่านองคมนตรีผมต่างหากที่รู้ว่าคุณจะไม่ขอลูกสาวผมนะ
7: ถ้างั้นก็ตกลงนะสิครับ
11: เอาอย่างนี้นะผมขอถามลูกสาวก่อนจะตอบตอนนี้นะเดี๋ยวลูกเขาจะหาว่าพ่อเป็นเผด็จการนะขอถามลูกสาวก่อนตัวพ่อน่ะเต็มใจ 100% อยู่แล้วล่ะ
10: สามวันแล้วมันคลาดเคลื่อนมา3วันแล้วปกติมันก็มาตามกำหนดทุกเดือนนี่นาเราจะทำยังไงดีอ่ะซื้อยามาตรวจดี

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปาฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าว3สี
1: หลายคนเนี่ยเช่าพระสำหรับการบูชานะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ทั้งบูชาและก็เก็งกำไรสำหรับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายคนได้มีการนำเอาพระที่เก็บเอาไว้มาให้เหล่าบรรดากูรูช่วยดูตีราคาแต่ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดเซียนพระชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีอยากให้เขาช่วยดูแล้วก็ให้คำแนะนำรวมไปถึงข้อควรระวังสำหรับเซียนพระมือใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับการเช่าพระหมายถึงการซื้อเพื่อบูชาแต่ในวงการพระเครื่องไม่นิยมใช้คำว่าซื้อเพราะวัตถุมงคลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ตีราคาได้เหมือนสินค้าทั่วไปจึงใช้คำว่าเช่าเพื่อสื่อถึงการนำมาครอบครองและบูชาด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วงการพระเครื่องได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายกลุ่มด้วยเรื่องราวของความศรัทธาคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ
2: ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยคือการเข้ามาเรียนรู
3: ้
2: นะครับจะด้วยตัวเองหรือจะเป็นพวกครูพักรักจำทุกวงการขึ้นชื่อว่าเซียนเนี่ยคนนอกวงการจะกลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกวงการก็จะมีคนทั้งดีและคนทั้งไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็สอหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆของแท้ของเกมมันต่างกันอยู่แล้วนะครับอายุสมัยก็ต่างกันอยู่แล้วการลอกการเลียนแบบเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดีๆถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยให้ซื้อพระที่เขารับประกันเดี๋ยวนี้ออกใบเซอร์ให้เป็นมาตรฐานคนที่รับประกันได้เล่าองค์นั้นน่ะมาดูตามที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพุทธศิลปะพุทธสมัยเล่นที่เราชอบนับถือศรัทธาถ้าเล่นตามที่บอกว่าตามกระแสเนี่ยระวังนิดนึงก็ไม่ควรเกินตัวแล้วพวกที่กู้หนี้ยืมสินมาห้ามเลยอย่านะครับเล่นแบบหุ้นเล่นแบบเก็งกำไรอ่ะเดี๋ยวจะเจ็บตัว
1: ปัจจุบันการเข้าสู่วงการพระเครื่องทำได้ง่ายหลายคนเข้ามาด้วยความสนใจเพียงชั่วคราวขณะที่อีกหลายคนต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ความรู้นานหลายปีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนพระแต่ด้วยศาสตร์ด้านนี้ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัวประกอบกับพระเครื่องบางรุ่นมีจำนวนจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทำให้หลายคนรีบตัดสินใจเช่าเพราะกลัวพลาดโอกาสจึงเป็นช่องว่างทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวคุณต่อมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังไหมครับสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการพระครับ
2: อย่างแรกเลยก็คือระวังของเกย์หรือของปลอมในที่ข้อ2ให้ศึกษาว่าเราเนี่ยชอบพระประเภทไหนแล้วก็ศึกษาว่าประเภทนั้นๆเนี่ยมีกูรูนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิและข้อ3ก็คือเราอย่าโลภ
1: นะครับบางทีอันนี้สำคัญมาก
2: ครับคือเราโลภแล้วไงพอโลภแล้วเราโดนก่อนเลย
1: สุดท้ายไม่ว่าจะเช่าพระเพื่อการบูชาหรือเหตุผลใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเพราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวเราธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าว3สี
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่นี่เราพบกันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนจามาจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูเหตุระทึกที่นนทบุรีนะคะชายคลั่งหน้าคอนโดหรูย่านไซม้ากระโดดคอนโดลงมาเพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่จนขาหักไปต่อไม่ไหวก็เลยตัดสินใจใช้ปืนจ่อหัวตัวเองแล้วก็ต่อรองกับตำรวจขอกอดแม่และภรรยานะคะก่อนที่ที่สุดจะยอมวางปืนแล้วก็มอบตัวค่ะเหตุการณ์ระทึกนี้เริ่มจากตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1นำหมายจับเข้าจับกุมนายเฉลิมพรอายุ41ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสภ.บางแม่นาที่คอนโดหรูถนนรัตนาธิเบศรตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 5:00 น.เมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่านายเฉลิมพรกระโดดลงมาจากชั้น3นะคะใช้ปืนจ่อศีรษะตัวเองอยู่หน้าคอนโดทางพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็เลยนำกำลังเข้าเจรจาค่ะแต่ก็ไม่เป็นผลเฉลิมพรไม่ยอมวางปืนทำให้ต้องปรับแผนให้ภรรยาและลูกชายพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือจากนั้นแม่ของเฉลิมพรก็เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายยอมวางปืนและมอบตัวนะคะก็ใช้เวลาเจรจาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:30 นที่สุดเฉลิมพรถึงได้ยอมวางปืนลงแล้วก็ยอมให้ตำรวจเข้าควบคุมตัวตามข้อต่อรองที่ขอกอดแม่กับภรรยาก่อนถูกจับดำเนินคดีประกอบกับว่าตัวนายเฉลิมพรเนี่ยได้รับบาดเจ็บขาหักหลังจากกระโดดลงมาจากชั้น3เพื่อหลบหนีการจับกุมด้วยทีนี้จากการตรวจค้นในกระเป๋าสะพายค่ะพบปืนขนาด9มม.บรรจุกระสุนเต็มแม็กพร้อมขึ้นลำเอาไว้อีก1กระบอกส่วนปืนที่นายเฉลิมพรใช้ก่อเหตุจ่อหัวตัวเองเป็นปืนขนาด .45 และหลังจากที่ตำรวจเข้าชาร์จตัวนายเฉลิมพรก็ได้ร้องขอพบกับภรรยาและแม่เพื่อขอกอดตามที่ได้ต่อรองไว้ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะส่วนจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายเฉลิมพรถูกศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับในความผิดพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาปืนไปในที่สาธารณะยิงปืนในที่สาธารณะและมีปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองในพื้นที่สภ.บางแม่นางจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นก็เลยถูกแจ้งข้อหาค่ะพกพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและเดี๋ยวจากนี้ก็คงต้องดูกันว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะเรื่องของน้ำท่วมสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีภัยอื่นๆตามมาด้วยอย่างเช่นที่พระนครศรีอยุธยามีเด็กอายุ13ค่ะถูกปลาชะโดนเนี่ยกระโดดขึ้นมางับแขนเป็นแผลเวอะเยอะเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่12ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชายอายุ13ปีชื่อว่าน้องกันแขนขวาเนี่ยมีแผลฉีกขาดลึกลักษณะเป็นรอยฟันปลาเลือดไหลออกเยอะมากๆนะคะซึ่งตัวน้องกันเองก็อยู่ในอาการตกใจกู้ภัยได้ช่วยกันทำแผลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วค่ะพ่อแม่ของน้องกันบอกนะคะว่าที่บ้านถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทางอบต.ปากกรานก็เลยมาสร้างสะพานไม้ให้ชาวบ้านใช้เดินเข้าออกส่วนตัวสะพานอยู่สูงจากผิวน้ำประมาณ20เซนติเมตรก่อนเกิดเหตุน้องกันเนี่ยออกไปเดินเล่นที่สะพานแล้วเห็นฝูงลูกปลาชะโดลักษณะเป็นตัวสีแดงสวยน้องกันก็เลยเอื้อมมือไปช้อนลูกปลาเล่นตามประสาเด็กค่ะแต่ปรากฏนาทีนั้นมีปลาชะโดตัวใหญ่ที่คาดว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ปลาที่เฝ้าดูลูกอยู่กระโดดขึ้นมากัดที่แขนของน้องกันจนบาดเจ็บคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะคะก็ทำเอาตกอกตกใจกันไปหมดซึ่งตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปก็เพราะว่ามีฝูงลูกปลาชะโดอยู่แถวบริเวณสะพานทางเดินจริงๆค่ะด้านของคุณชนทิชาประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ให้ข้อมูลว่าปกติแล้วปลาชะโดจะไม่มีพฤติกรรมไล่กัดคนที่อยู่บนบกแต่เหตุการณ์นี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเกิดจากช่วงเวลาที่ปลาชะโดกำลังเลี้ยงลูกอ่อนแล้วปลาชะโดเป็นปลานักล่าและกินเนื้อจึงมีพฤติกรรมค่อนข้างดุร้ายยิ่งเวลามีลูกอ่อนก็จะดุร้ายขึ้นไปอีกเวลากัดจะไม่ได้กัดแล้วปล่อยในทันทีด้วยนะคะแต่จะสะบัดร่วมด้วยดังนั้นแรงดึงจึงทำให้แผลฉีกขาดเป็นแนวยาวแล้วก็รุนแรงมากซึ่งถ้าดูจากลักษณะรอยบนแขนของน้องการก็คาดว่าปลาที่กัดจะมีขนาดตัวไม่ต่ำกว่า 4-5 กิโลกรัมค่ะคุณชนทิชายอมรับด้วยว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะและพฤติกรรมหวงลูกก็ไม่ได้มีแต่ปลาชะโดเท่านั้นสัตว์น้ำหลายชนิดก็มีพฤติกรรมนี้เพราะฉะนั้นแล้วช่วงน้ำท่วมอาจจะต้องระวังอันตรายจากสัตว์น้ำในลักษณะนี้เอาไว้ด้วยค่ะทีนี้ข้ามไปที่ปราจีนบุรีนะคะซึ่งอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมสูงเช่นกันก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านไปเจอจระเข้4ตัวอยู่ในพื้นที่ตัวแรกเนี่ยชาวบ้านเห็นที่บริเวณหนองน้ำริมถนนสุวรรณสอนตัวที่2วิ่งข้ามถนนสุวรรณสอนตัวที่3อยู่ริมถนนส่วนตัวที่4นอนอยู่หลังบ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจระเข้แต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักประมาณ 15-20 กิโลกรัมนะคะ ด้านในอุดรชาวบ้านที่เห็นจระเข้บอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถออกมาดูระดับน้ำเห็นจระเข้ลอยคออยู่ในน้ำที่อยู่ริมถนนก็เอามือถือถ่ายเอาไว้แต่แป๊บเดียวเจ้าจระเข้มุดน้ำหายไปแล้วตอนนั้นก็มีตำรวจมาพอดีมีจระเข้วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถตำรวจแล้วก็หายไปในน้ำอีกเหมือนกันต่อมาตำรวจได้ไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่12ซึ่งได้รับแจ้งว่าพบจระเข้ด้วยก็คือจอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจ้าจระเข้มันลงไปลอยคออยู่ในแอ่งน้ำข้างบ้านของผู้ใหญ่ลักษณะจระเข้คือตัวประมาณ2เมตรน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมตำรวจตัดสินใจใช้ปืนยิงไป1นัดแต่ก็คาดว่าจะพลาดเป้านะคะเพราะว่าหาตัวไม่เจอส่วนจระเข้จะมาจากไหนอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ค่ะแต่ที่แน่ๆผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านที่จะออกไปหาปลาหรือว่าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมระมัดระวังอันตรายกันไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะมาที่กรณีการสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผ่านไปไม่ถึง2วันล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้เลย9ตุลาคมนะคะแล้วก็ให้คุณนริศปานกวงณ อยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแทนค่ะมีความเคลื่อนไหวกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะล่าสุดจ่าพิชิตแล้วก็ดร.วินถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วหลังจากครบกำหนดหมายขังส่วนทางตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับนายกอบต.บ้านใหญ่พัวพันขบวนการเรียกรับเงินเพื่อแลกบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีฤทธินันท์ปุ้ยพันธวงศ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำหมายสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมตัวนางพาณีณราศีหรือว่าปลัดออนอายุ63ปีนายกอบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกถึงห้องทำงานในสำนักงานอบต.บ้านใหญ่นะคะหลังจากพบหลักฐานว่ามีพฤติกรรมพัวพันกับการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นและหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นห้องทำงานไปเจอเอกสารหลักฐานจำนวนหนึ่งค่ะจึงได้คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองนครนายกเบื้องต้นนางพาณีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ใช้เงินจำนวน 350,000 บาทประกันตัวไปสำหรับที่มาของการจับกุมเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่งว่าถูกนายเอนามสมมุติชักชวนให้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่สามารถฝากบรรจุเข้ารับราชการได้แต่จะต้องจ่ายเงิน 350,000 บาทผู้เสียหายก็เลยยอมจ่ายเงินไปค่ะแล้วพอประกาศผลปรากฏว่าผู้เสียหายสอบได้ลำดับที่1ในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และได้รับการบรรจุเข้าทำงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ต่อมาเทศบาลเมืองพัทลุงมีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานซึ่งตัวนายเอก็มาทราบว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยถูกรวบรวมส่งให้นางพาณีและแม้ว่าจะได้รับการบรรจุจริงแต่ก็ถูกยกเลิกในภายหลังจึงไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นายเอก็เลยไปขอเงินคืนค่ะแต่ว่าถูกปฏิเสธก็เลยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ดำเนินคดีกับนางพาณีจนนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้นะคะทีนี้ในอีกด้านนึงก็มีรายงานว่านายอัศวินหรือว่าดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีดร.พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วหลังจากครบกำหนดตามหมายขังเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวอธิบายนะคะว่าเรือนจำมีหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องขังตามหมายศาลก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งขังระหว่างสอบสวนทางเรือนจำก็จะควบคุมตัวตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าครบกำหนดตามหมายขังแล้วพนักงานสอบสวนยังดำเนินการส่งฟ้องไม่ทันศาลจะออกหมายปล่อยซึ่งเรือนจำก็ต้องปล่อยตัวตามหมายศาลนะคะส่วนเหตุผลที่ศาลต้องออกหมายปล่อยยังไม่มีรายละเอียดและเป็นกระบวนการของพนักงานสอบสวนแต่นอกจากจ่าพิชิตแล้วก็ดร.วินแล้วยังมีผู้ต้องหาอีกรายค่ะซึ่งคาดว่าจะเป็นนางสาวสัตพรก็ได้รับการปล่อยตัวในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยเนื่องจากว่าคดีไม่ได้มีการส่งฟ้องภายในระยะเวลาตามหมายขังนะคะสลับไปดูปฏิบัติการของตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค4นะคะปิดล้อมจับกลุ่มแก๊งลักลอบขนยาเสพติดได้ผู้ต้องหา2คนพร้อมกับไอซ์อีก100กิโลกรัมค่ะหลังจากที่พลตำรวจตรีสุวัฒน์เกิดแก้วผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ขอนแก่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในก็มีการสนที่กำลังกันหลายฝ่ายเพื่อติดตามขบวนการนี้นะคะโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่มาจากชายแดนแม่น้ำโขงด้านจังหวัดบึงกาฬเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในโดยใช้รถกระบะ Toyota Revo สีเทา ก็เลยมีการวางแผนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนพบรถต้องสงสัยตามที่ได้รับรายงานขับอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬก็เลยสะกดรอยตามไปค่ะจนเข้าสู่พื้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครรถกระบะได้เลี้ยวเข้าไปจอดในรีสอร์ทแห่งหนึ่งตำรวจก็เลยใช้รถขนาบข้างปิดหัวปิดท้ายแล้วก็จู่โจมตรวจค้นจับกลุ่มทันทีนะคะซึ่งผลการตรวจค้นในรถพบกระสอบปุ๋ย4กระสอบที่ห้องโดยสารด้านหลังโดยที่กระสอบเนี่ยมีข้อความติดไว้ว่าเป็นสารส้มแต่พอตรวจเช็คดูแล้วสารที่มีลักษณะเป็นเกล็ดสายคล้ายกับน้ำแข็งก็คือยาเสพติดประเภทไอซ์นั่นเองน้ำหนักเนี่ยรวมทั้งหมด100กิโลกรัมค่ะนอกจากนี้ยังพบปืน2กระบอกและเครื่องกระสุนอีก10นัดด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกุมนายกฤษกรอายุ45ปีคนขับรถและนางสาวอัชราอายุ27ปีที่นั่งมาด้วยนะคะและจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ให้การว่าเดินทางมาจากที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพื่อจะนำยาเสพติดมาส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่ภาคกลางก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมดนอกจากนี้ผลตรวจปัสสาวะยังพบสารเมทแอมเฟตามีนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวทั้งคู่พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พังโคนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเดี๋ยวก็จะทำการสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะปิดท้ายเบรกนี้กันที่ประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนของพรรคภูมิใจไทยโดยจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด5วันค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับพรรคฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งหมด18คนต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรความยาวของยติเนี่ยมีทั้งหมด7หน้าแล้วก็มีผู้ร่วมลงชื่อ145คนนะคะสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนก็จะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติ นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณภรดรปริศนานันทกุลคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยค่ะส่วนสำหรับข้อกล่าวหาที่รวบรวมเป็นกรอบยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้คุณเท้งณัฐพงศ์บอกนะคะว่าต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยและไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยโดยเนื้อหาในการอภิปรายก็จะมีทั้งเรื่องหัวสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาทุจริตต่างๆอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมเป็นต้นสำหรับเกณฑ์ในการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละท่านคุณเท้งบอกนะคะว่ามองเรื่องหลักฐานใบเสร็จที่เห็นชัดครั้งนี้อภิปรายต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยหลักเกณฑ์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาและเชื่อมั่นในข้อมูลหลักฐานที่มีที่จะใช้เอาผิดรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ส่วนจะสื่อสารต่อพรรคกล้าทำอย่างไรเนื่องจากสถานะตอนนี้เป็นพรรคเดียวที่ยังคลุมเครือคุณณัฐพงษ์บอกนะคะว่าในทางปฏิบัติหลายคนอาจจะเห็นและเข้าใจอยู่แล้วว่าสาเหตุใดที่ยตินี้ไม่มีพรรคกล้าทำมาลงชื่อด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคกล้าทำอาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองแล้วนักข่าวก็ถามด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นการวัดใจพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าเพราะไม่มีการอภิปรายถึงรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเลยคุณณัฐพงษ์ก็เลยบอกค่ะว่ายตินี้เตรียมมาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักอย่างแรกต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักระดับหนึ่งแล้วเราเปิดกระบวนการให้พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคเสนอมาซึ่งก็ได้18รายชื่อนี้มายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการค่ะส่วนด้านคุณสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นชัดถึงพฤติกรรมในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีผิดพลาดบกพร่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงเราเลยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อรัฐมนตรีที่พรรคได้เตรียมเอาไว้ ขณะที่คุณโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกนะคะว่าหลังการยื่นยติ14วันเบื้องต้นได้คุยแล้วว่าอยากได้ช่วงปลายเดือนตุลาคมแต่ก็แล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบและเสนอให้ครม.ยื่นวันมาแต่ทางสภาก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: 75สตางค์ยกเว้น B20 E20 และ E85 ที่ราคายังคงเดิมมีผลไปแล้วเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะคะสลับมาดูข่าวกีฬาค่ะเหล่านักกีฬาฮีโร่เหรียญรางวัลจากเอเชียนเกมต้องบอกว่าชื่นมื่นนะคะเพราะว่ารัฐบาลมอบเงินรางวัลโอนตรงไปที่นักกีฬารวมแล้ว236,600,000 บาทติดตามกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศฮีโร่ทัพนักกีฬาไทยที่สร้างผลงานในเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลมอบเงินรางวัลอัดฉีดยอดรวม236,600,000 บาทติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
10: นักกีฬาทีมชาติไทยชื่อมื่นกันทั่วหน้าครับรับมอบเงินรางวัลเอเชียนเกมส์กว่า236,000,000 บาทโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬางานจัดที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นเมื่อวานนี้ครับโดยมีคุณสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าผลงามรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของเอเชียครับและเป็นอันดับ1ของอาเซียนสำหรับเงินรางวัลเหรียญทอง2,000,000 บาทเหรียญเงิน1,000,000 บาทและเหรียญทองแดง500,000 บาททำให้มียอดเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165,500,000 บาทผู้ฝึกสอน27,500,000 บาทและสมาคมกีฬา44,500,000 บาท
11: กองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะฮะนะครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะ
10: นอกจากนี้ยังได้มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับเทพบิลภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน800,000 บาทครับจากผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงิน โดยทำลายสถิติวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกมส์รวมแล้วบิลภูริพลเป็นนักกีฬาที่ได้เงินรางวัลมากที่สุด5ล้าน8แสนบาทครับ
12: ก็รู้สึกดีมากแล้วผมก็เหมือนเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเขาแบบมีแรงฮึดซ้อมไปต่อเพื่อไปคว้าเหรียญให้คนไทยให้ได้ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พักผ่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากผ่านปีนี้เป็นต้นไปก็อาจจะมีแข่งหลายรายการครับชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกแล้วก็อาจจะปีหน้าจะเป็นคอลี่ไฟเพื่อไปโอลิมปิกแล้วครับผมใช่
10: โดยคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกล่าวทิ้งท้ายว่าคุณค่าของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

0: ได้มา3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงและในเอเชียนเกมส์ก็ยังสร้างประวัติศาสตร์ได้มา1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทำให้ความนิยมเทควันโดภูมิเซ่ดีขึ้นไปอีกครับสำหรับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้มีนักกีฬาดีกรีทีมชาติเข้าร่วมหลายคนครับจะแข่งต่อเนื่องจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้ที่เทอร์มินอล21โคราชครับ
1: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อกับผมณัฐวัฒน์ อินทรวิทานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
7: เหล่านักช้อปเตรียมมือวอร์มนิ้วกันหรือยังคะเพราะว่าช่อง3เตรียมเสิร์ฟของดีของถูกเอาใจสายช้อปทั่วประเทศกับมหากรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะไปกันค่ะวันนี้9ตุลาคมกับแคมเปญสุดพิเศษดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิลเดทที่จะขนทัพสินค้าโปรโมชั่นแรงกับดีลเด็ดทุกชั่วโมงไปกับแก๊งพิธีกรสุดฮอตที่จะมาไลฟ์สดให้เหล่านักช็อปกดลงตะกร้ากันแบบจุใจทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ทางหน้าจอช่อง3นะคะสำหรับสายออนไลน์ช็อปกันได้เลยตั้งแต่ 18:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนทาง TikTok Live ของ CH3 Thailand เสิร์ฟดีลเด็ดกันตลอดทุกชั่วโมงเริ่มกันที่ 18:00 นถึง 20:00 นเจอกันกับลูกแก้วกรกมลและลูกชายขายของเก่งน้องลูก้าค่ะและตามต่อช่วง 20:00 ถึง 23:00 กดดีลไปกับโบ๊ททาราก่อนจะปิดท้ายที่ 23:00 ถึงเที่ยงคืนกับ2พิธีกรป๊อปปี้รัชพงษ์และสายฝนชีช้างและคู่นี้ยังจะมาชวนคุณปักตะกร้าหน้าจอช่อง3ในช่วง 23:30 ครึ่งหลังข่าว3มิติกับรายการพิเศษดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10ช็อปสนั่นก่อนวันดับเบิลเดทกันอีกด้วยนะคะสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สแกน QR Code ที่เราขึ้นให้ทางหน้าจอได้เลยค่ะย้ำอีกครั้งว่าวันนี้มาช็อปสินค้าโปรโมชั่นเด็ดกับเราชาวช่อง3ได้ตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนทางไลฟ์ TikTok CH3 Thailand แล้วก็มาปักตะกร้าที่หน้าจอช่อง3กันได้ตอน 23:30 ครึ่งหลังข่าว3มิติทางช่อง3กด33นะคะดูข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะที่ตุรกีเกิดเหตุอาคาร7ชั้นถล่มกลางกรุงอิสตันบูลทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากค่ะนี่เป็นเหตุอาคารพักอาศัยสูง7ชั้นที่พังถล่มบางส่วนในเขตเมาเทเปที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีช่วงเช้ามืดของวันที่8ตุลาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารภาพวงจรปิดสามารถบันทึกช่วงเวลาที่อาคารพังถล่มลงมาอย่างรวดเร็วค่ะก่อนที่กลุ่มฝุ่นและเศษซากวัสดุจะฟุ้งกระจายปกคลุมพื้นที่โดยรอบ นั่นคือจุดที่เกิดเหตุนะคะทางสำนักผู้ว่าการนครอิสตันบูลระบุเลยค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย

0: เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 5:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นอาคารที่ว่านี้สร้างขึ้นเมื่อปี1987มีห้องพักอาศัย12ห้องและมีพื้นที่ประกอบธุรกิจบริเวณชั้นล่างแต่โครงสร้างบริเวณ3ชั้นแรกเกิดพังถล่มลงมาทำให้มีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร14คนสำนักข่าวอานาโดลูรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้10คนในขณะที่สำนักงานผู้ว่าการนครอิสตันบูลรายงานในเวลาต่อมาว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอีก2คนตัวเลขดังกล่าวก็เป็นข้อมูลจากต่างช่วงเวลาของปฏิบัติการกู้ภัยค่ะเวลานี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของตุรกีหรือ AFAD ได้ระดมกำลังเข้าค้นหาผู้ประสบภัยพร้อมกับขุดอุโมงค์ผ่านซากปรักหักพังเพื่อเข้าถึงผู้ที่ยังติดอยู่ด้านในขณะเดียวกันก็มีการดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงจากโครงสร้างอาคารส่วนที่เหลือซึ่งอาจจะพังถล่มซ้ำนะคะส่วนหลังจากนี้สำนักงานอัยการตุรกีก็จะเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ซึ่งก็มีรายงานว่าผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง2คนถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของการพังถล่มก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนก่อนนะคะข้ามไปที่สหรัฐค่ะเฮอริเคนอีไซอัสได้ส่งผลกระทบด้านพลังงานแล้วเพราะมีการหยุดผลิตน้ำมัน 25% แล้วเสี่ยงที่โรงกลั่นจะถูกน้ำท่วมด้วยพายุเฮอริเคนอิซายัสทวีกำลังเป็นเฮอริเคนระดับ1และกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐนะคะส่งผลให้บริษัทพลังงานเร่งระงับการผลิตน้ำมันและก๊าซกลางทะเลเพื่อเตรียมรับมือกับพายุศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐออกเตือนภัยลมแรงฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงที่อาจจะกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยคาดว่าเฮอริเคนอิซายัสจะทวีกำลังเป็นเฮอริเคนระดับ2ก่อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งรัฐอาลาบามาและฟลอริดาตะวันตกช่วงคืนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์นะคะแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อแท่นผลิตน้ำมันโรงกลั่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานส่วนสำนักงานบริหารทรัพยากรแร่ทางทะเลสหรัฐรายงานว่ากำลังผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกได้หยุดชั่วคราวกว่า 25% หรือประมาณ 511,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่การผลิตก๊าซหยุดไปกว่า 16% โดยทางบริษัทเชลและเชฟรอนก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ลดการผลิตและต้องอพยพพนักงานค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบก็จะครอบคลุมชายฝั่งรัฐมิสซิสซิปปีอลาบามาและฟลอริดาตะวันตกโดยเฉพาะเมืองเพนซาโคลาและปานามาซิตี้ที่อยู่ใกล้แนวคาดการพายุขึ้นฝั่งช่วงคืนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นและล่าสุดทางการรัฐฟลอริดาก็ได้สั่งอพยพประชาชนในเขตแฟรงคลินแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในเขตวอลตันแล้วนะคะก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งโดยเตือนภัยฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนสูงถึง6ฟุตและความเสี่ยงพายุทอร์นาโดพร้อมกับย้ำว่าถ้าหากประชาชนไม่อพยพเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถช่วยเหลือได้เมื่อพายุรุนแรงขึ้นก็คาดว่าเฮอริเคนอีไซอัสจะอ่อนกำลังลงหลังจากขึ้นฝั่งในวันที่10ตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามทางการฟลอริดายังคงระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่พายุอาจจะขึ้นฝั่งด้วยความรุนแรงระดับ3ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็ยังคงระอุค่ะล่าสุดกลุ่มพูตีได้โจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียถึง2แห่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ36คนในขณะที่เรือก็ยังคงถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มูซค่ะสถานการณ์ฝั่งทะเลแดงล่าสุดกลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินนานาชาติอัฟฮาและสนามบินคิงคาลิดในซาอุดิอาระเบียนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม3คนบาดเจ็บ36คนในขณะที่กองทัพซาอุดิอาระเบียก็ได้สกัดขีปนาวุธบอลิสติกอีก3ลูกที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงริยาดและเมืองคามิสมูซาอิดโดยมีรายงานว่ามีทรัพย์สินเสียหายจากเศษซากขีปนาวุธด้วยด้านของกาตาร์และสันนิบาตอาหรับได้ออกมาประนามการโจมตีดังกล่าวทันทีค่ะแล้วก็ยังมีรายงานเสียงระเบิดใกล้สนามบินโฮเดดาในเยเมนแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกระทั่งล่าสุดก็มีรายงานอีกนะคะว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียถึง2ครั้งส่วนแอร์อินเดียได้ระงับเที่ยวบินไปกรุงริยาดจนถึงวันที่10และลุฟทานซากรุ๊ประงับเที่ยวบินจนถึงวันที่16ตุลาคมมาที่ความเคลื่อนไหวของสหรัฐและอิหร่านนะคะล่าสุดฝั่งอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอาราชีเปิดเผยว่าทางเตหะรานจะตอบข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวข้องกับการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเป็นเวลา7วันและการกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาระหว่าง2ประเทศส่วนทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศผ่านทรูธโซเชียลว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนพร้อมกับระบุว่าการเจรจากับเตหะรานกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งเขาก็กล่าวหลังจากก่อนหน้านี้เพียง1วันทรัมป์เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาโจมตีอิหร่านอีกครั้งก่อนวันเลือกตั้งนะคะขณะเดียวกันสำหรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางทะเลฝั่งช่องแคบฮอร์มูซทาง UK MTO รายงานว่าเรือบรรทุกสารเคมีถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าใส่หลายลูกเมื่อวันที่7ตุลาคมห่างจากเมืองบาดินัตอัชชามานทางตอนเหนือของกาตาร์ไปประมาณ94กิโลเมตรแล้วก็มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ ปิดท้ายรายการพาไปดูการเปิดตัวรูปปั้นของประธานาธิบดีทรัมป์กลางรัฐสภายุโรปนะคะซึ่งศิลปินเดนมาร์กใช้ศิลปะเสียดสีผู้นำสหรัฐค่ะปฏิมากรชาวเดนมาร์กได้นำรูปปั้นประธานาธิบดีทรัมป์ในสภาพเปลือยกายปิดทองคำสูง 2.6 เมตรมาจัดแสดงภายในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐผ่านงานศิลปะเสียดสีการเมืองผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า The Orange Plague หรือว่าโรคระบาดสีส้มสร้างสรรค์โดยเยนกาลทิออสปฏิมากรชาวเดนมาร์กทำจากทองสำริดแล้วก็ปิดทองคำแท้เปิดตัวไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะรูปปั้นก็แสดงภาพทรัมป์นั่งอยู่บนหลังชายร่างผอมอ่อนแอมือข้างหนึ่งถือตราชูสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมขณะที่อีกด้านมีไม้กอล์ฟแล้วก็ลูกกอล์ฟรูปโลกนะคะกาลทิออสเปิดเผยว่าเขาสร้างผลงานชิ้นนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อทรัมป์โดยเปรียบเปรยว่าผู้นำสหรัฐเป็นเหมือนโรคระบาดสำหรับพวกเราพร้อมระบุว่าการนำเสนอทรัมป์ในสภาพเปลือยกายเป็นการใช้ความขบขันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์บทบาทและการดำเนินนโยบายของผู้นำสหรัฐรูปปั้นนี้ถูกนำมาจัดแสดงเป็นเวลาหลายวันระหว่างการประชุมเต็มคณะของรัฐสภายุโรปตามคำเชิญของสมาชิกรัฐสภายุโรปฝ่ายซ้ายจากเดนมาร์กเพอร์คลาวเซนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับแล้วก็มาพบกันกับผมได้ที่ในเพจ Facebook ผมนะครับที่เพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองใบจันเจตนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยครับอธิบายกันครับเพราะว่าบางทีบางอย่างเราแชร์กันในโลกโซเชียลมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับเราก็ต้องมาอธิบายกันด้วยหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เป็นเรื่องของเครื่องครัวที่หลายท่านก็คงจะมีกันอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของกระทะเทฟลอนครับบรรดาเครื่องใช้ที่อาจจะเป็นทำการเคลือบแบบว่าเคลือบไม่ให้ติดเหมือนนอนสติ๊กเนี่ยครับนะอาจจะเป็นกระทะก็ได้เป็นหม้อก็ได้นะครับเขาชอบแชร์กันบอกว่ากระทะเทฟลอนนะถ้ามีรอยขีดข่วนเนี่ยครับนะสารเคลือบมันหลุดล่อนเนี่ยอันตรายนะครับถ้าเผลอกินเข้าไปจะเสี่ยงก่อมะเร็งเลยครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับที่บอกว่าสารจากกระทะเทฟลอนจะก่อมะเร็งครับต้องนับว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับนะจริงๆแล้วกระทะเทฟลอนหรือว่าสารเทฟลอนหรือสารกลุ่มนี้ครับนะมันมีความเสถียรสูงแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยต่อสุขภาพเราในการใช้งานมากนะครับนะเราต้องรู้จักกันก่อนนะคำว่าเทฟลอนคืออะไรนะครับที่เราเคลือบกันอยู่เนี่ยเทฟลอนเป็นชื่อการค้าครับนะมันไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะฉันบางยี่ห้อใช้ชื่ออื่นอาจจะไม่ใช้ชื่อเทฟลอนเนี่ยก็สารตัวเดียวกันได้ครับมันเป็นสารที่เราเรียกสารโพลิเมอร์แปลว่าเป็นสารสายยาวๆมาต่อเชื่อมกันของชื่อทางเคมีที่ว่าโพลีเตตราฟูออโรเอทิลีนนะครับนะโพลีเตตราฟูออโรเอทิลีนเวลาย่อเขาย่อว่า PTFE ครับแต่เลขนี้มันก็ไม่ค่อยรู้จักคนก็เลยรู้จักว่าในชื่อการค้านะว่าเทฟลอนนะครับเทฟลอนมันเป็นสารที่เป็นโพลิเมอร์ที่เสถียรมากครับแล้วมันก็ทนความร้อนมากๆทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีมากๆแล้วก็ข้อสำคัญคือมันลื่นครับความหมายคือว่าอาหารเนี่ยก็จะไม่ติดง่ายนะครับไปทำเป็นภาชนะเขาก็จะเรียกว่านอนสติ๊กก็คือจะไม่ค่อยติดครับก็เลยเอามาเคลือบนะครับกับภาชนะที่เป็นเครื่องครัวนะทำให้ทำความสะอาดง่ายๆแล้วก็ข้อดีคือลดการใช้ไขมันด้วยเพราะว่าเวลาทำครัวก็ไม่ต้องใส่น้ำมันไปเยอะนะเวลาเราผัดเนี่ยเราตัวมันติดกระทะเราใส่น้ำมันเยอะใช่ไหมครับเราก็บอกว่าแม่ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วใช้กระทะพวกนี้ซึ่งก็ใช้กันมานานครับนะทั่วโลกเขาก็นิยมใช้ผมอยู่ต่างประเทศก็เคยใช้อยู่เมืองไทยก็ใช้กันครับแต่ว่าปัญหาคือจะเห็นว่าใช้ไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะมีการร่อนออกไปครับนะมันมีการขูดเกิดขึ้นซึ่งปัญหาเนี่ยฝรั่งไม่ค่อยเป็นนะแต่บ้านเราเป็นกันเยอะเพราะเราชอบใช้ตะหลิวไม่ดีครับบางทีเป็นตะหลิวที่แข็งไปเช่นตะหลิวเหล็กนะครับช้อนซ่อมอะไรเงี้ยไปขูดโดนนึกว่าเหมือนกับกระทะเหล็กนะครับไม่ถูกไม่ควรทำนะครับควรเป็นจะติวตะหลิวที่เป็นลักษณะของยางซิลิโคนโดยเฉพาะของเขาเนี่ยครับอันนั้นปลอดภัยนะตัวเป็นยางก็จริงแต่ปลอดภัยนะครับนะถ้าใช้ที่เป็นของแข็งไปขูดโดนผิวเทฟลอนมันก็จะลอกนะครับและยิ่งลอกมากๆบางทีมันอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาง่ายขึ้นเขาบอกว่าถ้ากินเข้าไปแล้วอันตรายก่อมะเร็งไหมอย่างที่เขาแชร์กันนะครับซึ่งไม่หรอกครับนะเจ้าสาร PTFE เนี่ยมันมีความเสถียรสูงมากแล้วว่าถ้าเกิดเข้าไปในร่างกายมันไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายมนุษย์เราครับถ้าเผลอกินเศษซากของเทฟลอนนี้เข้าไปนะครับร่างกายเนี่ยดูดซึมใช้งานไม่ได้ทำปฏิกิริยาก็ไม่ได้ก็จะขับถ่ายออกมาครับนะไม่ได้เป็นสารที่จะไปก่อมะเร็งอะไรครับนะทางด้านของสถาบันมะเร็งชาติของกรมการแพทย์ของไทยเราเองเนี่ยนะครับในกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าสารเทฟลอนเนี่ยนะมันไม่ใช่สารก่อมะเร็งนะครับเนี่ยสารกลุ่มนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าที่มันอาจจะบางคนจะกังวลคือตอนมันเป็นสารตั้งต้นครับผมบอกแล้วว่าเทฟลอนหรือสารพวกนี้เป็นสารโพลิเมอร์สายยาวแต่สารตั้งต้นที่เขาเรียกโมโนเมอร์ก่อนมาต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีบางตัวที่เป็นสารก่อมะเร็งจริงครับอย่างเช่นสารชื่อว่า PFOA นะครับหรือ perfluorooctanoic acid นะครับสารกลุ่มนี้หรือหลายๆตัวที่เขาเรียกรวมๆว่าเป็น PFAS ด้วยนี่นะครับนะพวกนี้เราพบว่าถ้าอยู่สภาวะของมันเป็นโมโนเมอร์นะครับมันอาจจะก่อปัญหาต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้แต่ว่ามีการสั่งยกเลิกการใช้เจ้า PFOA นะครับออกไปแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี 2013-2015 นะครับฉะนั้นเครื่องครัวยุคหลังๆเนี่ยที่เป็นพวกนอนสติ๊กพวกนี้เป็นเทฟลอนพวกนี้ชื่ออื่นเนี่ยนะครับมันก็จะปลอดภัยจากสารตัวนั้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ออกมาแล้วครับเพราะมันเสถียรนะมันเป็นโมโนเมอร์ที่อันตรายแต่เป็นโพลิเมอร์นี่เสถียรแล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดกระทะของเราเนี่ยมันเริ่ม มีการลอกของเทฟลอนเนี่ยแหละครับก็แนะนำว่าไม่ควรใช้ต่อหรอกครับเนี่ยเปลี่ยนได้ซื้อใหม่ดีกว่านะครับเช่นบางคนบอกว่าเห็นมันลอกจนเห็นเนื้อโลหะข้างในก็แปลว่าเราทำอาหารเนี่ยความร้อนแล้วก็กรดจากอาหารเนี่ยครับอาจจะทำปฏิกิริยาได้เช่นที่เกิดมันทำจากอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีสารอลูมิเนียมที่โลหะหนักออกมาได้นะครับแล้วก็เวลามันสูญเสียสารเคลือบเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดรอยไหม้เกิดการติดของอาหารมากขึ้นตัวนั้นแหละที่เกิดเป็นสารก่อมะเร็งจริงๆนะครับนะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเปลี่ยนใบใหม่เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเสียดายว่าฝืนใช้ต่อบางคนไปเคลือบใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าการไปเคลือบใหม่ก็ไม่ได้มาตรฐานอะไรเท่ากับซื้อใหม่นะครับนะแทนที่บอกว่ากระทะเทฟลอนมันผิวมันร่อนลอกแล้วเนี่ยแล้วต้องทิ้งนะเพราะไม่งั้นกินเข้าไปมันจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.แล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 นเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 ถึง 16:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
6: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่ 15:00 เป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ครับ
7: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี 5:30 ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับ
2: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะสบส.4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พม.ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเสริมสุข Nursing Home จุดแรกพบมีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุให้บริการ9เตียงแต่รับผู้ป่วยจริง11เตียงขณะที่ผู้ป่วยด้านในพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือกวักมือเรียกอ้างว่าถูกทำร้ายกักขังตรวจพบอาคารอีกแห่งที่อยู่ใกล้กันเปิดรับผู้ป่วยทั้งหมด58รายแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่ามีศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีกจุดที่ไม่มีใบอนุญาตเช่นกันถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อนประสานสสจ.กรมสุขภาพจิตประเมินสภาพร่างกายจิตใจผู้ป่วยก่อนส่งกลับบ้านในรายที่มีญาติมารับส่วนรายที่มีอาการจิตเวชส่งไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อรักษาอย่างเหมาะสมด้านเจ้าของบ้านเปิดใจให้บริการมา 2-3 ปีเข้าใจว่าสามารถใช้ใบอนุญาตพ่วงกับศูนย์ใหญ่ได้จึงไม่ได้ยื่นขอแยกยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องยืนยันบริสุทธิ์ใจไม่มีการทำร้ายผู้ป่วย
1: คุณเอกภพสายไหมพาแม่พัดเดินทางไปสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องหลังถูกลูกชายให้บุคคลมาอุ้มตัวออกจากบ้านนำไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดกาญจนบุรีแม่พัดระบุถูกกลุ่มชายชะกันนำตัวไปจากบ้านระหว่างทางมีการเปลี่ยนรถที่ปั๊มน้ำมันตั้งข้อสงสัยอาจเป็นการหลบเลี่ยงการติดตามก่อนถูกส่งตัวไปยังศูนย์ดูแลตอบด้วยเสียงสะอื้นสงสารลูกชายลูกสาวที่อาจมีความผิดแต่ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายด้านเอกภพสายไหมบอกต้องการให้ตำรวจตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นบุคคลที่มีการควบคุมตัวรวมถึงผู้ที่อาจมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์หากพบมีส่วนกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น
2: เรือนจำพิเศษกรุงเทพปล่อยตัวจ่าพิชิตอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.วินและนางสาวสัตพรน้องสาวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นแหล่งข่าวจากกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าเรือนจำมีหน้าที่ปฏิบัติตามอำนาจศาลกรณีการควบคุมตัวฝากขังและเมื่อครบกำหนดฝากขัง7/84 วันแต่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนและส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลไม่ทันทำให้เรือนจำต้องปล่อยตัวดร.วินจ่าพิชิตและนางสาวสัตพรออกจากเรือนจำทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนื่องจากไม่มีอำนาจคุมขังต่อเช่นเดียวกับการขอประกันตัวเรือนจำไม่สามารถคุมขังผู้ต้องหาได้เช่นกันศาลพิจารณาแล้วเห็นควรปล่อยตัว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงบทบาทของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยระบุห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอมีภารกิจสำคัญมากกว่าการลงพื้นที่บรรเทาทุกข์หรือแจกจ่ายสิ่งของหัวใจสำคัญคือการทำหน้าที่ผู้จัดการพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตโดยยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งด้านนายเศรษฐวุฒิเปิดใจไม่ขอก้าวล่วงใครยืนยันทำงานในพื้นที่ไม่เคยมีปัญหาพร้อมน้อมรับทุกคำติชมแต่วิธีการทำงานอาจแตกต่างกันไปล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันเดียวกัน
2: สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังน่าห่วง9ตำบลกระทบหนักผ่านมากว่า10วันระดับน้ำยังท่วมสูงพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ติดแม่น้ำบางปะกงทำระดับน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรโดยรอบลดแค่คืบกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงนำเรือท้องแบนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนายเอเทนชาวตำบลบางแตนระบุวันแรกที่น้ำท่วมบ้านทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้มองน้ำขึ้นทีละคืบฝากไปถึงนายกกรุณาออกมาช่วยประชาชนที่เดือดร้อนแค่ลงพื้นที่มาดูก็ดีใจแล้วและเอานายอำเภอคืนมาคนอำเภอบ้านสร้างรักนายอำเภอคนนี้ขณะที่นางประนอมชาวบ้านอีกรายพาทีมข่าวดูความเสียหายของบ้านที่ถูกน้ำท่วมเข้าของต่างๆจมน้ำเสียหายเพราะขนย้ายไม่ทันเล่าทั้งน้ำตาไม่มีใครมาดูแลหน่วยงานรัฐไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่ผู้ใหญ่บ้าน
1: กบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 และ E85 ราคาคงเดิม ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซดันค่าส่งขึ้นทันทีส่งผลให้สภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ363ล้านบาทสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บเป็น1บาท88สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีกเป็น50บาท43สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ลดการชดเชยเป็น4บาท63สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีก41บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91เพิ่มการชดเชยเป็น4บาท63สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกเป็น41บาท7สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มการชดเชยเป็น8บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มการชดเชยเป็น2บาท66สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกคงเดิมโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะดูประเด็นเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะเมื่อวานฝ่ายค้านยื่นยติแล้วนะคะสรุปคือยื่นอภิปรายรัฐมนตรีทั้งหมด18คนซึ่งก็น่าจะเป็นการยื่นอภิปรายรัฐมนตรีที่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะไล่ไปตั้งแต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุฑพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนที่18ก็คือคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านค่ะก็บอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินทั่วประเทศ
3: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วย
2: ซึ่งเบื้องต้นทางฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไป5วันนะคะขณะที่ประธานโสพลสารัมบอกว่าอาจจะเปิดอภิปรายได้ก็คือช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: ในขณะที่เมื่อวานครับนายกยืนยันว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ย้อนถามกลับทางฝ่ายค้านว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดเวทีโชว์ผลงานของรัฐบาลนะครับผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่อาจจะมีการอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกอย่างเช่นคนที่บุรีรัมย์นายกอนุทินก็บอกว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วใครทำอะไรก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดีช่วงหนึ่งก็สอบถามผู้สื่อข่าวเรื่องเสียงที่ยื่นอภิปรายครับคือทางผู้สื่อข่าวก็บอกว่าไม่มีเสียงของพรรคกล้าทำเพราะถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ซึ่งนายกบอกว่าอ๋อกล้าทำไม่ยื่นหรือครับผู้นำฝ่ายค้านไม่สามารถดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมยื่นอภิปรายได้หรือคุณอนุทินยังบอกด้วยนะครับว่าทุกคนต่างทำหน้าที่ถ้าฝ่ายค้านเขาไม่ยื่นอภิปรายแล้วเขาจะไปทำอะไรทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรทำอยู่แล้วฉะนั้นต้องยื่นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องตอบและถือโอกาสนี้มาชี้แจงผลงานกับประชาชน
4: แล้วก็เห็นรายชื่ออยู่นะครับไม่มีปัญหารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบชี้แจงข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
5: แปลกใจไหมคะทำไมมีแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นไม่มีเลย
4: ถ้ามีถึงแปลกคือการชี้แจงก็ต้องชี้แจงเพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบในทุกๆประเด็นเพราะนั้นคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแล้วก็อยู่ในดุลพินิจของผมที่ผมจะให้ใครขึ้นมาตอบ
1: ขณะที่โฆษกรัฐบาลนะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกก็ย้อนยัตติของฝ่ายค้านว่าคือบันเทิงทิปไตยตามที่คุณปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าพูดไว้ก่อนหน้านี้ก็ยืนยันบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ในประเด็นการทำงานที่ไม่ใช่วาทกรรมและข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย
6: ความรู้สึกแวบแรกของการอ่านผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นตรงกับผมไหมคือว่ามันบันเทิงดีมันก็ตรงกับคำนิยามของอาจารย์ปิยบุตรอะครับว่าบันเทิงทิปไตยคือผมอยากเห็นนะว่าเขากล่าวหารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกล่าวหานายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่เป็นการกล่าวหาที่แบบเหมือนอ่านแบบเรื่องตลกอ่ะอ่านเรื่องแบบพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรก็เป็นความบันเทิงอย่างนึงของการเมืองที่มีสีสันแล้วก็เป็นเรื่องของแสงทางด้านการเมืองผมคิดว่าก็มองหน้าออกว่าใครจะอภิปรายบ้างอ่ะครับ
2: ส่วนในสภานะคะเมื่อวานก็มีการตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม3กระทู้แต่ว่ากระทู้ที่ถือว่าเดือดที่สุดก็คือกระทู้ของอาจารย์ต้นวิรยุทธ์นะคะซึ่งฝั่งของรัฐบาลก็มีคุณเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบแทนนายกค่ะคือคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ตั้งกระทู้ถามถึงการจัดการน้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงค่ะระบุว่าไม่ว่าท่านจะเรียกมหาอุทกภัยหรือไม่ก็ตามแต่นี่คือภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนไทยหลายๆคนและช่วงที่เข้มขึ้นทางคุณวิรยุทธ์ก็ถามถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมโดยชื่นชมบรรดาลูกเทพมากกว่าพ่อเทพเพราะว่าอย่างน้อยลูกเทพยังลงมาลุยหน้างานแต่พ่อเทพหนีกันไปหมดเลยวันที่4ตุลาคมสถานการณ์ยังวิกฤตอยู่นายกไปงานวันเกิดคุณเอวินทิดชอบครึ่งวันแล้วก็จัดเวลาไปลงพื้นที่ปราจีนบุรีถ่ายรูป30นาทีขณะที่ทางคุณเจสก็เลยลุกขึ้นมาตอบโต้อย่างดุเดือดนะคะบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาฟังคำแนะนำเพื่อไปทำงานเพราะเห็นว่าเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติลงพื้นที่เยอะไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะเอาวาทกรรมลูกเทพไปงานวันเกิดมาอภิปรายแล้วก็ย้อนถามว่าท่านทำเพื่ออะไรในสถานการณ์นี้ลองฟังค่ะ
3: อันที่จริงนะครับความผิดพลาดในรอบนี้นะถ้าต้องเลือกเนี่ยผมชื่นชมบรรดาลูกเทพมากกว่าพ่อเทพนะครับอย่างน้อยลูกเทพเนี่ยยังลงมาลุยหน้างานบริหารจัดการได้ไม่ได้ว่ากันตกเถียงกันได้แต่พ่อเทพเนี่ยหนีกันไปหมดเลยครับ
7: แต่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าท่านจะเอาวาทกรรมนะครับลูกเทพไปงานวันเกิดนู่นนี่นั่นนะครับผมถามว่าท่านทำเพื่ออะไรในสถานการณ์นี้ถ้าไม่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมไม่ต้องมาฟังเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกอะไรที่มันเป็นวาทกรรมกันแหนกันแหนเนี่ยแยกออกไปครับวันนี้ท่านบอกมาเลยว่าผมต้องทำอะไรท่านบอกผมพร้อมรับฟัง
1: เดี๋ยวบรรยากาศพาไปดูพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้จัดงานแกรนด์รียูเนียนศิษย์เก่าอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็มีอดีตบิ๊กการเมืองที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์มารวมตัวกันบรรยากาศอบอุ่นมากๆนะครับงานครั้งนี้จัดขึ้นในชื่อกาละครั้งหนึ่งณบ้านฟ้าในโอกาสครบรอบ80ปีพรรคนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทยก็มีบรรดาอดีตแกนนำพรรคอดีตส.ส.คนสำคัญมาร่วมงานกันคึกคักครับอย่างเช่นทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรหัวหน้าพรรครักชาติคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์และกลุ่มส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงคุณวีระการมุสิกพงศ์ครับอดีตแกนนำนปช.ที่ส่งคลิปวิดีโอมาร่วมแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์โดยทางคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเปิดงานบอกว่าหลังจาก6ตุลาคม2519พี่น้องของเรากระจัดกระจายไปตั้งพรรคใหม่แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่ได้ด้วยอุดมการณ์พร้อมที่จะเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและบอกว่าเราก็เหมือนบ้านที่แยกย้ายกันไปแต่มีที่มาจากลูกบ้านเดียวกันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นก็มีการจัดเสวนาร่วมกันของอดีตศิษย์เก่านะครับโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาก็กล่าวชื่นชมความซื่อสัตย์สุจริตของพรรคประชาธิปัตย์ที่รักษาเอาไว้รวมถึงความเป็นประชาธิปไตยที่พรรคการเมืองอื่นใดก็สู้ไม่ได้จึงขอให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องอยู่สู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปอาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนโทรเชิญอดีตส.ส.มาร่วมงานด้วยตัวเองนะครับก็บอกว่าทุกสายที่รับคุยด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นแล้วก็ผูกพันอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็บอกว่าท่านไม่เคยลืมว่าท่านเริ่มต้นการเมืองจากที่นี่ คุณอภิสิทธิ์บอกด้วยว่าตนเดินเข้ามาบ้านหลังนี้และเคยเดินออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนที่จะมีโอกาสเดินกลับมาอีกครั้งผมอาจจะออกจากประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ได้แต่ความเป็นประชาธิปัตย์ไม่เคยออกจากตัวผมครับ
2: และช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
9: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
11: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
12: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: บอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญปีนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นและจะถึงจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมและมีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่จะดำเนินต่อไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2027นะครับก็คาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะพุ่งสูงขึ้นจนทำลายสถิติเดิมอีกด้วยครับทางเซเลเตซาอูโลครับเป็นเลขาธิการ WMO ก็กล่าวในแถลงการก็บอกว่าการคาดการณ์ของ WMO หรือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่ปรากฏการณ์นี้จะอยู่ไปถึงปีหน้าและอาจจะกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมานะครับระดับอุณหภูมิที่คาดว่าจะสูงขึ้นผิดปกตินี้ถือว่าสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยบันทึกเอาไว้ที่ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2015ถึงมกราคมปี2016อย่างมีนัยสำคัญครับซาอูโลนั้นบอกว่ามหาสมุทรที่เป็นแหล่งพลังงานของปรากฏการณ์นี้มีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เราเคยตรวจวัดมากล่าวก็คือมีปริมาณความร้อนสะสมอยู่มากพร้อมที่จะถูกปล่อยออกมาครับ โดยเอลนีโญคือช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นของวัฏจักรเอลนีโญซาวเทิร์นออสซิเลชันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศทั่วโลกนะครับโดยปรากฏการณ์นี้มักจะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นและทำให้รูปแบบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กว้างขวางเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจจะก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่และฝนตกหนักผิดปกติในพื้นที่อื่นๆซึ่งโดยปกติแล้วปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีครับ
2: และไปต่อเรื่องของสถานการณ์ของสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุล่าสุดเมื่อวันพฤหัสนะคะบอกว่ากำลังมีการหารือที่เป็นผลดีกับอิหร่านแล้วก็จะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสภาคองเกรสในเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยในโพสต์ทรัมป์ระบุว่าเรากำลังมีการหารือที่เป็นผลดีกับอิหร่านและต้องการชี้แจงให้ทุกคนทราบแม้ว่าอิหร่านจะอยู่ในสถานะที่ย่ำแย่มากทั้งเศรษฐกิจและการทหารและแม้มาตรการปิดล้อมยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบโดยมีน้ำมันไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซปริมาณมหาศาลเป็นสถิติใหม่แต่ว่าจะไม่โจมตีอิหร่านในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนที่สหรัฐอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นี่นะคะที่โพสต์ซึ่งท่าทีของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากเว็บไซต์ข่าวชื่อดังอย่างอาซีออสรายงานก่อนหน้านี้โดยอ้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งการให้กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเตรียมความพร้อมให้เสร็จสิ้นสำหรับการกลับมาปฏิบัติการรบครั้งใหญ่ในอิหร่านนะคะซึ่งรายงานก็บอกว่ามีแหล่งข่าวจากสหรัฐและอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีอาจจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3นี้ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าปฏิบัติการรบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่โดยมุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านส่วนเมื่อวันที่2ตุลาคมทีมงานด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประชุมกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่แคมป์เดวิดนะคะรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อโจมตีอิหร่านค่ะนอกจากนี้รายงานยังระบุด้วยว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่มีความคืบหน้าซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์กำลังรอการตอบจากอิหร่านต่อข้อเสนอของสหรัฐนะคะขณะที่นายกเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าหากมีการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าจะเป็นปฏิบัติการร่วมอิสราเอลก็จะเข้าร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยค่ะ
1: ในขณะที่ทางอิหร่านเองนะครับได้เผยว่าเตรียมที่จะเสนอข้อตกลงใหม่กำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนะครับโดยนายอิสมาอิลบากีอีโฆษกต่างประเทศอิหร่านก็บอกว่าอิหร่านและโอมานจะยื่นข้อตกลงร่วมกันต่อหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้เพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจระหว่างทั้งสองฝ่ายเส้นทางจะเข้าสู่อ่าวนะครับจะอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านทั้งหมดและบางส่วนของเส้นทางขาออกก็จะอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านเช่นเดียวกันก็ระบุว่าอิหร่านนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำอันไม่หวังดีของสหรัฐและอิหร่านก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือดังกล่าวผ่านการหารือร่วมกับโอมานซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตติดกับช่องแคบนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวทัสนิมครับซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับคณะเจรจาของอิหร่านว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของเส้นทางเข้าออกใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซภายหลังการเจรจาหารือทั้งระดับเทคนิคระดับการทูตอย่างเข้มข้นครับ
2: และไปต่อกันที่ซาอุดีอาระเบียนะคะตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดค่ะหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านนะคะยกระดับการโจมตีซาอุดีอาระเบียพยายามจะปิดน่านฟ้าแล้วก็โจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียด้วยขีปนาวุธนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายทั้งกลุ่มระบุว่าได้โจมตีสนามบินกรุงริยาดซึ่งก็มีพยานพบเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากเครื่องบินด้วยนะคะพร้อมกับมีคำเตือนให้พลเรือนอยู่ห่างจากโรงงานพลังงานต่างๆนอกจากนี้ก็ระบุด้วยว่ามีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติของซาอุเสียหายอย่างหนักจากเพลิงไหม้ด้วยนะคะขณะที่จอดอยู่ที่อาคารผู้โดยสารแต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บค่ะหลังจากเกิดเหตุโจมตีทางสายการบินลุฟฮันซาของเยอรมนีกับแอร์อินเดียก็ประกาศระงับเที่ยวบินที่จะเดินทางไปที่กรุงริยาดแล้ว ในอีกด้านทางเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าเศษซากจากขีปนาวุธนั้นถูกสกัดกั้นได้แล้วก็ตกลงไปที่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งที่กรุงริยาด้วยค่ะ
1: ครับพาไปดูสถานการณ์การประท้วงทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็ที่ประเทศอินเดียนะครับพาดูที่ฝรั่งเศสตำรวจและผู้ประท้วงก็เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงที่จัตุรัสกลางกรุงปารีสวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะครับขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นระหว่างการชุมนุมใหญ่เรียกร้องให้ปรับปรุงและเพิ่มงบประมาณสำหรับโรงเรียนโดยตำรวจก็เข้าปะทะกับผู้ประท้วงเพื่อผลักดันออกจากถนนนะครับมีทั้งการใช้แก๊สน้ำตาปืนฉีดน้ำฉีดใส่ผู้ประท้วงการเคลื่อนไหวประท้วงซึ่งดำเนินมาเป็นสัปดาห์ที่3ก็เผยเห็นถึงความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในฝรั่งเศสนะครับระหว่างความต้องการของประชาชนในการลงทุนในบริการสาธารณะที่เสื่อมโทรมและรัฐบาลที่ขาดแคลนเงินสดภายใต้แรงกดดันของตลาดพันธบัตรให้ลดหนี้และงบประมาณขาดดุล นะครับขณะเดียวกันที่อินเดียกลุ่มฝ่ายค้านของอินเดียจัดประท้วงเป็นวันที่3เพื่อประท้วงทำรุนแรงของตำรวจต่อผู้นำพรรคคองเกรสแล้วก็เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกเนื่องจากการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นข้อถกเถียงกันนะครับการประท้วงก็ยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกประเด็นที่ต้องการบีบให้รัฐมนตรีศึกษาลาออกเนื่องจากการรั่วไหลของข้อสอบด้วยครับ
2: ส่วนที่โปแลนด์นะคะมีเหตุแทงกันในโรงเรียนค่ะเป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น2ครั้งในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีนักเรียนอายุ15ปีเท่านั้นเองสวมหมวกนิรภัยที่ติดตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปแทงพนักงานเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2รายที่โรงเรียนประถมในโปแลนด์นะคะก็เป็นเหตุแทงกันในโรงเรียนครั้งที่2ในรอบ2วันซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงที่ทำงานเป็นพันโรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อวันพุธค่ะมีชายวัย19ปีก่อเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ10รายรวมถึงตัวเขาเองด้วยที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะคะตำรวจก็คุมตัววัยรุ่นชายคนนี้ได้แล้วก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมท้าทายบนอินเทอร์เน็ตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
1: พาไปดูที่เดนมาร์กนะครับล่าสุดมีประติมากรชาวเดนมาร์กชื่อว่าเยนกาเซออสเปิดตัวรูปปั้นอันนี้ครับเป็นรูปปั้นสีทองแล้วก็บรอนซ์นะฮะความสูง 2.6 เมตรซึ่งเป็นรูปของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในสภาพเปลือยกายนะฮะประติมากรรมนี้ชื่อว่าโรคระบาดสีส้มหรือว่า The Orange Plague นะครับโดยแสดงภาพของทรัมป์กำลังนั่งอยู่บนหลังของชายที่ร่างกายสู้ผอมในมือข้างหนึ่งถือตาช่างแห่งความยุติธรรมส่วนในข้างถือไม้กอล์ฟวางเคียงข้างลูกกอล์ฟที่มีรูปร่างเหมือนกับโลกนะฮะกาเซออสบอกว่าเขาสร้างผลงานนี้เพื่อจะสื่อสารในมุมของเขาที่มีต่อทรัมป์ระบุว่าผมคิดว่าทรัมป์เปรียบเสมือนโรคระบาดสำหรับพวกเรารูปปั้นดังกล่าวก็จะแสดงอยู่ที่รัฐสภายุโรปเป็นเวลา 2-3 วันนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่โคเปนเฮเกนในต้นปีที่ผ่านมาครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูภาพของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนครับที่ตอนนี้เดินทางกลับถึงซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจประจำการนานกว่า10เดือนในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ระหว่างนั้นจำได้ว่ามาแวะที่ประเทศไทยเพื่อพักผ่อนก่อนที่จะกลับด้วยถึงเรียบร้อยแล้วปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันเราเริ่มที่เมื่อวานนี้เวลา 10:06 นาที
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินหรือโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบินแบบ T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยงานทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและทรงเคยเข้าฝึกบินกับเครื่องบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบิน Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมงชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงและทำการบินกับเครื่องบินแบบ Jazz 39D Gripen ไปแล้ว 10.13 ชั่วโมงก่อนทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินแบบ Jazz 39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวนรวม 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์หรืออาร์มพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยอีกทั้งทรงเป็นพระราชินีพระองค์แรกในโลกที่ทรงทำการฝึกบินและขับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงอย่าง Jazz 39 Gripen ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์แรกของโลกที่ทรงทำการบินกับเครื่องบินขับไล
0: ่ครับท่านผู้ชมครับติดตามข่าวกันนะครับเรื่องใหญ่ยังเป็นเรื่องอุทกภัยซึ่งยังหนักอยู่นะครับในส่วนของตะวันออก8ปราจีนบุรีบ้านสร้างฉะเชิงเทราและระลอกต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นจะถล่มหนักที่จังหวัดทางตะวันออกต่อเนื่องรวมถึงเราติดตามวันนี้วันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะเป็นศุกร์สยองเหมือนวันที่25กันยายนหรือเปล่าคงจะจำได้นะครับศุกร์สยองและเกิดน้ำท่วมใหญ่อุทกภัยพลัดนั่นแหละรอบนี้ก็มีการเตือนนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันว่าจะไม่มีลักษณะการฝนตกแช่ไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยไม่มี แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราเอาเรื่องปากท้องกันก่อนท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะราคาน้ำมันโลกเนี่ยก่อนหน้าก็ลงแล้วก็ทรงๆก็ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนมาเชิญเพิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ75สตางค์หรือ3สลึงอีกครั้งนึง
1: ทุกชนิดเลยค่ะ
0: ยกเว้น
1: B20 E20 แล้วก็ E85
0: ก็คือยกเว้นน้ำมันในสูตรที่เป็นไบโอนั่นเองท่านผู้ชมฮะมีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมาทันทีนั่นทำให้ราคาน้ำมันดีเซล B7 พุ่งขึ้น42.94 บาทเกือบจะ43 บาทแล้วนะครับท่านผู้ชมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติที่ว่านี้โดยให้เหตุผลว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเหตุโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซดันค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับจีนระงับการส่งน้ำมันสำเร็จรูปจนสต๊อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5 ปีซ้ำด้วยสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ซึ่งเราอ้างอิงอยู่เนี่ย
1: ดีตัวสูงขึ้นค่ะตัวเลขวันที่8ตุลาเนี่ยพุ่งสูงกว่า177 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ
0: ส่วนน้ำมันเบนซิน
1: พุ่งสูงขึ้นเกือบ156 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: ปัจจัยนี้กระทบต่อสภาพคล่องกองทุนน้ำมันอย่างรุนแรง
1: ที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363 ล้านบาทจึงมีความจำเป็นต้องปรับค่ะเพื่อให้รองรับกับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
0: ก็เป็นว่าราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งลิตรละ75 สตางค์มีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมาโดยกบน.ก็ยังบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าดีเซล B7 เนี่ยแม้จะขึ้นแล้วแต่ยังต้องเพิ่มการชดเชยนะครับท่านผู้ชม
1: เพิ่มอีกลิตรละ82 สตางค์นะคะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ2 บาทค่ะก็ปรับเป็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยชดเชยลิตรละ2.82 บาทนะคะสำหรับดีเซล B7
0: ส่วนโซฮอล9591อันนี้ลดการชดเชย
1: ลดลง21 สตางค์ต่อลิตรค่ะเดิมชดเชยอยู่ลิตรละ4.84 บาทก็ลดลงมาเป็นชดเชยลิตรละ4.63 บาทค่ะ
0: คงต้องจับตาดูแล้วล่ะท่านผู้ชมกลับมาอีกทีอุทกภัยยังไม่ยุติขนาดที่วิกฤตค่าครองชีพกำลังมาแล้วใช้คำนี้คงไม่มีใครว่านะราคาน้ำมันโลกล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับพุ่งสูงขึ้นเป็นน้ำมันดิบโลกนะครับตัวชม 4% หลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐเตรียมจะถล่มใหญ่อิหร่านรวมถึงผลกระทบจากข่าวพายุเฮอริเคนอีไซอัส
1: ถล่มแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกค่ะ
0: นั่นทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอน
1: ปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น 4.08 ดอลลาร์เลยค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 4.1% นะคะปิดที่ 104.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกลับมายืนเหนือ100อีกครั้งส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐก็เพิ่มขึ้น 3.21

0: จนกว่าจะผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐวันที่3พฤศจิกาค่ะ
1: แต่ถึงกระนั้นสถานการณ์ก็ตึงเครียดอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีระบุว่าเตหะราน
0: กำลังพิจารณาคำตอบของสหรัฐต่อข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งภายใน7วันโดยระบุว่าจะตอบกลับภายในไม่กี่วันนะคะ
1: นี่คือสถานการณ์เรื่องวิกฤตค่าครองชีพคงจะกลับมาจริงๆและช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมเทศกาลกินเจ
0: ใช่ค่ะ
1: เทศกาลกินเจ
0: ค่ะ
1: คนกินเจก็ต้องยอมรับแหละว่าราคาผักอันเนื่องมาจากช่วงอุทกภัยราคามันสูงเพราะพืชผลเสียหายหมายถึงผักโดยเฉพาะผักกินใบเนี่ยท่านผู้ชมขนาดที่คนที่ไม่ได้กินเจก็ต้องรับผลกระทบตามไปด้วยเพราะยิ่งทำให้แรงความต้องการผักเนี่ยสูงราคาก็ยิ่งผงส่งสูงขึ้นเมื่อวานนี้ลองไปสำรวจตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมอุทัยธานีปรากฏว่าผักสดรวมถึงไข่ไก่พุ่งสูงนี่ฮะนักข่าวไปสำรวจตรวจสอบเมื่อวานนี้ตลาดผักสดเอกชนในเขตเทศบาลหนองฉางอุทัยธานีเมื่อวานนี้ตอนเช้าบรรยากาศซบเซาเพราะของแพงแม่ค้าขายผักบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยทำลายแหล่งปลูกผักสดในพื้นที
0: ่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจนตอนนี้ผักขาดตลาดค่ะ
1: ตัวเองต้องไปรับมาจากตลาดขายส่งที่นครสวรรค์มาขายต่อเนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจราคาผักปรับแพงขึ้นเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะท่านผู้ชมก็มีตัวอย่างเช่นผักหอมต้นหอมกับผักชี
0: พุ่งสูงขึ้นกิโลกรัมละตอนนี้150บาทค่ะ
1: จากเดิม100คืออุทัยเนี่ยเป็นโซนของการปลูกผักนะครับท่านผู้ชมแต่ยังแพงขนาดนี้ยกตัวอย่างคะน้ากับมะระเนี่ย
0: คะน้าเนี่ยเดิม40-50บาทมะระเดิม30บาทตอนนี้ก็กลายเป็นกิโลกรัมละ70บาท
1: ยกเป็นตัวอย่างก็แล้วกันท่านผู้ชมตอนนี้ผักแพงแม่ค้ากำไรน้อยเพราะขายแพงลำบากนะครับตัวชม
0: ลูกค้าก็ลดการซื้อลงอะค่ะสภาพเศรษฐกิจด้วยน้ำท่วมด้วย
1: ขนาดที่ไข
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่อุทัยธานีร้านส่งปลีกไข่ไก่รายใหญ่ที่สุดอำเภอหนองฉางระบุว่าได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวัน
0: ยังไม่มีการปรับราคาลงเลยนะคะ
1: ยังไม่ลงเลยถูกไหม
0: ค่ะ
1: นี่ฮะยังเบอร์หนึ่งเนี่ย155เบอร์สวนไม่เอามาขายเลยเพราะของมีน้อยนี่ก็เป็นสถานการณ์เรื่องค่าครองชีพเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเอาไปทางจังหวัดทางภาคอีสานคะน้าราคาพุ่ง5กิโล350แม่ค้าบอกว่าเริ่มของน้อยลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะท่านผู้ชมขณะที่โคราชนักข่าวรายงานเข้ามาว่าราคาผักปรับตัวขึ้นเท่าตัวหลังน้ำท่ว
0: ม
1: ผนวกกับเทศกาลกินเจท่านผู้ชมฮะอย่างกรณีของคะน้าขายถุงละ5กิโลแม่ค้าขายผักในตลาดราคากิโลละ36บาทหรือถุงละ180
0: ก็ปรับขึ้นมาเป็นกิโลละ66บาทหรือถุงละ330ค่ะ
1: ก็เท่าตัวเช่นเดียวกับผักกวางตุ้งอันนี้ผักยอดนิยมของกินเจเนี่ย
0: กวางตุ้งเนี่ยเดิมถุงละ180นะคะก็ปรับขึ้นมาเป็นถุงละ330
1: มะระจีนเนี่ยก็ชัดเจนกินเจนี่ใช้เยอะ
0: เดิมเนี่ยกิโลละ20ถุงละ101ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลละ50ค่ะหรือว่าถุงละ250บาท
1: นอกจากนั้นดูทางใต้จังหวัดตรังนี่คนทานเจกันเยอะราคาผักสดในตลาดเทศบาลนครตรังสูงขึ้นต่อเนื่องรับเทศกาลกินเจบางชนิดเนี่ย 100-200% ทีเดียวสาเหตุก็คือน้ำท่วมภาคกลางนั่นเองท่านผู้ชมฮะภาพใหญ่ๆบอกท่านผู้ชมอย่างนี้อย่างจังหวัดตรังเนี่ยก็มีเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่านี่ไม่ใช่มาปรับในช่วงกินเจนะแพงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมเป็นภาพบรรยากาศที่แจ้งท่านผู้ชมเริ่มต้นรายการวันศุกร์และเข้าสู่เทศกาลกินเจร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบรท์เหมือนเช่นเคย
0: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำแบบที่พี่ยุทธใส่อยู่นะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
1: แสดงความเห็นตามปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้วงเล็บวิกฤตค่าครองชีพดัชนีสำคัญที่สุดก็คือราคาน้ำมันมันเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมหรือแม้กระทั่งเกิดความไม่แน่นอนรวมถึงราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราพูดถึงไข่เนี่ยแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะขณะนี
0: ้ค่ะ
1: ผักมี2ปัจจัยน้ำท่วม

0: กับกินเจแต่ยังมีค่าครองชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องอ่ะให้วงเล็บว่า
1: วิกฤตค่าครองชีพค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจและอย่าลืมนะของแพงถูกไหมผลอันเนื่องมาจากน้ำท่วมทำให้คนลำบากเศรษฐกิจไม่ดี
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าเงินทองก็น้อยของแพงแต่เงินน้อยมันก็เด้งที่สองทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตค่าครองชีพอ้าวมาว่ากันเหตุการณ์ช่วงเย็นวันนี้ระทึกกันหน่อยท่านผู้ชม5โมงเศษๆตำรวจบางสีเมืองนนทบุรีรับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนจ่อหัวตัวเองบริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่งใกล้สภาพระนั่งเกล้าที่เมืองนนทบุรีหน้าคอนโดที่เขาตั้งอยู่เนี่ยนายเฉลิมพออายุ41ชาวจังหวัดนนทบุรีนี่แหละ
1: ใส่เสื้อแขนยาวสีเหลืองเนี่ยถือปืนไม่ทราบขนาดจ่ออยู่ที่ศีรษะตัวเองด้านขวานะคะ
0: ตรวจสอบพบว่าเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนนทบุรีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมืออาวุธปืนเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก่อนที่จะมานั่งตรงนี้เนี่ยกระโดดลงมาจากชั้น3ของคอนโด
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1ปิดล้อมเพื่อจะจับเขาตามหมายจับอย่างที่บอกไปอะค่ะพอกระโดดลงมานั่งอยู่ตรงนี้เอาปืนจ่อหัวตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็ควบคุมสถานการณ์นะคะ
0: ต่อมาภรรยากับเพื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุภรรยาให้ข้อมูลชัดๆว่าคาดว่าสามีคงเครียดเรื่องครอบครัวสามีที่ถืออาวุธปืนเนี่ยท่านผู้ชม
1: ก็คือโทรหาภรรยากับเพื่อนพูดกับเพื่อนกับภรรยาตลอดโดยมีตำรวจควบคุมสถานการณ์อยู่ใกล้ชิด
0: ช่วงนี้ตึงเครียดเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครายอย่างสิ้นเชิงรถราก็ติดขัดส่วนการใช้จราจรบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าแห่งใหม่ก็ใช้ช่องทางเดียวสถานการณ์ตึงเครียดเมื่อวานนี้หลังจากนั้นตำรวจเข้าพูดคุยเจรจากับผู้ต้องหาตั้งแต่4โมงเป็นต้นมาผ่านไป2ชั่วโมงจึงคลี่คลายโดยผู้บังคับการสืบสวนภูธร1ร่วมกับภูมิกับสืบนนทบุรีพูดคุยกับผู้ต้องหาผ่านมือถือให้ครอบครัวมาร่วมพูดคุยและช่วยกันเกลี้ยกล่อมเนี่ยเบื้องต้นเขากังวลเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่าของเขาเกรงว่าถ้ามอบตัวแล้วจะไม่รับการประกันตัวสุดท้ายก็ยอมวางอาวุธเปิดทางให้ภรรยากับครอบครัวเข้าไปพูดคุย
2: หาว่าตำรวจทำไร
3: ให้คนเจ
2: ็
3: บเจ็บขาหน่อยโอเคเนาะ
4: เด
3: ี๋
4: ยวเข้าไปเยี่ยมต่อโรงพยาบาล
0: คือในเวลาต่อมาเนี่ยแม่ก็วิ่งปรีเข้าไปหานะครับตัวชมอย่างที่ว่านี้ตัวเขาไม่ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมเพราะไม่ได้มีการประทะแต่ที่บาดเจ็บเพราะกระโดดลงมาจากชั้น3นี่แหละ
1: ได้รับบาดเจ็บบริเวณขานะคะ
0: และสุดท้ายสามารถเปิดการจราจรปกติตอน6โมง50นาทีของเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อเรื่องการเมืองก็เยอะฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ลงใจแล้วเหนือความคาดหมายน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์อ่ะ18รัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: นำโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลรวมทั้งหมดเนี่ย18คนโอ้โหมากที่สุดนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยไม่เคยมากขนาดนี้มาก่อนขณะที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่เหนือความคาดหมายจู่ๆเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้จริงๆนะท่านผู้ชมฮะคือ3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
5: ท่านผู้ชมตำรวจเนี่ยจับกุมคัดค้านประกันตัวศาลก็ให้ประกันตัวสุดท้ายปล่อยตัวตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมด้วยเหตุผลว่าปปช.ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทัน84วัน7ผลัด84วัน7ผลัดเป็นนั้นว่าประเทศนี้ปล่อยตัวสามผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นคดีประวัติศาสตร์คือใหญ่มากอุตส่าห์จับกุมได
1: ้
5: ท่านผู้ชมถึงเวลาต้องปล่อยตัวเมื่อวานนี้กรรมาธิการปปช.ส.ส.ภูมิใจไทยยอมรับนะครับผู้ชมก็คงคาดการไม่ได้หรอกว่าเขาจะหลบหนีหรือไม่แต่ถ้าหลบหนีก็ทำอะไรไม่ได้6เวลา20นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Xtat Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: คนนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
9: คน10คนก็มาประเบิดการแก้คะแนนอยู่เลย
10: ใช่
9: นี่ฮะท่านผู้ชมเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคงจะจำได้ว่านำมาซึ่งการขยายผลนี่เป็นการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วต่อมาเนี่ยสามารถจับผู้ต้องหา3รายเป็นล็อตแรกในคดีนี้โดยที่23มิถุนายนเนี่ยเข้าตรวจค้นบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบริษัททริปเปอร์คอร์ปอเรทเป็นของนายวินหรือดร.วินขนาดจู่โจมก็อย่างที่ทราบพนักงาน10รายนั่งหน้าจอกำลังแก้ไขคะแนนอยู่เลยและเป็นคะแนนของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต่อมาเนี่ยชุดสืบสวนของกองปราบจับกลุ่มน้องสาวของนายวินก็คือนางสาวสัตพรหรือจ๋าเป็นคนแรกเมื่อ12กรกฎาคม
10: จับได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ
9: คนนี้เนี่ยทำหน้าที
10: ่รับส่งไฟล์คะแนนและข้อสอบเอาไปปรับแก
9: ้และต่อไปอีก2วัน14กรกฎาคม
10: ก็จับกุมในวินค่ะแล้วก็จ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมเข้ามอบตัวในวันเดียวกันนั้นเลย
9: จ่าสิบตรีพิชิตเนี่ยอันนี้ดังมากในตอนนั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการกองที่ศาสตร์และก็ประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ตำรวจเข้าไปจับ
10: ค่ะ
9: และต่อมาขบวนการจับกลุ่ม3คนเหมือนจะมีความพยายามจะจับเพิ่มแต่ก็หยุดอยู่แค่นี้ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็ปรากฏว่าณขณะนั้นตำรวจนำผู้ต้องหาทั้ง3คนไปผัดฟ้องที่ศาลอาญารัชดาตำรวจคัดค้านการประกันตัวและศาลก็เห็นด้วย
10: พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มีพฤติการทำเป็นขบวนการสร้างความเสียหายต่อระบบราชการในวงกว้างจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแล้วก็นำตัวทั้ง3คนไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
9: และทันตสถานหญิงกลาง
10: ค่ะ
9: ที่สุดทราบยืนยันจากราชทัณฑ์เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมว่าปล่อยตัวแล้วจริงๆรายงานข่าวจากราชทัณฑ์ระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตได้ปล่อยตัวนายวินหรือด็อกเตอร์วินและได้ปล่อยตัวนางสาวชัตพรน้องสาวของนายวินในคดีทุจริตสอบข้อรับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วปล่อยไปแล้วตั้งแต่วันที่7นั่นน่ะ
10: ค่ะ
9: วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่9ปล่อยตัวตั้งแต่วันพุธโดยรายงานจากราชทัณฑ์ระบุว่าเรือนจำมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจศาลในกรณีการควบคุมตัว ฝากขังผู้ต้องหาเนื่องจากมันครบกำหนดฝากขัง7ผัดเป็นเวลา84วันแล้วแต่ปปช.
10: ยังไม่สรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลค่ะ
9: ทางเรือนจำจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวทั้ง3คนเนื่องจากไม่มีอำนาจควบคุมอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่อำนาจควบคุมตัวแล้วอย่างที่ว่าเรื่องนี้ก็คือฮากันทีเดียวท่านผู้ชมคืออะไรรู้ไหมคือปล่อยตัวแบบส่งสำนวนฟ้องไม่ทันเนี่ยไม่สามารถจะมีเป็นคำสั่งห้ามออกนอกประเทศนะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ไม่สามารถจะมีคำสั่งห้ามออกนอกประเทศเพราะปปช.เนี่ยส่งฟ้องไม่ทันขณะที่เมื่อวานนี้ในส่วนของอธิบดีอัยการภาค4โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดประยุทธ์เพชรคุณอธิบายว่ากรณีนี้เนี่ยขั้นตอนการสอบสวนของปปช.มีความต่างกับตำรวจการสอบสวนของปปช.แบ่งเป็น2ส่วน1ปปช.ทำหน้าที่ไต่สวนรวบรวมหลักฐานเองกรณีนี้เนี่ยจะไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาและถึงเวลาเสร็จก็ส่งเรื่องอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องกรณีที่2
10: พนักงานสอบสวนหรือตำรวจทำสำนวนและนำตัวผู้ต้องหาส่งให้ปปช.ค่ะโดยมีการฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลไว้แล้ว
9: อันนี้มันเป็นเคสนี
10: ้ค่ะในขั้นตอนนี้กระบวนการไต่สวนของปปช.ต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาฝากขัง84วัน
9: ถ้าไต่สวนไม่เสร็จก็ต้องปล่อยตัวไปถ้าสอบสวนไม่เสร็จไต่สวนไม่เสร็จส่งศาลไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปซึ่งจากการตรวจสอบของอัยการไม่มีการส่งสำนวนคดีนี้มาที่พนักงานอัยการแต่อย่างใดเข้าใจว่าอาจจะมีเอกสารเป็นจำนวนมาก
10: ไม่สามารถส่งสำนวนให้พนักงานอัยการได้ทันภายในกำหนดฝากขัง84วัน
9: นี่ครับท่านผู้ชมแหล่งข่าวระบุว่าการปล่อยตัวทั้ง3คนเมื่อวันที่7นั้นเจ้าหน้าที่จะทันปล่อยตัวทันทีโดยไม่ต้องมีหมายปล่อยจากศาลด้วยนะครับ
10: ในทางกฎหมายเรียกว่าปล่อยขาดค่ะ
9: เนื่องจาก
10: ผู้มีอำนาจสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันตามกำหนดฝากขัง84วัน
9: เมื่อวานนี้นักข่าวก็สอบถามส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยอาชพลสอนไตรภพท่านเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็จังหวะเวลาของการแถลงผลการประชุมความคืบหน้ากรณีนี้พอดีท่านผู้ชมฮะก็มีการแจกแจงนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ย3คนที่ถูกปล่อยตัวไปคือตำรวจบก.ปปป.
10: ได้ฝากขังไป4ผัดแล้วค่ะ
9: เมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้ปปช.จึงฝากขังได้เพียง3ผัดเรื่องนี้ไม่ใช่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมด
10: แต่ว่ารับมาจากบก.ปปป.ถ้าปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่ทำการฝากขังเพราะว่ารู้ดีว่าระบบไต่สวนของปปช.เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะคะระยะเวลา80กว่าวันดำเนินการไม่ทันแน่ๆ
9: แต่กรณีนี้เนี่ย
10: ปปช.รับเรื่องมาจากบก.ปปป.ก็พยายามเร่งให้ถึงที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันเวลา7ผัด
9: นักข่าวก็ถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนี
10: ้ที่ถูกปล่อยตัวไปอะค่ะจะมีมาตรการควบคุมตัวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่อันนี้ทางคุณอาสพลก็บอกว่า
9: ปปช.ก็ยอมรับในที่ประชุมเนี่ยเมื่อวานนี้เขาชี้แจงด้วยไง
10: ยอมรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มีค่ะ
9: แต่เอาเป็นว่าถ้าผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนค่อยมาว่ากันว่า
10: จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
9: นี่อันนี้ก็เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้ก็กลายเป็นว่าเข้าใจว่าจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่ม10คนเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีด้วยที่เหลือยังไม่มีเลยสามคนที่ถูกปล่อยตัวพอส่งฟ้องไปทันซะอีกเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็ตามกันดูต่อท่านผู้ชมและตัดกลับมาสลับกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่ท่านผู้ชมณขณะนี้พื้นที่ที่หนักหน่วงที่สุดเนี่ยจะมีอยู่นครนายกอำเภอองครักษ
10: ์
9: ปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้ตัวเมืองดีขึ้นบ้างแต่หนักสุดที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่ทราบหนักแม้กระทั่งน้ำหนักแม้กระทั่งอำเภอถูกย้ายอย่างที่ทราบแล้วก็เกิดการโต้ตอบวิวาทเหตุผลกันเมื่อวานนี้และแน่นอนฉะเชิงเทราซึ่งเป็นอำเภอปลายน้ำเนี่ยท่านผู้ชมชาเชิงเซาหรือว่าแปดริ้วเราคิดกันง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นองครักษ์ ซึ่งต่อเนื่องไปบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบ้านสร้างของปราจีนบุรีแล้วมาบรรจบที่ฉะเชิงเทราหลายจังหวัดตามเส้นทางแม่น้ำบางปะกงกว่าจะไหลไปลงออกทะเลที่แม่น้ำบางปะกงเนี่ยจะทำยังไงหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่อยากจะรู้ไหมว่าท่านจะต้องอยู่กับน้ำไปอีกเท่าไหร่ท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้แต่ฟังจากเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชเมื่อวานนี้ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำแล้วบอกนะครับท่านผู้ชมจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
10: ค่ะ
9: นี่ต้นตุลาคมเองเนี่ย
10: ค่ะ
9: อีกเดือนนึงอยู่ไหวกันไหมท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นเกี่ยวกับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนายกและรองนายกได้สั่งให้เร่งติดตั้งเครื่องผักดานน้ำในพื้นที่หลังจากพบว่าข้อมูลจากจีซ่ายังมีน้ำอยู่ที่นี่เนี่ยมากกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโอ้โห 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างโดยเฉพาะในตำบลบางแตนเนี่ยน้ำท่วมสูงมากก็เลยนายมตรีกับรองนายกเข้าใจว่าจะเป็นรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
10: สั่งงานให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำลงในพื้นที่ค่ะ
9: โดยเฉพาะแม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบ้านโพ
10: คือจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่อง
9: และเมื่อวานนี้ฐานเรือ
10: ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงในเบื้องต้นไปแล้วอีก10เครื่อง
9: และวัน2วันนี้
10: จะย้ายเรือผลักดันน้ำในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มบริเวณแม่น้ำบางปะกงอีก16เครื่องค่ะ
9: นี่ท่านผู้ชมก็มาทำกันในช่วงนี้ไงชาวบ้านเนี่ยมิดหัวกันเนี่ยที่ฉะเชิงเทราทางสทนชคาดว่าพื้นที่ฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีถ้าเทียบข้อมูลปี56อาจต้องใช้เวลาในการระบายน้ำ
10: ไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ
9: ช็อกไหม
10: ค่ะต้องใช้เวลาระบายน้ำไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
9: เนื่องจาก
10: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงค่อนข้างสูงค่ะประกอบกับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะแบนราบโดยปกติในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงน้ำทะเลจะหนุนเป็นระยะทางประมาณสัก200กิโลเมตรไปจนถึงปราจีนบุรีแต่ตอนนี้การแก้ปัญหาของรัฐบาลก็คือจะเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกับเรือผลักดันน้ำเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกทะเลให้เร็วที่สุด
9: อ๋อนี่ฮะเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ฉะเชิงเทราเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานโดยวิธีโอเวอร์ฟลอว์คือปล่อยให้น้ำไหลผ่านบานประตูระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานด้านล่างมวลน้ำนี้มาจากบางกระเจ็ดอำเภอบางคะไหลผ่านแม่น้ำบางประกงก่อนเข้าสู่อำเภอคลองเขื่อนนี่ฮะคือต้องเร่งเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่คลองเขื่อนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระบายน้ำลงคลองชลประทานแบ่งน้ำที่ท่วมขังที่คลองเขื่อนกับบางคะต่อมาก็ตกลงกันว่าจะไม่เสริมแนวกั้นเพิ่มใช้วิธีปล่อยน้ำแบบโอเวอร์ฟลูเอาแปลความง่ายๆคือไปไหนก็ไปนั่นแหละท่านผู้ชมฮะโอเวอร์ฟลูอ่ะระบายน้ำเหนือบานประตูออกมาทำให้มวลน้ำก้อนใหญ่เข้าสู่ระบบคลองชลประทานมุ่งหน้าไป2ทิศทางคือ1ไปทางตำบลบางขนากบางน้ำเปรี้ยวเอาฟังดีๆบางน้ำเปรี้ยวอีกทางนึง
10: มุ่งตรงไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราค่ะ
9: ผลจากมวลน้ำนักข่าวไปดูที่คลองท่าไข่ทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองชุนิดจุดลุ่มต่ำ
10: น้ำเนี่ยเริ่มเอ่อล้นเข้าพื้นที่ไปแล้วนะคะ
9: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นภาพฉะเชิงเทรานอกจากนั้นเนี่ยประมวลฉะเชิงเทรามาดูเรื่องนี้สักหน่อยความเดือดร้อนเนี่ยท่านผู้ชมฮะ72ปีเพิ่งเจอครั้งแรกชาวบ้านบอกชาวบ้านหมู่2ตำบลเสาชะโงกที่บางคระถนนเลียบคลองชลประทานชาวบ้านเอาเต็นท์มากางบนถนนสอบถามเพราะว่าอพยพจากบ้านเพราะน้ำในบ้านเบา
10: เกือบ2เมตรก็คืออยู่ในบ้านไม่ได้อ่ะค่ะ
9: บ้านมิดหัว
10: ตอนนี้ลดลงมาแค่ประมาณ30เซน
9: แต่ตอนที่มันไหลเข้าเหมือนน้ำตกเลย
10: กระแสน้ำมันแรงมากไม่มีเวลาขนย้ายทรัพย์สินเลยอะค่ะเอาออกมาได้ติดตัวก็คือเสื้อผ้ากับของใช้จำเป็นบางส่วน
9: อ
10: ยู่กันที่เต็นท์ริมถนนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ
9: ตัวของคุณสินธรเกษมสุขสมบูรณ์72ปีบอกว่าเกิดมา72ปีครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิต
11: ผมเกิดมา72ปีปีนี้หนักที่สุดเสียหายมากที่สุดผมประมาณบ่อประมาณ4ไร
12: ่4ไร่แล้วชาวบ้านตรงเนี้ยบริเวณนี้รวมๆกันแล้วน่าจะเยอะไหม
13: เยอะครับ
11: เยอะหลายบ่อตรงนี้ก็3บ
13: ่อสวนมะม่วงสวนอะไรต่างๆ
11: นี่ก็3บ่อแล้วบ้านตรงนี้หมดเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งหมด
12: เดือดร้อนไหมตอนนี
11: ้นับหนึ่งไงอ่ะเสื้อผ้าหมดเลยไม่ได้เอาออกมาเลยอ่ะตั้งแต่วันหวยออกก็ก่อนหวยออก
13: ว
11: ัน
13: หวยออกวันที่หนึ่ง
12: อ่ะคือมาอยู่ตรงนี้พ่อบ้านมันอยู่ไม่ได
11: ้อยู่ไม่ได
13: ้บ้านอยู่ขนาด
11: บ้านชั้นเดียวอยู่ไม่ได้เลยถึงหน้าต่าง
13: ถึงชั้นสองครับ
11: หน้าต่างท่วมเข้าไปครึ่งบ้านเนี่ย
9: ชาวเชียงชาวเนี่ยเลี้ยงปลากันเยอะกุ้งก็มากเหมือนกับบ้านสร้างนั่นแหละท่านผู้ชมพงเทพอายุ57ปีก็มาอยู่ที่จุดพักพิงเช่นเดียวกันบอกมารวมตัวกันกว่าเกือบ10คนเพราะบ้านกลับเข้าไปไม่ได้แล้วเสียหายหนักมากท่านผู้ชมเฉพาะสัตว์น้ำที่นี่เขาเลี้ยงปลาใหญ่ด้วยปลาบึกปลาสวายปลานิลปลาสลิดกว่า20ตันเสียหายทั้งหมดข้าวของก็ขนออกไม่ได้เลยท่านผู้ชมนี่มานั่งคุยกันก็เพราะว่าคือสิ่งที่เสียไปเนี่ยเริ่มต้นใหม่บอกกันไว้ถือเป็นการทำบุญทำบุญให้อะไรเนี่ย
13: ปลาบึกปลาสวายปลาเนนปลาตะลิดไปกันน้ำหมดอยู่แถวนี้รอบข้างหมดก็ถือว่าทำบุญปล่อยปลาไปอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสมันก็เลยเตือนพวกแถวนี้ที่โดนกันหมดว่าอย่าเครียดเราสนุกสนานเดี๋ยวจะเส้นสมองแตกกันหมดอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวจะป่วยคนโตคนแก่
12: หาใหม
13: ่มันก็หมดตัวหมดงานไม่มีอะไรเหลืออุปกรณ์อะไรต่ออะไรไม่มีจมน้ำหมดออกมาได้เสื้อทุกตัวเกงตัวแค่นั้นเอง
12: สีไหมนี
13: ่หนักกว่าเยอะครับที่ละสีมันจะแค่หนุนจากแม่น้ำหนึ่งเดียวอันนี้มันลงมาจากข้างบนมาเยอะอาทิตย์หนึ่งเดือดร้อนช่วยเหลือแต่พ่อๆมาเสร็จแล้วมันเอาไม่อยู
9: ่
13: แล้วก็มารวมๆกันลูกตุ้มเองมาตั้งโรงทานหาที่นอนกันแล้วก็ไม่ได้โรงทานแต่ใครมาทานได้หมดกับสิบคน
9: นี่ฮะท่านผู้ชมจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าปลาที่มันหลุดรอดออกมาหรือแม้กระทั่งปลาธรรมชาติมันคงอยู่ได้ไหมเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนักข่าวไปตรวจสอบที่ตำบลสาแลอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเชียงรายปลาบึกขนาดใหญ่ลอยตายเกลื่อนเลยกลิ่นค้าคงเลยน้ำในบ่อก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นคุณโจผู้โพสต์คลิประบุว่าเริ่มเห็นทยอยตายตั้งแต่วันที่5ตุลาตัดสินใจโพสต์โซเชียลเพื่อจะขอคำแนะนำว่าจะทำยังไงหวังจะช่วยชีวิตปลาที่ยังมีเหลืออยู่พอเช้าวันที่6ตายเพิ่มอีกเป็น100วันที่7ยิ่งตายแล้วเน่ารุนแรงนี่ฮะท่านผู้ชม
14: ที่5ครับ5ตุลาผมเห็นปลาตาย2ตัวแต่พอวันที่6เป็น100เลยครับแล้ววันที่7เมื่อวานเนี่ยเพิ่มมาอีกเท่านึงซึ่งมันเวลามันไวมากครับเพียงแค่3วันนี่วันนี้วันที่4แล้วมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพี่อยู่ติดกับปลาจำนวน200ชีวิตที่กำลังเน่าอยู่กับพี่เลยครับแล้วพี่ก็ได้กลิ่นจากมันกระทบโดยตรงตอนนี้เนี่ยต้องใส่แมสตลอดเวลาเพราะว่ามันเหม็นมากครับแล้วมันเริ่มเหม็นมากสิ่งที่ผมต้องการอันนี้ผมว่าเล่าความต้องการผมต้องการให้เขาช่วยเอาซากเหล่านี้เอาซากน้องๆไปฝังกลบหรือทำลายก่อนที่มันจะเน่าผมว่ามันเยอะมากนะครับ
9: ท่านผู้ชมปลาบึกเนี่ยขนาดเท่าๆคนนะ
10: ตัวใหญ่มากค่ะ
9: เท่าๆคนน่
10: ะ
9: จะคนเล็กคนใหญ่เท่านั้นแหละปลาบึกอ่ะอีกรายหนึ่งก็เช่นเดียวกันนายบุญยี่อายุ82ปีกับนางสุธินอายุ81เจ้าของบ่อปลาโออายุเยอะท่านผู้ชมช่วง26ถึง30กันยาที่ผ่านมาน้ำในบ่อสูงแต่ยังใสพอ1ตุลาน้ำเปลี่ยนสีพอ5ตุลาปลาบึกลอยตายชุดแรก6ตุลาทยอยตายเพิ่มมากกว่า200ตัวปลาบึกเหล่านี้อายุเลี้ยงมานาน 8-9 ปี
10: น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 30-40 กิโลนะคะดังนั้นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท
9: ก็ปรากฏว่าจนปัญญาไม่มีกำลังคนไม่มีสันทาที่อนุบาลก็มันทยอยตายจนคงหมดบ่อแล้วล่ะและปัญหาต่อมา เกินกำลังจะกำจัดซากทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งข้อสังเกตว่าที่ปลาตายพื้นที่โดยรอบมีโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งกับฟาร์มเลี้ยงไก่1แห่ง
10: ฟาร์มไก่เนี่ยเปิดดำเนินการมานานแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรค
9: ่
10: ะ
9: ก็เลยสงสัยโรงงานกระดาษสงสัย
15: ฝนมันลงมาน้ำมันก็ค่อยๆเอ่อขึ้นมาเรื่อยแหละแล้วก็ปลานิลเนี่ยมันจะตายไปก่อนปลาบึกเนี่ยเพิ่งเริ่มตายเมื่อช่วงหลังๆเนี่ย 4-5 วันเนี่ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะเพราะถ้าเราจะเอาออกเองเนี่ย
16: คร
15: ับ
17: ไหวไหมไหวเพราะว่าตัวเกินกำลังเราไม่ถือว่า
15: อืม
17: เ
15: ขาจะออกใช่ท้องที่เขามาช่วยก็โอเคได้พอได้
16: ความเสียหายมันประมาณเท่าไหร่คุณน
15: ะถ้าประเมินราคาถูกๆเลยเนี่ยนะเท่าที่เราเคยทำมาเนี่ยปลาไซเนี่ยเราไปขายส่งนะพูดถึงขายส่งนะ
16: ครับ
15: มันก็อยู่ที่60-80บาทต่อ1กิโล
17: ต่อ
15: 1กิโลถ้า50โลนี่คุณเอาไปก็แล้วผมก็แปลกใจนะปลาน้ำท่วมตายสัตว์น้ำอ่ะ
16: มันอยู่กับน้ำอ่ะ
15: มันผิดธรรมชาติมันไม่น่าเป็นไปได
16: ้
15: สาเหตุนี่เราก็ไม่กล้าจะพูดไปนะพูดไปเดี๋ยวก็กระทบคนอื่นเขาเปล่าน
9: ี่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนายอบต.สาระแดงเอาแบ็คโฮรถบรรทุกเข้าพื้นที่บึงปลาในหลายจุดระแวกนั้นท่านผู้ชมฮะเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายซากปลาบึกขนาดใหญ่และเก็บซากในบ่อประสานทหารและเรือนจำเอาผู้ต้องราชทัณฑ์มาช่วยร่วมกันลงเรือเก็บกู้ซากประมาณว่าเมื่อวานนี้เนี่ย18ตัน
10: ค่ะ
9: 18ตันก็คือ 18,000 กิโล
10: เยอะมาก
9: 18,000 กิโล
10: เจ้าหน้าที่ก็จะลำเลียงด้วยรถบรรทุกไปฝังกลบในพื้นที่เอกชนที่หมู่15ค่ะ
9: แต่ตัวของนายกอบต.ก็บอกว่าดูเท่าที่สายตายังเหลืออีกประมาณ300ตัว
10: ค่ะก็จะเร่งเอาออกจากบ่อเพื่อเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะ
9: ต้องมี2ต้องมีอะไรนะ20ตันนะเนี่ยดูไปดูมา
10: ใช่ค่ะ
9: แล้วนึกดูมันเน่าขนาดไหนคำถามของชาวบ้านคือปลามันเป็นสัตว์น้ำน้ำท่วมตายเนี่ยเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมที่น่าหดหู่และเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจก็ติดกันนั่นแหละปราจีนบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยต้องนำกำลังจากขอนแก่นมาช่วยเป็นปภ.ขอนแก่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต6ขอนแก่นเอาทีมมาปราจีนบุรีซึ่งเอาเรือท้องแบนเข้าเคลื่อนย้ายซากหมูในฟาร์มหมูที่ตำบลบางระบูนอำเภอเมืองปราจีนบุรี
10: หลังจากที่น้ำท่วมฟาร์มจนหมูที่เลี้ยงเอาไว้ตายมากกว่าพันตัวค่ะ
9: แล้วตั้งกี่วันแล้วเนี่ย
10: เนี่ยอยู่ในสภาพเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นนะคะ
9: ได้เรือท้องแบนมา3ลำเข้าเคลื่อนย้ายเนี่ยคือน้ำท่วมอย่างที่ว่า
10: แล้วแต่ละลำเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ครั้งละประมาณแค่30-50ตัวค่ะ
9: ต่อปฏิบัติงานนี่น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นะ
10: ต้องใส่ชุดป้องกันใส่ถุงมือใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะกลิ่นก็แรงแล้วก็มีเชื้อโรค
9: โอ้โห
10: เป็นพันตัวค่ะ
9: หกนาฬิกา45นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ในอุทกภัยท่านผู้ชมที่บางครั้งก็คงมีประเทศที่เท่านั้นแหละที่ทำได้ไทยแลนด์โอลี่ภูมิปัญญาชาวบ้านบางครั้งฉะเชิงเทราท่านผู้ชมโปรดดูภาพชาวบ้านเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไม่รู้ใช้เชือกอะไรเหนียวเหลือเกินขึ้นไปแขวนบนต้นไม้หนีน้ำเนี่ย
10: เนี่ยค่ะคือเอาเชือกผูกไว้แล้วก็ชักโยงขึ้นไปบนต้นไม้อ่ะค่ะต้นไม้ต้นนึงอ่ะแขวนกัน 3-4 คันเลยนะคะ
9: โอ้โหนี่เห็นไหมภาพเคลื่อนไหวสิต้นพฤศจิกาถึงจะลงได้นะฟังจากทางการ
10: สทนช.
9: เดี๋ยวกลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
22: แดงแดงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
24: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
25: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
26: ๆว้าตาชีกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two Way Talk คู่ต่อผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty ดูแลคุณ24ชั่วโมงโทร Service Center 1795
25: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
27: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
9: ตุลาคือพรุ่งนี้วันเสาร์
10: จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้
9: 11ตุลาวันอาทิตย
10: ์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต
9: ้พอ12 13ไปภาคใต้แล้วท่านผู้ชมทั้งนี้เนื่องจาก
10: ช่วงปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
9: ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยากรู้พิกัดจังหวัดใช่ไหมได้เอาวันนี้เลยท
10: ่
9: านผู้ชม9ตุลาคมอันนี้เป็นประกาศฉบับเมื่อคืน
10: ฝนจะตกหนักในภาคอีสาน
9: และภาคตะวันออกและภาคใต้อีสานบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีตะวันออก
10: จันทบุรีกับตราดค่ะ
9: อ
10: ้
9: าวนี่จะฟื้นปลูกต้นทุเรียนจะทันไหมเนี่ยเพชรบุรีทางใต
10: ้ภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา
9: 10ตุลาคมคือพรุ่งนี้วันเสาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเสาร์สยอง
10: ค่ะ
9: เป็นยังไง
10: ถ้าฝนจะตกหนักถึงหนักมากจะเป็นระยองจันทบุรีและตราดนะคะ
9: ฝนที่ตกหนักเยอะเลยภาคเหนือ
10: ค่ะ
9: กำเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากอีสาน
10: ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย
9: ์กลาง
10: ลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑล
9: ตะวันออกสังเกตดู
10: นครนายก ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีค่ะ
9: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานี่กำลังหนักอยู่เลยตอนนี้แปลว่าฝนจะเติมหนักมากส่วนภาคใต้ยาวเลยท่านผู้ชมยาวไป
10: เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง
9: นี่เป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างกว้างนะ
10: ค่ะ
9: แนวบริเวณเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางและเราก็กลับมาว่ากันต่อสลับสับเปลี่ยนท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องร้อนทางการเมืองกันบ้างวันนี้เรื่องเกี่ยวกับอภิปรายไม่วางใจที่สุดเมื่อวานนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านยกเว้นพรรคกล้าทำออกเขาไม่ใช่นี
10: ่ค่ะเขาออกมาจากฝ่ายค้านแล้ว ค่ะ
9: พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลตามนูนมาตรา151ก็คืออภิปรายโดยมีการลงมติรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล18คนท่านผู้ชมนำโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไล่เรียงกันไปตอนที่แถลงเนี่ยก็จะมีตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านอย่างที่เห็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญวุฒิผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมมาเป็นยติต้องการอภิปรายไม่วางใจต่อระบอบสีน้ำเงิน
10: ที่กินรวบประเทศนี้อยู
9: ่นี่ระบอบที่กินรวบประเทศนี้อยู
10: ่ระบบนี้เป็นศัตรูและอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย
9: นี่ครับท่านผู้ชม
10: แล้วก็บอกว่ารายชื่อทั้ง18คนมีหลายคนไม่ได้อยู่ในรายชื่อสำนวนคดีกงสวนะคะดังนั้นเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คดีกงสวอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องวิกฤตของประชาชนด้วย
0: ขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนด้วยกันการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องแต่จัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
9: นี่ฮะท่านผู้ชมตัวสำคัญยติจะระบุข้อกล่าวหารัฐมนตรีทั้ง18คนซึ่งผมเชื่อว่านี่น่าจะมากที่สุดในประวัติ
10: ท่
9: านผู้ชมฮะตัวยติที่หลายคนจับตาดูจะรู้ข้อกล่าวหาและความหนักเบาจากเนื้อหาในยติก็ปรากฏว่าตั้งข้อหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายอนุทินมีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำไม่รู้สำนึกผิดชอบชั่วดีไร้จิตสำนึกผู้นำประเทศสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอนหนูกินรวบประเทศทั้งโกงการเลือกตั้งส.ส.โกงการเลือกส.ว.โกงการสอบข้าราชการโกงงบประมาณแผ่นดินเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของตนเองพวกพ้องและผู้มีพระคุณสมคบคิดกันเข้าไปทำลายควบคุมครอบงำหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจองค์กรอิสระและยังสร้างความเสื่อมเสียแก่สถาบันหลักของชาติจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขยติตอนหนึ่งระบุต่อไปว่านายอนุทินมีพฤติการจงใจละเว้นกับบัตรหน้าที่จัดการกระบวนการทูลเทามีพฤติกรรมเลวร้ายน่ารังเกียจปล่อยให้บริวารและพวกพ้องฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตข้าวยากหมากแพงนายอนุทินมุ่งใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอย่างจำกัดจำเขี่ยเพื่อสร้างความมั่งคั่งและผลประโยชน์ของเครือข่ายและพวกพ้องนายอนุทินเสแสร้งแกล้งรักชาติเพื่อประโยชน์ทางการเมือง มีพฤติกรรมเดรัจฉานแผ่นดิน
10: สมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจให้มีกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
9: รวมทั้งตัดตอนกระบวนการตรวจสอบแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ระบบราชการสมยอมต่ออำนาจทางการเมืองนายทวินอนุทินยังมีพฤติกรรมแจ้งความเท็จเพื่อประโยชน์ทางการเมืองสับปรับ
10: หลอกลวงไร้คุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพต่อหลักนิติรัฐนิติธรรม
9: เป็นยุคสมัยที่คนช่วยได้ดีคำสัญญาจะทำให้ประชาชนรวยไม่ไหวแล้วเป็นเพียงแค่ลมปาก
10: มีแค่เพียงคนโกงและบริวารพวกพ้องที่รวยไม่ไหวนายอนุทินในฐานะผู้นำประเทศยังปรากฏพฤติกรรมยอมตนอยู่ภายใต้บุคคลอื่นเป็นเพียงหุ่นเชิดทางการเมืองที่ถูกชักใยชี้นำในเรื่องสำคัญ
9: ตำแหน่งนายกทบตรี
10: กลายเป็นเพียงเกราะคุ้มครองบุคคลอื่นให้แสวงหาผลประโยชน
9: ์อันนี้สรุปของคุณอนุทินเนี่ยยติเขียนยาวมากต่อมานายพิพัฒน์รัชกิจประการยติระบุโดยสรุปว่ามีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปาละเลยให้มีการทุจริตไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องมีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐมีพฤติกรรมใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤตชาติเป็นพฤติกรรมอมหิตไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนรองน้ำตีทรงศักดิ์ทองศรี
10: ระบุว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เพื่อเครือข่ายพรรคพวกบริวารและพรรคการเมืองของตนดำเนินการโกงการเลือกสว อย่างเป็นขบวนการนี่คือคุณทรงศักดิ์นะคะส่วนคุณเอกนิติยติระบุว่าบริหารประเทศผิดพลาดขาดความสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงจงใจปล่อยปละละเลยให้ทุจริตละเลยจัดการกับขบวนการทุนเทาและคนใกล้ชิดกับขบวนการดังกล่าวจนสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยติระบุว่านางสุภจีไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปล่อยไปละเลยในการแก้ไขวิกฤตส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับด้วยตัวเองไร้ความสามารถในการแก้ไขวิกฤตค่าครองชีพในปัจจุบันปล่อยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นสูงจนกระทบต่อดำการดำเนินชีวิตของประชาชนรองน้ำตรีประกรณ์นินประพันธ์ยติระบุว่ามีพฤติกรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหนังนิติรัฐนิติธรรมจนสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดินไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที
10: ่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยติระบุว่าม
10: ีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต
9: เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวยติระบุว่า
10: ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวขาดความโปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไร้คุณธรรมจริยธรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมคดโกงทุจริตเป็นอาจินใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องรวมถึงใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคพวกบริวารและพรรคการเมืองของตนดำเนินการโกงการเลือกสว อย่างเป็นขบวนการซึ่งถือเป็นการก่ออาชญากรรมทางประชาธิปไตยครั้งใหญ่ของประเทศชาติทำลายสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทำลายองค์กรอิสระและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
9: นายชัยชลที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยติระบุว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไร้ความกตัญญู
10: มี
9: ไร้ความกตัญญู
10: ค่ะมีพฤติกรรมผิดปกติ
9: ไม่สามารถดำรงตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีด้วยตัวเอง
10: จงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
9: ประกอบธุรกิจบนที่ดินของรัฐแบบผิดกฎหมาย
10: ยึดเอาผลประโยชน์ชาติมาเป็นผลประโยชน์ของตนเอง
9: ขาดความยับยั้งชั่งใจและมัวเมาในการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด
10: สมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเอกชนและเครือข่ายพรรคการเมืองเพื่อทุจริตเงินภาษีของประชาชน
9: ผลิตความเท็จเป็นกิจวัตร
10: เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวยึดถือผลประโยชน์ของครอบครัวและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของชาติไร้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน
9: รวมถึง
10: ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคพวกบริวารครอบครัวและพรรคการเมืองของตนดำเนินการโกงการเลือกสว.อย่างเป็นขบวนการ
9: นายสุชาติชมเกณฑ์รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัตติระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
10: จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสจงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตจนสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ
9: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน
10: ์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะ
9: ก็ยัตติระบุว่ามีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนปฏิบัติหน้าที่สองมาตรฐานมีพฤติกรรมเล่นพรรคเล่นพวกขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมส่งเสริมให้คนช่วยได้ดีแต่กับคนมีความสามารถกับไม่มีที่ยืนในระบบราชการยอมตนเป็นเครื่องมือของบุคคลภายนอกเพื่อทำลายผลประโยชน์ชาติรวมถึง
10: แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
9: นายณภินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรียัตติระบุว่าม
10: ีพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงก่ออาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายสมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบทุจริตได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
9: ไร้คุณสมบัติในการดำรงแต่งรัฐมนตรีใช้อำนาจหน้าที่เครือข่ายพรรคพวกบริวารและพรรคการเมืองโกงเลือกตั้งสว.อย่างเป็นขบวนการนางสาวสุภพัฒน์อิสระภักดีนี้เหนือความคาดหมายเป็น1ใน18
10: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะ
9: ยัตติระบุว่าม
10: ีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงิน
9: จิตใจผูพังจนหาความดีไม่ได
10: ้สมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบจนทำลายระบบราชการให้เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิง
9: ดุเดือดนะเนี่ย
10: มีพฤติกรรมความผิดเฉกเช่นเดียวกับองค์กรอาชญากรรม
9: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรียัตติระบุว่ามีพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรง
10: สร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉน